0: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ส่วนไหนก็ทักทายเราได้นะดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณ
1: ภูเบศรุณีนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญอีกวันนึงด้วยนะครับอาจารย์อ
0: ย่าลืมไปเลือกตั้งนะ
1: ดีเตนะครับวันนี้ไปหย่อนบัตรเลือกตั้ง
0: ให้กับผู้ว่ากทม.กับสสก.นะ
1: ครับรวมถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาด้วยนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นดูพยากรณ์อากาศเมื่อเช้านี้อาจารย์เขาบอกว่าแนะนำให้ไปช่วงเช้านะจะได้ไม่เจอฝนแต่ว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะมีฝนลงมาทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พัทยาด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่อื่นทั่วประเทศด้วย
0: นะประชาชนฟังเนี่ยกรมอุตุนิยมก็บอกว่า 60% พื้นที่ในกรุงเทพจะมีฝนตกนะ
1: นะฮะโดยเฉพาะบ่ายค่ำนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี่รีบออกไปใช้สิทธิ์กันให้ล้นหลามกันไปเลยนะฮะทุกๆพื้นที่นะครับ
0: เอาละพาคุณฟังไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศรและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: จำได้ว่าอาจารย์อยู่นนทบุรีใช่ไหมวันนี้ก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ไปเลือกใช่ไหมคะ
2: เป็นคนชายแดน
1: เป็นคนชายแดนกรุงเทพ
0: อาจารย์แบบเป็นคนอะไรนะ
1: ชายขอบ
0: ริมขอบชายขอบไปเลย
2: ชายแดนมีคลองประปาเป็นพรมแดน
0: แค่นั้นเองนะ
1: แค่เพียงเอื้อมมือ
0: เออแค่นั้นเองค่ะอาจารย์ฮะอะไรนะคะ
2: ตอนปีน้ำท่วมหนักเนี่ยรุนมากนะฮะรถมากตรงนั้นแหละเพราะว่าต้องรักษาคลองประปาสุดชีวิต
0: โอ้ค่ะ
2: นะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยให้น้ำท่วมลงคลอง
0: โอ้โหไม่เจอเลย
2: ขนาดนั้นจำได้ไหมล่ะครับว่าน้ำมันมีกลิ่น
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: นี่แหละภัยธรรมชาติซึ่งมันลุกล้ำเข้ามาผมแล้วผมอีกนะครับก็เพราะว่าต้องสร้างคันเขื่อนไม่ให้น้ำมันทะลักลงคลอง
0: ค่ะนี่อาจารย์ยังสงสัยเรามีการเตรียมการไว้ไหมคะกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ามันติดหนึ่งในเมืองใหญ่3เมืองนะในอาเซียนเนี่ยที่ว่าจะต้องจมอยู่ใต้น้ำก็คือกรุงจาการ์ตากรุงเทพแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้ค่ะอาจารย์
2: อันนี้ไม่แน่ใจว่าเตรียมหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: นะฮะเพราะถ้ามีเตรียมก็คงมีแผนไว้รองรับอยู่แล้วมั้ง
0: ค่ะ
2: อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: เนี่ยอย่าง
2: แต่ว่าในปีที่น้ำท่วมใหญ่เราก็จะเป็นนายกอีกท่านหนึ่งเป็นไง
0: ครับ
2: แต่ก่อนที่มันจะท่วมใหญ่ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งพอมันท่วมแล้วก็โทษกันไปกันมาอันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมการเอง
0: ค่ะนะ
2: นะฮะก็เลยไม่เข้าใจ
0: ค่ะอย่างเมื่อวานอาจารย์ได้พูดไงเนาะเรื่องของเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยนะมันต้องมีแผนปฏิบัติแล้วก็ต้องมีแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้านะอาจารย์นะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: นั่นแหละครับก็เหมือนPM 2.5 เหมือนอากาศร้อนเหมือนไฟป่าเหมือนแล้ง
0: ค่ะ
2: เราก็เจออย่างนี้มาตลอดนะเราก็เตรียมที่จะรับมืออยู่ตลอดเลยนะ
0: เตรียมรับเราก็ตัวก็จะเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแล้วก็มาแก้กันเนี่ยนะอาจารย
2: ์ก็มีแต่เตรียมไงแต่ไม่มีปฏิบัติการ
0: ที่จำได้อาจารย์เมื่อวานพูดถึงว่าหน่วยบรรเทาภัยนะแทนที่เราจะมีหน่วยป้องกันใช่ไหมอาจารย์
2: นั่นแหละคือไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าพอมันเกิดแล้วก็วิธีที่มนุษย์ทำได้ดีที่สุดหมายถึงมนุษย์การเมืองไทย
0: ค่ะ
2: ก็คือโทษกันไปโทษกันมาครับโทษเป็นเวลาโทษสถ

0: านาการตัวแต่มันทำไมพอฉันมาเป็นนายกฝนมันเยอะกว่ายุคนายกคนก่อน
1: โทษฟ้าโทษดินอ่ะ
0: แต่พอมันแห้งแล้งก็โทษอีกนะเป็นเพราะนายกคนก่อนไม่เก็บน้ำ
2: โทษทุกอย่างอยู่บนตัวเอง
0: ไม่เก็บน้ำทำไมระบายน้ำออกไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมันน้ำท่วมน้ำมันเยอะเกินเนี่ยมันฝนมันเยอะมันไม่ได้ท่วมนะมันรอระบายเฉย
1: ๆน้ำรอการระบายค่ะ
0: มันก็เป็นอย่างนี้มาคือพอเราผ่านอย่างนี้มาเนี่ยนะเราจะรู้เลยครับว่ามันไม่มีการเตรียมการคิดเป็นจริง
1: ค่ะ
0: นะครับมันไม่มีแผนปฏิบัติการหรือแผนที่จะรองรับหรือแก้ไขปัญหาแต่จริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าให้แก้ไขนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าแก้ไขกับไปพิบัติเนี่ยมันคือมันเกิดแล้ว นะครับความจริงมันต้องใช้คำว่าป้องกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ป้องกันถึงคุณจะสกัดมันไม่ได้ก็ป้องกันมันให้ดีจริงไหมฮะ
1: คร
0: ับ พอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับอย่างนี้ในห้วงก่อนเกิดต้มยำกุ้งมันก็เป็นยุคที่ในถ้าเป็นห่วงชีวิตสองคนคนหนึ่งเมืองมันขยายเมืองขยายก็คือว่าเราก็เพิ่งทำงานมาได้สัก10-20ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พออยากจะสร้างครอบครัวก็จะต้องไปซื้อบ้านนะฮะซื้อในกรุงเทพไม่ได้ต้องไปซื้อนอกเมือง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกเมืองที่ใกล้ที่สุดสมัยนั้นก็คือบางบัวทอง
2: คร
0: ับ บางบัวทองหรือไม่งั้นก็พุทธมณฑลจะมีหมู่บ้านเยอะที่สุด
1: ค่ะ
0: ไปทั้งสายมีอะไรสารพัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเมืองมันก็ขยายไปแหนกขนาดนั้นในวันที่ผมผ่อนดาวบ้านเสร็จเนี่ยนะครับมันเกิดต้มยำกุ้ง
1: ค่ะ
0: เกิดต้มยำกุ้งหมู่บ้านที่ผมไปซื้ออยู่ที่บางบัวทองนะฮะที่บางบัวทองตอนดาวหมดแล้วมีแต่เสาสองต้น
2: ดาวเสาเหรอครับ เอาดาวเสาอยู่บนโลกเหรอครับอาจารย
1: ์ไอ้เจ้าของโครงการไม่สร้างต่อเลยครับอาจารย์เหลือแต่เสาเลยไอ้สร้างมีแต่เสา
0: เจ้าของไปอยู่ดาวอังคารแล้วมั้งเนี่ย
1: โอ้ใช่ช่วงนั้นวิกฤตเศรษฐกิจ2540ล้มเลยในระนาดกันเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลย
1: ค่ะ
0: สคบก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ฟ้องแล้วไง
1: อาจารย์เดี๋ยวนี้ฉันยังเคยเห็นบางตึกยังร้างอยู่เลยนะอาจารย
0: ์ไอ้นั่นใช้ยาบ้าไ
1: หมไม่คือเขาสร้างยังไม่เสร็จอ่ะเป็นตึกร้างอ่ะ
0: ก็นั่นแหละ
1: มันยังสร้างไม่เสร็จค
0: ่ะจะเป็นเพราะว่าคือถ้าเป็นต้นหลังๆที่ทำให้เสร็จเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะถูกฆ่าตัดตอนเพราะขายของไม่ดีนะครับแต่ก็ลองได้ดูชีวิตคนเราพอเจอต้มยำกุ้งเสร็จปุ๊บจำเป็นที่จะต้องมาซื้อบ้านนะมาซื้อบ้านที่ก็ต้องเลือกไอ้ที่มันสร้างเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ผมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแหละก็คือสร้างเสร็จแล้วนะครับพอสร้างเสร็จแล้วยังไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่อะไรนะต่อมาจากสโมสรล้วนๆเลยเพราะว่าบ้านที่เราผ่อนดาวได้แต่เสาสองต้นนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับชีวิตคนเรา
1: อ
0: ันนี้ได้อย่างชีวิตในฝันให้เห็นวิกฤตของชีวิตนะ
1: ค่ะ
0: อยู่มาเรื่อยๆมันเกิดน้ำท่วมใหญ่
1: จำได้เลยปี2552

0: 2หรือ3นะคะอาจารย์
1: เป็นไหมฮะก็คือต้มยำกุ้ง40ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำเชื่อมใหญ่ก็ปี54
0: อ๋อปี54อ่าฮะ
1: มันห่างกัน14ปีปี54เนี่ยน้ำเชื่อมใหญ่ปรากฏว่าไอ้บ้านที่ผมไปผ่อนได้แต่เสา2ต้นนะฮะ
0: ท่วมเลย
1: มันมิดแล้วมิดอีกแต่หลังจากนั้นไม่แน่ใจเขาก็คงสร้างกันต่อนะครับก็คือมันก็เข้าสู่ระบบอะไรสารพัดนะนะฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งเจ้าหนึ่งมาซื้อกิจการต่อแล้วสร้างจนเสร็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคนไปผ่อนต่อบ้านของผมนี่แหละนะไอ้เสาสองต้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วอยู่ริมคลองบางบัวทองนะฮะที่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าบ้านหลังไหนอยู่ติดคลองนะฮะจะแพง
2: ค
0: ่ะ
1: เนี่ยมันจะแพงกว่าคนอื่นแม้ว่ามันต่อมามันจะเป็นคลองน้ำเน่าก็แล้วแต
2: ่บ้านริมคลองไงอาจารย์ดูดีสบาย
1: พอมันติดคลองนะแต่พอน้ำท่วมมันก็มิดเลย
0: มันก็ทั้งดีกับมันมีทั้งบวกกับลบอาจารย์
2: เป็นเรื่องแ
1: พ้ผมก็เลยไปโทษนะไปโทษชะตาชีวิตเราเนี่ยมันต้องลำบากมันต้องลำบากแต่ว่ามันวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันนะตีความเข้าข้างตัวเองนะตีความเข้าข้างตัวเองสมมติว่าถ้าเราผ่อนมันเสร็จเขาสร้างให้เราเสร็จแล้วเราไปอยู่ 100% นะครับพอปี54เนี่ยมันท่วมมิดหลังคาเลย ก็เลยบอกว่าโอ้ขอบคุณเทวดาที่ทำที่เขาสร้างไม่เสร็จ
0: ที่เขาสร้างไม่เสร็จแล้วเราเลยขายทิ้งใช่ไหมอาจารย์
1: ไม่ได้อะไรสักเซนหนึ่งเลยครับไม่ได้ขายเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เพราะมันก็ฟ้องร้องกันไปใช่ไหมครับ
0: แต่
1: ผมเป็นเจ้าหนี้ลำดับท้ายๆนะครับถ้าเรามองในแง่ของอสังหาริมทรัพย์จริงไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ระดับแรกก็จะคือธนาคารไปใช่ไหมฮะธนาคารเพราะว่าไอ้พัฒนาโครงการเนี่ยก็เอาไปเข้าแบงค์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เป็น
0: แบงค์
1: นั่นแหละเขาไปกู้เงินแบงค์มาสร้างเราเป็นส่วนส่งเงินให้แบงค์แท้ๆนะครับ เราก็ยังแพ้แบงค์นะ
0: ค่ะ
1: แบบนั้นแหละครับก็เลยมาบอกว่าเป็นบุญที่มันสร้างไม่เสร็จว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าผมสมมติว่าผมไปอยู่ปี54เนี่ยมันท่วมมิดหลังคาเลยแล้วถ้ามันท่วมมิดหลังคานะครับแล้วเราไปอยู่นั้นจริงๆมันคือ 100% ของความเสียหายเลยนะ
2: จริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ไปมาก็ลำบากแล้วละจันทร์ทำไงล่ะคะ
1: ไม่รู้จะซ่อมไหมใช่ไหมครับแล้วเฟอร์นิเจอร์
0: เสียหาย
1: ในบ้าน
0: เสียหายนะ
1: ก็เลยขอบคุณเทวดาที่มันสร้างได้เสร็จทั้งที่จริงๆมันคือมนุษย์เดินเลยจริงไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยปี54เนี่ยก็รุ่นแล้วรุ่นอีกนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณคลองประปาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์ต้องรักษาคลองประปาสุดชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้มีน้ำได้ใช้ต่อจริงไหมครับนั่นแหละครับสมัยก่อนคลองประปาไม่มีคันคูไม่มีคอนกรีตสูงแบบนี้นะครับก็ต้องอุ้ยเอาเทศบาลแถวที่ผมอยู่เนี่ยต้องตักดินขุดดินอะไรเนี่ยมาถมเป็นฝันนะฮะเป็นคันเปลี่ยนกั้นไม่ให้น้ำมันไหลลงคลองนะฮะ
0: ค่ะ
1: ลองนึกดูนะมนุษย์ชายแดนแบบผมเนี่ยฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยน้ำปริ่มน้ำปริ่มอยู่ตลาดเวลาแต่ฝั่งหลักสี่นะฮะเพื่อนบ้านมันก็เป็นคนกรุงเราเป็นคนนนท์ใช่ไหมล่ะนะฮะเมืองกรุงเนี่ยมิดคอเลยครับก็ลองนึกดูนะครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้แน่ๆนะครับไปดูตามห้างเลยครับในห้วงเวลานั้นนะครับ ในห้างสรรพสินค้าไม่มีอะไรขายได้เลย
0: โอ้ฮะ
1: เพราะมันเกลี้ยงหมดแล้ว
2: เกลี้ยงเชลครับ
1: ยกเชลกันหมดแล้วเพราะทุกคนท
2: ุ
1: กคนเนี่ยต้องเอาชีวิตรอด
0: ครับค่ะ
1: เรา
0: จะพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย
1: ์เนี่ยเชิญเลยครับ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิวรรณวรรุษอาจารย์คะน่าสนใจจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เพื่อความอยู่รอดนะคะแล้วก็คิดที่จะยังไงบ้างอย่างอาจารย์ไปซื้อตรงบ้านตรงแถวริมคลองประปาก็มะเร็งแล้วสิคะว่ายังไงน้ำก็ต้องไม่ท่วมเพราะเขาต้องรักษาคลองประปาไม่ให้ท่วมนะอาจารย
4: ์
3: ค่ะ
4: แต่จริงๆแค่มนุษย์มีการเตรียมการที่ดีนะครับศึกษาจากสิ่งที่มันผ่านมาม ีประสบการณ์มาแล้ว
3: อาจารย์ก็ขออนุญาตนิดหนึ่งก็เรื่องนี้ค่ะไอ้ที่ภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลามีการพูดกันเยอะแยะเลยว่ารัฐบาลคือประเทศไม่มีการเตรียมการที่ดีเลยแล้วก็ทุกคนตอนนี้แย่เลยเนี่ยนะแต่ว่าในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเตรียมการอย่างดีแล้วไหมโอ้มันเอามาเปรียบเทียบกันมันไกลกันลิบลับเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์นะพูดถูกเลยต้องมีการเตรียมการนะคะค่ะ
4: ถ้าญ
3: ี่
4: ป
3: ุ่
4: นไม่เตร
3: ีย
4: มการก็ต้องอพยพนะ
3: ครับค่ะ
4: แล้วจะให้เขาออกไปยก
3: ไปที่ไหนอ่าใช่ค่ะ
4: นะครับไปเกาหลีก็เป็นศัตรูกัน
5: ไม่ได้
4: ไปอยู่จีนก็ไม่
3: ได
4: ้
5: ไม่ถูก
3: ไม่ถูกกัน
4: ไปอยู่กับรัสเซียก็ทะเลาะกันอีก
5: ทะเลาะรอบด้านเลย
4: นั่นแหละ
3: จะต้องขอไปอเมริกาได้ไหมคะ
4: ไม่ได้เขา
5: ไกลเกิน
3: ไกลเกิน
4: เขาไม่อยู่เชียงใหม่นะ
3: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์พวกผู้สูงอายุอ่ะมาอยู่ที่เชียงใหม่เยอะ
4: นั่นแหละมันก็อันนี้เขาไม่เรียกว่าเตรียมการนะอันนี้เขาวางแผน
3: เออเนี่ยอันนี้วาง
4: แผนเขาวางแผนเลยที่ฉันทำงานไม่ได้แล้วฉันก็มาเป็นภาระให้แต่เชียงใหม่เรายากจนเราก็อยากได้เงินคนแก่มาเลยมาอยู่ฉันสร้างหมู่บ้านรองรับเลยแต่ในขณะที่เขามี productivity นะฮะเขาก็ทำให้บ้านเขาแต่พอไม่มีการผลิตไม่มีอะไรแล้วคือรอมันนอนรอบัตรที่จะไป
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็มาอยู่บ้านคนอื่น
3: อัน
4: วิธีที่แบบนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีครับก็เพราะว่านะฮะคือทำไมเราไม่สร้างของเราเองนะครับ
3: จริงค่ะ
4: แต่มันมีวิธีคิดซึ่งมันแปลกนะในเวลาที่ผมยกอย่างนี้ก็ได้นะเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราอยากไปทำงานในประเทศที่มันมีค่าจ้างดี
5: ๆครับ
4: เขาก็ผิดกันไม่ให้เราไปนะเพราะเขาก็จะบอกว่าไปแย่งงานเขาทำ
3: ใช
4: ่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: นั่นคือแต่พอไอ้ประเทศที่กีดกันไม่ให้เราไปพอคนของตัวเองแก่ตัว
3: ลง
4: มันไม่มีproductivity อะไรแล้วนี่นะฮะไม่มีการผลิตอะไรในที่ดินละ
3: ก็ผลักนะผลักไหมยังประเทศอื่น
4: นั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละอย่างน้อยก็ยังมีพยาบาลผู้ดูแลที่ตรงสาวของ

0: ประเทศนั้นรอดูแลเพราะเขาอยากจะได้เงินจากคนแก
1: ่
0: ใช่ไหมฮะก็หลบไม่ละที่เราก็ดีใจเราจะได้เงินเราก็จะได้เงินแต่พอคนแก่บ้านตัวเองเขาไม่ดูแลนะเพราะไม่ได้เงินทั้งที่คนแก่ที่บ้านตัวเองก็คือคนที่อุปถัมภ์ค้ำจุนให้ตัวเองได้มีเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เติบโตขึ้นมาแต่พอคนแก่มาจากญี่ปุ่นมาจากยุโรปมาจากอเมริกาดูแลเขาไม่ดี
2: ก็เข้าจ่ายเงินไงอาจารย
0: ์เออนั่นแหละเห็นเขามากินตำบักหุ่งที่บ้านเนี่ยโอ้ยดีใจเนาะฝรั่งกินตำบักหุ่งได้เผ็ดเผ็ดนี่ก็สนุกดีเนาะอะไรเนี่ยแม่เออมันก็แปลกมันก็แปลกดีนะครับลองกลับกันสิฮะลองให้คนแก่บ้านเราเอออยากไปบ้านปลายชีวิตเนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหน่อย
1: ไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์ค่าครองชีพแพงกว่าบ้านเราเยอะ
0: นี่ได้ละครับเขาไม่ให้เราไป
1: ด้วยอันนั้นด้วยใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: อ
0: ยากม
1: ี
0: บ้านไปอยากมีบ้านไปชีวิตที่ยุโรปที่อเมริกาไม่มีทาง
1: ก็ไม่มีทางเลยละค่ะ
0: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าโลกไม่เท่ากัน
1: ฮะค่ะ
0: นะครับพอโลกมันไม่เท่ากันในวัยที่ผ่านอะไรมาแบบเราจะเห็นเลยครับว่ามันอายุสิทธิ์ผ่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันอายุสิทธิ์ผ่านแล้วก็ยิ่งถ้าคุณเป็นประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีกองทัพใหญ่โตมโหฬารนะครับไปถล่มคนอื่นได้นะครับคุมสื่อได้อะไรต่างๆได้นะครับสร้างความนิยมชนชอบให้กับตัวเองได้นะครับแล้วไปสร้างความเกลียดชังให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลาอันนี้แหละครับจะเรียกว่าภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุด
1: นี่แหละ
0: นะครับภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดนะผมยกตัวอย่างเองก็ได้นะความขัดแย้งในพม่าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อังกฤษไม่อยู่แล้ว
1: อ่าฮะค่ะ
0: นะครับแล้วอังกฤษไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังวางระเบิดเวลาไปให้เขายิงกัน
2: จนถึงปัจจุบันเลยนะครับอาจารย
0: ์ไปให้เขาทะเลาะกันเพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสกลับมาครอบครองเขาอีกนะฮะพม่านะครับที่ทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในวันที่อังกฤษให้อิสรภาพเอกราชกับพม่าเนี่ยนะครับอังกฤษได้ยับจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะรักษาอาณานิคมของตัวเองเพราะว่าต้องไปซ่อมบ้านแปลงเมืองของตัวเอง
1: ค่ะ
0: นี่พอฮิตเลอร์ถล่มแล้วก็หนักหน่วงนะครับยุโรปนี่หนักหน่วงมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมหาอำนาจมันก็เปลี่ยนเลยไปที่อเมริกากับสหภาพโซเวียตครับเห็นไหมครับพอโลกมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันล้วนแต่นะครับภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมีเบอร์มันลดส่วนรวมเลยที่มันหนักหนาสากันนะครับไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะคือธรรมชาติเนี่ยมันคือฤดูกาลของเขาอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มนุษย์ควรจะเรียนรู้จริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่มันหนักหน่วงสาหัสกันอย่างที่ M2.5 เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาตินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะคำว่าโลกร้อนเดือนกระจกเอ่ยพวกนี้นะฮะมันไม่ใช่ธรรมชาตินะครับ
1: มันก็คือฝีมือมนุษย์นี่แหละ
0: คือมนุษย์ล้วนๆนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมันเกิดภาวะโลกร้อนglobal warmingนะฮะภาวะ
1: climate change
0: climate change เดือนกระจกน้ำทะเลสูงอะไรพวกต่างๆพวกนี้เอลนีโญลานีญาอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นภัยที่แบบที่มนุษย์เอามาเติมให้กับธรรมชาตินะครับพอมนุษย์มาเติมให้กับธรรมชาติแล้วเนี่ยคือมันหนักหนาสากันไปกว่านั้นก็คือว่ามีมนุษย์บางประเภทนะครับแล้วอยู่เกิดมาแล้วกลับได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะครับไม่มีใครนะฮะมีคนเดียวนี่แหละนะครับลายเซ็นที่
1: เป็นคลื่นเนี่ยยาวเลย
0: ก็เลย ก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงนะคร
1: ับ ก็เห็นบอกว่าจะมีแผนงานเนาะ

0: วันนี้อะไรอะครบรอบเนี่ยที่เขาฉลองเอกราชเนี่ยนะไม่ต้องไปบอกว่ากี่ปีคงรู้ทราบกันว่าจะมีภาพนะแบงค์อยู่ในภาพของเขานะยังกำลังนั่นกันอยู
1: ่ไม่
0: รอการอนุมัติจากสภาค่ะ
1: แล้วมันจะมีความภาคภูมิใจหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือโลกตะวันตกมาสร้างความขัดแย้งในโลกตะวันออกแล้วก็วางเงื่อนไขให้เขาทะเลาะกันยิงกันจนเท่าทุกวันนี้อย่างเช่นพม่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเขาก็แย่งอำนาจกันจนเท่าทุกวันนี
0: ้
1: แล้วไอ้คนที่อยากจะมีอำนาจก็ไปทิ้งระเบิดใส่คนอื่นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รัฐบาลทหารพม่าทุกวันนี้ก็ยิงกันเนี่ยตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะครับแต่ในฉากเดียวกันนะครับอิสราเอลไปถล่มฉนวนกาซาไปถล่มเลบานอนนะครับอเมริกาไปถล่มอิหร่านครับกลับกลายว่าตัวเองเป็นเทพนั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาเป็นเทพเป็นก๊อดนะครับแต่พอพม่าเนี่ยเขาอยากจะรักษาประเทศชาติของเขาให้เป็นปึกแผ่นกลายเป็นหมาเห็นไหมครับไอ้สิ่งแบบนี้โลกมันเด็ดเดี่ยวครับพอโลกมันเด็ดเดี่ยวจนแล้วทรัมป์บอกว่าฉันไม่ประชุมร่วมได้ไอ้โลกร้อนเนี่ยฉันไม่ใช้รับพลังงานทางเลือก
0: ฉันถอนตัวมาเลยปารีสเนี่ยกรีนแลนด
1: ์ฉันก็จะใช้ถ่านหินฉันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับฉันก็จะทำแบบของฉันนี่แหละใครไม่ทำตามฉันเนี่ยฉันก็ลงโทษอะไรพวกนี้นะครับเชื่อไหมว่าเด็กที่เฉลิมกาซาตายไป 8-9 หมื่นแล้วนะครับ
0: โอ้โหค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ไม่รวมที่เลบานอนไม่รวมที่อิหร่าน
0: แต่เรื่องนี้สหรัฐเงียบกริบฮะ
1: เงียบครับก็เพราะว่ากลไกฮิวแมนไรท์ทั้งหลายพวกเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยมองไม่เห็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์มันปิดตามันอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับนี่คือโลกที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะซีโอแคปิดซีรีส์นี้นะครับก็คือว่าถึงที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในตราบใดที่เอาผลประโยชน์และความเห็นแก่ได
0: ้
1: ความเห็นแก่ตัวและบวกกับอิทธิพลที่ตัวเองมีเหนือคนอื่นเอามาทำให้โลกมันบิดมันเบี้ยวข้อมูลมันไม่เป็นจริงแต่มันเป็นเท็จเฟคนิวส์ตลอดเลย
0: ค่ะ
1: สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเยอะที่สุดคืออะไรรู้ไหมเฟคนิวส
0: ์
2: ครับ
1: ตัวเขานั่นแหละคือคนที่ผลิตเฟคนิวส์อยู่ตลอด
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์นะครับเป็นถล่มอิหร่านแล้วก็ยังอยากจะเป็นบิดาสันติภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้มันอะไรโลกนี้นะครับ
0: อาจารย์ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะค่ะที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฟังมาแล้วในอีพิโซดมาทั้งหมดถึง26อีพิโซดนี่ก็เป็นเรื่องของฝีมือมนุษย์ดังนั้นนะคะอาจารย์คะที่ต้องการแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะคะอาจารย
1: ์อันนี้แหละครับอันนี้แหละครับคือภัยที่บาดเจ็บ
2: ครับผมนะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับเวลาหมดพอดีครับเราทั้งสามคนลาฟุ้นฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: อย่าลืมไปเลือกตั้งนะสำหรับคนกรุงเทพนะคะสวัสดีครับ
2: สวัสด
3: ีครับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพม

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวทันข่าวนะคะแน่นอนล่ะค่ะก็มาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยหลายฉบับนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณณรงค์นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนะคะคุณณรงค์จันทองแล้วก็ดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันส่วนดิฉันนี่ภารกิจนะคะคนกรุงเทพที่ต้องทำก็คือการไปเลือกผู้ว่ากทมถามว่าเป็นคนกรุงเทพไหมเป็นคนกรุงเทพแบบย้ายมานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ประมาณ1หรือ2ครั้งแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วย้ายมานานละ
0: กทมเองก็คาดหวังว่าวันนี้คนจะออกไปใช้สิทธิ์เกิน 70% นะครับก็ขอความร่วมมือกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าฟ้ายังสดใสอยู่นะครับช่วงบ่ายและค่ำก็อาจจะมีฝนจะอาจจะไม่สะดวกนะครับก็รณรงค์คนกทมที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับขอเริ่มต้นด้วยประสบนิกรครับหลั่งไหลถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยครับวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกนะครับโดยสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาครับช่วงที่1เวลา8:00 น.ถึง10:00 น.ช่วงที่2เวลา11:30 น.ถึง16:00 น.และช่วงที่3 20:00 น.ถึง21:00 น.ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา20:00 น.ครับสำหรับผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพจะผ่านจุดคัดกรองลงทะเบียนจัดลำดับที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาเป็นครอบครัวและมาเป็นหมู่คณะด้วยชุดแต่งกายไว้ทุกสีดำเดินทางมาผ่านจุดคัดกรองและก็รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินถนนหน้าพระลานนะครับเพื่อรับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์โบสีขาวเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพประกอบเป็นภาพสักการะครับเป็นภาพประชาชนจำนวนมากเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังหลังจากสำนักพระชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะวันแรกเมื่อวานนี้นะครับโดยพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพระศพนิกรหลั่งไหลเข้าสักการะพระศพถวายอาลัยเจ้าฟ้าพารัฐมนตรีลาววางพวงมาลาเนืองแน่นวันแรกประชาชนแต่งชุดดำหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพพระองค์พาณพระที่นั่งพิมานรัตยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวผู้แทนรัฐบาลวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพด้านบุ๋มปนัดดาเปิดโรงครัวบริการประชาชนส่วนผู้จัดการรายวัน360องศาครับพระศพนิกรหลั่งไหลถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกณพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ค่ะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีภาพถวายอาลัยพระศพนิกรจำนวนมากสวมใส่เครื่องแต่งกายชุดสีดำและชุดไว้ทุกข์เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกค่ะมาดูข่าวใหญ่อีกข่าวในหน้า

0: หนังสือพิมพ์นะคะประเด็นการควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ล่าสุดศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะในคดีที่เรียกรับเงินแลกกับบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ว่าก็มีการกำหนดเงื่อนไขค่ะโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหลังถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครรับข้าราชการตำแหน่งอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายด้วยกันรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทอ้างว่านำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือเข้าสอบรับราชการได้เหตุเกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนที่ตำรวจจะไปตามจับที่บ้านพักเมื่อคืนวันศุกร์นะคะโดยนายรุ่งเรืองก็ยื่นขอใช้ตำแหน่งตัวเองค้ำประกันศาลพิเคราะห์เห็นว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้ต้องหาน่าเชื่อถือมีหลักแหล่งก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่กำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวหากผิดนัดจะมีการสั่งปรับเงินเป็น 100,000 บาทและห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงการกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานในคดีฝ่าฝืนก็จะมีการถอดสัญญาประกันควบคุมตัวส่งเข้าเรือนจำเพื่อกักขังทันทีค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะเป็นปลัดคนดังเมื่อวันที่20พฤษภาคมอธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายด่วนพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองอีก4คนปมถูกร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยสถานบันเทิงพื้นที่ป่าตองก่อนมีคำสั่งคืนตำแหน่งเมื่อวันที่26มิถุนายนแต่ว่ากลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมได้เพียงวันเดียวค่ะก็ถูกตำรวจปปป.บุกจับคาบ้านเรื่องนี้บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าปลัดรุ่งเรืองนั้นยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนจะเชื่อมโยงคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นตอนนี้หรือไม่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ก็จะขอรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ในส่วนการแถลงข่าวนะคะก็รอติดตามฟังแล้วกันเพราะว่าจะมีการแถลงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะDaily News ปลัดรุ่งเรืองประกันตัวบิ๊กเต่าเค้นยิบลากไส้ต้มโกงสอบสอถออธิการบดีมสวตั้งคณะกรรมการไขปมนักวิชาการดันวิชามหาคุณลุยศาลให้ประกันรุ่งเรืองปลัดภูเก็ตด้านบิ๊กเต่าลุยเองบินด่วนสงขลาเค้นสอบปมตุ๋นอ้างรู้จักผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ทางค่ะ
1: และเมื่อวานนี้ครับเวลา 15:00 น.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นำหมายค้นของศาลครับเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายรุ่งเรืองภายในหมู่บ้านจัดสรรหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีบริเวณหน้าประตูทางเข้าบ้านก็มีป้ายชื่อของปลัดติดไว้เป็นภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนพร้อมข้อความว่าราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินติดอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับส่วนการเข้าค้นนั้นทางปลัดและครอบครัวได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียินยอมให้เข้าตรวจค้นพื้นที่ทั้งหมดภายในบ้านเพื่อค้นหาหลักฐานเอกสารหรือว่าข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจค้นนานกว่า2ชั่วโมงก่อนจะเดินทางกลับนะครับอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของหรือพยานหลักฐานที่ตรวจพบภายในบ้านโดยระบุเพียงว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปตรวจสอบและประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมเนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนครับสำหรับบ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่ผู้ร้องเรียนเคยเข้าพบหรือว่ามีการนัดหมายพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการสอบตามข้อมูลและก็คำให้การที่ผู้ร้องเรียนได้ให้ไว้กับทางพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้จึงจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดเพื่อหาความเชื่อมโยงและก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีส่วนหมู่บ้านที่เข้าตรวจค้นนั้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่มีบ้านพักอาศัยประมาณ 15-20 หลังโดยบ้านของครอบครัวนายรุ่งเรืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของโครงการมีการซื้อบ้านติดกัน2หลังครับก่อนจะมีการต่อเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกันจนกลายเป็นบ้านพักขนาดใหญ่ภาพหัวข่าวใหญ่แล้วก็ภาพประกอบนะครับภาพประกอบกันก่อนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นภาพพนักงานสอบสวนปปป.ครับรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ตรวจยึดจากบ้านพักข้าราชการของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเพื่อเคลียร์คลายคดีเรียกรับเงินหัวละ 300,000 โกงสอบเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะครับตำรวจคนบ้านปลัดภูเก็ตรีดเงิน3อส.สอบท้องถิ่นเรียกค่าหัวถึงรายละ 300,000 ยังปิดปากให้ออกจากราชการครูสาวโวยสพท.

0: ุกติดด้วยรองเต่าลงพื้นที่จังหวัดสงขลาสอบปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองแต่ว่ายังปิดปากเงียบไม่ขอให้การในชั้นสอบสวนหลังถูกอส.3คนเรียกร้องรับเงินวิ่งเต้นสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นหัวละ 300,000 บาทคุมตัวฝากขังศาลทุจริตภาค9ทันทีใช้ตำแหน่งราชการขอประกันตัวศาลอนุมัติแบบมีข้อแม้ด้านอธิการบดีมสว.ไทยแลนด์ผ่าน Facebook ของมหาวิทยาลัยส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันให้ปปช.ตรวจสอบหมดแล้วด้านรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการเต้นสั่งตรวจสอบกรณีหญิงสาวสอบบรรจุครูผู้ช่วยสพม.สมุทรปราการได้แล้วแต่ถูกแจ้งภายหลังว่าข้อมูลผิดพลาดเสียหายย่อยยับเพราะไปลาออกจากงานเดิมมาแล้วด้านสพท.แจ้งสาเหตุมาจากข้อสอบชำรุดต้องพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อสอบบางข้อสลับกันทำให้การประมวลผลคะแนนตอนแรกผิดพลาดยันดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามมติที่ประชุมอกคสเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปครับ
1: ค่ะเรื่องนี้นายกไม่นิ่งนอนใจนะคะเมื่อกลางดึกค่ะไปเองเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเองติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ฝ่ายผลการสอบแข่งขันขององค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งที่บริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องไฟล์ข้อมูลห้องทำงานผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดนั้นจะได้รับการดูแลอย่างรัดกุมนายกก็ได้กำชับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้เหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อหลักฐานนะคะมีการสั่งด้วยให้เตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลที่สอบนั้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะอาจจะพาดหัวประเด็นนี้ไม่ทันเนื่องจากว่านายกไปกลางดึกแต่สยามรัฐนะคะมีประเด็นนี้ค่ะลุยกลางดึกนายกตรวจตึกสท.ที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นสั่งเจ้าหน้าที่ยกระดับดูแลขั้นสูงสุดกำชับป้องกันเพลิงไหม้กระทบพยานหลักฐานค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนก็จริงแต่ว่าอากาศตอนกลางวันร้อนมากนะฮะ
1: และ
0: ก็สอบเป็นกระดาษด้วย
1: ค่ะ
0: สุ่มเสี่ยงครับนายกก็เลยต้องไปตรวจป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆนะครับการเตรียมความพร้อมของกกต.ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.และนายกเมืองพัทยาวันนี้นะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของหัวสว.ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองครับทั้งประเด็นเรื่องของหัวสวแล้วก็ความเคลื่อนไหวในการเตรียมความพร้อมของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาในวันนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะครับลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการส่งมอบตรวจรับบัตรเลือกตั้งหีบบัตรคูหาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันนี้ครับพร้อมกำกับดูแลทุกขั้นตอนของการจัดการเลือกตั้งให้มีความพร้อมสูงสุดโดยคำนึงถึงความสะดวกความถูกต้องและก็ความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นส

0: สำคัญทั้งในด้านการบริหารจัดการการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานกกต.บอกว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งวันนี้ครับครั้งนี้เราได้มีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นพิเศษคิดว่าประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเป็นหลักในการดูแลให้กับกรรมการประจำหน่วยนั้นได้และก็กำชับเรื่องผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดและคิดว่าครั้งนี้ครับข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงที่จริงเราไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าข้อสงสัยอะไรเลยในการทำหน้าที่ของกปน.ซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่ากปน.นั้นเป็นงานอาสาแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบทั้งประธานและตัวกปน.เองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าครั้งนี้นะครับจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 70% และก็คาดว่าน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ภายในเวลา 21:00 นนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับตั้งเป้าใช้สิทธิ์ 70% ประธานกกต.ฟุ้งเลือกผู้ว่ากทม.เข้าคูหามากกว่าเดิมประธานกกต.ติดตามความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทม.มั่นใจการทำงานของกปน.หลังถอดบทเรียนจะไม่มีข้อผิดพลาดคาดรู้ผลเลือกตั้งภายใน 21:00 นตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ70มากกว่าครั้งที่แล้ว 10% ขณะที่สตช.คุมเข้มรักษาความปลอดภัยทั้งกทม.และพัทยาเน้นย้ำตำรวจวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดครับ
1: ค่ะส่วนประเด็นเรื่องคดีหัวสว.นะคะนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพูดความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าที่ประชุมกกต.มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวทุกวันจันทร์ตอนนี้ประชุมไปแล้ว3ครั้งวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะเป็นครั้งที่4จากที่กำหนดไว้12ครั้งคิดว่าจะเสร็จตามกรอบกฎหมายบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้มีแรงกดดันมาเยอะมากเลยอยากให้กกต.ส่งเรื่องไปเลยอยากบอกแบบนี้บอกว่าทำไม่ได้เมื่อมีเรื่องร้องเรียนกกต.ก็มีหน้าที่สืบสวนวินิจฉัยทุกเรื่องจะยกคำร้องหรือว่าส่งสารวินิจฉัยพูดง่ายก็คือกกต.ไม่ใช่ไพรสณีที่ใครจะมาส่งเรื่องแล้วเราจะส่งต่อศาลซึ่งเราทำไม่ได้และผิดกฎหมายด้วยตรงนี้จะต้องมีคำวินิจฉัยทุกเรื่องที่กกต.นะคะมีการกล่าวหาว่ากกต.ยื้อหรือไม่ยื้อยืนยันตลอดเลยนะคะจะให้เสร็จภายใน12นัดที่มีการประชุมทุกวันจันทร์แต่ที่ไม่ประชุมทุกวันเพราะว่าเรามีประชุมเรื่องอื่นด้วยอย่างเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งกทม.นะคะมีเรื่องร้องเรียนเราก็ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมในวันอื่นด้วยและสำนวนมากก็ต้องให้โอกาสกกต.ดูสำนวนเราไม่ได้ดูความเห็นของคณะอนุกรรมการใดอนุกรรมการหนึ่งแล้วเราชี้ว่าเอาตรงนี้เอาตรงนั้นก็ไม่ใช่นะคะก็อยากให้มองให้รอบคอบพิจารณาให้รอบคอบทุกภาคส่วนส่วนที่นายพลิพัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยหลักฐานคดีหัวสว.อย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะก็ของจังหวัดนครพนมมีการหยิบมาพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่นายณรงค์บอกว่าหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสำนวนส่วนตัวไม่ได้มีโอกาสดูว่านายพลิพูดอย่างไรแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าหลักฐานทั้งหมดในสำนวนจะต้องถูกหยิบยกมาพิจารณาทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวิทยาศาสตร์ตรงนี้จะถูกนำมาประกอบเส้นทางการเงินก็จะนำมาประกอบการพิจารณาทั้งหมดค่ะในมติชนนะคะกกต.เมินจี้ส่งสารไม่กดดันปิดจ๊อบหัวสว.สภาจัด41ชั่วโมงถลกงบปี70ปชน.หั่นซัดหั่นเศรษฐกิจสร้างสารส่วนไทยโพสต์ประธานกกต.ลั่นไม่ยื้อคดีหัวสว.จะมากดดันให้ส่งสารเลยไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ไปรษณีย์หน้าที่ไม่ใช่ไปรษณีย์ประธานกกต.มั่นใจการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.เสร็จตามกรอบที่วางไว้ย้ำให้ส่งสารเลยไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์จะต้องพิจารณาวินิจฉัยทุกสำนวนไม่ทำรวดเดียวเพราะมีงานอื่นและให้เวลาอ่านสำนวนค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเมินหลักฐานใหม่หัวสว.ประธานกกต.ปัดยื้อส่งสารจับตาสภาถกงบ70ประธานกกต.ปัดยื้อคดีหัวสว.ยันเสร็จตามกรอบกฎหมายลั่นกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์กดดันให้ส่งสารเลยไม่ได้เมินพลิปเปิดหลักฐานใหม่อ้างมีในสำนวนกกต.อยู่แล้วจับตาสภาถกร่างพรบ.งบ70ระหว่าง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมฝ่ายค้านจ้องชำแหละงบกระทรวงดีอีสุทินห่วงความขัดแย้งในมหาดไทยแต่เชื่อไม่เกินมืออนุทินกรรมาธิการสภา5คณะลุยภูเก็ตแก้ปัญหารุกที่สาธารณะและผู้มีอิทธิพลกรรมาธิการที่ดินแฉหาดนุ้ยเป็นภูเขาแถมพบนกเงือกแต่กลับเป็นที่

ปก.ยศชนันท์ณไทยก้าวข้ามการลดคาร์บอนชูปั้นสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อโอกาสของเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวกรอบ

0: ป้อมณรงค์ปัดยื้อหัวเข้มกทม.พัทยาลุ้นกาบัตรวันนี้ณรงค์โต้ยื้อคดีหัวสว.ลั่นไม่ใช่ไปรษณีย์ส่งสารเลยไม่ได้ต้องวินิจฉัยทุกสำนวนโอไม่กดดันไม่ฉะนั้นลาออกไปแล้ววิโรจน์ส่องไฟขัดแย้งในมหาไทยมองสองนอค่ายสีน้ำเงินงัดข้อคล้ายบิ๊กตู่บิ๊กป้อมหักกันเพราะลูกน้องคนสนิทชี้นฤชาข้ามหัวอนุทินเพราะถือมีดีเนวินเป็นแบ็คใหญ่ส่อลูกลามมุ้งเนวินระเบิดศึกชนมุ้งอนุทินถ้าเคลมไม่จบเป็นสัญญาณอันตรายรัฐบาลสุทินห่วงผลกระทบผลักดันนโยบายสำคัญแต่เชื่อไม่เกินมือเสียหนูดับไฟชี้เพื่อไทยยังหวังแสวงหาความร่วมมือแก้รัฐธรรมนูญประธานกกต.พร้อมเลือกผู้ว่ากทม.และพัทยาวันนี้28มิถุนายนกำชับกปน.ย้ายที่ลงคะแนนหนีฝนยึดระเบียบเข้มตั้งเป้าคนกลุ่มออกมากาบัตรร้อยละ70ครับ7รายการ52นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาช่วงสุดท้ายนะคะมาดูประเด็นเกณฑ์เงินกู้ 200,000 ล้านกันบ้างก็มีความคืบหน้าค่ะจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินกู้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนหรือโครงการกลุ่มที่2ภายใต้พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่มีวงเงินในส่วนนี้อยู่ 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรเงินกู้แก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับกรอบแนวคิดการกันกรองโครงการแบ่งออกเป็น3แผนงานหลักด้วยกันนะคะก็ได้แก่แผนงานการลดใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเน้นโครงการที่ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงได้ทันทีมีการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใช้เองในเครือชุมชนและวัดผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนอีกแผนงานนึงนะคะแผนงานที่2ปรับเปลี่ยนยานพาหนะไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือพลังงานสะอาดครอบคลุมทั้งภาครัฐสาธารณะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จหรือว่าสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และสุดท้าย3แผนงานพัฒนาทักษะมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาการกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้พรก.กู้เงินก็มีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการเงิน Daily News ประเด็นนี้นะคะเป็นกรอบรองพาดหัวข่าวคลังเคาะเปรี้ยง3เกณฑ์เงินกู้ 200,000 ล้านให้ราชการใช้ความจำเป็นเน้นโปร่งใสฟื้นพลังงานคลังเคาะเปรี้ยงงัด3กฎเกณฑ์เหล็กคุมเข้มคัดโกงการประหยัดพลังงานขอใช้เงินพรก.กู้เงินก่อน 200,000 ล้านเน้นความโปร่งใสยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ไขวิกฤตพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: มีเหตุใต้นะครับเมื่อวานนี้มีการกดระเบิดรถของชาวบ้านแล้วก็มีอส.เสียชีวิตไป1รายด้วยนะครับจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะห์ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตุ่มเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีกาในหมู่บ้านนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ไล่เก็บนาอาจากเส้นทางสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้2คนครับคนแรกแต่งกายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือคนซ้อนท้ายมีการสวมฮิญาบของผู้หญิงนะครับผืนใหญ่เลยเพื่อปิดพังอำพรางแต่ว่าดูลักษณะแล้วเป็นผู้ชายครับส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอนเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดนปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถของประชาชนได้รับความเสีย

0: ายคนในรถ4คนเป็นครอบครัวเดียวกันได้รับบาดเจ็บความคืบหน้านะครับทั้ง4คนปลอดภัยแล้วครับส่วนระเบิดที่พบเชื่อว่าบรรจุในถังแก๊ส15กิโลกรัมเอามาฝังไว้กดชนวนด้วยการลากสายครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบระเบิดในพื้นที่ชายแดนใต้ครับมักจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปานาเรอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังของปัตตานีพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิงอสใต้ดับกดบึ้มเผารถไฟใต้คุโชนปัตตานีระอุคนร้ายประกบยิงอสยะรังสิ้นใจคาถนนขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียนตาดีกาด้านอำเภอทุ่งยางแดงยังรุนแรงไม่เลิกมือมืดกดบึ้มตูมสำหนำหน้าโรงเรียนปอเนาะพ่อแม่ลูกขับรถกระบะผ่านเจ็บยกครัว4คนขณะที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันกลุ่มชายสวมชุดดำไอ้โม่งคลุมหน้าตั้งด่านโบกเรียกรถบรรทุกสินค้าไล่คนขับพร้อมเด็กรถลงก่อนจุดไฟเผารถและสินค้าไม่วอดทั้งหมดครับ
1: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะจากการเปิดเผยของสสกทมพรรคประชาชนนายปิติกรบรรณเพศัตรบอกว่ามีการหารือในที่ประชุมสภาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งอาหารบริการขนส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางกทมหลังพบข้อสังเกตกับรายได้ของบริษัทระบุการชำระเงินมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อนหน้านี้สังคมเคยให้ความสนใจกรณีร้านอาหารจีนบางแห่งไม่รับชำระเงินไทยขณะนี้ก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารภาษาจีนในพื้นที่บริการห้วยขวางโดยผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารจีนผ่านเมนูภาษาจีนและในบางกรณีมีไรเดอร์ผู้ส่งอาหารไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติจำนวน3บริษัทด้วยกันมีตัวเลขรายได้ที่น่าสังเกตนะคะซึ่งมีบริษัทหนึ่งที่แจ้งรายได้ประมาณ180ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตมาว่าประชาชนคนไทยจะเสียผลประโยชน์ไหม Daily News สส.ส้มเตือนรัฐบาลระวังต่างชาติเปิดแอปส่งอาหารแย่งงานไรเดอร์ไทยสื่อสารไม่เข้าใจสส.ส้มเตือนรัฐบาลต่างชาติแย่งอาชีพสงวนไทยจีนแอปเปิดแอปพลิเคชันส่งอาหารไรเดอร์สื่อสารภาษาไทยไม่ได้จี้ตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ
0: จับหนุ่มออซซี่นะครับฆ่าโหดสาววัย17ปียัดในกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวเองเตรียมจะหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตามรวบได้คาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดเช้าวันนี้ครับหนุ่มออซซี่โหดฆ่าเปลือยสาว17ยัดศพใส่กระเป๋าสยองจอมเทียนหนุ่มใหญ่แดนจิงโจ้ฆ่าเปลือยสาวไทยวัย17ปีคาคอนโดย่านจอมเทียนพัทยาศพยัดกระเป๋าโยนทิ้งป่าหญ้าริมทางรถไฟตำรวจตามแกะรอยรวบตัวคนร้ายคาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเพ่นกลับประเทศบ้านเกิดแรกเริ่มให้การปฏิเสธก่อนจำนวนหลักฐานกล้องวงจรปิดยอมรับเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงแต่ยังอ้างป้องกันตัวระหว่างแย่งมีดจึงพลั้งมือบีบคอเสียชีวิตซ่อนศพไว้นานกว่า1วันก่อนนำไปโยนทิ้งตำรวจแจ้งข้อหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นศพและพรากผู้เยาว์ส่งฝากขังดำเนินคดีครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมจอดลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับ2569ครับอยู่กับผมอภิชลลำเจียกและคุณไกรภพอินทรกำแพงครับสวัสดีครับคุณไกรภพครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่อภิชลครับ
3: สวัสดีครับขออนุญาตขยับไมค์อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะฮะ
4: ทำไมฮะนิดนึงด้วยเหรอแหมคุณภาษาไว้รุ่น
3: แล้วได้มั้ยฮะพอได้ฮะเสียงโอเคแล้วเน
4: าะวันนี้วันที่28มิถุนายนนะครับก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะครับเวลานี้เวลาประมาณ 8:00 น.
5: เปิดหีบแล้วดิ
4: 5นาทีเปิดหีบแล้วนะครับขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นชาวกทม.นะครับมีบัตรประชาชนอยู่ในพื้นที่กทม.นะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่มีประมาณ 4.5 ล้านเสียงโดยประมาณนะครับก็รักใครรอบชอบใครก็เลือกคนนั้นเลยแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากช่วงเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปปิดหีบเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับ
5: ครับคือบัตรเลือกตั้งกทม.และก็มีพัทยาด้วยนะวันนี้ที่จะเลือกนายกพัทยากันเนี่ยมีอยู่2ใบท่านผู้ฟังเข้าไปเนี่ยท่านจะได้รับบัตร2ใบคือ

0: บัตรสีเขียว
1: ครับ
0: และบัตรสีชมพูบัตรสีเขียวเนี่ยจะใช้สำหรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม
1: ครับ
0: และก็นายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเนี่ย
1: ไม่นายกเมืองเป็นเรื่องที่พัทยานะไม่เกี่ยวผม
0: ถูกใช่ใช่หมายถึงว่าเขาใช้บัตรเดียวกันใช
1: ้
0: สีเดียวกันส่วนบัตรสีชมพูเนี่ยก็เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับสกเนี่ยนะฮะสีชมพูแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาก็เป็นบัตรสีชมพูเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสอง
1: สีใช่ไหมสองสีให้มาพร้อมกันเลย
0: ให้มาพร้อมกันเลยและในบัตรเลือกตั้งเนี่ยที่จะย้ำก็คือคุณต้องจำเลขให้ได้นะครับเพราะข้างในบัตรเนี่ยมันไม่มีชื่อบอกเบอร์หนึ่งผู้ว่าเนี่ยมีกี่คนนะ18ข้างในเนี่ยมันก็จะมีแต่เบอร์1ถึง18
1: ครับ
0: มันจะไม่มีบอกนะครับว่าเบอร์1ผู้สมัครชื่ออะไรเบอร์2ผู้สมัครอะไร
1: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นมีแต่เบอร์เพราะฉะนั้นต้องจำเอาไว้ว่าคุณจะเลือกใคร1ถึง18คุณจะเลือกใครคุณจำไว้ว่าเบอร์ที่คุณจะเลือกเนี่ยเบอร์อะไรไม่ใช่ว่าดูบอร์ดข้างหน้าแล้วจำได้แล้วพอไปต่อคิวเซ็นชื่อรับบงรับไปพอจะเข้าหัวลื
1: มวิ่งออกมานอกไม่ได้แล้วนะครับ
0: ถ้าลืมจริงๆถ้าลืมจริง
1: ๆก็วัดดูไว้อ่ะ
0: ไม่ลองยกมือขึ้นแล้วก็หาลือกับกรรมการที่อยู่ในคูหาในเขตของท่านในหน่วยเลือกตั้งของท่านผมว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีปฏิบัติกับผู้ลงคะแนนเนี่ยอาจจะต่างกันเขาคงจะไม่แบบใจไม้ไส้ระกำถึงขนาดว่าไม่บอกหรือบางหน่วยเนี่ยอย่างหน่วยผมเนี่ยเวลาที่คูหาเลือกตั้งเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีเบอร์ผู้สมัครคราวที่แล้วนะเลือกตั้งใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีเบอร
1: ์มันเยอะ
0: ในเขตนั้น
1: เนี่ยมันเยอะไง
0: คือมองขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าใครเบอร์อะไรเขาแปะเอาไว
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่แปะที่คูหานะว่ามันผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: ในคูหาจะไม่มี
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็จะมีวิธีอำนวยความสะดวกนึกออกใช่ไหมแบบไวนิ้วใหญ่ๆอ่ะคือเงยหน้าขึ้นไปจะเห็นเราดูจากตรงนั้นได้ซึ่งแต่ละหน่วยผมบอกไว้ก่อนว่าหน่วยผมมันมีแต่ละหน่วยอาจจะบริหารจัดการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาให้ดีคือจำเอาไว
1: ้ครับ
0: จำเอาไว้มีเลขที่ในดวงใจหรือยัง
1: แต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือไปใช้สื่อใช้เสียงแล้วก็เรื่องของการกาอะไรต่างๆวิธีการ
0: ให้มันถูก
1: กาให้ถูกด้วย
0: เดี๋ยวจะเสียสิทธิ
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมอุตส่าห์เดินทางไป
1: ตั้งไกล
0: กาผิดกาถูกเขาให้กายังไงก็กาอย่างนั้นกากระบาดนะไม่ใช่วงกลมใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ติ๊กถูกใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: กากระบาด
1: เสียดายอีเวนต์นี้ผมไม่มีส่วนร่วมด้วย
0: คุณไม่ใช่คนกรุงเทพ
1: ผมเด็กปทุมธานี
0: บางคนอาจจะไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ว่าย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในกรุงเทพจนมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ไปตรวจสอบก่อนว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เชียงใหม่ภูเก็ตราชบุรีปทุมธานีแต่บังเอิญเราย้ายสัมมโนครัวมาที่กรุงเทพเกินมาม ีชื่อมีสิทธิ์ก็ไปเลือก
1: ครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแจ้งเตือนมานะครับว่าวันนี้เนี่ยกทมเนี่ยเมืองกรุงเนี่ยฝนจะกระหน่ำถึง 60% เลยนะพี่เอ๋จนคุณผู้ฟังครับและที่สำคัญก็คือ เรื่องของอุณหภูมิเนี่ยก็อยู่ที่ 26-27 องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดนะสูงสุดก็ 34-36 ก็อย่างที่ทราบฮะวันไหนฝนตกแดดก็จะแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยแต่ที่แน่ๆเนี่ยฮะฝนตก160ของพื้นที่เลย
0: 60เลยใช่ไหม
1: 160ของพื้นที่เลย
0: พูดเรื่องฟ้าฝนแล้วเดี๋ยวจะโยงไปถึงเรื่องไฟไหม้ด้วยนะมีคนเขากลัวว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้แถวๆเขตพระนครอยู
1: ่ยังไง
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวบอกเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีข่าวการโกงสอบอะไรกันเนี่ยข่าวใหญ่เลยนะแต่จริงๆแล้วความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแถวๆลาดกระบังแถวๆฉลองกรุงเมื่อวันศุกร์โอ้ผมไปดู
1: สอบไฟฟ้าถล่มเป็นเส้นๆเลยฮะ
0: ไปดูคลิปย้อนหลังแล้วน่ากลัวมากเขาลมแรงมากลมแรงมากนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยประมาณ30ต้นน่ะถนนฉลองกรุงเคยผ่านไปเส้นนั้นมั้ยผมเคยผ่านไปเส้นนั้นเหมือนกันผมเนี่ยจำฝังใจเลยเส้นนั้นน่ะผมเคยผ่านไปแล้วรถติดมากบริเวณหน้าสน.ราชกระบัง
1: ครับ
0: ผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยผมก็สงสัยว่าทำไมรถมันติดจังนะรถมันติดจังนะก็ปรากฏว่าม ีอุบัติเหตุรถใหญ่เนี่ยไปชนเสาไฟฟ้าแล้วปิดถนนโอ้โหยาวเลยผมจะไปสนามบินสุวรรณภูมิคุณเชื่อไหมจากปกติตรงไปอีกนิดเดียวมันก็จะถึงแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: สัก 2-3 กิโลก็ถึงแล้วอ่ะต้องไปอ้อมไกลเลยต้องเลี้ยวรถกว่าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาจากปกติคิดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึง
1: ครับ
0: เป็นชั่วโมงนะผมก็เลยจำฝังใจกับเส้นนั้นแล้วคิดดูเถอะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเย็นๆใช่ไหมสี่โมงครึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้าไปดูคลิปในโซเชียลเนี่ยมีคนโพสต์เอาไว้นะฮะเสาไฟฟ้าล้ม

0: ระเนระนาดเลยนะครับรถเสียหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ความเสียหายอะไรต่างๆทีนี้ทางเขตครับทางเขตสำนักงานเขตและกบันก็ขอแจ้งประชาพันธ์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ลาดกระบังนะครับรวมถึงเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงทราบว่าเนื่องจากสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับมีภารกิจในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะจึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครับ
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญนะครับเราเขาเยียวยาครับแต่ว่าวันเนี้ยเขายังไม่เปิดเพราะว่าเขาติดภารกิจเลือกตั้งผู้ว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดวันไหนเปิดวันที่30
1: ครับ
0: 30ไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วยนะวันอังคารให้เขาเคลียร์เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเรียบร้อยก่อนแต่30เขาเปิดครับ30ถึง1ขออภัยครับ30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมครับ
1: ครับ
0: 30 3จับไม่มี31นะ30 1 2 3 4วันเขาเปิด4วันตั้งแต่เวลา8โมงถึง4โมงเย็นนะครับณอาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับก็ขอให้ผู้ได้รับผลกระทบนะจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายและเอกสารประกอบอื่นๆรวมถึงสำเนาบันทึกประจำวันนะคุณจะต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจลาดกระบังก่อนนะครับว่าระบุรายละเอียดมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินเพื่อประกอบการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการนะครับก็สำนักงานเขตลาดกระบังครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับก็รอนิดนึงนะครับเพราะเหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่วันศุกร์รถอะไรเงี้ยคุณต้องไปแจ้งความก่อนนะรถคนโดนรถคุณโดนเสาไฟฟ้าทับเนี่ยบางคันเนี่ยโอ้วันนั้นมีเหตุระทึกเหมือนกันนะมีหญิงคนนึงติดอยู่ในรถเก๋งอ่ะโดนเสาไฟฟ้าพาดไปกลางลำเลยอ่ะกว่าจะช่วยออกมาได้ทุลักทุเลนะแล้วคุณคิดดูเถอะ
1: ครับอืม
0: เสาไฟฟ้าน่ะเราเห็นเสาไฟฟ้าเนี่ยเราก็โอ้โหเรื่องไฟเรื่องอะไรเงี้ยเราก็กลัวเนาะ
1: ครับ
0: เออแล้วนี่เสาทั้งต้นน่ะ
1: ครับ
0: ลมแรงมาก
1: ผมเห็นแล้วรถบางคันเนี่ยถ้ามีประกันเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยฮะต้องคืนทุนอย่างเดียวภาพนี่ซ่อมยากครับผมเพราะว่า
0: ประกันจ่ายไหมเรื่องสาธารณภัยอ่ะไม่รู้นะแล้วแต่กรมธรรม์ของท่าน
1: ก็ต้องจ่ายฮะผมว่าก็ต้องจ่ายแต่ว่าตามประกันจะไปบี้อะไรกับผู้เกี่ยวข้อง
0: ก็แล้วแต่ว่าคุณทำประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3พัดอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ก็ต้องไปดูกรมธรรม์ตัวเองนะว่าสาธารณภัยอย่างนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนไปแจ้งทางรัฐก่อนว่าเดี๋ยวทางรัฐเขาจะเยียวยายังไงตามกฎหมายเขามีระเบียบอยู่อาจจะได้ไม่เยอะหรอกโดยหลักแล้วเนี่ยไม่เยอะหรอกไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับที่เราจะต้องซ่อมไปหรอกแต่ถ้าคุณมีประกันก็โอเ
1: ค
0: แต่ว่าโอ้โหบางอย่างที่บอกอะ
1: ค
0: ืนทุนเหรอ
1: ครับ
0: มัน
1: ถ้าเละบางครั้งก็หนักจริงๆก็คืนทุนแต่ว่ามันก็ถ้าคืนทุนเนี่ยก็ต้องเป็นประกันที่ชั้น1หรือว่าชั้น2ที่ทำแอปสูงๆไว้ด้วยนะอย่างถ้าอย่างบางประกันบางแอปบางตัวเนี่ยก็เป็นที่ทราบดีว่าอุบัติเหตุเฉพาะรถชนรถเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ต้องพอรถชนรถเท่านั้นเนี่ยแต่ดูสภาพเลยเราไม่ได้มีคู่กรณีเป็นรถเนี่ยเราก็ต้องไปไล่บี้กับคู่กรณีของเราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นทางรัฐหรืออะไรก็ว่าไปแต่เชื่อว่าก็อย่างที่พี่ประชาชนบอกว่าก็ต้องเยียวยาแหละฮะแต่จะมากจะน้อยเนี่ยก็ไปรุ่นหน้างานเอานะครับ
0: เออนี่คือฟ้าฝนใช่ไหม
1: ครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไปเจอสิ่งที่น่าสนใจมาเรื่องของกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมอันนี้ที่น่าสนใจนะพี่ประชาชนเขาบอกว่าเจน Y เนี่ยมีถึง 28% นะพี่ประชาชน
0: ครับ
1: แล้วก็เจน X เนี่ยมีถึง 29% นะครับแล้วก็มีเบบี้บูมเมอร์เนี่ยรุ่นพี่อภิชนเลยนี่ 25% นะครับแล้วก็มีเจน Z เนี่ย 18% นะครับก็นี่ก็คือตัวเลขของกลุ่มคนที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ว่าช่วง
0: บ่าย
1: ช่วง 8:20 เนี่ยจะมีโฟนอินเข้ามา
0: อ๋ออ่ะผมก็เพิ่งทราบเขาเขียนเอาไว้ใช่ไหมมีบรรยากาศที่การใช้สิทธิ์ของคุณชัดชาติเหรอ
1: ครับ
0: ที่โรงเรียนแจ่มจันทร์เหรอครับ
1: มีบรรยากาศมาเดี๋ยวรอสักครู่นะแต่ว่าก็เน้นย้ำนะว่าตอนนี้ก็หีบเปิดแล้วนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้เยอะๆนะครับแล้วก็ไป1สิทธิ์1เสียงท่านเนี่ยมีความหมายในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับ
0: ก็ถ้ายังไงก็ต่อสายเลยก็ได้นะครับถ้าเขาพร้อมนะครับเพราะว่าเราพูดเรื่องนี้อยู่พอดี
1: ครับ
0: ก่อนที่สายจะมาเนี่ยก็เมื่อคืนนี้เนี่ยคือฟ้าฝนแล้วก็เป็นห่วงนะ
1: ครับ
0: แต่เหตุเพลิงไหม้ในฤดูฝนเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะคุณไกรภพนะ
1: ยังไงฮะ
0: ก็ไม่รู้สิถ้าคุณบางทีฟ้าไฟฟืนเรื่องการจุดธูปอยู่ในบ้านบางทีคุณนอนดึกไหว้พระตอนกลางคืนหรือว่ากระแสไฟมันสปาร์คเดี๋ยวนี้การเรื่องไฟฟ้าเนี่ยไฟมงไฟไหม้อะไรมันประมาทไม่ได้นะคุณไกรภพนะ
1: ครับ
0: มันมีหลายสาเหตุ

0: คุณจะโยงอะไรฮะคุณสงสัย
1: ก็เมื่อวานเนี่ยก็เป็นห่วงแถวแถวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกเนี่ยเป็นห่วง
0: ครับ
1: ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ย
0: ครับ
1: เกรงว่าจะมีอุบัติเหตุไฟไหม้ท่านก็เลยเดินไปลงพื้นที
0: ่ค
1: ือเมื่อเย็นที่ผ่านมาช่วงเย็นเนี่ยมีคำสั่งออกมาก่อนมีคำสั่งให้อสเนี่ยไปเฝ้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: ครับ
1: ไปเฝ้าก่อน
0: ไม่จนเป็นจุดๆได้ป่ะ
1: ไม่อาจจะไม่รู้สิ
0: อ๋อ
1: ไม่รู้สิว่าไม่ยังไง ไม่ยังไงแต่ว่าอันเนื่องมาจากคำสั่งช่วงเย็น
0: ครับ
1: ถ้าเราไปอ่านดูผมก็เอ๊ะนะเฮ้ยทำไมมีคำสั่งนี้มาต้องเอาอสไปเฝ้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: อ๋อเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สำคัญ
0: ยังไงฮะ
1: ในเรื่องคดีปมโกงข้อสอบ
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นสถานที่เก็บแฟลชไดร์หลักฐานสำหรับคะแนนทั้งหมดแฟลชไดร์เนี่ยมันจะมีอยู่2ที
0: ่
1: เดี๋ยวต้องไล่ยาวนะเดี๋ยวต้องไล่ยาวนะก็คือแฟลชไดร์เนี่ยเวลามสวเนี่ยตามข่าวนะท่านผู้ฟังที่ฟังข่าวนี้มาต่อสัปดาห์คงจะต่อจิ๊กซอว์ถูกนะครับ
0: ครับ
1: ว่า
0: จิ๊กซอว์มันจะหายไปตัวนึงผมว่า มันหายไปตัวนึงจิ๊กซอว
1: ์เอาแค่เรื่องไฟไหม้นี่ก่อนนะว่าเป็นเหตุล่าสุดเลยเป็นข่าวล่าสุดของเมื่อคืน5ทุ่มกว่าเนี่ยนะก็คือตอนเย็นเนี่ยคำสั่งท่านนายกออกมาบอกว่าให้มีอสไปเฝ้าเนื่องจากว่าเกรงว่ามันเป็นสถานที่สำคัญในการเก็บหลักฐานในเรื่องคดีโกงสอบกลัวมันจะเกิดอะไรขึ้นตกดึกอ่ะท่านนายกไปเองนะ
0: ครับ
1: ผมก็ไม่คิดว่าช็อตนี้จะเกิดขึ้นนะท่านนายกเดินทางไปเองนี่ไปแบบย่องจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่มีผู้ใหญ่ในกรมเนี่ยมารอต้อนรับเลยมีแต่เจ้าหน้าที่อยู่เองอ่ะ
0: ครับ
1: ไปเมื่อกี่ทุ่มอ่ะ5ทุ่มอ่ะคุณไกพบ
0: ครับ
1: 5ทุ่มคุณหลับไปยังอ่ะ
0: ผมหลับแล้วอ่ะซีเลนะฮะ
1: ผมหลับไปแล้วอ่ะแต่ท่านนายกอนุทินเนี่ยแล้วก็อีกหัวโขนหนึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นผู้ขับประชาโดยตรงของกรมนี่เลยนะฮะก็ลงพื้นที่ครับลงไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผมไปดูแล้วอยู่แถวอะไรนะถนนนครราชสีมาแถวๆนู้นน่ะคุณไกพบเคยไปปะผมก็ไม่เคยไป
0: ชื่อถนนเลยนะ
1: ถนนนครราชสีมา
0: ถนนชื่อถนนเหรอ
1: ใช่
0: ไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลย
1: คุณไม่รู้เหรอ
0: ไม่รู้จริง
1: ๆมีถนนยุทธแถวเขตดุสิตอ่ะ
0: ครับ
1: เขตดุสิตอ่ะแถวๆนั้นอ่ะแถวๆนั้นอ่ะแถวๆกระทรวงศึกษาแวกๆระแวกนั้นอ่ะก็ลงไปนะครับเพื่อไปอะไรเพื่อไปกำชับลงมาเองเลยถ่ายคลิปมาให้เห็นเลยนะไปยืนถ่ายรูปกับอสที่อยู่เฝ้าเวรยามอยู่ที่หน้ากรมด้วยนะกำชับเจ้าหน้าที่นะฮะให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะนี่ขีดเส้นหน้าตรงนี้โดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมส่งให้พร้อมสั่งนะให้จัดเตรียมรถดับเพลิงด้วยคุณเคยพบเห็นไหมเห็นไหมเรื่องไฟไหม้เนี่ยมันต้องระวังเตรียมไว้ก่อนนะฮะเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุให้ได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก่อนที่ท่านนายกเนี่ยก็มีภารกิจสำคัญเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะครับตามเสด็จในหลวงราชินีนะครับ
0: ครับ
1: แ
0: ม่แล้วทำไมท่านนายก
1: คือท่านนายกอะไรอ่ะท่านนายกลงมาขนาดนี้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: มันก็ไม่เคยไหม้มันจะไหม้มาไหม้อะไรวันดีคืนดีไม่ใช่
1: ท่านนายกลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่านะ
0: อ
1: ย่าคิดจะเกิดไฟไหม้นะ
0: เหมือนนายกรู้ทัน
1: อย่าคิด
0: รู้ทันฟ้าฝนนะผมหมายอย่างนี้นะรู้ว่าไฟมันจะลัดวงจรสงสัย
1: เจ้าไฟฟ้าเจ้าเต้าเสียบเจ้าอย่าลัดวงจรช่วงนี้นะนายกเรามาดูเองแล้วนะ
0: ครับโอ้โหนี่พูดถึงเรื่องของการปมการโกงข้อสอบเนี่ยวันแรกๆที่ข่าวออกมานี่ผมขนหัวลุกคอตั้งเลยนะ
1: ทำไม
0: เอ้าพี่อภิชนผมถามหน่อยพี่อภิชนให้เงินใครไปสัก 200,000 นะพี่อภิชนหวังไหมหวังได้อะไรคืนไหม
1: หวัง
0: เอาหวัง
1: แล้วไง
0: คนที่จ่าย 800,000 น่ะคิดว่าเขาไม่หวังเหร
1: อ
0: เออนะฮะนี่ก็อย่างที่ทราบแล้วฮะว่าโอ้นี่ขนาดคุณรักอยากจะเป็นข้าราชการถึงขนาดยอมจ่าย 800,000 เพื่อไปรับเงินเดือน 15,000 เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็ต้องไปมีการไปถอนคืนมีการไปเอาคืนหรือไม่อย่างไรมันก็ชวนสงสัยไม่ได้
1: นี่เขาจ่ายตังค์นะอยากเข้าเป็นข้าราชการนะแต่แถวๆเพชรบูรณ์น่ะเขาลาออกนะ
0: หายไปเลย
1: เขาลาออกจากราชการนะ
0: เขาอยู่ไหนเนี่ยคุณอะไรนะ
1: เขาลาออกจาก
0: ราชการนะเนี่ยหายไปไหนอ่ะ
1: ด็อกเตอร์พิชิตใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพจริงๆนะครับผมเนี่ยเป็นห่วงด็อกเตอร์พิชิตที่มันเกี่ยวข้อง
0: หายไปเงี้ยๆอย่างนี้ไม่ดีนะ
1: โกงเพราะอะไรด็อกเตอร์พิชิตเองเนี่ยเขาเป็นจะเรียกว่าอยู่กลางน้ำปลายน้ำในขบวนการอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นขบวนการ

0: โกงข้อสอบเพราะทำกันเป็นทีมอย่างเนี้ยทำคนเดียวไม่ได
1: ้ครับ
0: คุณจะต้องไปหาว่าใครจะโกงข้อสอบคุณจะต้องมีนายหน้า
1: ครับ
0: ไปหาถูกไหม
1: เอเจนซี่เอเจนซี่เอเจนต์เอเจนต์
0: คุณต้องมีเอเจนต์นะคุณอาทิตย์พร้อมยังครับเนี่ยพร้อมแล้วนะครับ
1: เดี๋ยว
0: เราไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนแจ่มจันทร์หน่อยครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
1: สวัสดีครับมืออาทิตย์ครับฮัลโหล
2: ครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีพี่อมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ว่ามาเลยครับแถวๆนั้นเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ใช่ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่บริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์นะครับภายในซอยเอกมัย21นะครับนายชัชชาติศิริพันธ์อดีตผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้สมัครผู้ว่ากทมคนปัจจุบันนะครับก็ได้ปั่นจักรยานนะครับเดินทางมาใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 7:55 นาทีก่อนเวลาเปิดหีบนะครับซึ่งหลังจากที่นายชัชชาตินะครับได้ใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อจำนวนมากนะครับที่มารอตรงนี้นะครับพี่โอครับพี่โอมว่าวันนี้เนี่ยก็คือแกก็บอกว่าไม่ได้ถือฤกษ์นะครับเอาฤกษ์สะดวกเพราะว่าได้บอกแจ้งกับทีมงานไปว่าจะขอใช้สิทธิ์ตอน 8:00 แต่ว่าคนอื่นๆขอ 9:00 ก็เลยแจ้งไปตามนั้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตามกำหนดการที่ทางทีมงานของคุณชัชชาติเนี่ยแจ้งกับสื่อมวลชนเนี่ยลงเวลาไว้ว่าอาจารย์ชาติจะมาใช้สิทธิ์ตอน 9:00 ก็เลยทำให้มีนักข่าวบางส่วนเนี่ยเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับแต่ใช่แล้วก็บางแต่ว่ามันก็จะมีดอกจันเน้นย้ำไว้ว่าอาจารย์ชาติเนี่ยมักจะมาก่อนเวลาอยู่แล้วแต่ว่าก็เลยทำให้มีสื่อมวลชนส่วนหนึ่งนะครับที่เดินทางมารอตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดหีบตอนก่อน 8:30 นะครับก่อน 8:00 นะครับซึ่งพอถามว่าเหนื่อยไหมนะครับคุณชาติก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือได้ลงพื้นที่หาเสียงกันตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์จนถึงช่วงเย็นวันเสาร์นะครับก็บอกว่าเหนื่อยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยนอนสลบไปเลยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ตื่นไปวิ่งก่อนเพื่อให้สดชื่นพร้อมที่จะลุยนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยปีนี้เองเนี่ยไม่ได้มีการจัดส่งผู้สังเกตการเลือกตั้งนะครับทำให้ทีมชาติเนี่ยเขาจะต้องมีการรวบรวมคะแนนกันเองพอถามว่าวันนี้ตื่นเต้นไหมนะครับคุณชาติก็บอกว่าเฉยๆนะครับเพราะว่าชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับซึ่งปีนี้ลงรับสมัครเป็นหนที่2แล้วก็เลยไม่ค่อยจะตื่นเต้นนะครับแล้วพอถามว่าหากมีการทุจริตเลือกตั้งจะทำอย่างไรนะครับอาจารย์ชาติบอกว่าก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่จัดการนะครับเพราะว่าก่อนที่จะออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ได้บอกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยทำตามหน้าที่นะครับซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้ดีนะครับแล้วก็มองว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่สบายขึ้นนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปนะครับแล้วพอถามว่ามองการตื่นตัวของประชาชนอย่างไรนะครับอาจารย์ชาติเขาบอกว่ามองว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยไปทางไหนประชาชนคนกทม.ก็ตื่นตัวแล้วก็พร้อมออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับแดดทางอาจารย์ชาติเนี่ยก็กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าขอให้คนกทม.นะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าถือประชาชนทุกคนเนี่ยถือเป็นพลังสำคัญที่จะแสดงตัวตนนะครับเมื่อที่ได้คนที่ชนะแล้วก็จะไปเป็นตัวแทนทำงานให้กับคนกทม.นะครับพอถามย้ำนะครับว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรอาจารย์ชาติบอกว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เหนื่อยแต่ก็ส่วนถามว่ามั่นใจไหมว่าจะได้กลับมาอีกรอบนึงอาจารย์ชาติก็บอกว่าขึ้นอยู่กับประชาชนครับซึ่งก่อนจะกลับนะครับคุณชาติก็ได้เดินทางกลับนะก็บอกว่าขอกลับก่อนเพราะว่าจะต้องพาลูกชายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ก่อนที่ในระหว่างนี้ทั้งวันก็จะอยู่บ้านแล้วก็ตอนเย็นก็จะค่อยไปรอลุ้นคะแนนหลังปิดเขตอีกรอบนะครับพี่โอกับพี่อมครับ
0: ตอนเย็นเนี่ยคุณชาติจะไปลุ้นที่ไหนครับ
2: ก็ตามสต็อปไอ้ตาเขาจะมีออฟฟิศอยู่ตรงแถวสเตเดียมวันนะครับข้างสนามสุขครับผ
1: ม
2: ตรงจุดนั้นก็จะเป็นออฟฟิศของอาจารย์ชาติแล้วก็เคยเป็นจุดที่อาจารย์ชาติเคยใช้ในการนับคะแนนเมื่อสมัยที่แล้วด้วยครับ
0: อ๋อก็จะไปรอลุ้นอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: นอนรอนะครับผมว่านะ
2: ใช่นอนรอเพราะว่าอาจารย์ชาติถ้าดูตามสโลแกนของที่ผ่านมาก็จะมีภาพอันหนึ่งที่มีการหาเสียงก็คือเป็นนอนอยู่ในสนามหญ้าเลยแล้วก็รอให้คนมาใช้สิทธิ์ครับผม
0: วันนี้คุณอาทิตย์ก็จะเฝ้าสังเกตการรายงานเข้า 100.5 ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับ
2: ใช่ครับก็จะตระเวนไปดูผู้สมัครท่านอื่นเรื่อยๆตลอดทั้งวันครับเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าผู้สมัครหลายๆท่านเนี่ยก็คือจะออกมาใช้สิทธิ์พร้อมๆกันก็คือในช่วงเวลาประมาณ 9:00 8:00 นะครับรวมถึงในส่วนของกกต.ทั้งกกต.กทม.แล้วก็กกต.ของส่วนกลางเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่มาตรวจสอบความพร้อมในความเรียบร้อยของการเลือกตั้งในช่วงบ่ายๆด้วยครับ
0: ครับครับโอเคครับขอบพระคุณครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ขอบคุณคุณอาทิตย์ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็คุณชาติชาติมาก่อนเลยนะฮะคะแนนเมื่อปี65เนี่ยคะแนนเมื่อปี65นะครับคุณชาติชาติเนี่ยชนะไป 1,386,215 คะแนน
1: ครับ
0: ครับอันดับ2เนี่ยเป็นอาจารย์เอสุชาชวีนะครับตอนนั้นลงในนามประชาธิปัตย์เนี่ย 254,647 คะแนนอันดับ3 คุณวิโรจน์ลักษณะนิสสรจากพรรคก้าวไกลในตอนนั้นน่ะนะครับ

0: 253,851คะแนนแล้วก็อันดับ4คุณสกลทีนะครับพัทริยกุลนะครับตอนนี้มาอยู่กับประชาธิปัตย์คราวที่แล้วเนี่ยลงในนามอิสระ
1: 203,000
0: แล้วก็อันดับ5พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็กลุ่มรักกรุงเทพก็เป็นแชมป์เก่าใช่ไหมแชมป์เก่าเนี่ยได้ไป 214,000 ก็ไล่ๆกันคืออันดับ2 3 4 5บวกกันแล้วเนี่ยคะแนนยังไม่เท่าคุณชาชาติเลย
1: ครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจพี่ประชาชนพูดถึงเรื่องคะแนนแล้วเนี่ยคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยฮะคนที่ได้เกิน1ล้านเสียงเนี่ยพี่ประชาชนคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: มีอยู่3คนนะตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามานะคร
0: ับ
1: ก็มีเมื่อปี43นะครับท่านสมัครสุนทรเวชนะครับแล้วก็มี
0: คนแรกเลยใช่ไหม
1: คนแรก
0: เกินล้านเลยเนี่ย
1: คนที่2นะครับเป็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับปี56นะแล้วก็
0: ที่2นะสมัย2
1: ใช่ครับแล้วก็ท่านชาชาตินะครับปี65
0: อ
1: ันนี้ที่เกิน1ล้านคะแนนนะครับตั้งแต่มีการเลือกตั้งมานะครับนะก็จริงๆสถิติอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนเนี่ยเขาไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าผู้คนเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์มากน้อยเพียงไรนะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยรู้สึกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการเรื่องของบัตรเนี่ยเขาบอกว่าบัตรดีเนี่ยเขาบอกว่าสมัยที่ดีที่สุดเนี่ยของท่านพลตรีจำลองนะฮะก็บัตรดีเนี่ย
0: 163%
1: บัตรดีนั่นหมายความว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วมีบัตรดีเนี่ย 63% แสดงว่าก่อนหน้านี้มันมีบัตรเสียค่อนข้างเยอะนะฮะในการเลือกตั้ง
0: คุณยายผมมาเติมข้อมูลให้หน่อยที่คุณบอก3คนน่ะ
1: ครับ
0: มีคุณสมัครนะครับมีคุณชายสุขุมพันธ
1: ์และ
0: คุณชาชาติใช่ไหม
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมีอีกคนหนึ่ง
1: ใครฮะ
0: คุณพงษ์สภัทรคุณพงษ์สภัทรตอนนั้นเนี่ยก็แข่งกับท่านคุณชายสุขุมพันธ์นี่แหละสมัย2น่ะจำได้ไหม
1: ครับ
0: ไม่เลือกเราเขามาแน่เน
1: ี่
0: ยรับแรกๆเนี่ยคุณพงษ์สภัทรนำแต่โค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยปาดหน้ากันแบบแต่คุณพงษ์สภัทรที่แพ้และได้ที่2เนี่ยก็ได้1ล้าน
1: 1ล้าน
0: 1ล้าน 7,540 คะแนน
1: ครับ
0: ถือว่ามีคนที่ได้เกินล้านเนี่ย4คน
1: 4คน
0: แต่ที่คน
1: ผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้ว่า
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคือด้วยความเคารพนะคือเขาก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าแบเบอร
1: ์
0: แบเบอร์ตาม
1: แต่มีจริงมีจริงมีจริง
0: คือแบเบอร์เนี่ยคือผมบอกว่าแบเบอร์ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องออกไปเลือกหรอกคือออกไปใช้สิทธิ์แต่ว่าที่เขาจับตาเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยจะได้คะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าครั้งที่แล้วแค่นั้นแหละ
1: ครับ
0: ที่เขาลุ้นกัน
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆเบอร์2 3 4ก็อาจจะก็ลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังไม่ได้คุยเรื่องโกงสอบอย่างลงรายละเอียด เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานเมื่อเวลาประมาณ 23:20 น.คืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและฝ่ายผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมด

0: ได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมสั่งให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดกรมการปกครองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนหลังต้องหาว่ากระทำผิดอาญาปมเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาด้วยเอกสารระบุว่าด้วยนายรุ่งเรืองที่มาบุตรข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอเมริกันระดับสูงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญากรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ได้ออกหมายจับและดำเนินการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายกรณีเช่นนี้จึงถือว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและโดยที่มีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนทางนี้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะเดียวกันได้เซ็นคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังปรากฏกรณีอันมีมูลว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยกรมการปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน7คนเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2556ก่อนเสนอสำนวนให้ผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยหากการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดในประเด็นอื่นหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นคณะกรรมการสามารถขยายผลดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะขึ้นก่อนเลือกตั้งพัทยาสถานบันเทิงปิดเงียบแต่ชายหาดคึกคักนักท่องเที่ยวรวมกลุ่มนั่งดื่มเปิดเพลงกลางดึกคืนที่ผ่านมาบรรยากาศภายในเมืองพัทยาก่อนวันเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบว่าสถานบันเทิงผับบาร์และร้านที่เข้าขายตามกฎหมายส่วนใหญ่ปิดให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ความร่วมมือตามมาตรการที่กำหนด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบบริเวณชายหาดพัทยาซอย9พบว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายร้อยคนรวมตัวพักผ่อนริมชายหาดบางส่วนปูเสื่อนั่งตามโต๊ะและเก้าอี้ที่ผู้ประกอบการนำมาให้บริการพร้อมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอ

0: และเปิดลำโพงร้องเพลงสร้างความบันเทิงอย่างคึกคักจนดึกโดยชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องในช่วงก่อนวันเลือกตั้งเพื่อให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากผิดกฎหมายการเลือกตั้งอย่างชัดเจนทั้งนี้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยาในอนาคตรัสเซียยูเครนแลกตัวเฉลยศึกรัสเซียและยูเครนทำการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกรวม320คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นคนกลางในการประสานงานแลกเปลี่ยนด้านมนุษยธรรมกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าทหารรัสเซียจำนวน160นายได้รับการส่งตัวกลับคืนมาจากดินแดนที่ควบคุมโดยยูเครนและกำลังอยู่ระหว่างการรับความช่วยเหลือทางการแพทย์และจิตวิทยาในเบลารุสก่อนที่จะส่งกลับรัสเซียเพื่อเข้ารับการรักษาและการฟื้นฟูต่อไปขณะเดียวกันเฉลยศึกชาวยูเครน160คนได้รับการส่งมอบตัวกลับไปเป็นการแลกเปลี่ยนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเผยว่าชาวยูเครนที่ได้รับตัวกลับคืนมาถูกคุมขังเป็นตัวประกันในรัสเซียตั้งแต่ปี2565ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: www.facebook.com/thaipbspodcast.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
2: 8:40 นครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับกับบรรยากาศวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับบรรยากาศของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับแหมก็เดินเชิญนะครับออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเน้นย้ำตลอดเลยนะฮะ
3: ก็ติดลมไปด้วยไหมหรือไง
2: ต้องไปครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วว่ากรุงเทพเนี่ยมีจะมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่นะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักด้วยนะครับพกร่มกันไปด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยฝนก็ตกหนักมากนะครับโอ้โหเรียกว่าฟ้าถล่มเลยทีเดียวนะฮะก็จากที่กลางวันเนี่ยแดดเปรี้ยงๆเลยนะฮะดูท่าทางเนี่ยว่าจะฝนจะไม่มาเลยโหยังผมยังบอกกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่เลยครับร้านกาแฟที่ผมไปซื้อประจำโอ้พี่วันนี้ร้อนเนาะโหแดดเปรี้ยงเลยเขายังผมก็สงสัยวันนี้ฝนจะตกหนักว่าแล้วก็ตกจริงๆนะฮะ
3: ก็อันเนื่องมาจากเรื่องโกงข้อสอบเนี่ยอ่ะผมขออนุญาตไปที่ภูเก็ตก่อนนะครับปลัดรุ่งเรืองที่มาบุตรเนี่ยที่ถูกบุกจับเนี่ยนะครับจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9นะฮะในคดีเรียกรับสินบนจากกรณีถูกกล่าวหานะยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่นะครับว่าเรียก

0: เงินจากอส3รายนะครับเป็นจำนวนเงิน 900,000 กับคนละ 300,000 น่ะเพื่อแลกกับการช่วยบรรจุเข้าสอบรับราชการท้องถิ่นหลายคนบอกว่าโอ้โหจากที่เรามีข่าวของรอบเนี้ยใช่ไหมของที่มสวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยโอ้ทำไมออกหมายจับเร็วจังต้องเรียนแจ้งให้ทราบนะครับว่าคดีที่ปลัดรุ่งเรืองโดนออกหมายจับและโดนจับมาเนี่ยเป็นคดีเก่านะฮะไม่ใช่คดีปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหมายความว่าคดีโกงข้อสอบล่าสุดที่เราเห็นจับตั้งแต่ที่นนทบุรีเนี่ยยังไม่มีการออกหมายจับใครนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังจับใครไม่ได้ด้วยเพราะยังไม่ออกหมายจับถูกไหมแต่คดีเนี้ยของปลัดรุ่งเรืองเนี่ยจับไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานได้ประกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแสนหนึ่งใช้ตำแหน่งแต่ว่าถ้าหนีหรืออะไรเนี่ยก็ถูกลิฟเงินประกันถูกปรับดิไม่ใช่ถูกลิฟเพราะว่าใช้ตำแหน่งประกันตัว
1: ครับแต่ว่าพี่ประชาชนบอกว่ากรณีปมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่มีการโกงล่าสุดเนี่ยฮะยังไม่มีการออกหมายจับใช่ไหม
0: ยัง
1: ไม่มีแต่ผมก็อยากจะรู้เนี่ยการออกหมายจับหวยจะไปออกที่ใครเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่มูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของในตัวของกรมเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอบลักษณะที่เอามาส่วนกลางดูแลเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี60แล้วนะพี่อภิชนปี60เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการร้องเรียนเรื่องของการโกงข้อสอบมาแล้วรอบนึงก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะให้ส่วนกลางเข้าไปดูแลตั้งแต่ปี60แต่อย่างว่าแล้วพอคนมันจะหาช่องทางในการโกงเนี่ย
0: คือยังไงก็จะโกง
1: ก็ยังก็จะโกง
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยท้องถิ่นเขาสอบกันเอง
1: ครับ
0: จัดสอบกันเองแล้วก็ปี60เนี่ยอาศัยมาตรา44
1: ของท่านนายกวิตู่เนี่ยนะ
0: ของลุงตู่เนี่ยแบบป้องเข้ามาเนี่ยก็ดึงรวมศูนย์เข้ามาให้ส่วนกลางเนี่ยเป็นคนจัดสอบ
1: จะดูแลจะได้เป็นจะได้ไร้ข้อคอรหา
0: ไร้ข้อคอรหาแต่ว่าไอ้คนที่จะโกงอ่ะไม่ว่าใครสอบอ่ะ
1: กับการที่เราไปอัพราคาอีก
0: ใช่
1: อ
0: ั
1: พราคาให้คนที่คิดจะโกงอีกว่ายากขึ้น
0: คือจัดสอบกันเองไกลหูไกลตาส่วนกลางเนี่ยก็โกงนี่อยู่ส่วนกลาง
1: ก็ไม่รอด
0: ก็โกง
1: ไม
0: ่แล้วพอส่วนกลางโกงแล้วเนี่ยเราไม่รู้นะว่าใครจะผิดเพราะตอนนี้เนี่ยสองหน่วยงานอ่ะพอเขาจัดสอบเนี่ยเขาก็จะมีการประมูลของคนที่จัดสอบการจัดสอบนี่มันก็ต้องใช้ทีมงานนะ
1: ครับ
0: ประมูลกันเป็นร้อยล้านนะคุณกันผมนะ
1: ครับ
0: มีอยู่3มีที่ไหนบ้างนะมสว
1: ครับ
0: มีโอ้โหผมจำไม่ได้แล้วราชพัฒอะไรสักที่นึงเนี่ยนะฮะแล้วแพ้ไป
1: อ
0: ีกเจ้านึงมันมี3เจ้าที่ยื่นประมูลอ่ะแต่ว่าอีกเจ้านึงเนี่ยตกไปตั้งแต่แรก
1: ร
0: ทางเทคนิคเขาไม่ผ่านคุณสมบัติอีกราชพัฒนึงเนี่ยเขาก็สู้กันเขาบอกเขาถูกกว่าราคาเขาถูกกว่าแต่ทำไมไปเลือกที่มสวซึ่งแพงกว่าแพงกว่าหลายละเยอะไม่ได้แบบเฉียดกันเป็นหลักน้อยอ่ะ
1: ครับ
0: เป็น10อ่ะแพงกว่าเป็น10แต่ว่าเราไม่ได้ดูที่แพงหรือถูกอย่างเดียวนะตอนกรมการปกครองเขาชี้แจงตอนนั้น
1: ครับ
0: เขาก็ดูด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะก็เอาเป็นว่า
1: องค์ประกอบความพร้อมในการทดสอบตัวข้อสอบจะตอบเทคโนโลยีของมหาลัยที่มีความพร้อมไหม
0: TOR เขาเขียนไว้ชัด
1: ค
0: ือ TOR เขาเขียนเอาไว้เนี่ยพอตรวจข้อสอบเสร็จกระดาษข้อสอบจริงปึ้งเขาจะถูกเก็บไว้ที่โกดังความมั่นคงที่สมุทรปราการที่ไปค้นกันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยกระดาษจริงๆนะกระดาษจริงๆไม่ได้เกิดไฟไหม้อะไรใดๆเนี่ยถูกเก็บรักษาอย่างดี
1: ครับ
0: มันจะเปิดได้เนี่ยกระดาษจริงๆเนี่ยจะเปิดได้ต่อเมื่อมีคนร้องขอเข้าไปดูกระดาษขอเข้าไปดู
1: ซึ่ง
0: เนื่องจากสงสัย
1: ถ้าเกิดผมเป็นคน
0: ผ
1: ู้สอบแล้วผมสงสัยคนเดียวร้องขอไปเนี่ย
0: ได้
1: ใช่ไหม
0: ได้ทำเรื่องร้องขอได้
1: ก็นี่ไงมันถึงเป็นถึงจุดเริ่มต้นมาไง
0: มสวเนี่ยเขาบอกแล้วว่าถูกเปิด4ครั้งเขาได้เรียงทำลายเลยว่าไอ้กระดาษจริงนะเอากระดาษจริงก่อนคือส่วนใหญ่เนี่ยเรานึกถึงกันนะคงข้อสอบเปลี่ยนกระดาษครับไปดูกระดาษจริงนะอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกระดาษจริงเลยนะกระดาษจริงอยู่ดีอยู่ดีมีสุขอยู่ในโกดังนะอายัดไปแล้วกระดาษจริงคือคะแนนจริงๆไม่ได้ถูกเปลี่ยนอะไรใด
1: ๆ
0: แต่ว่าใน TOR เขาบอกอย่างนี้กระดาษจริงปุ๊บเนี่ยเวลาคุณส่งงานอ่ะคุณจะต้องบันทึกเป็นไฟล์ไปให้กับผู้จ้าง
1: บนแฟลชไดรฟ์บนฮาร์ดเอทเทอร์นอลฮาร์ดดิสก์อะไรก็ว่าไป
0: เขาเขียนใน TOR ไว้เลยว่าเป็นแฟลชไดรฟ์
1: แฟลชไดรฟ
0: ์เป็นแฟลชไดรฟ์เหมือนอสมทเนี่ยเวลาทำงานโฆษณาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าจะต้องส่งให้กับผู้จ้างเนี่ยเป็นแฟลชไดรฟ์
1: เป็นหลักฐาน
0: เป็นแฟลชไดรฟ์เท่านั้นนะใน TOR เขียนเป็นแฟลชไดรฟ์เพราะฉะนั้นเขาจะต้องใส่แฟลชไดรฟ
1: ์ครับ
0: แล้วก็บันทึกไฟล์เป็นทั้งไฟล์ Excelแล้วก็ไฟล์ PDF
1: ครับ
0: ถ้าใครใช้งานเกี่ยวกับพวกนี้ก็จะรู้ดี PDF มันจะแก้ไม่ได้
1: ครับ
0: Excel แก้ได้ไหม
1: Excel แก้ได
0: ้แก้ได้ PDF แก้ไม่ได้
1: หุ้ยมันไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ถ้าจะทำ
0: ปกติเขาแก้ไม่ได้เพราะที่เขาส่ง PDF กันเพราะว่ากันก็ว่ามันตัวมันเคลื่อนบ้างอะไร

0: ขียนภาษาเป็นเวิร์ดเดี๋ยวว่าบรรทัดมันตกแล้วเดี๋ยวมีการแก้ไขคือถ้าให้ชัวร์เขาจะส่งเป็น PDF เพราะแก้ไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณอย่ามาอ้างนะว่าเอาผิดที่คุณนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมเซฟไป PDF ถ้ามันผิดเนี่ยคุณแสดงว่าคุณไปแก้เองผมก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วส่งเป็น PDF เข้าไปปั๊บอ้าวเดี๋ยวนะครับเราต้องไปดูบรรยากาศการเลือกต
1: ั้
0: งที ่พัทยาครับ
2: MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
0: สวัสดีครับคุณวาสนาครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: การเลือกตั้งที่เมืองพัทยา
1: เป็นยังไง
0: ครับเชิญเลยครับ
3: วันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเรายังไม่พบอุปสรรคปัญหาแต่อย่างใดแล้วก็โดยรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือแม้แต่สถานบันเทิงต่างๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วโดยเราไปลงพื้นที่นะคะที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจุดนี้เป็นเขตเลือกตั้งที่1นะคะซึ่งเราพบว่าประชาชนนั้นทยอยเดินทางกันมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าสอบถามผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่เช้าเลยเนี่ยนะคะก็ถามว่าทำไมวันนี้มาเช้าจังเพราะอยากจะทราบเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่จัดให้มีการเลือกตั้งเมืองพัทยารอบนี้ส่วนมากก็จะตอบว่ามาเลือกก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปขายของนะคะก็เลยมาแต่เช้ามากันเช้าหน่อยนะคะซึ่งก็ก่อนที่จะมีการเปิดหีบก็มีประชาชนค่ะทยอยมารอที่จะใช้สิทธิ์กันแล้วตอนนี้ก็ทยอยเข้าคูหานะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางกกต.เองก็จัดหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด3หน่วยนะคะที่จุดนี้ก็คือหน่วยเลือกตั้งที่1ค่ะพื้นที่หมู่ที่6ถึงหมู่ที่7ตำบลหนองปลาไหลนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน440คนค่ะแล้วก็จะมีหน่วยเลือกตั้งที่2หมู่8ตำบลหนองปลาไหลนะคะจำนวน704คนด้วยกันนะคะจนกว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเราก็จะสังเกตการอยู่ในจุดนี้ค่ะซึ่งของท่านอดีตนายกเบียร์นายประเวศงามพิเชษนะคะก็จะเดินทางไปใช้สิทธิ์นะคะที่มัสยิดนะคะอยู่ตรงโซนนาเกลียค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็กำลังรออยู่เพราะว่าทราบว่ากำลังเดินทางมาในการใช้สิทธิ์แล้วนะคะ
0: คร
3: ับก็ใช่ค่ะบรรยากาศโดยรวมเรียบร้อยดีค่ะไม่พบอุปสรรคปัญหาค่ะ
0: คาดว่าจะทราบผลกันสักกี่โมงครับกกต.ของที่นั่น
3: ถ้าเกิดว่าหลังจากปิดหีบแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงเราจะสามารถทราบตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการคร่าวๆแล้วนะคะ
0: ครึ่งชั่วโมงครับ
3: ค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นแล้วล่ะว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเราจะมีเซ็นเตอร์ดูอยู่ว่าแต่ละหน่วยเนี่ยผลการนับคะแนนทีมไหนนะคะหรือว่าพักไหนที่ตัวเลขนำไปก่อนแต่ก็คือยังสรุปรวมไม่ได้จนกว่าที่เราจะรวบรวมทั้งหมดเพราะก็ต้องบอกว่าอย่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์จริงๆอะค่ะก็ต้องบอกว่าผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะคะคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนเนี่ยเขาเป็นชาวนาเกลือแท้จริงเป็นชาวนาเกลือดั้งเดิมแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสม.เมืองพัทยาด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคุ้นเคยแล้วก็เข้าอกเข้าใจชาวบ้านเนี่ยก็จะมีมากนะ
0: ค
3: ะทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนาเกลือคะแนนนำนะคะหลังจากที่ปิดหีบแล้วก็มีการรวบรวมแล้วก็นับคะแนนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขเก้าๆที่ทำให้เรานำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้
0: แล้วตัวรวมอะครับโดยรวมเขาแจ้งหรือยังครับว่าจะทราบผลภายในสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหรือยังไง
3: ยังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้แจ้งค่ะใช่ค่ะ
0: ครับครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทางพัทยาก็ว่ากันไปนะครับวันนี้มี2ที
1: ่
0: ไม่
1: ที่จะรู้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการค่อนข้างเร็วเพราะว่าสเกลการเลือกตั้งไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าจะน่ารักมากถ้าตามพี่ๆนักข่าวในพื้นที่เขาบอกมาว่าแม่ค้าแม่ค้าที่เป็นคนในพื้นที่เขาก็รีบออกมา
0: ตื่นตัว
1: ใช้สิทธิ์ก่อน
0: ตื่นตัวโอ้
1: อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลย
0: พัทยาเพิ่งมีข่าวใหญ่เนี่ยเด็ก17เนี่ยที่ถูกฝรั่งเน
1: ี่
0: ยฆ่าที่คอนโดแล
1: ้
0: ว
1: เอาน่าสงสาร
0: ยัดกระเป๋าไปทิ้งข้างทางรถไฟนะครับ
1: ก็มาโกงต่อยังไง
0: โกงต่อยังถึงไหนแล้วนะก็เป็นไฟล์ PDF
1: ครับ
0: เป็นไฟล์ PDF บัตรจริงเนี่ยใบข้อสอบจริงเนี่ยไม่ถูกแก้ไขอะไรใดๆเลยน่ะ
1: ไม่มีการแก้ไข
0: ไม่มีเก็บอย่างปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ PDF ที่ส่งไปเนี่ย PDF ที่พอส่งให้กับผู้จ้างเนี่ยกรมส่งเสริมเนี่ยนะฮะสถ.นะฮะผมเรียกสถ.นะฮะมสว.เนี่ยเขาจะต้องส่งให้สถ.1ชุด
1: ครับ
0: 1ชุดแล้วก็ของมสว.เนี่ยเขาก็จะมีสำรองเอาไว
1: ้แบ็คอัพ1ชุด
0: แบ็คอัพไว้1ชุดซึ่งทางมสว.เขาบอกว่า

0: หลักฐานต่างๆเหล่านี้ส่งให้ปปช.แล้ว
1: อืม
0: คำว่าส่งให้ปปช.แล้วก็ไม่รู้นะว่าแล้วมันจะหลุดจากไหนเพราะว่าที่ไปจับที่นนทบุรีเนี่ยที่เราไปเห็นคีคีคะแนนกันเนี่ย
1: มันมีคนมาส่ง
0: มันเป็นการทำย้อนหลัง
1: ครับถูกต้อง
0: มันเป็นการทำย้อนหลังเขาแค่เอา external hard disk จากพี่อะไรนะแฟลชไดรฟ์หลายๆอันเนี่ยเขาจะมีสัก20อันที่เก็บเอาไว้เนี่ย

0: ให้กับสธล่ะเขาบอก TOR เขาบอกว่าให้ใส่แฟลชไดรฟ์เพราะฉะนั้นแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันก็จะถูกแยกเขตนี้เขตนี้เขตนี้มี20อันแต่ว่าไอ้ที่นนทบุรีเนี่ยเขาได้ข้อมูลเนี่ยเขาได้มาเป็น external hard disk
1: ก็มันเยอะไง
0: นั่นหมายความว่าจากแฟลชไดรฟ์ไฟล์เยอะๆมีคนรวม
1: มีคนเอาไปรวม
0: ส่งมาเป็น external hard diskแล้วก็ส่งมาที่บ้านหลังนี
1: ้
0: บริษัทนี้ที่นนทบุรีแล้วเขาก็เอามาพิมพ์เขาไม่เป็นไฟล์ก่อนแล้วเขาเอามาพิมพ์ดูเขาบอกว่า external hard disk มี2อันอันที่เป็นข้อมูลทั้งหมด1อันอันที่เป็นรายชื่อที่คนที่จ่ายตังค์ไปแก้ตามนี
1: ้
0: นั่นหมายความว่าไอ้ที่เราเห็นที่นนทบุรีเนี่ยมันเป็นการแก้ย้อนหลัง
1: ถูกต้อง
0: แต่ไอ้การประกาศผลเนี่ย
1: ประกาศออกไปแล้ว
0: ประกาศไปแล้วใครจ่ายก็ผ่าน
1: ครับ
0: ใครจ่ายก็ผ่าน
1: แล้วก็มาแก้คะแนนให้ตรงกับคนที่เราประกาศไป
0: ไอ้คนที่ประกาศได้87
1: ครับ
0: ทำจริงไม่รู้ได้เท่าไหร่แหละคุณไปแก้ให้ได้
1: 87
0: คุณไปแก้แผ่นนี้แล้วเซฟเข้าระบบเพื่ออะไรเพื่อกันว่าอนาคตเขาอาจจะมาดูย้อนหลังแต่สมมุติแก้ให้ได้87เนี่ยคุณไปเทียบกับกระดาษคำตอบจริงคะแนนมันจะเท่ากันไหม
1: ไม่เท่าสิ
0: มันจะไม่เท่ากันแค่นี้ก็รู้แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนนี้ชุดจริตสามสองกันนะถ้าตรวจเช็คกันนะแต่ทีนี้คำถามคือใครที่แก้คะแนนก่อนเช็คขึ้นไปประกาศเขาก็มีคุณบูอะไรสักอย่างเนี่ยผู้หญิงเน
1: ี่
0: ยที่เป็นคนใช้บัญชีอ่ะ
1: ครับ
0: แก
1: ้เป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่ะผมจำโทษสะกดจำตัวสะกดไม่ได้แล้ว
0: เป็นชื่อเลยอ่ะเป็นชื่อเลยเพราะว่าเวลาเข้าไปแก้เนี่ยมันจะต้องมี username อ่ะเนาะท่านรองอธิบดีสธเนี่ยท่านบอกแล้วท่านถามมากับคนนี้ละเป็นผอ.หน่วยงานหนึ่งในสธเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเอา username ไปใช้
1: เหรออันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาต้อง
0: ไปสมมุติก็เป็นสิ่งที่ชี้แจงมาอย่างนี
1: ้ครับ
0: ท่านจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ท่านชี้แจงมาอย่างนี้ว่ามีคนเอา username ไปใช้เปิด Excel เนี่ยมันรู้คือเวลาที่เราแก้อะไรในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเช็คได้ครับคุณโพสอะไรเข้าไปเนี่ยเขาเช็คได้ครับว่าคุณโพสลง Facebook มันจะมีระบบรักษาความปลอดภัยโพสจากเครื่องคอมไหนเดี๋ยวนี้เช็คง่ายมันจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นคุณเข้าไปแก้ Excel เพื่อจะส่งไปประกาศผล
1: ครับ
0: หาไม่ยากหาไม่ยากคอมตัวไหนที่เป็นตัวแก้หาไม่ยากขออย่างเดียวอย่าไฟไหม
1: ้อีกจุดหนึ่งที่จะต้องตามให้เจอคือใครเป็นคนรวบรวมเอกสารทั้งหมดใส่ Eternal Hard Disk
0: ก็ไม่รู้
1: ครับเพราะว่า
0: ก็ไม่รู้
1: วันที่เจ้าหน้าที่เขาลงไปจับกลุ่มมาที่นั่งกันกำลังนั่งกันทำอะคาเมนต์น่ะทุกคนเขาบอกว่ามี messenger มาส่ง
0: วันนั้นเนี่ยในคลิปเราเห็นท่านจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเลยตอนจับท่านไม่ได้พูด10คนนั้นไม่ได้พูดแต่10คนนั้นเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ราชการไป3แล้วนะ
1: ครับ
0: มีสอเสือเนี่ยสำคัญผู้หญิงคนนั้นสอเสือเนี่ย
1: คือไหน
0: สอเสือเนี่ยเป็นภรรยาคุณไก่ป๊อป
1: อ๋อเหรอ
0: เออสอเสือเนี่ยบริษัทเนี่ยสอเสือเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่ 70% ไอ้บริษัทที่ไปจับเนี่ย
1: ครับ
0: 70% แล้วสอเสือเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยนามสกุลเดียวกับพอพานคุณพิชิตที่เพชรบูรณ์
1: อ่า
0: เขาไปสืบมาละเป็นสามีภรรยากัน
1: ครับแน่โลกกลมนะ
0: โลกกลมแล้ววันนั้นที่จับเนี่ย3คนใส่ชุดกากีหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของอยู่ในพื้นที่นนทบุ
1: ร
0: ีนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องมาที่นนทบุ
1: ร
0: ี
1: ครับ
0: แล้วคุณพิชิตเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปเพชรบูรณ์เนี่ยก่อนที่จะย้ายไปเป็นผอ.เนี่ย
1: ครับ
0: เคยอยู่ที่ในท้องถิ่นทำงานที่นนทบุ
1: ร
0: ี
1: ครับ
0: มาได้ภรรยาสอเสือนี่หรือเปล่า
1: โอ้แล้วมาเปิดออฟฟิศกันใหญ่โตเลย
0: มาเปิดออฟฟิศมาเปิดออฟฟิศ
1: ครับ
0: แล้วก็สอเสือเนี่ยเขาว่าเวลาขับรถไปทำงานอ่ะขับรถเบนซ์ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรม
1: ครับ
0: อาจจะบ้านมีอันจะกินอยู่แล้วมีตังค์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้
1: ห
0: รือทำงานไป2ปีซื้อรถเบนซ์ไปทำงานอย่างอื่นไม่รู้
1: อัดตับจบนอก
0: คู่บังคับบัญชาเขาอ่ะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าเขามีบริษัทเปิดบริษัทโน่นนี่นั่นไม่รู
1: ้ครับ
0: เป็นคุณไปเปิดบริษัทคุณบอกไหม
1: ไม่บอก
0: แต่อสมทเนี่ยเราอ่ะต้องทำอะไรนะต้องเซ็นอะไรนะผลประโยชน์ทับซ้อนทุกปีนะ
1: ครับ
0: ว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่าแต่ข้าราชการเราไม่รู้นะ
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นสิทธิ์นะว่าถ้าคุณน่ะจะทำราชการแล้วคุณจะไปรับจ็อบเปิดบริษัททำนู่นทำนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะหารายได้เพิ่มไม่เกี่ยวนะ
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวนะตามระเบียบถ้าคุณไม่ขัดระเบียบเขาอ่ะถ้าระเบียบเขาไม่ให้ถ้าคุณไปเปิดน่ะผิดแต่ ผมก็ว่าแฟร์ๆนะคุณก็ไปหากินหาเงินเพิ่มอ่ะ

0: ันก็เข้าใจได้
1: ก็เข้าใจได้
0: ว่าแหมโหเงินเดือนข้าราชการเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะแต่ว่าโอเคละเขามีสวัสดิการให้อย่างดีดูแลคุ้มครองลูกเมียคุณพ่อคุณแม่ว่าไปแต่อาจจะอ่ะนะก็คืออย่างที่พี่ชนบอกว่ามันก็พอจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ถ้ามันไม่ได้ขัดระเบียบอะไรก็เข้าใจได
1: ้แต่อันนี้มาเปิดบริษัทแล้วมานั่งแก้กันนี้มันผิดแน
0: ่โอ้นี่เต็มข
1: ้
0: อ
1: เต็มข้อแล้ว3คนนี้เนี่ยลางาน วันเห็นเขาว่าวันที่23ยังไปอยู่วันอังคารเราจับตั้งแต่วันไหนวันจันทร์หรือวันอังคารจำไม่ได้แต่23ยังไปทำงานอยู
0: ่ครับ
1: 24 25 26เนี่ยหยุดไม่รู้วันที่29วันพรุ่งนี้จะมาทำงานหรือเปล่า3คนเนี่ย
0: ครับ
1: ที่อยู่ในคลิปเนี่ยวันนั้นน่ะ10คนอ่ะแล้วเวลาแก้เนี่ยใช้โปรแกรมแบบตอนแรกเราก็นึกว่าโอ้โห
0: คง
1: สมาลา
0: คงวินิสมาลาคงเป็นโปรแกรมที่แพงมาก
1: คุณแกพวกเคยใช้ไหมโปรแกรมนี้
0: มันใช้
1: มันติดมาในเวิร์ดใช่ไหม
0: ไม่มันติดมาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์เลย
1: เพ้น
0: เอาเป็นโปรแกรมที่เอาพุ่งตรงนะเวลาผมทำข่าวเนี่ยเวลาจะเบอร์ชื่อใคร
1: คุณแกเพ้น
0: มาร์กชื่อผมก็บางทีผมก็เพื่อความชัวร์ผมก็จะโปรแกรมเพ้นน่ะปาดชื่อปิดชื่อแล้วก็ว่ากันไปกันเหนียวไว้ก่อนแล้วก็ส่งให้ทีมตัดต่อไปเอาไอ้พอร์ตไฟล์ออกมา
1: คือถ้า Photoshop มันจะยากไปเพ้นนี่ง่ายสุด
0: คือ
1: สำหรับพื้นฐาน
0: ใช่คือเพราะเราอ่ะเราเอาแค่ปิดชื่อตรงนี้ไงเราก็ใช้โปรแกรมเพ้นคือโปรแกรมเพ้นเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ผมอยู
1: ่มันเขาก็ง่ายไงเขาแล้วเขาก็มีทีมไงทีมแรกเนี่ยกระดาษคำตอบมาเขาก็ใช้เพ้นแดงๆไปแต้มว่านี่คือข้อที่ถูกนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็ส่งให้อีกทีมนึง
0: แล้วเขาก็ไปปะดำข้างในตรงนั้นแหละ
1: อีกทีมนึงก็ไปปะดำให้ที่แต้มไว้จุดแดงอ่ะให้ตรงแล้วก็ไปลบดำที่มันผิดที่ฝนมาตอนแรกอ่ะไปลบให้มันขาวแล้วก็ไปทำให้มันถูกแล้วก็ไปหลักฐานว่านี่ตรงแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริง
0: อ่ะแน่นอนไม่ตรงอยู่แล้ว
1: มันจะไม่ตรงกับกระดาษคำตอบเช็คไม่ยาก
0: เพราะกระดาษคำตอบจริงอยู่ในโกดังแต่ตอนแรกอ
1: ยู่ในโกดังอันนี้เคลียร
0: ์ครับ
1: อันนี้เคลียร์ทีนี้เราไปหาว่าใครที่ไปแก้ตั้งแต่ Excel ก่อนที่จะเคยไปประกาศใครที่ส่งข้อมูลมาให้ทีมนี้แก
0: ้2คนนี้มากสำคัญมากและอีกคนนึงที่จะต้องออกมาพบเจอผู้คนหน่อยก็คือคุณพิชิต
1: คุณพิชิตเนี่ยตอนนี้ข่าวว่าลาออกไปแล้วบอกว่าเหตุผลก็เปิดทางให้สอบสวนอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นห่วงสวัสดิภาพคุณพิชิตจริงๆเพราะนี่คือคีย์จริงๆคีย์สำคัญจริง
0: ๆจริงๆนะ
1: คุณพิชิตรีบออกมา
0: หาแสงสว่างเถอะ
1: เพราะว่าถ้าคุณพิชิตเงียบๆเนี่ยผมเป็นห่วง
0: กลัวจะเป็นหวัดเหรอ
1: กลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิชิต
0: กลัวเป็นหวัดไม่สบาย
1: หมดเวลาแล้วครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

นี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทท้ายซอยสุขุมวิทซอย4ตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์และออกมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเพราะเกรงว่าในช่วงสายหรือช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากกว่านี้หรืออาจจะมีฝนตกโดยที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่425จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้570คนโดยหน่วยเลือกตั้งที่35ถึง39แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก่อนเวลาเปิดหีบ8นาฬิกาโดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจดูรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้คำแนะนำต่างๆเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนรับมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบและเข้าคูหาลงคะแนนจากนั้นนำบัตรลงคะแนนมาหย่อนลงหีบซึ่งใช้เวลาไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำพัดลมหลายตัวมาติดตั้งเพื่อระบายอากาศเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศช่วงเช้าเริ่ม

0: ร้อนชัชชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่26โรงเรียนแจ่มจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านและโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อโดยนายชัชชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240ซึ่งนายชัชชาติมาเป็นคนที่2ของหน่วยนายชัชชาติได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอเวลาก่อนเปิดหีบว่าหลังจากแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่โดยหลับตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าตื่นประมาณตี4และตี5ออกมาวิ่งออกกำลังกายวันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้านี้จะยังไม่มีฝนจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆขอให้ถึง 80% เลยยิ่งดีจะได้ให้พลังกับทีมผู้ว่าชุดใหม่และสกหลังจากนี้จะพาสันดีไปเลือกตั้งต่อสำหรับการติดตามผลคะแนนปีที่แล้วเรามีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ปีนี้ไม่มีจะเน้นดูผลจากโทรทัศน์เป็นหลักส่วนช่วงเย็นนัดทีมงานจะไปที่สเตเดียมวันรอลุ้นผลในช่วงบ่ายชีวิตยังก้าวเดินต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็จะไม่มีสบายขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ต้องทำอย่างเต็มที่ตลอดงานจะหนักตลอดอย่างที่บอกว่าชนะหรือแพ้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตยังไงก็ต้องก้าวเดินต่อไปสับสนหน้าคูหาไม่พบชื่อณัฐพงษ์ในบัญชีหน่วย15ก่อนตรวจพบย้ายไปหน่วย8ด้านเทงณัฐพงษ์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งย้ำทุกคะแนนกำหนดอนาคตกรุงเทพ4ปีบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดจึงไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งกระทั่งเวลาต่อมา 7:30 นนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองพบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรตรวจสอบกับสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวในณัฐพงษ์ได้มีการย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพท่านนี้นายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิให้ข้อมูลว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่แต่ยังคงอยู่ในแขวงและเขตเดียวกันจึงไม่คิดว่าจะถูกย้ายหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยที่15ไปเป็นหน่วยที่8จากนั้นเวลา 8:10 นายณัฐพงษ์ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่8ได้ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่มีมูลค่าปีละกว่า100,000 ล้านบาทและจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอีก4ปีข้างหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปภ.ตรวจพบผู้สวมสิทธิ์สอบราชการจับพิรุธตรวจอัตลักษณ์หลังใบหน้าไม่ตรงกับบัตรประชาชนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าระหว่างการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ.2569ซึ่งเป็น1ใน4ของสนามสอบได้รายงานตรวจพบความผิด

0: กติของผู้เข้าสอบรายหนึ่งเนื่องจากข้อมูลในใบสมัครระบุว่าผู้สมัครสอบมีอายุ28ปีแต่บุคคลที่มาแสดงตนเข้าสอบมีใบหน้าไม่ตรงกับภาพถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนและใบสมัครสอบจึงสอบถามข้อเท็จจริงโดยบุคคลดังกล่าวอ้างว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งและได้ฉีดคีโมรักษามาจึงทำให้หน้าตาเปลี่ยนอย่างไรก็ตามไม่ปักใจเชื่อคำกล่าวอ้างจึงนำตัวไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยตรวจลายนิ้วมือจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรผลปรากฏว่าไม่ตรงกับข้อมูลของผู้สมัครสอบและทราบว่าบุคคลดังกล่าวอายุ57ปีและไม่ใช่ผู้สมัครสอบตัวจริงซึ่งระบุว่าอายุ28ปีและเป็นบุคคลอื่นที่มาแสดงตนเข้าสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสนามสอบได้นำตัวผู้สวมสิทธิ์เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจนครบาลสามเสนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหาได้แก่แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและพนักงานจะได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีต่อศาลตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เร็จร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: เก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้เราเจอกันเช้าวันอาทิตย์นะครับที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับอาจารย์มอสตรีมินนะครับดร.ตรีมินเกษมวิรัติพงศ์นะครับแล้วก็ผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์มอสครับ
2: สวัสดีคุณบอลครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับผม
1: ครับอาจารย์มอสได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไหมฮะวันนี้มีทะเบียนอยู่ในกทม.ไหมครับ
2: ไม่อยากจะบอกเลยครับว่าทะเบียนต่างจังหวัด
1: ต่างจังหวัดในที่นี้คือที่ไหน
2: นครราชสีมา
1: โอ้อยู่ลกไกลเลย
2: ไกลเลยครับไกลเลยครับ
1: ต
2: ่างจังหวัดแบบดั้งเดิมคร
1: ับโอ้นึกว่าย้ายมาทะเบียนบ้านมาอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่แบบบริเวณใกล้ๆแถวนี
2: ้ทั้งเป็นคนต่างจังหวัด 100% ครับเพราะว่า
1: ครับ
2: คุณพ่อแม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ซื้อบ้านที่นั่นแล้วก็เลยอยู่ที่นั่นยาวเลยครับ
1: โอ้โอเคแต่ว่าวันนี้อ
2: ยู่ในกทม.ครับเป็นประชากรแฝด
1: โอ้แต่ก็ต้องลุ้นถูกป่ะเพราะว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่
2: ก็เอาตรงๆผมลุ้นนะอันนี้ผมติดตามด้วย
1: ครับ
2: พูดเลยผมรู้สึกว่าผมเอาใจช่วยคนกทม.นะครับให้ได้ผู้ที่สามารถที่จะทำให้กทม.กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆให้ได้
1: ใช่
2: เพราะว่าอย่างผมไปเวียดนามผมจะพูดกับเพื่อนเยอะมากเลยบอกเฮ้ยเรื่องผู้ว่าคือเรื่องคนที่มันเขาแบบคนที่เขาแบบอยากปลูกต้นไม้สิเธออะไรเงี้ยไปเวียดนามไปโฮจิมินห์ผมมีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศหลายๆ

0: สิ่งที่ผมประทับใจที่โฮจิมินห์ที่เวียดนามคือการที่เขาปลูกต้นไม้เยอะมากแล้วผมก็ไปถามคุณฟาร์มเจอคุณบอล
1: ครับ
0: เขาเหมือนกับนายกของเขาอะครับอยากจะปลูกต้นไม้ให้ได้เป็นล้านล้านต้น
1: ครบ
0: ปลูกต้นไม้เป็นล้านล้านต้นในโฮจิมินห
1: ์ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ผมโอ้โหแบบมันต้นไม้ใหญ่มากครับที่โฮจิมินห์แล้วก็เป็นเมืองที่อากาศเย็นคือแดดก็ร้อนนะแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีความเย็นแฝงอยู่ไม่ได้ร้อนแบบละอุเหมือนบ้านเราขนาดนี้
1: อ๋อเพราะมันมีเรื่องของต้นไม้ความชื้นต่างๆ
0: ความชื้นจากใบไม้ต่างๆออกมาได้ครับแล้วมันก็ทำให้มลพิษของบ้านเขาน้อยลงครับเราจะผมมอเตอร์ไซค์เขาเยอะมากนะครับเป
1: ็
0: นล้านคันนะคุณบอลแต่ว่าในแง่ของตัวเลขที่เข้ามลภาวะของเขาไม่ได้เยอะเท่าบ้านเราคุณเรียน25เนี่ยเราติดท็อปโลกตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหเวลาเกิดช่วงฤดูเขาเรียกฤดูฝุ่น PM เนี่ยนะฮะอย่างจังหวัดภาคเหนือของเราเนี่ยก็ติดตลอดเวลาท็อป5ทุกวันที่ก็
0: ดูแลแอปพลิเคชันจะไม่บุญที่ผมดูผมพลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: ฮะ
0: ผมไม่ค่อยได้เห็นโฮจิมินห์เข้ามาอยู่ในชาร์ตเท่าไหร่นะครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้เราก็คงจะมีผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยนะฮะที่ได้รายงานบรรยากาศกันเข้ามาเป็นระยะนะครับอาจารย์มอสสำหรับช่วงเวลาที่เราได้จัดรายการกันไปซึ่งวันนี้เราเปิดหัวข้อไว้ว่าโกงข้อสอบภัยเงียบประเทศไทยต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่ใหญ่นะรอบสัปดาห์เอาจริงๆเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีมาตลอดเวลาต้องใช้คำแบบนั้นนะอาจารย์มอสแต่ว่ารอบนี้พอมันเปิดแผลออกมาเนี่ยมันตกใจตรงที่ว่าการสอบท้องถิ่นในรอบนี้มีเงินที่เขาเรียกว่าเงินสะพัดจากการต้องจ่ายเนี่ยถึง 4,500 ล้านบาท
0: การ
1: ตกใจกับการจ่ายโกงข้อสอบโอ้แล้วเงินขนาดนี้อาจารย์มด
0: แล้วจำนวนคนที่ยอมจ่ายคือ 6,000 คน
1: นั่นน่ะสิฮะ คืออัตราตอนนี้ก็คือเปิดบรรจุเข้ามาอัตราใหม่เนี่ย 6,600 กว่าอัตรา
0: คร
1: ับ โอ้โหแล้วเรา
0: จ่ายกันเดี๋ยวนะต้องจ่ายกันก็จะจ่ายหลายพันนะครับหลายพันคน
1: คือที่พออาจารย์มอสบอกว่าจ่ายหลายพันนิดบอกว่าโอ้อาจารย์มอสไม่ใช่ละคือถ้าเกิดจำนวนคนเนี่ยใช่ใช่ป่ะแต่ตัวเลขอ่ะ
0: ตัวเลขเป็น
1: แสนเลยอ่ะ
0: ต่ำคือแสนห้าหรือสามแสน
1: สามแสนห้า
0: ไปจนถึงเจ็ดแสนแปดแสนครับ
1: นั่นสิฮะ
0: โอ้โหคุณบอลมันแย่มากคือเมื่อก่อนเราคิดว่าการโกงข้อสอบเนี่ยมันเป็นแค่การแบบโกงคือบอกข้อสอบกันนะ
1: บ
0: อกข้อสอบกันแล้วก็มีการทุจริตแต่ไม่คิดว่าทุจริตขนาดที่แบบแก้ต้นทางแล้วก็ทำให้ผลการสอบมันเปลี่ยนอ่ะ
1: ใช่อันนี้เป็นอะไรที่มันเราไม่คิดเลยว่ามันจะสามารถขนาดนี้คืออย่างที่อาจารย์มอสบอกเนาะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีลักษณะแบบฟิลข้อสอบรั่วมีให้ข้อสอบไปให้คำตอบไปอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปตัวผู้เข้าสอบก็ไปใช้ความสามารถในห้องสอบในการทุจริตเอาเองหรืออาจจะเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่เราก็พยายามพัฒนาเพื่อจะหาทางอุดรอยรั่วตรงนั้นไปแต่อันเนี้ยคุณก็ทำไปปกติเหมือนเข้าสอบปกติเลยสุดท้ายพอส่งข้อสอบส่งกระดาษคำตอบอะไรเสร็จออกมาเดี๋ยวกระบวนการหลังบ้านหลังจากนั้นน่ะเขาจะจัดการคะแนนของคุณให้
0: คืออันเนี้ยมันซับซ้อนไปอีกคุณว่ามันโหมันคือการใช้ความฉลาดในทางที่ผิดอ่ะ
1: มากครับ
0: การใช้ความฉลาดในทางที่ผิดแล้วมันไม่มีศีลธรรมเอาซะเลยอะครับ
1: โอ้
0: เนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงความคิดความอ่านของคนในสังคมที่เยอะมากนะครับรวมถึงเรื่องของการที่เรามาเป็นการที่เรามาเป็นข้าราชการไทยเนี่ยการที่คนจะมาเป็นข้าราชการมันมีตัวบ่งชี้เยอะมากว่าทิศทางจะไปทิศทางไหนซึ่งแน่ๆแหละมันไม่ดีเลย
1: นั่นสิฮะ
0: เราค่อยๆไปทีละประเด็นก็ได้คุณบอลว่าตอนนี้คนคิดอะไรกันอยู่
1: ได้ครับอาจารย์มอสเพราะว่าบอลคือบอลก็ได้ข้อมูลมาจากคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในระดับชาติมาว่าลักษณะ

0: ของการเข้าไปสอบเนี่ยในบางตำแหน่งนะฮะอย่างเช่นขออนุญาตที่ต้องบอกว่าอย่างคนขับรถเก็บขยะนะครับในบางพื้นที่หรือไม่แน่ใจว่าเป็นรอบนี้หรือรอบไหนแม้กระทั่งในตำแหน่งลักษณะอย่างเงี้ยก็ยังต้องจ่ายเงินนะฮะเพื่อที่จะได้เข้าไปในตำแหน่งนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาก็จะมีเด็กรถใช่ไหมฮะที่เขาติดไปกับคนรถขยะแต่ละคันเนี่ย
1: คร
0: ับเขาก็จะเหมือนกับไปเขาเรียกว่าอะไรไปอีกรอบหนึ่งอ่ะไปเปิดโควต้าเพื่อที่จะให้เด็กก็ต้องทุจริตเข้ามาเป็นเด็กรถด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วขยะหลังจากนั้นก็จะมีการนำไปขายเองซึ่งขยะเนี่ยมันมีมูลค่าถูกไหมฮะในบางประเภท
1: ครับ
0: เท่ากับว่ายอมที่จะจ่ายเข้ามาในตำแหน่งบางตำแหน่งที่พอเราดูแบบผิวเผินมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบไม่คุ้มค่าเลยแต่ที่ไหนได้พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีการทุจริตทอดที่2ทอดที่3แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยขอให้ได้เข้าไปก่อนเพื่อที่อาจจะไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปหรือบางรายเนี่ยเข้ามาในลักษณะที่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นแต่เขาก็ว่ากันว่าก็อาจจะเข้าไปเป็นข้าราชการที่เป็นส่วนกลางในอนาคตได้ถึงได้ยอมจ่ายกันเริ่มต้นที่300,000กว่าจนถึง700,000-800,000อย่างเงี้ย
1: นั่นหมายความว่าทุกคนที่ยอมจ่ายเนี่ยมีภาพในหัวแล้วแหละว่าฉันเข้ามาฉันถอนทุนคืนได้หรือเปล่าน
0: ั่นสิครับ
1: อันนี้ก็แปลว่าอย่างนั้นเนาะแปลว่าการลงทุนครั้งนี้มันคุ้มค่ากับการลงทุน
0: โอ้โหคือเราไม่อยากจะใช้คำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองเราลองมองเป็นคนที่ยอมจ่ายเงิน350,000เพื่อที่จะไปรับตำแหน่งข้าราชการ
1: เงินเดือน
0: เงินเดือนสตาร์ทตีสัก15,000สมมุติใช่ไหมฮะ
1: ครับใช่
0: เราจะต้องทำงานขนาดไหนฮะกว่าที่เราจะเก็บเงินเพื่อจะถอนทุน350,000นั้นได้เพราะว่า15,000มันไม่ใช่ว่าเราทำงานเสร็จปั๊บเราก็เอา15,000เก็บเข้ากระเป๋าเลยมันไม่ใช่เพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถ้าเราคิดถึงคนปกติทั่วๆไปที่จะต้องใช้ชีวิตหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือน
1: ก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็มันโอกาสที่จะได้เงินคือถ้าเอาเฉพาะเงินเดือนนะครับแล้วก็เก็บหอมรอมริบเพื่อจะคืนเอาเหมือนกับให้ได้เราได้รีเทิร์นกลับมาก็ไม่ได้ง่ายเลยล่ะ
0: นั่นน่ะสิก็แปลว่าอย่างที่อาจารย์มอสเราก็ย้อนกลับไปว่าทัศนคติเริ่มต้นหรือว่าเป้าหมายในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าแล้วเราจ่ายไปขนาดนี้มันจะกลับมาเท่าไหร่เมื่อไหร่มันจะมีแบบจุดคืนทุนตอนไหนอะไรเงี้ย
1: เป็นไปได้ไหมครับที่ไม่ได้หวังการคืนทุน
0: แล้วคิดว่า
1: ก็อยากมารับงานราชการครับเพราะงานราชการเป็นงานที
0: ่ทรงเกียรติ
1: เป็นสีอ่ะเป็นเกียรติเป็นวงตระกูลนะครับแล้วก็อาจจะมีผลพลอยได้คือความมั่นคงในชีวิตเหมือนซื้อความม
0: ั่
1: นคง
0: การ
1: มีสวัสดิการที่ดีงานอยู่ใกล้บ้านได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่เหมือนเป็นการซื้อที่ทำงานของตัวเองครับ
0: ก็
1: เป็นไปได้ไหมที่ไม่อยากได้ทุนคืน
0: อย่างนั้นเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ไหมอาจารย์มอส กลุ่มแรกคือ มาเพื่อจะใดๆก็ตามแต่ถอนทุนหรืออะไรก็ไม่รู้แหละโดยทำนองนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้คิดถึงเรื่องการถอนทุนหรือเรื่องเงินแต่ก็ทุจริตเพื่อที่จะได้มาซึ่ง
1: ได้ตำแหน่งที่อยากได้
0: ใช่ตำแหน่งงาน
1: ได้ตำแหน่งอยากได้ได้งานที่อยากทำ
0: เอาเป็นแบบนี้ก็ได้
1: ได้ผมจะบอกว่าผมรู้สึกว่าตอนแรกสิ่งนี้การต้องเริ่มต้นจากอาชีพข้าราชการก่อนเลยนะ
0: ครับ
1: ว่า mindset ของคนที่รับเกี่ยวกับอาชีพข้าราชการคืออะไร
0: คร
1: ับวันนี้คนที่มาทำงานราชการเนี่ยคุณคิดว่างานราชการเนี่ยมันมีภาพอะไรในหัวเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าต่อไปที่อยากเป็นข้าราชการเนี่ยภาพในหัวของคุณคืออะไรครับ
0: เท่าที่ส่วนใหญ่ได้ยินมาคือความมั่นคงนะฮะ
1: ความมั่นคงนะ
0: ครับ
1: อะไรครับ
0: ความมั่นคงสวัสดิการ
1: สวัสดิการ
0: อ
1: ะไรอีก
0: เกียรติและศักดิ์ศรีครับ
1: และศักดิ์ศรีเน
0: าะ3อย่างเท่าที่เป็นใหญ่ๆเพราะว่าอันนี้ก็มีเหมือนกับคนใกล้ตัว
1: ครับ
0: ที่ใ

0: ครับ
1: 3-4อย่างที่พูดถึงเนี่ย
0: ครับ
1: มันใช่หัวใจสำคัญของการเป็นข้าราชการไหมครับ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: หัวใจสำคัญของการเป็นข้าราชการคืออะไรคือการที่คุณมาทำงานรับใช
0: ้
1: ประเทศและประชาชนเนาะ
0: มันบ่งบอกในชื่อของงานนี้ไปเรียบร้อยจากชื่อของอาชีพนี้แล้วครับข้าราชการ
1: วันนี้คนที่อยากเป็นข้าราชการเนี่ยคือวงการข้าราชการมันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนกลายเป็นว่าข้าราชการคือที่สำหรับคนที่อยากได้งานสบายที่สำหรับที่จะมีเกียรติที่สำหรับที่ถ้าคุณเติบโตไปคุณจะโกงกินคือมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วจนกระทั่งทุกคนอยากจะมาอยู่ในวงการราชการเพียงเพราะว่าต้องการอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่งานหลักของมันนะแล้วแถมยังเป็นที่ที่คนสามารถที่จะทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายด้วย
0: ครับครับครับ
1: เพราะมันเลยกลายเป็นมันไม่ได้เป็นแค่วันนี้ของวันนี้เป็นมานานมากนะคุณบอส
0: มันเป็นมานานเป็นมานานครับ
1: แล้วบ้านเราก็ไม่สามารถจัดการคอร์รัปชันได้อย่างเด็ดขาดสักทีนึงนะคร
0: ับ ใช่คือแล้วรอบเนี้ยคืออาจารย์มอสมันก็ต้องขออนุญาตว่ามีกระแสที่โยงไปถึงเรื่องของโควต้าจากการเมืองเขาว่ากันแบบนั้นจากคลิปเสียงเขาว่าแบบนั้น
1: ก็ว่ากันมาตั้งแต่แต่ถ้ามันไม่มีคนอนุมัติ
0: ใช่
1: ถ้ามันไม่มีคนมีอำนาจที่จะดูแลหมายถึงดูแลความปลอดภัยของเส้นทางนี้ได้อะ
0: นั่นสิ
1: อ๋อมันอาจถูกว่ามันจะกล้าไหมอ่ะมันต้องมีมันจะต้องมีกระบวนการแหละผมไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงจุดที่เป็น
0: ขนาดระดับไหนใช่
1: แต่ถามว่าวันนี้มันก็บ่งบอกแล้วว่าประเทศเรามันไม่โอเคนะไม่โอเคเลย
0: ความเสียหายขนาดนี้จำนวนผู้ทุจริตขนาดนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แว็บแรกที่เราจะนึกถึงซึ่งมันไม่ได้แค่เฉพาะเราไปโฟกัสคนที่เข้าไปแล้วทุจริตแต่หมายถึงเราต้องคิดแล้วแบบโอ้โหมันต้องแบ็กอัพระดับไหนเนี่ย
1: ทำกระบวนการมันขนาดไหนผมว
0: ่
1: ามันจะสาวไปถึงได้ผมว่ามันจะดีมากเลยนะครับ แล้วก็มีคำผิดอันนั้นต้องเอาไว้แบบต้องคงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าข้าราชการคือที่ของคนที่โปร่งใสเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเจออะไรแบบนี้แล้วเราจะสามารถไว้ใจใครได้ในประเทศเราอ่ะงบประมาณที่เราแบ่งไปแต่ละภูมิภาคแต่ละที่แต่ละที่อ่ะมันจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าประเทศเราต้องเจออะไรแบบนี้หรออ
0: ๋อนี่ถึงเป็นต้นต่อของปัญหาที่ทำใหประเทศของเราไม่ได้พัฒนาไปอย่างที่ควรจะเป็นคือเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้พัฒนาเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้และเร็วกว่านี้แล้วก็ไม่สะดุดไปสะดุดมาอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเราอย่างนี้อาจารย์มอสเมื่อกี้เราบอกว่าตัวคนทุจริตเราแบ่งเป็น2 กลุ่ม
1: 2 กลุ่ม
0: ทีนี้จริงๆมันมีอีกกลุ่มนึงที่เราก็ต้องโฟกัสก็คือกลุ่มแบ็กอัพ
1: Oh, okay.
0: เพราะว่าเขาก็จะต้องหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างถูกไหมฮะไม่งั้นก็คงจะไม่มาแบ็กอัพใครเพื่อที่จะได้คนของตัวเองไป
1: สมมติว่ากลุ่มแบ็กอัพเนี่ยเขาอยากให้ได้คนคนนี้มาอยู่ตรงบริเวณท้องถิ่นของเขาหรืออะไรก็ตามแล้วมันก็ต้องมีการประสานงานกัน
0: ครับ
1: เพื่ออะไรล่ะแต่ถ้าประสานงานเพื่อประชาชนเพื่อให้ท้องถิ่นดีขึ้นก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าประสานงานกันเพื่อที่จะคอร์รัปชันให้มันมากกว่าเดิมช่วยเหลือกันในการที่จะอนุมัติโครงการต่างๆแล้วก็กินหัวคิวกันหรือทำอะไรต่างๆเอางบประมาณมาใช้ในทางมิชอบหรือไม่ทำประโยชน์แต่ว่าต้องจ่ายงบประมาณอันนี้มันต้องถูกการตรวจสอบผมรู้สึกว่าคนที่มีอำนาจมากๆอะครับคุณเดี๋ยวคงต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องที่แบบปัญหาเรื่องนึงแต่มันเป็นปัญหาใหญ่เลยล่ะเพราะว่าเนี่ยถ้ามองไปทุกๆโอ้คุณบอลทั่วประเทศอ่ะ
0: ครับ
1: ทั่วประเทศอ่ะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: คือ
1: ฮะกลุ่มมีครับว่าไงครับ
0: กลุ่มที่มีอำนาจเนี่ยอาจารย์มอสคือถ้าเกิดอาจารย์มอสตั้งข้อสังเกตว่าเขาอยากได้คนของตัวเองไปเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาได้ประสานงานได้จัดการกันอย่างเขาเรียกว่าเรียบร้อยตรงจุดคุยกันได้อันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะดูมีเจตนาที่ดีแต่ถ้าเกิดเรามองในสเกลอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องแบบแค่คน2 คนป่ะคนที่รู้จักกันแต่เนี่ยคนหลายพันคนที่ทุจริตเข้าไปแน่นอนว่าไม่มีใครรู้จักใครอ่ะก มันมีแค่เหมือนกับตัวกลางมาติดต่อว่าอยากได้ตำแหน่งไหมอยาก

0: สอบได้ไหมถ้าเราคิดแบบง่ายๆอ่ะถูกไหมฮะมันไม่มีทางที่คนเหล่านั้นที่เข้ามาสอบจะรู้จักกับระดับเขาเรียกว่าอะไรแบ็กอัพใหญ่แน่ๆอยู่แล้วอ่ะเขาก็คงได้แค่ข้อเสนอว่าเออเดี๋ยวจะสอบได้แล้วก็จ่ายเท่านั้นเท่านี้มาพอมันเป็นแบบนี้มันสะท้อนค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าการที่จะหาคนเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มคนที่เป็นคนคุยกันได้ติดต่อประสานงานกันได้มันไม่ใช่มันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นแนวทางนั้นเลย
1: ไม่ใช่นะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่เพื่อการพึ่งพาอาศัยกันในการร่วมมือในการทำงานนะ
0: ใช่ดูไม่ใช่แนวโน้มนั้นเพราะว่าเราไม่รู้จักกัน
1: ใช่อ่ะคือเจตนามันสอนแล้วคือคนเราตั้งใจทุจริตตั้งแต่แรกไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามคุณบอล
0: ครับ
1: ที่ผลต่อมามันไม่มันเป็นไปได้น้อยมากที่มันจะไปสอนเจตนาคือพอเริ่มต้นอยากทุจริตแล้วอะผลลัพธ์มันน่าจะไม่ใช่ผลลัพธ์เชิงบวกเสมอ
0: ครับ
1: วันนึงออกมาอย่างสมมติอย่างถ้าดีสุดเลยไปผมขออนุญาตซื้อตำแหน่งตรงนี้เพราะผมอยากจะกลับไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านอันนี้อาจจะเป็นอัดเจตนาดีมากความตั้งใจดีมากแต่ใช้วิธีการผิด
0: วิธีการก็ผิดใช่
1: การผิดเพราะจริงๆแล้วคนไทยเราต้องปลูกฝังค่านิยมกันใหม่เลยครับว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องไม่มีแล้วในสังคมที่จะทำเองได้ความสิทธิพิเศษหรือได้อะไรบางอย่างมาโดยวิธีการที่ผิดเราไม่ได้ปลูกฝังเรื่องพวกนี้กันมานานมากนะในสังคมแล้วเราก็ไปสนใจแค่ผลลัพธ์ของเขาว่าที่เขาทำได้แล้วไปชื่นเขาแต่ว่าไม่ได้รู้แล้วว่าเส้นทางเขามันถูกหรือมันผิดอันนี้สังคมเราต้องปลูกฝังกันใหม่อ่ะ
0: มันเป็นมันมีแนวคิดนั้นจริงๆใช่อาจารย์มอที่อาจารย์มอฉายภาพออกมาว่าเราหลังๆเนี่ยเราเริ่มไปโฟกัสที่ว่าเขาทำได้ไม่ได้แต่ว่าเราลืมมองไปว่าที่มาของก่อนที่เขาจะเข้ามาเขาทำยังไงมา
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันไม่ใช่แค่สอบข้าราชการแต่มันหมายถึงระดับชาติต่างๆนานาที่มันมีข่าวเรื่องของการทุจริตการได้มาซึ่งตำแหน่งทั้งหมดที่มันสะท้อนกันใหม่เหมือนหมดเลย
1: ตามไปถึงเรื่องของการเป็นเทรดเดอร์ที่โกงเขาออเรกซ์ต่างๆหรือการรวยทางลัด
0: ครับ
1: อะไรตามที่มันเป็นการหลอกลวงแล้วก็ทำให้คนมีรายได้มีเงินคือเหมือนสังคมไทยแบบมีเงินเขาเรียกน้องมีทองเขาเรียกพี่นึกออกไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นค่านิยมที่ทำให้คนสนใจแค่เปลือกนอกหรือปลายทางของเขาโดยลืมไอ้เส้นทางที่มาเพราะเส้นทางไม่ถูกเราควรจะไปโฟกัสสอนลูกสอนหลานให้ชื่นชมคนที่เขาสุจริตเติบโตแล้วคนแพ้ก็จะชอบเถียงว่าสุจริตแต่ไม่มีกินเลือกเอาจะเอาอะไรว่าถ้าสังคมยังหล่อหลอมกันแบบนี้ครับเราก็จะเจอเรื่องแบบนี้แล้วคุณบอล
0: นั่นสิเพราะฉะนั้นโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้นตอของเรื่องเนี่ยมันคือสิ่งที่หลายๆคนเคยมองข้ามไปตั้งแต่เอาจริงๆสมัยเรียนหนังสือนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะนึกแค่ว่าโอ๊ยทุจริตในการสอบเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มอสมันเป็นเหมือนบ่อเกิดมันคล้ายๆกับเรื่องของยาเสพติดที่แบบลองบางครั้งแค่เริ่มจากบุหรี่แต่สุดท้ายมันกลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นหรือเปิดประตูเข้าไปสู่โลกของยาเสพติดได้ในหลายๆคน
1: มันเป็นเนี่ยวันเนี้ยมันใหญ่มากเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะการโกงข้อสอบข้าราชการต่างๆนะการโกงเพื่อให้ได้การเป็นข้าราชการมันมีมานาน
0: มาก
1: วิธีการแต่มันก็อาจจะแค่เส้นสายขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจช่วยเติมชื่อนู่นนี่นั่นแต่นี่มันโกงถึงขนาดขั้นที่ไปทำลายระบบการสอบเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หนักหนามากหนักหนามาก
0: ครับ
1: ซึ่งผมนั่นแหละพูดแล้วก็เศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะในเศร้าใจกับเพื่อนร่วมชาติว่าอะไรทำให้กล้าทำสิ่งนี้และอะไรทำให้ยอมจ่ายด้วยแล้วทำไมถึงไม่เชื่อความสามารถตัวเองแล้วเหรออ ันนี้มันบ่งบอกไปถึงความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคุณบอล
0: ใช่
1: เราจะสอบคนอย่างเราจะสอบได้ไหมอ่านหนังสือได้ไหมแล้วการภาคเพียรอ่ะสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญของมนุษย์ในสังคมความภาคเพียรความเรียนมันเพียรมันจะมีคุณค่าอะไรอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรากลับมาแล้วมาอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในออนไลน์กันบ้างนะฮะเพราะว่ามีหลายคนก็แสดงความเห็นกันมาน่าสนใจด้วยจริงๆแล้วเดี๋ยวมันสะท้อนไปถึงสิ่งที่คุณน่ะกำลังเอาเปรียบคนที่เขาตั้งใจที่จะทำอย่างดีและเต็มความสามารถด้วย

0: เดี๋ยวกลับมาครับอาจารย์มอส
1: ครับ
0: ครับสักครู่ครับ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: กลับมานะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้กงก็สอบภัยเงียบประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมฟังแสดงความเห็นกันเข้ามาเยอะมากนะฮะคำถามคือเริ่มต้นของการไม่สุจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าไม่ดีแน่ๆฮะ
4: ไม่ดีแน่ครับ
3: แม้ว่าเจตนามันจะดูฟังดูดีจะได้ใดก็ตามจะมีเหตุผลมาอ้างหรืออะไรก็ไม่รู้แต่วิธีการที่ผิดก็คือผิดแล้วฮะ
4: ใช่ครับผมได้ยินเราถูกสอนมาในยุคที่ผมยังเป็นเด็กว่ามันมีบทเรียนบทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
3: ครับ
4: เนี่ยอันนี้ก็เป็นสุภาษิตไทยที่ดีมากอันนึง
3: มันใช้ได้ตลอดกาล
4: ไปได้ตลอดกาลแล้วเราก็ยังถูกสอนแล้วก็จำมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคุณครูท่านหนึ่งสอนไว้แล้วผมจำได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในการที่ครูก็สอนมาเล่าเรื่องราวให้ฟังก
3: ็
4: เราจำได้แล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยไม่ชอบการทุจริตชอบสิ่งที่มันซิกแซกหรือแบบสิ่งที่มันไม่ตรงไปตรงมาแล้วพอผมเห็นกระบวนการพวกนี้มันยิ่งทำให้แบบรู้สึกว่าทำไมคนหนึ่งลงว่าการที่จะจัดการทำไมอะไรทำให้สังคมไทยกลายเป็นแบบนี
3: ้มันมีมานานมากนะ
4: ใช่ไปแรง
3: คือเราได้ยินมาตั้งแต่เราเกิดอะไม่ว่าจะเป็นเอาแค่ในโรงเรียนของเราที่เราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นในระบบต่างๆการเลื่อนขั้นแต่ละชั้นของการศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆ
4: ถ้ามันจะบอกว่าเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ไหมคุณบอล
3: มีความเป็นไปได้ครับอาจารย์มอยคิดว่าในทางจิตวิทยาสมมติว่าเด็กรู้ว่าตัวเองเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมีนู่นนั่นนี่เพื่อไปให้กับโรงเรียนอันเนี้ยสมมติว่าน้องเขารู้เนี่ยคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงครับอาจารย์มอยเขาจะคิดยังไงกับสิ่งนี้ฮะ
4: ก่อนที่น้องจะรู้ว่าพ่อแม่จ่ายตังค์เนาะคนที่รับตังค์อนุญาตให้ผู้ปกครองทำอย่างนั้นได้อย่างไร
3: นี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในความคิดของคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเลยด้วยซ้ำ
4: คนที่มีอำนาจในบ้านเรานั่นแหละครับที่เป็นคนเริ่มต้นอนุญาตให้ทำสิ่งเหล่านี้ได
3: ้
4: เราบอกว่าถ้าวันนี้มีอำนาจไม่อนุญาตให้ทำแล้วไม่ในพวกไม่ในทุกจุดในประเทศเลยนะคร
3: ับ
4: ไม่อนุญาตให้ทำและจริงจังกับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะไม่เกิดคุณบอล
3: ใช่ครับ
4: เมื่อมันมีคนอนุญาตให้ทำแล้วมันก็ทำต่อกันมาเป็นคือเมื่อผมเป็นผู้มีหน้าสูงสุดสมมติผมทำใช่ไหมครับผมก็ป่าลูกน้องทำบ้างเขาก็อัดนายยังทำเราทำบ้างดิน
3: ั่นสิ
4: มันก็ว่าใครไม่ได้ถ้าเราทำก่อนคุณบอล
3: ครับ
4: ว่าใครไม่ได้เพราะเราก็ทำเพราะนั้นมันเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมของผู้มีอำนาจด้วยแหละ
3: คือถ้าเกิดคน

0: นึงทำคนนึงเบรกมันจะหยุดตั้งแต่แรกถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องแล้วที่พอมันลุกลามไปในทุกๆจุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเองก็ดีเด็กมันก็เห็นพฤติกรรมแหละนะครับ
0: ครับ
1: เราอาจจะรู้สึกเฮ้ยเรามีความสุขเราเอนจอยกับชีวิตที่มันหรูหราเราได้เงินง่ายเนาะแต่ถามว่าสิ่งที่เรากำลังได้มาเรามีความสุขกับการทุจริตอะเอาจริงๆแล้วเรามีความสุขจริงๆไหมพี่บ
0: อ
1: ลเราหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่าเรากำลังมีความสุข
0: ครับ
1: เพราะเราก็ต้องระวังตลอดเวลาถูกไหม
0: ใช่
1: ระวังก็ต้องกลัวคนนู้นเขาจะพูดว่าเรากลัวคนนั้นจะเอาความลับไปเปิดเผยกลัวคนนั้นจะไปแฉกล
0: ั
1: วมันเยอะไปหมด
0: ก็นี่ไงถ้าเราเอาโฟกัสกลับมาที่รอบล่าสุดเพราะมีคนพูดลักษณะแบบนี้เยอะว่าเอาแล้วทำไมเรื่องนี้เพิ่งจะมาปูดทั้งที่ระบบการโกงข้อสอบอะไรพวกเนี้ยทุจริตการสอบเนี่ยมันมีมาตลอดเวลามันมีมานานมากอยู่แล้ว
1: การทุจริตสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สมัยก่อนเนาะมันอาจจะทุจริตแค่หาคนมาสอบช่วยแล้วก็โกงข้อสอบกันแล้วบอกส่งโพยอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะ
0: ใช่
1: แต่มันไม่ได้มีการโกงถึงแบบที่ทุกเปิดเผยในวันนี้คือการไปแก้ระบบ
0: ใช่
1: ซึ่งนั่นแปลว่าคนที่อยู่ในระบบอ่ะก็เชื่อถือไม่ได้แล้วไงตอนนี้
0: ใช่ครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะต้องถูกจับตามองและตรวจสอบว่าตรงจุดไหนที่ทำให้ระบบมันพิลั่นพิเลนไปได้ขนาดนี้
1: มันซ้ำไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันถึงจุดที่ทำกันอ่ะมันถึงตรงไหนเราสมมตินะครับ ม
0: ัน
1: ทำถึงแค่มีถูหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้เป็นคนแก้ให้แล้วก็ส่งไปคนอนุมัติก็อนุมัติไม่รู้เรื่องแหละ
0: ผม
1: ว่าอนุมัติก็จะรับผลตามที่
0: ถูกแก้มา
1: แต่ที่ประมวลส่งให้ก็เสร็จก็เป็นไปได
0: ้
1: แต
0: ่
1: ถ้ามันไปถึงตรงแบบอ่ะมาจากเรื่องบนเลยเนี่ยก็ต้องมาสาวกันให้เจอนะคุณบอล
0: มันจะไปถึงนั้นไหมฮะอาจารย์มอด
1: ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีข่าวออกมาครับคุณบอลว่าตัวการที่เป็นคุณขอพานเนี่ยที่เขากำลังตามหาตัวอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ยังจะปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับ
0: นั่นสิเห็นไหม
1: จะอ่านผู้ฟังถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เห็นไหมจุดจบของการทุจริตยังไงมันก็ไม่สวยงามหรอกถ้าวันนี้ทางตำรวจเจอคุณพอพาแล้วมันเกิดสืบทราบมาแล้วก็เกิดสอบสวนกันแล้วผิดจริงก็ต้องติดคุกถูกป่ะแต่ถ้าตอนนี้ถ้าโชคร้ายกว่านั้นคนมีอำนาจหรือผู้บงการไม่ต้องการให้สาวไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะคุณบอล
0: โอ้ก็คือมันก็สะท้อนเนี่ยชัดเจน
1: บทคุณขวัญรัตน์บอกบทลงโทษไม่อยู่จริงใช่ครับบทลงโทษอาจจะไม่อยู่จริงเพราะสาวไปไม่ถึงเนาะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยความทุกข์หรือความหวาดกลัวหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นตอนเนี้ยถ้าเรากำลังจะเห็นว่าเขาคนที่ทำผิดมันก็ต้องได้รับโทษ
0: ใช่
1: ยังไงก็ไม่โทษทางกฎหมายก็ต้องโทษทางสังคมนี่แหละ
0: คิดเอาแค่ตัวโทษของใจตัวเองเนี่ยคนที่จ่ายไปแล้วเนี่ยมีข่าวขนาดนี้ออกมาเนี่ยอ่ะเอาเราลองไปนั่งแทนใจคนที่ทุจริตเลยเขาจะรู้สึกแบบว่าเสียวขนาดไหนอ
1: ่
0: ะ
1: คนที่มีรายชื่อว่าจ่ายตอนนี้ก็คือเตรียมตัวออกราชการแน่นอน
0: นั่นสิฮะนั่นแหละ
1: ถูกแบนเพื่อช่วยชีวิต
0: ใช่แล้ว
1: ออกข่าวอย่างจริงจังแล้วก็ให้คนเป็นแผลเป็นกันไปเลยทั่วประเทศไปเลยว่าอย่าทำ
0: คนที่ได้ดิบได้ดีมาแล้วจากการโกงในรอบอื่นๆระบบแบบอื่นๆก็ตามเนี่ยแล้วโตในตำแหน่งสูงขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะรู้สึกได้ไหมว่าตัวเองเติบโตมาเป็นอะไร
1: คุณไม่มีศักดิ์ศรีเลยอ่ะจริงๆนะ
0: ครับ
1: อยู่แบบไม่รู้ว่าผมไม่รู้สึก
0: การได้มาจาก
1: การได้มาจากการโกงมันคุณไม่มีศักดิ์ศรีเลยอ่ะแล้วคุณจะไปเป็นข้าราชการตัวอย่างไปเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมแล้วก็บอกตัวเองบอกครอบครัวบอกลูกยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทำมันเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์นะครับคุณบอล
0: ครับ
1: ความซื่อสัตย์สุจริตใดๆแต่วันนี้สังคมเรากลายเป็นว่าเราชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราถึงเวลาต้องช่วยกันเนา
0: ะ
1: และในของข้าราชการที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศด้วยซ้ำไปอ่ะเป็นอาชีพที่คุณบอกว่ามันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่คุณกำลังย่ำยีมันด้วยวิธีที่สุจริตที่ทุจริตอ่ะ
0: ใช
1: ่คุณไม่ได้รักอาชีพนี้หรอกคุณดักตัวเอง
0: ครับ
1: คุณดักตัวเองคุณไม่ได้รักความเป็นข้าราชการอย่าใส่เลยพวกแบ
0: บครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสรุปสำหรับว่าเพราะอะไรรอบนี้มันถึงกลายเป็น

0: าใหญ่ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มีมาตลอดก็คงจะเป็น4มิติหลักๆครับคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาก็อย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือการแก้ระบบที่มันโมโหลานจากดำเป็นขาวอันที่2ก็คือสเกลของความทุจริตที่มีมูลค่าถึง 4,500 ล้านบาทอันต่อมาก็น่าจะเป็นหลักฐานดิจิทัลในยุคนี้นะฮะที่มันทำให้เรื่องนี้มันดิ้นไม่หลุด
1: ใช
0: ่แล้วก็ไปถึงมิติสุดท้ายก็คือพอมันมีหลักฐานขนาดนี้ปั๊บมันถูกโยงไปถึงระดับชาติได้เลย
1: สมัยก่อนมันมีคลิปเสียงเนาะสม
0: ั
1: ยมันมีคลิปเสียงสมัยก่อนไม่มีดิจิตอลฟุตพริ้น
0: ท์
1: นะครับระบบออนไลน์ต่างๆมันก็หลักฐานจะแบบเป็นแค่โพสแล้วก็ฉีดทิ้งแล้วก็จบแต่มันก็ต้องการรับเงินแล้วก็การยัดชื่อเข้าไปมันก็จะเป็นเรื่องภายในที่มันไม่ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไขข้อสอบอะไรแบบนี้
0: คร
1: ับ ครับสมัยนี้เนี่ยพยายามจะแก้ไขข้อสอบต้องการให้มันเนียนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยซึ่งนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ละขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราได้เจอเรื่องนี้นะแต่ผมอยากบอกราชการที่ออกเข้าตามต่อออกตามประตูแล้วก็สุจริตด้วยกันนะครับถ้าคุณมีอำนาจแล้วคุณสามารถทำอะไรได้ผมอยากให้คุณทำอย่าให้วงการราชการของคุณที่คุณรักแล้วรู้สึกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของพวกคุณถูกแปะเปื้อนด้วยคนไม่กี่จำนวนเลยนะครับคนที่กำลังเป็นราชการอยู่เขาจะได้เขาเรียกอะไรเขาจะได้ภูมิใจ
0: ใช่
1: ความเมตตาแล้วนี่คือสิ่งความคุณพวกคุณคือความคาดความหวังของประชาชนนะแล้วคุณมาทำกันแบบนี
0: ้
1: คุณก็เสียใจอะไรคุณบอล
0: โอ้โหมากมากพอเราไปเทียบสถิติของคนที่มีรายชื่อเข้าข่ายการทุจริตในรอบนี้กับตำแหน่งอัตราที่เปิดรับถ้าเกิดสมมติว่าทุกอย่างไม่โดนเปิดเผยและผ่านเข้าไปได้คิดดูสิฮะว่าการสอบรอบนี้เราจะได้คนทุจริตเข้าไปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหตกใจ
1: จริงๆแล้วงบประมาณแผ่นดินชาวบ้านตาดำๆที่รอความหวังจากพวกคุณที่เขารอความเจริญรอการดูแลจากพวกคุณเนี่ยคุณทำเขาลงคอได้ยังไงอ่ะเขาให้การให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีให้การชื่นชมคุณเนี่ยเขาให้แบบให้หัวให้ออนเนอร์มากๆอ่ะแต่คุณทำแบบนี้กับพวกเขาอ่ะคุณใจดำกันมากๆเลยแล้วก็เห็นแก่ตัวสุดๆนะครับ
0: ใช่ครับใช่อาจารย์มอส
1: นี่เป็นเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากเป็นราชการ
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์มอส
1: อันนี้ผมเล่าประวัติให้ฟังก็ได้ครับ
0: ได้
1: เรียนผมเรียนรัฐศาสตร์ผมก็จะเรียนเรื่องพวกนี้เยอะมาเกี่ยวกับ
0: ครับ
1: แล้วพูดนั่นแบบแล้วพอผมรู้สึกผมคงอยู่ไม่ได
0: ้
1: ผมอาจจะสั้นถ้าผมอยู่ตรงนั้นผมไม่ทะเลาะ
0: กับผมเข้าใจอุ้ยอันนี้เป็นคล้ายๆกับคนใกล้ชิดของผมที่คิดคล้ายๆอาจารย์มอสไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นเพราะมันไม่ดีหรือดียังไงแต่เพราะว่าทนเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได
1: ้ผมคิดว่าผมคงจะไปขัดแข้งขัดขาเขาแล้วก
0: ็
1: ขออายุสั้นครับผมยังอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาวจนถึงวันดีผมก็เลยไม่ได้ไปทำสิ่งนั้น
0: ครับอาจารย์มอสอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของการเลือกตั้งหน่อยเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวที่จะรายงานบรรยากาศกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราติดตามจากคุณกรกมลอสรเดชนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับเพราะว่าหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับออกไปใช้สิทธิ์นะครับเชิญครับคุณกรกมลครับ
2: MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
0: คุณกรกมลครับบรรยากาศของหัวหน้าพรรคประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เหรอฮะ
3: ค่ะต้องบอกค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งบริเวณโดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะก็เกิดความสับสนเล็กน้อยก่อนเปิดหีบเลือกตั้งนะ
0: คะ
3: เมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะได้ไปตรวจสอบเช็ครายชื่อนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาบุตรเชียงหัวหน้าพรรคประชาชนเลยนะคะกลับตรวจสอบไม่ครบนะคะเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่คุณเทงนะคะเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่นี่เป็นประจำนะคะโดยช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีนะคะนายสุชาติเรืองปัญญาบุตรค่ะซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์เนี่ยได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองนะคะแล้วก็พบว่าภายในบัญชีรายชื่อเนี่ยมีเพียงสมาชิกชื่อของสมาชิกของครอบครัวของพี่ชายเท่านั้นนะคะที่ครอบครัวตัวเองเนี่ยรายชื่อเนี่ยหายไปทั้งหมดนะคะ

0: ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยค่ะต้องประสานกับสำนักงานเขตนะคะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ารายชื่อหายไปไหนนะคะแต่ว่าเมื่อตรวจสอบแล้วนะคะกับพบว่ารายชื่อเนี่ยของครอบครัวของนายณัฐพงศ์เนี่ยถูกย้ายมายังหน่วยเลือกตั้งจากหน่วย15นะคะซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้สิทธิ์เป็นประจำนะคะย้ายมาเป็นหน่วยเลือกตั้งที่8นะคะซึ่งอยู่ในแขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันเช่นเดียวกันค่ะก็เลยผู้สื่อข่าวก็เลยพากันย้ายจากจุดที่15เนี่ยมาจุดที่8ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกันนะคะซึ่งเป็นในหมู่บ้านอิ่มอัมพร2นะคะก็เข้าไปตรวจสอบนะคะในรายชื่อก็พบว่านายณัฐพงศ์เนี่ยมีสิทธิ์อยู่ในหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นะคะในลำดับที่19นะคะก็ต่อมากระทั่งเวลาเปิดหีบหลังเปิดหีบแล้ว8นาฬิกานะประมาณ8นาฬิกา10นาทีนะคะนายณัฐพงศ์เนี่ยได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่8นะคะได้ตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ได้เข้าไปใช้สิทธิ์ในคูหาตามกำหนดนะคะภายหลังการใช้สิทธิ์ค่ะนายณัฐพงศ์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยจะใช้สิทธิ์ที่วัดคลองบางเชือกหนังนะคะแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะคะแล้วก็พบว่าการเดินทางมาเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยบรรยากาศเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการเลือกตั้งค่ะแล้วก็นายณัฐพงศ์เนี่ยได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุของการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังคงมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยฝากไปถึงประชาชนนะคะสามารถตรวจสอบชื่อแล้วก็สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งของตัวเองที่สามารถไปใช้สิทธิ์เนี่ยผ่านออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การตรวจสอบมาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อป้องกันความสับสนนะคะแล้วก็ส่วนการมาใช้สิทธิ์ในเวลา8นาฬิกา10นาทีเนี่ยตามนัดหมายกับผู้สื่อข่าวไว้นะคะไม่ได้มีความเชื่อหรือว่าเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ต้องการเป็นสัญลักษณ์เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะคะแล้วก็ยังได้เชิญชวนให้ประชาชนนะคะที่ยังไม่ออกมาใช้สิทธิ์นะคะได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเวลาปิดหีบในเวลา17นาฬิกานะคะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะคะจึงอยากให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นผู้กำหนดทิศทางในการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครนะคะที่มีงบประมาณปีละหลายแสนล้านบาทนะคะแล้วก็ส่งผลในการตัดสินคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะในอีก4ปีข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ยังสะท้อนนะคะว่าประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยหากมีจำนวนมากก็ยิ่งสะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าประชาชนเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะคะแล้วก็ไม่ว่าผลจะเลือกตั้งจะออกเป็นอย่างไรนะคะประชาชนก็พร้อมจะเดินหน้าทำงานต่อไปค่ะ
1: ครับก็หลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากใช้สิทธิ์เรียบร้อยก็คุณเท้งณัฐพงศ์ก็เดินทางกลับทันทีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเดินทางกลับทันทีนะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ยังมีการสอบถามประเด็นอื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะคะก็คือหลังเลือกตั้งก็จะมีการอภิปรายนะคะในด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะที่จะเริ่มขึ้นหลังเลือกตั้งอีก3วันนะคะโดยคุณเท้งก็เปิดเผยนะคะว่าเตรียมผู้อภิปรายไว้ประมาณ30คนนะคะให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญเลยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าข้อมูลที่อธิบายเนี่ยจะมีคุณภาพแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยติดตามนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงโครงการว่าจะมีการอภิปรายถึงโครงการ AI Passport หรือเปล่าอะไรนะคะนั่นนะคะผมก็บอกว่าก็แม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนของโครงการแล้วนะคะแต่ยังมีงบประมาณอีกกว่า 1,600 ล้านบาทนะที่มาจากกองทุนนะคะที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยกเลิกสัญญาหรือว่าเปิดประมูลใหม่หรือไม่นะคะภาคประชาชนยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการผ่านทั้งกรรมาธิการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การใช้งบประมาณเนี่ยเป็นไปอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ได้มีการสอบถามถึงประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะในเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเข้าไปสู่การอภิปรายด้วยหรือเปล่านะคุณชิงก็บอกว่าให้ติดตามรายละเอียดในการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ
1: โอ้ครับขอบคุณมากมากเลยครับคุณกกมลครับ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีนะครับคุณกกมลก็รายงานบรรยากาศของการไปใช้สิทธิ์นะครับของคุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนเข้ามาเดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวที่จะรายงานบรรยากาศเข้ามาเป็นระยะนะครับคุณผู้ฟังครับก็ติดตามกันต่อนะครับเรากลับมากันที่เรื่องของการโกงข้อสอบของเราครับอาจารย์มอสอยู่ในสายอยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังอยู่ครับยังอยู่ก็

0: ฟังอยู่แล้วก็ระหว่างฟังก็คิดเรื่องต่างๆไปด้วยคุณ
1: ครับใช่คิดเหมือนกันเลย
0: มันส่งผลกับคือในมุมเนี้ยครับผมรู้สึกว่ามันส่งผลชัดเจนมากกับสังคมไทยว่าตอนนี้สังคมไทยเรากำลังเดินหน้าไปทางทิศทางไหนอยู่บ้าง
1: แล้วอาจารย์มอสรู้ไหมไม่รู้ว่าอาจารย์มอสคิดเหมือนบอลหรือว่าคุณผู้ฟังกำลังรู้สึกไปเหมือนกันไหมว่าพอมันมีข่าวการโกงระดับ

0: นั่นแหละสิครับ
1: เรารู้สึกว่าแล้วยิ่งมันมีตอนนี้มีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ออกมาในทาง Netflix เกี่ยวกับเรื่องพูดชื่อเรื่องได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้เพราะว่าพูดไปหลายรอบแล้ว
1: เรื่องเป็นซีรีส์ดังเรื่องทนายปีศาจ
0: ใช่ครับ
1: มันสะท้อนอ่ะอาจจะไม่จริงทั้งหมดในเรื่องก็ได้นะ
0: ครับ
1: มันก็สะท้อนก็บอกว่าเรื่องจริงมันก็ไม่ต่างจากละครในชีวิตจริง
0: มันไม่ต่างใช่แล้วมันก็ยังพูดว่ามันมีตอนนี้มันก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งที่อยู่ฝั่งเกาหลีมันก็สะท้อนภาพแบบนี้เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยมันโยงกลับไปตั้งแต่สมัยเด็กประถมเด็กมัธยมเลยแล้วมันสะท้อนภาพไปว่าขนาดประเทศที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็ถือว่าแบบโหดและโหดในที่นี้คือการปราบปรามแล้วกันหรือว่าคนที่เขาไม่ได้เป็นเหมือนบ้านเราที่คอร์รัปชันกันเรียกว่าติดอันดับโลกแบบเนี้ยเขายังมีมุมมองยังมีทัศนะยังสะท้อนภาพตั้งแต่ในวัยเด็กว่าถูกปลูกฝังมายังไงจนมันทำให้เกิดการทุจริตในระบบการศึกษาอย่างไรมีผลเสียอย่างไรประเทศเขายังมีภาพนั้นเลยอาจารย์มอสเพราะฉะนั้น
1: รักบอกปากบอกรักประเทศจริงๆนะครับ
0: ร
1: ักประเทศชาติรักประชาชนหยุดเถอะหยุดตัวเองก่อน
0: แ
1: ล้วก็หยุดคนรอบข้างแล้วก็คุยกันใหม่ว่าเราทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างด้วยเส้นทางสุจริตอันนี้แบบที่ผ่านมาจะยังไงก็ตามไม่รู้แหละแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณมีแล้วพอเถอะนะครับมาทำหน้าที่สิ่งดีๆกับลูกคนใบนี้ดีกว่าไหมอ่ะให้ประเทศชาติดีกว่าไหม
0: จามอสคือเราก็พูดตรงๆนะเราพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนสองไพ่เบี้ยนะคนฟังก็ฟังมันก็เราก็บ่นกันอยู่เนี้ยเราก็อยากให้เขาแบบคิดได้แต่ว่าเราลองมาขมวดกันสุดท้าย3นาทีสุดท้ายของรายการว่าแล้วอะไรที่มันจะกลายเป็นเรื่องดีๆให้เราได้จากเรื่องนี้ได้บ้างอาจารย์มองเพราะมันเป็นเรื่องร้ายสุดๆ
1: พูดได้เลยครับเรียนรู้คุยกับลูกหลานเลยครับ
0: ครับ
1: คนในครอบครัวว่าเราจะไม่เดินเส้นทางแบบนี้เราต้องเดินเส้นทางที่มันสุจริตแล้วก็ใช้ความพยายามของตัวเองใช้ความรู้ความสามารถมันน่าภาคภูมิใจกว่านะครับแล้วก็อย่าคือคุณต้องดิ้นรนขนาดไหนที่ต้องหาเงิน300,000-500,000เพื่อได้สิ่งให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นนะเออถ้ามันแล้วก็ถ้ามันเป็นเงี้ยข้าราชการก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นก็ได้ถ้ามันไม่ใช่ไม่สอบแล้วมันไม่ได้ขนาดเนี้ยมันต้อง
0: เออคนใช่
1: ก็ได้ไหมอ่ะ
0: คนเรามันต้องมีผิดหวังนะ
1: เออคืออาชีพอะไรก็ดีหมดแหละครับถ้ามันสุจริตเนาะแต่ถ้าจะบอกว่าอาชีพราชการมันสุจริตมันก็ตอนนี้จุดแค่เส้นทางเริ่มต้นที่คุณจะไปก็ไม่สุจริตแล้วครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าก็เรียนรู้จากสังคมนี้แล้วก็ไม่งั้นเนี่ยคุณก็ต้องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำสิ่งเนี้ย
0: ค
1: ุณก็ต้องถูกสืบสวนถูกสอบสวนละก็จะอยู่ยังไงถามก่อนจะอยู่ยังไงนั้นวันนี้เห็นคุยกับลูกกับหลานนะครับว่าเดินเส้นทางสุจริตดีที่สุดครับชีวิตจะยืนยาวซื้อกินไม่หมดคดไม่นานยังใช้ได้ทุกเรื่องครับ
0: โอ้นี่เป็นตัวอย่างที่ใหญ่มากที่ได้โอกาสซึ่งเป็นข่าวร้ายกลายเป็นดีของเราในวันนี้อยากจะให้ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับลูกหลานที่เขาเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นละว่านี่เห็นไหมว่าการโกงการทุจริตหรือการที่ไม่ยอมรับความผิดหวังด้วยการดูถูกตัวเองด้วยใดๆต่างๆนานาผลร้ายที่มันจะตามมาเนี่ยมันกำลังนำไปสู่อะไรและมันไม่ใช่ผลร้ายแค่ตัวเองแต่มันหมายถึงคนส่วนรวมและมันก็หมายถึงคนที่เราไปเอาเปรียบเขาคนที่เขาสุจริตเข้ามา
1: ครับแล้วบอกเลยว่าคนที่ทุจริตจุดจบไม่ดีสักคนครับคุณบอล
0: ครับครับ
1: จุดจบไม่ดีสักคนจริงๆนะคนที่หลายๆคนชื่นชมว่าเป็นคนดีคนสุจริตวันนี้เขาก็ยังอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหมด
0: ครับ
1: งั้นก็ให้ยกตัวอย่างให้ดูเลยครับว่าคนที่ไม่สุจริตเจออะไรบ้าง
0: โอ
1: ้ถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วเราก็ต้องไม่ไปเสพความจริงหรอกว่าสิ่งคนที่สุจริตเจออะไรบ้างคนที่สุจริตเจออะไรบ้างเราสอนกันได้เราคุยกันได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วค่อยปล่อยมันไป
0: คุณผู้ฟังอย่าท้อถอยนะฮะแม้ว่าวันนี้เราจะหายใจแบบถอนหายใจกันไปเครื่องใหญ่ๆหลายรอบมากแต่เรามันก็จะมีอยู่แบบนี้มาเรื่อยๆแต่เราก็ต้องทำมันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องต รวจสอบแล้วก็ต้องปราบคนที่เป็นคนดีแล้วมีอำนาจอยู่มีอีกเยอะเพราะฉะนั้นคุณใช้ความดีและอำนาจที่คุณสามารถที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามได้เนี่ยอย่างเต็มที่เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปกลัว

0: กับสิ่งที่ผิดทุกอย่างเนี่ยความดีของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยนะฮะความสุจริตของเราก็จะไม่มีประโยชน์เลย
1: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ส่ง
0: ครับ
1: ลำดับไปนะว่าสังคมจะแย่เพราะคนดีท้อแท
0: ้ใช่และการที่จะคือในบ้านเมืองพระราชดำรัสในบ้านเมืองมีคนไม่ดีอยู่แล้วฮะแต่การที่ทำให้บ้านเมืองที่ดีได้ก็คือการที่มีคนดีไปปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีอันนี้จะโอ้โหใช้ได้ตลอดการจริง
1: ๆถูกต้องครับผมยังจำสิ่งที่พระองค์ท่านพูดตลอดเลย
0: ครับครับงั้นเราต้องฝากไว้เท่านี้แม้ว่าจะหมดไปกับการบ่นซะเยอะแต่ว่าสุดท้ายในกำลังใจ
1: ที่พุ่งตรงพูดเรื่องน้ำใจห่อเห
0: ี่
1: ยว
0: ใช่เป็นกำลังใจกับคนที่เป็นคนดีและสุจริตทุกๆคนเลยนะครับแล้วเราจะยังช่วยกันต่อไปนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์มอส
1: ผมขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลเอกประยุทธ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ 9:10 นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงพญาไทซึ่งตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่155ทันทีที่เดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ทักทายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลงหีบภายหลังใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเดินทางกลับทันทีส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งอภิสิทธิ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์แต่ดูบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันน้อยคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงกันมากๆซึ่งหลังจากนี้จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาประกอบด้วยนายภริศวัชรศิลป์ซึ่งมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่1ลำดับที่57นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงอีกหลายคนประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง

0: ที่12แขวงคลองจันทน์ก่อนเข้าคูหาสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งปกติเรียบร้อยดีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยังได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งส.นั่งใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสก.และออกเสียงประชามติหน้าหน่วยเลือกตั้งนี้นายณรงค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างปกติเรียบร้อยดีมั่นใจพร้อมทำงานของกปน.ขณะที่ได้รับรายงานเรื่องสภาพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงกำชับหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิฝนตกหนักพัดเต็นท์ปลิวน้ำท่วมเชื่อว่าจะเอาอยู่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจตกในช่วงบ่ายโดยตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำกปน.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอันสิทธิ์ปลัดมหาไทยสั่งด่วนจัดชุดสมาชิกอส.รปภ.เข้มงวดดูแลความเรียบร้อยกรมสถ.ในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทย4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วข้อสั่งการของปลัดมหาไทยให้จัดกำลังสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจุติเผยกรรมธิการการเงินเร่งสอบ Forex เส้นทางการเงินใน2สัปดาห์นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางศิริวรรณปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการการกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินกรรมาธิการจะพิจารณาอย่างรอบด้านและเร่งสรุปเรื่องการช่อโกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและจะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2สัปดาห์ยึดหลักการทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนายจุติกล่าวอีกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

0: รายย่อยไทยเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจโดยธนาคารรัฐจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วจบแต่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินและการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจอยู่รอดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ็อกเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
4: ตอนนี้10:10 นะครับสวัสดีแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เช่นเดิมนะครับเราก็อยู่กับสาวสวยของเราในช่วงรายการกินเที่ยวทั่วไทยเชิญครับแอน
5: สวัสดีค่ะกินเที่ยวทั่วไทยเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได้นะคะอยู่กับเราสองคนค่ะพี่หนุ่มกับแอนพจนาถนะธนากุลนะคะวันนี้มาแบบบรรยากาศพิเศษใส่ไข่สักหน่อยนะพี่หนุ่มเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ค่อนข้างคึกคักเพราะคนออกไปหามาไปใช้เสียงเลือกตั้งกันนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็เลือกตั้งสกด้วยในส่วนของพัทยาเองก็มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในรายการของเรานอกเหนือจากการที่จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวแล้วนะคะเราก็จะพาไปเกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่เพราะว่าทั้งผู้สื่อข่าวของ FM 100.5 ของสำนักข่าวไทยเนี่ยก็ไปอยู่กันทุกทั่วสารทิศเลยท
4: ั้
5: งในกรุงเทพด้วยทั้งในพัทยาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ตลอดทั้งวันทาง FM 100.5 แต่วันนี้เนี่ยด้วยความพิเศษใส่ไข่ก็เลยวันนี้น้องแอนจะพูดน้อยๆหน่อย ให้พี่หนุ่มพาไปเที่ยวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบางช่วงที่เราจะต้องไปเกาะติดบรรยากาศกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวได้ไม่ครบถ้วนนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้ามารับชมรับฟังกันได้นอกเหนือจากทางวิทยุแล้วเข้ามาทาง Facebook Live MCOT New FM 100.5 นะคะก็จะเห็นเราทั้ง2คนเข้ามาทักทายกันได้แล้วก็มีหลายท่านเนี่ยทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะส่วนอีก1ช่องทางค่ะทาง LINE ของ FM 100.5ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะ
4: ครับก็แน่ใจนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านก็อาจจะฟังการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละนะครับก
5: ็
4: อาจจะมาจากพัทยามีการเลือกตั้งเขาเรียกอะไรนะนายกเมืองพัทยาก
5: ็
4: คือที่จังหวัดชลบุรีนะครับส่วนกรุงเทพมหานครแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็คึกคักเมื่อสักครู่พี่หนุ่มขับรถผ่านมาเนี่ยหลายคูหานะ
5: ใช่ค่ะ
4: สังเกตดูเนี่ยรถค่อนข้างที่จะเยอะ
5: ใช่ค่ะอย่างแอร์เนี่ยก็

0: ก็ไปเป็นคนกรุงเทพเน
1: า
0: ะก็ทำให้เราเห็นเลยล่ะว่าคนกรุงเทพวันอาทิตย์เนี่ยถ้าวันเสาร์เนี่ยในกรุงเทพรถจะติดนะพี่หนุ่มแต่วันอาทิตย์จะเป็นวันนึงที่รถค่อนข้างโล่งแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่รู้เลยบรรยากาศเห็นเลยค่ะว่าคนเนี่ยกระตือรือร้นในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สก.กันแต่ละคูหาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการจัดการจราจรเนาะเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะไม่มีเรื่องของที่จอดรถเขาก็อนุโลมให้จอดริมทางได
1: ้
0: เพราะว่าอาจเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไปเลือกเสร็จแล้วก็ไปนะคะก็ช่วงเนี้ยอาจจะต้องวางแผนการเดินทางกันสักนิดนึงถ้าว่าใครต้องไปทำธุระปะปังอะไรกันที่ไหนนะคะอาจจะทำให้เรื่องของการจราจรในบางพื้นที่เนี่ยติดขัดแต่ช่วงเช้าอ่ะคนจะไปเลือกตั้งเยอะพี่หนุ่มลองสังเกตดูนะคะแต่พอช่วงบ่ายๆเนี่ยคนก็ค่อยๆทยอยไปเหมือนกับว่าคนอยากจะไปเลือกตั้งอ่ะอยากไปเลือกตั้งให้แล้วเสร็จไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยส่วนช่วงบ่ายเราก็ไปทำธุระอื่นๆในวันหยุดกัน
1: คืออย่างนี้ครับน้องแอนพี่หนุ่มก็มีเพื่อนหลายคนที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็บางคนว่าที่เขารีบไปเลยนะครับไปเข้าคิวเลยพอรอกูหาเปิดปุ๊บเนี่ยก็เข้าเลย
0: อ
1: ันนี้บางทีเขาก็ถือเลิกถือชัยว่าฉันต้องเป็นคนที่หนึ่งนะ
0: เ
1: นี่ยหรือบางท่านเนี่ยบางท่านที่เป็นสื่อมวลชนด้วยกันเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปทำงานต่อหมายถึงว่าไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยนะครับ
0: อย่างนี้ไง
1: ต่อเหมือนกันนะครับดังนั้นในส่วนหนึ่งคนที่ออกช้าๆอันนี้เขาก็ชิวๆอยู่ที่บ้านก่
0: อ
1: นเดี๋ยวจะค่อยออกไปก็ได้
0: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคู่หาก็ใกล้บ้านนะคะ
1: ถ้าจะออกไปช่วงใกล้ๆจะปิดหีบก็ได
0: ้
1: อะไรเงี้ยก็ความคิดก็แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ขอเรียนเชิญทุกท่านอยากให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะฮะอย่านอนเฉยอย่านอนหลับทับสิทธิ์ที่เขาว่าเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอให้ไปกันนะฮะท่านที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ
0: และที่สำคัญค่ะอย่าทำผิดกฎเลือกตั้งด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่เราเนี่ยกากบาทไปแล้วหรือเข้าไปถ่ายในคูหานี่ไม่ได้นะคะหรือการจะเอาไปโพสต์ในโซเชียลก็ไม่ได
1: ้
0: อย่าไปฉีกนะคะทำลายบัตรเลือกตั้งเพราะว่าก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะก็ดูด้วยนะคะเรื่องของกฎนะคะกฎต่างๆเตรียมไปก็เอาบัตรประชาชนไปเนาะแล้วก็ไปตรวจดูว่าหมายเลขของเราเลือกแล้วก็จะได้ไปบอกเจ้าหน้าที่ได้ก็จะได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะ
1: ในช่วงที่เรารอสายจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคืออย่างนี้ฮะน้องแอนเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับก็พี่หนุ่มก็ไปกับอพท.อพท.ชื่อเต็มๆเขาก็คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเขาเป็นองค์การมหาชนนะ
0: ค
1: ืออย่างเงี้ยเมื่อวันที่23มิถุนายนเนี่ยนะครับเขาก็นำคณะสื่อมวลชนไปนะครับประมาณสักพี่หนุ่มนับดูแล้ว1 2 3น่าจะประมาณสัก12ท่านพี่หนุ่มก็อยู่ในนั้นด้วย
0: โหล1พอดี
1: เขาพาไปทำไมเขาพาไปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพแต่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุผลที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางอปท.เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเขาก็เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าคือการไปปั่นจักรยานเนี่ยถ้าคุณจะมีกระติกใส่นุ่งใส่น้ำไปไม่เป็นไรแต่น้ำขวดที่เป็นพลาสติกเนี่ยเขาไม่โอเค
0: เพราะว่าพอเราใช้เสร็จเราก็ต้องทิ้งอะค่ะพี่หนุ่ม
1: ใช่เขาไม่โอเคนะครับดังนั้นถามว่าที่นี่นะครับที่อปท.เนี่ยที่เขานำคณะสื่อมวลชนไปนะครับเพื่อที่จะให้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการปั่นจักรยานน้องแอนเคยไปไหมฮะ
0: เคยไปที่สวนสาธารณะใช่ไหมคะ
1: ใช่เดี๋ยวผมดูก่อนเขาเรียกสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขัน
0: ชอบมากเลย
1: ที
0: ่คุ้
1: งบางกระเจ้าของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือพี่หนุ่มไปปั่นเนี่ยนะครับก็ประมาณ 2,000 เมตรจริงๆก็ 2,200 เมตรเนี่ยพอดีหน้านี้ฝนไม่ลง
0: ก็2กิโลนะคะ
1: แต่อีก200เมตรเนี่ยมันคล้ายๆมันแฉะเขาก็เลยไม่ได้ให้เข้าไปคืออย่างนี้ถ้าจุดเริ่มต้นเขาเริ่มตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีจริงๆเขามีการชมนิทรรศการอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยพอเขาปล่อยตัวไปปุ๊บเนี่ยจุดที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นบึงน้ำเป็นบึงน้ำแล้วก็มีสะพานข้ามบึงน้ำ
0: อ
1: ันนี้เสียดายอย่างหนึ่งเสียดายอะไรทราบไหมน้องแอนนะเพราะว
0: ่
1: าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยคนที่บรรยายเนี่ยคือเขาบรรยายไม่ละเอียดคือการบรรยายละเอียดก็ต้องอย่างนี้นะครับว่าบึงน้ำเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีโดยธรรมชาติอย่างนี้เลยพอมันเป็นเกาะหมูเกาะอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีบึงน้ำอยู่ตรงนี้พอมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเนี่ยบึงน้ำตรงนี้ก็ถือว่าดี
0: ค่ะ
1: แต่

0: บังเอิญเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราก็ไม่รู้ว่าบึงเนี่ยมันขุดแล้วมันยังไงแต่มันเป็นบึงที่ใหญ่นะ
1: ม
0: ีสะพานรอบเลยนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองถ้าน้องแอนไปเนี่ยคงต้องชอบจุดที่สองเป็นวงเวียนเขาเรียกวงเวียนศักดิ์สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เหตุผลที่เรียกวงเวียนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกเดิมทีเนี่ยตอนนั้นน่ะที่ยังไม่ดำเนินการเป็นเรื่องของป่าไม้ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตรงนี้มันมีบ้านอยู
1: ่
0: เป็นบ้านของชาวบ้านเนี่ยอาจจะบุกรุกหรือเปล่าเราไม่รู้อะแต่เป็นบ้านอยู่ทีนี้พอหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก็คือกรมป่าไม้เนี่ยเขามาทำปุ๊บเนี่ยเจ้าของบ้านก็ต้องรื้อบ้านออกไปแต่ที่เขาไม่รื้อออกไปนั่นคือตรงนี้ให้ศาลพระภูมิเป็นศาลแล้วกันเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของเราพี่หนุ่มก็ไปยืนดูคล้ายๆแปะองค
1: ์
0: ก็คือเทพเจ้าของชาวจีนนะ
1: ค่ะ
0: นะครับผู้บรรยายก็เล่าให้ฟังว่าเวลาผู้คนเข้ามาปั่นจักรยานหมายถึงว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบนบานศาลกล่าวเขาบอกส่วนใหญ่จะได้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกส่วนใหญ่จะได้ผมขออนุญาตเล่าตามที่เขาบรรยายแล้วกันหนึ่งเรื่องอะไรฮะเรื่องของการสอบให้ผ่านรับราชกุ้งราชการอะไรก็แล้วแต่นะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นความเชื่อหรือเรื่องของโชคลาภพอคนบรรยายบอกแบบนี้เป็นไงฮะสื่อลงจากรถนะฮะรถจักรยานที่ปั่นนะ
1: ยกมือไหว้เลย
0: คุ้มพังบุ้มพังบุ้มพังบรรยาย
1: คือเทพเจ้าแปะกงเนี่ยก็เป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางนะคะ
0: ใช่ถูกต้องฮะเจ้าที่เจ้าทางเป็นเทพเจ้าของชาวจีนแล้วกันนะงั้นวงเวียนตรงนี้เนี่ยเป็นวงเวียนเล็กๆแต่ว่าพอมีเทพเจ้าแปะกงซึ่งมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็เชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ฝากไปหน่อยฝากอบต.แล้วกันก็ไปประสานงานทั้งหน่อยนึงเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวไปเนี่ยคุณจะลืมนะครับว่าไม่ได้มีคนบรรยาย
1: ค่ะ
0: คุณจะเขียนรายละเอียดไว
1: ้แต่ข้างในอ่ะเท่าที่แอนเห็นน่ะมันจะมีบ้างนะคะที่เป็นแบบว่าบอกว่าต้นไม้นี้คือต้นอะไรแต่ก็ไม่ได้มีทุกจุด
0: ไม่ใช่คืออย่างนี้คำว่ารายละเอียดก็หมายถึงตรงศาลแปดก
1: ง
0: ศาลแปดกงเนี่ยคือเขาไม่มีอะไรแต่มีศาลอยู
1: ่
0: มีศาลอยู่สมมติว่าน้องแอนไปสมมติว่าน้องแอนจะไปใครก็สุดแล้วแต่
1: ก็ขี่ผ่าน
0: แค่เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าเขียนเอาไว้สมมุตินะฮะเขียนไว้ว่านี่คือหนึ่งสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะสมมุตินะอันนี้เรียกว่าแปะกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีไหนก็เขียนไปเลยคนที่เขาขับไปตรงบริเวณนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะได้อ่านหรือถ้าอ่านแล้วบางทีเขาอาจจะขอบ้างก็ได้นะขอเรื่องของโชคลาภอะไรก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งจุดที่สามอันนี้น้องแอนต้องไปแล้วขึ้นบนหอดูนกก็สูงประมาณสัก6ชั้นชิวชิวสบาย
1: มีลิฟต์ไหมคะ
0: นะไม่มีไม่ต้องลิฟต์ฮะเดินออกกำลังกายด้วย
1: 6ชั้น
0: ด้านบนสบายสบายฮะมองวิวทิวทัศน์แล้วก็มีบรรดานกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็บินโฉบไปโฉบมาดังนั้นใครที่ชอบดูนกนะครับไม่ใช่น้องนกนะฮะนกที่มันบินอยู่ในป่านั่นนะฮะคุณก็สามารถที่จะไปส่องนกได้มีกุ้งมีกล้องส่องนกเนี่ยหรือไปถ่ายพุ่งถ่ายภาพนกเวลามันจะเกาะมันจะบินอะไรก็สุดแล้วแต่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงพี่หนุ่มชอบนะแล้วเขาก็คือผู้ที่นำไปหมายถึงว่าทางอบต.แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะเขาก็บอกให้นอนเขานอนเป็นกลุ่มเลยนะนอนข้างล่างนอนข้างล่างอ่ะนอนกลุ่มแล้วก็จักรยานไปนอนแล้วก็ทำท่าเหมือนปั่นจักรยาน
1: อ๋อเขาจะถ่ายภาพมุมสูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อันนี้ก็แปลก
1: อันนี้เป็นมุมยอดฮิตเลยล่ะเป็นท่ายอดฮิตด้วย
0: รู้สึกจะนิยมมากตรงนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะฮะสื่อมวลชนก็โอ้ยตื่นเต้นกันยกใจเลย
1: พี่หนุ่มไปนอนกับเขาปะเนี่ย
0: นะเขาเรียกพี่หนุ่มไปแต่เราต้องเก็บภาพเราก็เลยไม่ได้ไปนอนกับเขา
1: โถเสียดายที่มีภาพกับเขาเลยเนี่ย
0: เอาในส่วนหนึ่งนั่นแหละนะฮะอันนี้เป็นจุดที่สามพอเสร็จจากจุดนี้แล้วนะครับก็มาที่บริเวณที่ทำการของเขาฮะล่องเรือเขาเรียกคลองกระเบื้องล่าง
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจน้องแอนฮะล่องเรือไปก็ไปกลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าจากนะครับพี่หนุ่มก็ไปฟังนักคนบรรยายเขาบรรยายให้ฟังว่าที่นี่คุณผ่านไปแล้วก็จะมีคอจากป่าจากมันจะมีลูกจากมีเนื้อลูกจาก
1: เนี่ย
0: เขาก็เลยเอาเนื้อลูกจากเนี่ยพอกลับมาแล้วนะให้สื่อมวลชนเนี่ยตำเป็นส้มตำเนื้อลูกจาก
1: ว้าว
0: มีครกยาวเลยไม่หลายครกอ่
1: ะ
0: เห็นตำกันใหญ่เลยชิมกันนุบนับนุบนับนุบนับสุขใจว่าอย่างนั้นเถอะครับอันนี้ในสูตรหนึ่งแต่ว่าน้องแอนและ

0: ท่านผู้บังคับพอพี่หนุ่มไปเนี่ยคือนิสัยของพี่หนุ่มเนี่ยคือเราเป็นนักเขียนเราต้องหาข้อมูลในเชิงลึกเราก็ต้องไปคุยกับผู้รู้ซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนบางกระเจ้าเนี่ยนะฮะที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีขออนุญาตเรียกท่านคุณลุงแล้วกันท่านหนึ่งนะครับว่าถ้ากิจกรรมอย่างเงี้ยถ้าน้องแอนไปปั่นจักรยานสมมติว่าน้องแอนไปเป็นครอบครัวอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยพอเสร็จแล้วนะมาล่องเรือก็ดีฮะทีนี้ถ้ากิจกรรมสองอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเฉยๆแต่ถ้ามีกิจกรรมพ่วงอ่ะอีกสักหนึ่งอย่างได้ไหมอันนี้พี่หนุ่มไปคุยเองนะฮะอปท.ก็ไม่รู้หรอกเขาบอกมีอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดราชรังสรรค
1: ์
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณล่องเรือไปสุดทางแล้วนะจอดเรือแล้วเดินผ่านสวนไปก็จะไปถึงวัดราชรังสรรค์พี่หนุ่มก็ถามว่าวัดราชรังสรรค์ที่ว่าเนี่ยมันดีอะไรตรงไหนอ้าวอันนี้น่าสนใจบอกท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าคือเรื่องตรงนี้มันยังไม่หมดกิจกรรมแต่บอกเลยว่าถ้าเขาทำกิจกรรมตรงนี้ได้น่าสนใจงั้นฝากอปท.ไปเลยนะครับว่าคุณจะขึ้นจากเรือแล้วจะเดินอะไรก็สุดแล้วแต่ฮะมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเหตุผลก็คือวัดราชรังสรรค์เดิมทีเนี่ยเขาเรียกวัดป่าใหญ่หลวงตาอิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลวงตาอินเนี่ยนะครับท่านคือท่านอุปสมบทอ่ะหรือว่าบวชมาสองครั้งตอนที่บวชเป็นหนุ่มๆแล้วก็ศึกมาแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มาบวชอีกครั้งนึงทีนี้ท่านเนี่ยศึกษาความรู้เกี่ยวกับกรรมฐานจนกระทั่งวิชาเนี่ยแก่กล้าแล้วบริเวณที่ท่านมาฝึกกรรมฐานเนี่ยตอนนี้ก็คือวัดราชรังสรรค์เนี่ยเขามาเปลี่ยนทีหลังมีเนื้อที่6ไร่อันนี้พี่หนุ่มสันนิษฐานเองเพราะว่าพี่หนุ่มก็เข้าไปคนเดียวนะสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นวัดมาก่อนน่าจะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยหลวงตาอินท่านสร้างในปี2499เท่านั้นเองมันก็ยังไม่มากไม่นานก็ประมาณสัก60กว่าปีเท่านั้นเองใช่ไหมครับดังนั้นที่สำคัญของวัดนี้1หลวงตาอินอันนี้แน่นอนชาวบ้านเรียกหลวงตาอินว่าหลวงตาอินตาทิพย
1: ์
0: หรือเทวดาตาวิเศษเหตุผลอะไรทราบไหมคือสมัยหลวงตาอินท่านเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดเนี่ยวัดป่าใหญ่หลวงตาอินหรือตอนนี้วัดราชรังสรรค์เนี่ยเขาบอกเวลาญาติโยมมาหาเนี่ยถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านสามารถจะตอบได้เปี้ยเลยว่าบ้านเธอเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปฟัง
1: เดี๋ยวเราพักแป๊บนึงนะคะเว้นเรื่องของการท่องเที่ยวไว้แป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดบรรยากาศกันนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณทัศนีดำมุนีนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่1นะคะที่บริเวณโรงเรียนสวัสดีวิทยานะคะย่านวัฒนาค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนในพื้นที่นะคะมาต่อแถวค่ะเข้าคิวจัดลำดับนะคะการเข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบนะคะด้วยตัวเองเลยค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเลยตั้งแต่8โมงไอ้ตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะก็ว่ากันได้เลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าขออยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครนะคะทุกๆคนนั่นแหละใครจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่แต่ว่าเมื่อเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็ขอให้ช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกับคลองระบายน้ำท่านก็บอกว่าทุกวันนี้มันเหม็นเพราะฉะนั้นอยากจะขอความช่วยเหลือเถอะขอให้ลงมาแก้ปัญหาหน่
0: อ
2: ยพื้นที่ในพื้นที่ของเขาอะนะคะย่านเขตวัฒนาเหนือเนี่ยมันไม่ได้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้มันดีกว่านี
0: ้
2: ขณะที่คุณอภิสิทธิ์ค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ได้เดินทางมาลงคะแนนเสียงของตัวเองนะคะในเวลาประมาณ8นาฬิกา5-6 นาทีนะคะปรากฏว่าพอมาถึงท่านก็ยกมือไหว้สวัสดีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทางผู้สื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนก็ถามว่า พร้อมไหมคะท่านพร้อมจะลงพร้อมจะลงแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยทุกท่านก็บอกว่าพร้อมมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะคะพอลงทะเบียนอะไรเสร็จหย่อนบัตรเสร็จนะคะท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะบอกว่าจากที่ท่านสังเกตดูวันนี้มันยังเช้าอยู่นะคะคนเนี่ยก็เลยมาเลือกตั้งกันน้อยเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ประชาชนอ่ะมาลงคะแนนเสียงกันเยอะๆใครมีสิทธิ์มีเสียงลงคะแนนก็ให้มากันทุกๆคนนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่นอนหลับทับสิทธิ์เพราะว่ามันจะขาด

0: เขาเรียกว่าขาดอะไรนะคะขาดสิทธิ์ในเรื่องของการออกเสียงอะไรบางอย่างในทางกฎหมายนะคะท่านก็บอกว่าจากฉันก็เชื่อนะคะว่าช่วงบ่ายน่ะช่วงบ่ายนะคะผู้ประชาชนจะมาลงคะแนนเสียงมากขึ้นก็เลยถามไปคำหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นคำถามที่ควรจะถามหรือเปล่าแต่ดิฉันเองก็อาจจะปากเสียนะคะบอกว่าคุณพิสิทธ
1: ิ์ครับ
0: เชื่อคนของพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับเลือกไหมท่านก็บอกว่าก็ไม่ลุ้นเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยผมรีบมาลงคะแนนเสียงเนี่ยก็เพราะว่าจะรีบเข้าพักก็ไปรอลุ้นผลคะแนนในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
1: คร
0: ับแล้วท่านก็บอกต่อนะคะเป็นประเด็นการเมืองนิดนึงว่าหลังจากไปเข้าพักแล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องการประชุมเรื่องของการถกงบประมาณด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ส่วนประชาชนในพื้นที่นะคะก็ยอมรับว่าในเขตพัฒนาเขตวัฒนาเหนือเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวนะคะเชื่อไหมคะว่าเขาจูงลูกเล็กเด็กแดงอะค่ะเข้ามาต่อคิวมาเข้ากันโทรหากันตลอดเวลาต่อเนื่องมันไม่ได้ไออ่านยัดเยียดนะคะแต่ว่าคุณเข้าใจลักษณะบรรยากาศเนี่ยค่ะว่าคนเดินเข้ามาต่อเนื่องไม่ขาดสายค่ะแล้วที่สำคัญค่ะกลุ่มเด็กคนรุ่นใหม่ค่ะคนรุ่นใหม่ที่อายุประมาณ14-15
2: New Water
0: ใช่รู้ไหมคะสิ่งที่ดิฉันได้คำตอบคืออะไร
2: ค่ะ
0: หนูมาดูงานค่ะคุณป้า
2: อ
0: ัน
2: นี้คือยังไม่ได้เลือกตั้งยังไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะอายุยังไม่ถึงแต่มาดูก่อน
0: ใช่แล้วพี่ตกใจไงพี่ตกใจบอกดูงานอะไรลูกคือเรางงคือตามไม่ทันนะคะแต่เด็กบอกว่าหนูมาดูงานค่ะแล้วดูงานอะไรอ่ะลูกดูงานอะไรตรงนี้ก็บอกก็อีก4ปีหนูได้เลือกตั้งค่ะเขาเก็ตเลยใช่คือเขากลับกลายว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กเล็กๆมาดูกับพ่อกับแม่นะคะมาเยอะนะคะซึ่งบอกว่าการเลือกตั้งคราวนี้เด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็ก14-15ตื่นตัวมากๆเลยค่ะ
2: แต่ว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีคนดังค่อนข้างเยอะนะคะที่จะมาเลือกตั้งที่โรงเรียนสวัสดีด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้พี่เองก็มีภารกิจที่ต้องไปตามหน่วยอื่นๆด้วยวันนี้นะคะแต่เขตนี้นะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นป๋อมแปมจะเป็นดารานักแสดงนะคะไหนจะเป็นเขาเรียกว่าไอติมนายผู้สมัยคนหนึ่งนี่คนนี้นะคะคนไอติมเนี่ยก็ดันเป็นคนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยเลือกตั้งเดียวคุณอภิสิทธิ์คือหน่วยเลือกตั้งที่หนึ่งและลำดับก็ใกล้เคียงนะคะคุณอภิสิทธิ์อ่ะลำดับที่47ค่ะแต่คุณไอติม57ค่ะ
1: ไม่ห่างกันมาก
2: ก็ไม่ห่างกันค่ะสกุลเดียวกัน
0: ได้ค
2: ่ะค่ะก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมากนะคะคุณทัศนีค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
2: ับค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปเลือกตั้งกันนะรวมไปถึงผู้ที่อยู่ที่พัทยาด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ
1: ครับ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: สิบนาฬิกา32นาทีกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2เชิญครับน้องแอนฮะ
4: ค่ะแวะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะคะคุณสุภชัยค่ะทักทายมา

0: ทั้งใน Facebook นะคะรวมไปถึงทาง LINE ด้วยแอบมีน้องอาร์มทักมาใน LINE นะส่งอาหารมาให้ด้วยค่ะพี่หนุ่มเอามาอวดเราบอกยั่วๆกลัวไม่ขยับครับก็คือมอร์นิ่งนะคะเขาบอกว่าระยะทางไม่ใช่ปัญหาถ้าจุดหมายปลายทางคือเธอหวานมาทุกวันเลยนะหวานกว่าเค้กที่ส่งมาให้อีกนะคะมีคุณโดยค่ะส่งภาพมาด้วยนะคะเติมใจนะเติมน้ำใจให้กันมิตรภาพนั้นจะงดงามยั่งยืนนานนะคะแล้วก็มีทาง Facebook Live อีกหลายท่านเลยคุณวรวุฒิก็ส่งข้อความมานะคะคุณสมประสงค์ปารีสวันนี้22องศาก็คืออุณหภูมิอากาศค่อนข้างดีขึ้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเจอฮีทเวฟไปก็คือคลื่นความร้อนโอ้ชาวยุโรปนี่เหงื่อแตกพลักๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยหลายคนสะท้อนมาบอกเขาไม่มีแอร์เหมือนเราอะการรับมือกับอากาศร้อนเนี่ยไม่เหมือนกับเมืองไทยของเราแต่มันก็จะมีอีกรูปแบบนึงคือเมืองไทยเราอะใช้ทรัพยากรในด้านของการลดความร้อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศนะคะตู้เย็นอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้เราคลายความร้อนเนี่ยก็เยอะนะคะนี่แหละก็เพิ่มภาวะโลกร้อนกันไปอีกเนาะคุณวิมานีค่ะส่งข้อความมาและฟังผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะส่งคุณสมบัติด้วยคุณวิวัฒน์เรื่องกินเรื่องเที่ยวต้องพี่หนุ่มสุดทน
1: โอ้ขอบคุณนะฮะ
0: คุณน้องแวนนะคะส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีพี่หนุ่มพี่แอนสวยๆตอนนี้ผมอยู่แถวนครปฐมมาเรียนต่อมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างในนครปฐมโอ้โหเพียบเลยแล้วนครปฐมคาเฟ่เยอะมากนะคะแล้วก็มีคนเทสยะส่งข้อความมาจากญี่ปุ่นนะคะสัปดาห์นี้ผมซื้อเต้าเจี้ยวเป็นเต้าเจี้ยวไทยที่ร้านขายของชําเอเชียเป็นครั้งแรกใช้ผัดหมี่โคราชค่ะเมนูที่เพื่อนคนไทยแนะนำให้รู้จักนะก
1: ็
0: ส่งรูปถ่ายไปให้เพื่อนก็ชมว่าเต้าเจี้ยวเนี่ยเข้ากับรสชาติคนญี่ปุ่นได้ดีแล้วก็อร่อยแอนชอบกินอันนี้หาพี่หนุ่ม
1: อะไรจ้า
0: เต้าเจี้ยวหลนเห็นไม่ได้เลยเห็นเมื่อไหร่นะต้องสั่งมานะคะเป็นอีกเมนูคุณทิศยะลองดูนะคะเต้าเจี้ยวหลนเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มของไทยกินกับผักได้จะต้มหรือเป็นผักสดก็อร่อยน้ำลายไหลเลยทีเดียวน้องอาร์มส่งมาอีกแล้วอีกหนึ่งช่องทางอ่านไปแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยก็ฝากกันกดแชร์นะคะก็จะได้ส่งสถานที่เที่ยวที่พี่หนุ่มแนะนำไปผ
1: ่
0: านทางรายการของเราก็จะได้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยแล้วก็จะได้พากันไปเที่ยวนะคะอ
1: ี
0: กหนึ่งท่านทักทายมาล่าสุดเลยคุณ PM ชัยค่ะสวัสดีพี่หนุ่มและน้องแอนมาค่ะ
1: ครับสวัสดีทุกท่านเช่นกันนะฮะก็แฟนๆรายการของเราก็ยังเหนียวแน
0: ่
1: นแล้วก็เดี๋ยววันที่3 4 5ท่านที่ซื้อตั๋วก็ไปกับขึ้นข่าว 100.5 นะฮะเดี๋ยวก็พบกันในรถเนี่ยฮะก็จะมีอาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์
1: มีพี่สุวิทย์มีน้องหนุ่ม
0: ค่ะ3ส
1: อ3
0: S 3 S
1: ก็จะพบกันในรถเนี่ยฮ
0: ะ
1: ตั้งแต่วันออกเดินทางก็เริ่มกันก็พบกันเท่าไหร่นะ0630พบก
0: ัน
1: ลงชุ่มลงชื่อแล้วก็ 7:30 นาทีก็ออกเดินทางก็ใครที่เป็นแฟนคลับของพี่สุวิทย์ใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์ค่ะแฟนคลับของพี่หนุ่มด้วย
1: แฟนคลับพี่หนุ่มน้อย
0: โอ้ยจะเยอะพี่หนุ่มและพี่หนุ่มแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่านอนให้พอเพราะว่าขึ้นรถไปแล้วอาจจะไม่ได้นอนแต่ละท่านเนี่ยเขามีข้อมูลเยอะอย่างพี่หนุ่มเองเนี่ยก็จะเล่าบรรยายเลยตั้งแต่เดินทางออกจากกรุงเทพแต่ละสถานที่เป็นอะไรยังไงแน่นอนนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าในรายการด้วยนะ
1: ใช่ฮะผมเชื่อเลยนะครับสองที่อย่างที่พิษณุโลกพิษณุโลกเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปอ่านฮะคุณไม่ต้องไปอ่านในที่ที่เขาเขียนเขินเนี่ยเดี๋ยวฟังพี่หนุ่มเล่าจะไม่เหมือนในนั้นฮ
0: ะ
1: อันนี้ที่พิษณุโลกสองฮะอยุธยา
0: อ
1: ยุธยาเนี่ยก็ยังไม่เคยมีคนเขียนและยังไม่เคยมีคนเล่าคนรู้จักว่าเกาะกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมน้องแอนเดินมาก็ร
0: ู้
1: แต่เดิมทีเนี่ยเป็นเกาะหรือไม่เดี๋ยวไปฟังกันตรงนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเราก็ยังไม่เคยพูดในรายการนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปติดตามตรงนั้นอีกช่วงที่ล่องเรือหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวไปเจอกัน
0: ค่ะ
1: 3 4 5กรกฎาคมนะครับท่านที่ซื้อตั๋วเต๋ออะไรไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเอาเราจะไปต่อกันเมื่อกี้ยังไม่จบนะฮะที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็คือย่านชุมชนคุ้งบางกระเจ้านะครับก็ต่อกัน คืออย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วก็ตำต้มๆตำด้วยเนื้อ

0: ด้วยเนื้อเนี่ยเนื้อลูกจักเนื้อลูกจักต้องการเนี่ยมันจะได้รสชาติคือเหมือนตำส้มตำทุกอย่างแหละ
1: ค่ะ
0: ก็ใส่เครื่องตำส้มตำเนี่ยแต่รสชาติที่มันจะได้ปกติคนตำส้มตำเขาต้องใส่น้ำตาลใช่ไหม
1: ใช่อัน
0: น
1: ี้
0: ผมไม่ต้องมาใส่
1: เพราะเขาจะหวานอยู่แล้ว
0: ใช่มันหวานโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้น่าสนใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยน้องแอนฮะเขาก็มีเรื่องอาหารการกินที่อบต.เขาร่วมกับวิถีชุมชนชาวกุ้งบางกระเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็ทำอาหารมาเนี่ยก็ต้องยอมรับในฝีมือ เขาเรียกอะไรนะน้ำพริกสามมะ
1: มะอะไรอะคะ
0: ไม่รู้มะอะไรมันก็ไม่รู้พี่หนุ่มก็ไม่ได้ถามแต่เขาบอกว่าน้ำพริกสามมะแล้วก็มีปลาทอดคือมีหลายอย่างอะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องบอกแล้วว่ารสชาติอาหารเขาเนี่ยอร่อยดังนั้นเนี่ยบริษัทนำเที่ยวเนี่ยนะครับถ้าจะจัดไปท่องเที่ยวเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยพี่หนุ่มว่าน่าสนใจน่าสนใจนะฮะคุณเลือกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่นะครับถ้าเขามีกิจกรรมเนี่ยหนึ่งปั่นจักรยานปั่นจักรยานเนี่ยตอนนี้ผู้สูงอายุสามารถไปปั่นได้น
1: ะ
0: เพราะว่าอปท.เนี่ยเขามีจักรยานแบบ
1: ไฟฟ้าใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะใช่ฮะ
1: ช่วยปั่นได
0: ้คือจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันดีตรงนี้น้องแอนนะเวลาคุณจะขึ้นสะพานใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ปั่นไปเลยนะอย่าหยุดนะ
1: มันจะช่วยทดกำลังให้เรา
0: ช่วยทดกำลังครับขึ้นไปบึ้ดเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ
1: ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็อยากจะใช้แบบนั้นล่ะค
0: ่
1: ะ
0: แต่พี่ไม่ได้ใช้เลยนะแต่พี่ไม่ได้ใช้เลยพี่ก็ชิวๆของพี่แต่อย่างที่บอกนะครับว่ากิจกรรมที่3ที่บอกว่าถ้าเผื่อจอดเรือแล้วเนี่ยไปที่วัดราชรังสรรค์ได้เนี่ยอันนี้ดีมากนะครับงั้นวัดราชรังสรรค์เนี่ยเล่ายังไม่จบเมื่อกี้เล่าถึงเรื่องหลวงตาอินที่เขาบอกว่าท่านเป็นเทวดาตาทิพย์เนี่ยนะครับชาวบ้านเขาว่าเนี่ยเวลาท่านทักทายอะไรที่บ้านเนี่ยเห็นหมดเลยฮะเหมือนท่านเห็นจริงๆด้วยตาของท่านเลยนะครับแต่หลวงตาอินเนี่ยท่านสวมแว่นสีดำ
1: ใช่ก็เห็นพี่หนุ่มส่งมาให้แล้ว
0: ใช่
1: แปลกมากเลย
0: อันนั้นไม่แปลกเท่าไหร่แต่พระพุทธรูปสวมแว่นดำเราเคยรู้จักที่ไหนฮะ
1: ที่ไหน
0: วัดโกรกกลากไงที่สมุทรสาครอันนั้นหนึ่งเดียวแต่ที่วัดนี้ก็มีเขาบอกอย่างนี้นะครับขออนุญาตเล่าแล้วกันเรื่องของพระพุทธรูปสวมแว่นตาดำเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่ตอนนั้นเขาเรียกโบสถ์น้ำแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นวิหารนะครับเขาเรียกโบสถ์น้ำตอนนี้เป็นวิหารประดิษฐานเขาบอกว่าอย่างนี้ครับน้องแอนฮะเขาบอกพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยในยามค่ำคืนเนี่ยหลวงตาอินเนี่ยท่านจะเข้าไปนั่งสมาธิแล้วเพ่งไปที่องค์พระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อใหญ
1: ่
0: เรียกว่าหลวงพ่อใหญ่วัดป่าใหญ่ตาอินปัจจุบันก็คือวัดราชรังสรรค์นะครับทีนี้หลวงตาอินเนี่ยท่านน่าจะมรณภาพไปในปี2521ฮะน้องแอนฮะต่อมานายอำเภอพระประแดงนะครับเข้าใจว่านายอำเภอคงจะไปเยี่ยมราษฎรในย่านนี้ในย่านคุ้งบางกระเจ้านะฮะแล้วก็ไปที่วัดนี้ก็คือวัดราชรังสรรค์เนี่ยนายอำเภอก็คงเข้าไปในวิหารเพราะว่าเป็นนายอำเภอใช่ไหมครับก็ไปเห็นว่าใครเนาะเอาแว่นดำมาใส่องค์พระพุทธรูปไม่เหมาะสมนายเพลว่านะไม่ต้องบอกชื่อว่านายเพลคนไหนเนี่ยแต่ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีเนี่ยนายเพลบอกไม่เหมาะสมก็เอามือไปดึงออกดึงออกมาวางข้างล่างดึงก็ดึงไปผู้ติดตามนายเพลไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าท่านเป็นนายเพลนี่นะพอกลับไปบ้านปรากฏว่าป่วยฮะป่วยเจ็บไข้ออดๆออดแอดไปทำงานก็ไม่ได้ทำยังไงดีไปพบแพทย์แพทย์ก็ตรวจไม่เห็นเป็นอะไรเลยท่านนายเบอร์เอากลับบ้านได้กลับไปบ้านก็เป็นอีกไปทำงานไม่ได้ไปหาหมออีกหมอก็บอกไม่เป็นอะไรก็ไปทำงานไม่ได้จนกระทั่งท่านนายเบอร์ได้คิดไปคิดมาว่าเอ๊หรือเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปดึงแว่นสีดำของพระพุทธรูปออกจึงเป็นเช่นนี้ดังนั้นนายอำเภอจึงซื้อธูปเทียนดอกไม้มากราบขอขมาเสร็จแล้วก็หยิบแว่นเนี่ยแว่นดำนะใส่องค์พระพุทธรูปเช่นเดิมครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวย่านคุ้งบางกระเจ้าของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะฮะผมแนะนำเลยฮะถ้าเผื่อผมฝากที่อบต.ไปเลยนะครับว่าถ้าทำกิจกรรมตรงนี้ได้หมายถึงว่าล่องเรือไปแล้วเนี่ยจอดเรือปุ๊บเนี่ยขึ้นแล้วเดินไปที่วัดราชรังสรรค์แห่งนี้นะครับผมว่าเรื่องราวต่างๆตรงนี้แล้วมีคนเล่าตรงนั้นเนี่ยน้องแอนฮะพี่หนุ่มว่าได้อรรถรสได้อรรถรสมากเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบไปเที่ยวคุ้งบางกระเจ้านะครับดังนั้นบริษัทนำเที่ยวเนี่ยนะครับถ้าไปเที่ยวเนี่ยแล้วติดต่อ

0: หรือจะไปพักแรมแบบโฮมสเตย์อะไรก็แล้วแต่นะเขามีโฮมสเตย์อยู่หลายที่นะครับที่ชาวกุ้งบางกระเจ้าอันนี้น่าสนใจฮะในเนื้อที่ที่เขาปั่นจักรยานก็148ไร่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวพี่หนุ่มก็เพิ่งรู้นะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกรมป่าไม้เขาดูแลอยู
1: ่
0: เพิ่งรู้
1: ใหญ่มากเขาเรียกว่าปอดกรุงเทพ
0: ใช่ใช่นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนนะพี่หนุ่มยกให้เขาเป็นปราชญ์ชาวบ้านแล้วกันคุณลุงอะที่เล่าเรื่องราวต่างๆเขาเล่าเรื่องลึกๆเนี่ยอีกเยอะแต่ว่าเราไม่อยากพูดออกอากาศนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อพี่หนุ่มจะไปเขียนไปอะไรเนี่ยอาจจะเขียนได้เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยไม่น่าเชื่อพอเราไปฟังแล้วมันมีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่ย่านคุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแต่บอกไว้2ที่ตอนนี้เขาปิด1ศาลหลักเมืองหรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครเขื่อนขันที่เราเคยเล่าไปในรายการของเราแล้วล่ะตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรพี่หนุ่มก็ไปแวะมาเขาปิดนะเขาป
1: ิ
0: ดดังนั้นถ้าเผื่อท่านจะไปก็ไหว้ได้ด้านหน้าแต่เข้าไปด้านในไม่ได้อันนี้คือสถานที่1สถานที่ที่2เมื่อเช้าพี่หนุ่มมาส่งมานะฮ
1: ะ
0: นั่นก็คือเจดีย์พระสมุทรเจดีย์ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็บูรณะใหม่หรือว่าซ่อมแซมแล้วกันปิดทั้งตัววิหารเข้าไม่ได้อีกเช่นกันเขาก็ไม่ได้บอกว่ากี่เดือนกี่ปีเสร็จอะไรนะครับอันนี้ก็เลยมาบอกว่าเผื่อท่านไปเที่ยวที่วิถีชุมชนคุ้งบางกระเจ้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะแวะไป2ที่เนี่ยก็ไม่ต้องแวะฮะคือเขาปิดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องแอนและท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับงั้นช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาบอก1ปีเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามของดอกไม
1: ้
0: ที่เขาเรียกว่าทุ่งบัวสวรรค
1: ์
0: หรือทุ่งดอก
1: กระเจียว
0: ที่ไหนครับ
1: ที่ชัยภูม
0: ิที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูม
1: ิ
0: ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า
1: สวยมากเลยค่ะ
0: สวยและผู้คนนักท่องเที่ยวเดินทางกันไปเยอะมากนะครับเพราะว่า1ปีเนี่ยมีครั้งเดียวเท่านั้นเองเขาบอกอย่างนี้นะครับน้องแอนนะฮะดอกทุ่งกระเจียวหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าทุ่งบัวสวรรค์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกมันเหมือนเป็นดอกไม้ที่คล้ายว่ามหัศจรรย์นะฮะคือสิ่งที่เขาบอกว่าชาวบ้านเล่าว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็คือมันจะออกในช่วงหน้าฝนก
1: ็
0: คือ3เดือนใช่ไหมแต่พอหมดหน้าฝนแล้วเนี่ยถามว่าดอกไม่มีแต่ต้นมันตายไหมไม่ตายเพราะว่ามันมีเง่าอยู่ใต้ดินเขาบอกเง่ามันเนี่ยนะมันจะเก็บอาหารเอาไว้นะฮะมันจะเก็บอาหารเอาไว้พอเก็บเอาไว้เนี่ยเวลาฝนมาก็คือช่วงฤดูที่มาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะออกเป็นดอกขึ้นมาที่เราเรียกว่าดอกทุ่งกระเจียวหรือดอกบัวสวรรค์นะครับดังนั้นที่อำเภอเทพสถิตของจังหวัดชัยภูมิในน้องแอนฮะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผู้คนเนี่ยไปเที่ยวเพราะว่าปีนี้เนี่ยดอกกระเจียวเนี่ยคือสวยมาก
1: สวยค่ะ
0: เริ่มออกเยอะ
1: แล้วคือเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเรียกว่าบัวนะคะบัวสวรรค์เพราะว่าสีเขาจะออกเป็นสีบัวส
0: ี
1: ม่วงชมพูบานเย็นนะคะแล้วดอกสวยมากและยิ่งถ้าหากว่าไปในช่วงที่เช้าๆอะค่ะเราจะเห็นไอของหมอกอะค่ะพี่หนุ่มหมอกเนี่ยขึ้นนะแล้วก็จะมีดอกกระเจียวสีสันสดใสโอ้สวยจริง
0: ใช่ครับอันนี้นะครับทีนี้เราพูดถึงที่อำเภอเทพสถิตเนี่ยครับที่จะไปดูดอกทุ่งกระเจียวที่ว่าเนี่ยนะครับต้องแอนฮะทำไมถึงมีดอกทุ่งกระเจียวที่ว่าเนี่ยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูดอกกระเจียวกันนะคะไปติดตามบรรยากาศอีกที่หนึ่งค่ะคุณอาทิสมบูรณ์ทีมข่าว MCOT News FM 100.5 ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนวัดพิกุลนะคะเพราะว่าดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปใช้สิทธิ์ด้วยค่ะ
2: MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
3: คุณสุธนครับ
0: ครับ
3: บรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับคุณชัยวัฒน์สถาบันวิสิตนะครับหรือว่าดร.โจนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาชนเนี่ยก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์แล้วนะครับที่หน่วยเลือกตั้งที่6ภายในโรงเรียนวัดพิกุลเขตตลิ่งชันนะครับ ซึ่งก็ได้เดินทางมาที่หน่วยเนี่ยตั้งแต่ตอน 10:01 นาทีนะครับตามเวลาที่ได้แจ้งไว้กับสื่อโดยได้มีการเปิดเผยนะครับหลังจากที่ลงคะแนนเสร็จว่าบรรยากาศเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยดูเงียบเหงากว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ ็บอกว่าน่าเสียดายนะครับที่การเลือกตั้งผู้ว่าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับทำให้คนที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นต้องเสียสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็บอกนะครับ

0: ว่าจากการประเมินนะครับหากคนมาใช้สิทธิ์น้อยก็จะกระทบกับเสียงที่คาดการไว้นะครับซึ่งก็บอกว่าไม่ใช่แค่คะแนนเสียงของตนเท่านั้นที่จะกระทบแต่ก็จะกระทบกับคะแนนของผู้สมัครของผู้สมัครผู้ว่าทุกคนด้วยนะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนคนกทมนะครับให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆนะครับเพราะว่าที่ตนเองได้ออกมาใช้สิทธิ์วันนี้ก็ราบรื่นดีนะครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีก็เสร็จนะครับโดยกล่าวนะครับว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยก็จะมีการเปิดรับอาสาสมัครเพื่อเฝ้าหน่วยซึ่งกทมเนี่ยก็มีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากและก็บอกว่าอาสาสมัครที่มีเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับที่ออกมาใช้สิทธิ์หรือว่าที่อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งนะครับให้ช่วยดูแลคะแนนเสียงของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่มีการนับคะแนนนะครับว่าจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่เพื่อจะได้สะท้อนคะแนนเสียงที่แท้จริงนะครับแล้วก็บอกว่าครับในส่วนของประชาชนเนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันหลังปิดหีบเพื่อเฝ้าสถานการณ์แล้วก็นับคะแนนด้วยนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าส่วนตัวหวังว่าประชาชนจะได้สกในรอบที่นี้มากกว่ารอบที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในรอบปีตั้งแต่ปี65ที่แล้วนะครับพรรคประชาชนเนี่ยหรือว่าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นเนี่ยมีสกอยู่14คนจาก50คนนะครับปีนี้ก็หวังว่าจะได้มากกว่า14คนนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงผลโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับที่มักจะเป็นรองซึ่งดร.โจก็บอกว่ากระแสตอบรับในโลกออนไลน์กับความเป็นจริงนั้นแตกต่างกันนะครับซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็จะสะท้อนความจริงได้มากที่สุดยืนยันนะครับว่าทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรตนเองและพรรคประชาชนก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับขอให้รอติดตามครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับดร.โจก็ยังได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการทุจริตในระบบราชการนะครับว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยสะท้อนว่าเมื่อเกิดการทุจริตตั้งแต่ต้นทางแล้วก็มักจะมีการถอนทุนคืนเมื่อได้รับตำแหน่งนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นหวังว่าในงานที่เกี่ยวข้องจะเอาจริงเอาจังกับการสอบสวนนะครับเรารวมถึงเอาคนผิดมาลงโทษทั้งกระบวนการเพราะไม่งั้นเราก็ไม่อาจจะเชื่อถือใครได้ครับซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้วนะครับดร.โจก็จะใช้เวลากับครอบครัวนะครับก่อนที่ในช่วงเย็นวันนี้ก็จะเดินทางไปที่พรรคประชาชนเพื่อติดตามการนับคะแนนหลังปิดนะครับที่สุทนน้องแอนพัฒนาครับ
2: ค่ะแล้วอย่างบรรยากาศที่พี่อาทิตย์ได้เห็นเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนมาแล้วยังไม่ได้พบว่ามีการใช้สิทธิ์ใช้เสียงมีเรื่องของการผิดกฎหมายทุกอย่างเป็นไปเรียบร้อยใช่ไหมคะ
0: เท่าที่มานั่งรอติดตามตั้งแต่ก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับก็ดูโดยรวมบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าในส่วนของวัดพิกุลเนี่ยก็จะมี2หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในนี้แล้วก็อาจจะก่อนที่ดร.โจจะมาเนี่ยทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก่อนตั้งแต่หลังเปิดหีบตอน8โมงเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์ได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ดร.โจมาเนี่ยอาจจะมีขุกขักเล็กน้อยเพราะว่าจะมีกองทัพสื่อมวลชนที่ตามขบวนรถไฟโซเข้าไปอยู่บริเวณด้านนอกคูหาด้วยก็เลยทำให้ในช่วงเวลาคนที่จะมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะได้รับความไม่สะดวกสบายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นดร.โจเดินทางกลับไปแล้วเนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างปกติครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะที่วัดพิกุลแถวตลิ่งชันนะคะ
1: ก็น่าสนใจนะครับก็ถือว่าคึกคักนะฮะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ท่านที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็รีบเชิญนะครับ
2: เ
1: วลามันยังมีเยอะนะครับแต่ว่าอย่าชะล่าใจเลยจ
2: าก
1: บ้านไปเถอะกินข้าวก่อนหรืออะไรก็สุดแล้วแล้วแต่หรือจะฟังกินเที่ยวทั่วไทยจบก่อนก็แล้วแต่นะ
2: ใช่ค่ะพี่หนุ่มไปต่อค่ะ
1: อ้าวต่อกันที่ทุ่งดอกกระเจียวของอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเป็นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนี่ยน้องแอนฮะพี่หนุ่มขออนุญาตแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเส้นทางที่พี่หนุ่มจะบอกว่าถ้าเผื่อท่านจะเดินทางไปที่อำเภอเทพสถิตของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยออกจากกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องรีบเร่งฮะยกตัวอย่างกรุงเทพละกันสมมติว่าน้องแอนไปเนี่ยออกสัก11โมงสมมตินะฮะขับรถไปถึงสระบุรีก็คือแยกผู้แคร์เนี่ยเข้าทางหลวงหมายเลข21ก็ไปเส้นทางนี่แหละฮะเพชรบูรณ์นะพอไปปุ๊บคุณก็จะเห็นป้ายเลี้ยวขวาเข้าอำเภอชัยบาดาลคุณก็เลี้ยวขวาไปเลยจากอำเภอชัยบาดาลเนี่ยก็ไปอำเภอเทพสถิตได้นะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณสัก40นาทีประมาณนี้นะครับพอไปถึงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักบ่าย 3:00 นกำลังดีฮะบ่ายสามโมงเนี่ยคุณก็ซื้อตั๋วอะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นรถบริการเขานะฮะรถบริการเขาจะพาไป3จุดพอคุณขึ้นไปเนี่ยจุดแรกเลยนะคุณก็ลงจากรถแล้วรถเขาก็วิ่งต่อไปคือขึ้นคันไหนก็ได้ซื้อตั๋วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางที่คุณจะเดินถ่ายพุ่งถ่ายภาพดอกกระเตียวอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าคุณมีเรี่ยวมีแรงดีคุณก็เดินไปถึงสุดแผ่นดินแต่สุดแผ่นดินเนี่ยส่วนใหญ่ผู้คนเขาจะไม่พลาดน้องแอนนะเพราะว่ามันเป็นหน้าผาสูงประมาณสัก800เมตร
2: โอ้
1: ฮะ

0: สูงฮะ
1: สูงค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยถ้าตอนเย็นเนี่ยสมมติว่าเขายังเปิดอยู่นะช่วงแสงตะวันอ่อนๆเนี่ยอู๋ถ่ายภาพได้สวยอ่ะต้องแอบนะพี่หนุ่มเคยไปยืนนะแต่บางคนก็ออกไปก็ดูเสียวๆนะแต่ก็อย่าให้เสียวมากแล้วกันนะอันนี้ก็สุดหนึ่งสุดเป็นดินและสุดท้ายก็คือมาอีกด้านที่3อันนั้นคือที่เขาเรียกว่าป่าหินงามนะก็มันจะมีบรรดาก้อนหินทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็จะเป็น

0: สถานที่อันนี้น่าไปครับเขาเรียกวัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ก็เลยไปสักประมาณ5กิโลเมตรแต่ว่าอยู่ในย่านนี้ในย่านอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่สวยมากน้องแอนฮะคือความสวยของวัดเนี่ยพี่หนุ่มชอบเพราะว่าเหตุเพราะว่าวัดนี้เนี่ยคือตัวอุโบสถของเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองหลังคาอุโบสถเนี่ยเขาจะทำที่มีช่อฟ้าใบลากาอะไรเนี่ยฮะใบลากาหางหงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพญานาคราช
1: ค่ะ
0: ส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาทำพญานาคราชเนี่ยคล้ายๆเป็นกำแพงอุโบสถเลยฮะรอบมาเลยแล้วก็มันอยู่ด้านหน้าคือเหมือนคล้ายๆพญานาคราชแต่คู่เลยนะครับอยู่คู่แล้วก็มีองค์พระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินนะฮะประดิษฐานอยู่อันนี้คุณจะเข้าไปกราบบูชาขอพรอะไรก็สุดแล้วแต่เสร็จแล้วเข้าไปในพระโบสถ์อันนี้ก็สวยงามฮะมีพระพุทธรูปองค์สีดำประดิษฐานอยู่บนตัวพญานาคที่ขดนะฮะขดเป็นฐานนะฮะแล้วก็พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นองค์สีดำนะฮะเขาเรียกหลวงพ่อบันดาลสุขอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกเองนะฮะแต่จริงๆก็มีชื่อนะครับเพราะว่าเวลาผู้คนไปขอพรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ความสุขนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณพักแรมสักหนึ่งคืนวิ่งจะไปเร็วนิดเดี๋ยวเวลาไม่พอพักแรมสักหนึ่งคืนออกมาจากตรงนั้นน่ะคือบริเวณที่คุณไปดูดอกทุ่งกระเจียวแล้วนะมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นตรงนั้นจะมีร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีที่พักด้วยตอนเย็นๆเนี่ยแสงตะวันอ่อนๆเนี่ยคุณถ่ายรูปกะทุ่งกังหันสวยมากฮะเป็นทุ่งกังหันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะเพราะว่ามีมากเกือบ80ของกังหันเนี่ยนะฮะมันใหญ่มากว่างั้นนะครับนั่นถ่ายรูปสวยฮะแล้วพักแรมสักหนึ่งคืนรุ่งเช้าเนี่ยอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วออกเดินทางมาเส้นเก่าก็คือก็จะมาที่อำเภอชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลก็คือลพบุรี
1: ค่ะอ
0: ยากให้ไปอีกที่นึงนั่นคือน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำตกวังก้านเหลืองเนี่ยมันแปลกตรงนี้น้องแอนฮะน้ำตกเนี่ยน้ำมันผุดขึ้นมาจากใต้หินแต่บางคนก็บอกใต้ดินแต่พี่หนูว่าไม่ใช่เพราะตรงนั้นมันเป็นหินหมดเลยอ่ะมันก็ต้องผุดขึ้นมาจากใต้หินจะเรียกว่าใต้บาดาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยงั้นน้ำตกวังก้านเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นน้ำมหัศจรรย์ซึ่งมันผุดขึ้นมาตลอดปีเที่ยวหน้าฝนคุณก็เที่ยวได
1: ้
0: เที่ยวหน้าอื่นคุณก็เที่ยวได้เพราะน้ำมันผุดขึ้นมาตลอดทั้งปีนะครับน้ำตกวังก้านเหลืองคำว่าก้านเหลืองก็หมายถึงว่าต้นไม้มันชื่อว่าก้านเหลืองนะครับและในสมัยก่อนมีมากและถามว่าน้ำตกที่มันผุดขึ้นมาจากใต้พิภพเนี่ยนะครับใครเป็นผู้เจอก่อนอันนี้เป็นเรื่องเล่าขานนะครับเขาบอกสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับท่านเคยทุดงมาปักกรดอยู่ที่บริเวณนี้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นอุทยานเนี่ยนะครับมาปักกรดที่บริเวณนี้เนี่ยเขาบอกในสมัยที่สมเด็จโตหรือลุงปู่โตพรหมรังสีเนี่ยท่านมาปักกรดคือท่านทุดงมาบริเวณนี้เนี่ยมันยังมากด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างเขาถามว่าถ้าเผื่อเราเจอช้างเราจะคุยกับเขาไหมน้องแอนถ้าเจอช้างป่าฮะ
1: คือยังไงอะคะ
0: เราก็หนีสิครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เข้าใจว่าสมเด็จโตหรือหลวงปู่โตพรหมรังสีเข้าใจว่าท่านคงมีวิชาที่สามารถจะสะกดจิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆภายในป่าเนี่ยได้นะครับดังนั้นช้างถึงไม่ได้ทำอะไรท่านดังนั้นจุดนี้ถ้าท่านลงมาจากอำเภอเทพสถิตท่านจะแวะหน่อยอำเภอชายบาดาลของจังหวัดลพบุรีนะครับผมจะไปเร็วนิดนึงแต่เรื่องมันเยอะหรือพอท่านออกจากน้ำตกวังก้านเหลืองแล้วนะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยมาที่ภูแก่ฮะก็คือตลาดหัวปลีตลาดหัวปลีเนี่ยต้องบอกเลยฮะเป็นตลาดที่สะอาดมากท่านผู้ฟังครับแล้วเป็นตลาดที่ร่มรื่นมากคือภายในตลาดของเขาเนี่ยครับบางคนไปเที่ยวบอกร้านค้าน้อยจังเลยไม่น้อยนะครับแต่ว่าเขาร่มรื่นร้านค้าของเขาโดยธรรมชาติเขามีกอไผ่ใหญ่ๆฮะเต็มพื้นที่เลยงั้นตลาดหัวปลีเนี่ยอยู่ตรงแยกผู้แคร์เนี่ยพี่หนุ่มว่าน่าเดินพี่หนุ่มก็ไปคุยกับร้านค้าไม่นวดก็มีขายนู่นขายนี่ก็มีเยอะเนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เขาทำตลาดเนี่ยทั้งหมด15ไร่ไม่เก็บเงินเลยฮะ
1: ค่ะ
0: หมายถึงไม่เก็บเงินร้านค้าที่มาขายของเลยฮะคือเขาต้องการทำที่นี่เนี่ยเพื่อมันเป็นศูนย์เรื่องของ

0: ุขภาพเหมือนกันเพราะว่าที่ของเขาเนี่ยรอบๆเนี่ยนอกจากปลูกกล้วยแล้วเนี่ยเขาปลูกผักปลอดสารพิษทั้งหมด
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยแวะไปเที่ยวตลาดหัวปลีของอำเภอเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสระบุรีนะฮะหาโอกาสไปสักครั้งหนึ่งนะครับไปเดินชิวๆสบายๆจะซื้อของซื้ออะไรก็แล้วแต่ฮะมีสิ่งของแบบท้องถิ่นแบบการถักสารอะไรก็แล้วแต่มีเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวปลีนะฮะมันมาทำอะไรได้หลายอย่างยำหัวปลีก็มีแล้วก็อะไรทอดมันหัวปุ่งหัวปลีแล้วก็มีเยอะฮะตลาดนี้ชิวๆคือบอกได้เลยว่าน่าเดินน
1: ่
0: าเดินมากนะครับเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมานะคะว่าวัดบางพลีในเนี่ยจะไปโค้งบางกระเจ้ามันไกลกันหรือเปล่าจากดูระยะทางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก30กว่ากิโลเมตร
0: ไกลครับ
1: ก็จะขับประมาณสัก40นาทีนะคะเพราะฉะนั้นไกลของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน
0: บ
1: อกระยะเวลาแล้วก็ระยะทางประมาณนี้ละกันนะคะคุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะวันนี้พี่หนุ่มและแอนลาไปแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย

ลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ครั้งแรกในรอบ20ปีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่4แขวงบางพลัดเขตบางพลัดบริเวณเต้น 7-Eleven สาขาจรัญสนิทวง69เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองธารพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสียงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและ

0: ปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา 16:00 นถึง 18:00 นจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัยวัฒน์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์วันคนทำงานวันอาทิตย์เสียโอกาสเลือกตั้งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 10:01 นที่หน่วยเลือกตั้งที่6โรงเรียนวัดพิกุลแขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพภายหลังใช้สิทธิ์นายชัยวัฒน์กล่าวว่าบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้ายังไม่คึกคักเท่าที่ควรซึ่งน่าเสียดายเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตอาจส่งผลให้ประชาชนที่ต้องทำงานในวันอาทิตย์หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ตามภูมิลำเนาไม่สามารถเดินทางกลับมาใช้สิทธิ์ได้ทำให้สูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งนายชัยวัฒน์ยอมรับว่าหากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยย่อมส่งผลต่อคะแนนเสียงของผู้สมัครทุกคนไม่ใช่เฉพาะตนเองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นเพื่อให้เสียงของประชาชนสะท้อนเจตจำนงได้อย่างเต็มที่สำหรับการใช้สิทธิ์ของตนเองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้เวลาไม่ถึง3 นาทีเนื่องจากการจัดการภายในหน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีระเบียบอนุชาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.พร้อมชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พร้อมด้วยนางสุดารัตน์บุรพชัยศรีภรรยาเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่หน่วยเลือกตั้งโรงแรมนานาใต้สวีสุขุมวิทซอย4แขวงและเขตคลองเตยโดยนายอนุชาได้เชิญชวนคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ซึ่งใช้เวลาไม่นานประชาชนจะได้รับบัตรสีเขียวสำหรับการลงคะแนนให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสีชมพูสำหรับลงคะแนนให้สก.ดังนั้นควรกาให้ถูกต้องและอยากเห็นคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางเข้าพักประชาธิปัตย์เพื่อติดตามผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นร่วมกับแกนนำพักดร.มาริกาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.บอกเมื่อคืนนอนหลับสบายเวลา 9:15 ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่10แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตภายในโรงเรียนเศรษฐเสถียรถนนพระราม5ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าคูหาลงคะแนนตั้งแต่ 8:00 นที่ผ่านมาดร.มาริกากล่าวว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีแต่รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยเพราะปกติเวลาเดียวกันนี้ในช่วงหาเสียง30วันที่ผ่านมาจะต้องมีเหงื่อชุ่มตัวแล้วเพราะลงพื้นที่พบประชาชนแต่วันนี้ต่างออกไปที่ผ่านมา30วันถือว่าทำทุกอย่างเต็มที่แล้วไม่มีตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำทางนี้ขอให้ประชาชนคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่ง4ปีมี1ครั้งอย่าทิ้งสิทธิ์ตัวเองโดยเฉพาะช่วงเช้าถึงประมาณบ่าย2อากาศดีแต่หากสะดวกออกมาใช้สิทธิ์หลังบ่าย3อาจมีฝนตกบ้างขอให้พกร่มมาด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนัก

0: ข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 ถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
3: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ 5:00 นถึง 2:00 นทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง FM 100.5 MHz นะคะวันนี้รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวอยู่กับดิฉันดารินหอวัฒนกุลแล้วก็คุณบัญชาจันทร์สมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณบัญชาค่ะ
5: สวัสดีครับคุณดารินสวัสดีครับผู้ฟังครับ
4: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี
5: ้วันนี้28มิถุนายน2569วันเลือกตั้งมี4อย่างนะครับสำหรับคนกรุงเทพอย่างเราก็มีผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.คือสก.
4: ค่ะ
5: และอีกที่นึงก็คือนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาเมืองพัทยา
4: ค่ะ
5: ใครอยู่พัทยาก็คุยกับเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับ MCOT News FM 100.5 มีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาแล้วก็ที่ LINE MCOT News นะฮะวันนี้ไปใช้สิทธิ์ไหมยังครับ
4: ดิฉันไปใช้สิทธิ์โอ้ตั้งแต่ครูหาเปิดเลยค่ะแถวย่านสายไหมนะคะโซนที่ดิฉันใช้สิทธิ์นี่ก็ต้องบอกว่าโอ้เมื่อเช้านี่ผู้สูงอายุมาใช้สิทธิ์เยอะมาก
5: คนเจนซีเขาต้องรอบ่ายๆเขาตื่นกันหรือยังเจนบายเจนซีอ่ะ
4: เจนอย่างเรานี่ก็จะตื่นเช้านิดนึง
5: ไม่เราไม่จงใจการผมจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะอย่าชะล่าใจเนาะเพราะว่าผมเนี่ยลองแว้นมอไซค์จากในตัวเมืองผมกลับไปที่หนองแขมเมื่อเช้ามา
4: ไปใช้สิทธิ์เหมือนกัน
5: ผ่านตลิ่งชันผ่านบางพัดผ่านบางแคหรือว่านายเหล่านู้นน่ะบริเวณที่ใกล้กับหน่วยเลือกตั้งใหญ่ๆเนี่ยสถานการณ์ไม่เป็นตัวสำนักงานเขตหรือวัดหรือโรงเรียนเนี่ยรถแน่นๆทั้งนั้นเลย
4: ใช่ๆก็หลายๆคนก็ออกเดินทางมาใช้สิทธิ์แล้วก็อาจจะไปธุระหรือว่าไปอะไรต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าใครที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี้ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาทั้งในเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของฝนฟ้าด้วยเหมือนกันนะคะ
5: 2วันนี้ก็คือสังเกตว่าช่วงเย็นๆเนี่ยพอช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยครึ้มมาเลยแล้ววันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วนะครับว่ากรุงเทพและปริมณฑลอยู่ในโซนสีเหลืองมาถึงจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักดีแล้วยังไม่เป็นสีแดงสีแดงไม่ตกหนักมาก
4: ออกไปข้างนอกก็อาจจะต้องพกร่มกันไว้นิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นฝนหลังเลิกงานหรือว่าฝนช่วงบ่ายนะคะวันนี้เรายังพูดคุยกัน2เบรกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเบรกแรกนะคะนอกเหนือจากวันนี้ที่บรรยากาศการเลือกตั้งที่ว่าคึกคักทีเดียวไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าที่พัทยานะคะก็หลายๆคนอาจจะมีบอกว่าเอ๊ะสงสัยว่ามันมีเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วมันก็มีการพูดถึงเรื่องของประเด็นการกระจายอำนาจอีกครั้งหลายคนว่าเอ๊ะทำไมคนกรุง

0: กรุงเทพเลือกผู้ว่าได้โดยตรงแต่ทำไมคนในจังหวัดอื่นๆเนี่ยกลับไม่มีสิทธิ์แบบเดียวกันวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเลือกผู้ว่าทั่วประเทศฝันไกลหรือว่าใกล้ความจริงเดี๋ยวจะมีโฟนอินคุณรุ่งฟ้าซับพร้อมนะคะผู้ช่วยบก.ข่าวการเมืองของช่อง3ค่ะส่วนอีกเบรกนึงก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็กังวลใจเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็เมื่อช่วงกลางๆเดือนนี้หรือช่วง 13-14 มิถุนายนเนี่ยจะมีทางรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงว่ามันไม่เป็นความจริงนะเรื่องให้แจกสัญชาติต่างด้าวเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาคุยกันในเบรก2ว่าเป็นยังไง
0: อ่ะแต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยฝันไกลหรือใกล้ความจริงเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณรุ่งฟ้าเลยดีกว่านะคะคุณรุ่งฟ้าซับพร้อมผู้ช่วยบก.ข่าวการเมืองช่อง3หรือว่าพี่เคมของน้องๆนักข่าวภาคสนามอ่ะไปพูดคุยกันเรื่องนี้กันค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่งฟ้า
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณดารินแล้วก็คุณเหมาบัญชาใช่ไหมคะ
4: ครับผม
2: ค่ะต้องถามพี่เคมก่อนเลยว่าคำถามแรกอยากถามถึงมุมมองของในนามที่แบบพี่เคมก็เป็นนักข่าวภาคสนามแล้วก็ทำข่าวมหาดไทยแล้วก็ลงพื้นที่เรียกว่าครบทั้ง77จังหวัดเนี่ยค่ะอย่างในช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยค่ะโดยเฉพาะการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดเนี่ยเคยมีกระแสหรือว่าความคิดเห็นจากคนต่างจังหวัดที่สะท้อนมาถึงประเด็นนี้บ้างไหมคะว่าเขาก็อยากมีสิทธิ์เลือกผู้ว่าจังหวัดของตัวเองเหมือนกันเหมือนคนกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
3: เรียกว่าเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะในส่วนของคนต่างจังหวัดแต่ว่ามันมาเป็นกระแสที่แบบว่าถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนี่ก็คือตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มาเป็นพรรคประชาชนมาเป็นพรรคก้าวหน้าอะไรนี่คือที่ผ่านมาในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่านี่ต้องบอกเลยว่าการกระจายอำนาจพรบกระจายอำนาจตั้งแต่ปี2538ซึ่งกฎหมายกระจายอำนาจเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เขาก็สนับสนุนมาตลอดเรียกว่าส่งเสริมมาตลอดเพราะว่าตอนนั้นมันก็มีในเรื่องของว่าอยากเลือกตั้งผู้ว่าอยากเป็นแบบเมืองนอกที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเป็นท้องถิ่นของตัวเองเรื่องแล้วก็จะเข้าใจว่าแต่ละท้องถิ่นอยากทำอะไรอยากพัฒนาอะไรมันก็มีการพูดถึงกันมาแต่ทีนี้มันก็ติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องรายได้ว่าจะต้องจัดเก็บเงินได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะได้แล้วทีนี้พอกระแสต้องยอมรับเลยว่ากระแสผู้ว่ากทมเนี่ยคือมันก็พีคสมัยคนตีจำลองเนาะสมัยเราเด็กๆก็คือแล้วทีนี้ก็มาช่วงคุณอภิรักษ์โกสะโยชินเป็นผู้ว่าแล้วจนมาถึงคุณชัชชาติเนี่ยก็เรียกว่าก็หึงเรียกว่าเป็นกระแสทีนี้คนต่างจังหวัดเองก็คือโดยเฉพาะเมืองที่มีความเจริญอย่างภูเก็ตอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะเชียงใหม่ก็เหมือนกรุงเทพเหมือนเมืองหลวงสองภูเก็ตเนี่ยก็แบบอาจจะเป็นพื้นที่เล็กแต่ว่ารายได้การจัดเก็บรายได้มหาศาลนั่นก็เป็นที่มาว่าพวกเขาก็อยากมีสิทธิ์แบบอยากกทม.ทีนี้พอมาดูแล้วถามว่ากทม.กทม.เองเป็นว่ากทม.งบปีนึงก็ประมาณ20,000 ล้านแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของการบริหารจัดการเองกทม.เองก็ไม่ได้มีอำนาจสรุปแล้วการจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าแบบกทม.เพื่อที่จะเป็นแบบปกครองตัวเองที่จะบริหารจัดการเมืองตัวเองมันก็จะผูกติดกับเรื่องของงบประมาณเรื่องรายได้ต่อหัวอย่างภูเก็ตเองเนี่ยหลายคนมองว่าภูเก็ตมีรายได้มหาศาลทั้งในเรื่องของธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วบริษัทห้างร้านที่ไปตั้งอยู่ภูเก็ตก็คือก็เป็นลักษณะว่าจดทะเบียนอยู่ที่กรุงเทพถ้าตรงนี้หรือรายได้ก็ต้องนำส่งที่กรุงเทพมันไม่ถูกใช้ที่ภูเก็ตภูเก็ตเป็นประชากรแสนคนต่างจังหวัดไปทำงานไปทำมาหากินที่ภูเก็ตไปทำงานบริการไปทำงานโรงแรมไปทำมาหากินที่ภูเก็ตทะเบียนก็ไม่ได้อยู่ที่ภูเก็ตเวลาเสียภาษีมันก็คือกับคืนที่ท้องที่ภูมิลำเนาของตัวเอง
2: ค่ะ
3: แล้วก็อย่างเชียงใหม่เองเนี่ยก็คือจริงๆกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือเขาก็คือมีการศึกษาไว้ว่าจังหวัดที่พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าได้ก็คือจังหวัดภูเก็ตกับเชียงใหม่แต่ถ้าจะทำจริงมันต้องปรับโครงสร้างก็คือมันต้องไปแก้ที่กรมสรรพากรในเรื่องภาษีว่าสมมติว่าอย่างกรณีว่าภูเก็ตอ่ะคิดง่ายๆแค่ท่าเรืออย่างเงี้ยหรือเรือยอทอะไรเงี้ยบริษัทคุณจะจดที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณใช้สถานที่นั้นต้องไปแก้ที่กรมสรรพากรเพื่อจะเอาเงินภาษีมาพัฒนาแต่ทีนี้อย่างถามว่าพร้อมไหมอย่างเชียงใหม่เนี่ยมันก็พร้อมแค่ในเมืองอย่าลืมว่าเชียงใหม่เนี่ยเวลาเราพูดถึงเราคิดว่าเชียงใหม่เจริญแต่เชียงใหม่เนี่ยมันก็มีความเจริญแบบเฉพาะในเมือง พอไปรอบนอกจะเป็นชาวเขาเป็นพื้นที่ป่า

0: เรียกว่าเป็นป่าแล้วก็รายได้ที่จะทำเม็ดเงินที่จะเอามาพัฒนาจะไม่มีสุดแล้วถึงเลือกไปคุณก็ต้องมาของงบส่วนกลางดี
1: ๆ
0: แล้วโครงสร้างประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาแบบเหมือนเมืองนอกคือเราเนี่ยอย่างเมืองนอกเป็นมณฑลเป็นสาพันธรัฐ
1: ค่ะ
0: เขาก็คือแต่ละพื้นที่แต่ละรัฐเขาก็เป็นอิสระดูแลกันเองแล้วเขาจัดเก็บยกตัวอย่างนิวยอร์กเนี่ยมหานครนิวยอร์กเขาจัดเก็บเขาก็มีบริหารจัดการของเขาเรื่องขสมกเรื่องการเดินทางแต่ของกรุงเทพเราเนี่ยขสมกก็ขึ้นกับกระทรวงคมนาคม
1: คือ
0: ของกทมเนี่ยน้อยมากกทมมีที่ว่าเออรถไฟรถไฟฟ้าBTSที่ทำตอนต้นน่ะแต่ตอนนี้คือพอครบสัมปทานก็จะต้องคืนบริษัทแล้วเนี่ยก็ว่ารัฐจะเข้าไปดูเพราะว่าคือประเทศตัวเองไม่ได้มันอาจจะมีบางกิจการบางประเภทที่เลี้ยงตัวเองได้แต่โอเคการบริหารจัดการขยะนี่แต่พอที่จะต้องมาเป็นโรงไฟฟ้าขยะหรือว่าจะต้องมาเพื่อที่จะหาเม็ดเงินน่ะกทมก็ไม่มีอำนาจก็คือเหมือนว่าโครงสร้างประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามันรวมศูนย์อำนาจเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องระบบประเทศสลาฟเนาะสมัยก่อนแล้วก็ที่พี่อ่านมานะที่พี่ไปศึกษามาอ่านมาก็พอรู้บ้างก็คือแต่ก่อนมันก็มีใครลุกรานจากต่างชาติก็คือในสมัยโบราณเนี่ยเขาเคยให้เป็นประเทศให้มันรวมศูนย์อำนาจแล้วก็ให้ภูมิภาคดูเฉพาะด้านอย่างที่ตอนเนี้ยแม้กระทั่งมีอบจคืออบจเนี่ยกับผู้ว่าเนี่ยอบจคือดูในเรื่องของการพัฒนาก็คือแต่ว่าในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขามองว่ามันทับซ้อนกันมันก็ทับซ้อนนะผู้ว่าราชการจังหวัดนี่คือใช้กฎหมายในการใช้อำนาจใช้กฎหมายในการดูแลบริหารจัดการก็เรียกว่า1จังหวัด2ระบบแล้วนะทุกวันเนี้ยมันก็เหมือนกระจายอำนาจนะพอมันมีนายกอบจเนี่ยทีนี้อบจแต่ละที่จะงบประมาณมันไม่ได้เยอะไงบางจังหวัดเนี่ยได้งบหลักร้อยอย่างเงี้ยมันก็พัฒนาอะไรไม่ได้มันก็ต้องรองบจัดงบในที่มันอยู่ใช่ไหมงบมันจะอยู่ส่วนกลางอย่างเช่นสมมติว่ากรมชลประทานหรือกรมทางหลวงชลบทยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในเรื่องของถนนเนี่ยมันก็ต้องไปใช้งบส่วนกลางก็คือโครงสร้างประเทศอ่ะมันไม่ได้ทำมาเพื่อกระจายอำนาจแล้วมันยังมีในเรื่องของระบบกพ กพร อีกคือมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาเหมือนเมืองนอกแต่โอเคว่าในอนาคตมันทำได้แต่คนมันไม่พร้อมคือพี่ว่ามันเป็นเรื่องโลกสวยในเรื่องของอำนาจว่าก็คือว่ามันจะกระทบถ้ามันมีในอนาคตที่หนึ่งคนมันต้องพร้อมมันมีการศึกษาม ันไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีการซื้อขายตำแหน่งกันแบบที่เมืองนอกเขาทำกันก็คือประชาชนเข้มแข็งประชาชนตรวจสอบอ่ะมันจะได้แล้วก็หลายคนก็คือตอนนี้มันก็มีการเลือกนายกอบจใช่ไหมมันก็เลือกได้อยู่แล้วแต่ถ้าให้เลือกผู้ว่าอีกมันก็ในเรื่องของแง่อำนาจหน้าที่เนี่ยในเรื่องของนโยบายเนี่ยพี่ว่ามันก็ยากนะคือเอาง่ายๆคือเราพูดกันมานานแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดสักทีเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องมันติดขัดในเรื่องงบประมาณงบมันต้องมาจากส่วนกลางแต่ถามว่ามันก็ไม่มีใครอยากจะเสียอำนาจหรอกเหมือนว่าส่วนกลางที่เคยมีอำนาจมันก็ไม่มีใครอยากเสียอำนาจมันก็ยากในการที่จะให้มันเกิด
1: ค่ะเขาถาม
2: ผมจะถามนิดนึงเพราะว่า
0: ค่ะ
2: อย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเราบอกว่าเลือกผู้ว่าจังหวัดอาจจะเลือกหรือว่านายกอบจก็แต่อาจจะไม่ต้องเลือกเดี๋ยวอาจจะต้องทำเหมือนซอยย่อยเหมือนพัทยาไหมอย่างชลบุรีอย่างเงี้ยพัทยาก็เป็นเขตปกครองพิเศษไปเลยเพราะว่าเป็นจุดที่พร้อมอยู่ในจังหวัดแล้วต้องทำแบบนี้หรือเปล่า
0: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้ก็คือทุกจังหวัดมันก็มีสสมีการให้เลือกมีการดึงงบพัฒนาคือดึงงบจากส่วนกลางมาแต่ถามว่าแต่ถ้ามีการเลือกให้เลือกเนี่ยก็คือถ้าพร้อมมันต้องเป็นพื้นที่ที่มีจัดเก็บรายได้ของตัวเองอย่างประเทศไทยมีจังหวัดที่จัดเก็บรายได้ได้มากที่สุดเนี่ยเขาบอกชลบุรีนะเพราะนี่คมอุตสาหกรรมเยอะมาก
2: ชลบุรีกับระยอง
0: ใช่ชลบุรีกับระยองดังนั้นที่ว่าชลบุรีระยองนี่มีความพร้อมมากกว่าเชียงใหม่เพียงแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างการกระจายอำนาจเนี่ยที่ผ่านมาของในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจที่มีการพูดถึงเนี่ยเราไปยกตัวอย่างเชียงใหม่กับภูเก็ตไงคนก็เลยมุ่งเป้าว่าเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่พอไปดูจริงพื้นที่เชียงใหม่นี่เป็นป่าเขาแล้วก็เป็นคือจำนวนประชากรพอออกไปรอบๆอย่างคือมันกระจุกตัวอ่ะมันเจริญเฉพาะในเชียงใหม่ในแม่ดิน
2: เทศบาลนคร
0: ใช่ในเทศบาลนครเฉพาะรอบๆเป็นป่าหมดแล้วก็จะเอาเงินจากที่ไหนอ่ะมาบริหาร
1: อ
0: ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ยังแบบคือในเรื่องของ

0: ี่ว่ามันยากอะในส่วนของโอเคว่าตรงไหนที่มันพร้อมเนี่ยถ้าพร้อมสุดก็คือชลบุรีกับระยอง
1: ค่ะ
2: ที่เหลือต้องเป็นเขตจะอย่างเช่นเทศบาลหาดใหญ่เทศบาลเชียงใหม่อะไรพวกนี้คือต้องเป็นระดับอย่างนั้นไป
0: ใช่ก็คือซึ่งมันมีการเลือกอยู่แล้วอย่างเทศบาลหาดใหญ่เนี่ยเขาก็มีการคือถามว่าหน้าวันนี้สมมติว่าถ้าต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงอะนายกอบจก็ต้องยกเลิกไปอบตก็ต้องยกเลิกไปเพราะมันไปซ้ำซ้อนทั้งเทศบาลทั้งนายกอบจทั้งอบตเพราะว่าถ้ามีเลือกตั้งผู้ว่าปุ๊บคือในเรื่องของงบประมาณมันก็ต้องเอาไปที่จังหวัดแล้วผู้ว่าก็ต้องเป็นคนบริหารแต่ตอนนี้แม้กระทั่งบางพื้นที่เนี่ยมันยังซับซ้อนกันสมมติว่าอีกตำบลกอไก่เนี่ยมีอบจแล้วก็มีเทศบาลมันก็แย่งงบประมาณกันคือจำนวนคนอ่ะเพราะว่าในเรื่องของงบประมาณบ้านเราเนี่ยตีคิดจากจำนวนหัวใช่ไหมว่าประชากรน้อยงบมันก็ได้น้อย
1: อันนี้ไม่รวมพวกประชากรแฝงด้วยนะที่อยู่ในจังหวัด
0: ใช่เขาไม่ให้ก็คือจากภูเก็ตนี่ที่เรามองว่าอุ๊บสุดแล้วภูเก็ตเนี่ยคนภูเก็ตอ่ะมีจำนวนก็คิดตามสัดส่วนสสอ่ะมีสสได้สามคนตอนนี้มันใช้สัดส่วนประมาณแสนกว่าแสนนิดๆอ่ะก็แสดงว่าภูเก็ตคนไม่ถึงล้าน
1: ทั้งที่เราเห็นในพื้นที่นี่คือภูเก็ตคนหนาแน่นมากถ้าตัดกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเนี่ย
0: ใช่ก็คือคนไปทำมาหากินคนไปทำงาน
1: ค่ะ
0: มันก็เลยมองว่าคนรุ่นใหม่อยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งแบบกทม.แต่เขาก็กังวลว่าอำนาจถ้าถือว่าเลือกตั้งอ่ะมันก็จะเปลี่ยนระบบว่าจังหวัดนั้นมีบ้านใหญ่ตั้งคือว่าบ้านใหญ่จังหวัดนั้นก็เอาไปกินแล้ว
1: แต่เราอาจจะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งเป็นการแต่งตั้งเหมือนปัจจุบันอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นเหมือนเคสภูเก็ตไหมคะที่แบบ1ปีย้ายผู้ว่า4คนอะไรเงี้ยมันความต่อเนื่องในการทำงาน
2: อยู่ใกล้เกษียณก็ยังไม่ทำอะไรก็มี
1: ความต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ย
0: พี่ว่ามันอยู่ที่คนอยู่ที่ประชาชนในพื้นที่ถ้าประชาชนตื่นตัวประชาชนตรวจสอบหน่วยงานราชการก็เพื่อถ้าประชาชนแบบเข้มแข็งอ่ะคือปัญหาคือคนของเราคนของประชาชนเองก็คุณบอกว่าอยากเลือกตั้งแต่ก็ยังไม่พร้อมอ่ะคือประชาชนอ่ะคือประชาชนก็ยังต้องการระบบอุปถัมภ์แต่ว่าประชาชนก็ไปขอความช่วยเหลือจากนักการเมืองก็คือมันก็เป็นเรื่องระบบอุปถัมภ์คือการดูแลกันอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอการดูแลกันมันก็คือนำมาซึ่งการทุจริตพอนำมาซึ่งการทุจริตก็คือประชาชนรับได้ก็ถือว่าเขาดูแลฉัน
2: ค่ะคำถามสุดท้ายเลยครับก็แต่ถ้ากระแสกระแสอำนาจเนี่ยมันก็มาแรงอยู่ถ้าสุดท้ายเราต้องเดินไปแนวแถวนะแนวทางนั้นจริงๆอ่ะเราจะเริ่มนำล่องหรือเริ่มไปยังไงได้บ้างครับ
0: ก็พี่มองว่าถ้าเริ่มนี่ก็ต้องไปเริ่มที่ตัวระยองกับชลบุรีนี่แหละคือถ้าจะเริ่มมันต้องไปเริ่มพื้นที่อ่ะตรงภูเก็ตเนี่ยอย่างตำบลวิชิตเนี่ยเขาก็บอกรายได้แบบเยอะมากเพราะว่าตรงนั้นมันอาจจะมีในส่วนของบริษัทห้างร้านนี่ว่ามีส่วนที่จัดเก็บภาษีได้เยอะถือว่าตำบลราชาเชตวันเขาก็บอกเป็นอบตเป็นงบเยอะมากที่พวกสมุทรปราการสมุทรปราการที่ว่าจังหวัดปริมณฑลจังหวัดที่จัดเก็บงบประมาณได้เนี่ยสามารถที่จะเลือกตั้งได้แต่ต้องมีงบเพียงพอเพื่อที่จะเอามาเพราะว่าเขาถือว่าให้อำนาจไปแล้วแต่ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการมันก็ยังรอจากส่วนกลางอยู่ดีมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากปัจจุบันที่เป็นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแผนพัฒนาเนี่ยมันถูกทำเหมือนว่าแต่ละจังหวัดทำเข้ามาหรือว่าจังหวัดระยองเนี่ยทำแผนพัฒนาเข้ามาที่มหาไทยจะทำอะไรบ้างมันก็กลายเป็นแปลงเป็นเวลาแปลงงบว่ามหาไทยมันได้ถึง10,000,000แสนล้านเอาไปจังหวัดนี้จังหวัดนั้นมันก็คือเป็นไปจากส่วนกลางแต่ว่าถ้าส่วนกลางถ้าคุณจะทำคุณต้องสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได
1: ้ค่ะ
2: ผมถามเรื่องเวลาอย่างนี้แล้วทางฝั่งภาคอีสานมีจังหวัดพื้นที่ไหนที่แบบพอจะพร้อมบ้างไหม
0: ฮะที่มองจังหวัดภาคอีสานเนี่ยเวลาที่เขามองว่าจะเกิดอะไรได้ได้เยอะเขาก็มองที่โคราชมองที่ขอนแก่นมองที่อุดรมองที่อุบลนะนะก็จะมองแต่ในเรื่องของการความเจริญอะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการจัดเก็บภาษีอย่างทุกจังหวัดเนี่ยมีห้างสรรพสินค้ามีแมคโครมีเซ็นทรัลแต่สรุปแล้วพวกนี้เขาก็จดทะเบียนอยู่ที่กรุงเทพรายได้มันก็นำส่งกรุงเทพแต่ที่เขามองอ่ะที่พี่ดูสถิติที่เขาบอกว่าจังหวัดไหนที่ร่ำรวยอ่ะก็คือมันอีโคราชมีอุบลดอนขอนแก่นก็คือจังหวัดพวกเหล่านี้ก็สามารถที่จะเลือกตั้งได้แต่ว่าถ้าให้มองภาพรวมทั้งจังหวัดมันไม่ได้
1: ค่ะ

0: จริงๆก็เคยมีคนแอบพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยอย่างการแต่งตั้งเนี่ยราชการเนี่ยจะมีระเบียบราชการกลุ่มตรงนี้มันก็เลยแบบเหมือนกับว่ามันมีบทลงโทษหรือมีการตรวจสอบวินัยราชการได้แต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งเนี่ย mindset ของการของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์หรืออะไรเงี้ยแบบมันอาจจะมีเรื่องของการซื้อเสียงการอะไรหรือเปล่า
1: ใช่มันก็คือเขาบอกว่าสุดแล้วมันก็คือเหมือนเลือกตั้งส.ส.นี่แหละมันก็มันคือเลือกตั้งที่ว่าคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศเรายังไปไม่ถึงจุดที่ว่าจะไม่มีการซื้อเสียงเพราะว่าประชาชนน่ะก็เหมือนคือมันคนรุ่นใหม่อ่ะมันต้องมีคนรุ่นใหม่เยอะๆที่ว่าอย่างกรณีที่เราเห็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยที่มันก็มีบางพรรคที่บอกว่าไม่ได้ซื้อเสียงเนี่ยเขาก็ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในเรื่องคนรุ่นเก่าคือมีความผูกพันกันดูแลกันรู้จักกันน้องจะรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีระบบนี้อยู่ใช
0: ่อย่างนี้ถ้าฟังจากที่พี่ลุงฟ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยเลือกผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยฝันไกลหรือว่าใกล้ความจริง
1: ฝันไกลพี่ตั้งแต่แบบว่าเรียนตั้งแต่พี่เรียนมหาลัยพี่ได้ยินเรื่องภูเก็ตกับเชียงใหม่มาพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นจนวันนึงพี่ได้ไปเจอกับผู้รู้อ่ะคนที่เขาทำเรื่องคณะกรรมการกระจายอำนาจเขาก็เล่าที่ฟังว่าพี่ตกใจเรื่องเชียงใหม่ที่ผ่านมาพี่เข้าใจว่าเชียงใหม่คือที่สุดแล้วรองจากกรุงเทพเขาบอกมันแค่ในตัวเชียงใหม่เขาไปดูรอบนอกเขาอาจไปดูอำเภอแม่แจ่มอำเภออะไรที่อยู่รอบนอกอ่ะที่เราไปอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ภูเขาเป็นชาวเขา
0: คือค่ะ
1: มันก็ต้องอาศัยงบจากส่วนกลาง
0: โอเคได้ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รุ่งฟ้ามากเลยนะคะหรือว่าพี่เข้มของน้องๆภาคสนามนะคะถ
1: ้
0: าใครที่ติดตามข่าวก็จะได้ยินเสียงพี่เข้มแหละถามคำถามแบบว่าปังๆกับนักการเมืองหลายๆท่านอะไรอย่างนี้ก็สามารถติดตามการทำงาน
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะน้องดาวคุณน้องขวาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่
1: ค่ะค่ะ
2: จะเห็นว่ามันไม่ง่ายนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าแท้จริงด้วยเชียงใหม่เนี่ยอาจจะเจริญในฝั่งเทศบาลนครแต่ว่าอำเภอรอบๆเนี่ยยังเป็นป่าเป็นเขาแล้วหลายจังหวัดก็เป็นแบบนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็น่าสนใจตรงที่เรื่องของปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงถ้าหากว่าเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศนี่ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกับการเลือกตั้งส.ส.
2: จริงๆนะทั้งจริงมันมีข้อเสนอยิ่งกว่านั้นด้วยบอกว่าเราควรจะโอนอำนาจตำรวจไปให้จังหวัดให้ผู้ว่าที่ได้รับจากการเลือกตั้งไหมคำถามคือเราจะจบเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเราจะจบแบบบางประเทศที่กลายเป็นว่าผู้ว่าก็มาจากมีปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องอะไรด้วยแล้วก็มีกองกำลังตำรวจเป็นกองกำลังติดอาวุธส่วนตัวหรือเปล่าเหมือนที่เราเห็นในข่าวบางประเทศ
3: ก็ชวนคิดชวนแชร์แล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถส่งข้อความแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวมาพบกันต่อเบรกที่2ค่ะ
2: ครับ
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcon Academy หรือ LINE @Mcon Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
2: กลับมาพบกับรายการช่วยคิดทิศทางข่าวนะครับในเบรกที่2ยังอยู่กับผมนะฮะบัญชานะครับแล้วข้างๆผมคุณดารินครับก็วันนี้เงียบๆจังเลยเนาะทาง Facebook Mcord News M105 แล้วก็

0: ็ไลน์ด้วยเอ๊ะไปเลือกตั้งกันหรือเปล่าเลยยังไง
1: ทางเพจ Facebook นะคะมีคุณสุภชัยจันนิดนะคะส่งข้อความมาทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุภชัยคะแต่ว่าทางไลน์มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบ้างไหมคะคุณบัญชาม
0: ีแต่คุณวรวุฒิหรือวรวัฒน์เนี่ยบอกว่าดีครับสวัสดีครับผมย้ำนิดนึงนะครับทั้งพัทยาและกรุงเทพน
1: ะ
0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากรุงเทพหรือว่าเลือกนายกเมืองพัทยานะครับส่วนบัตรสีชมพูเนี่ยเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะ
1: ค่ะอ
0: ุ๊ยคุณมีทางไลน์มีมาแล้วอ่ะคุณส่งและอ่านผิดขออภัยนะไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีความผิดไหมอะไรบ้างก็เสียสิทธิ์ทางการเมืองนะที่จะมีกกต.จะมายาวว่าไม่ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นหรือตั้งระดับชาติอ่ะถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งคุณจะเสียสิทธิ์ในการลงการเมืองลงเล่นการเมืองแต่ว่าสิทธิ์นี้จะกลับมาคือสมมติเลือกตั้งครั้งที่คุณไม่ได้ไปแต่ครั้งหน้าเนี่ยคุณไม่เลือกตั้งก็คุณได้สิทธิ์กลับมาประมาณนี้ครับ
1: อย่างของกทม.นะคะถ้าหากว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือว่า อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือสามารถที่จะแจ้งเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือว่าภายใน7วันนับหลังวันเลือกตั้งนะคะก็สามารถไปแจ้งได้ที่สำนักงานเขตที่ตัวเองมีสิทธิ์หรือว่าจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือว่าทางช่องทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน Smart Vote ค่ะ
0: นี่พอมีเริ่มมีส่งมาแล้วเนาะทางไลน์คุณ N9545 นี่ฮะเริ่มมีความกังวลเนาะคิดหรือไม่ว่าถ้าเลือกตั้งผู้ว่าแต่ละจังหวัดสุดท้ายก็ได้แต่คนมีอิทธิพลในท้องถิ่นเข้ามาบริหารแล้วบ้านเมืองก็ต่างคนต่างไปมั่วไปหมดแล้วฮะคราวนี
1: ้
0: เนี่ยทุกครั้งที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความกังวลมาตลอดเหมือนผมที่เรื่องเหมือนพูดในเบรกที่2นี่แหละ
1: ค่ะ
0: เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนรัฐบาลออกมาแก้ข่าวเยอะแยะเลยว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้ให้สัญชาติต่างด้าวคือผมไม่รู้นะช่วงนั้นผมทำงานที่โคแฟกตรวจสอบเรื่องข้อข่าวลือข่าวลวงในบนโซเชียลเนี่ยเห็นคนโพสต์กันเยอะเลยว่ารัฐบาลกำลังจะแจกสัญชาติให้ต่างด้าวหรือชาวต่างชาติ
1: ค่ะหลายคนก็กังวลใช่ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยต่อไปต่างด้าวเขาจะมีสิทธิ์รับสมัครราชการหรือว่าแม้กระทั่งลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าสิทธิ์อื่นๆเท่ากับคนไทยหรือเปล่า
0: จริงๆนะต้องบอกว่าไม่ใช่ครับเราเป็นคนละเรื่องเลยคือสิ่งรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพยายามทำอ่ะเขาเรียกว่าการแก้ไขมาตรา7ทวีวรรค2ของพรบสัญชาติ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะเขียนให้ชัดเลยว่าคนไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรานี้เนี่ยคือการได้สัญชาติไทยด้วยการเกิดผมแนะนำนะเดี๋ยวผมจะให้ชื่อบทความไว้ชิ้นหนึ่งลงทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแก้มาตรา7ทวีวรรค2ฟังมุมวิชาการเรื่องนี้มีเหตุผลด้วยมันเป็นการบันทึกการเสวนาที่มหาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเดือนกุมภาแล้วทางกรมการปกครองก็เอาอันนี้มาเป็นหนังสือชี้แจงด้วยว่าที่ว่ามีข้อเสนอออกมาตรงนี้ว่าเป็นข้อสนับสนุนทางวิชาการทำไมถึงต้องแก้ต้องทำความรู้จักก่อนครับว่าเดิมนี้อ่ะประเทศไทยเรามีพรบสัญชาติก็หลายฉบับแต่ว่าฉบับที่เรารู้จักกันและต้องใช้กันอยู่คือพรบสัญชาติปี2508
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนแรกๆที่ออกมาเมื่อปี08ก็60ตัว61ปีแล้วเนาะนานละตอนนั้นก็มีคนได้สัญชาติไทยกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่วันดีคืนดีปี2515ถ้าเราตามบริบทช่วงนั้นน่ะประเทศไทยเราช่วงสงครามเย็นโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเราก็กังวลเกี่ยวกับรัฐที่คอมมิวนิสต์กันเยอะ
1: ค่ะ
0: ปี2515รัฐบาลสมัยนั้นน่ะก็ไปออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337ปว337นะฮะ
1: ค่ะ
0: เพื่อถอนสัญชาติไทยก็ทราบกันดีเลยว่าตอนนั้นก็จะมีคนโดนถอนสัญชาติไปเยอะผมก็ได้ยินกันนะว่าท่านผู้ฟังใครมีครอบเป็นถ้าท่านผู้ฟังเป็นครอบครัวคนจีนน่ะก็น่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าว่าแบบมันพลุดหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของท่านอาจไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเสี่ยงโดนถอนสัญชาติในเวลานั้นหรือเปล่าคือในเวลานั้นมันมีเรื่องนี้เยอะหนึ่งเลยคือมีคนไทยเคยได้สัญชาติแล้วก็โดนถอนสัญชาติสองสมัยก่อนการไปแจ้งเกิดการไปแจ้งยืนยันสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันลำบากเลยเพราะคนที่อยู่ในทุรกันดารก็มีคนไปไม่เคยไม่ไปแจ้งลูกเกิดไม่ไปแจ้งเกิดตกสำรวจการเยอะแยะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคนไร้รัฐไร้สัญชาติเต็มไปหมดเลยจาก2515ผมกระโดดมายาวมา2535รัฐบาลเห็นโอ้มันมีคนแบบนี้เยอะแล้วก็บางคนอ่ะเรียนจบโตขึ้นมาแต่งงานมีลูกเกิดมาพ่อไม่มีสัญชาติแม่ไม่มีสัญชาติลูกก็ไม่ได้สัญชาติอีกก็น่าสงสารแหละ ก็เลยพอปี35ปุ๊บรัฐบาลก็เลยแก้ไขด้วยการ

0: การแก้กฎหมายพรบสัญชาติด้วยการไปเติมมาตรา7ทวีวรรค2เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่า7ทวีวรรค2เนี่ยมันคือการให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการอนุมัติสัญชาติไทยได
1: ้ค่ะ
0: ที่เราจะเห็นข่าวนะเมื่อก็เห็นไหมว่าบางคนทำเรื่องเนี้ยมันเพราะมันจะมีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองต้องมีการสอบพยานบางคนก็ต้องมีการเก็บ DNA อะไรเงี้ยว่าเป็นลูกคนนี้จริงไหมทำเรื่องน่ะหนุ่มบางคนได้สิทธิ์ทางไทยตอนแก่เคยเห็นเน
1: า
0: ะ
1: เคยเห็นข่าวแล้วก็ตอนที่เห็นข่าววันที่เขามารับบัตรหรือว่ารับใบอะไรต่างๆที่เป็นหลักฐานเนี่ย บางคนแบบร้องไห้เลยนะแล้วก็แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วอะ
0: นั่นแหละครับถามแล้วทีนี้เนี่ยพอคนได้สิทธิ์ไทยปุ๊บมาตานี้นะ27ทวีวรรค2ที่ผ่านมาเขาก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งนี่แหละนายกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลก็ว่ากันไปหรือบางคนก็สอบรับราชการได้จนทั้งทุกอย่างเป็นอย่างเนี้ยจาก35ผ่านมา22ปีปี2567เป็นเรื่องเลยทีนี้ผมมันมีคดีอยู่ดีนึงผมจำคดีไม่ได้แล้วมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยมาว่าศาลคำวินิจฉัยเลขที่23/2567บอกว่าคนได้สัญชาติไทยตาม7ทวีวรรค2ไม่ใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดยุ่งเลยทีนี
1: ้ดูขัดกันเลยนะ
0: เพราะว่าคนที่เคยลงการเมืองลงไม่ได้แล้วหรือคนที่รับราชการอยู่จะต้องโดนไล่ออกไห
1: ม
0: เพราะว่าคุณสมบัติของนักการเมืองก็ดีหรือว่าข้าราชการก็ดีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าใครสอบราชการจะรู้นะคุณสมบัติข้อแรกเลย
1: ก็คือถูกตัดสิทธิ์แหละ
0: ฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยกรมการปกครองก็เสนอเลยครับว่ามันเขียนชัดเลย7ทวีวรรค2เท่ากับได้สัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมันจะเกี่ยวกับต่างด้าวไหมมันไม่เกี่ยวประเด็นที่บอกว่ามาตรานี้เขาเอามาแก้คนตกสำรวจหรือคนที่เคยได้สัญชาติไทยแต่โดนถอนสัญชาติในยุคสมัยที่ปว337เมื่อปี15นู่นถามว่าแล้วที่บอกว่ารัฐบาลจะแจกสัญชาติให้ต่างด้าวทุกวันนี้ต่อให้รัฐบาลไม่แก้กฎหมายอะไรเลยคนต่างชาติขอสัญชาติไทยได้แล้วครับก็ได้อยู่แล้วนะมาตรา10มาตรา11ของพรบสัญชาติเนี่ยขอได้เลยครับแต่มันต้องมีคนมีคัดกรองนะเช่นสมมติถ้าคุณเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติเนี่ยคุณเรียนในไทยคุณโตในไทยเลยแล้วคุณไม่ได้กลับไปประเทศบ้านเกิดเลยแล้วเรียนยาวๆจนจบปริญญาตรีเนี่ยคุณอาจจะทำเรื่องขอสัญชาติไทยได
1: ้
0: หรือคนต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเวลานานๆเนี่ยก็ขอได้แต่มีข้อแม้อาจจะมีเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆนะข้อกำหนดต้องไปดูเอา
1: ค่ะจริงๆมันก็คล้ายๆเหมือนเวลาคนไทยไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยู่ระยะเวลานานๆแล้วก็เข้าตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยก็สามารถยื่นขอได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องแบบเลือกอันใดอันหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: แล้วแต่ประเทศครับแต่ประเทศไทยเรามีข้อกำหนดว่าถ้าคุณเป็นคนต่างชาติแล้วอยากได้สัญชาติไทยคุณต้องสละสัญชาติเดิ
1: ม
0: เอาไหมก็มีเยอะแยะไงหลายคนก็ทำแบบนี้กันผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความกังวลมันคล้ายๆกับเรื่องทับลานที่เราสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่มาจัดรายการกันที่บอกว่ารัฐไปประกาศรัฐให้คนเข้าไปอยู่วันดีคืนดีหน่วยงานนึงมาประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่เคยอยู่ก็บอกผิดกฎหมายแล้ววันนี้รัฐบาลบอกอยากจะแก้แล้วก็มีการแบ่งพื้นที่ที่สำรวจแล้วเนี่ยมันมีชุมชนมาอยู่ก่อนจริงๆแต่พอประกาศนี้ปุ๊บทัวร์ก็ไปลงภาครัฐบาลอีกบอกว่าแจกป่าให้นายทุนเฉือนป่าให้นายทุนมันเป็นแบบนี้มันคือความกังวล
1: ค่ะซึ่งจริงๆการแก้กฎหมายครั้งนี้เรื่องของสัญชาติตามมาตรา7ทวีวรรค2ที่คุณบัญชาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยย้ำอีกทีว่ามันไม่ใช่การแจกสัญชาติให้คนต่างด้าวแต่ว่าเป็นการพยายามแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามานานใช่ไหม
0: ใช่ครับก็บอกว่าตกสำรวจกันเยอะก็เหมือนกับเรื่องทับลานนั่นแหละคือคนอยู่มาก่อนป่าเขาก็มีหลักฐานแต่มันไม่มีรัฐบาลไหนจะทำไงทุกท่านมายุคนี้ทำแม้ว่าจะมีโดนทัวร์ลงเออ
1: ค่ะ
0: อ่ะคุณเสือบายห้ามมีการบอกสวัสดีครับคุณบัญชาไม่ได้เงียบครับฟังอยู่ครับรุ่นไปพร้อมๆกันเออโอเคครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณแคลอรี่ดีต่อใจนะคะบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่กลางสวนสวัสดีค่ะคุณแคลอรี่ค่ะอยู่ที่ไหนก็ฟังเราได้แล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครที่ออกไปใช้สิทธิ์ก็มาแชร์บรรยากาศหรือว่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเช้าวันนี้ให้ฟังกันได้
0: ก็อีกสักครู่นะครับประมาณ 10:45 นาทีเนาะจะมีการเข้าสายบรรยากาศการเลือกตั้งที่พัทยาแต่ก่อนหน้านี้เรามีสิ่งน่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงเที่ยงๆคุณผู้ฟังอาจจะหิวข้าวดิฉันมาเติมพลังให้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกเราก็ทิ้งไม่ได้

0: ค่ะขอแนะนำนะคะคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่านี่น่าจะเรียกว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยล่ะค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสเตลเลทพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคะตัวหม้อด้านในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กทำให้ข้าวไม่ติดแล้วก็ล้างง่ายแล้วก็ทนทานค่ะที่สำคัญก็คือเรื่องความอัจฉริยะนะคะสามารถเลือกได้6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าแม้แต่ทำเค้กก็เรียกได้ว่าจบในหม้อเดียวนะคะแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะราคาปกติ 2,990 บาทค่ะลดเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่า990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบจะเก็บสตาร์เลทนะคะอย่างดีอีก4คู่เลยทีเดียวรวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยวันนี้นะคะ02-114-3390ค่ะ02-114-3390ค่ะค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอ่ะตอนนี้บรรยากาศที่พัทยาใช่ไหมคะ
1: ครับผมคุณวาสนาอัจฉริยานนท์ทีมข่าวสปทชลบุรีอยู่ในสายเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: Mcard News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
1: สวัสดีครับคุณวาสนาครับ
3: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่พัทยาครับ
3: ที่พัทยาบรรยากาศโดยรวมก็โอเคนะคะเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งด้วยค่ะพอไปสอบถามโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนาะเขาก็จะบอกว่ารีบมาเลือกตั้งให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวสายแล้วคนจะเยอะก็เลยมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่แล้วจะได้รีบไปขายของเพราะเนื่องจากว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะ
1: กลุ่มที่ออกมาใช้สิทธิ์เมื่อกี้เป็นไงเพราะว่าอย่างกรุงเทพเมื่อกี้คุณนริหนูเห็นผู้สูงอายุออกมากันเยอะในช่วงเช้า
0: วัยรุ่นตื่นหรือยังคะ
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการนะคะก็ประมาณวัยกลางคนแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการนะคะค่อนข้างที่จะตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะในพื้นที่ของเมืองพัทยาเองเนี่ยกกต.เองประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเลยแต่ว่าจุดนึงที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่าผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเลือกตั้งพัทยาปีนี้เงียบเหงาจังเลยเพราะว่าทุกส่วนค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือนะคะไม่ได้มีการตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายเลยบอกว่าหลัง6โมงเย็นเมื่อวานนี้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่มีสถานประกอบการก็ให้ความร่วมมือปิดแบบเงียบทั้งหาดเลยค่ะไปจนถึงวอล์กกิ้งสตรีทเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มเหล่าบรรดาข้าราชการเนี่ยค่ะก็ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทำงานอยู่ในเมืองพัทยาหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนในพื้นที่เนาะชาวนาเกลือเองก็จะคุ้นเคยกับผู้ลงสมัครค่ะเพราะว่าบางท่านก็เป็นลูกหลานชาวพัทยาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเลือกใครเขาก็ดูกันที่นโยบายว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงไหนได้บ้างหลักๆเลยนะทั้งที่ถามมาเนี่ยเป็นเรื่องเดิมๆค่ะน้ำท่วมขังรถติดนะคะแล้วก็จุดที่เกิดน้ำท่วมบ่อยๆเมื่อไหร่จะแก้ได้สักทีซึ่งก็เป็นนโยบายนะคะที่ใช้ตรงนี้ค่ะมาสู้กันค่อนข้างที่จะเข้มข้นเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่แบบแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยอย่างบางทีมก็อาจจะเน้นเรื่องเก่าที่ต้องการสานต่อส่วนพรรคอิสระนะคะหรือว่าผู้ที่ลงรับสมัครเลือกตั้งทั้งสม.แล้วก็นายกเมืองพัทยาหน้าใหม่เนี่ยซึ่งตรงนี้จะเห็นเลยว่าเป็นที่รู้จักของกลุ่ม New Voter แต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นนานถ้าเป็นลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นค่ะก็จะเป็นหน้าใหม่ๆซึ่งกลุ่มนี้พอสายๆหน่อยก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางมาลงคะแนนแต่ว่าส่วนมากจะมากับผู้ปกครองจะมากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: ครับผมผู้สมัครเยอะไหมครับของพัทยา
3: ผู้สมัครเนี่ยนะคะถ้าเป็นสมาชิกสภาเนี่ยลงครบทุกเขตเลยค่ะจะมีของบางพรรคเท่านั้นนะคะที่เขตหนึ่งเนี่ยก็คือตรงนาเกลือค่ะตรงเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ใช่พื้นที่จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าสู้สม.เพราะว่าสม.ชุดเดิมเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าถ้าทุกครั้งมีการร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องแจ้งไปเนี่ยเขาก็ลงมาแก้ไขซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าเอจะยังได้รับความเชื่อมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเป็นในส่วนของตำแหน่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็จะมีหมายเลข1กับหมายเลข2นะคะที่ค่อนข้างที่จะ ต้องลุ้นนะคะ

0: เย็นนี้ว่าใครจะนำนะคะเพราะว่าทั้งคู่เลยก็เป็นผู้ที่รู้จักนักคุ้นวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันนะคะก็มีการพูดคุยกันเพราะว่าอย่างหมายเลข2เองก็เป็นอดีตสม.เมืองพัทยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจว่าปัญหาในพื้นที่จริงๆเนี่ยคืออะไรค่ะ
1: ช่วงครึ่งเช้านี่เจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะหรือว่ามีแบบข้อติดขัดอะไรบ้างไหม
0: ตอนแรกคิดว่าฝนมาแน่ๆเลยตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกแน่ๆพี่ๆกกต.แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะกปน.ของเมืองพัทยาที่มีการอบรมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เลยลงความเห็นกันว่าถ้าอย่างนั้นปีนี้เราไม่ทำคูหากลางแจ้งดีกว่าเราจัดในอาคารหมดเลยแล้วก็มีการแบ่งแยกขีดบัตรที่กกต.นำส่งโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะมาเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบด้วยก่อนที่จะจัดอุปกรณ์ต่างๆเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็มีการกระจายกันไปตามช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนน่ะเข้าไปดูด้วยทีนี้พอกลัวว่าฝนจะตกก็เลยลงความคิดเห็นกันว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่เลือกตั้งนอกอาคารเลยเราใช้ทั้ง4เขตเนี่ยค่ะเราใช้ภายในอาคารทั้งหมดเลยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นโรงเรียนนะคะในสังกัดของเมืองพัทยาแล้วก็จะมีมัสยิดค่ะที่เป็นที่ชาวอิสลามเนี่ยมาทำพิธีทางศาสนากันซึ่งจุดเนี้ยก็พบว่าพี่น้องชาวอิสลามเองก็ให้ความสนใจเดินทางออกมาเลือกตั้งกันแต่เช้าตรู่เลยค่ะ
2: รถติดไหมฮะอย่างในกรุงเทพหลายพื้นที่รถติดนะวันนี้
0: ติดอยู่แล้วค่ะพัทยาทุกศุกร์เสาร์นี่คือแบบโหติดหนักมากๆนะคะแล้วมันก็จะมีบางจุดที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงพื้นผิวจราจรมันก็ติดอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีการคืนพื้นผิวบางส่วนแล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแต่ก็นั่นนะคะรถติดอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงของเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: เหลืออีกครึ่งวันช่วงบ่ายคุณว่าจะฝากอะไรนิดนึงคนที่จะเอาไปใช้สิทธิ์หรือว่าต้องเตรียมตัวหรืออะไรยังไงบ้างคะ
0: ได้เลยค่ะอันดับแรกเลยก็คือขอแนะนำนะคะให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะคะหรือว่าการตรวจสอบรายชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะคะหรือถ้าไม่ทราบก็ยังสามารถที่จะไปสแกน QR code ได้นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเรามีรายชื่อนะคะอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไหนนะคะแล้วก็ลำดับที่เท่าไหร่ผ่านทางแผ่นเสร็จแฟนเพจ Facebook ของ Mcard Radio พัทยาอสมทชลบุรีได้เลยค่ะและเดี๋ยวพอหลังจากพิธี 5:00 นเนี่ยเรามาลุ้นกันแบบเรียลไทม์เพราะว่าทางเมืองพัทยาเองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เช็คผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแบบนาทีต่อนาทีเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อจะให้เห็นว่าภาพรวมทั้งหมดอะค่ะทั้ง4เขตเนี่ยเขตไหนหมายเลขใดนำซึ่งเราก็จะตรวจสอบทางออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้ด้วยค่ะ
2: คิดว่าจะนับคะแนนจบได้ในประมาณกี่โมงกัน
0: นามองว่านะหลังจากปิดหีบเนี่ยไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะทราบตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการคำว่าตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการไม่ได้หมายความว่าจะสรุปว่าใครได้เป็นได้ตำแหน่งนะคะแต่ว่ามันจะเห็นแล้วว่าตรงไหนนำตรงไหนตามอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะนับเสร็จทั้งหมด 100% นะคะเราก็จะได้รู้ซึ่งช่วงระหว่างลุ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ว่าอ้าวตอนนี้เขต1เบอร์นี้นำเขต2เบอร์นี้นำแต่พอผ่านไปเกือบ2ทุ่มมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เช่นเขต3เขต4เบอร์ที่เคยนำอยู่ตามแล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพรวมตรงเนี้ยค่ะเราก็จะได้ลุ้นไปด้วยกันเย็นนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าลุ้นไปพร้อมกับกทม.เหมือนกันนะคะทั้งพัทยาและกทม.วันนี
0: ้ค่ะ
1: อ๋อวันนี้ขอบคุณคุณวาสนามากเลยนะคะมาไปกับบรรยากาศให้เราฟังกันที่พัทยาค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้เรียกว่าลุ้นนะแล้วก็ปัญหาที่คุณวาสนาเล่าเมื่อกี้ว่าพัทยามีปัญหาอะไรบ้างเหมือนกทม.
2: จริงต้องบอกว่าทุกๆเมืองที่มีความเจริญผมไปเชียงใหม่ทุกวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็น้องๆกรุงเทพแล้วครับ
1: รถติดใช่ไหม
2: หาดใหญ่ก็เหมือนกัน
1: ดิฉันไปภูเก็ตกลับมาก็รถติดเหมือนกันแต่ว่าภูเก็ตเขาไม่มีเลือกตั้งไง
2: มีผมอ่านไลน์นิดนึงคุณสิริบูลฮะอันนี้ผมงงมากเลยฮะบอกว่าผมเป็นเบบี้บูมเมอร์ใช้มือถือเนี้ยผมจะซื้อแท็บเล็ตเขาบอกสายตาแย่ลงจะซื้อแท็บเล็ตที่หน้าจอใหญ่ขึ้นจะซื้อรุ่นไหนเดี๋ยวผมไม่ใช่กูรู้ไอทีนะ เดี๋ยวยังไงจะมีผู้ได้ผู้บริการท่านไหนที่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวฝากตอบคุณสิริบูลหน่อยนะ
1: ค่ะคุณศักรินคุณศักรินทักทายมาสวัสดีครับ
2: คุณชนิกรทางไลน์นะครับบอกว่าสนับสนุนให้กระจายอำนาจเพราะทำให้เกิดนวัตกรรมปัจจุบันนี้บางเรื่องต่างจังหวัดไม่กล้าทำเพราะไม่ใช่หน้าที่กู้ออฟไซต์ส่วนกลางก็ไม่ทำเพราะไม่ทราบปัญหาจึงเกิดพื้นที่สีเทาเต็มไปหมดจนกว่าจะมีการประชุมสัญจรซึ่งสิ้นเปลืองมากต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะวนมาครบทุกจังหวัดอีกรอบหนึ่งดังนั้นการลงสู่อำนาจที่ส่วนกลางจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง
1: นิดนึงฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของสมาคมนักข่าวนิดนึงนะคะเปิดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะ

ดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ Safety Training รุ่นที่15แล้วนะคะติดอาวุธนักข่าวภาคสนามฝึกจริงเข้มข้น4วัน3คืนเรียนรู้ Swift Water First Aid แล้วก็รับมือ Fake News ค่ะโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะก็เชิญผู้สื่อข่าวช่างภาพและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนค่ะสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสา

0: ปิดรับสมัครวันที่10กรกฎาคม2569ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมนักข่าวนะคะwww.tja.or.th ค่ะ
1: เมื่อกี้ผู้พยายามก็อบรมนะครับ26ถึง29ที่คุ้งน้ำรีสอร์ทจังหวัดนครนายกรับแค่20คนนะครับแล้วก็ปิดรับสมัครวันที่10กรกฎาคมคุณสมบัตินะครับเป็นผู้สื่อข่าวเป็นช่างภาพหรือผู้เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน
0: อ
1: ายุไม่เกิน45ปีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอุปสรรคต่อการฝึกภาคสนามโดยเฉพาะโรคหัวใจหอบหืดหรือลมชัก
0: ค่ะใครที่สมัครเข้ามานะคะหลังปิดรับสมัครวันที่10แล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะวันที่13กรกฎาคมก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีจัดเซฟตี้สัญจรไปที่ภาคเหนือค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเซฟตี้ส่วนกลางเนาะแต่ว่าก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆของสมาคมนักข่าวได้นะคะ
1: ผมแนะนำนะถ้าใครเป็นนักข่าวหรือนักข่าวใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้คุณอยากจะเข้ามาลองสักครั้งนะจากคนที่เคยไปอบรมเหมือนกันในรุ่นแรก
0: ๆที่ฉันจำได้ช็อตที่บอกว่าประทัดอ่ะ
1: เออแล้วกระโดดหมอบแล้ว
0: แบบ
1: หมอบคานเป็นทหารในคูน้ำเลย
0: ใช่แล้วหลังจากนั้นพอเวลาเราได้ยินเสียงอะไรดังๆหน่อยเราจะระแวงไปสองสาม
1: เราจะกระโดดหาที่กำบังนั้นก่อน
0: ใช่ใช่
1: คือจำได้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมน่าจะเป็นช่วงปี55-56อบรมมันเป็นช่วงที่ช่วงนั้นเรามีม็อบหลายปีไงเราเป็นกีฬาสีช่วงนั้น
0: ใช
1: ่เราก็จะทำความคุ้นเคยการทำข่าวสถานการณ์ม็อบมีการประทะ
0: ตื่นตัวตลอดเวลาค่ะ
1: มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นสนุกผมแนะนำเลยว่าสมัครเถอะอีกข่าวนึงเมื่อวานนี้ก็คือทางสมาคมนักข่าวเราเนี่ยก็ไปร่วมกับสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Impactful Photography for Change น
0: ะ
1: กับโครงการนับเราด้วยคนของสสส.ที่โรงแรมเบเรียเทิร์นจตุจักรนะคือเหมือนกับว่าเป็นการฝึกการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายแต่ว่าความเข้าใจเป็นเล่าเรื่องได้แหละว่าเล่าเรื่องบนจริยธรรมในการปกป้องสิทธิ์ของประชากรกลุ่มเปราะบาง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางสมาคมนักข่าวก็จัดขึ้นนะคะค่ะ
1: ก็นี่ฮะเขามีหลักการผมอ่านครับการถ่ายภาพโดยเพื่อสะท้อนความเหลื่อมล้ำโดยแต่ว่ายังปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มเป้าหมายเช่นถ่ายภาพวิถีชีวิตโดยไม่เห็นใบหน้าแต่สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกและสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงสังคมได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายผมว่าทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อนะเราโพสเราในบนโซเชียลเยอะแต่บางทีเราอาจจะลืมเรื่องการคุ้มครองส่วนบุคคลไปเมื่อวานก็เพิ่งมีข่าวดาราท่านหนึ่งกับไรเดอร์ที่ไปถ่ายรูปแต่ว่าผมเข้าใจแหละทุกคนอยากทำคอนเทนต์แต่ว่าก็ต้องระวังเลยอย่าไปถ่ายลักษณะที่แบบไปบอกที่อยู่ของเขาต้องระวังนิดนึงไม่ว่าจะเป็นดาราหรือใครก็แล้วแต่มันก็บางทีก็ต้องระวังเรื่องนี้แหละเรื่องการแบบบอกข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเช่นที่อยู่บ้าน
0: หรือว่าจริงๆก่อนที่เราจะถ่ายอะไรบางทีเราก็อาจจะต้องแบบขอความสมัครใจความเต็มใจเขาก่อนแจ้งให้เขาทราบก่อนถ้าเขาไม่ยินยอมหรือไม่สมัครใจนี้ก็อาจจะไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ฮะก็วันนี้นะครับรายการช่วยคิดทิศทางข่าวนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับเวลา 11:00 น.โดยประมาณทางคลื่นข่าว FM 100.5 และที่ Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5สัปดาห์หน้าจะมีใครมาจัดเดี๋ยวต้องรอติดตามนะแต่สัปดาห์นี้ผมบัญชาจันสมบูรณ์และคุณดารินหอวรคุณเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้

0: ริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ตั้งผู้ว่ากทม.ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งแขวงคลองจันทน์ภาพรวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70% นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านในทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายรงกลั่นวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม .641 คนสก .633 คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 นเพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่170นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันตอน 8:00 นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขตโดยส่งมอบครบตอน

0: 14:43 ก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางเขนค่ะส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน6:09 นะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ16:00 นเป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมินบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50 เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง17:00 นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิตตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4 ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งตอน17:00 นแต่ละหน่วยก็จะเริ่มนับคะแนนทันทีนะคะโดยหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนประมาณ1 ชั่วโมงค่ะส่วนหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า600คนอาจจะใช้เวลานับคะแนนประมาณ1.5 ถึง 2 ชั่วโมงดังนั้นผลคะแนนก็จะทยอยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลัง20:00 นและกรุงเทพมหานครประเมินว่าภายในเวลา16:00 นนะคะจะมีผลการนับคะแนนรายงานเข้ามาแล้วประมาณ 70-80% ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ของตนเองก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธิ์นะคะซึ่งนายชาชาก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24 ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2 ทุ่มเมื่อเช้าก็ตื่นประมาณ4:00แล้วก็5:00ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4 ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอนะคะแล้วก็ภายหลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3 ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่าชุดใหม่แล้วก็สก.ปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
0: นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
1: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทมที่โดมลานกีฬา

0: วัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเทงหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนนั้นสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
1: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงย้อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะสำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทมเพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
0: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทําให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะทักษิณก็บอกตื่นเต้นกลัวทําไม่เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ12นาฬิกา13นาทีขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวัลปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อโกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยอย่างเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ 12:19 นขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยไม่ชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
4: วันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทว่าประมาณ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี2570จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
3: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัท Shopee ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบน Shopee ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกยิ่งภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการ

0: ผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
1: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริกและเกาะเคชใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาเรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV EveryLovely ที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะกองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะ มาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธ

0: เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลาไกวล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกรายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดาราการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ม้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ม้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับเวลาวารีไม่เคยคอยใครนะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่านี่คือปลายเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแป๊บเดียวปีเดือนสากลนะฮะก
0: ็
1: ผ่านไปแล้วครึ่งปีก็ต้องย้อนถามแฟนรายการว่าเมื่อต้นปีเราตั้งเป้าการทำงานปีนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยเราประเมินผลงานว่าเราได้ผลงานครึ่งหนึ่งของที่เราตั้งเป้าไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าเกินเป้าก็ยินดีแต่ถ้ายังต่ำกว่าเป้าก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายและเราก็ยังมีเวลาอีก6เดือนที่จะเตรียมการรับกับปีหน้าครับคุณขวัญครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไกลเอาเป็นว่าวันนี้วันสำคัญพี่น้องชาวพัทยาและกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปเลือกตั้งให้คุณขวัญเชิญชวนหน่อยครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะคะก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงเวลา 17:00 นค่ะวันนี้ก็แต่ละหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางด้านประธานกกตค่ะคุณณรงค์กันวารินนะคะก็บอกว่าจะมีการเตรียมสถานที่ไว้รอรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็หวังว่าFirst Voter เนี่ยนะคะจะมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของกทม.เนี่ยก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่า170ค่ะก็คืนนี้นะคะคาดผลอย่างไม่เป็นทางการก็จะทราบกันช่วงประมาณ3 ทุ่มค่ะสำหรับในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็ทางกกต.ที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็หวังว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่พัทยาเนี่ยมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ 8,204 คนค่ะเชิญชวนกันนะคะว่าท่านก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ค่ะมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา 17:00 นถ้าออกมาเร็วเนี่ยก็อาจจะรอดจากฝนนะอาจารย์เพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ค่ะใครเดินทางกันช่วงไหนระมัดระวังฝนด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยความปลอดภัยค่ะ
1: มาพูดถึงเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะเม
0: ื่
1: อตอนที่ผมย้ายมากำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็มีคนถามว่าทำไมยังไม่ย้ายมาสักทีผมบอกอยากเลือกตั้งที่กรุงเทพอ่ะมันสนุกดีเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะ
0: มันเข้มข้นหรือว่ายังไงอาจารย
1: ์คือมันลุ้นสนุกไงพ
0: อ
1: ถึงเวลา
0: เป็นสนามใหญ่
1: เลือกตั้ง
0: เยอะอาจารย
1: ์ขับรถต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อไปเลือกตั้งนะครับทีนี้คุณขวัญพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศผมก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งที่จริงก็เตือนมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าปีนี้ทำอะไรต้อง safety first แต่ว่าเราบอกรายละเอียดไม่ได้หรอกว่า safety first อะไรแล้วก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องชาวเวเนซุเอลาเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำครอบครัวท่านก็โดนบุกจับไปแล้วท่านก็มาเจอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแผ่นดินไหวแฝด 7.1 กับ 7.5 โอ้งานนี้เขาคาดการว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นหมื่นๆใครที่รวยๆก็ช่วยบริจาคช่วยเวเนซุเอลาบ้านเราก็ไม่เบานะคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะวันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมอาจารย์กำลังจะพูดถึงที่ลาดกระบังหรือเปล่าคะ
1: กำลังจะพูดถึงแถวๆฉลองกรุงอะครับ
0: ฉลองกรุงก็น่าจะลาดกระบังแหละอาจารย์ที่เสาไฟฟ้าล้มใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วพูดถึงเสาไฟฟ้าล้มนี่นะเอ๊ะผมไม่ค่อยเข้าใจนะปกติผมบ

0: บอกว่าพี่น้องเกษตรกรเวลาเนี้ยจะต้องพยายามที่จะตัดแต่งต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะให้มันมีทรงพุ่มที่มันโปร่งลมจะได้พัดผ่านไปได้โดยสะดวกมันจะไม่ล้มไม่โค่นแต่เสาไฟฟ้านี่มันก็ไม่มีทรงพุ่มนะ
1: เป็นต้นเดี่ยวเลยอาจารย์แต่เขาก็ปักเสาลงไปลึกอยู่นะคะอาจารย์คะ
0: แล้วทำไมมันหักง่ายจัง
1: แต่ลมง่ายลมเยอะด้วยอาจารย์
0: ไม่ใช่ผมเพิ่งสงสัยนะ
1: ค่ะ
0: ผมสงสัยมาเป็นสิบกว่าปีแล้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเห็นเสาไฟฟ้ามันล้มแล้วมันหักโค้นเนี่ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันหักโค้นได้ง่ายเหลือเกินตอนแรกผมก็บอกว่าหรือเป็นเพราะว่าเสาเนี่ยเขาคำนวณเอาไว้เฉพาะรองรับน้ำหนักเฉพาะเสาไฟฟ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฉพาะสายไฟฟ้าแล้วตอนหลังเนี่ยมันมี
1: สาย
0: อะไรต่ออะไรมาปาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากก็แปลว่าเวลานี้เนี่ยเราเป็นคนไทยความปลอดภัยในชีวิตเราอยู่ตรงไหนเสาไฟฟ้าตั้งไว้โดดๆซึ่งดูแล้วไม่น่าล้มเยอะแยะขนาดนั้น
1: ลมเยอะมากอาจารย์ขาเมื่อตอนช่วงวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่สูง20เมตรนะอาจารย์ก็คือสูงเยอะนะ20เมตรอะค่ะล้มไปประมาณ50ต้นเสาไฟฟ้าที่สูงประมาณ12เมตรอีก57ต้นอาจารย์ขาพอเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไปทับรถยนต์อ่ะกว่า30คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอาจารย์4คนอาจารย์ก็ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย3คนกลับบ้านแล้ว1คนนะคะก็โอ้โหตรงนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนี่เร่งตรวจสอบกันใหญ่เลยอาจารย์ว่าที่ไหนเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็บอกว่าให้มาแจ้งเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้ค่ะสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งโต๊ะรับเรื่องนะอาจารย์ที่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบอกว่าวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะให้ไปแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ไปที่อาคารฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตลาดกระบังว่าท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงไฟฟ้าล้มมาแล้วเนี่ยฉันน่ะเปิดร้านขายข้าวแกงโอ้หมูไก่หมึกปลาของสดบูดเน่าหมดเลยอันนี้ก็แจ้งไปนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็หามาตรการชดเชยต่อไปค่ะอาจารย์คะ
0: ก็ต้องให้กำลังใจการไฟฟ้านครหลวงนะฮะต้องบอกว่าเป็นคนกันเองคุณขวัญอาจจะงงว่าผม
1: กันเองก็การไฟฟ้านครหลวงยังไงอาจารย์อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่แต่ว่าเมื่อตอนสมัยผมหนุ่มๆอ่ะตอนอาจารย์หนุ่มๆ นะที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเวลาช่วงที่เขาจะมีการเกษียณอายุราชการน่
1: ะ
0: เขาก็จะเชิญผมเนี่ยไปบรรยายหนึ่งวันนะให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและสนใจจะไปทำการเกษตร
1: ใช่ก่อนเรากำลังนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าการทำการเกษตรหลังเกษียณอายุใช่ไหมแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไป
0: และคำว่าเกษตรหลังเกษียณเกษตรก่อนเกษียณเนี่ยอันนี้ผมโม้ได้เลยนะผมเป็นคนแรกที่พูดในประเทศไทย แต่ว่าตั้งใจจะเขียนหนังสือปรากฏมีคนเขียนออกมาก่อนผมเลยเลิกล้มความตั้งใจไป การไฟฟ้านครหลวงนี่ก็เป็นต้นแบบที่บอกว่าใครเกษียณอายุก็ไปให้อบรมความรู้เรื่องเกษตรให้ผมก็ยังบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อบรมก่อนนะ
1: อาจจะได้มีความรู้ก่อนนะจันเนาะ
0: จะได้เตรียมแต่เนิ่น
1: ๆค่ะ
0: บอกไม่ได้จัน
1: เดี๋ยวจะไม่ตั้งใจทำงานหรอ
0: พอเดี๋ยวจะลาออกกันก่อน
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเวลาผมไปบรรยายเนี่ยคือคนจะเห็นภาพว่าถ้าคุณเป็นคนที่เอาหลักธรรมเข้าไปใส่สักหน่อยเข้าใจธรรมชาติเนี่ยบางทีคนที่อยู่กับงานเครียดๆเนี่ยเขาก็อยากจะไปหาความสุขกับชีวิตและตอนหลังก็มีแบงค์หลายแห่งที่เชิญไปเป็นวิทยากรแล้วก็บรรยายผมก็พูด

0: แบบเดียวกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์มาบรรยายก่อนเนี่ยพนักงานหนูกว่าจะฝึกมาได้แต่ละคนก็เวลาออกกันหมดพวกหนูก็จะลำบากกันเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาเป็นว่าตอนเขาเกษียณแล้วเราก็มีให้เขาเลือกใครสนใจเรื่องหุ้นใครสนใจเรื่องเกษตรใครสนใจเรื่องอะไรก็มาอบรมกันอันนี้ก็เลยรู้สึกใกล้ชิดเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในด้านต่างๆเนี่ยเราจะไปนั่งรอคอยความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักธรรมะที่บอกอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ยิ้มแย้มให้กันคนที่เดินสวนกันเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเพี้ยนเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าฤทธิ์ยากำลังหลอนเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพื้นฐานสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่านิยมในเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ขาดความเมตตาแล้วก็เลยทำให้คนพองเงินเนี่ยแค่พร่องไปนะยังไม่ถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวนะก็จะรู้สึกไม่สบายใจละเพราะว่าทุกวันนี้มันหาซื้อกันด้วยเงินแม้กระทั่งถ้าคุณขวัญฟังข่าวก็จะเห็นว่าแม้แต่เรื่องตำแหน่งแห่งที่ทางราชการฟังแล้วเวียนหัวเลยว่ากันเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมันอะไรกันนักหนา
1: ค่ะก็เป็นการจับทุจริตครั้งใหญ่ในแวดวงข้าราชการไทยเลยอาจารย์ประเมินมูลค่าก็ 4,500 ล้านบาทถามว่าปปช.คำนวณจากตรงไหน 4,500 ล้านปปช.ก็บอกว่าคำนวณจากตัวเลขของผู้สอบแล้วก็ไปคูณจำนวนของเงินที่จะเสียขั้นต่ำก็คือ 3,500 จนถึง 800,000 บาทแล้วแต่พื้นที่800,000 บาทเนี่ยคือพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงอาจารย์จ่ายตั้ง 800,000 แล้วก็ไปรับเงินเดือนเห็นนายกบอกว่าไม่ถึง 15,000 อันนี้ต้องย้อนถามกลับนะอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาอันไหนคือจุดที่เขาบอกว่ามันจะคุ้มค่าต่อการที่จะไปซื้อการสอบผ่านตำแหน่งข้าราชการอันนี้มันก็สังคมไทยนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็อยากที่จะให้หมดไปใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยอาจารย์นี่มันยังมีอยู่และตอนนี้มันยังมีอยู่เลยนะคะอาจารย์คะ
0: นี่คุณขวัญเมื่อตกใจมากเมื่อสักไม่นานมานี้มีคนไม่ไกลกันมากมาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้อำนวยการกองเนี่ย10ล้านผมบอกเฮ้ย
1: โอ้ตายแล้ว
0: ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ทีนี้เวลาคุณไปซื้อหารตำแหน่งมาอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณต้องเอาคืนใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณต้องเอาคืนพอคุณเอาคืนคุณก็ต้องไปทุจริตแล้วบ้านเราเนี่ยคุณขวัญมันทับถมกันไปหมดตอนนี้หาไอ้โม่งไม่เจอเลยไอ้โม่งอ่ะ
1: ตอนเริ่มรบกัน
0: น
1: ่ะ
0: น้ำมันแพงขึ้นไปขึ้นทีห้าบาทหกบาทอ่ะไอ้โม่งอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ทำไมมันแต่ว่าอย่าไปคิดจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านเรานะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทย
1: อันนั้นอาจารย์พูดถึงวัยเกษียณใช่ไหมที่คนที่เขามาอยู่แบบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุตอนมาอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะหรือว่าอิสราเอลนี่เขาก็มาอยู่นะมีชุมชนด้วยค่ะ
0: ไม่ต้องเกษียณหรอกคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมเคยรู้จักอดีตผู้จัดการบริษัทใหญ่มากนะเป็นชาวเยอรมันวันหนึ่งเขาถูกย้ายกลับไปเยอรมันโอ้โหจะร้องโอมร้องไห้เลยจะไปรับตำแหน่งใหญ่ก่อนเกษียณไง
1: ก็ไปกินตำแหน่งที่นู่นเดี๋ยวเกษียณกลับมาที่นี่ใหม่เขาบอกแบบนั้นไม่ล่า
0: ตอนแรกจะไม่รู้ไง
1: ค่ะ
0: เขาไม่บอกแกอย่างนั้นไงรู้แต่ว่าตอนที่แกต้องกลับไปจากเมืองไทยเนี่ยโอ้โหแกเสียอกเสียใจวันนี้แกมาอยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่งงานกับคนเพศเดียวกันด้วย
1: อืม
0: ยุคนั้นคนยังไม่เปิดกว้างใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ ค่ะ
0: นั่นน่ะ

0: ก็เมืองไทยถ้ามองในมุมดีก็ดีผมคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะกลุ่มไลน์นะเพื่อนบางคนคนนี้ก็เคยชวนผมเข้าป่าเวลานี้อยู่ที่ต่างประเทศมันเขียนไลน์มามันก็จะบ่นด่าว่าเมืองไทยเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็บอกเออดีแล้วที่มึงไปอยู่ที่นู่นกูอยู่ที่นี่กูก็สบายของกูก็คุยกันแบบเพื่อนๆนะนะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ให้ระมัดระวังแต่อย่ากลัวจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรแต่คุณขวัญมีทางแก้ครับถ้าทุกคนยึดหลักสี่ข้อก็พอใจของอาจารย์บ้วน
1: พอใจที่จะแบบกับใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: หนึ่งรักษากายว่าให้ดีอย่าให้เจ็บให้ป่วยหมอจะได้ไม่ลำบากพยาบาลจะได้ไม่ลำบากอย่าไม่สิ้นเปลืองงบประมาณยาสองรักษาจิตจิตป่วยกายพังจิตยังกายอยู่จิตหดหู่กายห่อเหี่ยวจิตอื่นๆพูดไม่ได้นะครับสามตื่นเช้ามาตั้งปณิธานไว้ตอนอาบน้ำล้างโกรธล้างเกลียดออกให้หมดและออกจากบ้านเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราพอ3ข้อผ่านแล้วให้ทำข้อที่4วันนี้ฉันจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งดีเพื่อตนเองดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อชุมชนและดีเพื่อบ้านเมืองถ้าทำได้วันละ4ครั้ง1ปีท่านจะได้พันกว่าครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าทำดีอย่างคุณขวัญพูดสิ่งดีมีประโยชน์มีคนฟังเป็นหมื่นคนก็ถ้าสัตว์ทำความดีครั้งเดียวได้ประโยชน์ได้ความดีเป็นหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นที่เราพูดทั้งหมดนี้ก็ต้องการจะบอกว่าขอให้เราตั้งสติแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยจะออกจากบ้านจะขึ้นรถจะทำอะไรก็safety first จะตัดแต่งกิ่งไม้นะก็ดูให้ดีไม่ใช่ตัดอยู่เอาเชียวโอ้โหเลือดออกแล้วกินยาละลายเลือดก็ไปด้วยเลือดออกเพราะว่าไปโดนมาแหวงคุณขวัญรู้จักมาแหวงมั
1: ้ยไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์มาแหวงเนี่ยนะเป็นพืชที่ผมกลัวที่สุดเพราะว่าตามต้นตามกิ่งเนี่ย
1: จะมีหนาม
0: ถี่มากเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผลมะแว้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกกันแล้วเขาก็ขายเขาก็เอาไปทำยาแก้ไอใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือเคยเห็นชื่อมะแว้งในยาแก้ไอนี่แหละอาจารย์แต่ว่าต้นเนี่ยนึกสภาพต้นไม่ออกพออาจารย์พูดถึงมะแว้งขอเพื่อนไปเซิร์ชดูมันคล้ายๆมะเขือแต่มันมีหนามใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่คล้ายๆเหมือนมะเขือแหละแต่หนามเยอะมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มีคนมีคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามค้างเก่านะมีคำถามถามผมอ่ะบอกอาจารย์ทำไมต้นไม้เนี่ยมันต้องมีหนามมีอะไรต่ออะไรเอ้ามันก็มีไว้ป้องกันตัวไงเหมือนเม่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็มีไว้ป้องกันตัวบางชนิดก็ป้องกันตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันรู้ว่ามันต้องอยู่ในที่แล้งมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เปลี่ยนจากใบไปเป็นหนามอย่างกระบองเพชรใช่ไหมมันเป็นการจับตัวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพืชผลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังรู้จักปรับตัวนะฮะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเวลาก่อนที่มนุษย์ AI จะเข้ามาก่อนที่เราจะมีหุ่นยนต์เดินอยู่กับมนุษย์ในสังคมแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนไหวทางจิตใจเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าโลก AI ในอนาคตซึ่งจะเป็นโลกที่แข็งทื่อนะครับเดี๋ยวนี้ผมฟังเพลงจาก AI ร้องหรือว่าฟังคลิปบรรยายจาก AI เนี่ยผมรู้เลยอย่างคำว่าธาตุอาหารเนี่ย
1: AI
0: อ่านธาตุอาหาร
1: ค่ะ
0: แต่นี่อ่านว่าธาตุอาหารอ่านธาตุ
1: ต้องขอความรู้หน่อยสิคะว่าอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ย AI เขาจะเข้ามาแทนได้ไหมในมุมมองของอาจารย์นะคะ
0: ล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่า
0: ได้และจำเป็นด้วยเดี๋ยวจะให้คุณขวัญเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

0: สำคัญครับแต่ผมจะทิ้งคำว่าแต่เอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงสองเราคุยกันนะฮะเรามีเวลาเก็บตกคำถามเก่าไหม
1: มีสัก2 นาทีอาจารย์ตอบทันไหม

0: ใส่กากกล้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต่อนี่ก็คือเขาใส่กากกล้วยลงไปด้วยแต่น่าจะเป็นบ่อปูนหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะการสร้างแบบนี้นะคะอาจารย์คะ
1: คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินคำว่าต้นกล้วยเอาต้นกล้วยใส่เข้าไปด้วยผมก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นบ่อดินไงผมก็อธิบายซะใหญ่โตมโหฬารเรื่องบ่อดินแต่บ่อที่ท่านว่าเนี่ยเป็นบ่อซีเมนที่ก่อซีเมนขึ้นมาการก่อซีเมนขึ้นมาเนี่ยมันมีปูนเขาก็เลยต้องขังน้ำไว้แล้วก็เอาต้นกล้วยเนี่ยมาสับเป็นท่อนๆแล้วก็แช่ต้นกล้วยไว้7 วันหลังจากแช่ไว้แล้วคือถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากแช่แล้ว7 วันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่บ่อแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์ก็หมายความว่าเราแช่ด้วยต้นกล้วยแล้ว7 วันเนี่ยเราก็เอาน้ำแช่ไว้อีกสัก7-10 วันแล้วก็ระบายน้ำออกอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะลงมือทำได้สะดวกเลยครับจนน้ำก็จะไม่เป็นปูนไม่เป็นน้ำด่างครับก็เพิ่มแค่นั้นแหละครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์คะเวลาเราเลี้ยงปลาในบ่อดินกับบ่อปูนเนี่ยอาหารที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยก็เหมือนกันหรือว่าต้องมีอะไรที่เป็นทริคต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
1: คือต่างกันเยอะครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: บ่อดินอย่างที่ผมพูดถึงว่าปุ๋ยคอกใส่เนี่ยบ่อดินมันมีอาหารธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยพื้นที่มันจำกัดถ้าดูแลเรื่องน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะเน่าแล้วออกซิเจนมันจะต่ำเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นบ่อปูนพื้นที่จำกัดเราต้องให้อาหารแต่พอกินให้หมดอย่าให้เหลือและระบบการระบายน้ำเวลาเราจะถ่ายน้ำเนี่ยอย่าไปถ่ายน้ำทั้งหมดปลาจะช็อกน้ำนะครับเราต้องถ่ายออกครึ่งเดียวต
0: ั
1: ้งน้ำใหม่ใส่ขึ้นไปหรือระบบการที่จะดูดเอาขี้ปลาออกจากบ่อเนี่ยก็ต้องมีมาตรการหรือรวมทั้งการเติมออกซิเจนหรือจะใส่พืชน้ำลงไปแต่พอเหมาะในบ่อที่มีขนาดจำกัดนี่ก็มีความจำเป็นเวลาเราคุยรายละเอียดกัน
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียก่อนนะคะมอทอดไร้น้ำมันค่ะอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดที่น้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีมอทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะขอแนะนำมอทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยที่จะรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4 ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2 ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำนะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือค่ะมีมาตรฐานมาออกกอแล้วก็รับประกันนานถึง1 ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะจากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1 แพ็คด้วยค่ะรักษาสุขภาพวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาค

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาแต่มีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสกเข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการเฝ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน

0: ชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะคริสโปตนันถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกหลังย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ถึง1ปีนายคริสโปตนันประธานพรรคเศรษฐกิจและสสบัญชีรายชื่อเปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าตนสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เฉพาะผู้ว่ากทมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนายคริสกล่าวว่าก่อนเดินทางไปเลือกตั้งได้ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์กกต.พบว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตบางกอกใหญ่เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งพบว่าสามารถลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้เพียงอย่างเดียวหลังสอบถามเจ้าหน้าที่ได้รับคำชี้แจงว่าเนื่องจากย้ายทะเบียนบ้านเข้าพื้นที่บางกอกใหญ่ยังไม่ครบ1ปีจึงต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกในเขตเดิมคือเขตพญาไทตามกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าย้ายทะเบียนบ้านในระยะเวลา1ปีให้กลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตเดิมเมื่อเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่18เขตพญาไทกลับไม่พบรายชื่อตนในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยหัวหน้าฝ่ายปกครองแจ้งว่าแม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้กลับมาใช้สิทธิ์ในเขตเดิมได้แต่ผู้มีสิทธิ์จะต้องแจ้งขอลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย10วันตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2562ซึ่งตนมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะระเบียบนี้ออกโดยขัดต่อกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่ามีประชาชนจำนวนมากในกทม.ที่ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งแบบตนอีก10,000หลายหมื่นเสียงจึงจะยื่นเรื่องนี้ต่อศาลปกครองว่าระเบียบนี้เป็นระเบียบที่จำกัดสิทธิ์และสร้างภาระให้ประชาชนเกินสมควรนงพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ที่ตลิ่งชันเตมงคลกิจร่วมให้กำลังใจนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหรือน้องผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่23บริเวณเต็นท์ตลาดนัดสะพานคลองบัวถนนสวนผักแขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครในการเดินทางมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้มีนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจทั้งคู่เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งพร้อมกันก่อนทักทายประชาชนและสื่อมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งจากนั้นนายพัชรพงศ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนนตามขั้นตอนโดยใช้เวลาไม่นานขณะที่บรรยากาศภายในหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

กเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา

0: พร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี 5 ถึง 2 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ม้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรล้มทองคำและเป็นแฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศครับ
2: ค่ะขวัญเขินเลยอาจารย์เรียกขวัญเต็มเลย
3: นี่คุณขวัญ
2: ค่ะ
3: ผู้หญิงต้องเรียกเต็มอย่างนี้ถึงจะถูกนะ
2: ถูกต้อง
3: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะระบบเรียกชื่อเนี่ยผมโม้หน่อยนะ
2: ได้ค่ะ
3: สมัยก่อนเนี่ยในแง่ของพิธีกรอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกกันแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเริ่มเรียกชื่อเล่นแล้วก็เรียกชื่อตัวแล้วก็ต้องเรียกชื่อตัวพร้อมนามสกุลเป็นระยะสาเหตุเพราะผมเห็นว่าพิธีกรโดยทั่วไปเนี่ยชื่อก็ยากสระอุสระอีสระอะก็ไม่มีบางทีก็ไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรมีแต่อักษรเรียงๆกันอย่างเงี้ยนะแล้วคนก็จำยากผมก็เลยใช้ระบบนี่ไงเริ่มจากคุณจ๋าคุณอ้อมคุณกบเนี่ย
2: โอ้ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ผมก็เรียกชื่อเล่นแล้วตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อในภาวะปกติแต่ก็ต้องเรียกชื่อและนามสกุลสักครั้งสองครั้งคนจะได้จำได้วันหลังคนได้ยินคำว่าอ๋อกมลพรร่มทองคำเฮ้ยร่มทองคำเหรอคุณเป็นอะไรกับคุณกมลพรเนี่ย
2: ค่ะก็อาจารย์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะขวัญมีเรื่องราวมาแชร์ให้อาจารย์ฟังนะคะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเขาเปิดอะคาเดมี่ทุเรียนอาจารย์เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นโครงการอะคาเดมี่ทุเรียนปั้นเกษตรกรที่จะมาผลิตทุเรียนพรีเมียมป้อนตลาดโลกอาจารย์คะเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเปิดตัวโครงการ Future Durian Academy ค่ะฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็ให้ความรู้จากนักวิชาการด้วยนะคะเพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนระดับพรีเมียมเพื่อป้อนกับตลาดโลกนะคะโดยโครงการนี้เป็นของจัดโดยสำนักวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาเขาก็บอกว่ามีการฝึกอบรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันที่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมก็เป็นหลักสูตรค่อนข้างจะระยะมีระยะยาวนิดนึงประมาณ20วันประมาณ25วันประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาค่ะคุณภูวเดชวุฒิวงวัฒน์นะคะก็บอกว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญก็เลยอยากจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของการผลิตทุเรียนโดยเฉพาะเกษตรกรหน้าใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้องค์ความรู้ทั้งด้านการผลิตการจัดพื้นที่สวนการดูแลคุณภาพของทุเรียนแล้วก็รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็วิธีการสร้างแบรนด์รวมถึงการไปไกลถึงตลาดที่ดิจิทัลด้วยนะคะก็ที่เขาจะให้องค์ความรู้กันในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีคนที่เข้ามาร่วมนะคะสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือคุณนพดลชิมสังค่ะก็เป็นรองประธานยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้เขาก็บอกว่าหลักสูตรนี้ช่วยเปิดมุมมองให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ของการปลูกทุเรียนเดิมเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนรู้ในวิถีของการเป็นลูกชาวสวนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาการเข้ามาในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรสมัยใหม่แล้วก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยรวมถึงการแข่งขันในระดับสากลเนี่ยถ้าปลูกทุเรียนในระดับสากลเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการให้องค์ความรู้ตรงนี้นะคะสำหรับโครงการ Future Durian Academy เนี่ยตอนนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเนี่ย35คนแล้วก็เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็สามารถที่จะไปเผยแพร่หรือว่าให้องค์ความรู้ที่ตัวเองได้รับในครั้งนี้กับผู้อื่นในพื้นที่ของตัวเองต่อไปด้วยค่ะก็เป็นโครงการที่

0: างกระทรวงเกษตรนะคะจัดทำขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะอาจารย์ขา
1: เพื่อนผมเป็นอธิการบดี
0: โอ้โหนี่คือเหมือนกับมาเอาเรื่องนี้มาเล่าแบบจุดใต้ตำตอหรือเปล่าเนี่ย
1: สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ
0: ์ค่ะ
1: เขาเป็นคนที่เรียนสาขาตอนสมัยผมเรียนเรียนตรีกันนะสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยเลือกสาขาเกษตรทั่วไปสมัยก่อนก็เรียกเกษตรทั่วไปเดี๋ยวนี้เรียกสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรก็มีเพื่อนไม่กี่คนหรอก5-6 คนนะที่เรียนสาขานี้แต่ตอนหลังเขาก็ไปประยุกต์แล้วก่อน14 ตุลาเนี่ยเขาก็ชวนผมบอกว่าพวกช่วยเอาวงดาวกระจุยไปแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์น่ะก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันแล้วผมพาวงไปแสดงที่นั่นแล้วล่าสุดเพื่อนผมดร.จิรเกียรติซึ่งไปเป็นผู้ช่วยผู้การบดีเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์2 สัปดาห์นี่แหละนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่ผมก็อยากจะฝากว่าอย่าทำเฉพาะทุเรียน
0: ค่ะอาจารย
1: ์เราต้องทำกับทุก
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: และเวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยก็ควรจะเอาแม่แบบคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีตนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญในอดีตนะซ่อมเครื่องยนต์การทำขนมปังการทำเนยการทำอะไรต่ออะไรจนกระทั่งวิชาหมอดูนะ
0: วิชาหมอดูในด้านการเกษตรนะคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะ
1: วิชาโหราศาสตร์เนี่ย
0: โอ้วิชาโหราศาสตร
1: ์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะสอนนิสิตแต่พอปิดเทอมเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนสมัยแรกๆไม่เก็บตังค์การเพาะเห็ดการอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ต่อมาเริ่มมีการเก็บบ้างเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์และสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค์ใครเลยคนเขาไปทำธุรกิจขนมปังพอเขามีสตังค์เขาก็มาช่วยมหาวิทยาลัยแต่เวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเดินทางถูกแล้วที่เราใช้มหาวิทยาลัยมากขึ้นโดยที่เราใช้มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็จะเป็นพลังแต่อย่าไประบุเฉพาะพืชแต่นี่เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในโครงการที่วลัยลักษณ์เขาทำก็อาจจะทำหลายโครงการก็ได้นะครับเราควรจะทำพร้อมๆกับไปทุกพืชนี่นะคุณขวัญถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจวาสนานะ
0: ผมจะตั้งนะ
1: ผมจะตั้งบอร์ดเงาะบอร์ดมังคุดบอร์ดทุเรียนบอร์ดมะยมบอร์ดมะม่วงเข้าใจคำว่าบอร์ดใช่ไหมบอร์ดไม่ใช่ตาบอร์ดนะ
0: บอร์ดหมายถึงว่าคณะกรรมการที่จะมาดูแลราคาหรือว่าการแก้ปัญหาการเอาใจใส่กับเกษตรกรในพืชนั้นๆถูกไหมอาจารย์เหมือนเอ็ดบอร์ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนบอร์ดไข่ใหญ่อย่างเงี้ย
1: ใช่ต้องมีทุกพืชคุณขวัญเห็นการเดินขบวนเมื่อ2-3 วันมานี้ไม่เล่าอ้อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นม็อบที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาษาใสคุยกันสนุกสนานเฮฮา
0: ค่ะ
1: นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องกระจายในทุกพืชและต้องสร้างเสถียรภาพราคาแล้วอย่าแข่งกันเองอย่าเอาทุเรียนใต้มาแข่งกับทุเรียนตะวันออกอย่าทุเรียนตะวันออกไปแข่งกับทุเรียนอีสานมันจะต้องมีคณะกรรมการกลางทุเรียนระดับประเทศและในทุกพืชต้องเซตอัพต้องทำเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการจอยกับกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไหมว่าก่อนจะมีกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมเนี่ยสมัยผมเป็นนิสิตยังไม่มีนะ
0: อันนี้ไม่คุ้นอาจารย์เล่าได้เลยค่ะเพราะว่า
1: สมัยก่อน
0: เคยได้ยินไหมขวัญไม่เคยได้ยินแชร์กันมาได้ค่ะ
1: สมัยก่อนมี2 กรม
0: ค่ะ
1: กรมการข้าวกับกรมเกษตรกรรมและต่อมาเขาก็ยุบกรมการข้าวเป็นกองการข้าวยุบลงมาเหลือแค่กอง

0: แล้วกรมกสิกรรมเนี่ยก็แตกลูกออกเป็นกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความมุ่งหวังว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายวิจัยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนนำเอาวิชาการไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆและบิดาแห่งการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยผมเคยเรียนกับท่านนะก็คืออาจารย์ทำนองสิงคารวณิศเนี่ยฮะตอนนั้นยังไม่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่งมาเกิดในภายหลังนะครับซึ่งที่ผมเรียนคุณขวัญไปเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วต่อมาผมก็เรียกร้องว่าข้าวเนี่ยมันต้องเป็นกรมพูดหลายปีจนข้าวกลับมาเป็นกรมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็นึกเสียใจว่ากรมการข้าวไปนับอายุกรมเนี่ยช่วงหลังไม่ได้มันต้องไปนับตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นกรมมาสมัยก่อนเหมือนคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคณะเกษตรก็แพงแสนก็พยายามไปนับอายุใหม่ผมบอกไม่ได้คุณต้องมีอายุตั้งแต่เริ่มต้นตั้งมหาวิทยาลัย
1: เอาคือกำแพงแสนเขานับตอนที่ตั้งอยู่ที่กำแพงแสนเหรออาจารย
0: ์ใช่นะคะมันนับว่าเพิ่งจะ20กว่าปีไม่ได้มันต้องนับเพราะว่าที่จริงมันจะย้ายมาหมดแล้วคนทั้งโน้นกลัวจะไม่มีอะไรทำก็เลยเอาย้ายกลับไปอีกอะแล้วย้ายมาทำไมอะตอนแรกทีนี้อย่างนี้คุณขวัญที่เราพูดถึงเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะผมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยวันนี้ที่เท่าไหร่ที่8เมื่อวันที่24 25 26เนี่ยผมพูดหัวข้อเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัวในทุกกลุ่มองค์กรในวงการเกษตรเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือสำรวจซะก่อนว่าเกษตรกรทุกวันเนี่ยมันเงินหายไม่รู้ตัวไปได้ยังไงเขาเรียกต้นเงียบอะ
1: หมายถึงเงินหายจากด้านการทำเกษตรใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แต่เราเน้นเรื่องเกษตรอะแต่ว่ามันแรงจูงใจที่ให้คิดเรื่องเนี้ยที่คิดพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันมาจากเราโดนต้นเงียบมา30ปีไง
1: อ๋อค่าไฟฟ้าค่ะ FT ที่ค่าไฟทางหลวงมาอยู่ในค่าไฟบ้านอ่ะกันถูกไหม
0: อุตส่าห์ไม่กล้าพูด
1: มันเป็นข่าวอาจารย์มันเป็นข่าวที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว
0: เนี่ยทำไมต้นประชาชนมาตั้งนานแล้วไม่บอกมีเสียงต้นเงียบแต่พูดให้เพราะก็คือเงินหายไม่รู้ตัวเอาฝ่ายประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีสินค้าอยู่สองอย่างนะคุณขวัญที่คุณซื้อแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเลยว่าคุณได้ของครบหรือเปล่าคุณขวัญว่าอะไร
1: ขว
0: ั
1: ญก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบไฟฟ้าอยู่แล้วแหละอาจารย์แล้วก็
0: สองน้ำมัน
1: อ๋อน้ำมันอ๋อได้ค่ะอาจารย์น้ำประปาเรามีสิทธิ์ตรวจสอบไหมอาจารย
0: ์ผมอย่างไฟฟ้าเนี่ยผมซื้อไฟ220เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าผมเขาระบุ220แต่ใช้ไม่นานอ่ะเครื่องผมเสียเพราะว่าบ้านผมไฟมันตก
1: เคยรู้
0: จักกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระดับสูงก็เลยไปคุยกับเขาเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวส่งคนไปตรวจแล้วเขาก็มาตรวจคุณขวัญรู้ไหมไฟเหลือเท่าไหร่170
1: หมายถึงว่าไฟจากหม้อแปลงหรือไฟตอนเข้าบ้านไฟช่วงไหน
0: เข้าบ้านมันเนี่ย220เนี่ยเหลือ170เพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่าอาจารย์ทำไมชอบนอนดึกแล้วก็บ่นว่าผมไม่รักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่นะผมต้องทำงานตอนดึกๆเวลาผมบันทึกรายการเนี่ยมันจะไม่มีเสียงหึงจากไฟที่ไม่พอเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณขวัญจ่ายค่าไฟเต็มซื้อไฟ220
1: ค่ะ
0: แต่คุณได้ไฟ170
1: มันเกิดจากปัญหาอะไรอาจารย
0: ์เครื่องไฟฟ้าอ้าวปลายสายไงอยู่ปลายสายกระแสไฟไม่พอ
1: โอ้
0: และเครื่องไฟฟ้าเราก็พังเร็วโดยที่คนเก็บค่าไฟเนี่ย

0: าก็ไม่ชดเชยให้เราแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้เข้าใจว่าเขาใช้ไฟฟรีใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่มีข้อมูลเลยอาจารย์ค่ะว่าข้าราชการหรือว่าพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปใช้ไฟฟรีหรือเปล่า
0: ผมไม่รู้นะผมฟังเขาว่ามาเขาบอกมาเดี๋ยวแฟนรายการก็บอกมาเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ำมันก็เหมือนกันเวลาผมจะเติมนะผมก็ไปชิมไม่ได้ไปดมไม่ได้ไปวัดไม่ได้ผมก็ได้สวดนโมสามจบก่อนเข้าปั๊มโอมเที่ยงขอให้ได้เต็มลิตรขอให้เต็มบางแห่งไปเจอเฮ้ยทำไมไม่เร็วนะมีวันหนึ่งไปเติมและแอบมองไอ้มิเตอร์ไว้ก่อนปรากฏว่าเด็กปั๊มไม่ลบไม่เซ็ตเป็นศูนย
1: ์ก็
0: เติมไปแล้ว200
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเราบอกเราเติม 1,000 มันต่อจาก200ไปเลย
1: โอ้ขาดทุนไป200เลยคราวนี้ถ้าไม่ได้ทักท้วงได้ทักท้วงไหมคะอาจารย
0: ์อ้าวเราไปทักท้วงเด็กก็ต้องถูกไล่ออกเราก็ไม่ทักท้วงแต่เราลงจากรถทำทีจะไปเข้าห้องน้ำและคนอื่นขับไปแล้วเราก็แวะคุยกับเด็กหนูวันหลังหนูอย่าทำแบบนี้นะเพราะว่าหนูจะตกงานนะแล้วปั๊มหนูจะเจ๊ง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูต้องซื่อสัตย์ต่องานนะหนูนะเพราะว่าแต่ว่าผมจะไม่ไปฟ้องเจ้าของปั๊มหรอกเพราะถ้าผมไปฟ้องหนูก็จะโดนไล่ออกกระเซ
1: ่ค่ะ
0: แต่เราต้องลงไปสอนเขานะถ้าเราไม่ไปบอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีปั๊มที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาจะต้องโฆษณาว่าบริษัทแม่เขาเนี่ยเขาไปตรวจปั๊มเขาไปเช็คว่าปั๊มเขาเนี่ยได้มาตรฐานเต็มลิตรแต่คุณขวัญรู้ไหมวันหนึ่งไปเติมปั๊มน้ำมันตกใจเลย
1: ทำไมอะคะอาจารย
0: ์เด็กปั๊มวิ่งมากอดเฮ้ยรู้จักกับท่านน้องพลายเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกอาจารย์ผมออกมาแล้วเฮ้ยอะไรวะออกมาจากไหนออกมาจากราชบุรีไงอาจารย์โอ้ปรากฏว่าเป็นเด็กที่เคยติดคุก
1: อือ
0: แล้วผมเคย
1: ไปอบรมให้ความรู้ในเรือนจำหล
0: ังๆเรื่องในโอกาสวันเด็กเขาเชิญไปพูดให้กำลังใจเด็กในคุกแล้วเห็นเด็กสาวๆอุ้มลูกนั่งฟังอยู่เนี่ยโอ้โหคุณฝันพูดไปก็อยากร้องไห้ไปด้วยตอนนั้นเรายังไม่ถือว่ายาเสพติดเป็นคนป่วยไงเจอใครเสพก็จับเจอใครเสพก็จับเนี่ยเพราะฉะนั้นในคุกก็เต็มไปด้วยเด็กติดยาไงก็เด็กก็ออกมาก็บอกผมเป็นคนดีแล้วครับอาจารย์โอ้โหนี่เราก็ภูมิใจมากว่าไปบรรยายแล้วไม่เสียทีอ้าวเพราะฉะนั้นก็นี่ที่ผมพูดผมก็เป็นห่วงนะผมกลัวว่าเพื่อนๆที่การไฟฟ้าจะโกรธแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันจะมาเคืองวันหนึ่งผมเติมน้ำมันนะคุณขวัญผมกลับบ้านดึกๆจากกรุงเทพขับรถมาถึงกำแพงแสนเนี่ยรถกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกมาตลอดทางเลยวันรุ่งขึ้นไปอู่ปรากฏว่าเจ้าของโอ้บอกว่าจานไปเติมน้ำมันที่ไหนมาเขาบอกเติมชายเมืองกรุงเทพมีแต่โคลนปรากฏว่าผมสนิทกับบริษัทนั้นมากบริษัทก็ไปบอกว่าเจ้าของปั๊มเขาฝากขอโทษจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่ผมบอกไม่เป็นไรแต่ที่ผมมาบอกเนี่ยผมต้องการว่าเฮ้ยไอ้ที่โคลนก้นถังมึงก็เอาทำความสะอาดจะสะบ้างนะเว้ยเฮ้ย
1: อืมค่ะ
0: ผมก็ไม่เอาโทษเอาทันใครหรอกให้อภัยทุกคนแต่ต้องเตือนไม่เตือนไม่ได้เพราะเขาจะทำผิดตลอดนะฮะ
1: อืมค่ะ
0: อันนี้ก็เรื่องในวัย30ต้นๆครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังตอบอาจารย์มาแล้วล่ะค่ะว่าการไฟฟ้านครหลวงอ่ะใช้ไฟไม่ฟรีนะแต่จะมีเงินชดเชยให้ตามเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของแต่ละท่านนะคะ
0: อ๋อครับดีครับดีครับก็ที่พูดไม่ได้มีเจตนาต่อว่านะเพราะว่าผมเห็น

0: การไฟฟ้าเขาทำงานเนี่ยโอ้โหคุณขวัญลำบากมากมากอ่
1: ะ
0: บางบ้านนะเสาไฟฟ้าไปอยู่ในบ้านไม่รู้ทำไมแล้วกว่าจะจดได้หมาก็จะกัดอารมณ์มากผมมีเพื่อนอยู่การไฟฟ้าเยอะแล้วก็เคยไปอบรมหลายแห่งเหมือนกันแต่ว่าบางหน่วยงานที่อบรมผิดๆถูกๆก็แก้ไขให้มันถูกนะอย่าไปเอียงอย่าไปเอียงเกษตรด้านใดด้านหนึ่งนะเอาให้เป็นกลางเข้าไว้ครับกบ
1: ได้เลยค่ะ
0: แค่นี้
1: ค่ะคุณอิสระชนบอกว่า220โวลต์เนี่ยครับบอกว่าพอมา170โวลต์เนี่ยพอเข้ามาในบ้านเนี่ยคอมพิวเตอร์พังก่อนเลยถ้าไฟมันไม่ได้ระดับไม่มีความเสถียรนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะมีหลายๆคำถามเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอย่าลืมคุยเรื่องโดนนะคุณขวัญ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว่นกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรนะคะอาจารย์คะสำหรับเรื่องโดรนที่อาจารย์ชวนคุยเนี่ยก็มีคำถามมาจากคุณผู้ฟังเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝันอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของโดรนที่เขาใช้ในทางดอยค่ะอาจารย์คะเขาใช้โดรนเนี่ยในการขนผักประมาณสัก70กิโลเพราะว่าทางดอยเนี่ยมันคดเคี้ยวเยอะทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตรนะคะหรือว่าสวก.เนี่ยทางดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลค่ะบอกว่าต้นทุนแสงที่มาจากการปลูกการเกษตรบนดอยเนี่ยก็คือค่าของการขนส่งนี่แหละค่ะการใช้โดรนเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ลดอุปสรรคในการขนส่งแล้วก็พอมันโดนมันเป็นทางตรงนะอาจารย์ฟังมาทางอากาศเนี่ยมันก็ทำให้ราคาของค่าขนส่งจากทางดอยเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะโดนเนี่ยก็สามารถเชื่อมจะเป็นสะพานเชื่อมทางอากาศค่ะที่จะทำให้ทางดอยเนี่ยขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดนเนี่ยแบกรับน้ำหนักได้ประมาณ70กิโลนะคะก็บินได้ไกลประมาณ3กิโลเมตรช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้สูงถึง 63% เลยอาจารย์ก็ช่วยเซฟต้นทุนการผลิตเรื่องของค่าน้ำมันในการขนส่งได้ด้วยนะคะทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกอยู่บนดอยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาดีขึ้นนะคะขนส่ง100กิโลเนี่ยก็จะลดต้นทุนไปประมาณเกือบ 10% เลยทีเดียวของดีมาจากดอยก็ทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นี่เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะคะอาจารย์ในอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะการขนส่งผักจากดอยมาด้วยวิธีการขนแบบโดรนนะคะอาจารย์คะ
0: ของดีจากดอยด้วยโดรน
1: อันนี้ที่สโลแกนให้ใช่ไหม
0: ใช่ของดีจากดอยด้วยโดรนเพราะว่า 1. รักษาความสดใหม่ได้เร็วขึ้นใช่ไหม
1: ค่ะใช
0: ่แล้วก็การชอกช้ำก็น้อยลงใช่ไหมนึกถึงทางบนดอยแหละถ้าเราใส่ภาชนะแล้วกระแทกมาเนี่ยมันก็จะชอกช้ำอันนี้ก็มีประโยชน์มีข่าวเกี่ยวกับโดรนอีกอันหนึ่งที่คุณขวัญบอกว่าทางกระทรวงเกษตร

0: สหกรณ์เขาจับมือกับทางอว.ว่ายังไงนะอันนี้
1: ของทางกระทรวงเกษตรนะคะของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะจับมือกับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จับมือกับอีกแพลตฟอร์มนึงค่ะก็คือ Meta หรือว่า Facebook ที่เราใช้กันนี่แหละอาจารย์ก็เปิดตัวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการติดอีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยค่ะก็เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะบอกว่าจะยกระดับภาคการเกษตรสู่ยุคเกษตรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบถามว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยคือวิธีการแบบไหนเขาก็บอกว่า เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนจากรัฐมนตรีเกษตรนะคะที่จะมุ่งเป้าส่งเสริมการเข้าถึงตลาดโลกด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลแล้วก็เป็นระบบของปัญญาประดิษฐ์และซึ่งตรงนี้จะมีวิทยากรในการเทรนนิ่งการทำต้นแบบเพื่อสร้างความรู้เพื่อกระจายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทางด้านกลยุทธ์ค่ะก็ถูกสนับสนุนโดยดร.ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ค่ะรัฐมนตรีอว.นะคะบอกว่าก็จะเน้นในเรื่องของ AI การประมวลผลให้ตลาดเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสของตลาดใหม่ๆแล้วก็ผลักดันแนวคิดเรื่องของการทำเป็นไอดอลโมเดลค่ะก็คือทำเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็นำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์น่ะมาเสริมศักยภาพในการผลิตผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยในด้านของ Meta หรือว่า Facebook เนี่ยเขาก็จะให้องค์ความรู้ในเรื่องของ Storytelling ค่ะเพราะว่าเกษตรพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอาจารย์คือดีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ต้องมีสตอรี่เทลลิ่งก็คือที่มาที่ไปเรื่องราวของวัตถุดิบนั้นๆหรือว่าอย่างเช่นผักกาดสักหัวนึงเนี่ยมันก็ถ้าเราบอกว่ามันคือผักกาดมันก็คือผักกาดธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าผักกาดตัวเนี้ยปลูกจากชาวดอยอันเนี้ยได้ถ้าซื้อผักกาดอันนี้เขาจะไปส่งเสริมเรื่องของการศึกษาของเยาวชนดอยอันนี้มันก็เป็นสตอรี่ที่จะสร้างเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้านการเกษตรในแต่ละตัวนะคะก็อาจจะเป็นสตอรี่ต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรที่จะบอกเล่าผ่านสินค้าของตัวเองเพื่อให้มัดใจผู้บริโภคนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรก็บอกว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้นะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยแล้วก็บุคลากรแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่จะทำให้เครื่องมือดิจิทัลเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงได้ภาคการเกษตรเข้าถึงได้และทำให้คนที่ทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมีเป็นแบบลักษณะมืออาชีพมากขึ้นใช้ดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับงานเกษตรมากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยเรื่องของการสร้างสตอรี่เทลลิ่งแล้วก็การเผยแพร่เรื่องต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มของ Meta นะคะ Meta ก็มี Facebook IG Reel แล้วก็WhatsApp ค่ะ WhatsApp เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยมากกว่าอันนี้แต่ว่าถ้าเป็น Facebook IG แล้วก็ Reel เนี่ยก็สามารถสร้างการรับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเผยแพร่ไปได้ในวงกว้างมากพอสมควรค่ะอาจารย์คะ
0: ครับข่าวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่วันนี้เนี่ยฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะกระทรวงต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้ประโยชน์จากกระทรวงอว.เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ทำให้เรามีการพัฒนาแต่ว่าที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งเมื่อตอนผมเริ่มทำงานมาเป็นนักเผยแพร่และก็ส่งเสริมความรู้เนี่ยนะฮะอาจารย์ผมท่านไปเอาตำราฝรั่งมาให้ดูมันมีคำว่า appropriate technology แปลว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแน่นอนที่สุดครับว่าในอนาคตเราต้องมี AI เราต้องมีหุ่นยนต์เราต้องมีนวัตกรรมที่มีเครื่องช่วยสิ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแน่ๆอันนี้เป็นสิ่งดีแต่อย่าลืมว่าถ้ามีสิ่งดีแล้วคนใช้สิ่งดีนั้นไม่เป็นกลายเป็นไปเพิ่มรายได้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่หรือองค์กรใหญ่ก็ว่าไปแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเล็กทำไงที่จะให้เขารวมกันเป็นรายใหญ่นะฮะและก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยร่วมกันหรือถ้าคนไทยรักอิสระยังอยากจะทำเป็นรายเล็กเราก็ให้เขาใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ก็ไ

0: ถือว่าเขาล้าหลังนะไม่เหมือนกับที่สมัยหนึ่งผมเคยตอบคำตอบข้อสอบตอนสอบเข้าบอกว่าการพัฒนาชนบทคนเมืองต้องไม่เอาความรู้สึกของความเป็นคนเมืองแล้วไปทำให้ชนบทมาเป็นคนเมืองต้องให้ชนบทมีความสุขอย่างชนบทเขาดูหนังกลางแปลงเขาก็อาจจะมีความสุขมากกว่าที่ไปเตะตัวหนังในโรงใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นรายเล็กก็รายเล็กเทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไฮเทคเทคโนโลยีพื้นบ้านใช้ไปถือว่าดีมีประโยชน์แต่ได้โปรดักต์ปลอดภัยนะฮ
1: ะ
0: ได้สินค้าปลอดภัยส่วนรายใหญ่เราก็พึ่งทีนี้ในปัจจุบันจะสังเกตว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใช่ไหมครับAI เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์มากแต่ AI จะยังต่างกับความเป็นมนุษย์อยู่หน่อยตรงที่ AI มันทื
1: ่อๆ
0: เรียกว่าคนโบราณบอกไอ้นี่มันเทรดดงนะแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวมันจะมีความละมุนนะฮะมันจะมีความอ่อนตัวมีความละมุนมากกว่าและประสบการณ์บางอย่างเนี่ยใน AI จะไม่มีนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ฝากไว้ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยก็ขอให้ดูว่าเราเป็นใครและอยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรเราต้องใช้เทคโนโลยีแค่ไหนอย่างที่มีคนพยายามพูดถึงไถนาโดยใช้ควายอะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถ้าเขามีความเหมาะสมมันก็ไม่ใช่เรื่องล้าหลังนะครับถ้าเขาเป็นศูนย์เรียนรู้เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำนานการเกษตรอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันแล้วแต่ว่าอะไรที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวนี้คุณขวัญต้นไม้คุณป่วยไม่สบายเนี่ยคุณเอาโทรศัพท์ส่องไปปั๊บเนี่ยมันบอกเลยว่าโรคอะไรเชื่ออะไรแต่ความละมุนในการที่จะตอบปัญหามันจะไม่เหมือนมนุษย์ตอบแต่มันช่วยได้เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลูกศิษย์ผมสมัยก่อนเนี่ยเวลาจบไปทำงานจานไอ้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่วยผมหน่อยมันเป็นไรเดี๋ยวนี้ผมบอกเฮ้ยถ้า
1: ตอบปัญหา
0: ชาวบ้านไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวขอโทษขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเองก็เข้าห้องน้ำเองเข้าห้องน้ำแล้วเองก็ไปเปิดมือถือเองก็จะรู้ออกมาแกก็บอกว่าที่ถามเมื่อกี้คำตอบคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้ค่ะก็
0: เรียกว่า
1: เป
0: ็
1: น
0: วิญญาณ
1: เป็นค่ะอาจารย
0: ์มีวิญญาณไปช่วย
1: อ๋อมีวิญญาณ AI ไปช่วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: คนโบราณเขาใช้คำว่าผี
1: ค่ะ
0: จะบอกทำดีผีคุ้มไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีก็ขอให้ก็ขอสนับสนุนแล้วก็กิจการโดรนก็จะดีขึ้นแต่ขอให้ว่าทำแล้วนะทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมดเกษตรกรก็ลงทุนแล้วคุ้มค่าแล้วก็ผมก็อยากจะฝากกระทรวงอว.ไปอีกนิดนึงอย่าลืมใช้พลังนิสิตนักศึกษาเอาเป็นว่าปีการศึกษาใหม่เนี่ยถ้าบอกว่านิสิต1คนก่อนจะจบต้องปลูกต้นไม้ให้ได้คนละ10ต้น
1: ค่ะ
0: ประเทศไทยเนี่ยจะเขียวขึ้นมาเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดที่ยุโรปที่คนฝรั่งเศสตายไปแล้วเกือบ50คน
1: ค่ะ
0: ที่ตายไม่ได้ตายเพราะร้อนตายเพราะลงไปเล่นน้ำ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแก้มีคนถามผมเยอะตอนนี้การจะแก้ยังไงแก้ยังไงคุณลงมือปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้อย่ามัวแต่พูด
1: แล้วมัน
0: จะแก้ได้โครงการปลูกป่ายางโครงการปลูกป่าสักโครงการเลิกคิดจะเก็บภาษีเขาอย่างเดียวนะฮะแล้วก็หาคาร์บอนเครดิตให้มากๆใครจะลบราค่าฟันกันเราเอาแรงมาปลูกต้นไม้นะครับสร้างสันติภาพนะยุ่งมากก็ไปชวนรวมประเทศเลย
1: โอ้โหอาจารย์มันก็ยากอยู่นะมีคุณผู้ฟังจากคุณอาคเนย์สอบถามมาว่าคุณอาคเนย์สอบถามมาค่ะอาจารย์บอกว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นข้างบ้านนา

0: ข้าวเนี่ยใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวอยากทราบว่าทำไมชาวนาถึงทำนาโดยการใช้โดรนทำนาแต่ว่าเขาบอกว่าใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวเนี่ยถ้าฉีดปุ๋ยเนี่ยมันโอเคใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าฉีดเป็นลักษณะของข้าวแบบเหมือนยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยถ้าใช้โดรนเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับคนบินไง
0: ค่ะ
1: คือคนจะบินโดรนไม่ใช่อยู่ๆนึกจะบินก็บินนะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นเป็นวันที่ลมพัดแรงอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะไปฉีดยาวันนั้น
0: ค่ะ
1: คุณก็ควรจะเลือกวันที่ลมสงบแล้วเวลาคุณบินโดรนเนี่ยเวลาคุณใส่ปุ๋ยเนี่ยคุณจะต้องใช้ระดับไหนอันนี้ผมไม่รู้นะมันยังไม่มีงานวิจัยและถ้าคุณจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยคุณควรจะบินต่ำแค่ไหน
0: ค่ะ
1: ถึงจะพอเหมาะพอดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ให้กลัวมากแต่การกระทำทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยและอย่าไปมองว่าเครื่องมือใหม่คือทันสมัยเสมอไม่จำเป็น
0: ค่ะ
1: คุณมีเครื่องมือใหม่เอาไปใช้ก่อการร้ายก็มีใช่ไหม
0: อันนี้ก็มีค่ะมีการใช้โดรนในการทางด้านสงครามก็มีเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภัยอากาศร้อนในยุโรปมีคุณอาคเนนะคะสอบถามมาเพิ่มเติมว่าช่วงนี้ก็แดดจัดอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางวันเขาถามว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่ควรรดน้ำต้นไม้ใช่หรือไม่อันเนี้ยปกติมันก็ไม่รดกันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าก็รดได้จริงๆกลางวันค่ะ
1: ที่เขาไม่รดน้ำกลางวันเนี่ยนะจริงๆก็ลดได้แต่ที่เขาไม่ลดน้ำกลางวันเพราะหนึ่งน้ำในท่อมันร้อน
0: ค่ะ
1: น้ำในบ่อในคูที่เราจะวักขึ้นมาบางทีก็ร้อน
0: ค่ะ
1: ดินถ้าดินร้อนๆดินก็ร้อนดินร้อนเจอน้ำร้อนลากก็สุกกันสิ
0: ไป
1: แสงแดดร้อนๆถ้าเราอองน้ำหรือว่าหยดน้ำแล้วบางทีเนี่ยมันเจอแดดร้อนๆมันก็กลายเป็นน้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำร้อนเขาก็เลยลดน้ำกันตอนเช้าดีที่สุดเพราะอะไรเพราะตอนเช้าต้นไม้เริ่มอ้าปากใบต้นไม้เริ่มทำงานนะแล้วก็ดินก็เย็นน้ำก็เย็นนะครับลดตอนเย็นสังเกตไหมเขามักจะไปลดตอน4โมงเย็นไปแล้วก็ต้องระวังน้ำที่ยังร้อนอยู่แล้วฤดูฝนมันไม่มีคุณขวัญมีที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มี
0: ฤดูแบบแปรปรวนไปหมดแล้วใช่ไหมผันผวนไปหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าฤดูฝนปนร้อน
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเดี๋ยวนี้ก็ฤดูฝนปนร้อนนะ
0: เข้ากันไป
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่ฤดูฝนเนี่ยคุณขวัญเชื่อไหมเที่ยงวันเนี่ยผมออกไปเนี่ยผมยืนไม่ได้เลยอ่ะต้นคอผมท่านจะสุกเลยอ่ะผมก็บอกปลูกต้นไม้แล้วอุณหภูมิมันจะลดต่ำกว่าทั่วไปอย่างผมเดินเข้าในสวนผมเนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำกว่าตลาดประมาณ 2-3 องศา
0: ร่มรื่นนะคะมีร่มไม้แล้วก็ตัวของต้นไม้เนี่ยซับความร้อนเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แล้วเย็นร่มไม้เนี่ยมันได้ออกซิเจนเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราสบายเพราะเราได้ออกซิเจนด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยกเว้นกลางคืนนะครับ
0: เป็น
1: กลางคืนมันจะแย่งออกซิเจนกับเรานะครับ
0: ค่ะอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งขวัญสงสัยเขาบอกว่าตอนฝนตกใหม่ๆเนี่ยดินกำลังดีจริงหรือเปล่าควรปลูกพืชตอนที่หลังจากฝนตกใหม่ๆไหมคะ
1: คือไม่จำเป็นนะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: แต่ที่เขาบอกว่าปลูกพืชตอนฝนตกใหม่ๆหรือคำแนะนำที่บอกว่าให้ปลูกต้นไม้ตอนต้นฤดูฝนเนี่ยเขาหมายความว่าหนึ่งคุณจะลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำและดินส่วนใหญ่เนี่ยดินมันจะเย็นถ้าเทียบกับช่วงฤดูแล้งนะอันนี้ดินฤดูฝนเนี่ยมันจะเย็นกว่าแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมดินและอยู่ที่การเตรียมการของคุณขวัญด้วยเพราะอะไร
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างถ้าฝนลงเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ทำงานกันนะเพราะดินมันเปียกมันแฉะคุณไปเหยียบมันก็เละดินมันก็แน่นเพราะฉะนั้นดินมัน

0: หมาดคำว่าดินหมาดหมาดคือดินที่ 70% เอามือหยิบดินกำดูเนี่ยบีบน้ำไหลออกจากหน้ามือไม่ไหลออกจากหน้ามือเยอะแล้วแบมือเนี่ยดินเป็นก้อนเนี่ยคือดินที่มีความชื้น 70% เวลาเขาจะถ่ายดินเนี่ยถ้าดินมันหมาดหมาดเนี่ยมันถ่ายดินได้สะดวกและดินมันได้รับน้ำมาส่วนหนึ่งแล้วเวลาเราให้น้ำแค่ผิวดินเนี่ยโมเลกุลของน้ำมันดึงดูดกันแต่ถ้าคุณขวัญดินหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีข้างล่างคุณขวัญให้น้ำไปเนี่ยบางทีมันไม่ถึงรากมันก็เหยหมด
1: โอ้ค่ะ
0: การเกษตรนะจำไว้เลยนะไม่มีทฤษฎีตายตัวไม่มีการปฏิบัติตายตัวบ้านใครบ้านมันอากาศใครอากาศมันเดือนนี้ของปีที่แล้วกับเดือนนี้ของปีนี้วิธีปฏิบัติก็ต้องต่างกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ AI ช่วยไม่ได้ต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลแต่เกษตรกรยุคใหม่นะจะไม่ใช่เหมือนยุคเดิม ขออภัยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือ
1: เกษตรกรย
0: ุ
1: คใหม
0: ่คือยุคเดิมเนี่ยเกษตรกรนะเป็นเจ้าของกิจการเป็นลูกจ้างตัวเองเอาตัวเองเป็นลูกจ้างตัวเองทำเองปลูกเองทุกอย่างเองแต่เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยคุณขวัญอาจจะเป็นเกษตรกรเป็นเจ้าทำเกษตรร้อยไร่เพราะคุณขวัญหุ้นกับเพื่อน10 คนสองในสิบมีความรู้เรื่องเกษตรไปเป็นผู้จัดการแล้วก็ทำธุรกิจเกษตรคุณขวัญก็ลงแค่เงินคุณขวัญก็ทำเกษตรใหญ่โตแล้วนะเพราะว่าเกษตรยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างบริษัทใหญ่ๆเห็นไหมเขาไม่มีรถแท็กเตอร์สมัยก่อนเขามีรถแท็กเตอร์เขาเปลืองน้ำมันไอ้คนขับทุจริตน้ำมันไอ้คนขับขับแบบไม่ทะนุถนอมเสียค่าซ่อมรถเดี๋ยวนี้เขาใช้
1: จ
0: ้
1: าง
0: เกษตรกรย
1: ุ
0: คป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันเนี่ยก็คือมีผู้ร่วมธุรกิจเขาเรียกฟรีแลนซ์
1: ค่ะ
0: ผมเป็นชาวนาใช่ไหมผมก็มีฟรีแลนซ์คนที่ไถคนนั้นหว่านข้าวคุณจะเอาโดรนหว่านหรือคุณจะเอาเครื่องหว่านหรือคุณจะเอาคนหว่านก็แล้วแต่คุณคำนวณแล้วกันอะไรประหยัดก็ใช้อันนั้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เชิญครับก็เป็นการบริหารจัดการแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ยุคใหม่นะคะ
0: ใช่
1: อาจารย์ค่ะ
0: อย่าเทียบว่าใหม่กับเก่าดีหรือไม่ดีแต่เมื่ออย่างตอนนี้ผมนอนดูฟุตบอลโลกกับหลานเนี่ยหลานก็บอกปู่ว่าเปเล่กับคนเนี้ยใครเก่งกว่าใครผมก็บอกหลานบอกเทียบไม่ได้มันคนละยุค
1: ค่ะ
0: ยุคใครยุคมัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอะไรดีกว่าอะไร
1: ในแต่ละยุคของคนนั้นนะคะก็อาจารย์ค่ะอาจารย์ชวลิตถามมา
0: อาจารย์ชวลิตถามมา
1: บอกว่าขออนุญาตสอบถามกรณีที่หน่อกล้วยด่างแต่ใบไม่ด่างเมื่อแยกหน่อออกมาแล้วหน่อใหม่เนี่ยใบก็ไม่ด่างสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์มันก็เป็นได้ครับไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยอ่ะ
1: ก็ค่ะไม่จำเป็นว่าหน่อต้นด่างต้องด่างตลอดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์พืชเนี่ยมันแปรปรวนได้หมดทุกกรณี
1: ค่ะ
0: เป็นธรรมชาติของพืชเพราะไอ้พวกที่ด่างมันก็เกิดจากกล้วยที่ไม่ด่างแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้ด่างวิธีการขยายพันธุ์ที่ยังไงก็ออกมาด่างแน่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือพอเลี้ยงเนื้อเยื่ออ
1: ือค่ะ
0: ถ้าคุณพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเนื้อเยื่อออกมาเนื้อเยื่อออกมาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีต้นไม้บางต้นไม้บางอย่างนะ
1: ค่ะ
0: มันจะด่างเฉพาะใบยอดนะอย่างเช่นมะขามเทศคุณขวัญไปเอามะขามเทศด่างมาปลูกเนี่ยปลูกไปปุ๊บใบที่มันเคยด่างพอเป็นใบแก่ใบมันจะเขียวคุณขวัญต้องตัดให้มันแตกยอดใหม่พอมันแตกยอดใหม่แล้วมันก็จะด่างได
1: ้
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้มีคนไทยถามผมว่าอาจารย์ไม้ด่างกับไม้สีเขียวเนี่ยทำไมไม้สีเขียวมันโตดีกว่าอ้าวคลอโรฟิลล์มันเยอะกว่าไงพวกไม้ด่างมันจะโตช้ากว่าพวกไม่ด่างอยู่แล้วล่ะอาจารย์ชวลิตลองสังเกตดูดิต้นโพ7 สีที่ผมเคยให้ไปกิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ไปขยายพันธุ์เห็นไหมถ้าอาจารย์ชวลิตเอากิ่งที่มันเป็น

0: ินสีเขียวไปปลูกอ่ะมันจะโตเร็วกว่าไอ้พวกกิ่งสีขาวๆหรือว่ากิ่งเขียวปนขาวนะอันนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมหัศจรรย์พันธุ์พืชนะครับ มันจะมีความคืออันเนี้ยมันจะต่างกับ AI ตรงนี้ไงไม่แน่แล้วต่อไปจะมีพืช AI นะ
1: ก็

0: ข่มขืนกันในบ้านฆ่าข่มขืนอะไรต่างๆ
1: ความรุนแรงในครอบครัวเหรอคะหรือว่าป
0: ั
1: ญหาอาชญากรรม
0: ในทางเพศอ่ะในทางเพศอ่ะเพราะเราไม่ชนะฮอร์โมนไงแล้วคราวหนึ่งผมเคยพูดโอ้เพื่อนผมด่าเละเลยผมบอกเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยยางเยอะแยะทำไมไม่มีใครคิดทำตุ๊กตายางสวยที่สุดในโลกพูดจาอ่อนหวานที่สุดในโลกมีไมตรีที่สุดในโลกแล้วพอใครเป็นหนุ่มอายุย่าง18รัฐบาลก็แจกตุ๊กตายางไปคนละตัวด่าผมว่าผมแบบว่ามีความคิดบ้าๆบอๆนี่เรามันจะแก้ปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศได้เยอะแต่และจะเป็นสินค้าส่งออกแต่ถึงยังไงนะตุ๊กตายางไฮเทคขนาดไหนนะก็ไม่เหมือนกอดเมียที่เป็นมนุษย์หรอกครับ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าเมียจะด่าจะบ่นบ้างมันก็ดีกว่าตุ๊กตายางแน่นอนแต่อันที่ผมเอามาเปรียบเทียบระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์นะครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำยังไงจะเป็นมนุษย์ได้เดี๋ยวนี้คนมันเยอะไงมันไม่ค่อยมีมนุษย
1: ์มัน
0: ม
1: ีแต่
0: ตัวเมียมันมีอะไรแย่กับเชิญครับคุณขวัญ
1: ค่ะเหลือประมาณ2นาทีนะคะคุณอิสระชนถามมาว่าปลูกกล้วยน้ำว้าตอนเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ประมาณ400ต้นจะรอดเอลนิโญไหมครับอาจารย์ที่นนทบุรีค่ะอาจารย์ใกล้ๆกรุงเทพนี่เอง
0: รอดแน่นอนครับกล้วยยังไงก็รอดแต่ต่อไปนี้ถ้ามันร้อนจัดมากๆเนี่ยการปลูกกล้วยคุณต้องเตรียมหาวัสดุคลุมโคนเอาไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้พอปลายฤดูฝนปั๊บคุณรีบคุมโคลนเลยนะคุมโคลนต้นเลยและเตรียมวางระบบน้ำโดยระบบท่อระบบสายยางอ่ะไอ้ระบบสายพลาสติกอ่ะนะฮะเตรียมไว้เผื่อภาวะฉุกเฉินแต่กล้วยฤดูแล้งหน้าเนี่ยจะมีอาการใบเหลืองซีดถ้าเว้นระยะห่างเกินไปแล้วเงาเนี่ยมันไม่ช่วยกันบังบางเช้าบางบ่ายเนี่ยกล้วยก็อาจจะแสดงอาการใบไหม้ได้นะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดรุนแรงกล้วยเป็นพืชที่ยังไม่น่ากลัวนะครับที่จะเจอปัญหาแต่การทำเกษตรปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีความพร้อมหมดทั้งระบบน้ำระบบดินระบบอะไรต่างๆและใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมเราไม่มีคนงานเราอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งหรืออาจจะมีปลั๊กแบบไทม์เมอร์พอถึงเวลาปั๊บคอมพิวเตอร์มันสั่งให้น้ำเองเลยให้ครั้งละเท่าไหร่ฤดูฝนให้วันไหนหรือไม่ให้วันไหนฤดูร้อนดูอุณหภูมิเท่าไหร่จะให้น้ำเท่าไหร่ให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณออกมาซึ่งเรื่องนี้คณะเกษตรโดยภาควิชาเกษตรกลวิธานที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องแท็กเตอร์อะไรเนี่ยเขาจะมีสอนเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะก็หวังว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะผสมผสานกับวิถีแห่งการเกษตรแล้วก็เกษตรรุ่นเก่าหรือเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไปด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรรุ่นไหนก็
0: คืออย่ามาทะเลาะกันอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: สมัยหนึ่งชอบเอาบอกว่าเกษตรดั้งเดิมดีงูอย่างนี้มันคนละเรื่องดีทุกอย่างดีตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลเชิญต่อครับคุณขวัญ
1: ค่ะก็การใช้การเกษตรในแต่ละรุ่นก็มีบริบทของตัวเองนะคะใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของตัวคุณเองค่ะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ร่วมกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความเหมาะสมในชีวิตครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์สอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานกระบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงกระบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้ารูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70% พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน 22:00 น.อย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวริตจันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา 15:00 น.นี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่ในทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำเป็นต้นแบบท่าเรืออัจฉริยะของประเทศสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
6: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำพร้อมผลักดันโครงการภูเก็ตสมาร์ทเพียเป็นต้นแบบท่าเรืออัจฉริยะของประเทศนายสันเพชรระบุว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งพัฒนาท่าเรืออ่าวฉลองทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและยกระดับความปลอดภัยรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตด้านนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่ากรมเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้พอร์ตคอนโทรลกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นจอดเรือเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
5: แผ่นดินไหวแรงนอกชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะของญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.1 นอกชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนและข้าวของภายในสั่นไหวแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุไม่มีความเสี่ยงจะเกิดคลื่นสึนามิและยังไม่ได้รับความรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 นอกชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่จึงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นตามมาอีกเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาด

0: ตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันนะคะอีกหนึ่งวันสำคัญนะสำหรับชาวกทมแล้วก็ชาวพัทยาด้วยนะคะวันนี้28มิถุนายนนะคะ2569นะคะอยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ยังพอมีเวลานะครับเหลืออีกประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับที่ใกล้จะปิดหีบสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้เราก็จะมาชวนท่านผู้ฟังออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆเพราะว่าวันนี้เองถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ครับที่ทำให้บรรดาผู้ที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.ในกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างจะคึกคักนะคุณเก๋น
1: ะ
2: เห็นศิลปินดารานักแสดงไฮซอไฮโซหรือแม้แต่นักการเมืองลูกท่านหลานเธอต่างๆก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับผมสนใจวัยรุ่นเจนซีเป็นอย่างยิ่งครับคุณเก
1: ๋
2: ที่วันนี้เด็กๆวัยรุ่นที่มีอายุเรียกว่ามากกว่า18ปีขึ้นไปใช่ไหมจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ในวันนี้เขาคงจะมีความตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวคล้ายๆกับคนในยุคเบบี้บูมบางท่านที่เรียกว่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะได้มาจับปากกาเลือกลงคะแนนเข้าคูหาเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะคุณเก
1: ๋
2: โอ้ท่านนั้นเห็นว่าเข้าคูหาไม่ค่อยถูกเลยนะไม่รู้ว่าจะหันออกหันเข้า
1: อันนี้หมายถึงคุณทักษิณใช่ไหม
2: โอ้ใช่เลยครับวันนี้อดีตนายกทักษิณครับก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ถูกจับตาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ท่านออกจากเรือนจำแล้วก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังจากที่เรียกว่าไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานเลยทีเดียวก็อันนี้ถือว่าท่านก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคุณเก๋เห็นไหมความตื่นเต้นนี่มีทั้งวัยรุ่นเจนซีแล้วก็วัยรุ่นเบบี้บูมด้วยครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็มีหลายท่านเลยนะคะที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะบรรดาดาราเองศิลปินเองนะคะก็เรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียววันนี้เดี๋ยวได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของกทม.เองในส่วนของเมืองพัทยาเองนะคะการเลือกตั้งนะคะทั้งสองที่เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนกับมีปัญหาข
2: ร
1: ุขระเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นข่าวนะคะว่าอย่างบางท่านบางคนไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไม่เจอหน่วยไม่เจอชื่อของหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเหมือนกับมีการย้ายหน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีการปิดหีบกันนะคะเดี๋ยวเราได้ตรวจสอบกันด้วยว่าตั้งแต่เปิดนะคะเปิดหีบมาจนถึงครึ่งวันแล้วก็ใกล้จะปิดหีบเวลา 17:00 นนะคะความเรียบร้อยเป็นอย่างไรแล้วกกต.เองนะคะมีการเน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องในการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงความพร้อมอะไรต่างๆไทม์ไลน์เรื่องของการนับคะแนนอันนี้หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะคะก็ร่วมลุ้นกันค่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะไปเช็คความพร้อมกันหน่อยนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะคะกับทางว่าที่ร้อยตรีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะผอ.กกต.กทม.ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะครึ่งวันแรกนะคะสำหรับการเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็ในส่วนของสก.บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับก็บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็มีทยอยมานะครับ
1: ค่ะหมายความว่าบรรยากาศก็อาจจะดูไม่ค่อยคึกคักอย่างนี้หรอคะ
3: ก็ยังน่าจะยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์บางส่วนนะครับเท่าที่ดู
1: ถ้าอย่างนั้นฝากให้ท่านผอ.กกต.กทม.นะคะเชิญชวนคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆหน่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งเป้าไว้ถึง 70% สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะยังพอมีเวลาเชิญค่ะ
3: ครับก็ในส่วนของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ยังไรนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อคนที่จะมาบริหารนะครับบ้านในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับบริหารงบมาบริหารคนบริหารโครงการนะครับเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเองนะครับอย่าออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะๆครับจะได้แบบเป็นแสดงพลังร่วมกันครับผม
1: การเลือกตั้งผู้ว่ากท

0: บอกครั้งนี้มีความสำคัญยังไงท่านผอ.คะจะได้ไปออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ
1: ๆการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเป็นการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนจะต้องมาเลือกคนที่ทำหน้าที่ในส่วนการใช้งบประมาณของท้องถิ่นนะครับเพื่อในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพื่อประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานครนะครับต้องการคนที่จะมาทำหน้าที่แทนเราในการที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการหรือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรานะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาประเมินกันอีกทีนะคะว่าภาพรวมทั้งวันนะคะสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นไปตามเป้าที่กกต.ตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่า 70% แต่ว่าอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆยังพอมีเวลาเหลือ
2: ใช่เลย
0: แต่ทีนี้ปัญหาอุปสรรคมีบ้างไหมคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็ปัญหาประสาทก็มีการลืมนะครับนำบัตรประชาชนมาบ้างนะครับบางคนก็จะมาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทนลูกอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นไปตามกฎหมายแล้วทำไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องมีการต้องเจรจาการอธิบายกันพอสมควรนะครับว่าต้องเป็นใช้สิทธิ์ของตนเองเท่านั้นนะครับใช้สิทธิ์แทนกันไม่ได
2: ้ครับเรื่องของปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่มีบ้างไหมครับ
1: ไม่มีเลยครับยังไม่ได้รับ
0: ปัญหาร้องเรียนอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มมีมาบ้างไหมคะ
1: ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้แล้ววันนี้ก็วันนี้ทั้งวันผมก็ออกติดตามตรวจติดตามการดำเนินงานในแต่ละหน่วยนะครับตอนนี
0: ้ค่ะอย่างประเด็นที่หลายคนเจออย่างวันนี้ก็มีการพูดถึงนะคะว่าไป ที่หน่วยเลือกตั้งของตนเองแล้วก็ไม่เจอรายชื่อของตนเองเพราะว่าเหมือนกับย้ายไปอยู่อีกหน่วยหนึ่งเนี่ยตรงนี้มีมากน้อยขนาดไหนหรือมีเยอะไหมคะหรือท่านจะชี้แจงมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรอะคะ
1: คือประเด็นนะครับในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานะครับหลายคนนะครับมีชื่อในทะเบียนบ้านแค่90วันเองนะครับก็สามารถเห็นสิทธิ์เลือกตั้งได
0: ้
1: พอไปเห็นเลือกตั้งรอบนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่มีชื่อในขณะที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมายังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันแตกต่างกันนั่นคือมีชื่อในทะเบียนบ้าน90วันถ้าเป็นเลือกตั้งส.ส.แต่ถ้าสมมติว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน1ปีนะครับจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครับผม
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเกณฑ์ที่มีมานานแล้วด้วยใช่ไหมคะเหมือนบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือเปล่า
1: ครับเป็นไปตามระเบียบครับผมเป็นไปตามระเบียบต้องเขาเน้นในเรื่องการเกาะเกี่ยวคนท้องถิ่นเลือกคนท้องถิ่นครับผม
0: ก็มีบางส่วนที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะส่วนมาตรการในการรับมือเรื่องของฝนตกเหตุฉุกเฉินอันนี้มีการประเมินคาดการยังไงกันบ้างคะเพื่อเตรียมเรื่องของมาตรการเอาไว้อย่างไรคะ
1: เนื่องจากว่าเรานะครับเราทราบอยู่แล้วว่าเราจัดการเลือกตั้งภายใต้ฤดูฝนนะครับเรามั่นใจครับว่ามันมีย่อมมีฝนตกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีการประเมินสถานการณ์และมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับในหน่วยเลือกตั้งนะครับพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นการเรื่องบางเต็นท์นะฮะที่เป็นเต็นท์เราก็จะมีบางทีก็มีถุงกระสอบทรายนะครับที่จะดึงล้างเต็นท์นะครับเรื่องของใช้ถังน้ำมันนะฮะในส่วนของใส่น้ำแล้วเพื่อมาล้างหรือบางที่นะครับอาจจะใช้สมอบกนะครับเน
2: ี่ย
1: นะครับเพื่อที่จะให้มีแข็งแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของมีการรอรับมือในส่วนของมีผ้าพลาสติกนะครับคลุมนะครับบอร์ดนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งนะครับการเตรียมการในการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งก็จะมีถุงใบใหญ่นะครับเพื่อใส่หีบบัตรเลือกตั้งครับผม
0: เพื่อป้องกันการเปียกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มอบหมายให้ทางสำนักการระบายน้ำนะครับในการพิจารณาดูเรื่องของการผ่องน้ำหรือการเตรียมการในเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับท่านก็ดูเรื่องของไฟฟ้านะครับที่อาจจะถามมีข้อขัดข้องก็จะมีชุดสแตนบายนะครับ
0: ก็เรียกได้ว่ามีแผนสำรองไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟดับน้ำท่วมเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าฝนตกอะไรต่างๆนะคะ
2: โอ้ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเย็นนี้นี่จะมาใช้สิทธิ์เพิ่มเติมมากกว่าเดิมด้วยนะครับท่านผอ.ครับ
1: ก็เป็นความคาดหวังนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเยอะๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็ให้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับคือ 60.73 นะครับ อยากให้มามากกว่าเดิมนะครับ
0: ค่ะมีข้อเน้นย้ำหรือมีข้อกฎหมายหรือมีข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของการ

0: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของการห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการสวมเสื้อนะครับที่อาจจะมีหมายเลขไปตรงกับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นการหาเสียงช่วยผู้สมัครเลือกตั้งในวันเลือกตั้งซึ่งอาจจะทำให้ติดเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ครับผม
1: เห็นว่าทางกกต.เองได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมคะอย่างคนที่บัตรประชาชนสูญหายชำรุดอันนี้เนี่ยก็เตรียมเรื่องของการทำเอาไว้ใช่ไหมคะตรงนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ยังไงไหมคะ
0: ครับผมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับท่านได้กำชับไปยังสำนักทะเบียนเขตทุกเขตนะครับให้เปิดให้มีการทำบัตรประชาชนนะครับในวันนี้นะครับสามารถยังไปทำบัตรเลือกตั้งได้และเมื่อวานนี้ก็เปิดให้มีการทำบัตรเลือกตั้งไอ้ทำบัตรประชาชนนะครับเมื่อวานเนี่ย
1: ค่ะอันนี้คือทำได้จนถึงกี่โมงคะท่านผอ.คะ
0: ก็16.30นั่นแหละครับในเวลาราชการ
1: โอ้โหนะคะตอนนี้เราในเรื่องของไทม์ไลน์ในเรื่องของการนับคะแนนการรายงานผลความรวดเร็วเนี่ยค่ะหลังปิดหีบแล้วจะมีกระบวนการยังไงบ้างคะท่านผ
0: อ.ครับผมในการนับคะแนนจะเป็นการนับที่หน่วยเลือกตั้งนะครับ
2: เ
0: มื่อนับที่หน่วยเลือกตั้งแล้วผลคะแนนจะถูกนำไปยังสำนักงานเขตทุกเขตทั้ง50เขตนะครับเพื่อที่จะนำในการรายงานผลนะครับไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็น่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณสัก3ทุ่มนะฮะไม่เกิน4ทุ่มก็น่าจะแล้วเสร็จครับ
2: โอ้จะได้เห็นคะแนนแล้วก็โฉมหน้าผู้ว่ากทม.คนใหม่คร่าวๆแล้วรวมถึงสกด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
0: คาดว่าอย่างนั้นครับผม
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเขตไหนมีคนไม่มากก็อาจจะเร็วกว่านั้นใช่ไหมคะก็น่าจะรู้เลย
0: ครับผมครับ
1: อืมค่ะค่ะอย่างเรื่องของมาตรการในการนับคะแนนนี้มีมาตรการอะไรเพื่อที่จะสร้างความมั่นอกมั่นใจความโปร่งใสและความถูกต้องยังไงบ้างคะท่านผอ.
0: ครับผมก็ในการนับคะแนนตรงนี้นะครับก็มีการซักซ้อมกรรมการได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการประชุมอบรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบัตรในส่วนของแบบนะครับก็คือเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นแนวทางวินิจฉัยแบบมีบัตรเสียนะครับเพื่อเปิดให้ประชาชนนั้นได้เห็นได้ทราบได้พร้อมกันเลยว่าวินิจฉัยอย่างไรนะครับ
1: อย่างประชาชนไปร่วมสังเกตการในการนับคะแนนอันนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ใช่ไหมคะอยากจะเชิญชวนหรืออยากจะบอกอะไรไหมคะตรงนี
0: ้ครับก็ยังประชาชนยังสามารถไปสังเกตการการนับคะแนนได้นะครับซึ่งการมีส่วนร่วมประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถไปสังเกตนะครับไปดูช่วยกันนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผม
1: ซึ่งถ้าพบความผิดปกติระหว่างเรื่องของการนับคะแนนอะไรก็แจ้งทักท้วงได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับพบว่าการนับคะแนนนะครับไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายนะครับก็สามารถทำแบบทักท้วงได้ครับผม
1: ค่ะท่านผอ.เน้นย้ำหน่อยค่ะอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเรื่องของการเลือกตั้งอย่างไรเพื่อให้ผลการเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายค่ะ
0: ครับผมก็เชิญพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับร่วมกันไปใช้สิทธิ์นะครับและเมื่อมีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าในกระบวนการการนับคะแนนนั้นนะครับไปร่วมกันสังเกตการการนับคะแนนนะครับด้วยกันเพื่อจะได้เห็นว่าเอ๊ะเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายไหมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีส่วนร่วมประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองครับผม
1: ค่ะวันนี้บรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนี่อันนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคหรือมีอะไรออกมาใช่ไหมคะเรื่องของการจราจรด้วยค่ะท่านผ
0: อ.ครับผมในบรรยากาศของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้นะครับการจราจรก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีติดขัดไม่มีหนาแน่นนะครับประเด็นยังไม่ได้รับรายงานนะครับประเด็น
1: ค่ะ
2: ครับผมก็ขอให้กำลังใจให้ตรงนี้ทุกท่านครับทำงานด้วยความประสบความสำเร็จครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.สัมพันธ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นภาพรวมของครึ่งวันเช้านะเดี๋ยวรอครึ่งหลังว่าจะเป็นยังไง
2: ครับก็อาจจะเรียกว่าคึกคักกันในช่วงเช้าๆจริงๆนะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยรอลุ้นกันทีครับว่าเย็นๆแดดร่มลมตกจะมีพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพและก็ผู้มีสิทธิ์ในกทม.มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนนะครับเรื่องของการใช้สิทธิ์ที่คุณเก๋กำลังพูดถึงแล้วก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้าที่ ผอ.กกต.กทม.ได้อธิบายให้สำหรับผู้ที่ออกมาโวยว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ไม่ได้เพราะว่าย้ายบ้านไม่ถึงปีใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้ท่านผอ.กกต.ได้อธิบายชัดเจนแล้วนะครับก็อันนี้อธิบายเผื่อท่านคริสโปตนันครับประธานพรรคเศรษฐกิจและก็สสบัญชีรายชื่อเพราะว่าวันนี้ท่านเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าและก็สก.แต่ว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นแต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.เพราะว่าย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ถึงปีก็มองว่าระเบียบนี้กกต.จำกัดสิทธิเกินไปหรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณคริสตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับส่วนการเลือกตั้งสก.อย่างที่ทราบว่าคุณคริสเนี่ยเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่บางกอกใหญ่ยังไม่ครบ1ปีก็ถ้าไม่ครบปีต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ในพื้นที่เดิมก็คือเขตพญาไทคุณคิดก็เลยรีบไปเขตพญาไทเลยครับคุณเก๋ไปหน่วยเลือกตั้งที่18ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตเดิมแต่พอไปถึงไม่พบรายชื่อตัวเองในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซะแล้วครับก็เห็นว่าหัวหน้าฝ่ายปกครองแจ้งว่าแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้กลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมได้แต่ว่าตามระเบียบบอกว่าผู้มีสิทธิ์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย10วันโอ้โหคุณคริสก็เลยอดใช้สิทธิ์สก.อันนี้เลยน้อยใจนิดหนึ่งมองว่าระเบียบแบบนี้อาจจะทำให้ถูกจำกัดสิทธิ์ได้นะแต่เห็นว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในเขตใหม่ที่เขาย้ายไปได้นะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังนะสำหรับผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้สิทธิ์ในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสนะคะอีกหนึ่งกรณีนะคะอันนี้เป็นในส่วนของคุณพ่อนะคุณพ่อของคุณเท้งอะค่ะเหมือนกับเมื่อเช้าก็มีเหตุการณ์เรื่องของความสับสนนิดหน่อยกับเรื่องของไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไปตรวจสอบไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็พบว่าสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวนะคะก็ได้รับการตรวจสอบจนท้ายที่สุดเนี่ยต่อมาก็รู้ว่ารายชื่อเนี่ยเหมือนกับถูกย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8นะคะก็มีปัญหาประมาณนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่เป็นไรก็พอมีการย้ายหน่วยแล้วก็รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะก
2: ็
1: ไปใช้สิทธิ์กันเรียบร้อยค่ะภาพรวมบรรยากาศก็เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะณวันนี้นะคะถ้าฟังจากทางผอ.กกต.กทม.ท่านก็บอกว่าก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนอะไรเข้ามานะคะ
2: แต่ว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้กับว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่หนึ่งในนั้นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ท่านก็รีว่าไปรีวิวหลังการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าข้อสังเกตที่เจอ1กรรมการประจำหน่วยรอบนี้ดูจะเป็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะก็เข้าใจว่าอันนี้อาจจะมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคุณเก๋ที่เข้าไปเป็นกรรมการประจำหน่วยแต่อาจารย์บอกว่าความเข้าใจระเบียบยังไม่เป๊ะเช่นคนใช้บัตรประชาชนหมดอายุซึ่งอันนี้ใช้ได้แต่ถูกทักท้วงขอดูบัตรอื่นประกอบด้วยอันนี้ข้อสังเกตข้อแรกข้อที่2ครับอาจารย์สมชัยบอกว่าการจัดวางผังหน่วยยังทำได้ไม่ดีนักกระดานให้ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายชื่อผู้สมัครผู้ว่าและสก.ตั้งบังสายตาเห็นหีบบัตรเลือกตั้งภายในหน่วยอาจเป็นเพราะข้อจำกัดด้านพื้นที่อันนี้คือข้อสังเกตข้อที่2นะครับส่วนข้อที่3นี่หลายคนก็อยากรู้ว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบสีชมพูแล้วก็สีเขียวรอบนี้จะมีบาร์โค้ดด้วยหรือเปล่าคุณเก๋
1: ไม่มีสรุปไม่มี
2: อาจารย์สมชัยดูแล้วว่าไม่เจอครับไม่มีบาร์โค้ดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังต้นขั้วยังมีเลขประจำบัตรแต่ละใบบันทึกเลขลำดับให้ผู้มีสิทธิ์ลงนามกำกับและก็มีอีก2ข้อครับที่อาจารย์บอกว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการฉีกบัตรออกจากเล่มมีการสลับบัตรไม่ฉีกตามลำดับเพื่อป้องกันการล่วงรู้ว่าใครจะเลือกใครจากลำดับก่อนหลังอันนี้อาจารย์มองว่า อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทำแล้วเพราะบัตรไม่มีบาร์โค้ดให้สแกนอันนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตส่วนข้อสุดท้ายครับอาจารย์บอกว่า

0: เดี๋ยวรอลุ้นด้วยกันครับว่าเย็นนี้พี่น้องชาวกรุงเทพจะออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่า60%ซึ่งเป็นสถิติเลือกตั้งครั้งที่แล้วหรือเปล่าเพราะตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างคึกคักอาจจะเป็นเพราะคนกลัวว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวบ่ายฝนจะลงครับคุณเก๋
1: ค่ะขยับไปดูที่เมืองพัทยากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้นะคะบรรยากาศที่เมืองพัทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะคุณนฤทธิ์นิราใหม่วงค่ะก็เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเมืองพัทยาก็มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด113หน่วยด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณสัก 80,000 คนค่ะโดยจากการติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เปิดหีบมาเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงสายณเวลานี้ยังไม่ได้มีการรับรายงานเหตุผิดปกติแต่อย่างใดหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ประชุมชี้แจงฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะก็ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะก็มีการประเมินกันนะคะอย่างในช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยประเมินว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้วประมาณสัก20-30ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะก็มีการเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์รีบเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งนะคะของตนก่อนที่จะมีการปิดลงคะแนนก็คือปิดหีบนั่นเองเวลา17 นาฬิกาเพราะที่พัทยาก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็มีการประเมินคล้ายๆกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยค่ะว่าช่วงบ่ายอาจจะมีฝนตกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะส่วนเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะคะก็คาดว่าจะไม่เกิน21 นาฬิกาก็จะได้เห็นนะคะการนับคะแนนแล้วก็เป็นไปตามแผนที่มีการกำหนดเอาไว้ค่ะ
0: โอ้ก็เรียกว่าทั้งกทม.แล้วก็พัทยาพร้อมรายงานผลไม่เกิน3 ทุ่มวันนี
1: ้ใกล้เคียงเลยนะ
0: แล้วก็มีมาตรการรับมือฝนตกฟ้าร้องเอาไว้ด้วยแล้วเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่ก็มีให้เห็นแล้วนะครับก็เห็นว่าทั้งความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตำรวจได้ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งครับไปกำชับเรื่องของความปลอดภัยก็พบว่ามีคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้ว7 คดีด้วยกันโดยท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับท่านบอกว่าท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.มอบหมายให้ประชุมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยความสะดวกในการเลือกตั้งก็จากการตรวจสอบเรื่องของการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับพบทั้งหมด7 คดีครับคุณเก๋แบ่งเป็นคดีลักทรัพย์ป้ายหาเสียง2 คดีอ้าวขโมยไปทำไมคดีทำให้เสียทรัพย์ป้ายหาเสียง4 คดีอันนี้ทำลายป้ายเห็นๆนะครับและคดีเอาไปเสียซึ่งเอกสาร1 คดีครับซึ่งทุกคดีตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายท่านพลตำรวจโทไตรรงครับบอกว่าการเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาตำรวจภูธรภาค2วางกำลังตั้ง364 นายดูแลความปลอดภัยภาพรวม113 หน่วยเลือกตั้งภาพรวมก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ยังเป็นคดีเล็กๆน้อยๆยังไม่มีฉีกบัตรโมโหหรือวุ่นวายในคูหาเข้ามาแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวรอตรวจสอบครับแล้วก็นอกจากนี้ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าท่านมอบหมายในส่วนของตำรวจที่เกี่ยวข้องไปดูแลปฏิบัติการตามหน่วยต่างๆในกทม.ด้วยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เห็นบรรยากาศนะก็เรียกได้ว่าคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยฝนจะยังไม่ตกแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีแดดร้อนแดดแรงนะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าประชาชนก็สู้แดดร้อนออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่จะพักเบรกนะคะสำหรับใครมองหาหม้อหุงข้าวอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะคาชิวารุ่น RC1804นะคะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรค่ะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะที่สำคัญนะคะมีให้เลือก6 ฟังก์ชันสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กนะคะจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันไปถึง1 ปีเต็มเลยนะคะโปรโมชั่นจากราคาปกติ2,990 บาทลดเหลือเพียง990 บาทย้ำนะคะว่าจากราคา

0: ค่าปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้เอาของแถมไปเลยค่ะ2รายการนะคะให้ไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสเตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะโทรเลย02-114-3390 02-114-3390 นะคะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใครที่อยากจะไปพักผ่อนและก็เรียกว่าได้เคล็ดลับของการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาวันนี้ครับ Smooth FM 105.5 ครับชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมกับทริปพักผ่อนได้ทั้งความสนุกแล้วก็นอนโรงแรม5ดาวและได้สูตรเคล็ดลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยชวนคุณผู้ฟังครับแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังครับเพราะว่าโรงแรมที่ไปพักเป็นโรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมที่ชื่อว่า Smooth Health InsightLongevity Secret ไปอัปเกรดเทรน Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดเคล็ดลับความลับของสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่ทำให้คุณผู้ฟังมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing พร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมครับและก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกากิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับแพ็กเกจนี้เรียกว่าสุดคุ้มได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งบันเทิงและก็ได้สุขภาพกันด้วยเพียงท่านละ 5,550 บาทครับจองเลยที่ LINE @smoothfm หรือโทรที่081-498-6322 081-498-6322รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะตามต่อนะคะกับแชร์ล็อกคอเด็ดค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:39 ค่ะช่วงนี้นะคะจะชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาดูเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องของเอลนีโญกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าเราเข้าสู่เอลนีโญแล้วก็มีความเป็นไปได้มากเลยนะเพราะว่าถึงขนาดแปลว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะที่จะรุนแรงแล้วก็พัฒนาระดับไปสู่ซุปเปอร์เอลนีโญแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งนะคือก็อดซิลล่าเอลนีโญ
1: โอ้โหมันน่าจะแรงกว่าซุปเปอร์อีกนะคุณเก๋
0: เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจนะคะจุดเริ่มต้นเอาตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่านัดหมายทางดร.สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ว่าทำไมต้องใช้คำว่าก็อดซิลล่าเอลนีโญมันเป็นศัพท์เชิงวิชาการหรือจริงๆมันเป็นภาพของ การเปรียบเทียบ
1: ให้น่ากลัวแล้วก็ให้คนรีบสนใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือเปล่า

0: ก็ไปสอบถามกับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยว่าเราควรจะควรรับมือวิกฤตก็อดซิลล่าเอลนิญโญอย่างไรครับ
1: ภาพดูน่ากลัวเนาะ
0: ใช่เลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเจ๋คุณจิ้งหนุ่ยครับ
1: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนะคะขอจุดเริ่มต้นคำนี้ก่อนทำไมเขาถึงใช้คำว่ากอซิลล่าเอลนิโยมันเป็นศัพท์วิชาการหรือว่าจริงๆมันเป็นชื่อเล่นหรือว่ามันเป็นคำเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่ามันจะรุนแรงมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาคะ
2: คืออย่างนี้กอซิลล่าเอลนิโยเนี่ยคือมาจากศัพท์ที่ในยุโรปเขาพูดกันนะ
1: คร
2: ับในอเมริกาในยุโรปพูดกันเยอะว่ามันมีความรุนแรงนะเอลนิโยครั้งนี้นะมันจะร้อนแรงนะแล้วจะมีความรุนแรงระดับทำลายล้างเหมือนกับกอซิลล่าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์เนี่ย
1: พร้อ
2: มสร้างความเสียหายในวงกว้างนะครับแล้วก็อ้างอย่างนี้ก็บอกกอซิลล่าที่โผล่มาจากมหาสมุทรเนี่ยแล้วก็ทำลายเมืองคล้ายกับอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยในแปซิฟิกเนี่ยมันร้อนที่โตสุดมันจะเข้าไปเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเกิดภัยพิบัติสุดขั้วนะมันเป็นคำศัพท์ที่ให้เกิดความตระหนักนะครับและจะสร้างความกลัวตัวแก่ประชาชนและรัฐบาลว่าจะต้องเร่งเตรียมตัวรับมือให้ดีนะแต่เขาเลยพูดเปรียบเทียบนะครับจริงๆคือซุปเปอร์เอลนิโญเขาเรียกกันนะหรือเอลนิโญระดับรุนแรงนะแต่ว่าฝรั่งบอกก็ซิลล่าเอลนิโญเพราะมันรุนแรงมากคือว่ามากกว่าปีอื่นๆนะในรอบ140ปีด้วยซ้ำไป
1: มันเลยเป็นที่มาเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยเรียกกันก็อดซิลล่าเอลนิโญ
2: ครับแต่คือให้ตื่นตัวแก่ประชาชนสร้างความตระหนักแก่รัฐบาลทุกประเทศให้เตรียมตัวรับมือนะครับ
0: ครับก็เห็นตอนนี้ทางยุโรปทางเมืองนอกนี่น่าจะเจอก่อนเรานะครับเห็นตัวเลขอุณหภูมิหลายวันที่ผ่านมาที่เยอรมนีเห็นว่า 41.5 องศา2วันติดต่อกันที่เช็กนี่ก็พุ่งไปกว่า 40.8 องศา
1: ฝรั่งเศส
0: นี่โอ้โหเห็นคนลงไปเล่นน้ำกันเต็มเลยก็ร้อนประมาณที่อำเภอเถินลำปางของเราแต่ของเขานี่นานกว่าบ้านเราเยอะเลยนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับโอ้นี่หนักเลยนะเพราะว่าเขายุโรปเนี่ยเผชิญขึ้นความร้อนแล้วก็หมอกควันจากการเปลี่ยนเข้าสู่เอลนิโญน
1: ะ
2: มันเกิดเป็นโดมความร้อนนะครอบยุโรปเนี่ยนะ
0: ครับ
2: อย่างรวดเร็วแล้วก็มีฮีทเวฟด้วยนะนะครับสูงมากนะครับไอ้ของเราในเต็มที่คือ44องศาเซลเซียสนะที่ลำปางเนี่ยเมื่อตอนเดือนเมษายนครับ
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้บ้านเราก็ร้อนนะเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยวันนี้ประชาชนออกไปเลือกตั้งโอ้โหร้อนนะทุกคนหนัก
1: ค่ะค่ะก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของโลกเองก็ที่เริ่มที่จะได้รับผลกระทบแล้วจากเมื่อสักครู่ที่เราหยิบยกตัวอย่างมาหลายๆประเทศมีความร้อนมันจะมีอะไรที่ตามมาอีกไหมคะนอกจากร้อนนะคะอาจารย
2: ์คือเราต้องยอมรับว่าปีเนี่ยเป็นปีที่ร้อนสุดเป็นประวัติศาสตร์นะก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกบอกว่าเนี่ยเกิดซุปเปอร์เอลนิโญแล้วนะตั้งแต่ปี2026 2027เนี่ยม
1: ัน
2: จะร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแล้วก็ทำลายสถิติเดิมก็คือปี2024ด้วยซ้ำไปแต่ตอนปี2024เนี่ยมันร้อนแล้วนะตอนนี้ร้อนกว่ามันจะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยพุ่งสูงเกินเกณฑ์ควบคุมก็คือ 1.5 องศาเซลเซียสชั่วคราว
1: คร
2: ับ คือเราบอกว่าไอ้ 1.5 องศาเซลเซียสนะมันจะต้องเกิดในปีนู่น2593นะครับเนี่ยที่เราคาดการณ์เราคุมไว้นะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่แล้วโอ้เราปล่อยแก๊สลงมาส่งเยอะนะครับแล้วก็ไปเกิดสงครามยูเครนรัสเซียสงครามจะมาอิหร่านอเมริกาเนี่ยช่องแคบแบบปล่อยกันเยอะแยะหมดเลยนะแล้วก็ตัวอเมริกาบอกเนี่ยขอบเนี่ยที่ผ่านมาไม่เข้าไม่ร่วมแล้วบอกโลกร้อนไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นขุดน้ำมันหนักเลยนะนะแต่ใช้ลงไฟฟ้าถ่านหินมันก็เลยทำให้อุณหภูมิของโลกปัจจุบันเนี่ยสูงเกิน 1.43 องศาเซลเซียสแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวปีเนี่ยมันจะเกิน 1.5 องศาเซลเซียสชั่วคราว
1: แต่ว่าเมื่อครั้งนี้เนี่ยพอใช้ศัพท์แบบว่า เห็นภาพว่าเป็นกอซิลล่าเอลนิโญเนี่ยแสดงว่าความน่ากังวลมันจะมากกว่าเดิมแล้วก็รุนแรงมากกว่าเดิมใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับใช่ครับเพราะมันจะเกิดอะไรสภาพอากาศแบบสุดขั้วเกือบปีและรุนแรงเกิดภัยแล้งยาวนานนะรุนแรงในบางพื้นที่น
1: ะ
2: อย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแถวบ้านเราเนี่ยแต่ก็คือมันก็จะร้อนแรงนะครับแล้วก็น้ำฝนก็จะน้อยลงเนี่ยที่คือตอนนี้กรมอุตุเนี่ยบอกแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยฝนต่ำลงกว่าปกติ 16% แล้วนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่ามันก็เป็นหย่อมๆเป็นเรนบอมนะนั่นคือมันเกิดจากความชื้นบรรยากาศมีมากแล้วก็ลมพัดจากทะเลพัดเข้าไปเจอหย่อมความร้อนนะต้องเป็นหย่อมๆเป็นเรนบอมนะควบจุดๆนะแต่ในภาพรวมของประเทศเนี่ยตอนนี้ฝนลดลง 16%
1: ใช่ค่ะวันนี้
2: ปีนี้จะลดลง 40% ด้วยซ้ำ

0: ใช่เพราะว่าวันนี้เก๋เห็นข่าวนะอาจารย์บอกว่าทางสทนชนี้เขาสั่งเข้มรับมือแล้วคาดว่าจะมีฝนทิ้งช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมนี้เนี่ยก็คือเดือนหน้าแล้วและอาจจะมี24จังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของแล้งด้วยนะคะแล้วก็มีคนมาบ่นอย่างคนที่เขาทำนาอะไรแบบนี้ค่ะเขาเริ่มกังวลว่าจะไม่มีน้ำทำนาแล้วด้วยอันนี้คือสิ่งที่ไทยจะต้องเจอความเสี่ยงเหล่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ถูกต้องครับเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยนะแถวโคราชนะอันนี้เขาบอกแล้วที่ความเสี่ยงสูงคือแถวโคราชอุตรดิตถ์ในชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ที่ทำไร่ทำนาเนี่ยนะน้ำจะน้อยนะครับน้ำน้อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือใจว่าเมื่อก่อนเราไปทำข้าวนาปีเนื้อแช่น้ำทั้งปีข้าวนาปังทำสามครอบเลยนะครับจะทำสามครั้งเลยในรอบปีเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับน้ำจะน้อยแล้วสิ่งที่กลัวคือนอกเขื่อนชลประทานเนี่ยก็คือนอกเขื่อนที่เขื่อนปล่อยน้ำลงมาเนี่ยนะครับซึ่งมันมี 80% เนี่ยอย่างเงี้ยจะอยู่ไม่ได้เพราะเราใช้น้ำฝนแล้วก็น้ำบ่อใช่ไหมก็เลยเกิดปัญหาแล้วสิ่งที่กลัวคือที่ไหนตอนนี้ที่เขาจับตามคือ EC นะระยองชลบุรีฉะเชิงเทรา
0: อุตสาหกรรม
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่า3จังหวัดเนี่ยมันรองรับเนี่ยนะคือท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกทุเรียนมังคุดอะไรทั้งหลายทั้งนั้นจะเกิดการแย่งน้ำกัน
0: พอเห็นชาวนาชาวสวนเขาก็มาบ่นให้เก๋ฟังเหมือนกันนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยแล้วถามว่าเราเองเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนในการรับมือวิกฤตแบบนี้ในเมื่อโอ้โหมันจะเป็นมีแนวโน้มว่ามันจะค่อนข้างที่จะหนักกว่าเดิมเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้คือรัฐบาลเนี่ยนะเขาก็มีมติไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนว่าเนี่ยนะทุกหน่วยงานจะต้องเตรียมตัวรับมือนะเรื่องภัยแล้งเนี่ยนะจะให้แต่ละหน่วยไปจัดการไปทำงานร่วมกันเนี่ยนะ
0: ก
1: ็คือให้มีการผันน้ำอย่างภาคตะวันออกก็มีการผันน้ำจากคลองสะพานพวกเขากระแสอะไรทั้งหลายก็คือหนองดอกตายบางพระคลองสียะอะไรทั้งนี้ก็จะผันน้ำมานะครับแล้วก็ไปบอกว่าประชาชนนะปลูกข้าวนะต้องดูให้ดีนะนอกเขตชนทานนะเอาแบบข้าวน้ำสลับแห้งดีไหมนะครับก็คือว่าไม่ใช่เอาน้ำแช่ทั้งปีนะก็ไปบอกประชาชนอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆที่นะเขาก็ลดก็คืออย่างเงี้ยวิกฤตความมั่นคงเรื่องอาหารพวกนี้นะเขาก็พยายามที่จะลดการใช้น้ำลงแล้วก็รัฐบาลก็ไปเตือนบอกว่าอย่าไปปลูกพืชที่ใช้น้ำเยอะนะ
2: อ
1: ย่างปาลาใช่ไหมพวกอ้อยนะแล้วก็พวกมันสำปะหลังนะพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้ไม่เอานะข้าวไม่เอาเนี่ยตอนนี้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยดีไหมนะพวกเขียวอายุสั้นอะไรเงี้ยนะตัวเขียวบัวเลี้ยงเนี่ยอะไรพวกนี้จะดีไหมนะครับเนี่ยก็พยายามแนะนำนะครับ
0: มีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังเนาะที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักๆอันนี้ก็ต้องเตือนภาคเกษตรกรเอาไว้เนาะอาจารย์
2: ใช่ต้องเลือกพืชให้เหมาะสมกับน้ำที่มีนะจานนะแล้วก็ลดการปลูกพืชใช้น้ำมากในพื้นที่เสี่ยงก็ช่วงนี้ต้องเช็คแหล่งน้ำในไร่ในนาของเราให้ดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับตอนนี้คือมันอาจจะต้องมาช่วยหลายๆอย่างแล้วรัฐบาลเนี่ยผมมองอย่างนี้รัฐบาลต้องช่วยประชาชนคือว่าไปวงให้ชัดเจนเลยว่าตรงไหนได้ควรจะปลูกพืชประเภทอะไร
2: ครับ
1: บางทีไปบอกให้ประชาชนบอกปลูกพืชใช้น้ำน้อยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะไปช่วยบอกเขาได้ไหมว่าพื้นที่ตรงนี้คุณจะปลูกอะไรแนะนำไปเลยนะนะครับจะส่งเสริมไปเลยมีปฏิทินการเพาะปลูกชัดเจนเนี่ยหรือเช่นช่วงที่คาดว่าจะมีฝนทิ้งช่วงอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วก็ต้องปลูกพืชที่ทนแล้งใช้น้ำน้อยนะครับนะพูดพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยไม่ควรนะครับและอาจจะต้องไปช่วยเรื่องอะไรเกษตรแม่นยำนะเทคโนโลยีมาช่วยน้ำหยดอะไรทั้งหลายแล้วสมาร์ทต้องลงมาช่วยแล้วนะครับ
2: อาจารย์ประเมินความรุนแรงของภัยแล้งในปีนี้นี่มันจะหนักหนาขนาดไหนครับที่เราจะต้องเร่งหันมาจัดการตั้งแต่เนิ่นๆครับอาจารย์ครับ
1: คือตอนนี้ผมไปดูในน้ำในเขียงเนี่ยนะที่กรมชลประทานระบุไว้เมื่อตั้งแต่วันที่22มิถุนายน69เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันเหลือแค่ไม่ประมาณสัก 50% เท่านั้นเองเนี่ยแต่ที่จะใช้ได้เนี่ย
2: ครับ
1: ใช้ได้จริงประมาณสัก 34.92% ของความจุอ่างก็คือน้ำมันเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วนะ
0: คร
1: ับแล้วก็น้ำเนี่ยอาจจะใช้ไม่พอแล้วก็ประเด็นสำคัญคือน้ำเนี่ยต้องไปใช้หลายส่วนเนี่ยให้เกษตรกรรมนะใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ต้องใช้หล่อเลี้ยงพวกระบบนิเวศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจัดสรรปันส่วนนะในช่วงไหนที่ฝนตกแล้วก็คือต้องไปขุดบ่อขุดน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ผมมองรัฐบาลต้องเอาน้ำบาดาลขึ้นมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ผันน้ำกันอื่นๆมารวมกันนะครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องของการวางท่อส่งน้ำการขุดลอกร่องสวนอะไรนี้สำคัญไหมคะอาจารย
1: ์โอ้เรื่องนี้สำคัญนะตอนนี้คือต้องจัดการวิธีขุดลอกนะก็คือว่าไอ้ที่มันตื้นก็

0: ำให้มันลึกเลยนะเก็บน้ำให้ได้เก็บน้ำให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสระน้ำนะแก้มลิงทั้งหลายแล้วอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยถึงไม่ต้องมีน้ำต้องมาหมดรวมทั้งคลองทั้งหลายต้องลอกคลองเนี่ยแล้วก็พอฝนตกมาต้องเก็บให้ได้นะไม่ได้ปล่อยทิ้งไป
1: แต่สำคัญคือฝนจะน้อยด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: โอ้โหน่าห่วงแต่ทีนี้เนี่ยอันนั้นเป็นภาคการเกษตรอาจารย์แต่ว่าในความเสี่ยงของทะเลไทยก็เริ่มมีสัญญาณแล้วด้วยใช่ไหมอาจารย์เห็นมีอะไรแบบว่าปรากฏการแบบแปลกๆมาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณเตือนเหมือนกันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะอะไรที่เราจะต้องจับตามั้งมันเหมือนเป็นสัญญาณให้เราได้เห็น
0: ครับคือตอนนี้น้ำทะเลเนี่ยคืออุณหภูมิน้ำผิวน้ำเนี่ยสูงขึ้นผิดปกตินะที่ดูในแฟร์ฟิสิกส์เองคือในทะเลเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยถึง2องศาเซลเซียสแล้วเกินประมาณสัก26-27องศาเซลเซียสแล้วซึ่งมันร้อนกว่าเดิมเนี่ยร้อนกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขาเรียกจะเกิดอะไรแพลงก้อนบูมนะก็คือว่าถ้าเวลาฝนตกมาเนี่ยมันทิ้งพวกสารอินทรีย์ทั้งหลายในจากแม่น้ำลำคลองลงไปจะเกิดแพลงก้อนบูมก็คือสาหร่ายสีเงินแกมเขียวจะเริ่มเติบโตทำให้น้ำเน่าแล้วเราก็จะเริ่มเห็นนะที่ระยองเห็นไหมมีปิงสีชมพูขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ที่ไหนนะมีหอยเชอรี่เต็มไปหมดเลยนะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับนะครับเนี่ยมันเริ่มผิดปกติแล้วก็อะไรฮะปะการังเริ่มฟอกขาวนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะมีปะการังฟอกขาวเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือแม้แต่ที่บางแสนเมื่อไม่กี่วันนี้เหมือนกันน้ำเป็นสีเขียวนะแล้วก็ที่ระยองสวนสดเนี่ยน้ำเป็นสีเขียวจะเป็นสีดำเนี่ยจะหลายเซนไปหมดเลยนะ
1: อาจารย์อย่างปิงอาเกะขอความรู้หน่อยได้ไหมคะอย่างปิงทะเลสีชมพูเนี่ยจริงๆทั้งชีวิตเกิดมาเกะก็แทบไม่เคยเห็นเลยนะจริงๆแล้วมันอยู่ในส่วนไหนของทะเลมันขึ้นมาได้ถึงขนาดนั้นนะ
0: คือปิงทะเลมันเป็นสัตว์ที่มันเกาะนะมันเกาะอยู่ในตามพื้นอยู่ในทะเลนะใช่ไหมตามพื้นอยู่ทะเลแล้วก็เขาบอกว่ามันมีสองส่วนคือช่วงนั้นมันเกิดขึ้นลมแรงด้วยนะมันก็พัดขึ้นมาเนี่ยและขนาดเดียวก็คือในน้ำทะเลอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันร้อนผิดปกตินะครับมันก็เลยหอบเป็นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะแต่ไอ้สัตว์อื่นมันมีผางได้มันก็ลงไปแล้วแต่ไอ้สิ่งทะเลพอลงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันลงไม่ได้นะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือน้ำเสียด้วยนะประเด็นที่สองคือว่าอุณหภูมิของน้ำมันสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีขึ้นลมพัดขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันผิดปกติเนี่ยนะแล้วมันสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นแถวภาคใต้แต่ชุมพรก็มีหอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะมีสัตว์บางชนิดเนี่ยหนีอะไรสักอย่างในทะเลขึ้นมาเน
2: ี่
0: ยนะครับเพราะว่าในทะเลมันแปรปรวนมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับเดี๋ยวขึ้นแรงเนี่ยนะครับ
2: โอ้ครับก็เรียกว่านี่คือปรากฏการณ์ก็อดซิลล่าเอลนีโญที่ไทยเราต้องเฝ้าระวังเพราะแน่นอนว่าทั้งแล้งทั้งร้อนคือร้อนนี่ไม่ได้ร้อนธรรมดานะคุณเก๋อย่างในยุโรปเนี่ยร้อนจนถึงเสียชีวิตกันเลยที่สเปนนี่มีผู้เสียชีวิตจากความร้อน327รายครับเขาบอกว่าเชื่อมโยงกับอากาศที่ร้อนขณะที่ฝรั่งเศสคนก็เสียชีวิตจากความร้อนเพราะว่าลงไปคลายร้อนในน้ำนี่เห็นไห
1: ม
2: ความร้อนนี่ทำให้คนถึงขั้นตุยกันได้เลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่น่ากลัวเป็นทั่วโลกนะครับตอนนี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าโฟกัสไปที่ PM 2.5 เรื่องของไฟป่าอันนี้ก็จะไปซ้ำเติมด้วยใช่ไหมอาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อย
0: ปลายปีนี้นะพรบ.อากาศสะอาดก็ยังไม่ออกยังไม่มีอะไรเลยนะปลายปีนี้นี่อากาศจะแล้งร้อนนะครับมากนะครับเพราะว่าซูเปอร์นิโยจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ที่กาญจน์ธันวาคมซึ่งมันเป็นช่วงอะไรที่กำลังจะเกิดการเกิดไฟป่าเนี่ยใช่ไหมมันแล้งมันจะขัดสีจะเกิดไฟขึ้นมาหรือมันมีคนไปจุดดั้งเนี่ยปีนี้อาจจะรุนแรงนะเพราะงั้นต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆเลยนะในภาคเหนือนะครับภาคอีสานตรงนี้นะครับ
2: ก็ต้องลาดตระเวนอย่างเข้มข้นนะครับอาจารย์สอดส่องแล้วก็อาจจะต้องเข้มงวดเรื่องมาตรการทางกฎหมายมากกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับอาจารย
0: ์ครับคือต้องเข้มงวดเรื่องกฎหมายนะคือว่าถ้าเขาบอกไม่ให้เผาก็ต้องไม่เผานะก็คือต้องมีช่วงทำนายทราบอยู่แล้วว่าช่วงไหนควรจะเผาไม่เผาเนี่ยใช่ไหมปกติแล้วก็สลับกันเผานะแต่ถ้าช่วงที่มันเกิดภาวะเอ็ดเป็นเลเจอร์อินเวอร์ชันหรือว่าอากาศตกผันเนี่ยที่ความกดอากาศสูงกดลงมาอย่างนี้มันต้องไม่เผาก็ต้องไม่เผานะครับนะครับแต่ว่าประชาชนก็บอกก็ต้องมีทางออยเขาด้วยนะไม่เผาแล้วก็จะทำไงอ่ะจะจัดการยังไงจะทำยังไงนะครับอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องเตรียมตัวผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดถึงวันนั้นขึ้นมาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นไลท์คอมมานเดอร์เนี่ยเป็นผู้บัญชาการนะเพราะว่าพื้นที่ใครก็แต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนในพื้นที่เขาจัดการและเสนอขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแล้วก็ปรากฏการณ์นี้มันก็จะต่อเนื่องยาวนานไปลากยาวไปจนถึงข้ามไปถึงปีหน้าเลยใช่ไหม

0: มคะอาจารย
1: ์ปีหน้าเดือนเมษาหน้าร้อนจัดแน่นอนนะต้องระวังให้ดีที่ตกให้ดีนะนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่ตามมาคือที่ทางสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็บอกมันจะมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ย
0: คร
1: ับโรคที่เกี่ยวเรื่องความร้อนนะก็คือเชื้อโรคที่มันทนความร้อนได้มันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยในยุโรปเองตอนนี้คือมาเรียไปถึงยุโรปแล้วนะนะครับ
0: อ๋อซึ่งปกติไม่ค่อยมีหรอคะหรือว่ายังไง
1: ไม่มี
0: อ๋อเหรอคะ
1: มาเรีย

0: แล้วเขาก็ปรับสภาพอากาศไม่ค่อยได้เหมือนกันเนาะอาจารย์
1: ครับ
2: ก็อันนี้ก็ต้องให้ระบบสาธารณสุขของเราเฝ้าระวังกันมากขึ้นเพราะว่าโรคที่มากับความร้อนนี่น่ากลัวจริงๆนะครับอาจจะต้องมีระบบเตือนภัยเฝ้าระวังด้วยนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับใช่ครับคือมันจะต้องมีแอปพลิเคชันนะว่าอุณหภูมิเป็นไงที่ไหนต้องเตือนประชาชนเนี่ยแล้วก็คือมันร้อนมากมากเลยคือเราต้องทำห้องหลบร้อนให้ประชาชนนั้นเป็นปลอดภัยนะทั้งคนแก่คนชราเนี่ยต้องมีที่ก็หลบอ่ะ
2: คร
1: ับก็อยู่บ้านก็ไม่มีนะสมัยพังนั้นเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก็แค่ทางกทม.เขาก็เริ่มทำนะห้องหลบร้อนนะตามศูนย์บริการสาธารณสุขหลายๆก็เริ่มทำนะครับในอนาคตนะผมว่าทั้งประเทศอาจจะต้องทำเพราะมันร้อนมากนะครับต้องดูตรงนี้ด้วย
0: ช่วงที่ร้อนนี่ช่วงที่พีคนี่เก๋ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ไม่ได้เหมือนกันอาจารย์ร้อนมากจริงนะคะภาคการท่องเที่ยวเศรษฐกิจไทยก็อาจจะได้เป็นมีผลกระทบเป็นห่วงโซ่ตามไปด้วยใช่ไหมคะในด้านเหล่านี้
1: ใช่เนี่ยอันนี้ที่เราห่วงเพราะว่าพอมันร้อนมากๆใช่ไหมก็มีปัญหาแล้วพอดูหนาวเนี่ยแทนจะหนาวจะเย็นเนี่ยคนจะไปเที่ยวก็ตับร้อนแรงแล้วเกิดไฟไหม้เกิดฝุ่น 2.5 ขึ้นมาเนี่ยมันจะพบเรื่องการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะ
0: จ
1: ะปัญหาเยอะนะครับผมก็อยากให้รัฐบาลนะจะเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้นะว่าภัยร้อนภัยแรงเนี่ยเอลนีโญทั้งหลายเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วทุกหน่วยงานต้องประชุมกันนะท่านนายกจะต้องจัดการแล้วนะว่าจะจัดการยังไงจะรองรับยังไงนะครับ
0: ค่ะทีนี้อาจารย์อย่างอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นไปมันมีความน่ากังวลมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะกลับลงมาเป็นปกติหรือว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงคะ
1: คือตอนนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆที่ตอนนี้อุณหภูมิมันลดลงมาหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนนะทุกปีที่บ้านเราเนี่ยมันก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำนะก็พัดผ่านใช่ไหมเป็นเรียกว่าร่องมรสุมฤดูนะร
0: ่
1: องมรสุมพอมีความชื้นอย่างทะเลไปก็ไปทำให้ฝนตกลงมาในบางจุดทำให้อุณหภูมิจะลดลงบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือว่าในฤดูหนาวเนี่ยแทนที่เราจะหนาวจะมาปีนี้อาจจะไม่หนาวมากดูหนาวอาจจะสั้นน
0: ะครับ
1: แล้วพอมาต้นปีหน้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วมันอาจจะสูงขึ้นแบบปีนี้ด้วยนะครับก็ขึ้นปีนี้อุณหภูมิเราสูงสี่องศาเซลเซียสแต่ที่อำเภอเถินในจังหวัดลำปางนะแต่ปีหน้าเนี่ยไม่แน่นะไม่แน่มันอาจจะสูงกว่านี้แล้วสิ่งที่ต้องกลัวก็คือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเขานะครับเป็นแอ่งกระทะหรือเป็นชายทะเลเนี่ยอุณหภูมิจะสูงมากนะครับสิ่งที่เรากังวลที่สุดว่าพออุณหภูมิสูงเนี่ยนะก็คือกระทบการท่องเที่ยวจะน่าแล้วก็กระทบทางด้านสาธารณสุขนะจะอาจจะเป็นฮีทโตรกนะผู้ที่ทำงานการแจ้งนะไรเดอร์นะพวกพนักงานทั้งหลายนะที่ไปมุงหลังคานะแรงงานทั้งหลายเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะโรคลมแดดก็จะตามมาด้วย
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าถ้าประเทศไหนเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนก็ลดเรื่องของความเสียหายได้เนาะแต่ว่าถ้ารับมือช้าก็อาจจะเจอเรื่องของวิกฤตน้ำอาหารสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมๆกันในทีเดียวเลยนะคะอาจารย
2: ์ครับ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสกหวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องในเวลา 13 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยนายยศชนันมีรายชื่อลำดับที่311ส่วนนางสาวนันทการมีรายชื่อลำดับที่

0: 236นายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนายยุชนันท์กล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทม.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทง.กทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 นก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทม.จะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.โดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งสก.จากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ180ในเวลา 22:00 นเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน20:00 นบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา20:00 นแน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วยจากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสยิดดารุนอิบาดะตำบลหนองปลือนายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา 16:00 นเพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา 16:00 นก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2569นายธนโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีขออภัยค่ะปี2569มีผู้มาใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์บัตรผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดโดยในเดือนกรกฎาคม2569จะได้รับสิทธิ์ดังนี้1กรกฎาคม2569ได้รับวงเงินสิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนมิถุนายนถึงกันยายน

0: 1969วงเงินส่วนค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน69วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวันที่13-15 กรกฎาคม 2569จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน2569วันที่20 กรกฎาคม 2569ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนกู้ภัยสหรัฐเวเนช่วยแม่และทารกพ้นซากตึกทีมค้นหาและกู้ภัยสหรัฐร่วมกับทีมกู้ภัยท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือทารกเพศชายวัย9เดือนและแม่ออกมาใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและได้รับการนำตัวส่งพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเกิดขึ้นขณะทีมกู้ภัยต่างประเทศได้ทยอยเดินทางมาถึงเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องทางการเวเนซุเอลายังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งได้รับความเสียหายหนักที่สุดทั้งในเมืองลาเกเวร่าและพื้นที่บางส่วนของกรุงการากัสที่ผ่านมาครอบครัวผู้ประสบภัยและอาสาสมัครต้องใช้เวลาหลายวันในการพยายามขุดค้นหาผู้รอดชีวิตและกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักพังเพราะการขาดแคลนเครื่องมือและการสนับสนุนที่จำกัดจากทางภาครัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.com/darknet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ครับก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ชาวกทมจะได้ลุ้นร่วมกันแล้วว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทมและสกในเขตที่ท่านอยู่อาศัยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะยังพอมีเวลานะคะยังเหลือประมาณอีกสักหนึ่งชั่วโมงเศษๆนะเพราะว่า
1: ปิดหีบห้าโมงเย็นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ได้อีกประมาณอีกเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศนะคะเพราะว่ามีทีมข่าวของ Mcot News นะคะ FM 100.5 เนี่ยก็จะติดตามเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณอาทิตย์

0: สมบูรณ์นะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
1: ก็วันนี้ถือว่าหลายท่านนะครับที่ออกไปใช้สิทธิ์ก็เรียกว่าคึกคักกันแต่ตอนเช้าที่เดียวแล้วก็ผมเห็นบรรดาคนดังที่เรียกว่าน่าจะเป็นต้นแบบนะของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกๆสนามนั่นก็คือพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตวันนี้ท่านแม้จะย่างเข้าสู่วัย68แล้วก็ดามแขนมาอีกต่างหากคือดามเฟือกที่แขนขวาเพราะว่าท่านเองอาจจะเต้นแล้วก็โชว์คอนเสิร์ตเห็นว่ากล้ามที่แขนนี่เอ็นฉีกนิดหน่อยคุณเก๋ก็ยังอุตส่าห์มาลงคะแนนให้กับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ซึ่งพี่เบิร์ดบอกว่าจะเลือกคนที่พูดจริงทำจริงอันแน่อันนี้คือหนึ่งในดาราที่น่าเป็นตัวอย่างอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแพทณปภาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนักแสดงชื่อดังที่วันนี้อุ้มลูกเอ้ยอุ้มท้อง7เดือนครับคุณเก๋
0: ค่ะ
1: โอ้เคยเห็นคุณแพทวันนี้แต่งตัวด้วยชุดสีขาวแต่ว่าสังเกตที่หน้าท้องโยทีเดียวครับเพราะว่าคุณแพทณปภาตันตระกูลอุ้มท้อง7เดือนไปใช้สิทธิ์ก็เห็นว่าลง Instagram บอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหมตัวอย่างของนักแสดงดารานะที่แม้จะมีปัญหาสุขภาพคนหนึ่งต้องดามแขนอีกคนหนึ่งก็ลังอุ้มท้องกำลังจะมีน้องอีกคนหนึ่งนั่นเองครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณอาทิตย์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามกับคุณอาทิตย์สมบูรณ์นะคะทีมข่าว Mcot News FM 100.5 กันค่ะ
2: Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
0: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณพี่เก๋ศุลารัตน์กับคุณติ๋งหน่วยสังเกตครับ
1: ครับ
0: คุณอาทิตย์อยู่จุดไหนยังไงคะ
3: ตอนนี้นะครับมาช่วงจังหวะที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ตรงจุดที่คุณแสวงบุญมีนะครับเลขาธิการกกต.ก็มาใช้สิทธิ์นะครับที่บริเวณเต็นท์หน้าหมู่บ้านตอรวมโชคซอยโชคชัย4เขตลาดพร้าวนะครับตั้งแต่ช่วงทิ้งๆบ่ายๆที่ผ่านมาครับ
1: ครับก็วันนี้เป็นไงฮะ
3: ครับซึ่งหลังจากใช้สิทธิ์นะครับคุณแสวงก็บอกว่าภาพรวมการใช้สิทธิ์ครึ่งวันเนี่ยก็ถือว่ามีคนมาใช้สิทธิ์อยู่พอสมควรนะครับไม่ถึงกับหนาแน่นและก็ยังคงบางตานะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับซึ่งในคุณแสวงในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนกทม.เนี่ยก็คาดหวังเหมือนกับคนทั่วไปนะครับที่อยากจะให้กทม.เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับได้ผู้บริหารตามที่โฆษณาไว้ทำตามนโยบายเพื่อให้กทม.น่าอยู่เจริญแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับเพราะว่ากทม.ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแต่ก็อยากจะให้ได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหารแต่อยู่ที่คนกทม.นะครับว่าจะเลือกยังไงครับส่วนคำถามนะครับว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาหรือไม่นะครับซึ่งคุณแสวงก็บอกว่าจนถึงตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนมารวมที่การเลือกตั้งที่พัทยาก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนมาเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของการตั้งเป้าคนที่ออกมาใช้สิทธิ์คุณแสวงก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้ได้อย่างน้อยกว่าเดิมก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยคือร้อยละ60นะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ70เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าตอนเย็นหลังปิดหีบเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทางกปน.เนี่ยมีการขานขีดบัตรเลือกตั้งซึ่งก็อยากจะให้คนที่อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งนะครับช่วยกันตรวจสอบการทำหน้าที่ของกปน.นะครับว่าทำอย่างไรเพื่อช่วยพิทักษ์สิทธิของตนเองด้วยนะครับโดยบอกนะครับอยากจะให้รีบออกมานะครับไม่อยากจะให้เจอฝนเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เองในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะมีเมฆคลึ้มมาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเย็นเนี่ยมีฝนตกลมแรงหากว่าวันนี้ตกในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของลมนะครับแต่ว่าเข้าที่ซักซ้อมกันมาก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการนับคะแนนครับแล้วก็พอถามเรื่องของการรายงานผลการนับคะแนนก็คาดว่าน่าจะได้เร็วกว่า4ทุ่มนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยก็ทางคุณแสวงก็บอกว่าก็คงต้องรอฟังรายงานจากในพื้นที่นะครับว่าจะมีข้อมูลอย่างไรบ้างซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า7วันตามที่กฎหมายกำหนดครับซึ่งคุณแสวงก็ได้ฝากทิ้งท้ายนะครับถึงว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่นะครับว่าขอให้ทำตามสัญญาแล้วก็อย่าทำให้ประชาชนหวังเลยครับคุณเก๋คุณติ๋งหน่วยครับ
1: โอ้โหนี่คือความคึกคักที่วันนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงประมาณ4ล้าน4แสนกว่าคนนะครับจะได้ออกไปใช้สิทธิ์รวมถึงคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเห็นว่ามีตั้ง 20,000 กว่าคนน่าจะเป็น Gen Z ใช่ไหมคุณอาทิตย์ไม่นับรวมเบบี้บูมที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์20ปีนะ
3: ก็ยังมีเพราะว่าวันนี้เองก็ได้ไปหลายจุดทั้งในส่วนของที่คุณชัชชาติเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายๆเนี่ยไปตามรถไฟโซซึ่งก็หลายๆคนก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคุณพี่เก๋คุณติ๋งหน่วยก็คือเรื่องของการที่จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้า

0: ่วงสายจนถึงที่คุณแสวงมาช่วงบ่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาบางตาเลยหลายๆจุดในช่วงเช้าเนี่ยจะแดดค่อนข้างร้อนก็เลยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกมาแล้วก็อย่างดร.โจเนี่ยก็คือกังวลเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่คาดการไว้เนี่ยมันก็จะกระทบกับเสียงคะแนนที่แต่ละคนจะได้รับด้วยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคุณทางดร.โจรวมถึงผู้สมัครท่านอื่นๆก็จะได้คะแนนเสียงน้อยลงด้วยเช่นกันครับ
1: เพราะว่าเห็นผู้สมัครหลายๆคนนะคะก็ออกมาชวนคนกรุงให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเหมือนกันในมุมมองของคุณอาทิตย์เป็นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลอดทั้งวันก็เห็นว่าบรรยากาศดูแล้วคึกคักหรือไม่คึกคักคะท่าน
0: ค
1: ือ
0: เท่าที่ดูนะพี่เกเพราะว่าก็คือมีการตะเวนไปในหลายจุดหลายหน่วยเลือกตั้งซึ่งเราก็จะเห็นว่าเวลาเราขับรถตามทางในบริเวณข้างทางเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งเต็นท์ซึ่งอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่พี่เก๋ว่าในช่วงเช้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอากาศร้อนแล้วก็หลายๆจุดเนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าในช่วงเวลาที่เราไปตอนนั้นเนี่ยคนอาจจะยังไม่อยากออกมาเพราะว่ามันร้อนแต่ว่าในช่วงบ่ายๆเนี่ยถ้าเกิดมันแดดล่มลงต่อในคนก็อาจจะออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่าบอไปคุยกับทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: ประจำหน่วยและทั้ง 3-4 จุดนะครับก็บอกว่าก็คาดหวังว่าคนจะมาเพราะว่าอย่างในพื้นที่กทมเนี่ยหลายๆวันในช่วงเย็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเมฆฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนในช่วงบ่ายๆค่ำๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกมาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็ควรจะออกมาแต่ว่าอย่างตอนนี้ในเวลาประมาณบ่ายสามเนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่แถวๆอสมทเนี่ยก็น่าจะมีเมฆฝนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้สิทธิ์ใครที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก
1: ็
0: ควรจะรีบออกมาเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วก่อนที่จะปิดหีบตอน5 โมงเย็นครับ
1: เจอปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดหรือปัญหาหน้าหน่วยเลือกตั้งอะไรยังไงบ้างไหมคะที่คุณอาทิตย์ลงพื้นที่
0: ครับเท่าที่คุยกับทางด้านของคุณแสวงก็บอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งที่กกต.เขามีการกำหนดไว้เนี่ยก็คือจะเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชุมชนอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ชุมชนอยู่แล้วฉะนั้นการเดินทางมาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างบางรายเนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ไปในแถวๆของพื้นที่ตลิ่งชันของหน่วยของดร.โจเนี่ยก็จะมีชาวบ้านหลายๆคนก็คือเดินเท้ากันเข้ามารวมถึงเมื่อตอนเช้าที่ไปหน่วยของคุณชัชชาติเนี่ยทางคุณชัชชาติเองก็ปั่นจักรยานมาก็มีหลายจุดที่สามารถเดินทางถึงหน่วยเลือกตั้งได้เลยไม่ต้องใช้รถก็ได้นะครับ
2: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าที่สุดแล้วผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรรวมถึงสก.ด้วยที่รู้สึกว่าการเลือกตั้งรอบนี้สก.ดูจะดุเดือดโดยเฉพาะในเขตที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุดของกทม.ครั้งนี้อยู่แถวคลองสามวาด้วยนะคุณอาทิตย์
0: ครับก็คงต้องลุ้นเพราะว่าถ้าเราดูตามข่าวที่ผ่านมาก่อนนั้นเนี่ยในส่วนของตัวผู้ว่าคนใหม่เนี่ยก็ดูเหมือนจะ
2: นอนมา
0: ไม่น่าจะนอนมาใช่ ในส่วนของสก.เนี่ยก็ต้องลุ้นกันเพราะว่าแม้ว่าตัวผู้ว่าอดีตผู้ว่าเนี่ยจะไม่ได้มีทีมอย่างที่สับสนอย่างเป็นทางการแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆพรรคที่เขาชูในส่วนของสก.แล้วก็อย่างดร.โจในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มีการคาดหวังว่าจำนวนสก.เนี่ยจะได้มากกว่าเดิมที่ปีก่อนได้อยู่ที่14 คนก็คาดหวังว่าจะได้มากกว่าครั้งที่แล้วด้วยครับ
1: ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์สมบูรณ์ครับทีมข่าว Mcot News FM 100.5 ของเราก็ไปอยู่กับท่านแสวงบุญมีเลขากกต.ที่วันนี้ท่านเป็นคนกทม.แล้วนะเพราะว่าท่านย้ายทะเบียนบ้านไงจากต่างจังหวัดแล้วก็สามารถมาใช้สิทธิ์ผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ได้อีกด้วยนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศภาพรวมที่เราได้เห็นถึงความคึกคักแล้วก็ในส่วนของการออกไปใช้สิทธิ์ของผู้คนนั่นเองครับคุณเก๋ก็เรียกว่านอกเหนือจากบรรดาคนดังดารานักแสดงแล้วก็ยังมีในส่วนของบุคคลที่เรียกว่าทำงานในรัฐบาลก็ออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามด้วยนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเห็นว่าท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตในโรงเรียนโยนออฟอาร์ตครับแถว3 เสนซอย 13ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่412ครับก็เห็นว่าไปตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยนะครับก็ไปลงคะแนนให้กับผู้ว่ากทม.ในใจของท่านพร้อมเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์ก็ออกมาใช้สิทธิ์ยานอนหลับทับสิทธิ์นะครับออกมาเลือกคนที่เรารักเพราะว่าเสียงของท่านจะเป็น

0: เสียงสวรรค์ที่เปลี่ยนกทม.ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากตัวเราก่อนและวันนี้ดูในหีบเลือกตั้งก็เห็นว่าคนใช้สิทธิ์แล้วเป็นจำนวนมากขณะที่อากาศเป็นใจยังไม่มีฝนยังมีเวลาอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับที่จะออกมาใช้สิทธิ์อันนี้ถือว่าเป็นการแสดงพลังของคนกรุงในการรักษาระบอบประชาธิปไตยกันด้วยก็อันนี้เองครับเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับก็ฝากให้พี่น้องชาวกรุงเทพมาร่วมกันครับส่งสารตรงถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ด้วยและให้มาร่วมกันทำงานกับรัฐบาลจะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าต่างๆด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าบรรยากาศเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าจะเป็นไปตามที่กกต.ตั้งเป้าเอาไว
0: ้
1: หรือไม่อย่างไรนะคะที่ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ 70% นะคะสำหรับเรื่องนี้ในส่วนของคนที่เขาออกไปใช้สิทธิ์นะคะใช้เสียงเองเนี่ยเขาก็คาดหวังเหมือนกันนะคะอยากให้ทางผู้ว่ากทม.คนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเดี๋ยวเรารอผลกันอยู่นะคะก็อยากให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่ได้มีการหาเสียงเอาไว้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าผลเดี๋ยวน่าจะออกมาสักประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนี้นะคะอ่ะแต่ว่าในส่วนของประธานกกต.เองเห็นว่าวันนี้เองนะคะออกมาขอโทษคนพัทยาเหมือนกันนะประเด็นเรื่องของความสับสนเรื่องของลักษณะกาบัตรดีบัตรเสียค่ะแล้วก็มีการประเมินเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยทางคุณณรงค์นะคะกลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการออกไปตรวจความพร้อมผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกกรุงเทพมหานครหรือสก.นะคะแล้วก็การใช้สิทธิ์ลงคะแนนด้วยคือท่านประธานนะคะท่านประธานกกต.คุณณรงค์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกตั้งในพื้นที่ณเวลานี้เนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีในส่วนของพัทยาที่พบว่ามีการแจ้งเรื่องของการกาบัตรที่เป็นลักษณะบัตรดีหรือบัตรเสียที่มีความผิดพลาดนั้นนะคะท่านก็ออกมาขอโทษนะแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นได้มีการแก้ไขปัญหาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เน้นย้ำไปทางกปน.ค่ะให้มีการวินิจฉัยให้ชัดเจนติดคำอธิบายหน้าหน่วยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนนะคะขณะที่การสังเกตการการเลือกตั้งสามารถเข้าสังเกตการได้นะคะไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใดแล้วก็เชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป้าให้มีคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย 70% ด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีความเป็นห่วงในช่วงเย็นอาจจะมีเรื่องของฝนตกแล้วอาจจะเป็นอุปสรรคในการออกเสียงได้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาต่อการนับคะแนนนะคะก็เห็นว่าได้มีการแจ้งแล้วก็กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตของกทม.นะในทุกๆเขตให้เตรียมแผนรับมือด้วยไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงให้กับสถานที่ถ้าหากมีพายุมีลมพัดแรงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของวัสดุอะไรต่างๆที่จะมีการยึดเหนี่ยวนะคะก็เชื่อว่าการนับคะแนนเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะคะอ่ะก็เป็นบรรยากาศภาพรวมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันก็ประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวได้ติดตามกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ต่อเนื่องแล้วก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ย
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ก็ยังมีความคืบหน้านะ
0: และก็จับได้อีกแล้วด้วยนะครับรวมถึงอธิบดีกรมปกปพครับอันนี้เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง
1: ที่อันนี้เป็นสนามสอบหนึ่ง
0: ล่าสุดเองครับก็เจอแล้วนะอันนี้เป็นสนามสอบของในส่วนของข้าราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นประเด็นร้อนล่าสุดที่ท่านอธิบดีปภ.ก็คือคุณธีรพัฒน์คัชมาศได้สั่งการให้เอาผิดถึงที่สุดครับเพราะว่าหลังจากจับหนุ่มใหญ่วัย57ปีที่สวมชื่อมาสอบราชการแทนหนุ่มวัย28ปีครับคุณเก
1: ๋
0: ที่ตอนแรกเขาอ้างว่าไปทำฉายแสงคีโมมาหน้าก็เลยดูเหี่ยวย่นมากกว่าอายุ
1: เขาอ้างว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดก็เลยทำให้ใบหน้าเขาเปลี่ยนไป
0: นั่นแหละสิครับก็รอบนี้ท่านอธิบดีปภ.สั่งการเองเลยนะครับก็จะต้องตรวจสอบให้ได้เลยนะครับก็เห็นว่าจะต้องมีการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานและขบวนการรับจ้างสอบอันนี้เป็นขบวนการรับจ้างสอบไม่เหมือนกับที่มีการเปิดโปงอันนั้นคือเรียกรับเงินแล้วก็อ้างว่าจะสามารถบรรจุให้ได้แต่อันนี้เรียกว่าเป็นคนที
1: ่
0: ไปสวมรอยแล้วก็ไปสอบแทนคนที่อยากจะเป็นราชการครับ
1: คือผู้สมัครตัวจริงอายุประมาณ

0: 28ปีค่ะผู้ฟังแต่ว่าบุคคลที่เข้ามาสอบแทนน่ะอายุประมาณ57ปีทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็สงสัยเขาก็พยายามที่จะตรวจเพราะว่าเขาไปสังเกตเห็นความผิดปกตินะคะของผู้เข้าสอบรายหนึ่งจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนใบหน้ามันไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบสมัครสอบนะคะก็มีการไปสอบถามอย่างที่คุณติ๊งหนุ่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนั่นแหละว่าผู้เข้าสอบคนเนี้ยอายุ57ปีนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดเลยทำให้หน้าเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ปักใจเชื่อเขาเลยเอาตัวไปตรวจสอบอัตลักษณ์ด้วยการตรวจเรื่องของลายพิมพ์ลายนิ้วมือจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎ
1: ร
0: ์คุณผู้ฟังทีนี้โป๊ะเช๊เลยค่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ตรงกันค่ะไม่ตรงกับข้อมูลของคนที่เป็นผู้สมัครตัวจริงๆอายุ28ปีก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าควบคุมตัวแล้วก็ดำเนินคดีเลยนะคะของสน.สามเสนเบื้องต้นเนี่ยถูกแจ้ง2ข้อหาเลยนะคุณผู้ฟังแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ค่ะแล้วก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นตามพระราชบัญญัติประจำตัวประชาชนโดยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยทีนี้ท่านธีรพัฒน์นะคะคชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ออกมาเปิดเผยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งการให้มีการดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดให้ถึงที่สุดเลยทั้งผู้เข้าสอบแทนแล้วคนที่เป็นผู้สมัครตัวจริงๆที่จ้างวานอันนี้โดนด้วยค่ะและผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการในการทุจริตด้วยนะคะสั่งตัดสิทธิ์ผู้สมัครรายดังกล่าวและมีการขยายผลตรวจสอบผู้ร่วมกระบวนการเพื่อที่จะรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรมจากการเข้าสอบรับราชการด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าจากการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะบรรจุแล้วก็แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของปี69หรือพูดง่ายๆว่าการสอบปพ.นั่นเองคือเขาจัด4สนามนะสนามสอบเนี่ยมี4แห่งก็คือที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะคะพาณิชยการราชดำเนินแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะแล้วสำหรับการสอบในครั้งนี้เนี่ยมีผู้สมัครมีสิทธิ์สอบนะ 16,000 รายแล้วก็กำหนดรับบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการเนี่ยหลายตำแหน่งเหมือนกันนะคะที่รับเนี่ย อย่างเช่นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการการเงินแล้วก็บัญชีปฏิบัติการนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและก็นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานช่างเครื่องนะคะในช่างเครื่องกลปฏิบัติงานแล้วก็มีตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีอัตราบรรจุครั้งแรกรวม217อัตราค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อนะโอ้
1: ซึ่งที่เกิดปัญหานะครับเข้าใจว่าเป็นสนามสอบที่ม.สวนสุนันทาซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเขาได้รับความเสียหายนะครับก็ทำให้อธิการบดีเห็นว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับชายวัย57ปีคนนี
0: ้
1: ที่มารับจ้างสอบทำข้อสอบแทนคนอื่นเขาเนี่ยนะครับซึ่งก็เรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับสนามสอบนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวซึ่งอธิบดีปภ.ท่านธีรพัฒน์เนี่ยท่านเล่าให้ฟังเลยนะคุณเก๋
0: ว่
1: าท่านเป็นคนสั่งให้จัดการแล้วก็เอาชายคนนี้เนี่ยไปตรวจลายนิ้วมือเลยนะครับก่อนจะพบว่าเป็นคนละคนกันอันนี้ถือว่าอธิบดีลุยเองเลยนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นก็อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ทำให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ตอนนี้เรียกว่าออกมาดูแลอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวเพราะจากข้อมูลของท่านอธิบดีปภ.ครับคุณเก
0: ๋
1: ชายวัย57ปีคนนี้เนี่ยทราบมาว่าเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเพราะว่าลักษณะที่ตอนจับได้เนี่ยท่าทางค่อนข้างนิ่งนะใช่ไหมยังพูดหน้าตาเฉยว่าไปทำคีโมมาอันนี้เองตำรวจจะต้องสืบสวนว่าใครเป็นคนจ้างวานคนนี้และย้ำว่าเรื่องนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้ท่านอธิบดีปภ.สั่งให้ยกระดับมาตรฐานการสอบแล้วต่อไปใครที่จะสอบเข้าปภ.ท่านจะต้องสวมเสื้อยืด สีขาวของกรมเท่านั้นใส่กางเกงวอร์มด้วยนะคุณเก๋สวมรอง

0: ท้าแตะเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ต้องมีสัมภาระติดตัวมาจะป้องกันการส่งสัญญาหรือการทุจริตได้ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยตรวจพบและก็จับกลุ่มได้แล้วหลายครั้งนะครับส่วนกรณีผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันหรือไม
1: ่
0: เดี๋ยวรอตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เองน่าจะเป็นขบวนการนะคุณเก๋เพราะจากการตรวจสอบพื้นที่ก็พบผู้ต้องหาคนเดียวก่อนแล้วก็เดินไปตรวจเกือบทุกห้องเลยก็เห็นว่าห้องอื่นก็เรียบร้อยไม่ผิดปกติก็แสดงว่าเจอห้องนี้ห้องเดียวเดี๋ยวรอขยายผลว่าจะเป็นขบวนการหรือเปล่าครับคุณเก๋ครับ
1: เออนะคะส่วนเมื่อวานประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์จำได้ไหมคะการสอบครูผู้ช่วยที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเออกรณีนี้เนี่ยที่เหมือนกับมาขอความเป็นธรรมว่าเธอลาออกแล้วก็เตรียมตัวจะไปบรรจุเข้ารับราชการหาที่พักไว้เรียบร้อยแล้วลาออกจากทำงานที่เก่าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายถูกยกเลิกใช่ไหมคะล่าสุดนะคะก็มีคำชี้แจงออกมาจากทางสพฐแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าได้มีเรื่องของการเร่งดำเนินการประสานกับทางโรงเรียนที่อยู่ทางสมุทรปราการนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเบื้องต้นเนี่ยเห็นพบว่าทางเขตพื้นที่ได้รับแจ้งจากสถาบันอุดมศึกษานะคะที่เป็นผู้จัดทำแล้วก็ตรวจข้อสอบเกิดข้อผิดพลาดจริงๆค่ะ
0: ซ้ำรอยครูเบนอีกหรือเปล่าเนี่ยคุณเก๋
1: ลักษณะคล้ายๆเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ
0: ์
1: โดยระหว่างการจัดพิมพ์เนี่ยก็มีข้อสอบบางชุดชำรุดลงพิมพ์จึงได้ทำการพิมพ์ซ่อมแซมซึ่งทำให้เนื้อหาคำถามในข้อสอบของภาคขอก็คือวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษามันเกิดการสลับกันค่ะส่งผลให้การประมวลผลคะแนนในรอบแรกคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวก็เร่งทำการตรวจสอบแล้วก็ประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดทันทีเลยแล้วก็ส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายๆเนี่ยที่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องจริงก็จะมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายแต่ว่าบางส่วนเองเนี่ยก็มีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแหละค่ะก็ดังนั้นนะคะก็เห็นว่าเขาจะมีการยกเลิกประกาศฉบับเก่านะแล้วก็ประกาศใช้บัญชีรายใหม่นะคะบัญชีรายชื่อใหม่แทนเพื่อให้คะแนนของทุกคนถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมสูงสุดนะคะก็เห็นว่าทางเขตพื้นที่ได้ชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบแล้วทีนี้ส่วนการจะบรรจุแล้วก็แต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติของอกคสเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่24 มิถุนายนต่อไปนะคะก็สพฐเขาบอกว่าก็ขอยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ยุติธรรมด้วยนะคะฉะนั้นเองถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อนะคะสอบถามข้อมูลพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของสมุทรปราการในวันและเวลาราชการได้ด้วยนะคะ
0: ครับก็ถือว่าอันนี้ก็ต้องเร่งเยียวยาดูแลให้เหมาะสมในส่วนของผู้ที่จะต้องสูญเสียโอกาสกันด้วยนะคุณเกณฑ์เนาะก็รอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นร้อนอีกหนึ่งตำแหน่งอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือกรณีสอบโกงสอบทุจริตท้องถิ่นซึ่งวันนี้เองปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงขั้นตั้งโต๊ะแถลงออกมาแจงประวัติภรรยาหลังเพจดังปล่อยคลิปว่าเกี่ยวข้องกับทุจริตสอบท้องถิ่นเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Train 2

0: 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกาสามสิบหกนาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดข่าววันนี้ชี้ช่องต้องเลือกตั้งสร้างสิ่งหวังสั่งสมชมคนดีแชร์เล่าติ้งหนุ่ยเก๋เฮทันทีข่าวเด็ดดีมีสุขทุกจางหายขอพระคุณไปอย่างสูงนะครับสำหรับกลอนเพราะๆจากคุณเทียนท่าฉลอมก็พี่เทียนแต่งกลอนให้เป็นอย่างดีทุกสัปดาห์ขอบคุณพี่มยุรีครับพี่ณรงค์ที่ส่งข้อความมาทางไลน์ของเราครับให้กำลังใจด้วยสติ๊กเกอร์รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมาด้วยพี่ณรงค์บอกโรคร้อนไม่มีจริงเป็นเรื่องหลอกลวงทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้แน่อันนั้นหมายถึงความเห็นของผู้นำที่เรียกว่าช่วงนี้เงียบๆไปแล้วนะหรือกำลังเดือดดาลกับกรณีที่เรียกว่าข้อตกลงหยุดยิงไม่มีจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เองก
3: ็
2: หุ้มกันอีกแล้วนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นการเอาคืนหลังจากที่ทางสหรัฐถูกโดรนของอิหร่านโจมตีใช่ไหมก็โจมตีคืนกันไปคืนกันมาเดี๋ยวรอดูว่าจะมีประเด็นทำให้โลกต้องกลับมาพะวงกับสงครามตะวันออกกลางอีกหรือไม่แต่ว่ารอบนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะลุกลามนะคุณเก๋น
3: ะ
2: ราคาน้ำมันดิบก็เรียกว่าลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้เนี่ยใช่ไหมก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรน่าเป็นห่วงแต่ที่น่าห่วงนี่ก็คือเรื่องราวในกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้โอ้โหลุกลามบานปลายแล้วนะคุณเก๋น
3: ะ
2: ไม่ได้ยังมีแต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นยังมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยเองวันนี้ถึงขั้นต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงปฏิเสธและยืนยันว่าภรรยาของท่านนั้นไม่เกี่ยวกับคนที่ไปอ้างว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งด้วยนะคุณเก๋น
3: ะ
2: ก็ถือว่าประเด็นนี้ครับหลายคนติดตามครับว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรจะสามารถขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่วันนี้เองครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงหลังจากมีเพจดังเพจหนึ่งออกมาแฉคลิปว่าภรรยาของท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยท่านก็ยืนยันครับว่าตลอดชีวิตการทำงานตัวเองแล้วก็ภรรยารับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ว่าท่านเคยเป็นทั้งผู้ว่าอยู่ลำพูนผู้ว่าอยู่ตากจนกระทั่งมาเป็นรองกระทรวงรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็มาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองสุดท้ายก็ก้าวมาสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันซึ่งท่านก็ยืนยันว่านี่คือการรับราชการด้วยความซื่อสัตย์และขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานนะครับส่วนภรรยาของท่านเนี่ยทำงานกับบริษัทต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับและก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโปรโมทจากฝีมือการทำงานโดยที่ไม่ได้คุ้นเคยกับระบบการเมืองหรือระบบราชการแบบบ้านเราเลยนะครับท่านก็อุตส่าห์อุทิศสละเวลามาช่วยทำงานตามหน้าที่แม้ว่าจะมีงานบริหารกับบริษัทต่างชาติมากพอควรอยู่แล้วก็ยังมาช่วยงานในส่วนของผู้ที่เป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ท่านบอกว่ายินดีที่จะมอบประวัติโดยย่อของภรรยาให้กับทุกคนที่ต้องการข้อมูลด้วยนะครับซึ่งท่านยืนยันว่าด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่และก็เชื่อมโยงว่าเป็นญาติกับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองข้อเท็จจริงท่านบอกว่าท่านเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าผู้จง ใจกล่าวเท็จหรือว่าทำผิดแล้ว

0: จงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนี้ภายใน3วัน7วันอย่างแน่นอนครับคุณเก๋อันนี้ท่านมีความเชื่อในส่วนของหลักธรรมใครที่ทำผิดแล้วปฏิเสธจะต้องรับกรรมทำว่าอย่างนั้นและยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมอีกด้วยนะครับส่วนจะเป็นการเชื่อมโยงทางการเมืองด้วยหรือเปล่าคุณอันสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวจะให้มีการดำเนินการเรื่องทุจริตต่างๆออกมาก็คือมันอยู่ดีมันก็มีคลิปเสียงออกมาจากต่างประเทศแล้วก็มาอ้างถึงภรรยาของท่านนะครับและไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางราชการใดๆเลยอันนี้ท่านยืนยันซึ่งเรื่องนี้สามารถสืบกันได้แต่การเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่แล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นการกลบกระแสข่าวหรือเปล่าเพราะว่าข่าวเดิมที่กำลังเอาคนผิดที่กระทำผิดคนที่เดือดร้อนที่กำลังเสียหายไม่สบายใจแล้วก็หันเหประเด็นไปแล้วอันนี้ท่านบอกว่าขอให้เชื่อมั่นครับว่าคนที่กล่าวหาจะต้องได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มันมีความพยายามในการเผยแพร่คลิปนี้เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงบอกว่า เหมือนกับคือทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเชื่อว่าความพยายามในการเผยแพร่คลิปนี้เนี่ยเพราะต้องการกบกระแสข่าวดังในช่วงนี้ต้องการเบี่ยงเบนความสนใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากคนอื่นที่ชักนำแล้วก็เสี้ยมนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่หยุดทำเรื่องนี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามนะคะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไปตรวจที่สถ.ด้วยนะแล้วก็มีการย้ำว่าจะต้องให้ทำงานให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะว่าถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากแล้วก็ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของทางมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงเนี่ยก็ต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นนะคะขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและจะได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ด้วยและยังพูดถึงเรื่องของความคืบหน้ากรณีเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นด้วยนะคะบอกว่าล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นและพร้อมที่จะรายงานนายกรัฐมนตรีเมื่อครบกำหนด7วันด้วยนะคะเพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงเนี่ยมาดำเนินการต่อไปแล้วก็ย้ำว่าต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดแล้วก็เคลียร์ที่สุดด้วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยว่าจะทำอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะคะก็ยังย้ำแล้วก็วิงวอนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบแจ้งศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดเลยและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1111ของรัฐบาลสำหรับข้าราชการสถ.ที่ต้องมารายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยหากใครไม่มาก็ถือว่าสละสิทธิ์นะคะแล้วก็ย้ำว่าจะมีการดำเนินคดีทั้งอาญาและก็วินัยด้วยโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ประสานงานกับทั้งตำรวจแล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่แล้วด้วยค่ะวันนี้ก็ออกมาเรียกได้ว่ายาวเลยทีเดียวนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะ
0: ใช่ก็เรียกว่าอันนี้เองเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามถึงความเชื่อมโยงว่าที่ท่านถูกกล่าวหาว่าภรรยาท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายรองผู้ว่าซีฟู้ดจากภูเก็ตด้วยหรือเปล่าคุณเก๋ท่านอันเสร็จปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าการโยกย้ายที่ภูเก็ตนั้นมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องทำครับเพราะว่าท่านต้องหาคนทำอย่างที่บอกว่าต้องทำให้เรื่องมันคลี่คลายครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ต้องคลี่คลายด้วยตอนนี้ก็มีในส่วนของรองผู้ว่าคนใหม่ใช่ไหมผู้ว่าคนใหม่ก็เข้ามาดำเนินการในภูเก็ตแล้วท่านก็เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้บอกว่าเชื่อมโยงกับกรณีโยกย้ายตำแหน่งใหญ่ของทั้งผู้ว่าและรองผู้ว่าในภูเก็ตก่อนหน้านี้หรือไม่จึงเป็นที่มาที่มีเพจบางเพจออกมาปล่อยคลิปเสียงที่เรียกว่าเป็นคลิปที่ท่านเองท่านยืนยันนะคุณเก๋ว่าไม่รู้จักกับคนที่พูดในคลิปเลยนะครับก็คลิปเสียงเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่รู้จักกับใครเลยคนที่ชื่อส้มในคลิปเองท่านก็ไม่รู้จักส่วนภรรยาท่านเองฟังคลิปแล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับและภรรยาเองก็ไม่สบายใจด้วยเลยบอกว่าเป็นภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่ายนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านให้กำลังใจภรรยาไปนั่นเองก็ชื่อว่าเป็นการดิสเครดิตครับของคนที่ไม่หวังดีคือจะมาหาเรื่องทำลายชื่อเสียงปลัดมหาดไทยไม่ได้ก็เลยต้องมาเข้าทางภรรยาอันนี้ต้องยอมรับว่าภรรยาของท่านไม่เกี่ยวข้อง

0: ู่แล้วนะครับและไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือคำยืนยันของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งหลังจากแถลงข่าวเสร็จเองท่านก็แจกแจงประวัติส่วนตัวของภรรยาให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบด้วยนะว่าภรรยาของท่านชื่อจินนารัตสัมพันธรัตชื่อเพราะนะคุณเก๋นะจินนารัตสัมพันธรัตก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทคอมออนนิคอมมีเดียประเทศไทยครับและยังเป็นอุปนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรการพัฒนาศักยภาพของผู้คนยกระดับขีดความสามารถขององค์กรและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้คือประวัติที่เขียนมาในเอกสารนะที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแจกให้กับสื่อมวลชนจะได้รู้จักว่านี่แหละภรรยาของท่านคนนี้เองครับ
1: ส่วนการสอบกลุ่มข้าราชการ10คนที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะเห็นทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเชื่อว่าทุกคนร้อนใจนะแต่ว่าหากกระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน7วันซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเฉลยเมื่อการสอบข้อเท็จจริงออกมาอย่างแน่นอนก็ขอให้ไว้วางใจว่าจะไม่มีการปล่อยปละละเลยใครผิดก็ต้องรับผิดขอให้ทุกคนเชื่อมั่นกระทรวงมหาดไทยนะคะขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนเรื่องของการเดินหน้าการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสสำหรับคดีโกงสอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการลงนามคำสั่งนะสำนักนายกรัฐมนตรีที่256/2569เนี่ยก็มีการเปิดเสริมบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานกลางเลยนะในการรับเรื่องจากผู้เสียหายโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสอบที่ถูกนายหน้าหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบติดได้แล้วก็มีการหลอกเอาเงินไปนะคะคำสั่งดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเป้าหมายอยู่ประมาณสัก3ด้านคือเป็นการเปิดช่องทางร้องเรียนอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเบาะแสเพื่อที่จะต้องการในการขยายผลคดีนั่นเองนะคะรวมไปถึงเรื่องของต้องการฟื้นความเชื่อมั่นต่อระบบราชการแล้วก็ระบบการสอบท้องถิ่นด้วยค่ะก็นายกได้มีการลงนามกันนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เห็นว่าแอบไปดูด้วยนะแอบไปดูที่สธ.นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็รอดูนะคะว่าในส่วนคดีนี้นะคะจะมีความคืบหน้าไปมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็เป็นคดีใหญ่เลยนะคะก็ถูกพูดถึงกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายคนนะคะในส่วนของสังคมเองก็ตั้งคำถามว่าอยากให้มีการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: จะได้รู้ว่ากระบวนการเนี่ยมันสาวไปถึงใครยังไงบ้าง
0: ก็เรียกว่าโลกโซเชียลเองก็ร่วมตรวจสอบอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับคุณเก๋อย่างล่าสุดวันนี้เองมีเพจดังออกมาโพสต์ครับว่าเป็นห่วงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นซึ่งมันมีความเสียหายถึง 4,500 ล้านอาจจะถูกตัดตอนแล้วก็โยนให้ปลัดรุ่งเรืองรับจบเพียงแต่ผู้เดียวครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าวันนี้เองมีเพจดังเพจหนึ่งครับที่ออกมาเรียกว่าวิเคราะห์ครับถึงกรณีที่ท่านปลัดภูเก็ตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและก็มีการดำเนินคดีในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน 900,000 บาทและเพจดังกล่าวยังตั้งคำถามว่าคดีหลักที่เกี่ยวกับการสอบทุจริตท้องถิ่นในวงกว้างตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินกับผู้ที่ถูกกล่าวอ้างอีกหลายรายเลยแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เพจเขาสื่อออกมาก็คือคดีโกงสอบท้องถิ่นมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาทกับคดีที่ปลัดภูเก็ตหรือว่าปลัดรุ่งเรืองนั่นแหละครับคุณเก๋ถูกดำเนินคดีไม่ใช่คดีเดียวกันในรายละเอียดแม้ทั้งสองคดีจะถูกกล่าวถึงในบริบทของการสอบทุจริตท้องถิ่นแต่เป็นคนละประเด็นและอยู่ในคนละส่วนของการดำเนินคดีครับเพจดังกล่าวก็เลยบอกว่าแหมเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจว่าการดำเนินคดีกับปลัดภูเก็ตคือการคลี่คลายการโกงสอบท้องถิ่นทั้งหมดก็อาจทำให้ความสนใจต่อการสืบสวนขยายผลในคดีหลักมันลดลงได้ครับคุณเก๋และอาจส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านเดี๋ยวนี้เพจต่างๆนี้ก็มีการวิเคราะห์มีการมองในมุมต่างๆเหมือนกันนะว่าจะเป็นแนวไหนนะคุณเก๋

0: นะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะก็จะมีทีมในใจทีมโปรดนะหลายคนก็ได้ดูกันอยู่นะคะฉะนั้นเองมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบค่ะก็ไปได้ที่เว็บไซต์เชียร์นะคะ .mcord.net ได้เลยไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นนะคะก็ซื้อ M-Cord นะคะซุปเปอร์แฟนค่ะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะหลังจากนั้นก็ไปลุ้นรับรางวัลค่ะของรางวัลมีมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน MPV EV ซุปเปอร์แวนจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะคะรุ่น UC 3จำนวน5รางวัลด้วยค่ะมีตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะ Bangkok Airways นะคะภายในประเทศ24รางวัลและเป็นกิฟต์วอยเชอร์นะคะ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะทั้งหมดที่เก๋พูดมานะคะรางวัลนี้มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นเองนะคะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ cheermcord.net นะคะหรือจะพิมพ์นะคะเดี๋ยวสะกดให้ก็คือ ch นะคะ eer.mcot.net นะคะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะต่อเนื่องยาวไปจนถึงนะคะ 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ก็เรียกว่าตอนนี้ครับฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้ได้32ทีมที่จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันแล้วครับคุณเก
0: ๋
1: รอบนี้ใครแพ้ตกรอบไปเลยนะก็เรียกว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึงเสาร์ที่4กรกฎาคมครับทุกแมตช์จะมีความหมายทีเดียวเพราะว่าคนแพ้ตกรอบส่วนคนชนะก็จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองแน่นอนว่าไฮไลท์ของรอบ32ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบน็อกเอาท์ที่แฟนบอลรอชมบราซิลพบกับญี่ปุ่นครับคุณเก
0: ๋ที่คู่ที่ใช่คู่ที่คุณติ้งหนุ่ยบอกใช่ไหมว่าไม่รู้จะเชียร์ทีมใคร
1: ใช่เลยครับเพราะว่า บราซิลนี่เขาก็แชมป์โลกหลายสมัย ญี่ปุ่นเองกลายเป็นทีมที่ว่ามีระบบการเล่นที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกปีนี
0: ้
1: ก็น่าติดตามชมทีเดียวนะครับและยังมีคู่เยอรมันพบกับปารากวัยฝรั่งเศสเจอกับสวีเดน อังกฤษเจอกับดีอาร์คองโกสเปนทีมที่ผมชอบเจอออสเตรียครับคุณเก
0: ๋
1: ก็ถ้าเกิดสเปนผ่านไปได้ก็จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายก็ทำให้คนที่เรียกว่าอยากจะโหวตให้กับทีมชาติสเปนก็จะมีความหวังมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นทีมอื่นๆครับคุณผู้ฟังของเราอาจจะเชียร์อังกฤษก็ลุ้นเขียนอังกฤษครับเข้ามาร่วมสนุกกับเราแล้วก็มาร่วมซื้อบัตรมาลุ้นสนุกและร่วมโชครางวัลใหญ่กับ M-Cod Fan ของเรากันด้วยนะครับก็คืนนี้เองก็ยังมีฟุตบอลให้ชมกันอีกนะคุณเก๋นะก
0: ็
1: รอติดตามชมครับคู่ที่จะได้ชมกันคืนนี้เอ๊ะผมหาโปรแกรมไม่เจอซะแล้ว
0: ดิฉันก็ไม่สันทัดด้วยไม่เป็นไรนะ
1: ก็จะมีใช่ในส่วนของโปรแกรมบอลโลกคืนนี้ครับแอฟริกาใต้จะเจอกับแคนาด
0: า
1: เวลา 14:00 นะครับส่วนอังกฤษนั้นเตะวันไหนน่าจะอีกวันหนึ่งบราซิลกับญี่ปุ่นนี่เตะวันอังคารนะครับตอนเที่ยงคืน
0: อ
1: ันนี้ก็รอรุ้นกันเลยทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
0: นะคะปิดท้ายนะคะสำหรับข่าวในวันนี้สำหรับแชร์เล่านะคะเอาเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณทักษิณแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณติ๊งหนุ่ยเนี่ยโปรยมานะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องเนื้อหารายละเอียดเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคุณทักษิณเองเขาก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยสามัคคีเพราะว่านอกจากปัญหาภายในแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาภายนอกดังนั้นก็ต้องสามัคคีแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงตอบคำถามประเด็นตั้งข้อสงสัยถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยคุณทักษิณก็ปฏิเสธทันทีนะคะบอกว่าไม่เคลื่อนไหวผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่

นักการเมืองนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าเดี๋ยวจะไปพักผ่อนกับครอบครัวก่อนที่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนฝูงเพื่อแสดงความขอบคุณนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้ออกมาจากเรือนจำก็มีเพื่อนๆโทรมาแสดงความยินดีนะคะผมก็ควรที่จะไปเยี่ยมเพื่อขอบคุณน้ำใจส่วนสุขภาพถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรร่างกายผมปีนี้

0: หญิงก็กล่าวแบบติดตลกว่าจะให้วางมือไว้ตรงไหนดีนะคะเมื่อถามถึงมุมมองณขนาดนี้ของปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องคุณทักษิณก็บอกว่าก็ห่วงนะตอนนี้ห่วงชาวบ้านเพราะว่ามีเรื่องของหนี้ครัวเรือนสูงหนี้ประเทศสูงการช่วยประชาชนนะคะก็เห็นใจรัฐบาลบอกว่าเห็นใจรัฐบาลเพราะมีงานยากและก็เห็นใจทุกคนด้วยค่ะ
1: โอ้นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของพลเมืองหนึ่งคนหนึ่งนับจากนี้ไปใช่ไห
0: ม
1: ที่ไม่ใช่นักการเมืองแล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูครับสำหรับแพลนชีวิตของอดีตนายกทักษิณจากนี้จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและลูกๆได้นานขนาดไหนเดี๋ยวท่านก็ต้องเป็นห่วงบ้านเมืองออกมาแสดงความเห็นอีกจนได้หรือเปล่าก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวรอดูครับส่วนคนอุ้งอิงวันนี้เองก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เหมือนกันนะครับคุณเก๋มาในช่วงประมาณ10โมงครึ่งก็เห็นว่าก็ควงคู่มากับคุณแม่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับแล้วก็พี่สาวคุณพินทองทาชินวัตรก็มีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยมาร่วมทักทายคุณหญิงอ้ออย่างคึกคักทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะคะวงเงินเนี่ย 3,788,000 ล้านบาทนะคะคือตลอดทั้ง3วันเนี่ยตั้งแต่29มิถุนายนยาวไปจนถึง1กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นไฮไลท์สำคัญทางการเมืองประจำสัปดาห์ด้วยนะคะ
1: ครับผมก็เห็นว่าหลายๆพรรคจัดส.ส.ร่วมอภิปรายชำแหละงบประมาณปี70แล้วก็อย่างพรรคประชาชนเองก็มีมุมมองอย่างพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะพุ่งเป้าไปเรื่องของ AI ด้วย AI Thailand Passport ที่วันนี้เองในส่วนของหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบโครงการ Thailandพาสปอร์ต AI ใช่ไหมคุณเก๋ซึ่งอันนี้เองครับเดี๋ยวรอดูว่าวันอภิปรายนั้นจะเข้มข้นดุเดือดขนาดไหนเพราะเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ส่ง12ขุนพลพรรคประชาธิปัตย์ชำแหละงบปี70และก็จะล่อเป้าเรื่องงบ 1,600 ล้านในการทำแจก AI กันด้วยครับแหมน่าติดตามนะคุณเก๋นะ
0: ส่วนเรา2คนลาไปเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเฉพาะเพราะว่าค่าไฟเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กดุลโยนกระทรวงต่างประเทศแจงปมพูลมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายสีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุมกันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุซต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประณามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประณามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุชาติลุยทับลานปิดปมปัญหาทับซ้อนกว่า40ปีเดินหน้าคืนความเป็นธรรมชาวบ้านดั้งเดิมพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทคดีถึงที่สุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงณโรงเรียนบ้านราชพัฒนาอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ร่วมกันชี้แจงจากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงและโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมเพื่อพบปะและรับฟังเสียงสะท้อนจากราษฎรดั้งเดิมที่รัฐเคยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดความชัดเจนเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินมานานหลายสิบปีก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่และใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนายสุชาติเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทที่บุกรุกป่าอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนใดๆทั้งสิ้นในวันนี้อุทยานแห่งชาติทับลานได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ครอบครองโรงแรมรีส

0: ต่อที่คดีถึงที่สุดแล้วหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายใน15วันโดยได้นำประกาศแจ้งเตือนให้รื้อถอนไปติด3รีสอร์ทในท้องที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและจะเริ่มต้นรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ททุกรายเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นต

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mport News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ค่ะประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะกับพวกเรา2คนค่ะกู้สอภาครัตนพงศ
2: ์ครับผมโยพีรพลอนุตรสดนะครับเรามาจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสวทนะครับเราคุยเรื่องข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์ความรู้เท่าทันในด้านต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องของความรู้เท่าทัน AI ซึ่งเป็น literacy หรือว่าความรู้เท่าทันล่าสุดที่มนุษย์โลกควรจะมีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราเจอความรวดเร็วของทั้งอินเทอร์เน็ตของทั้งโลกไซเบอร์นะครับแล้วก็คนร้ายที่แฝงมากับเครื่องมือทันสมัยเหล่านี้และแน่นอนนะพออินเทอร์เน็ตมาเครื่องมือมา AI มานะ คนร้ายก็ต้องใช้ AI เพื่อทำให้เกิดปัญหาเพื่อสร้างปัญหาให้เราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมารู้เท่าทันด้วยกัน
1: ค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องเช่นเดิมค่ะพี่โยเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พี่โยพูดเลยว่าตอนนี้ AI มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราเยอะมากนะคะแล้วว่าบางคนเนี่ยก็อาจมีการส่งข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสุขภาพต่างๆเนี่ยไปถาม AI ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันในวันนี้นะคะเรามีคลิปมาฝากด้วยว่าจะเป็นยังไงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็มีเรื่องฮิตพี่โยคือต้องบอกว่าเป็นเทรนด์เลยนั่นก็คือการเล่นสกุตชี่พี่โยเห็นไหมคือมันมาแรงมากๆนะคะตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบมีเป็นขนมปังมีเป็นซาลาเปาแต่ว่าด้วยความที่แบบของมันอินเทรนด์มากๆอ่ะพี่โยมันก็จะมีของที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยด้วยแล้วบางทีมิจฉาชีพก็อาจจะใช้โอกาสนี้มาแอบหลอกขายของแต่ไม่มีของส่งจริงก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะมาติดตามกันค่ะ
2: สกูชี่นะครับ แล้วก็อาจารย์ปริญญาวันนี้มาขยายความนะครับเรื่องของ

0: ภัยอีกด้านหนึ่งของ AI นั่นคือเรื่องของการขโมยข้อมูลไปขายนะครับมีจริงหรือเปล่านะฮะแอป AI ขโมยข้อมูลไปขายมันจะเป็นแอปไหนยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามจากอาจารย์ปริญญาเองเลยนะครับในช่วง 4:35 นะฮะ 4:35 แล้วก็สำหรับท่านที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือมีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพไปเลือกตั้งกันหรือยังครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ 4:11 นะยังเหลือเวลาตั้งเยอะนะครับตั้งอีก49นาที
1: พี่โอ48เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เล
0: ือ
1: กมาเรียบร้อยแล้ว
0: เลือกเรียบร้อยเมื่อกลางวันนะครับก
1: ็
0: คิวไม่ยาวไม่รู้ตอนนี้เย็นเนี่ยคิวยาวหรือเปล่านะฮะแล้วก็กรุงเทพบางพื้นที่โดยเฉพาะแถวอสมทนี่เหมือนจะมีฝนตกนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนยังไม่ได้ไปเลือกตั้งนะรีบเลยนะครับปิดวิทยุไปเลือกตั้งเลยนะฮะ ออกไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะครับใช้สิทธิ์ของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงของแต่ละท่านนะฮะแล้วก็ติดตามการเกาะติดผลการเลือกตั้งนะฮะทางช่อง9แล้วก็ทาง FM 100.5 แห่งนี้ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณกู้ก็เลือกไหมฮะ
1: ไม่ได้เลือกค่ะพี่โยทะเบียนบ้านอยู่ที่ใต้นะคะ
0: จังหวัด
1: นครศรีธรรมราชเลย
0: โอ้โหนะครับ
1: ก็ติดตามสถานการณ์เอานะคะ
0: มีใครเป็นคนนครศรีธรรมราชก็ทักทายเพื่อนร่วมจังหวัดได้นะครับ
1: ค่ะตอนนี้มีหลายท่านทักทายพี่โยมาด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณอามซ่าบอกว่าติดตามมารายงานตัวนะคะตามพี่โยแวร์มาต่อจาก FM 99เลย
0: โอ้ใช่เลยนะครับ
1: ฟังต่อเลยนะคะ
0: ขนาดนั้นเลยนะขอบคุณมากเลยนะที่ตามมานะครับเมื่อสักครู่อยู่ที่ FM 99นะครับบ่าย3ถึงบ่าย4เราจัดรายการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำที่ชัวร์ก่อนแชร์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องไฟฟ้า
1: ะ
0: นะครับเราก็เลยทำรายการชื่อว่า99 Safe Zone นะครับซึ่งเป็นรายการที่กระตุ้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ฟังนะฮะเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในหลากหลายด้านเลยนะครับก็คือนอสมทเหมือนกันนะครับอยู่ถัดไป3คู่หา อยู่ชั้นเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็คุณน้ำซ่าบอกว่าแถวปุณวิถีกำลังจะมีฝนลมแรงมากนะองค์สมทนี่มองไปคือฟ้ามืดแบบโ
1: อ
0: ้โหเมฆเคลื่อนตัวเร็วนะฮะตอนออกจากห้องส่งมาอาจารย์ดุสิตมองฟ้าแล้วบอกว่าแบบนี้
1: นี่แหละ
0: นี่แหละคือที่บอกว่าเวลาฟ้ามันวิ่งเร็วเมฆวิ่งเร็วๆเนี่ยแล่นเร็วๆนี่นะครับก็อาจจะโดนอาจจะมีเหตุฟ้าผ่าได้เพราะเมฆมันเคลื่อนที่เร็วแบบนั้นนะครับฟ้าฝนก็คุณโจมิเตอร์บอกว่าฟ้าฝนรู้สึกเป็นใจมากนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายไม่ตกให้คนไปเลือกตั้งตอนนี้เริ่มตกแล้วครับแต่คนก็ไปใช้สิทธิ์เกือบหมดแล้วแหละป่านนี้นะครับคุณอัมซ่าบอกตกแล้วนะล่าสุดตอนนี้คุณเขตว่าไงฮะ
1: เขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนเดียวกับกู้เลยนะคะคุณพี่คนนี้บอกทักทายคนนครเป็นเด็กกัลยาณีซึ่งกู้ก็เป็นเด็กกัลยาณีเหมือนกันนะคะดีใจมากเลยอ่ะพี่โย
0: รุ่นเดียวกันหรือเปล่าก
1: ูก็รุ่น95นะคะตอนนี้ก็เป็นร้อยไปแล้วค่ะ
0: ฟิล์มของพี่เขตรุ่นไหนนะ80นะต่างกันนิดเดียว15ปี
1: 15ปีค่ะสว
0: ั
1: สดีพี่เขตด้วยนะคะ
0: โอเคนะครับแล้วก็พี่สุภชัยทักเข้ามานะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณโยคุณแป้งนะวันนี้คุณแป้งไม่มานะครับเป็นคุณกู้มาแทนนะครับแล้วก็คุณเทียนท่าฉลอมสัปดาห์ที่แล้วผมติดค้างไว
1: ้
0: ว่าแบบไม่ได้อ่านคำกรของพี่เทียนท่าฉลอมผมขอแก้ตัวด้วยการเอามาเปิดอ่านวันนี้เลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะฮะเปิดอ่านวันนี้เลยนะครับ อย่างน้อยคุณแป้งก็มาในคำกรแล้วกันนะครับ โยยอดเยี่ยมโอ้โหอ่านแล้วรู้สึกกังวลเลยนะ คืออ่านแล้วเขินนะครับคำกรที่พูดถึงชื่อเนี่ยโยยอดเยี่ยมอย่างยิ่งยังยืนยงแป้งปลดปลงเปล่าเปลี่ยวเป็นปลอดโปร่งนี่สัมผัสพยัญชนะต้นนะฮะชัวก่อนแชร์แลดูชูใจโล่งสมองโจ่งแจ้งจริงไม่นิ่งเฉยนะครับส่วนกรของวันนี้เป็นไงพี่กู้
1: ค่ะพี่โยอ่านต่อได้เลย
0: วันนี้มีเลือกตั้งนั่งผู้ว่าคนดีมีที่มาพาตื่นเต้นนี่ข่าววันนี้ชี้ชูดูโดดเด่นจึงจำเป็นต้องตื่นตัวชัวก่อนแชร์นี่เพิ่มคำว่าต้องไปด้วยนะเพื่อความมีน้ำหนักเสียงนะจึงจำเป็นต้องตื่นตัวชัวก่อนแชร์นะครับขอบคุณ

0: นะครับพี่เทียนท่าฉลอมนะครับตอนนี้เรามองนาฬิกาไปเห็นนาฬิกาแล้วนะฮะก็16:16 นเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะคร
1: ับ ได้ค่ะก็เดี๋ยวเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เรื่องที่เมื่อกี้บอกไปว่าตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทเยอะมากนะคะแล้วเราก็นำคลิปมาฝากด้วยนะคะพี่โยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยก็ส่งมาที่ชัวร์ก่อนแชร์เหมือนกันนะพี่โยที่ไลน์ส่งชัวร์ก่อนแชร์นะคะแล้วบอกว่าอันนี้ส่งได้ไหมอันนี้ใช้ AI ได้ไหมข้อมูลส่วนตัวจะหลุดหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามกันค่ะกับคลิปชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ข้อมูล5ประเภทห้ามส่งให้ AI จริงหรือ
0: นะครับไปติดตามไปเลยครับ
2: บนโซเชียลมีการแชร์5ประเภทข้อมูลต้องห้ามแชร์ให้กับ AI เสียงรั่วไหลแน่ถ้าไม่หยุดแชร์เช่นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสุขภาพชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาแชร์ข้อมูล5ประเภทต้องห้ามแชร์ให้ AI เสี่ยงข้อมูลรั่วไหลนี่จริงไหมครับ
3: จริงครับในเรื่องของการให้ข้อมูลสำคัญข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเนี่ย AI มีโอกาสนำไปใช้ซึ่งมีความเสี่ยงหากว่ามีคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการหลอกลวงเราที่หลังได้ครับ
2: ข้อมูล5ประเภทต้องห้ามแชร์ให้ AI ข้อแรกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลวันเกิดเลขบัตรประชาชนห้ามส่งให้ AI จริงไหมครับ
3: จริงครับข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูก AI นำไปประมวลรวมเป็นบุคคลอีกคนนึงแทนเราก็ได้2คือตัว AI เนี่ยอาจจะถูกแฮกหรือถูกโจมตีแล้วก็เอาข้อมูลโดยมิจฉาชีพเนี่ยไปใช้อื่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
2: ข้อ2ข้อมูลทางการเงินเช่นเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตเดบิตรหัส CVV ทินรายได้หรือพอร์ตการลงทุนห้ามส่งให้ AI เพราะแฮกเกอร์จะใช้ข้อมูลขโมยเงินโอนเงินผิดกฎหมายหรือก่อหนี้ให้เราได้จริงเหรอครับ
3: จริงครับแต่ว่าตัว AI เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตรงนี้โดยตรงแต่มิจฉาชีพจะเอาข้อมูลที่จะได้จาก AI หรือหลุดรั่วจาก AI เนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างใหม่หรือเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการหลอกลวงทางการเงินได้อีกเหมือนกันครับ
2: ข้อ3รหัสผ่านและข้อมูลเข้าสู่ระบบเช่นรหัสผ่านบัญชีธนาคารหรือ OTP ห้ามส่งให้ AI จริงไหมครับ
3: เรื่องนี้จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดรหัสผ่านซึ่งเป็นทางเข้าประตูบ้านเราถ้าเกิดเราใช้ account เดียวกันโดยที่เราใช้รหัสผ่านเดียวกันเนี่ยเมื่อข้อมูลเราหลุดรั่วไปเนี่ยโอกาสที่คนร้ายหรือแฮกเกอร์เนี่ยจะเอารหัสผ่านชุดนั้นเนี่ยไปใช้กับ account อื่นเรามีสูงครับ
2: ข้อที่4ข้อมูลสุขภาพเช่นประวัติรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงประวัติสุขภาพจิตหรือข้อมูลการใช้ยาห้ามส่งให้ AI จริงไหมครับ
3: ถือว่าจริงครับต้องบอกว่า AI ก็อาจจะไม่ได้เอาไปเพื่อหลอกเราโดยตรงแต่ว่าหากว่ามันหลุดไปยังบุคคลที่3ที่ไม่หวังดีเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราเนี่ยป่วยเป็นอะไรนะหรือต้องมีการรักษาโรคโดยใช้ยาอะไรซึ่งมันหมายความว่าเรามีความเสี่ยงในการที่เขาอาจจะใช้ในการที่จะทำร้ายเราที่หลังได้ครับ
2: และข้อที่5ข้อมูลลับขององค์กรเช่นแผนธุรกิจกลยุทธ์การตลาดรายชื่อลูกค้าหรือโปรเจกต์สำคัญห้ามส่งให้ AI จริงไหมครับ
3: เรื่องนี้จริงครับนอกจากเรื่องของความไม่เหมาะสมที่เราจะเอาเรื่องของความลับคนอื่นไปเปิดเผยเนี่ยมันอาจจะมีการไปละเมิดหรือผิดกฎหมายหรือผิดสัญญาอื่นนะอันนี้มีความเสี่ยงนะแล้วสร้างความเสียหายได้ด้วยครับ
2: นอกจากนี้เขายังแนะนำในการใช้ AI อย่างปลอดภัยข้อแรกปิดฟีเจอร์บันทึกประวัติเพื่อใช้ฝึก AI
3: จริงครับปิดฟีเจอร์ในหมายความว่าปิดการส่งข้อมูลหรือการนำข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเทรนนิ่งซึ่งหมายความว่าข้อมูลเราเนี่ยจะไม่หลุดรั่วไปที่ไหน
2: ตรวจสอบและลบประวัติการสนทนาเป็นประจำ
3: จริงครับการลบประวัติการสนทนาเนี่ยมันจะช่วยป้องกันในแง่ที่เราถูกแฮกแอคเคาท์หรือมีคนอื่นสามารถเข้าถึงประวัติการแชทซึ่งหมายถึงเมื่อเขาเข้าถึงประวัติการแชทเนี่ยเขาสามารถดูข้อมูลที่เราคุยมาทั้งหมดได้ครับ
2: ปฏิบัติต่อ AI เหมือนพื้นที่กึ่งสาธารณะ
3: จริงครับอันนี้เป็นหลักคิดที่ดีมากเวลาที่เราจะใส่ข้อมูลลงไปเนี่ยเราอาจจะได้ถูกคิดก่อนว่าการที่เราเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยคนอื่นรู้แล้วมันจะเกิดผลอย่างไรทำให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ดีครับ
2: ให้ข้อมูลน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
3: จริงครับหลักการนี้คือหลักการในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือการใช้ชีวิตบนไซเบอร์ให้ปลอดภัยเลย
2: อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว
3: จริงครับหลายๆ AI เนี่ยจะมีเงื่อนไขเฉพาะที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างดังนั้นทุกคนที่จะใช้งาน AI ควรจะอ่านให้ละเอียดและทำความเข้าใจให้ดีครับ
2: ใช้มาตรการความปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานเช่นเปิดใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอน
3: จริงครับในเรื่องของการใช้ AI หรือแอคเคาท์ออนไลน์เนี่ยควรจะใช้ 2-factor เป็นพื้นฐานอยู่แล้วการที่เราใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยมันทําให้เราปลอดภัยนะครับสิ่งสําคัญก็คืออีเมลก็อีเมลเป็นพาสปอร์ตไปตั้งรหัสผ่านอีเมลนะให้เป็นรหัสผ่านที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ตัวอีเมลเนี่ยก็ยังต้องผูก 2-factor ไว้ด้วยครับ
2: และเลือกใช้ AI ที่สร้างมาเพื่อจัดการข้อมูลเฉพาะทาง
3: จริงครับภาษาง่ายๆก็อาจจะเรียกว่า Lab AI นะครับก็คือเป็น AI ที่เหมือนกับเอาหนังสือไปใส่ในห้องสมุดแล้ว AI เราตัวเนี้ยก็จะเข้าไปค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนัง

0: สื่อซึ่งอยู่ในห้องสมุดตัวเอง AI ก็จะไม่หลอนนะครับสามารถที่เอาไปตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
1: แต่สรุปแล้วข้อมูล5ประเภทต้องห้ามแชร์ให้ AI เสี่ยงข้อมูลรั่วไหลนี่เป็นยังไงครับ
0: บทความนี้เป็นความจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนด้วยในการใช้ AI ให้ปลอดภัยนะครับ
1: เข้าใจและใช้งานอย่างรู้เท่าทันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหลและเกิดภัยต่อตัวเราได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ครับนั่นคือ5อย่างที่ต้องไม่ส่งให้ AI ใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆเรามีซีรีส์นี้2เรื่องนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็น10อย่างที่ไม่ควรส่งให้ AI ก็สำหรับคนที่ดูแล้วแนะนำให้วนกลับไปดูซ้ำไปดูตรงคอมเมนต์นะครับ
3: คอมเมนต์เป็นยังไงพ
2: ี่คอมเมนต์ก็มีการถกเถียงกันฉ่ำเลยนะครับในคลิปนั้นจริงๆคลิปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์คึกคักหรือเปล่านะครับคือเราก็คิดว่าเรื่องของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังอยากจะเริ่มต้นอยู่นะครับชัวร์ก่อนแชร์สัปดาห์ที่แล้วเราก็ชวนอาจารย์ปริญญามาคุยแบบปูพื้นฐานเลยแบบเบื้องต้นเลยนะว่าจะเริ่มใช้ AI เนี่ยควรจะต้องทำยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับซึ่งอาจารย์ปริญญาก็ให้หลักไว้น่าสนใจมากนะฮะอย่างเช่นบอกว่าเราควรจะเล่นสัก3ตัวนี่คือหลักที่เป็นภาคปฏิบัติเลยนะฮะอย่างน้อยก็คือต้องไม่ใช่เล่นตัวเดียวแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเลยสักตัวเดียวนะครับแล้วก็ลองคุยกับมันในสิ่งที่เรารู้คำตอบอยู่แล้วนะฮะเพื่อที่จะได้รู้ว่าจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยของมันตรงไหนและในเวลาเดียวกันก็คือต้องระวังอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยส่งเข้าไปนะครับ อย่างที่เราก็ได้เตือนไปแล้วนะครับคือเรื่องของ AI เนี่ยทุกวันนี้นี่ก็ผมคิดว่ามันแฝงเข้ามาอยู่ในหลายมุมแล้วก็เวลาไปเจอใครที่ไหนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คนเวลาคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมสัก 90% เนี่ยจะมีประสบการณ์การเคยใช้ AI แล้วนะครับแล้วก็อีกสัก 5% มีประสบการณ์การใช้ AI แต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่า AI นะครับเช่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรเล่าพบกับพี่ๆที่เป็นแม่บ้านเกษตรกรที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในงานของขึ้นวิทยุอสมทสุโขทัยนี่แหละนะครับร่วมกับปตทสผนะครับก็จัดกิจกรรมแล้วก็มีพี่ๆแม่บ้านเป็นกิจกรรมที่คุยกันเรื่องบอกว่าจะสร้างอาชีพยังไงในยุคใหม่อะไรเงี้ยฮะทำอาชีพยังไงสอนทำหัตถกรรมทำโปรดักต
3: ์
2: เพื่อจะขายทาง AI นะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอสมทเราก็บอกว่าเอ้ยจะต้องมีการอบรมเรื่องภัยไซเบอร์ด้วยเพราะเรากำลังจะให้คุณพี่ๆแม่บ้านเนี่ยเข้ามาขายของบนออนไลน์แล้วพี่ๆเนี่ยเขาจะป้องกันตัวได้ไหมถ้าเกิดว่าเราพาเขามาเข้าสู่ออนไลน์มาขายของมาทำการค้าขายธุรกิจเนี่ยเพราะเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะเราอ่านข่าวภัยไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ต่างๆมาเนี่ยภัยไซเบอร์มันไม่ได้มีแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร
3: ์
2: ที่โทรมาหาบุคคลทั่วไปนะครับมันจะมีพวกภัยไซเบอร์ในอีกแบบหนึ่งที่มันมุ่งเป้านะครับมันเจาะจงไปที่คนที่เป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งด้วย
3: ค่ะ
2: โดยเฉพาะอาชีพแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเป้านิ่งเลยนะครับอย่างที่คุณกู้ก็เคยเอามาเล่าในรายการบอกว่าแค่คนที่ยังไม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแค่อยากจะขายของอะนะครับแล้วก็เอาของไปขายก็ถูกหลอกให้เข้ากลุ่มไลน์และถูกหลอกให้สมัครสมาชิกและถูกหลอกให้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากๆเพื่อเป็นเงินค่าประกันค่าโน่นค่านี่เพียงแค่เริ่มต้นคืออยากขายของและอยากจะซื่อสัตย์กับลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วเป็นเหมือนหน้ามาและเป็นตัวล่อนะครับทำให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะแค่นี้นะครับดังนั้นพี่ๆของแม่บ้านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้านิ่งแหละถ้าเกิดว่าพี่ๆจะเข้ามาขายของออนไลน์นะครับดังนั้นก็เลยไปอบรมไปบรรยายในที่ประชุมเนี่ยผมก็ได้ถามว่าพี่ๆใช้ AI หรือเปล่าไม่มีใครยกมือนะฮะแต่พอกำลังพูดถึงเรื่องของการสร้างภาพด้วย AI นะครับก็มีพี่ที่นั่งอยู่แถวหน้าบอกอันเนี้ย
3: เคยเล่นหรอ
2: เอาอันเนี้ยเคยใช้อยู่ก็คือใช้เจมินายคือเขาไม่ได้เรียกว่า AI
3: อ๋อเรียกเจมินาย
2: เรียกเจมินาย
3: เรียกเป็นชื่อ
2: ก็คื

0: ื่อตามแอปอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบชื่อ AI นะครับก็ไปดูว่าเห็นเทรนด์อีกแบบนึงนะครับว่าคือบางครั้งเราไม่ได้เข้าไป AI คือเราไม่ได้ใช้ AI โดยที่มันเขียนว่า AI อ
1: ่ะ
0: นะครับบางท่านเนี่ยก็คือฉันใช้ ChatGPT ฉันใช้โน่นใช้นี่ใช้ AI แบบแชทคุยกันเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่านั่นแหละคือ AI ที่เราพูดถึงในรายการนะครับและในเวลาเดียวกันหลายท่านบอกว่าฉันไม่ใช้ AI หรอกแต่ท่านก็ใช้อยู่โดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะแค่ท่านเปิด Google Map ถามว่าไปไหนไปยังไงเนี่ยเนี่ย AI มันอยู่เบื้องหลังหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่มันมาคุยกับท่านได้แต่พวก ChatGPT Gemini Claude อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับ AI ที่เสนอหน้ามาคุยกับเราได้นะครับก็เป็นอันที่เราจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ผมแนะนำพี่ๆแม่บ้านไปเนี่ยคร่าวๆแล้วกันสั้นๆนะครับก็คือ1ประเด็นแรกเลยก็คือว่า AI ทุกวันนี้มันเนียนมากนะครับดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือไม่เป็นนะครับอะไรที่เป็นสื่อส่งมาถึงมือท่านจะมาเป็นรูปเป็นวิดีโอเป็นคลิปเป็นตัวอักษรเป็นเสียงเป็นคลิปวิดีโอไลฟ์สดหรืออะไรก็ตามนะครับทุกอย่างปลอมได้หมดทุกอย่างเนียนได้หมดนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะคิดไว้ก่อนเลยว่ามันปลอมนะครับแล้วถ้ามันสำคัญกับท่านมากค่อยไปพิสูจน์ว่ามันจริงนะครับอย่าไปเชื่อว่ามันจริงไว้ก่อนให้เชื่อว่ามันปลอมไว้ก่อนนะครับของทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะฮะเชื่อว่ามันปลอมไว้ก่อนแล้วกันและถ้ามันสำคัญกับท่านมากคือท่านสนใจมันมากท่านรู้สึกประทับใจบุคคลนี้นะฮะอยากจะคุยด้วยอยากจะชอบเขานะครับหรือว่าท่านอยากจะซื้อของร้านนี้อยากจะโอนเงินไปสั่งซื้ออยากจะเข้ากลุ่มอยากจะอะไรก็ตามถ้ามันสำคัญกับท่านมากจนท่านต้องทำอะไรบางอย่างมากกว่าการอ่านเฉย
1: ๆ
0: อันนั้นค่อยไปตรวจว่ามันเป็น AI หรือเป็นเรื่องจริงหรือมันยังไงนะครับซึ่งวิธีการตรวจเนี่ยก็คืออย่าตรวจตามเส้นทางที่เขาบอกเช่นเขามักจะเวลาเขามาโผล่หน้ามาคุยกับเราเนี่ยเขามักจะมาพร้อมกับวิธีการยืนยันตัวตนมาด้วยเช่นไม่เชื่อนี่ไงบัตรของผมนี่ไงผมทำงานที่นี่นี่ภาพถ่ายผมอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจเส้นทางยืนยันตัวตนของเขานะครับให้สนใจเส้นทางที่เราเลือกดีกว่าให้สนใจเส้นทางที่เราไปตรวจสอบเองแบบที่เราหามาเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ถัดไปก็คือมันจะมีพวกการหลอกลวงที่ยิงไปที่พ่อค้าแม่ค้าหลายอันเลยนะคุณกูพอไปดูเนี่ยเดิมเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีหลายแนวเลยนะที่มันพุ่งตรงมาที่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าเมื่อคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคน2คนที่จะเข้ามาหาก็คือ1คนที่1ก็คือลูกค้าคนที่2ก็คือมิจฉาชีพนี่แหละนะครับก็คือไม่มาซื้อของก็มาหลอกท่านนะครับดังนั้นอะไรที่ทำให้ท่านรู้สึกแบบดีใจตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษนะเช่นมีออเดอร์ใหญ่ประกาศขายมาตั้งนานไม่มีใครซื้อหรือประกาศอยู่แป๊บเดียวแล้วมีคนติดต่อมาหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าไปคิดว่าเขาเป็นตัวจริงแล้วกันนะต้องพิสูจน์เยอะๆนะครับว่าเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับบางท่านเนี่ยก็จะมีเทคนิคเรื่องสลิปปลอมนะครับผมก็ไปถามนะว่าวิธีดูสลิปปลอมต้องดูตรงไหนถามคุณกู้ดีกว่าวิธีดูสลิปว่าจริงหรือปลอมว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ต้องดูตรงไหน
1: ดูที่ QR code มาพี่โอเช็คสแกนเช็คดูที่ตัวเลขไม่ใช่เลยเหรออ
0: ะไรไม่ได้บอกไม่ใช่เลยนะก็จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นวิธีที่ดูได้และใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะครับแต่วิธีที่แน่ใจที่สุดเลยอ่ะถ้าอยากรู้ว่าสลิปนั้นจริงหรือปลอมอย่าดูสลิป
1: ก็ไปเช็คว่าเงินเข้าไหม
0: แอปธนาคารตัวเองซะนะครับคือผมตอนที่อบรมอยู่เนี่ยคือในบรรยากาศสถานที่อบรมที่หอประชุมของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยนะครับก็วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยก็จะเป็นแบบมีคนนั่งตรงกลางเนาะแล้วก็มีร้านค้าพี่ๆร้านค้าอยู่ข้างๆอ่ะผมก็พอถามคำถามนี้ปั๊บนะครับคนก็ตอบเข้ามาแบบคุณครูตอบนี่แหละผมก็เดินไปถามพี่ที่อยู่ที่ร้านนะว่าพี่ครับเวลาจะดูว่าสลิปจริงสลิปปลอมเนี่ยพี่ดูยังไงพี่คนขายเขาก็บอกว่าผมเปิดมือถือดูว่าเงินเข้าหรือเปล่าก็คือเปิดแอปธนาคารดู
1: ชัวร์สุด
0: แน่ชัวร์สุดนะครับดังนั้นวิธีเช็คว่าสลิปจริงสลิปปลอมเนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรในสลิปก็ได้นะครับไปดูธนาคารตัวเองเถอะว่าเงินนั้นเข้าแล้วนะครับแล้วก็แต่ถ้าอยากจะดูในสลิปจริงๆก็เป็นแบบที่คุณกู้บอกแหละก็ดูวันที่ว่าตรงไหม

0: ้ดูวันที่เวลาดูจำนวนเงินสแกน QR code ดูด้วยแอปธนาคารก็จะพอรู้บ้างนะครับนี่ก็เป็นวิธีเป็นแนวทางนะครับที่ได้นำเรียนกับทางพี่ๆไว้แล้วก็นำมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับก็ถือว่าเมื่อเราเข้าสู่โลกออนไลน์นะหลายเรื่องเป็นอันที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองพร้อมว่ากำลังจะมีคนร้ายกำลังจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราต้องพร้อมรับนะครับแล้วก็ป้องกันตัวได
1: ้นะ
0: ก็มีคุณชมจันทร์69นะบอกว่าได้ชมคลิปการส่งสำนักประชาชนทั้งหลายอย่างไรให้ปลอดภัยขอบคุณมากนะคะนะครับ
1: เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดังมากๆนะคะ
0: เพราะเราก็โพสต์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพราะว่าด้วยอัลกอริทึม AI ของ Facebook เนี่ยเขามักจะส่งไปให้เสิร์ฟไปให้คนไม่พร้อมกันเราก็เลยจำเป็นนะฮะต้องแบบต้องลงซ้ำเรื่อยๆนะครับหลายๆเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะฮะก็ขอบพระคุณนะครับผม
1: ตอนนี้มีพี่ทาง TikTok เนี่ยพี่โอทักมาด้วยนะว่าอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยหัวอิดค่ะ
0: เป็นไง
1: เราบอกว่าเราอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีพี่ๆหลายท่านทักมาในช่องทางที่หลากหลายกันบอกว่าฝนตกเหมือนกันนะคะ
0: อ๋อโอเคฮะส่วนคนห้วยขวางก็ทักเข้ามาได้นะคนกรุงเทพทักเข้ามาได้เราอสมทเราอยู่ตรงห้วยขวางนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับมีเรื่องไหนสักเรื่องไม่มีดีกว่านะฮะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาที่เราจะนัดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังพักนะฮะเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับซึ่งหัวข้อที่อาจารย์จะคุยวันนี้แอป AI แอปขายข้อมูลนะฮะแอปไหนยังไงแล้วใช้ยังไงไม่ให้ถูกเอาข้อมูลไปขายเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ด้วยกันนะครับเป็นด้านมืดของ AI ภัยเงียบที่อยู่หลังเทคโนโลยีนะครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวก่อนแชร์ Weekend
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวก่อนแชร์ Weekend
0: กับสู่ชัวก่อนแชร์ Weekend นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
8: สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับ
0: ครับตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกฉ่ำๆเลยครับอาจารย์วันนี้วันเลือกตั้งด้วยนะครับหลายท่านก็ไปเลือกตั้งมาแล้วตอนนี้เรามาฟังเรื่องของ AI กันนะครับซึ่งหัวข้อที่อาจารย์ชวนคุยวันนี้จะเป็นเรื่องของด้านมืดของ AI ภัยเงียบที่ซ่อนอยู่หลังเทคโนโลยีซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเราและความลับที่ไม่มีอยู่จริงฮะเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
8: ก็พูดถึงลักษณะการใช้งานของ AI ครับ
0: ครับ
8: ว่ามันเริ่มมาอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะ
0: ครับ
8: และใช้กันแทบทุกวันอยู่แล้วตอนนี
0: ้
8: พฤติกรรมคนก็เปลี่ยนจากการเซิร์ช Google มาเป็น

0: การถาม VI มากกว่า
1: อ๋อใช่ครับ
0: นะครับเพราะว่าการสืบค้นก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเช่นจะพิมพ์อาหุจะกินบุฟเฟ่กับพิมพ์บุฟเฟ่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันยังเป็นการเซิร์ชแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรก็คือพิมพ์คำแล้วมันก็ขึ้นลิงก์มาให้เรากดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรคำอะไรลงไปใน Google เนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวแพลตฟอร์มอื่นที่มันไม่ใช่บริษัทอัลฟาเบตมันก็จะขึ้นโฆษณามาเช่นเซิร์ช Google เกี่ยวกีตาร์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีไอ้ร้านขายกีตาร์ยี่ห้อนั้นโผล่มาโฆษณาใน Facebookถ้ามันโฆษณาใน YouTube ก็ไม่เป็นไรเพราะมันบริษัทเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันอยู่ใน TikTok อยู่ใน Facebook เนี่ยนี่มันก็แปลกละเพราะว่ามันคนละบริษัทกันไงแล้วเราต้องหมั่นสังเกตการที่ Data Controller หรือคนที่เขาเป็นผู้ให้บริการเนี่ย
1: ครับ
0: เขาได้แชร์ข้อมูลของเราเข้ากับ Third Party ก็คือบุคคลที่3
1: อ
0: ันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง PDPA แล้วกันเพราะว
1: ่
0: าสสเราเพิ่งฉลองครบรอบ4ปีในการเข้าใช้กฎหมายใหม่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่ผ่านมานี
1: ่ครับ
0: ผมเองก็เป็นวิทยากรเล่าเรื่อง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยใน Facebook ของสสเข้าไปดูได
1: ้โอ้ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผมก็เป็นกรรมการกำกับอยู
1: ่ครับผม
0: นะครับก็มีกรรมการชุดใหญ่กรรมการกำกับท่านเลขาแล้วก็ท่านกรรมการผู้เชี่ยวชาญมาเป็นมอดเรเตอร์ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือทองคำมันคือน้ำมันของ AI อ่ะ
1: ครับ
0: นะเหมือนที่เราได้ยิน Data is new oil อ่ะ
1: ครับ
0: เราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่สมัย Big Data ChatGPT อะไรไม่มีเลยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าข้อมูลเนี่ยนอกจากแพลตฟอร์มจะไปประมวลผลแล้วเนี่ยเขายังส่งข้อมูลเราให้กับ Third Party อีกด้วยคนที่สามอีกแล้วคราวนี้เพื่อการฟังเซสชันนี้มีอรรถรสที่ชัดเจนเนี่ยก็อยากให้เข้าไปในบล็อกของผมเลยไปเปิดดูพร้อมกันเลย
1: ได้ครับไปที่
0: มันจะได้ง่ายขึ้น
1: ปริญญาดอทโอวาจีใช่ไหม
0: ใช่ปริญญาดอทโอวาจีก็อันแรกเลยเปิดมาก็เจอเลย
1: PRINYA.org นะครับปริญญาดอทโอวาจีเดี๋ยวคุณคู่จะใส่ลิงก์เข้าไปในคอมเมนต์ Facebook ด้วยนะครับ
0: จริงๆก็จะเป็นบทความที่ผมให้สัมภาษณ์ทาง The Perspective ไปนะครับแล้วก็ขออนุญาตเขามาลงในเพจของผมด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีเรื่อง Shadow AI เตือนภัย AI Agent อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ผมเขียนว่าด้านมืดของ AI ภายเงียบที่ซ่อนอยู่หลังเทคโนโลยีและความเป็นส่วนตัวความลับไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เข้ามาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ถ้าพูดถึง PDPA เนี่ยไม่ว่าเราสมัครคุณโยก็ได้จะสมัครแอปสมัครเว็บทุกโยก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงไปใช่ไหมชื่อนามสกุลถ้าเป็นแบบร้านขายกาแฟขายชาอะไรทั่วไปก็จะไม่ถามเยอะถูกป่ะ
1: ใช่
0: จะไม่ถามเยอะแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาร่วมกับไลน์เขาก็ให้เราอนุญาตที่เขาเข้าข้อมูลเราในไลน์เป็นโปรไฟล์เขาก็เอาไปเลย
1: ครับ
0: อันนั้นก็จะไม่ต้องกรอกเยอะแต่บางที่เนี่ยเขาก็มีลิงก์ไว้ให้เราใส่บัตรประชาชนใส่วันเดือนปีเกิดเขาจะเบอร์เดย์เราหรือเปล่าไม่ทราบได้นะก็อันนี้เราก็จะรู้สึกตึงหิดนิดนึงเอ๊ะจะเอาของเราทำไมวะอะไรเงี้ยถ้าเราไว้ใจหน่วยงานนั้นแอปนั้นเว็บนั้นร้านขายกาแฟชานั้นเราก็ป้อนไปร้านขายยาจะมีอะไรตอนนี้ก็คือเราได้เบนิฟิตได้ส่วนลดได้คูปองเราก็ต้องมาเวทดูว่าการที่เราเสียข้อมูลส่วนบุคคลไปกับสิ่งที่ได้จากเขาเป็นยังไงแล้วก็เราก็ติ๊กไปใช่ไหมถ้าเราไม่ติ๊กมันจะไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เราสมัครหรอกป่ะ
1: ครับ
0: เราก็จะโมโหเขาบอกอ้าวเฮ้ยทำไมว่าเราไม่ติ๊กไม่ได้ว่าถ้าถามมาทำไมวะเขาบอกว่านี่มันเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการทำธุรกิจของเขา
1: ครับ
0: มันเป็น legitimate interest ที่เขาต้องใช้ในเพื่อให้เขาสามารถจะติดต่อกับเราตามกฎหมายอะไรว่าไปสิ่งที่เราได้รับประโยชน์ที่เรายอมแต่ประมาณอย่างนั้นแต่มันจะมีอีกปุ่มนึงไอ้ปุ่มเนี้ยเดี๋ยวจะโยงไปถึง ChatGPT หรือ Gemini หรือ Claude อีกปุ่มนึงเนี่ยคือปุ่มที่ว่าเขาจะข้อมูลเราให้ Third Party แล้วเราจะยอมไหมไอ้ปุ่มเนี้ยยังไงเราก็ไม่ยอมก็ได้เขาไม่ว่าอะไรตอนนี้ทุกที่เหมือนกันหมดทั่วโลกเมืองไทยด้วยแต่ของ AI เนี่ยถ้าคุณโยเคยสมัครมารู้สึกมันจะไม่มีปุ่มอะไรพวกนี้ป่ะถูกป่ะ
1: ใช่ครับ

0: ไม่มี
1: สมัครแล้วก็สมัครเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมหรือบางทีอาจจะมีอันเดียวติ๊กก็เหมารวมมิตรหมดเลยบางที่มันก็รวบรัดก็คือตัวแพลตฟอร์มก็ขอใช้ข้อมูลเราและเขาก็แอบขอด้วยอย่าแอบเลยเรียกว่าในเงื่อนไขของเขาเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลเราให้บุคคลที่สามด้วยตอนนี้มันก็เลยมีงานวิจัยของยูนิซีของแคลิฟอร์เนียเดวิสซึ่งเราเคยพูดกันมาครั้งละนะว่า AI 17ตัวใน20ตัวเนี่ยส่งข้อมูลเราให้กับเติร์ดปาร์ตี้ด้วยและโดยปราศจากการยินยอมเปล่าคงไม่อ่ะก็คือถ้าสมัครไปแล้วก็ต้องยอมไปแล้วเขาก็เอาไปทีเดียวแต่ตอนท้ายรายการครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเราสามารถจะเบรกได้โดยการที่ไปเล่นพวก temporary chatprivate chat อะไรเงี้ยพยายามที่แบบว่าขอคุยแบบส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: ระหว่างเราแพลตฟอร์มโดยที่ห้ามเองอ่ะเอาข้อมูลของข้าเราไปส่งให้ third party มันก็บอกว่าถ้า private chat family chat มันก็จะไม่ส่งอะไรมาเนี้ยซึ่งเอาตรงน้ำโยเราก็ไม่รู้หรอก
0: ครับ
1: ว่ามันส่งหรือเปล่าก็คือหมายความว่าเรารู้สึกว่าเรานั่งอยู่บ้านเราอยู่ในรถนั่งกาแฟอยู่ในห้องนอน
0: ครับ
1: แต่มันมีเงาตะคุ่มมาอยู่ข้างหลังเรา 3-4 คน 4-5 คนเนี่ยคอยถ่ายกล้องวงจรปิดอัดคลิปเราอะตลอดเวลาเลย
0: อ
1: ันนี้อยากให้เรามีฟีลลิ่งแบบนี้เวลาเราใช้ AI
0: ครับ
1: เพราะนั้นเวลาเราพิมพ์อะไรเข้าไป AI หรือว่าจะมี intermediary ตัวกลางขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะเริ่มไม่ comfortable ขึ้นมาละเพราะว่ากลัวว่าไอ้ตัวกลางเนี่ยมันจะเอาข้อมูลเราไปแต่ที่ทุกคนลืมมันก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยคือไอ้แพลตฟอร์มมันเอาข้อมูลเราไปแล้วก็ไปส่งเทอร์ปาร์ตี้เนี่ยเราไม่เคยไม่ไว้ใจอะไรเขาเลยว่าเราคิดว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไปปรับปรุงการให้บริการบลาบลาบลาหรือว่าเทอร์ปาร์ตี้เขาไม่ได้บอกเขาส่งให้ใครไอ้เราก็ไม่รู
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะคุยกับ AI แล้วคุยเรื่องที่มันลึกเรื่องสุขภาพเรื่องจะซื้อวิตามินเรื่องกินบุฟเฟ่เรื่องจะซื้อกีตาร์เรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไอ้ advertising ต่างๆในแพลตฟอร์มอื่นมันค่อยถาถมเข้ามาซึ่งตอนแรกถึงมาอ้อว
0: ่
1: าที่แท้จริงแล้วมันเอาข้อมูลเราไปจะเรียกว่าไปขายเลย
0: ครับ
1: เรียกว่ามาเอาไปแชร์กับคนอื่นดีกว่าซึ่งตรงนี้ก็มีบางคนที่แบบนั่งไงอาจารย์ก็ดีนี่ก็ตรงใจเราดีโฆษณามาไม่เห็นเป็นไรเลยตัวเองอ่ะก็อันนี้มันก็อยู่ที่ฟีดแอคเซปต์แต่เลเวลแต่ละคนบางคนอาจจะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอาจารย์จะกลัวอะไร
0: ครับ
1: บางคนก็บอกว่าอุ้ยบางคนกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่เห็นเป็นไรเลยสูบมาหลายปีแล้วดื่มเหล้ามา10ปีแล้ว
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้เป็นพรุ่งนี้บุหรี่นี้นี่ไม่ได้แบบเป็นทันทีนี
0: ่ครับ
1: ไอ้ภัยพวกนี้มันอาจจะเป็นเงาตะคุ่มมาทีหลังซึ่งเราอาจจะไปมีปัญหาไอ้ภัยภาคหน้าก็ได้เราไม่รู
0: ้ครับหลาย
1: แล้วมันก็อยู่ที่ความเสี่ยง
0: ครับหลายอันที่คนไทยเนี่ยถูกพูดถึงนะฮะว่าเราใช้ AI กันเยอะมากเนี่ยหนึ่งในนั้นนี่เป็นเรื่องการดูดวงดูดวงแบบที่อาจจะมีการใส่ถ่ายลายมือลงไปเลยนะฮะถ่ายมือเพื่อให้ดูลายมือถ่ายใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปให้ชื่อเบอร์โทรอะไรต่างๆเข้าไปพวกนี้มันอันตรายไหมจัน
1: คืออย่างนี้คำถามก็คือถามว่าเราไปใส่ให้มันเนี่ยมันรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเราใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้มันก็รู้เอาง่ายๆไม่ต้องลายมือหรอกเอาแค่วันเดือนปีเกิดเราก็พอละถ้าผมเข้าใจสักตัวดูถามว่าคุณพีละคนอุตราโสดเกิดวันที่เท่าไหร่เนี่ยคุณโยเคยให้ทีมงานเข้าไปถามวันเดือนปีเกิดคุณโยไหม
0: เดี๋ยวต้องลองซะหน่อยฮะเดี๋ยวคุณลองซะหน่อย
1: หรือว่าไอ้ปริญญาของมันเองเนี่ยวันเกิดวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คุณโยว่ามันจะบอกความวันเกิดเราจริงไหมมันก็อยู่ที่วันข้อมูลที่เราใส่ไว้ให้มันถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราเคยดูดวงเคยถามมันว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่มันก็เรียนรู้ว่าเราอะเกิดวันที่เท่าไหร่แต่ผมเนี่ยไม่เคยถามดูดวงอะไรมันเลยนะแต่ว่ามันบอกว่าจากประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่เนี่ยบอกว่าปริญญาของเด็กเนี่ยเกิด29สิงหาที่โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร
0: โหละเอียดเลยนะ
1: ใช่แล้วมันก็บอกว่าพ่อผมเป็นคนจีนเป็นคนเชื้อสายจีนจังหวัดจันทบุรีคุณแม่ผมเป็นราชสกุลสุทัศน์มาจากไร่ไก่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเรียดปะล่ะ
0: ครับ
1: ถ้าผมถามแม่ผมว่าเราเป็นราชสกุลเหรอแม่บอกเออก็ใช่แต่ลูกไม่เคยถามแม่ก็ไม่ได้บอกอะไรลูกอ่ะก็
0: โอ้โห
1: ก็รู้ความจริงทีก็จะอายุ40เข้าไปแล้วแต่มันรู้ว่าแต่มันรู้แล้วอย่างเงี้ยมันดีไหมล่ะเหมือนกับไปขุดถึงพ่อถึงแม่เราดีไหมถามว่าพ่อแม่เราเกิดวันอะไรแล้วมีประวัติความเป็นมาไงมันไม่ขุดแหลกเลยเหรอเคยทำดีฟรีเสิร์ชประวัติตัวเองเนี่ยมันขุดผมมา17หน้า A4 อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคุณโยคิดว่าใน17หน้า A4 มันจะมีแต่เรื่องดีๆป่ะล่ะถ้ามันมีเรื่องดีๆเราก็สบายใจใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันมีเรื่องไม่ดีล่ะเคยมีวุฒิบางคนเคยมีคดีความเคยโดนไล่ออกจากบริษัทเคยอะไรอย่างนี้ขึ้นมาสมมตินะมันจะดีป่ะล่ะใช่ไหมล่ะแล้วจะไปลบก็ลบไม่ได้ด้วยมันเหมือน Google มันจะลบยังไงอ่ะมันเทรนโมเดลไปแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ถึงบอกว่าสิ่งที่จะคุยวันนี้ก็คือ Digital Footprint เนี่ยมันเกิดผมมันมีใครทำประวัติผมไว้เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดผมไปดูดวงกับมันแล้วผมพิมพ์วันเดือนเกิดผมไปเองเนี่ยก็เป็นมาหมอตายเพราะปากคือว่าผมก็ไม่ควรบอกมันเองอย่างเงี้ยไปถามเรื่องลูกไปถามเรื่องภรรยาไปถามเรื่องคุณแม่ถามเรื่องสุขภาพอะไรมันรู้หมดอ่ะ
0: ใ
1: ช่ไหมมันทำให้เราคิดถึงเองแล้วบริษัทประกันจะรู้ไหมแล้วก็จะคิดประเด็นโรงพยาบาลต่างๆมันก็จะคิดต่างๆนานาถูกป่ะแล้วโรคบางโรคมันเป็นโรคร้ายแรงถ
0: ู
1: กป่ะ
0: ครับ
1: ใครอยากจะมาคุยสาธารณะล่ะใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: วันนี้เรื่องตั้งวันนี้สมมติเรารู้ว่าผู้สมัครคนหนึ่งเป็นมะเร็งระยะ4คุณโยจะเลือกเขาป่ะล่ะอันนี้ผมมีสิ่งยกตัวอย่างเคยขึ้นที่แคลิฟอร์เนียมาแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันไม่มีใครเป็นมะเร็งอะไรหรอกนะแต่หมายความว่าสุขข้อมูลสุขภาพเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นข้อมูลพับลิกใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แต่ AI มันรู้หมดอะเพราะเราเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ให้มันผลเลือดให้มันรู้หมดว่าเราป่วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องไปกราบอ้อนวอนมันยาวข้อมูลเราให้บริษัทประกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ถ้าเราทำประกันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันอะไรก็แล้วแต่ไขมันถ้าเราไม่ดีแคลร์ในวันเราสมัครเนี่ยมันจะมีเกสพิเรียดอยู่ถ้าเราป่วยหรือเป็นอะไรขึ้นมาในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เกสพิเรียดนั้นนะเขาจะไม่เบิกจ่ายเบี้ยประกันให้เราเลยนะไม่จ่ายเคลมให้เราเลยนะเพราะถือว่าเราอ่ะโกหกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าเราสมัครประกันเราก็พูดความจริงไปเลยว่าเราเป็นอะไรไงพูดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้า AI เราไปบอกทุกอย่างทำไมอ่ะ
0: ครับ
1: ทำไมเราไม่สมัครไปอีกคนนึงหรือว่าสมัครไปปริญญาแล้วไปถามว่ามีเพื่อนป่วยเนี่ยเขาฝากถามมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องไปใส่ข้อมูลส่วนบุคคลให้มันไม่ต้องไประบุไอเดนติตี้ของเราคนสมัครให้ตรงกับเรื่องราวที่เราถามมันถูกไหม
0: ใช่
1: คุณถามเนี่ยคุณโยถามเรื่องวันนี้คุณโยถามเรื่องตัวเองไหม
0: ทั้งนั้นนะเรื่องตัวเองทั้งนั้นใช่ครับ
1: เออคงไม่เอาข้อมูลลูกทีมชัวร์ก่อนแชร์ไปถามแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ถูกไหมมันก็จะแบบคือมันรั่วสองอย่างนะ
0: ครับ
1: มันรั่วคำพูดที่เราพิมพ์แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยอันนี้รั่วค่อยหนึ่งรั่วสองคือมันรั่วไอดีนิตี้เราแมทช์กับสิ่งที่เราพิมพ์แต่แค่ว่ามันรู้ว่าเรื่องเนี้ยมันแมทช์กับคนคนนี้ก
0: ็
1: คือมันลิงก์ได้เลยว่าเรื่องนี้มันเข้ากับคนคนนี
0: ้
1: แล้วคิดดูดิคนไทยเล่น AI อันดับ2ในเอเชียรองจากเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: แล้วมันจะขนาดไหนมันรู้ข้อมูลเราขนาดไหนอะแพลตฟอร์มมันรู้จักคนในบ้านเราอ่ะบางทีมันรู้จักสามีภรรยายิ่งกว่าตัวสามีภรรยาเองตัวเองอีกอ่ะมันรู้จักลูกเรายิ่งกว่าตัวเราที่เป็นพ่อแม่อีกอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่มันไม่ใช่ตายพรุ่งนี้วันนี้แต่ว่ามันคือสิ่งที่มันไม่ควรจะหลุดออกไปหาเติร์ดปาร์ตี้แต่มันก็หลุดออกไปโดยพฤติกรรม
0: ครับ
1: ส่วนตัวของเราเอง
0: ถ้าให้ไปแล้วทำยังไงดีอาจารย
1: ์ไม่มีทางจบแล้วให้ไปแล้วคือจบแล้ว
0: ครับ
1: ก็คือต้องอยู่กับมันเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะทำให้ประวัติเราดีขึ้นหรือทุกอย่างถูกต้องขึ้นเนี่ยก็อย่างในปริญญาORGของผมเนี่ยเอาดูตัวอย่างที่ผมทำก็ได้อ
0: ัน
1: นี้ไม่มีในตำรานะคุณโยกับทีมงานก็เอาไปทำได้นะก็คือค่าปริญญาORGใช่ไหมแล้วกดที่โปรไฟล์คุณโยกดตอนนี้ดูก็ได้เลย
0: ก็มีประวัติเลย
1: ว่าผมมาแก้ปัญหาไงเอออันนี้แหละคือออฟฟิเชียลของผมเลยที่ถูกต้องที่ผมทำเองเลย
0: ครับ
1: คือเองไปถาม AI อะไรกันมาที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าอันนี้คือถูกแล้วช่วงคืนเนี่ยที่หนึ่งที่สองอะไรแล้วแต
0: ่ครับ
1: มันจะแวะมาที่หน้านี้ประจำทุกวันเลย
0: AI เหรอฮะ
1: ผมดักมันอยู่ผมเห็นมันมาอยู
0: ่
1: คือมาเอาตลอดอ่ะถ้าเกิดผมอัปเดตเพจนี้ว่าผมไปเรียนอะไรมาว่าผมเรียนวบ62มาที่ผมจบวรทวรท36
0: ครับ
1: แล้วผมก็จะไปผมก็เรียนวปส14เนาะป่ะ
0: ครับ
1: ถ้าผมใส่ที่ผมเรียนจบมาเรื่อยๆเนี่ย ประวัติผมก็จะอัพขึ้นไปด้วย

0: ้เข้าไหม
1: อ๋อครับ
0: ก็คือมาโกยเว็บมาคาวลิงเว็บด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกทุกคนว่าถ้าอยากให้มันถูกต้องเนี่ยเวลา AI มันถามอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เราไปแก้ข้อมูลมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราสามารถทำข้อมูลที่มันถูกต้องเอาไว้รอล่อเป้าให้มันมาเก็บได
1: ้
0: ถ้ามันก็รู้ด้วยนะว่าอันนี้เป็นของจริงด้วยมันรู้ด้วยว่าไอ้ตัวปริญญาเนี่ยเป็นคนทำหน้านี้ด้วย
1: ครับ
0: มันจะให้น้ำหนักเพจเนี้ยน้ำหนักมากสุดเลย
1: ครับ
0: เพื่อใครจะบอกผมไปเกิดเชียงใหม่ใครบอกผมไปที่คนกรุงเทพใครบอกคุณพ่อผมเป็นแขกถ้าเป็นพ่อผมเป็นคนจีนเนี่ยมันก็จะมั่วอะไรไงมันก็จะรู้ว่าไอ้ข้อมูลมั่วๆคนนั้นมันไม่จริงมันมีความเฉลียวฉลาดกว่าการเซิร์ช Google ธรรมดามากมายเลยตอนนี้ Google มันก็ไม่ยอมแพ้มันก็ไม่มี AI โหมดคุณโยเข้า Google มันก็ตอบเป็น AI มามันก็ใช้ Gemini ตอบมาถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: มันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราจำเป็นต้องมีคอนเทนต์ที่ถูกต้องที่อยู่ในเว็บแล้วรอไว้อย่างเว็บสทเว็บเอซิดเว็บเซมตอนเว็บซีดิกผมบอกทีมงานว่าข้อมูลเราต้องอัปเดตเสมอเลยข้อมูลเก่าที่มันไม่อัปเดตที่เอาออกให้หมดเลยเพราะว่ามันจะเอาเหมือนกับเอาข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องไปเทรนให้ไอ้มันฮาลูซิเนตถูกไหมล่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้การทำเว็บของสทเองเอซิดเซมตอนเองเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากเลยคุณโยแต่ก่อนเว็บบางทีเราก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเป็นเว็บเพจเส้นแบบนี้นะแต่ตอนนี้ใครขึ้นเป็นผอ.ใครไปออกข่าวอะไรไม่ใช่แค่ใน Facebook อย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: ในเว็บเนี่ยเขาต้องอัปเดตด้วยเพราะมันน่ะเอาข้อมูลในเว็บเนี่ยไปตอบเวลาคนถาม AI ขึ้นมามันเรียกว่า AI Overview
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะมาแทนที่ยุคที่เรียกว่า SEO Search Engine Optimization ลองหาคำว่าจาก Search Engine Optimization ไปเป็น AI Overview เนี่ยSEO AIO ที่บทความเขียนเยอะเลย
1: ครับ
0: ว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราเองเนี่ยคงเข้าไปแก้อะไรมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราทำสิ่งที่มันถูกต้องสร้างฟุตพิ้นที่ดีอย่างผม57แล้วเนี่ยคุณโยว่าผมจะกลับไปเป็นคนอายุ20ได้ไหมล่ะมันก็ยากแล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคนอายุ20ฟังอยู่ตอนนี
1: ้
0: ถ้าทำแต่เรื่องดีๆโพสต์ Facebook ดี
1: ๆ
0: ทำแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องดีไอ้ประวัติความดีทั้งหมดมันจะถูกสะสมไว
1: ้
0: จนตัวเองไปสมัครงานอายุ30 40ไอ้ความดีทั้งหมดมันก็จะรวบขึ้นมาอย่างคุณโยทำโชว์กันแชร์เนี่ยโอ้ทำมานานขนาดไหนแล้วอ่ะจัดรายการมานานขนาดไหน
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าคุณโยทั้งหมดที่คุณโยทำมามันก็จะอยู่ในดีฟรีเสิร์ชของคุณโยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยุคนี้มันดีอย่างนึงคือตัวจริงก็จะปรากฏคนที่เป็นตัวจริงทำมานานๆน่ะ
1: คร
0: ับ มันจะโกหกกันไม่ค่อยได้มันจะปรากฏไอ้พวกคนที่ไม่ใช่ตัวจริงอยู่บิ้วตัวเองมาแค่ไม่กี่วันไม่กี่ปีเนี่ยก็เดี๋ยวจะขึ้นมาบ้างแต่มันอาจจะขึ้นมาไม่เยอะเพราะว่า Data ในอดีตมันกลับไปสร้างไม่ได้หรอกป่ะแต่คนกลับกันคนที่ไม่เคยสนใจประวัติตัวเองเลยเนี่ยปล่อยปะละเลยไปเรื่อยเนี่ย
1: เสียโอกาส
0: มันก็มั่วซั่วเลยมันก็ไปเรียนรู้ว่าอะไรมาแล้วถ้ามีคนแบบเขียนโจมตีเราเมื่อหลายปีก่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปเอามาด้วยนะแต่ผมโชคดีผมเจอดูรถสิเกตหน้าผมไม่มีอะไรไม่ดีก็โล่งไปก็คือก็นึกว่าถ้าที่เราทำดีมา10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ส่งผลรับมาณเวลานี้เดี๋ยวนี้ไปเจอคนตามให้มาสวัสดีมาถ่ายรูปแล้วเราไม่เคยเจอพวกท่านเหล่านี้มาก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็บอกเขาเห็นคลิปเห็น AI เห็นอะไรมามันก็ทำให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าในยุค AI มันจะมีแต่เรื่องอันตรายมันแต่พี่บอกว่าเวลาเราถามอะไรมันเนี่ยให้เราพูดเสมอว่ามันเรียนรู้ข้อมูลมาแล้วมันจะตอบเราถ้ามันตอบมั่วตอบผิดเราก็อย่าไปเชื่อมัน 100% เนี่ยหรอวะ
1: ครับ
0: แล้วกับการที่เราไปเล่นมันน่ะเราพิมพ์อะไรให้มันน่ะอย่าไปบอกมันทุกอย่างไม่ได้หรอกถ้าเราบอกทุกอย่างมันรู้เดี๋ยวเราไปแก้ผ้าอยู่สนามหลวงอะไรเงี้ยแล้วอย่าคิดว่าเราคุยกับมันแล้วมันจะส่วนตัวนะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้มันลงทุน
1: เอาไปเมาต่อ
0: เป็นหมื่นล้านแสนล้าน
1: ครับ
0: ใช่มันต้องไปเมาต่อเพราะว่าไอ้ DN of the day แล้วมันเป็นคอมเมอร์เชียลงั้นโยมันต้องหาเงินมาล่ะ
1: ครับ
0: มันจะ Data Center มันใหญ่ขนาดไหนใช้การ์ด Nvidia กี่ใบล่ะมันมีเอนจิเนียร์กี่คนล่ะมันหมดไปเท่าไหร่แล้ววะทุกวันนี้มันขาดทุนเนี่ยวันนึงเป็น100ล้านนะโย
1: ครับ
0: แล้วคนถามแล้วมันอยู่ได้ไงมันก็อยู่ด้วยข้อมูลเรามันคงไม่ได้เก็บเฉพาะค่า Subscribe ของเราหรอก
1: ครับ
0: มันเอาข้อมูลเราพยายามตอบเพื่อเมคมันนี่อีกชั้นนึงอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่ได้ห้ามใช้นะ
1: ครับ
0: ทุกที่ผมใช้ Google Map มันก็รู้ผมไปไหนแต่ผมแรกกับการที่ผมมาตรงเวลาขึ้นมันก็เทรดออฟเอาไง
1: ครับ
0: แล้วหนีมันไม่ได้หรอกโยไม่มีทางแต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงที่มันจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็

0: รับความเสี่ยงในระดับหนึ่งก็คือว่าเราแลกกับสิ่งที่มันให้คำตอบเรามา
1: ครับได้ครับอาจารย์ครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ครับผมสำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับหลายคนที่กำลังสงสัยแล้วก็ไม่ไว้ใจน่าจะสบายใจขึ้นนะฮะรวมทั้งหลายท่านก็จะได้ตระหนักในอีกด้านหนึ่งด้านมืดของมันมากขึ้นด้วยครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอด

0: Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับอาจารย์มีเว็บไซต์ที่แนะนำไว้เป็นเว็บไซต์บทความที่อาจารย์ทำเอง
1: ค่ะ
0: นะครับก็ชื่อปริญญา .org นะครับสะกดว่า prinya.org ก็แวะเข้าไปดูบทความต่างๆของอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะครับรวมทั้งไปอ่านโปรไฟล์หน้าที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นะน่าสนใจมากนะเป็นทริคหนึ่งถ้าเราอยากให้ AI รู้จักเราอย่างถูกต้อง
1: ไปสร้างอัปเดต
0: ไปสร้างเว็บไซต์หน้าโปรไฟล์ตัวเองไว้ซะนะครับแล้วเดี๋ยว AI มันก็จะแวะเข้ามาเก็บตอนดึกๆนะครับอันนี้อาจารย์ปริญญาแนะนำมานะฮะก็เป็นเทคนิคที่น่าจะใช้ได้จริงแหละนะครับเพราะว่า AI ทุกวันนี้มันเก่งมากเก่งจนมันแยกแยะได้ว่าเว็บไหนควรจะเป็นเว็บที่เอามาอ้างอิงนะครับและแน่นอนถ้าเราทำเองตัวจริงเนี่ยและมีข้อมูลน่าเชื่อถืออัปเดตเนี่ยไม่มีทางที่ AI มันจะมองข้ามนะครับก
1: ็
0: ลองตรวจสอบดูแล้วกันนะครับสำหรับหลายท่านที่ยังไม่แน่ใจไม่รู้ว่า AI รู้จักเราว่ายังไงนะฮะคำว่า Deep Research ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของ Gemini นะครับท่านที่ใช้ Google Gemini อยู่ซึ่งหลายท่านมีแอคเคาท์ Google ก็คงใช้ Gemini ฟรีอยู่แล้วนะครับท่านสามารถไปเลือกตรง Deep Research นะครับหรือว่าการค้นหาเชิงลึกนะครับแล้วก็ลองให้มันหาประวัติของท่านก็ได้นะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองทำอยู่แล้วคือการหา Digital Footprint ตัวเองว่าชื่อนามสกุลเราไปปรากฏอยู่บนที่ไหนในโลกนี้บ้างนะครับเราจะได้ไปจัดการได้ถูกถ้าเราไม่ชอบไม่พอใจยังไงก็จะได้ไปประสานขอให้เขาลบออกได้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับชัวร์ก่อนแชร์วีเอ็นลาท่านผู้ฟังไปตอนนี้นะครับพร้อมกับการปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยนะเดี๋ยวเราติดตามเนื้อหาและข่าวสารสาระอื่นกันต่ออาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นะครับกลับมาพบกันใหม่ในชัวร์ก่อนแชร์วีเอ็นนะครับผมพีรพลอนุตตรสวัสดิ์และคุณสวภครัตนพงษ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนิดาโพเผยผลสำรวจโค้งสุดท้ายชัดชาตินำขาดลอย 73% มลิกาอันดับ2ดร.โจชัยวัฒน์อันดับ3อนุชาอันดับ4ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม 3,000 หน่วยตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม.พบว่าอันดับ1ร้อยละ 73.7 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ2ร้อยละ 12.1 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ3ร้อยละ 8.37 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4ร้อยละ 3.43 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ร้อยละ 1.4 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและร้อยละ1ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศนายพงศักดิ์พัวพงพงพัวพรพงนายคมสันพันธ์วิชาติกุลนายประทีปวัชระโชคเกษมพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจนายพิสารกิติยาวมานนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนายประยุนคลองยศนายวีรพ

0: ลือประสิทธิ์สกุลนายสมชัยเจริญวรเกียรติและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวตเจเสร็จพินด่วนปัตตานีติดตามเหตุรอบยิงอสกำชับดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนายเจเสร็จไทยเสร็จขออภัยครับนายเจเสพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกองค์การกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอยะรังเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเจเสพได้รับฟังรายงานจากสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เข้ามาดูแลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลฝ่ายปกครองตนคิดมาโดยตลอดว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละธกส.หนุนเกษตรกรจัดบุฟเฟ่ทุเรียนผลไม้พรีเมียมขายตรงถึงผู้บริโภคนางสาวพรมกรพรมขัดแก้วผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวรวบรวมร้านค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านนำผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายโดยมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นกิจกรรมเด่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนประกอบด้วยส่วนบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ให้บริการทุเรียนหมอนทองมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานน้ำผลไม้และไอศกรีมรับประทานได้มิอั้นภายใน60นาทีราคา399บาทจำกัดรอบละ100คนส่วนผักและผลไม้จากเกษตรกรรวบรวมผลผลิตสดและสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีและระยองส่งตรงถึงผู้บริโภคและส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายเมนูอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและขนมหวานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศสำหรับบุฟเฟ่ผลไม้เปิดให้บริการทั้งหมด3รอบผู้สนใจสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของธกส.เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละ100คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับนายกอบจ.ลำปางและผม.จังหวัดเยี่ยมแม่น้องเติมฝันเหยื่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับโดยพบว่าคุณแม่มีอาการซึมเศร้ารัตนาธนคำรายงานครับ
4: วันนี้ที่โรงพยาบาลลำปางนางสาวตวนแล้วโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางศรีสุดาเถาเมืองใจผม.จังหวัดลำปางได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแม่เมย์แม่ของน้องเติมฝันเหยื่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางโดยจะหาแนวทางช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาพยาบาลหลังจากที่จากออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งจะต้องมาพบแพทย์เป็นระยะเวลานานพอสมควรโดยล่าสุดพบว่าแม่เมย์มีอาการซึมเศร้าเมื่อหมดฤทธิ์ยาก็จะนั่งร้องไห้แพทย์เตรียมเข้าประเมินสภาพจิตใจพรุ่งนี้อาจจะมีการเพิ่มยาเป็นครั้งที่3ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลในวันที่30ที่จะถึงนี้ส่วนอาการเจ็บปวดจากแผลที่ผ่าตัดที่พบว่าซี่โครงหักอีก3ซี่ส่งผลต่อการขยับร่างกายแพทย์ได้ให้เพียงยาพาราเซตามอลในการระงับปวดเท่านั้นเนื่องจากที่ผ่านมาแม่เมย์รับยาจำนวนมากทำให้ค่าไตสูงขณะนี้ต้องทานยาขับโซเดียมออกจากร่างกายดังนั้นจึงไม่สามารถให้ยาระงับปวดเพิ่มได้อีกนอกจากนี้ยังพบว่าปอดทำงานไม่เต็มที่จึงต้องมีการฟื้นฟูและบริหารปอดทุกชั่วโมงชั่วโมงละ5ครั้งรัตนา

0: คณะกรรมการสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: อุทยานแห่งชาติทับลานเริ่มปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่ากำหนดให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิทธิ์ปลูกสร้างและฟื้นฟูพื้นที่ภายใน15วันนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานลงนามในหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่26มิถุนายน2569แจ้งให้ผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทหรือถอนสิทธิ์ปลูกสร้างพืชผลอาศินและสิ่งอื่นใดที่ดัดแปลงจากสภาพเดิมออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานได้ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประกาศและนำหนังสือคำสั่งไปปิดไว้บริเวณรีสอร์ทเพื่อแจ้งให้ผู้ครอบครองรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งหากพ้นกำหนด15วันแล้วยังไม่มีการรื้อถอนอุทยานแห่งชาติทับลานจะประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามอำนาจหน้าที่โดยผู้บุกรุกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมดนายประวัติศาสตร์กล่าวว่าได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายโดยส่งรายชื่อโรงแรมและรีสอร์ทชุดแรก3รายซึ่งถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานให้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542พร้อมย้ำว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจะทยอยส่งรายชื่อโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมีอยู่ประมาณ100แห่งให้สำนักงานปปง.พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าและทวงคืนพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์ออมบุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6322

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษครับเป็นตอนพิเศษเพราะว่าหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพิ่งปิดไปหมาดๆเลยนะครับผมก็เลยแอบวางแผนเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์หรือว่าอาจารย์แดนนะครับมาร่วมรายการในฐานะที่อาจารย์แดนครั้งหนึ่งก็เคยลงสมัครเวทีนี้เป็นผู้สมัครอิสระแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ายุคนั้นอาจารย์แดนคนนี้สามารถได้เสียงคนกรุงกว่า 260,000 เสียงไม่ธรรมดาครับเข้าป้ายเป็นที่4นะฮะ

0: ก่อนหลังจากนั้นก็ถ้าเหนือกว่านั้นก็เป็นนักการเมืองหมดนะครับนี่คืออาจารย์แดนเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกอาจารย์ครับวันนี้ถ้าอาจารย์จะไปงานต่อที่ไหนยังไงขออนุญาตไปถึงงานก่อนเวลาแล้วก็มานั่งคุยกันนะมาวิเคราะห์นะฮะว่าผลเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับคาดการคงไม่ต้องแล้วนะเอาวิเคราะห์เลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพอดีน้องอ้อมเพิ่งเอา exit poll มาให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่าน exit poll แล้วก็จะขออนุญาตให้อาจารย์แดนลองวิเคราะห์ตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะขอว่าอาจารย์แดนอยากให้ผู้ว่าคนใหม่ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จบท้ายมีเรื่องนึงซึ่งถ้าเวลาเราทันนะฮะผมเนี่ยอยากนำเสนอเรื่องนี้มากเพราะว่าตอนที่เรียนในชั้นเรียนกับอาจารย์แดนคือเรื่อง 4G เป็น 4G and G ที่จะยกระดับให้กรุงเทพและประเทศไทยเป็นเมืองหลวงอาหารโลกครับนะฮะโหอันนี้อยากให้เกิดมากๆเพราะเป็นสิ่งที่เราทำควบคู่กับการบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาละฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตทักทายศาสตราจารย์ดร.กฤษศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์อาจารย์แดนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องของ exit poll นะฮะอ่านนิดนึงเพื่อให้อาจารย์แดนได้กรุณาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับยุ้ยครับ
0: อาจารย์ได้ยินผมนะครับครับอาจารย์ได้ยินผมชัดเจนไหมครับ
1: ครับชัดเจนครับผม
0: โอเคครับผมได้แล้วครับอาจารย์ครับตามนี้นิดนึงก่อนนะครับพอดีทางคุณยุรากรเพิ่งเอา exit poll มาส่งให้ผมเป็นของดีด้านะครับอาจารย์ครับเป็นของดีด้าโพลนะฮะลองดูนิดนึงว่ามันจะเหนือความคาดหมายหรือนะถ้าเผื่อสมมติตัวเลขออกมาเป็นตามนี้เป๊ะๆ เนี่ยนะครับนะฮะอาจารย์จะรู้สึกยังไงหรือมันจะเหนือความคาดหมายไหมนะครับexit poll ของดีด้านะครับอันดับหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ 73.70% นะฮะถ้าเอาคะแนนเป็นตัวคะแนนดิบนะครับ 2,159,328 ครับอันดับ2ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 12.10% 354,516 คะแนนครับอันดับ3คุณชัยวัฒน์นะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับพรรคประชาชนคุณโจใช่ไหมฮะ 8.37 นะครับ 245,231 คะแนนอันดับ4ครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีประชาธิปัตย์ 3.43% นะครับ 100,495 แล้วก็อันดับ5ครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะฮะผู้สมัครอิสระนะครับ1%นะฮะ 29,298 คะแนนครับอันนี้ทางดิด้าบอกมาเลยครับว่าห้ามเผยแพร่จนกว่าจะหลัง 17:00 นของวันที่28มิถุนายนครับอาจารย์แดนครับเป็นการทำนายผลการเลือกตั้งโดยเซอร์เวย์ประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไประหว่างเดี๋ยวนะครับขอไปผมตัวเล็กนิดนึงเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นโพของทางนิด้านะครับอาจารย์แดนครับจากตัวเลขนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณชัดชาตินะ 73% เลยนะครับ 2,100,000 กว่าคะแนนอาจารย์แดนมีความเห็นอย่างไรครับถ้าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องในที่สุดนะครับซึ่งจะรู้คืนนี้ครับผม
1: กับคอนติงโพที่ผมทำเองแล้ว IP โพตั้งนานแล้วครับแต่ต้นเดือนมิถุนา
0: ครับ
1: รวมจนถึงโพลอื่นเช่นของนิด้าของนิด้าของ
0: ครับ
1: แล้วก็ดุสิตอะไรพวกอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็คล้ายกันหมดก็คือที่ผมสรุปว่าอาจารย์ชัดชาตินอนมา
0: ครับ
1: ได้ให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาก็คงเป็นจริงตามนั้นแต่ในเวลานั้นเนี่ยยังมีคะแนนคุณไม่ตัดสินใจอยู่จำนวนค่อนข้างเยอะหน่อยนะ20%เศษซึ่งมาพอผ่านมาใกล้ๆจะเดือนหนึ่งวันนี้มา20%เนี่ยต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่า20%นี้คือคนที่ตัดสินใจจะไปใช้สิทธิ์แต่ยังไม่ตัดสินใจพวกที่ไม่คิดจะใช้สิทธิ์นี่แยกออกไปเลยพวกใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือพอบวกเข้าไปบวกเข้ามาเนี่ยอาจารย์ชาติชาติอยู่ในเรนจ์ประมาณ60-70ถ้าเป็นจริงตามนี้ได้เนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่าจริงๆคือคนที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ณต้นเดือนที่ผมทำโพลได้บวกคะแนนให้อาจารย์ชัดชาติซึ่งได้อยู่แล้วตอนนั้นที่นำมาอย่างมากแล้วนะครับฉะนั้นคะแนนเนี่ยชัดชาตินอนมาได้ที่หนึ่งเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจทีนี้ผล exit poll จะแม่นไม่แม่นก็เดี๋ยวดูกันแต่อย่างไรก็ตามที่เป็นที่หนึ่งน่าจะใช่ได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยอีกเรื่อง

0: เลยว่าจะได้คะแนนมากน้อยอย่างที่นิดาโพทำหรือไม่นี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่คะแนนก็เรียงกันประมาณนี้ครับคือระหว่างจูชัยวัฒน์กับติ่งมลิกาเนี่ยก็จะไม่สองก็สามจะอยู่เนี่ยคือตอนที่ผมทำมันก็จะประมาณว่าโจกับติ่งเนี่ยก็จะบี้บี้กันนะครับก็สามงั้นถ้าจะสวอปกันก็อาจจะเกิดจากสถานการณ์บางอย่างที่สมมุติถ้าเบื่อบุคลิกของติ่งคุณติ่งดร.มาริกาเนี่ยท่านก็เป็นคนที่คล้ายๆพูดจาเข้มจะก็พูดจาเข้ม
1: ใช่
0: เข้มเนี้ยโดนใจคนกลุ่มหนึ่งเลยทำให้แนนเติมนะคือจริงๆบุคลิกอาจารย์มาริกาดร.มาริกาเมื่อก่อนที่ผมรู้จักเป็นนักข่าวด้วยไม่ใช่คนเข้มขนาดนี
1: ้
0: ท่านได้เปลี่ยนบุคลิกในยามอายุมากขึ้นให้เข้มขึ้นแล้วก็ได้เป็นการได้สนองตอบด้วยคะแนนเสียงผมเชื่อคือจะมีคนได้ใจหลายแบบคนประเภทพูดชัดพูดกล้าชนกล้าสู้กล้าอะไรเงี้ยก็จะผมก็ไม่แปลกใจเนี่ยโจก็จะเป็นคนประเภทแบบที่นิ่มๆ นิดหนึ่งนะแล้วที่เป็นมากคนใช้ความคิดนิดนึงทีนี้ก็ได้ฐานจากใครก็ฐานจากสีส้มที่เราก็รู้กันซ
1: ึ่
0: งสีก็มีฐานเยอะเพ
1: ีย
0: ง
1: ทั้งกรุงเทพ
0: ก็จะได้ก็จะได้ไม่มากอย่างที่เป็นสสฉะนั้นก็คือโจจะชนะติ่งหรือติ่งชนะโจเนี่ยไม่ค่อยสำคัญละเพราะว่าจริงๆที่หนึ่งทิ้งขาดเป็นว่าอย่างนี้ฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็เป็นสงครามศักดิ์ศรีของพรรคส้มกับว่าไอ้แพ้อิสระเลยหรือเนี่ยกลไกพรรคมีสสเต็มกรุงเทพอันนี้
1: ใช่ครับ32เขตครับ
0: แต่คนอื่นอย่างอนุชาอะไรเกมนี่ผมก็คิดว่าก็ประมาณนี้ครับคะแนนไม่ค่อยมีก็คือพูดง่ายก็คือเป็นคะแนนของพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: เดิมซึ่งกำลังพยายามฟื้นก็ได้น้อยนะครับอื่นก็เป็น
1: ที่เอาจากเกษตรครับ
0: ก็คะแนนก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเลือกคนที่ตัวเองที่ต้องมีโอกาสอ
1: ัน
0: นี้พอใกล้ๆเข้ามาก็จะเริ่มตัดสินใจชัดขึ้นเทคะแนนชัดขึ้นก
1: ็
0: ออกการนี้ฉะนั้นก็ไม่แปลกใจครับถ้าไปตามนี้หรือจะต่างจากนี้บ้างในเรื่องของจำนวนคะแนนเนี่ยก็ไม่เป็น
1: อาจารย์แดนครับอาจารย์แดนครับขออนุญาตตรงนี้นิดหนึ่งว่าคือเมื่อกี้เมื่ออาจารย์เอ่ยถึง IFD poll นะครับซึ่งอาจารย์มีบทบาทอยู่ด้วยนะครับกับอาจารย์จิตติมาแล้วก็นำเสนออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์พูดมาประโยคนึงเมื่อกี้นี้นะครับว่าตอนที่ทำ IFD poll ก็ได้ตัวเลขออกมาว่าเสียงของคุณชัชชาติเนี่ยนะฮะมันก็จะไปแตะใกล้70มากนะครับแต่ว่าอาจารย์ครับถ้าคะแนนดิบออกมาทะลุ2ล้านอาจารย์ว่ามันจะไม่มากเกินไปเหรอครับ อันนี้คือ2ล้านเสียงนี่สำหรับผมนี่คือผมตกใจนิดนึงนะครับว่าอุ๊ยขนาดนี้ทีเดียวเชียวหรือนะฮะแต่ดูเหมือนเมื่อกี้อาจารย์แดนจะไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่ครับสองล้านอาจารย์เยอะนะอาจารย์ว่าไงฮะตรงนี้ขอตรงนี้นิดหนึ่ง
0: ผมมองว่าอาจารย์คือจริงๆอาจารย์ชาติชาติสู้กับตัวเองมากกว่าครั้งนี้ไม่ได้สู้กับใครคนอื่นเนี่ยสู้ยากเพราะว่าเป็นคะแนนของอินคัมเบนต์คือผู้อยู่ในตำแหน่งอยู่แล้วและมีโอกาสทำงานมา4ปีนะครับก็แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่คาใจคนมากมายน
1: ้
0: อยแต่ว่าถามว่าผลงานโดนใจแบบร้อยไหมก็ไม่แต่ว่ามันไม่มีคู่แข่งคือแข่งกับตัวเองว่าจะได้คะแนนเพิ่ม
1: เป็
0: นคะแนน
1: เข้าใจครับ
0: มันไม่มีคู่แข่งดังนั้นพอถึงเวลาจริงเนี่ยกรุงเทพก็มีจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าเออเขาเทียบกันเอาตัวดีสุดเท่าที่มี1 2เอาตัวชนะแน่ๆที่พอโพยิ่งออกถามบอกว่ามีผลหนอดต่อใจคนไหมผมคิดว่าคนน่ะมักจะอยากลงผู้ชนะย
1: ิ่
0: งโพออกมาชี้ว่ามันชนะเนี่ยคนก็ยิ่งจะให้อันนี้ก็เป็นส่วนแต่จัดชาติก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแหวกจนเสียหายก
1: ็
0: คะแนนเก่าก็
1: ม
0: ีคะแนนไม่รู้จะไปให้ใครก็กาคนที่ดีที่สุดที่ตัวเองคิดว่าพอจะมีผมจริงคิดว่าเป็นการต่อสู้กับสมัย2กับสมัย1มากกว่าว่าสมัย2สมัย1ตัวเองเป็นยังไงแต
1: ่
0: คู่จริงๆก็เป็นเพียงเพื่อนร่วมเดินทางไม่ได้เป็นคู่แข่งจริงเท่าไหร
1: ่โอ้ครับครับตอนแรกคือเราพอติดตามข่าวเลยเราก็โอ้โหคุณติ่งนะครับดร.มลิกามาพอสมควรเลยนะอาจารย์นะ ผมก็เลยคิดว่าเอาละน่าจะมาทอนคะแนนของคุณชาติชาติบ้างอะไรแบบนี้นะครับคืออันนี้พอเห็น exit poll น้องออมออกมาให้เมื่อกี้ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ย2ล้านกว่า แต่ดูเหมือนอาจารย์แดนไม่ประหลาดใจเลยอาจารย์แดนนึกถึงตัวเลขนี้มาก่อนหน้านี้เลยเพียงแต่เปิดเผยไม่ได้แค่นั้นเอง
0: ครับผม
1: ครับ าจารย์ครับเอาละฮะอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างนี้ถ้ายังไม่มีรายงานอะไรชิ้นใหม่

0: เข้ามานะครับผมยังอยากให้อาจารย์ขยายสักนิดหนึ่งที่อาจารย์ได้นำเสนอผ่าน IFD Poll นะครับซึ่งเป็นโพลที่ทำประมาณ 2,200 กว่ารายนะฮะ18อายุ18 up นะครับแล้วก็เป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นเรื่องที่อยากให้ผู้ว่ากทม.จะคนใหม่หรือจะคนเดิมทำทันทีนะครับในจำนวนนี้ถ้าสัก5เรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับอาจารย์แดนอยากให้ทำเรื่องอะไรอย่างไรบ้างเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมก็ใช้วิธีการเอาทฤษฎี12ส
0: อครับ
1: ที่ทำง่ายๆสุข12แบบของเมืองความสุข12แบ
0: บ
1: ที่ผมเขียนไว้นานแล้วก็ก่อนไปผู้ว่าแล้วพอไปสมัครผู้ว่าก็ไปใช้แล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะงั้นไหนๆใครอยากเป็นผู้ว่าผมคิดว่าการทำกรุงเทพไม่ดีมันก็ไม่มีไอ้12สอผมนี่แหละแล้วก็จริงๆดังนั้นก็ดูนโยบายทุกคนตั้งแต่ยุคผมเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วจนปัจจุบันก็วนอยู่ไอ้12สอผมนี่แหละมันแทบไม่ต่างเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนคำบ้างเล็กน้อยฉะนั้นผมก็เลยว่าเอางี้ละกันผมทำโพลเดือน12สอถามว่าคุณกรุงเทพอยากได้ตัวไหนก็ผลก็ออกมาตัวที่1เลยอยากได้เมืองที่มีคล้ายๆว่าสีขาวหน่อยไร้ทุจริตมีธรรมาภิบาลซึ่งอันนี้อาจจะเกิดจากกระแสตอนที่เขาตีระบอบอาคมซึ่งมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู
0: ้
1: แต่ว่ามีการพยายามจะตีอาจารย์ชัดชาติก็ตีประธานที่ปรึกษา
0: คร
1: ับว่าเป็นอาคมแล้วก็มีระบอบอาคมก็คือพยายามจะแคะจุดอ่อนที่คิดว่าผมตีได้เรื่องความไม่โปร่งใสซึ่งคงไม่ได้มีแผลจากกันหรือว่าพิสูจน์ไม่ได้จริงๆว่าแผลมันเป็นแผลจริงหรือแผลไม่จริงก็ดูเหมือนไม่สามารถเปิดแผลได้ไม่ว่าพรรคใดจะพยายามขยี้ประเด็นนี้ก็ไม่ได้ผลแต่ไม่ได้ผลก็จริงแต่ได้เปิดใจประชาชนให้มองว่าเรื่องทุจริตนี่เรื่องใหญ่นะแต่เขาไม่ได้ว่าอาจารย์ชัชชาติทุจริตหรือทีมอาจารย์ชัชชาติทุจริตแต่บังเอิญมันมีข่าวระดับชาติอยู่ด้วยนำมาอยู่เป็นเดือนแล้วก็คือมีเรื่องผลโพลผลการสำรวจของภาคเอกชนสมานะแล้วก็พรรคพวกในภาคธุรกิจแล้วก็เปิดเผยหน่วยงานราชการตรงกลางที่หาใช่ไหมครับแล้วก็ตีกันเละเลยแล้วก็จะมีข่าวทุจริตหนาวหูของสมัยปัจจุบัน
0: ใน
1: เรื่องไปจนถึงโกข้อสอบ
0: ครับ
1: อะไรสารพัดเนี่ยมันก็คงเป็นแบ็กกราวด์อินโฟเมชันที่ไหลอยู่ในระบบให้คนคล้ายๆเหมือนกับมีความคางแคลงใจอยู่เพราะมีความรู้สึกว่าระดับชาติมีปัญหาระดับถิ่นจะมีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประเด็นนี้ก็เลยทำให้ผมคิดว่าสิ่งที่ผลโพลที่ผมทำเมื่อไม่กี่วันก่อนจะเขาไม่ยอมแต่เบอร์ไม่ได้เปิดเผยว่าใครชนะเพียงเปิดเผยว่าอยากได้อะไรก็เลยพูด
0: อันนี้เป็นอันแรกอันนี้เป็นอันแรกนะครับ
1: อันนี้ก็เลยบอกว่าเอาละก็เป็นเรื่องเมืองสีขาวนะเม
0: ื
1: องธรรมาภิบาลเมืองทุ่งโปร่งใสนี่กันที่หนึ่งเลย
0: ครับผมก็จะครับอาจารย์ครับ
1: ก็จะเป็นเรื่องเมืองสุขจิตสุขจิตก็คือมีจิตสำนึกที่แห่งความสุขของคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมีความมีไว้วางใจมีไมตรีเป็นเมืองที่คนไทยเนี่ยกรุงเทพโอภาปาศัย
0: ม
1: ีตัวหลวงอะไรประเภทนี้ก็ไหลมาทิศเดียวกันคล้ายๆกันกับว่าตรงข้ามกับที่ไม่สุจริตก็ต้องการให้มันมีความสุขทางจิตใจหน่
0: อ
1: ยก็คือรู้สึกคนไทยมีเหลืออาทรกันมีน้ำใจไมตรีมีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ดีมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในเมืองอะไรเองคืออยากให้เพราะอาจจะเป็นไปได้ที่หิวโหยเรื่องนี้เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองใหญ่และโดยธรรมชาติเมืองใหญ่ทั้งโลกเนี่ยคนไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อาจจะสับคบกับคนอยู่ก้อนเล็กนิดเดียวที่เป็นเพื่อนเราแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเอิญห่างมากและยิ่งอยู่คอนโดกันเยอะก็ไม่ค่อยรู้จักกันหมู่บ้านก็ไม่ค่อยรู้จักกันความสัมพันธ์มันบางมากก็อาจจะเป็นเรื่องความหวยหาว่าไอ้จะทำยังไงนะให้เมืองนี้ทำให้คนเนี่ยมีความสัมพันธ์มนุษย์ที่เห็นแก่กันและกันมากหน่อยอันนี้ก็อีกส่วนนึงที่ผมเจ้าก็เลยมานะครับ
0: ครับ
1: ส่วนนึงก็เมืองสะอาดเป็นระดับ3
0: อันดับ3ครับ
1: ก็จะคล้ายๆกันก็คือก็อยากจะได้เมืองที่มันไม่สกปรกรกรุงรังไปเดินไปไหนก็มีแต่ขยะมีแต่สิ่งอะไรไอ้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนอาจจะรู้สึกเยอะแล้วก็อยากจะได้อันที่4ก็น่าจะอยากให้คนไทยก็เป็นคนที่อยากจะมีความสุขสำราญใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงเมืองเราจะมีความสุขสำราญหน่อยแล้วก็อันดับที่5ก็เป็นเมืองความสวยงาม
0: ว่
1: าจัดให้มันดูแล้วมันเจริญตาเจริญใจหน่อยเพราะมันเป็นภาพลักษณ์

0: ภายนอกที่เราผ่านถึงทุกวันอย่างนี้เป็น
1: ครับ
0: ผมคิดว่าก็บอก5อันดับแรกที่ผมคิดว่าคนอาจจะใส่ใจค่อนข้างสนใจมากๆเนี่ยอาจจะเป็นพวก
1: นี่ฮะ5เป็น5สอนะครับถ้าใครเรียนในชั้นเรียนกับอาจารย์แดนเนี่ยก็อาจจะได้รู้ถึง12สอนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คืออาจารย์แดนอยากให้กรุงเทพนะฮะทำทันทีนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์แดนอาจารย์ดร.เกรียงศักดิ์จรัสวงศ์ศักดิ์อยากให้ผู้ว่าทำทันที1คือทำให้เป็นเมืองสีขาวกรุงเทพเป็นเมืองสีขาวที่โปร่งใสไร้ทุจริตนะครับอันที่2เป็นเมืองสุขจิตนะฮะแปลง่ายๆเลยว่าเป็นเมืองที่สุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของคนกรุงที่มีต่อกันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันที่3ขอให้เป็นเมืองสะอาดอันนี้ไม่ต้องแปลอะไรยังไงนะครับทุกคนอยากให้เจออย่างนั้นอยู่แล้วอันที่4เป็นเมืองสุขสราญใจคือเมืองที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขคนละอันกับสุขจิตนะฮะเมืองที่มีสุขสราญใจมีอะไรที่มันดูแล้วบันเทิงเรืองรมนะครับอยู่ได้ยาวๆมีความสุขที่จะอยู่ในเมืองและอันที่5เมืองสวยงามเพราะมันเป็นเรื่องของเจริญตาเจริญใจนะครับอันนี้คือ5สอนะครับอาจารย์แดนครับเป็น5สอที่จับความมาจาก12สอนะฮะที่อาจารย์อยากให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ ผมเลยอยากนำเสนอเรื่อง 4G มากผมมีความรู้สึกว่าการที่อาจารย์แดนนำเสนอเรื่อง 4G นะฮะมันคือการย้ำจุดแกร่งของอาหารไทยนะครับอาจารย์แดนบอกกับพวกเราว่าผมอยากให้มันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์เป็นแอสเซทนะฮะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงอาหารโลกอาจารย์แดนไม่อยากเห็นแค่ผลิตและส่งออกอาจารย์แดนอยากเห็นการยกระดับเป็นผู้กำหนดทิศทางอาหารโลกสร้างมาตรฐานอาหารโลกนะฮะในขณะที่ความมั่นคงทางด้านอาหารโลกยังคงสั่นคลอนอยู่ไม่ว่าจะเรื่องฟู้ดเซฟตี้ไม่ว่าจะเรื่องการปนเปื้อนทุกชนิดนะฮะสิ่งที่ทำให้คนป่วยเพราะอาหารไปจนถึงตายเพราะอาหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจารย์แดนครับผมอยากขออนุญาตจริงๆว่าวันนี้กรุงเทพและประเทศไทยจะต้องก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับมันจะต้องดีกว่า อะไรที่มันแค่รสชาติถูกปากดูดีสมราคาหรือคุณมีร้านอาหารระดับโลกรองรับคนทั้งโลกอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์แดนครับขอความกรุณาฝาก 4G&G ให้เป็นแนวทางผู้ว่าลองทำควบคู่กับการบริหารราชการนิดนึงครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ
0: ครับผมC4G4 คู่เนี่ยผมก็ใช้ภาษาอังกฤษคำที่ทำให้จำง่ายนะครับเพื่อทำให้แล้วก็มันตรงความจริงแต่พยายามเลือกคำที่จำง่ายทำมันเป็นช่วยเป็นเครื่องมือช่วยทำให้คนเนี่ยใส่ใจง่ายขึ้น G&G คู่ที่1เนี่ยผมเลือก Green and Germless Food เนี่ยตรงหมายความว่าคิด Green คือเขียวนะอาหารที่ไร้สารพิษปลอดสารพิษไร้กับปลอดนี่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งไร้ทั้งปลอดไร้สารพิษปลอดสารพิษผมเรียกว่ากรีนตัว G ตัวแรกอีก G นึงในคู่แรกก็คือเจอร์มเลสคือไร้เชื้อโรคเนี่ยบางทีการไร้สารพิษปลอดสารพิษไม่ได้แปลว่ามีไร้เชื้อโรคมันอาจจะมีเชื้อโรคก็เลยอยู่คู่กันว่าเอาไร้สารพิษปลอดสารพิษนะและไร้เชื้อโรคซึ่งถามว่ามีไหมเชื้อโรคมีบางทีมันก็มีอยู่ในอาหารทั่วโลกเราไปนะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยผมก็ยกมาตรฐานสากลไปถ้าเป็นเมืองหลวงอาหารโลกใครๆจะนับถือเราเป็นเมืองหลวงอาหารโลกจริงไม่หลายต้นทางถึงปลายทางต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่ต้นที่ละต้นวัตถุดิบจนถึงสิ่งที่เราอยู่ในร้านอาหารที่เป็นอาหารไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขอให้มันจริงจีจีคู่ที่หนึ่งเอาได้ไหมว่าขอเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์กรีนไทยแลนด์ได้ไห
1: ม
0: ประเทศไทยที่ออกมาจากประเทศไทยเนี่ยเราจะรีบแก้ปัญหาโดยเร็วที่มันไม่กรีนทั้งหลายมันไม่เขียวเนี่ยมันไม่เป็นอาหารที่ไร้สารพิษปลอดสารพิษจัดการให้หมดเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารทุกอย่างของเราเนี่ยไร้สารพิษปลอดสารพิษเต็มตีตราว่ามั่นใจรับรองโดยนานาชาติว่ามาตรฐานสูงส่งที่โลกควรจะเดินตามก็คือเป็นกรีนคันทรีเป็นออร์แกนิกคันทรีนะเป็นประเทศซึ่งไร้สิ่งที่เรียกว่าสารพิษจริงๆปุ๋ยเปยดินเดินทั้งหลายน้ำลดน้ำจะเป็นไฮโดรโปนิกจะเป็นแอโรโปนิกจะเป็นปลูกในดินจะเป็นอะไรก็ได้หรือแม้แต่อาหารที่เป็นจากสัตว์เนี่ยนะครับ ไม่มีสารพิษไม่มีสิ่งที่หลงเหลือปลอดคือไม่หลงเหลือไร้คือไม่มีตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: ฉะนั้นผมก็อยากฝันอยากเห็น มาตรฐานแบบนี้คือกรีนไทยแลนด์ได้ไหมเป็นประเทศแรกโลกที่ประกาศเป็นป่าที่กล้าประกาศเลยว่าฉันเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์กรีนไทยแลนด์กรีนจริงๆมาเมืองไทยนี่กรีนมันทุกกรีนอาหารทุกอย่างกรีนแล้วก็เจอร์มเลสหมายความว่าโอ้โหนี่เราต้องอาศัยเรื่องของสุขอนามัยที่เราระบบเป็นอย่างดีเลยว่ามันไม่ใช่โลกมาปนเปื้อนมันเหมือนเราไปแอฟริกาบางที่ที่เขาเป็นนาน
1: โอ้โหนี่อาจารย์อันนั้น
0: มันมีโรคภัยไข้เจ็บปนอยู่ในใช่ไหมครับมีเชื้อโรคสารพัดซึ่งมาแล้วมันก็ปนแล้วมันก็ทำให้คนกินเนี่ยเดือดร้อนแล้วจะทำยังไงที่เราจะทำให้มาตรฐานเนี่ยมันเป็นลักษณะเจอร์มเลสเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากถึงขนาดที่ทำไม่ได้แต่อยู่ที่ process กระบวนการ
1: ใน
0: การว่าจะทำยังไงไม่ให้ไอเชื้อโรคทั้งหลายมันติดอยู่กับผักอยู่กับสัตว์อยู่กับเนื้อสัตว์อยู่กับอะไรต่างๆนั่นนะซึ่งเนี้ยมันเป็นวิธีการจัดการในภาครัฐของทั้งระบ
1: บ
0: ซึ่งถ้ากรุงเทพอย่างน้อยทำได
1: ้
0: อยู่ในอำนาจพอจะจัดการได้ในกรุงเทพเนี่ยผมว่าน่าจะดี
1: แล้
0: วก
1: ็
0: ที่อื่นก็จะได้นี่จีนคู่ที่หนึ่งละที่ผมฟันธงว่าผมขอเรียกมันว่าจีนจีคู่ที่หนึ่งกรีนแอนด์เจอร์มเลสนะ
1: ครับครับอาจารย์ครับขออนุญาตนิดเดียวครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อาจจะจดตามไว้อยู่นะครับ Green and Germless ในความเห็นของอาจารย์แดนก็คือการไร้และปลอดย้ำสองคำนี้นะครับไร้และปลอดสารพิษและเชื้อโรคปลอดการปนเปื้อนใดๆนะครับอาจารย์แดนเน้นเรื่องสุขอนามัยสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะสำคัญครับเพราะถ้าผู้บริโภคไม่มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารคุณค่าอย่างอื่นเราไม่ต้องพูดถึงนะครับและกรุงเทพมหานครอยู่ในฐานะที่จะยกระดับนะฮะตรงนี้เนี่ยได้อย่างแน่นอนสำหรับจีคู่แรกนะครับเรียนเชิญจีคู่ที่สองครับอาจารย์ครับ
0: ปรับจีคู่ที่สองเนี่ยผมเรียกว่า gratis and geriatric food
1: อันนี้ยากนิดนึง
0: เล่นคำว่า gratis เนี่ยเพราะเป็นภาษาคล้ายๆกับสเปนอะไรภาษาประเทศตระกูลกรีกลาตินลากลาตินในยุโรปนิดหน่อยหลายอิตาเลียนเนี่ยสเปนฝรั่งเศสเนี่ยลากมันจะคล้ายๆกันความหมายมันก็คือกราติสก็เป็นคุณนะเป็นคุณไม่เป็นโทษผมก็เล่นศัพท์คำนี้เอามาเป็นในความหมายว่าเป็นคุณนะกินเข้าไปแล้วมันเป็นคุณกับเรากับร่างกายเรามันไม่เป็นโทษไม่ใช่กินเข้าไปแล้วโอ้โหเป็นโรคภัยไข้เจ็บผ่อนทรงโรคภัยเก็บทันทีเราเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันสามารถป้องกันโรคได้รักษาโรคได้กินอาหารเป็นเหมือนยารักษาโรคได้กินอาหารเหมือนป้องกันโรคได
1: ้
0: กินอาหารแล้วเหมือนส่งเสริมสุขภาพไปทางที่ดีได้อากาศที่ผมเนี่ยออกอาการนี
1: ้
0: คือความเป็นคุณเป็นคุณคือจะโรครักษาโรคได้กินอาหารเป็นยากินผักกินอะไรสมุนไพ
1: ร
0: กินอาพัฒที่เรากินเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีผลดีต่อเป็นคุณต่อร่างกายมนุษย์ผู้กิน
1: ไม่มีปัญหาได้หมดในกรุงเทพ
0: ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยจะดีใจปีแรกปีที่ตัวที่สองในคู่ที่สองเนี่
1: ย
0: จ
1: ี
0: แต่ว่าคนชรา
1: ผมก็ครับ
0: ร่างกายคนที่อ่อนแอที่สุดในวัยต่างๆนี่คือวัยชรา
1: คร
0: ับวัยชราจะยากกว่าวัยอื่นบางทีก็ย่อยไม่ค่อยดีมันจะลำบากก็ถ้าเบื่อว่าวัยชราเหมาะกับคนชราก็เหมาะกับทุกวัยก
1: ็
0: เลยวัยชรามาเป็นต้นทางผมว่าฐานต้องเหมาะแม้แต่วัยชราแล้วถ้าวัยชราเหมาะโหวัยอื่นมันก็เหมาะอยู่แล้วว
1: ั
0: ยยุ้ยก็เหมาะวัยเด็กก็เหมาะใช่ไหมครับฉะนั้นเด็กไม่ค่อยยากมีคนวัยกลางคนไม่ค่อยยากแต่วัยชราเนี่ยลำบากบางทีเขาบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้ย่อยไม่ค่อยดีโอ้โหเดี๋ยวมันมีความยากลำบากในการกินอาหารมากเมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่นอย่างเงี้ยนะผมก็เลยใช้คำนี้ geriatric ก
1: ็
0: คือ gratis and geriatric ก็บอกอ๋อกินแล้วเป็นคุณเหมาะกับวัยขนาดวัยชรายังได้เลยอาหารไทยนี่แปลว่าเราได้คำนึงกับวัยแล้วนะครับแล้วก็เป็นคุณกับทุกวัยนะครับเป็นคุณกับเด็กเป็นคุยกับวัยกลางคนวัยผู้ใหญ
1: ่
0: เนี่ยความหมายของผมในคู่ที่สองเนี่ยก็จะหมายความประมาณนี
1: ้
0: ก็แบบมุมนี้ดีไปกว่าแค่ไปไม่มีไม่ไร้สารพิษปลอดสารพิษไร้โรคไร้เชื้อโรคนะแต่นี้เนี่ยเป็นคุณแล้วก็เป็นคุณกับทุกวัยอ
1: ัน
0: นี้เรื่องที่สองคร
1: ับ ครับก็ท่านผู้ชมท่านฟังที่อาจจะจดตามอยู่นะครับ gratis g r a t i s นะครับแล้วก็ geriatric ที่อาจารย์แดนพูดถึง g e r i a t r i c นะครับซึ่งหมายถึงอาหารที่เหมาะกับผู้สูงวัยนะครับบนพื้นฐานว่าถ้าอาหารนะฮะที่ผู้สูงวัยทานได้และเป็นประโยชน์ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนะทำให้คุณภาพชีวิตยืนยาวและดีขึ้นได้

0: มันย่อมเหมาะกับวัยอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นในประเด็น G&G ตรงนี้ของอาจารย์จึง G ที่1คืออาหารที่เป็นคุณไม่เป็นโทษทานแล้วป้องกันหรือช่วยเสริมสร้างรักษาโรคได้ที่อาจารย์แดนใช้คำว่าอาหารเป็นยากับอันที่2คืออาหารที่เหมาะกับผู้สูงวัยนั่นเองนะครับจึงเป็น G Gratis and Geriatric นะครับ G E R I A T R I C นะครับสรุปตามนี้ตอนนี้ 17:37 นาทีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอาจารย์แดนครับขอเบรกแป๊บเดียวครับแล้วก็กลับมาจะฟัง G ที่3และ G ที่4นะครับสิ่งที่อาจารย์ดร.แดนอาจารย์เกรงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์อยากเห็นการขับเคลื่อนเรื่องนี้จากกรุงเทพมหานครนะครับควบคู่ไปกับการบริหารราชการเพราะเชื่อว่า 4G&G ของอาจารย์จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองหลวงอาหารโลกได้อีกสักครู่กลับมาคุยกับอาจารย์แดนต่อพักโฆษณาก่อนครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
0: 17:39นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการล้มได้ลุกไวไปต่อและศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.อิสระกับคะแนนเสียงกว่า 260,000 คะแนนนะครับก่อนจะกลับไปอีก 2G สุดท้ายที่เหลือมีคำถามมานิดนึงครับอาจารย์แดนครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมยิ่งฝนตกขนาดนี้ควรจะเร่งทำเกี่ยวกับเรื่องการลอกท่อระบายน้ำพัฒนาคูคลองแก้น้ำท่วมซ้ำซากไหมครับจะทำอย่างไรรถก็จะติดมากๆด้วยครับมันจะทำยังไงให้การเชื่อมต่อ เรื่องของเส้นทางต่างๆดีกว่านี้อันรวมไปถึงเรื่องของการเปิดพื้นที่ทำกินช่วยคนตัวเล็กๆค้าขายโอ้โหอาจารย์แดนครับ
4: อันนี
0: ้มีความเห็นยังไงครับขอคำถามนี้ก่อนสัก5นาทีครับ
4: อยู่ใน10อย่างที่ได้ทำการสอบถามอยู่นะอ
0: ัน
4: ที่หนึ่งคือทำให้โปร่งใสทำให้สะอาดก็คือความก็จะมีปัญหาเรื่องขยะซ
0: ้
4: ำซากฝุ่น PM2.5 ไซน์งานข้างน้ำเสียกลิ่นคลองที่เหม็นอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมเขียนในรายละเอียดว่าความจริงผมอยากเห็นรายเขต50เขตเลยเนี่ยรายงานผลเป็นประจำเรียลไทม
0: ์
4: ในแดชบอร์ดซิตี้แดชบอร์ดให้คนดู
0: โหดีครับดีครับอาจารย
4: ์การถึงไหนแล้วความโปร่งใสก็เช่นกันนะครับจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลการประเมินการประมูลโครงการการคำร้องเรียนหรือการดำเนินการเนี่ยก็อยากให้กทม.เนี่ยทำแดชบอร์ดที่ผมเคยเสนอไว
0: ้
4: ค
0: ิ
4: ดแล้วก็รายงานให้หมดเลยรายงานใครสงสัยเลยก็ไปดูมันเห็นได้ทุกกระบวนการอ่ะมันโปร่งใสเอาชัดๆแล้วก็มีความเมืองสะอาดก็ใช่แล้วก็เมืองเรื่องเกี่ยวกับเดินทางเดินเท้าผมก็ยังคิดว่าจริงๆก็ต้องจัดแจงให้ระบบการเดินทางเนี่ยเดินทางสะดวกแล้วก็รถยนต์ขนส่งเนี่ยต่างๆจริงๆผมเคยเสนอสมัยผมลงเลือกตั้งผมบอกว่าตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึง
0: ที่ทำงาน
4: เนี่ยนะครับ ตั๋วใบเดียวนี่คือระบบที่ผมพูดนะเมื่อ20กว่าปี20ปีที่แล้วว
0: ่
4: า
0: ตอนนี้มีรู้แล้วกัน
4: นะครับรถไฟฟ้ารถเมล์เรือเมล์วินมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ต่อคือไปตัดกันหลังบ้านไปตัดราคากันหลังบ้านเอง
0: ครับ
4: ใบเดียวดีไหมดีกว่าต้องยุ่งไปหมดแล้วก็ทำยังไงจากหน้าบ้านถึงนะถึงที่ทำงานที่ทำงานถึงหน้าบ้านถึงทุกที่ไปเนี่ยมันเดินทำมีฟีดเดอร์ซิสเต็มอะไรเงี้ยความจริงเป็นไอเดียเก่าที่ผมพูดมาแล้วเมื่อ20
0: ปีก่อน
4: ครับก็พยายามจะบอกอันนี้ซึ่งวันนี้ก็ใช้ชื่ออะไรก็ได
0: ้
4: ประมาณเนี้ยครับคือทำให้มันสะดวกแล้วก็เลือกไอ้น้ำท่วมตำสร้างที่ที่ท่านผู้ฟังถามมาเนี่ยผมก็พูดไปแล้วว่าถ้าในยุคนั้นน่ะลอกท่อเป็นประจำชัดๆบอกวันเวลาว่าลอกบ่อยแค่ไหนท่อมีกี่ท่อจะลอกยังไงคลองต่างๆจะลอกท่อกันยังไงเครื่องสูบน้ำจะอยู่ตรงไหนจะเปิดน้ำตอนไหนจะทำยังไงจะสูบไปไหนถ้าจัดผังให้เขาเห็นเพื่อแน่ใจว่าคำนวณโดยวิศวกรรมศาสตร์อย่างที่อาจารย์ชาติท่านก็เป็นวิศวกรอยู่แล้วก็คำนวณวิทยาศาสตร์เลยว่าปริมาณน้ำแบบนี้ฝนตกมาเท่าไหร่ผมคูณขนาดนี้เมื่อ20ปีที่แล้วเรารู้หมดว่าฝนเนี่ยส่วนใหญ่ตกประมาณเท่าไหร่ต่อปีถูกตอนไหนเราก็บุกไปหมดเลยน้ำเหนือไหลบ่ามาเข้ามากรุงเทพผ
0: ่
4: านกรมประทานวิ่งเข้ามาเพราะเราจะประสานงานกับคลองส่งน้ำยังไงแม่น้ำที่ไหลมาเขื่อนต่างๆที่กรมชลดูแลตั้งแต่ภาคเหนือลงมาความจริงทั้งพูดกัน20ปีที่แล้วว่าความจริงคำนวณวิทยาศาสตร์ได้เลยว่าน้ำจะจัดการจะบล็อกกันได้ตรงไหนท
0: ั้
4: งหลายแล้วไม่ให้มันเสียหายทั้งกรุงเทพและที่อื่นไม่ใช่ไม่เสียกรุงเทพแต่ไปผันให้ที่อื่นหมดต
0: ั
4: วมากระบบแต่ต้องประสานงานกับหน่วยกลางก
0: ็
4: คือกระทรวงคมคลองต่างๆที่อำนาจผู้ว่าจะต้องไปโยงใหญ
0: ่
4: หาทางไอ้น้ำท่วมซ้ำซากที่ผมก็หนักใจพวกเรานะ
0: ค
4: ือน้ำรอระบายอยู่นั่นน้ำท่วม
0: เดี๋ยวออกไปก็เจอเนี่ยครับ
4: อันนี้ก็เห็นด้วยกับไอ้ที่ทำกินผมก็มีไอเดียน
0: ะ
4: จำได้จำผมได้20ปีแล้วผมจะทำฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ส
0: นี
4: ่โปให้หมดเลยนี่คือ20ปีแล้วนะผมบอกว่าเนี่ยจะดูที่ของกทม.หรือที่สาธารณะที่มีและตั้งฮอกเกอร์เซ็นเตอร์อยู่ทั่วไปหมดเลยแล้วไม่มาตั้งยุ่งกันแถวทางเท้าอ่ะ
0: เ
4: พื่อเดินไปได้ทุกจุดเป
0: ็
4: นคอนวีเนียนฮอกเกอร์เซ็นเตอร
0: ์ว้าว
4: คนไปเยือนฮอกเกอร์เซ็นเตอร
0: ์
4: ก็สามารถไปได้หมดตู่หมดทั้งกรุงเทพอ่ะมันจะมีกี่จุดก็วางแผนมาร์คไปเลยกูตรงนี้นะเก็บค่าเช่าไม่แพงแต่คุณดูแลความสะอาดแล้วก็มาต่อคิว
0: เจ๋งเลยอาจารย
4: ์ไม่ต้องมานั่งอยู่บนฟุตบาทเลิกไปหมด
0: ครับ
4: แย่ที่วุ่นวายอันนี้คือไอเดียผมตั้งแต่สมัยผมลง
0: โ
4: ค้ดเดี๋ยวซึ่งไม่ที่มีโอกาสทำเพราะไม่ชนะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ครับแต่มันก็ไม่เก่านะอาจารย์ไม่เก่าเลยที่อาจารย์พูด
4: เรื่องเก่าหมดไม่มีอะไรใหม่นะนั่งฟังทุกคนพูดมาเนี่ยไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรใหม่เลยแต่ไม่ได้ทำกันสักที
0: ครับอาจารย์ฮะอันนี้คือก็ถือว่าเป็นการฝากเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ครับผมเกรงว่าเดี๋ยวเราจะไม่หมดอีก 2G นะครับขออนุญาตกลับมาเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นยังไงท่านผู้ชมท่านฟังอยากให้ถามอะไรใส่ไลน์เข้ามาได้นะใส่ใน Facebook Live ก็มาได้นะครับอาจารย์ครับผมขอไป G ที่3ครับเชิญครับ
4: ก็เป็นโกเมแอนด์แกสโทรโนมิกผมก็ได้คำว่าโกเมเนี่ยอาหารเลิศนะเลิศอยู่แล้วก็แกสโทรโนมิกคืออร่อยนะ
0: ค
4: ือคนเรากินอาหารเนี่ยนะม
0: ัน
4: ก็ต้องอาหารอร่อย
0: จริงๆฮะ
4: ถ้าอาหารไม่อร่อยวัตถุดิบเหมือนกันทุกอย่างดีหมดแต่มันไม่อร่อยใครจะอยากกิน
0: จริงฮะ
4: ผมก็ต้องทำอาหารไทยให้มันอยู่ในมาตรฐานอร่อยอร่อยก็มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ความอร่อยระดับหนึ่งนะม
0: ัน
4: เป
0: ็
4: นศิลป์ด้วยมันเป็นศาสตร์ผมก็คิดของผมเล่นๆตามใจนะว่าแม้อาหารจะอร่อยนี่มันก็จะ texture มันก็ต้องพอดีไม่ใช่ texture มันกินกัดเข้าไปแล้วมันไม่ได้นะมันจะต้องมีความรู้สึกว่ามันนุ่มพอดีมันพอดีหรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับมันความอร่อยเนี่ยมันต้องเป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษาว่าทำยังไงให้อร่อยผมคิดว่าคุณต้องศึกษาได้เรื่องเราเชฟก็ต้องศึกษาแล้วมาสร้างมาตรฐานสอนกันให้อาหารไทยที่ออกมาเนี่ยวัตถุดิบมันทำแล้วอร่อยได
0: ้
4: บางทีหลายร้านที่บอกอร่อยก็อยู่ที่วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางเราต้องทำให้มันอยู่ในแบบที่มันอร่อยได้และการปรุงก็ต้องปรุงให้มันอร่อยได้ใช่ไหมครับใช้ไฟประมาณแค่ไหนมันไม่ใช่ว่ามากไปน้อยไป มันผมว่าความอร่อยมันคง

0: มันคงจะต้องสังเกตแล้วผมว่าต้องมีคนศึกษาเรื่องความอร่อยนะผมก็อยากเห็นความอร่อยแกสโตรโนมิกกูเมก็คือมันดูแล้วมันเจริญสูงเจริญตามันดูเลือดหรูหน่อยมันไม่ใช่แบบบางทีของอร่อยนะโยนมาใส่ชานใส่จานมานี่มันดูมันไม
1: ่
0: ดูไม่อะไรผมก็ต้องเจริญตาเหมือนอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขากินอาหารด้วยตาด้วยนะ
1: ค
0: ือเขาจะเรียงกันมาเขาจะเรียงกันมาอย่างให้ดูดีผมก็คิดว่าความเลือดหรูของทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นนอกจากความศิลปะความงดงามในการที่ทำให้มันดูหรูได้โดยที่มันก็โกเมครับและแกสโตรก็คิดประมาณนี้ว่าทำอย่างนี้ดีไหมถ
1: ้
0: าเป็นผมดังใจผมก็จะพยายามบังคับลูกให้อาหารไทยมันขึ้นระดับชาติโลกเลยว่าแม่หรูอาหารไทยนี่มันหรู
1: ม
0: ันตอนนี้ฝรั่งเนี่ยถ้าไปกินอาหารประเทศก็อาหารชั้นต่ำแต่ถ้าเป็นอาหารแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหรูนี่อาหารฝรั่งเศสนี่หรูในท่ามกลางฝรั่งไอ้ของเราเนี่ยหรูท่ามกลางโลก
1: ร
0: ู้สึกว่ามันเกิดมาตรฐานอาหารหรูและอาหารอร่อยนะครับรู้สึกผมประมาณก็ข้อ3 ESG คู่ที่3ก็อันนี้คร
1: ับอาจารย์แดนครับคือกูเม่เนี่ยในความรู้สึกก็คือว่ามันเหมือนตัวทำเงินนะครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันคืออาหารที่เลิศหรูแล้วก็อร่อยและที่สำคัญคือมันสร้างประสบการณ์ที่ดีมากๆในการไปรับประทานนะครับถ้าในการจับ G2G ของอาจารย์นี่กูเม่แล้วก็แกสโตรโนมิกเนี่ยมันก็คือการได้ทั้งโภชนาการได้ทั้งความสุขได้ทั้งความปิติได้ทั้งความประทับใจนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้ถ้ามันเกิดขึ้นได้นะครับมันก็มีร้านอาหารไทยหลายที่แล้วนะครับที่ผมเห็นกับตาว่าเขาแต่งตัวมารับประทานนะฮะมาเป็นไฟน์ดิเนิ่งเป็นเฮ้ยเราไปดินเอากันวันนี้แต่ว่าเราต้องแต่งตัวดีไปนะเพราะว่าถ้าเราแต่งตัวอย่างนี้ไปร้านฝรั่งเศสร้านอาหารไทยที่อยู่ใกล้ๆกันเราก็ต้องแต่งอย่างนั้นเช่นกันโอ้โหอาจารย์แล้วมันคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะหลายร้านในกรุงเทพนะสามารถทำได้ครับเพราะว่าเป็นการผสมผสานทั้งศิลปะและวัฒนธรรมให้แขกบ้านแขกเมืองได้นะครับอาจารย์ครับขออนุญาตมาที่จีสุดท้ายครับคืออะไรครับเรียนเชิญครับ
0: คู่สุดท้ายคือ greet and grab
1: มันก็ได้
0: เล่นศัพท์เลยฮะ greet แปลว่าแหมมันคุ้มราคาจริงๆเลยจนเราโลภอยากได้มัน
1: อ่
0: ะคือเราเห็นว่าโอ้โหมันแหมมันน่าคุ้มค่าราคาเราจังราคาคุ้มอ่ะไม่ได้แปลว่าถูกนะคุ้มราคามันรู้สึกคุ้มคนก็แม่อยากซื้อจังเลยเนี่ยอาหารไทยต้องแบบนี้ greet grab คือเข้าถึงได
1: ้
0: เข้าถึงง่ายไม่ใช่ว่าอยากได้ของเรานี่หูยมันต้องฟันฝ่าเยอะเกินนะกว่าจะได้อาหารของประเทศไทยมันฟันฝ่าเหลือเกินมันก็ต้องหารู้สึกว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็มันราคามันคุ้มค่ากับราคาอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าเราทำทั้ง4องค์ประกอบแหมมันน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ใครจะสู้เรายากนะ
1: อาจารย์เนาะ
0: มิชลินคืออะไรอร่อย
1: ครับ
0: มิชลินเป็นหลักอร่อยเป็นหลักอ่ะอย
1: ่
0: างอื่นเดียวผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมิชลินจะไปสู้มาตรฐาน 4G ได้ไงถ้าเราสามารถทำของเราขึ้นมาแล้วยกมาตรฐานระดับโลกตีปี๊บไปดังทั้งโลก
1: นะ
0: ให้ทั้งโลกมันส่งสปอตไลท์มาฉายประเทศไทย
1: นี่แหละอาจารย์เอาที่กรุงเทพก่อนเลยอาจารย์เอาที่กรุงเทพก่อนครับนะท่านผู้ชมท่านฟังครับกรีดในความหมายของอาจารย์แดนนะครับก็คืออาหารที่ใครๆก็อยากทานเป็นที่ต้องการนะฮะไม่ใช่เป็นความหมายในเชิงลบนะครับแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหไปถึงแล้วมันอร่อยมันถูกปากมันสมคำร่ำลือจริงๆนี่อาจารย์จึงจับเอาคำว่ากรีดเข้ามานะครับแล้วก็ไปผสมกับแกร็บที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ครับพอมันอร่อยมันไม่แพงแล้วเข้าถึงได้นะครับคนไปทานก็มันคุ้มจริงๆนะที่ไปนะหมดทั้ง 4G เหล่านี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่อาจารย์ดร.แดนเกรียงศักดิ์จรรวงศักดิ์มองเห็นว่ามันทำให้เกิดขึ้นในกรุงเทพของเราเป็นตัวสตาร์ทออกไปได้เพราะท่านผู้ชมท่านฟังที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆคงช่วยผมยืนยันได้ว่าอาหารแทบจะทั่วทุกมุมโลกที่ท่านไปมาหาทานได้ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นถ้าเราสตาร์ทตรงนี้นะฮะจับเอาตรงนี้กรุงเทพมหานครนะฮะเป็นเมืองหลวงอาหารโลกในสูตร 4G&G ของอาจารย์แดนเนี่ยนะฮะโอ้โหผมว่ามันน่าจะไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าที่อาจารย์แดนย้ำนะต้องจับตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารจากต้นน้ำไปยันปลายน้ำเลยนั่นเองนะครับอาจารย์ฮะทีนี้เนื่องจากเรายังพอมีเวลานะครับขออนุญาตกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งกันต่ออีกสัก 6-7 นาทีนะอาจารย์เรื่อง 4G&G อาจารย์ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับผมกลับมาเรื่อง
0: พอได้แล้วครับพอได้แล้วครับ
1: ครับพอได้แล้วนะครับครับ

0: าจารย์ครับถ้าผลการเลือกตั้งออกมาตัวด้วยตัวเลขขนาดนี้นะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของคุณชาติชาตินะครับท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วคะแนนเสียงถึง2ล้านเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าอันนี้มีเขาเรียกมีสัญญาณทางการเมืองอะไรยังไงกับเวทีใหญ่ไหมครับผมที่ผู้สมัครอิสระคนหนึ่งแม้จะเคยสังกัดหรือเคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วมาได้คะแนนขนาดนี้ซึ่งมากเหลือเกินนะฮะอาจารย์ลองมองควบกับสนามใหญ่ให้ผมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเรียนเชิญครับ
1: สนามใหญ่หมายความรอบหน้าหรือว่า
0: ก็ได้ครับเพราะเราก็ไม่ยังไม่รู้ว่ารอบต่อไปจะเลือกกันเมื่อไหร่ยังไงจะอยู่ครบหรือไม่ครบนะฮะลอง
1: คือเชิญนะตอนนี้มาตัดนะครับว่าอาจารย์ชัดชาตินี่พูดจริงๆแล้วเป็นคนที่ใช้ความธรรมดาเดินดินดูเหมือนไม่เรื่องมากไม่วางมากเยอะเป็นคนอะไรอย่างนี้เป็นคนขยันเป็นคนที่ใครรู้สึกว่าลงมือทำและเป็นคนที่ก็จริงก็เป็นคนที่คนจำนวนมากอาจจะมากได้กำลังใจเพราะว่าการจัดชาตินี่ก็เป็นคนฉลาดนะไม่ใช่ไม่ฉลาดเป็นคนที่ทำงานเป็นวางแผนเป็นและมีทีมแบ็กอัพที่ยอดเยี่ยมผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นความหวังนะ
0: ค
1: ือถ้าคนที่มี sensibility มีความมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถที่ได้ใจคนมาแค่มาเป็นแม่บ้านดูกทมเนี่ยคือเรื่องงานกทมที่เป็นงานปัดกวาดเช็ดถูเลยนะงานนั่นเป็นหลักเลย
0: แม่บ้านเลย
1: ได้มา2ล้านก็ส่งไอ้กระแดเนี่ยแม้ถ้าสามารถจะแปลงการเมืองระดับชาติให้มีลักษณะแบบที่ประชาชนออกมาแสดงประชามติ
0: ที่กรุงเทพมาแสดง
1: ครับในต่างจังหวัดนะครับปัญหามันอยู่ต่างจังหวัดจะเยอะกรุงเทพเนี่ยง่ายหน่อยซื้อเสียงไม่ค่อยได้แต่ในต่างจังหวัดเนี่ยซื้อเสียงเป็นหลักฉะนั้นปัญหามันก็จะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะได้ระดับกรุงเทพจะไปได้ระดับชาติไห
0: ม
1: อันก็แอบคิดอยู่ดีใช่ไหมคนถ้าเบื่อการเมืองแบบสไตล์ไม่ต้องซื้อเสียงการเมืองแบบทำงานจริงมันจะไหมผมก็ฝันนะผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่นานนี้อยากให้มันเกิดสักทีนะจะเป็นวิธีที่เหมาะยังไงก็เอาให้มันเปลี่ยนสักทีเพราะประเทศไทยมันมีปัญหามาเยอะแล้วการระดับชาติประชาชนชาวไทยที่นั่งฟังเราอยู่วันนี้เห็นกรุงเทพออกมาอาการนี
0: ้
1: อยากต้องไหมแบบนี้อยากได้ไอ้เงินพันบาทที่เขาให้มาเนี่ยหรือกี่รอบก็ตามเนี่ยมันคุ้มไหมเนี่ยที่เราจะให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพนี้ผมก็อยากชวนนะว่าถ้าผลมันออกมาแบบสไตล์นี้ผมก็คิดว่าน่าสนใจเอานะมันเกิดเถอะในประเทศไทยภาวนาให้มันเกิดเถอะมันจะได้การเมืองใหญ่มันจะได้สามารถได้เห็นผลง่ายๆเลยครับเรียนแบบคนกรุงเทพที่ว่าใหญ่ให้เขาซื้อนะครับใหญ่เขาซื
0: ้อ
1: จริงๆพุ่งมาพันก็ไม่ได้ทำให้หนูรวยขึ้นเยอะหรอกคร
0: ับ
1: กินแป๊บเดียวก็หมดนะอย่าไปรับมันนะเอากันเถอะให้มันถูกทิศถูกทางเอาให้การเมืองเอาคนดีๆเข้ามาเอาคนเก่งๆคนดีๆคนกล้าเข้ามาที่เปลี่ยนเพื่อสักทีเนี่ยผมก็แอบตามไปด้วยนะ
0: ครับค่ะอาจารย์ครับในแง่ของถ้าสมมติว่าเสียงของท่านผู้ว่าชัดชาติมาได้ขนาดนี้นะครับอาจารย์ครับการที่เราบางคนก็ยังเป็นห่วงอยู่นิดนึงว่าไม่มีเสียงสกนะจะยังไงดีอะไรแต่จริงๆวันนี้ก็แอบเห็นอยู่เหมือนกันนะครับสกบางท่านนี่ก็รู้เลยว่าสังกัดพรรคไหนนะฮะแต่ว่าเวลาท่านถ่ายรูปมาลงเนี่ยท่านไม่ให้เห็นเลยว่าโลโก้อะไรยังไงใส่เสื้อนอกทับหมดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับกรณีที่ถ้าเผื่อไม่ได้มีฐานของสกไม่ได้มีเสียงของสกสนับสนุนมากนักนี่อาจารย์เป็นห่วงไหมครับว่าหลายๆเรื่องที่ท่านผู้ว่าชัดชาติจะทำต่อจากนี้นะไปอีก4ปีเนี่ยมันอาจจะสะดุดติดขัดไปหมดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะการเมืองสนามใหญ่มันมีผลเนี่ยครับกลัวตรงนี้ไหมครับหรือไม่ห่วงเลยครับ
1: ก็มีผลบ้างครับเพราะว่าสกเนี่ยจะเป็นพวกฝ่ายนิติบัญญัติในกทม
0: ใช่ครับ
1: กฎระเบียบนะคร
0: ับใช่ครับ
1: ซึ่งมันก็คงจะมีปัญหาบ้างเป็นธรรมแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบคือจริงๆแล้วในแง่หนึ่งมันก็บอกว่าผู้ว่าทำงานกับทุกสกทุกพักได้นี่ก็คงจริงนะครับมันไม่เหมือนสสในสภาที่เป็นคนเอามือมารวมกันยกมือให้นายก
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วพักไหนชนะไม่เหมือนกันนี่ไม่ได้เอาเสียงสกมายกมือให้กับผู้ว่าผ
0: ู้
1: ว่าเลือกตรงเป็น presidential system เลือกตรงแต่ขณะที่สกเป็นผู้ออกกฎหมายเฉย
0: ๆ
1: แต่มันก็จะไปยันกันทำให้ผู้ว่าทำงานไม่ถึงกับ 100% สะดวกนะครับเพราะว่ามันจะมีกฎอะไร

ต่างๆมีการเรื่องงบประมงงบประมาณมีเรื่องกฎหมายข้อระเบียบซึ่งอาจจะติดขัดได้บ้างแต่ก็เป็นธรรมดาไม่เป็นไรผมมันคงพอผ่านได้แต่ว่าเพื่อนท่านผู้ว่าก็ดูเหมือนพยายามนะคือเล่นเกมการเมืองเก่งเหมือนกันนะอาจารย์ชาติชาติบอกว่ามีสกที่แบกท่านแต่ท่านไม่ได้แบกสกเนี่ยเรื่องนิดนึงก็มีอาการเพราะท่านก็รู้แล้วจากสมัยที่หนึ่งว่า

0: เล่นเกมเนี้ยว่าไม่ใช่ไม่เป็นสกที่เลือกท่านแต่ท่านไม่ได้เลือกสก
1: ครับ
0: ผมว่าออกอาการแบบข้าวรุ่มข้าวดอกเนี่ยชันฉลาดเนี่ยซึ่งก็แปลว่าถ้าเบื่อพอถึงเวลาจริงท่านก็คงจะต้องโอภาปาศัยสกที่อยู่ฝั่งท่าน
1: ครับ
0: ใกล้ชิดท่านกับไม่ใกล้ชิดท่านท่านก็ต้องพยายามซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่อาจารย์จะใช้ฝีมือผมว่าคงทำได้
1: ไม่ห่วง
0: ทำได้
1: ครับผมครับผมอาจารย์แดงครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมทุกฟังส่งท้ายนิดหนึ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติติดตามรายการนะครับขอบคุณคุณสุภชัยจันนิดนะครับคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณน้ำกัญญรัตน์อ๋ออาจารย์น้ำนะครับคุณแอลนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์แดงและพี่ยุ้ยคุณพลอยละเมินสวัสดีค่ะอาจารย์แดงคุณขจรเกียรตินะครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยและอาจารย์แดงนะครับโอ้คุณปริชาติบอกอาทิตย์หน้าเชิญผู้ว่าคนใหม่มาสัมภาษณ์รวมทั้งน้องแสนดีเลยดีไหมนะคุณเดียวอันนั้นถ้าจะขนาดนั้นนะครับผมต้องถามอาจารย์ปุ้มเหมือนกันว่าพอช่วยได้ไหมนะครับคุณเปิ้ลทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะอาจารย์แดนนะครับครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่รอพบคุณณรงค์จันทองนะครับแล้วก็แน่นอนฮะเดี๋ยวผมเข้าใจว่าแอบดูละน่าจะมีอาจารย์จ้านะครับอาจารย์ดร.ธนพรศรียากูลก็จะเข้ามามองทิศทางของเวทีกรุงเทพต่อไปสนามใหญ่ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.เกรงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะครับประธานสถาบันการสร้างชาติและอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เคยได้คะแนนเสียงเกิน 260,000 เสียงนะครับแล้วก็ได้อาจารย์ได้ให้ไอเดียและข้อวิเคราะห์ต่างๆเยอะเลยอาจารย์แดนครับขอบพระคุณมากเลยครับแล้วก็เราทั้งคู่ขอลาท่านผู้ชมทุกฝันนะครับสักครู่พบคุณณรงค์นะครับกับคุณอาทิตย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครั้งครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลมได้ลุกไวไปต่อ

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: M-Court Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงนะครับเราจะขอทุ่มมาที่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นหน่อยนะครับกรุงเทพมหานครและก็พัทยานะครับช่วงก่อนปิดหีบไม่ถึงชั่วโมงโอ้โหฝนกระหน่ำ

0: างพื้นที่เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นคูหาเลือกตั้งเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ก็ยังมีคนวิ่งฝ่าฝนไปใช้สิทธิ์กันอยู่ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ติดตามพร้อยจุดห้าตลอดทั้งวันเนี่ยคือผมก็ได้เป็นการลงพื้นที่ไปหลายจุดซึ่งตลอดช่วงเช้าเนี่ยแดดแบบไหม้ไอ้พี่ลงไหม้มาก
0: ครับ
1: แล้วก็คืออย่างในช่วงสายๆที่มีการสัมภาษณ์กับทางด้านของทางเลขากกต.คุณแสวงก็บอกว่าก็อยากจะให้ออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำก็มาตามนั้นพอดีเลย
0: ครับก็ทีมกรุ๊ปส่งข้อมูลเรดาร์มาให้ผมแล้วก็บอกช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอีกชั่วโมง2ชั่วโมงคือส่งมาตอนบ่ายๆครับอีกชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยฝนจะถล่มกรุงเทพมหานครนะแล้วก็เห็นเมฆฝนมาเลยฮะมาจากฝั่งทะเลเลยนะครับกำลังจะเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตามนัดจริงๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์นะฮะว่าก่อนจะปิดหีบเนี่ยประมาณสักบ่าย3บ่าย4เนี่ยต้องรีบออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับ
1: ถูกต้อง
0: พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะฟ้าฝนจะถล่มนี่ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดในพื้นที่แถวๆอสมทเนี่ยก็ยังมีฝนโปรยๆลงมาแต่ว่าถ้าเกิดดูฟ้าไกลๆเนี่ยก็คือยังสว่างกว่าในช่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานะพี่รอง
0: ครับ
1: ซึ่งก็เหมือนกับก็อย่างที่คุณสวัสดิ์บุญมีบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดฝนมันจะตกเหมือนเมื่อวานก็คือจะตกในช่วงนี้แต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาของการนับคะแนนแล้ว
0: ครับ
1: มันจะไม่ใช่ช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์แล้วล่ะ
0: ตอนนี้นะฮะผลนับคะแนนกำลังขึ้นมานะครับก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แหละครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นะฮะลงอิสระเนี่ยนะครับตอนนี้คะแนนนะฮะถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคร
1: ับ
0: กระโดดไป 65.94% แล้วจะ 66% แล้วนะครับ
1: ครับ
0: คุณมาริกาเบอร์14ผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ2ครับ 13.36% คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับมาอันดับ3ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะฮะ 7.92% คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ 5.06% หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข1นะครับได้ 2.69%
1: ครับ
0: คุณสมัยละเลิศนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข2ได้ 1.28% นะครับแล้วก็ตามมาเป็นลำดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพงศักดิ์พัวพงพอพัวพรพงศ์
1: ค
0: ุณประทีปวัชรโชคเกษ
1: ม
0: คุณภาสพงษ์ชัยวิยะวานิชนะฮะแล้วก็คุณชาญเทพเสสเวทนะฮะพักเศรษฐกิจได้ 0.37% คุณพิสารกิติยวมานได้ 0.28% คุณวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลได้ 0.20% คุณคมสันพันวิชาติกุลนะฮะ 0.17% คุณประยูนคลองยศ 0.12%
1: ครับ
0: คุณโอลันตั้งตราตระกูลนะฮะ 0.10% นะครับแล้วก็คุณศรีรัตน์ช่างเพชร 0.07% คุณละละนามงคลหัสดิน 0.06%
1: ครับ
0: คุณสมชัยเจริญบรเกียรติ 0.05% นะฮะอันนี้คือผู้สมัครทั้งหมดเราไล่เรียงมาทั้งหมดเลยนะครับ
1: โอ้โ
0: หคุณชัดชาตินำโด่งจริงๆตอนเนี้ยนับไปแล้วนะฮะ113,795 คะแนนนะฮะณอัปเดตเวลาล่าสุดก็คือ 18:06 นาทีคุณชัดชาติได้ไป 65.97% เข้าไปแล้ว
1: ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่ยังนับคะแนนได้ชั่วโมงเสร็จๆยกธงขาวเรียบร้อยแล้ว1ท่าน
0: คือ
1: พรรคสีฟ้า
0: คุณอนุชา
1: ใช่บุรคุณอนุชาบุรพชัยศรีเมื่อสักครู่นี้เองก่อนเข้ารายการเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีแถลงการออกมาแล้วยืนมาออกแถลงการโดยพร้อมเพรียงทั้งคุณอนุชาคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณอนุชานะครับบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับหลังจากที่นับคะแนนไปไม่ถึงชั่วโมงเลยนะพี่รง
0: ก็เนี่ยฮะนับไปตอนนี้นะฮะตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเราดูแบบเรียลไทม์นะ 112,000 กว่าคะแนนเนี่ยคุณชัดชาติกวาดไป 71,000 นะฮะ
1: ใช่
0: นะครับอันดับ2คุณมลิกาได้ไป 14,000 อันดับ3คุณเชวัฒน์ได้ 8,600
1: ครับ
0: คุณอนุชาที่ไป 5,500
1: ใช่
0: คือห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือผลแบบเรียลไทม์นะครับดูผลสำรวจก่อนไหม
1: ครับ
0: ผลสำรวจของนิด้าโพนะฮะหลังจากปิดหีบปุ๊บเนี่ยนะฮะประกาศผลออกมาทันทีเลยสำรวจไป 3,000 คนแบบสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนนะฮะใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท
1: ์
0: ก็พบอย่างนี้ครับคนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกลุ่ม

0: งเทพครอบคลุม50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพนะครับคุณชัชชาติมาอันดับ1ครับ 73.7% โด่งขนาดไหนครับอันดับ2เนี่ยเป็นคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะ 12.1% อันดับ3เป็นคุณชัยวัฒน์สัทธาวรวิจิตรนะครับ 8.37% อันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ 3.43% อันดับ5นะครับ 1.4 บอกว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็อื่นๆฮะ1% เท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้สมัครที่เหลือนะครับคือมันน้ำโด่งอ่ะนะฮะชนิดที่ว่ามันสู้กันไม่ได้เลยเพียงแต่ตอนเนี้ยมีคนแค่พูดกันเฉยๆคุณอาทิตย
1: ์
0: คาดการณ์กันอย่างเงี้ยฮะว่าคุณชัชชาติจะสู้ตัวเองได้เมื่อ4ปีที่แล้วไห
1: ม
0: 4ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 4ปีแล้วได้ล้าน3
0: ล้าน3
1: ใช่
0: คราวเนี้ยคาดการณ์กันว่าน่าจะล้าน5ครับ
1: แต่ก็ต้องดูคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
0: นักถามคุณอาทิตย์เลยไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคึกคักมั้ยฮะ
1: ถ้าถามกันจริงๆนะมาเพราะอย่างที่บอกว่าคือไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยคือไปคุณชัชชาติตั้งแต่ก่อน 8:00
0: น
1: แล้วก็ไปที่ดร.โจตอนประมาณ 10:00 นเนี่ยคือมันยังเป็นช่วงเช้าซ
0: ึ่
1: งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้วางแผนมาที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าไงพี่รองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศมันร้อนร้อนมากแล้วถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งหรือว่าจะต้องใช้รถไปเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนที่จะไปใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายๆไงเพราะว่ามันจะแดดร่มลมตกมากกว่าซ
0: ึ่
1: งถ้าถามว่าบรรยากาศเท่าที่ไปตระเวนดูหลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาแต่ก็ยังหวังว่าอย่างที่บอกว่าคือในช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยก่อนเวลาปิดหีบนะคือส่วนใหญ่ก็คือคนจะไปใช้สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นแหละเพราะว่าในช่วงเช้าๆช่วงครึ่งเช้าเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติระดับสสสที่ว่าเนี่ยแต่ว่าอย่างในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ว่ารวมถึงสกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากันช่วงบ่ายๆมากกว่าช่วงเช้าอยู่แล้ว
0: ครับคือก่อนจะขึ้นมาเนี่ยนะฮะผลเรื่องของการนับคะแนนบัตรเสียค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะ
1: บ
0: ัตรสีชมพูอ่ะที่เลือกสกเนื่องจากอะไรฮะบางทีบางเขตมีผู้สมัคร4คน5คน
1: ครับ
0: กาเบอร์9
1: นั่นน่ะสิ
0: กาเบอร์9
1: ใช่
0: คิดว่าทีมที่ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายหาเสียงสีเขียวๆเนี่ยทำงานเนี่ยนะฮะทีมเดียวกับคุณชัชชาติเราไปคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยฮะเอาเบอร์9เพราะว่ามันมีคอนเซปต์ก่อนหน้านี้ไงว่าร อคุณชัชชาติได้เบอร์ก่
1: อ
0: นนะครับแล้วเราก็ไปสมัครตามเบอร์ที่คุณชัชชาติได้ฮะบางเขตอะได้นะครับตรงกับเบอร์9แต่บางเขตไม่ได้ครับเพราะว่าคนสมัครไม่ถึงฮะม
1: ี
0: สมัครแค่4คน5คน
1: ค
0: แต่คนไปใช้สิทธิ์ยังคิดว่าเป็นเบอร์9
1: เบอร์เดียวครับผู้ว่าน
0: ั่นแหละก็ทำให้บัตรเสียค่อนข้างเยอะ
1: ใช่เพราะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าคือจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมีอยู่ผู้มีสิทธิ์อ่ะ4ล้านกว่า 4.4 ล้านซ
0: ึ่
1: งครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ปีนี้ทางกกต.เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมแล้วก็หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ70แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้เริ่มเสียงสะท้อนมาเริ่มออกมาแล้วว่าบัตรสีชมพูเนี่ยมีคนกาหมายเลข9เนี่ยหลายหน่วยมากเพราะฉะนั้นพอมันกาหมายเลข9บนบัตรสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดเขตนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าบางเขตไม่มีสกอร์ถึง9คนไม่มีสกอร์หมายเลข9บัตรมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นอย่างที่คาดหวังว่าคุณชัชชาติจะมาสู้กับคะแนนเดิมของตัวเองเน
0: ี่
1: ยที่ได้อยู่ประมาณล้าน3เนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องรอดูว่าบัตรเสียพวกนั้นมันก็ดึงคะแนนหายไปเยอะเหมือนกัน
0: นั่นแหละสิฮะแล้วก็คุณชัชชาติเห็นไหมแคมเปญของเขาก่อนจะสิ้นสุดการหาเสียงเนี่ย
1: ครับ
0: มีออกเป็นกลอนมาเลยนะครับ
1: ครับ
0: แม้ว่าคะแนนจะนำแม้โพลสำรวจเขาจะนำคนอื่นชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นเนี่ยแต่ยังนอนหลับทับสิทธิ์กันนะฮะมันมีโอกาสพลาดพลั้งกันได้นะครับ
1: ครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันนักวิชาการหลายๆท่านนะพี่รองว่าคือพอผลโพลมันออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยที่คะแนนของคุณชัชชาติเนี่ยนำคู่แข่งท่านอื่นแบบห่างหลายเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าในส่วนของตัวผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าที่เป็นห่วงกันก็คือคนจะออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าพอรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้เนี่ยคนก็จะแบบนอนแล้วนอนหลับทับสิทธิ์แล้วจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เหมือนจะมีแคมเปญของอาจารย์ชาชาติในช่วงหลังๆที่จะมีการถ่ายภาพแล้วก็นอนบนสนามหญ้าก็มุมนึงก็คือมันเหมือนกับการนอนมานั่นแหละแต่ว่าอีกท่านนึงก็คือเป็นการรณรงค์ว่าอยากจะให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าถ้า
0: อย่านอนหลับทับสิทธ
1: ิ์ใช่ถ้าออกมาใช้สิทธิ์น้อยหรือว่าไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้คะแนนเสียงของ

0: ของผู้สมัครทุกคนไม่ใช่แค่อาจารย์ชัดชาติมันก็น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ทุกพรรคทุกเบอร์อยู่แล้วเหมือนกัน
1: ครับส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะตอนนี้คะแนนยังไม่เข้ามาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้เริ่มนับกันหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าผู้สมัครมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ5คน
0: ผู้สมัคร5ท่าน
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะหมายเลข1
0: ครับ
1: คุณปรเมศงามพิเชษฐ์เนี่ยนะฮะนายกเบียร์เนี่ยนะครับหมายเลข2นะฮะอันนี้คือแชมป์เก่านะครับนายกคนเก่านะครับหมายเลข3คุณศักดิ์ชัยแตงห้อนะฮะตัวเต็งอีกท่านหนึ่งนะครับหมายเลข4คุณสุไอนีเจริญสุขแล้วก็หมายเลข5คุณอิทธิพลเนติยคุปสิงห์ขอนแก้วนะฮะอันนี้คะแนนยังไม่เข้ามานะก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนอย่างที่บอกฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัดชาติไป 78,000 แล้วนะฮะตอนนี้นับไปได้ 122,850 คะแนนแล้วนะครับก็ 66.04% ก็คือตัวเลขชะลอไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังนำโด่งอยู่นะครับอันดับ2ยังเป็นคุณมาริกาอยู่นะครับ 13.35%
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักก่อนก่อนครู่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองด้วยนะครับ
5: ครับ
6: เพราะว่าในส่วนของพัทยาเนี่ยนะฮะตัวเลขยังไม่ขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเลือกผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ยเอาผู้ว่าก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนยังคงรอลุ้นอยู่ว่าคุณชัดชาติเนี่ยจะทะลุล้านห้าหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับนับไปแล้ว 132,000 กว่าคะแนนคุณชัดชาติ 84,000 เข้าไปแล้วนะครับคุณมริการดับ 27,000 นะฮะคุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตร 10,000 ตรงๆนะฮะ 10,000 ท้วนๆนะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีขยับขึ้นมาเป็น 6,200 ครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอยู่ 3,100
5: ฮะแต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นรายเขตนะพี่รอง
6: ค
5: ือในคะแนนของผู้ว่าชัชชาติคุณชัชชาติเนี่ยก็คือแทบจะเขียวทุกเขตเลยนะพี่รอง
6: ครับ
5: ทั้ง50เขตเนี่ยคุณในส่วนของบัตรสีเขียวที่เป็นบัตรของผู้ว่าเนี่ยคุณชาชาติมาเป็นอันดับหนึ่งหมดเลยส่วนคะแนนผลของสกเนี่ยเท่าที่มีการอัปเดตข้อมูลมาจนถึงล่าสุดเนี่ยจำนวน50เขตเนี่ยมีส้มเนี่ยมานำมา3เขตนะฮะมีในส่วนของบางพลัดสวนหลวงแล้วก็พระขนงเป็นสกของพรรคสีส้มขึ้นมาแล้วก็จะมีจากพรรคเพื่อไทย1เขตจากประชาธิปัตย์1เขตแล้วก็ในส่วนของ

0: ผู้สมัครอิสระสีเขียวอีกหนึ่งเขต
1: ก็เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้วยนะครับตอน18:30 น.จะให้มาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับถึงทิศทางการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้องวิเคราะห์ยังไงสนามใหญ่เนี่ย33เขตเนี่ยส้มทั้งกรุงเทพมหานครเลยแต
0: ่
1: ทำไมพอเลือกตั้งผู้ว่าพ่อเมืองของกทม.แล้วก็สก.ทำไมพรรคส้มนะฮะจึงตีผู้ว่าไม่แตกนะฮะเป็นเพราะอะไรความคิดต่างกันยังไงนะฮะระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่นเหมือนกับนโยบายมันไกลตัวมันใกล้ตัวยังไงนะฮะเดี๋ยวให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ฟังรวมถึงจะวิเคราะห์คนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ด้วยนะสำหรับบุคคลที
0: ่หลายคนคิดถึง
1: จับตาดูอยู่นะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ได้มีโอกาสเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งฮะ
0: ครับคุณทักษิณชินวัตร
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าหลังจากที่มีการออกจากเรือนจำมาเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าสื่อมวลชนไปเกาะติดราวกับเป็นผู้สมัครท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้คือเท่าที่ไปติดตามดูเนี่ยคือสื่อมวลชนก็จะมีการกระจายลงพื้นที่ไปตามหน่วยเลือกตั้งที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็ยังมีสื่อมวลชนจำนวนมากไปติดตามแล้วก็ไปสอบถามความเห็นเพราะว่าอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปี
1: ใช่ครับในรอบ20ปีเนี่ยต้องถามสิครับพอเจอคุณทักษิณต้องถามเรื่องของการบ้านการเมืองต้องถามเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองของคุณทักษิณจะมองประเด็นเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวให้นักวิชาการไปคล้อยฝันครับเพราะว่าคำถามที่จะต้องถามเลยก็คือนะฮะข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณดูเงียบผิดปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะคุณทักษิณบอกว่าโอ้ไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองไอ้ตรงนี้แหละครับผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยก็แสดงว่าล้างมือในอ่างทองคำแล้วหรือไม่ยังไงเพราะอีกคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามนี่ล้างมือแล้วเหรอ
0: ครับ
1: แล้วผมจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนอ่ะใช่ไหมที่คุณทักษิณตอบอ่ะ
0: คร
1: ับ เอ้ยมันมีนัยยะอะไรตกลงจะวางไม่วางหรือยังไงเนี่ย
0: ใช่เพราะว่าคือถ้าเราจะยึดตามคำพูดของคุณทักษิณนะที่ให้สัมภาษณ์กันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วเราก็เคยเอามาพูดกันในรายการที่ทางข่าวหลายรอบแล้วก็ให้ทางนักวิชาการได้วิเคราะห์ที่ทางคุณทักษิณบอกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับมาประเทศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองจะขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเนี่ยมันยังเป็นคำพูดที่เชื่อว่าหลายท่านยังคงจดจำคำพูดนี้อยู่แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นทิศทางทางการเมืองที่คุณทักษิณยังคงมีบทบาทอยู่ในสถานะอาจจะไม่ได้อยู่ฉากหน้าแต่ว่าก็ยังคงมีบทบาทมีเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนกัน
1: ครับใช่ครับแต่ว่าโอ้โหผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยานะครับผู้ทรงคุณวุฒิต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการอาวุโสของทางคลื่น FM 100.5 เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องออกแนวนี้อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากอะไรครับตอนเนี้ยพรรคเพื่อไทยต้องเล่นบทพระรองอ่ะแล้วต้องเล่นบทพระรองให้เป็นด้วยต้องเล่นบทพระรองให้เนียนอีกต่างหากนะครับเพราะมีคะแนนเท่าไหร่อ่ะ77เสียงพรรคภูมิใจไทยเขามีเท่าไหร่
0: เกือบ200นะ
1: 192 นะฮะแล้วก็ยังมีฝากลงฝากเลี้ยงอะไรไว้อีกนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับบรรดาองค์กรอิสระที่เขามักใส่เสื้อสีเข้มๆอ่ะนะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นจำใจจำเป็นฮะต้องเล่นบทพ่อรองให้ได้นะฮะแล้วก็คงจะต้องนี่แหละครับเดินทางไปต่างประเทศถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพออยู่มาเนี่ยมันก็คือมันแสดงบทบาทหรือว่าขยับขยื่นอะไรค่อนข้างลำบากอ่ะเรามี77เสียงอ
0: ่ะครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราจะมองในมุมของการเมืองในสนามเล็กในสนามท้องถิ่นวันนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะดูคะแนนเสียงของทางพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกันนะพี่รงในส่วนของสก.เพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาครองเสียงส่วนใหญ่ในสภากทม.นะพี่รงเพราะว่าอย่างที่อย่างสก.เนี่ยของกทม.มีอยู่50แต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ไป20
1: เพื่อไทยไม่ส่งพอไม่ส่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามีทีมของเพื่อไทยก็หลักๆก็มีอยู่2ที
0: ม
1: นะฮะที่กระโดดลงมาในสนามสก.นะฮะแต่ว่าไม่ได้มาในนามของพรรคนะครับเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าก็สนับสนุน ก็น่าจะเป็นคุณชาชาตินี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มอะไรอ่ะทำงานทำงานทำงานอ่ะ

0: ป้ายหาเสียงสีเขียวๆอ่ะแล้วก็รอลุ้นว่าคุณสมัครแล้วลำดับที่เท่าไหร่นะลำดับที่7ใช่มั้ยผมยังไม่หรอกเอาลำดับที่8ไปสมัครก่อนแล้วผมจะกระโดดขอสมัครเป็นลำดับที่9ก็จะได้หมายเลข9เท่ากับคุณชัชชาติเนี่ยตรงนี้เขาก็สนับสนุนคุณชัชชาติเหมือนกันและคุณชัชชาติบอกว่าผมอิสระแล้วใครจะเอารูปผมใครเอานโยบายของผมหรือว่าจะเอายังไงก็ตามเนี่ยคิดให้ดีนะผมปรึกษาทนายความของผมแล้วนะนะฮะสนับสนุนกันได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้ตัดขาดตรงนี้หน่อยเนื่องจากอะไรครับบทบาทการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าอิสระแล้วเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพได้ดีที่สุดแต่ว่าในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองผมก็มีโอกาสได้ถามคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าผมว่าจุดแข็งมันน่าจะอยู่กับพรรคการเมืองมากกว่านะเพราะมันจะมีบทบาทสำคัญมีความรับผิดชอบเลยอิสระเข้ามาไงมาคนเดียวสก.ต้องมาจากใครฮะสก.เขาต้องมาจากพรรคการเมืองจากอิสระแล้วถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบอะถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเอาผมมาคนเดียวผมไปคนเดียวแล้วจบเลยไงแต่ถ้าเกิดมีพ
1: รร
0: คการเมืองมีสถาบันการเมืองเข้ามานะฮะการันตีให้กับคนกรุงเทพมหานครได้ในการรับใช้เนี่ยเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าแต่พอหาเสียงไปอ่ะสู้อิสระไม่ได้จริง
1: ใช่แล้วมันหลายๆครั้งที่เรื่องของผลสำรวจที่มันออกมาแล้วก็ผลการนับคะแนนล่าสุดเราก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งอันดับสองทั้งในส่วนของอาจารย์ชัชชาติแล้วก็คุณมลิกาเนี่ย
0: ครับ
1: ก็สังกัดอิสระเป็นอันหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นทางดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็สังกัดพรรคการเมืองแต่ก็ยังตามมาอยู่ห่างๆ
0: คือตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งคือคุณชัชชาติอันดับสองดร.โจแต่คุณมาริกาเนี่ยเธอยอมซะที่ไหนล่ะฮะคือลงซะทุกพื้นที
1: ่
0: แล้วก็เป็นข่าวทุกวันเพราะว่าเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อยู่เนี่ยดร.โจเนี่ยยังมีข่าวออกรายวันน้อยกว่าคุณมลิกาหลายเท่าตัวเลยนะครับคุณมลิกาลงตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วไปทุกที่นะฮะขึ้นรถประจำทางเธอก็หาเสียง
1: ครับ
0: น้องนักเรียนรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่หรือเปล่าน้องเขาก็นั่งตัวเก่งใครจะไม่รู้จักเอ้าพี่ดังนั้นในโลกโซเชียลก็เธอก็เปิดให้ดูเลยนะนี่ไงพี่ดังในโลกโซเชียลเลยพี่ดร.มลิกาลงสมัครผู้ว่ากทม.เขาก็ถามว่าเอ้าไปหาเสียงกับเด็กๆเขาลงคะแนนเสียงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเด็กชอบไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ละสองเสียงแล้วนะ
1: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือถ้าเกิดติดก่อนหน้านี้เรามันจะมีหลายๆช่องทางเพราะว่าอย่างในส่วนของผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายๆช่องโดยเฉพาะในส่วนของเพจ Facebook ของทางพรรคเนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอการลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคุณมลิกา
0: ครับ
1: ก็จะหลักๆเลยช่องทางการสื่อสารของคุณมณิกาเนี่ยก็คือจะเป็น Facebook ของแกนั่นแหละที่จะมีการลงพื้นที่ตลอดวันๆนึงไม่ใช่แค่จุดเดียวไปทั้งจุดเหมือนที่ลงไปทั้งเช้าทั้งเย็นบางวันตอนเช้าไปโผล่อยู่แถวสวนพื้นที่ลูกน้ำตรงแถวมักกะสันนี่ตกเย็นตกดึกไปอยู่แถวสีลมไปดูพื้นที่ตอนกลางคืน
0: แล้วก็ผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนเนี่ยโอ้โหมาคุยกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
1: ค
0: ืออย่างน้อยเนี่ยก็มีการพูดคุยอธิบายถึงการประกอบธุรกิจช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากจะให้ช่วยปรับปรุงตรงไหนอยากจะให้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงเนี่ยนะฮะก็สะท้อนไปถึงผู้สมัครนะฮะหลักๆที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นดร.โจไม่ว่าจะเป็นคุณมลิกาแต่ว่าคุณมลิกาเนี่ยรับฟังทุกพื้นที่รับฟังทุกปัญหานะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดูตามผลการนับคะแนนล่าสุดเหมือนตอนนี้พี่ลงอาจารย์ชาชานี่เกือบจะแสนแล้วนะ 94,000 โหตามคุณมลิกาเนี่ยตามห่างๆอยู่อันดับ2อยู่ที่ประมาณ 19,000
0: คุณมลิกา 19,364 นะฮะตอนนี้นับไปแล้ว 147,701 คะแนนนะครับคุณชัชชาติได้ไป 66.47% คุณมลิกาโอ้โหแม้ว่าเป็นอันดับ2แต่ก็ห่างเหลือเกินนะ 13.59 นะครับคุณชัยวัฒน์ดร.โจครับ 8.08 คุณอนุชาจากประชาธิปัตย์ 4.91 นะแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ 2.37 นะ
1: ก็ลงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือยังผ่าน

0: การนับคะแนนไปได้ประมาณแสนกว่าๆเอง
1: ครับ
0: ยังมีอย่างที่บอกว่าผู้ใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ตั้ง4ล้านกว่าผลคะแนนอย่างที่ทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีบอกมาเนี่ยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะรู้เร็วกว่า4ทุ่มซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มนับคะแนนกันมาตั้งแต่5โมงเย็นตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมง
1: เกือบชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเห็นทิศเห็นทางว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่รู้แหละว่าบางทีบัตรมันอาจจะล่าช้าเพราะว่าฝนไงพี่รองฝนตกหลายพื้นที่เพราะอย่างโซนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีฝนตกแต่ละพื้นที่เลยแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องของการขนคะแนนจากหน่วยไปยังเขตเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าจะมีคะแนนแปลกๆอะไรออกมาอีกหรือเปล่า
1: ครับตอนนี้ฮะพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มนับคะแนนกันไปบ้างแล้วนะครับเมื่อตอน17นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีการขานคะแนนกันมาแล้วนะครับส่วนตัวเลขใครนำใครตามอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอรายงานออกมาก่อนให้ตัวเลขมันได้น้ำด้วยเนื้อสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่บางหน่วยที่เริ่มนับคะแนนกันมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะติดต่อนักวิชาการนะครับมาคุยให้ฟังหน่อยถึงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะฮะว่ามองยังไงคุณชัชชาตินอนมาขนาดนี้นะครับมันมีเหตุมีผลยังไง
0: ครับ
1: แม้ว่าส้มเขาได้ทั้ง13เขตในกรุงเทพมหานครสนามใหญ
0: ่
1: แต่ทำไมไม่สามารถตีสนามท้องถิ่นก็คือผู้ว่าได้เลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แพ้หลุดลุ่ยขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อันดับ2ด้วยกลายเป็นอันดับ3ไปแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรด้วยที่ออกมาพูดวันนี้นะฮะว่าผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองแล้วเนี่ยนะมีนัยยะยังไงบ้างครับ
0: ครับเดี๋ยวลงต้องพักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา31นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
5: ที่สนามกทมเนี่ยคุณชัดชาติยังนำ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ66%นะฮะส่วนสนามนายกเมืองพัทยาเนี่ยนับได้แล้วเนี่ยยังไม่ถึง 5,000 เลยนะฮะคุณเบียร์ครับปรเมศงานพิเชษตัวนี้นำอยู่นะครับได้ 2,643 นะครับเป็นใหม่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับอันดับ2ตามมาเนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะ 1,515 นะครับแล้วก็คุณศักดิ์ชัยแตงห้อนะฮะ100กว่าคะแนนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคะแนนมันได้ได้น้ำได้เนื้อมากกว่านี้เดี๋ยวคุยกันต่อนะคร
4: ับ
5: แต่ว่าตอนนี้นะฮะนัดหมายนักวิชาการไว้ครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
5: สวัสดี
6: ครับชัดไหมคร
5: ับ ชัดครับอาจารย์ครับต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยคุณชัดชาติยิ่งกว่านอนไม้เนี่ยครับอาจารย์ฮะคะแนน

0: ทำไมนำริ้วได้ขนาดนั้นคนทำคนกทม เลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยเขาส้มทั้งกทมเลยเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนใจเหรอฮะที่จะเลือกคุณชัชชาติเนี่ยครับ
1: ก็ต้องบอกว่าก็แสดงว่าคนที่เลือกพรรคส้มในสนามใหญ่ก็มีสลิ่มเยอะนะครับ
2: อืมครับ
1: นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนส้มพันธุ์แท้เนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องเลือกคุณโจ
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นการที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เคยนิยมชมชอบพรรคส้มแต่รอบนี้มาเลือกอาจารย์ชัชชาตินะครับก็แปลว่าไม่ใช่ส้มไม่ใช่ส้มพันธุ์แท้นะก็ถือว่าเป็นส้มสลิ่ม
0: ครับ
1: นะครับก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์อะไรที่แปลกประหลาดนะฮะเพราะในบรรดาด้อมส้มทั้งหลายก็มีสลิ่มเยอะอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แปลกใจอะไรในเรื่องนี
0: ้
1: นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าคะแนนของคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: จะสามารถขึ้นมาอันดับ2ได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าคุณติ่งขึ้นมาอันดับ2ได้เนี่ยต้องบอกว่าสายอนุรักษ์นิยมที่เกลียดส้มเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็มีแฟนพันธุ์แท้อุ่นหนาฝาข้างนะฮะแล้วถ้าเกิดคะแนนของคุณติ่งนะครับทะลุขึ้นมาได้ถึง 300,000 แล้วก
0: ็ครับ
1: คุณติ่งก็สามารถเอาไปต่อยอดทางการเมืองได้อีกเยอะ
0: ครับ
1: นะครับแน่นอนว่าพรรคที่อาจจะสนใจคุณติ่งก็ได้แน่ๆก็คือพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งในเมืองหลวงเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ถ้ามีนะครับมีคุณติ่งเข้าไปนะครับไปเป็นจิ๊กซอมีต้นทุนเป็นแสนคะแนนแบบนี้ก็ภูมิใจไทยก็น่าจะคิดเดินต่อได้ในกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็รอดูคะแนนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือสก.นะครับสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมได้เจอกับท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านก็เอาโพลมาให้ดูนะฮะก็พบว่าพรรคสีส้มเนี่ยนะครับในโพลพระปกเกล้าเนี่ยจะได้สก.ประมาณสัก22ท่าน
0: ครับนะครับ
1: แล้วก็เพื่อไทยได้6ประชาธิปัตย์ได้6นะฮะซึ่งแน่นอนว่าส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกที่อยากอิสระทั้งหลายนะฮะถ้าเป็นสัดส่วนตามนี้ก็แปลว่าสก50คนเนี่ยก็จะมาจากพรรคการเมืองในสัดส่วนที่มากกว่า
0: ครับ
1: นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ชัชชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอาจารย์ชัชชาติจะบริหารงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามสัญญา250นโยบายนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งก็จะต้องมีการบริหารจัดการสภากทม
0: ครับ
1: และวิธีการบริหารจัดการก็คงจะไม่พ้นระบอบอากงแน่นอนนะครับและรอบนี้ระบอบอากงที่จะมาใช้บริหารจัดการเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณการเห็นชอบเทศบัญญัติโครงการในต่างๆนี่นะครับก็คงจะไม่พ้นใช้วิธีเดิมๆก็คือการกระจายความมั่งคั่งหรือการกระจายความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูต่อก็คือว่าแม้ว่าอาจารย์ชัชชาติจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องกทม.กลับมาเป็นรอบที่สองนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูอยู่ว่ารอบนี้ระบอบอากงจะพัฒนาเป็นระบอบอากงพัฒน์ใช่หรือไม
0: ่
1: ซึ่งผมฟันธงกับทั้งสองท่านเลยว่าเราจะได้เห็นกับเราจะได้เจอระบอบอากงพัฒน์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะคร
0: ับ จะไม่โดนตีหนักกว่าเดิมหรอครับอาจารย์ฮะเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าพ้นจากเก้าอี้เพราะเวลาออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหก็เขาก็มุ่งหวังว่าโดนตีลักษณะนี้คะแนนของคุณชัชชาติจะยุบลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ยุบลงเลยครับ
1: ครับผมไม่มีปัญหาหรอกครับยิ่งอาจารย์ชัชชาติกลับมาเนี่ยผมถึงใช้คำว่าอากงพลัสไง
0: คร
1: ับ แล้วอาจารย์ชัชชาติกลับมารอบนี้ก็อยู่ได้แค่4ปี
0: ครับ
1: นะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
0: 2สมัย
1: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ระบอบอากงพลัสก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโนที่ต้องไปสนไปแคร์อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าเรื่องนี้นะครับผมยอมรับในผลการเลือกตั้งไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปติดอกติดใจนะครับแต่ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็เห็นอ่านพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครปี28โดยละเอียด
0: คร
1: ับ ก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อคะแนนของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมันออกมาแบบนี้เนี่ยการจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนโครงการของฝ่ายบริหารกทม.
0: ครับ
1: ก็ต้องกลับมาใช้วิธีเดิมคือการกระจายความเจริญ

0: มันก็คือระบบอากงพลัสนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องกทมก็ต้องจับตาดูครับ
1: อ
0: ย่าให้เสียงชื่นชมว่าอาจารย์ชัดชาติได้เป็นล้านคะแนนมาบดบังทำให้ระบบอากงพลัสเนี่ยมันเซาะก่อนนะครับประสิทธิภาพแล้วก็เงินภาษีของประชาชนนะครับทุกคนนะครับ
1: ครับครับมีโอกาสจะสะดุดไหมครับเพราะว่าถ้าการเมืองของไทยเราเนี่ยสมัยแรกเนี่ยได้อยู่ครบเทอมสมัยที่สองส่วนใหญ่มักจะสะดุดนะครับอาจารย์ถ้าคุณชัดชาติจะสะดุดจะสะดุดจากอะไรครับ
0: ก็สะดุดเพราะระบบอากงพลัสนี่แหละฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพอรอบนี้นะครับยิ่งคะแนนออกมาเยอะนะครับก็จะยิ่งเป็นความชอบธรรมในการเอามากล่าวอ้างนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดนะฮะมันเอามากล่าวอ้างได
1: ้ครับ
0: แต่ผมถึงได้บอกไงบอกว่าชัยชนะที่ถล่มทลายนะครับก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไว้วางใจกันไปซะทุกอย่าง
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องจับตาดูการเลือกสกว่าคะแนนจะออกมายังไงถ้าออกมาเป็นแบบที่โพลสถาบันพระปกเกล้านะครับ
1: ครับ
0: ได้ออกมาก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าทีมบริหารกทมในช่วงต่อไปต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องใช้วิธีการกระจายความเจริญไปให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั่นซึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมระบอบอากงพลัสนั่นเองนะคร
1: ับ โอ้โหอาจารย์ฮะถ้าได้คะแนนมามากมายถล่มทลายแบบนี้มันไม่น่ากลัวเหรอครับในการที่จะถูกจับตามองแล้วก็ไม่ได้สมหวังที่เราตั้งใจไว้เพื่อจะไปเลือกคุณชัดชาติสมัยสองเนี่ย
0: คือต้องเรียนตรงนี้นะฮะว่าไอการที่มีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดี
1: ครับ
0: นะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าในระบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเราก็มีสภาอยู่ถูกไหมครับแล้วสัดส่วนสภามันเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: นะฮะถ้าออกมาแล้วมันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาด
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองกันการมาดีลกันเป็นเรื่อง
1: ๆ
0: นะฮะซึ่งการเป็นดีลกันเรื่องๆเนี่ยในแวดวงการเมืองก็รู้ว่ามันต้องเอาอะไรมาแลกไม่งั้นมันจะปิดดีลได้ยังไงนะครับซึ่งตลอดอายุงานอาจารย์ชัดชาติ4ปีที่ผ่านมาก็ใช้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีดีลเป็นจ๊อบๆอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับมันถึงกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระบอบอากงนะฮะแต่รอบนี้ผมเรียนยืนยันว่า4ปีสุดท้ายนะครับมันจะไม่ใช่แค่ระบอบอากงแต่จะเป็นระบอบอากงพลัสนะครับ
1: ถ้าคุณชัดชาติอยู่รอดปลอดภัยจนครบ4ปีแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะฮะทิ้งท้ายไปด้วยเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองของชัดชาติจะไปไหนต่อครับอาจารย์ฮะ
0: ก็โอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสนามใหญ่มาทำงานการเมืองนะครับอาจจะตั้งพรรคเองหรือมาอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่าเมื่อจะขึ้นมาเล่นการเมืองสนามใหญ
1: ่
0: อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดละครับชื่อเสียงแบรนด์เนี่ยได้ติดตัวแต่ยังไงเนี่ยนะครับการเมืองสนามใหญ่กระสุนมันก็ต้องอู้
2: ต้องมีด้วย
0: นะครับเพราะถ้าเกิดกระสุนดินดำขาดแล้วก็จะเอาอะไรไปสู้พวกสีอื่นเขา
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นความเป็นจริงในทางการเมืองนะครับแต่ว่าหลายท่านฟังก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้ทุกท่านสบายใจ ผมมีหน้าที่เอาปรากฏการณ์การเมืองที่มันเป็นจริงเอามาตีแผ
1: ่
0: เพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันนะครับ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะต้องวิเคราะห์เลยนะครับเพราะว่าหลายท่านคุยเข้ามาเนี่ยอยากจะทราบเหตุผลแล้วก็คำพูดของคุณทักษิณฮะวันนี้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบ20ปีครั้งแรกเนี่ยนะครับแต่คำหนึ่งที่คุณทักษิณพูดผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองครับอาจารย์ฮะมันหมายความว่ายังไงฮะ
0: โอ้โหนี่แหละครับไม้เด็ดนายใหญ่เลย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนนายใหญ่เป็นนายกก็เคยมีสื่อไปถาม
1: ค
0: ุณณรงค์อาจจะจําได้นะครับสื่อไปถามนายใหญ่ที่ทำเนียบนายใหญ่บอกว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นนายกรัฐมนตรี
1: คร
0: ับ นะครับมุกนี้ขนาดลุงกำนันเนี่ยยังร้องว้าวอ่ะยังบอกโอ้โหเหนือชั้น
1: คร
0: ับ นะครับรอบนี้นายใหญ่ก็เอาท่าไม้ตายนี
1: ้
0: มาเล่นอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: แล้วใช้คำที่คิดเก๋ยูเลก้าด้วยก็คือใช้คำว่า พลเมือง

0: ครับ
1: นะฮะซึ่งคุณอาทิตย์กับคุณณรงค์ก็ทราบดีว่าพอเราพูดเรื่องพลเมืองก็หมายถึงพลเมืองที่มีความแอคทีฟในการจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในบทบาทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดนี้แหละก็คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่มีซิแหละที่จะวางมือการเมืองนะครับสื่อมวลชนไปถามว่าท่านจะวางมือหรือเปล่าท่านจะถามว่าอ้าวแล้วจะให้วางไว้ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านายใหญ่ไม่วางมือทางการเมืองแน่ๆนะครับนอกจากนั้นวันนี้นายใหญ่ยังออกสเต็ปเหนือชั้นด้วย
0: ครับ
1: ถ้าทั้งสองท่านได้ดูบทสัมภาษณ์นายใหญ่โดยละเอียดนะครับ
0: ครับ
1: สื่อก็จะถามเรื่องเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองไหมอะไรไหม
0: ครับ
1: นายใหญ่นี่ต้องบอกรอบนี้นี่เก๋าเกมสุดๆ
0: ครับ
1: นะครับก็มีการมาแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นว่าเฮ้ยขณะนี้ประเทศเราปัญหาเยอะหนี้สินก็มากเพราะคนที่พูดว่าหนี้สินมากก็คือรัฐมนตรีคลัง
0: คร
1: ับ นะครับแต่ก็ให้กำลังใจรัฐบาลโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับตัวที่1ก็คือเรียก FC เก่าๆแสดงให้เห็นว่านายใหญ่เนี่ยนะครับยังเป็นคนทันสมัยติดตามสถานการณ์บ้านเมือง
0: ครับ
1: และก็เป็นนักบริหารเศรษฐกิจที่มองเกมออก
0: ครับ
1: ฮะนัดที่2เนี่ยนะครับนกตัวที่2ที่ได้จากการยิงกระสุนนัดเดียวก็คือว่าแต่ไม่ได้ล้ำเส้นนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลคือภูมิใจไทย
0: ครับ
1: นะครับก็คือรักษามารยาทเพราะว่าเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู
0: ่
1: นะครับผมเรียนว่าผมเห็นวันนี้นายใหญ่ท่านออกสเต็ปออกลีลาเนี่ยนายใหญ่ตัวจริงกลับมาแล้วจริงๆนะครับแล้วผมเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนายใหญ่เนี่ยนะครับท่านชอบออกหน้า
0: ครับ
1: ถ้านายใหญ่เป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะโอ้โหคุณอาทิตย์คุณณรงค์
0: ครับ
1: ลูกพ่อเลิศเนี่ยนะครับไม่มีเสียเปรียบลูกพ่อไทยแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับเพราะสมรภูมิเลือกตั้งระบบเขตเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกพ่อเลิศเนี่ยลืมตามาดูโลกก็เห็นแล้วว่าพ่อเขาหาเสียงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทางการเมืองนับตั้งแต่วินาทีที่นายใหญ่พูดจบเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถเรียก FC เก่าๆกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
0: ครับ
1: นะครับแล้วทั้งสองท่านอย่าลืมนะครับตอนที่นายใหญ่ออกมาจากเรือนจำจำได้ไหมฮะสื่อไปสัมภาษณ์นายใหญ่บอกลืมไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์เลือกตั้งโมฆะปี49เนี่ย
0: ยังจำได้อยู่เลย
1: นายใหญ่ลืมหรือเปล่าล่ะนายใหญ่จำแม่นถึงขั้นมาบอกเลยว่าเนี่ยมาเลือกตั้งไม่รู้จะทำตัวยังไงจะหันต้นให้หรือจะหันหน้าออกความทรงจำเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นเลย
0: ได้ทักฟื้นไง
1: นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมบอกเลยนะครับว่าบรรดาคู่แข่งพรรคเพื่อไทยถ้าปล่อยสายตาจากนายใหญ่แม้แต่เพียงวินาทีเดียว
0: ครับ
1: ถึงตลบ
0: โอ้โหแต่อย่างนี้สิครับอาจารย์มีอยู่77เสียงเขามี192ณเวลานี้เราต้องเล่นบทบาทพระรองให้เป็นคุณทักษิณต้องเล่นยังไงอ่ะ
1: โอ้สบายครับเดี๋ยวก็เล่นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของอาจารย์เชนก็เรียก FC กลับมาได้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนายใหญ่ก็ไปต่างประเทศ
0: ครับ
1: พอนายใหญ่ไปต่างประเทศคราวนี้ก็จะมีข่าวคราวว่าไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นที่โน่นที่นี่ที่นี่น
0: ะ
1: ครับแล้วสื่อก็จะเอามานำเสน
0: อ
1: นะครับพอมานำเสนอมันก็จะมาเปรียบเทียบกับมือทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นศรีหศักดิ์เป็นสุปจีเป็นเอกนิติหรือแม้แต่กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเรียกแฟนคลับเก่าๆกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะคือการเล่นบทพระรองอย่างแนบเนียน
0: ครับ
1: ให้กำลังใจรัฐบาลแต่มีข้อเสนอแนะแบบแนบเนียนโอ้โหอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ใจฟูได้ยังไง
0: เพราะอย่าลืมวันนี้ท่านบอกว่าเห็นใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็ประชาชนหลังเผชิญงานยากหนี้ท่วมอยู
1: ่ถูกไหมครับก็เป็นไปตามที่ผมบอกทุกประการนายใหญ่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเหนือชั้นจริงๆนกฟีนิกซ์กลับมาแล้ว
0: แต่ว่าอย่างแต่ตอนนี้เทศกาลฟุตบอลโลกฮะไปเล่นอะไรมันล้ำหน้าเขาเป่านกหวีดออฟไซด์ได้นะครับอาจารย์ฮะ
1: โอ้ยนายใหญ่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับวันนี้อยากรู้ว่านายใหญ่เล่นการเมืองแบบไหนดูเม

0: กับอาร์เจนตินาได้เลย
1: ครับ
0: ลีโอเนลเมสซี่นะครับเป็นตัวสำรองถูกเปลี่ยนตัวลงมาครึ่งหลังยิงประตูได้อ่ะนะครับแล้วเมสซี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทยนะครับนายใหญ่วันนี้ก็คือเมสซี่นี่เองนะครับยิงประตูได้ทุกช็อตนะครับและแน่นอนว่าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบเมสซี่เลยนะครับ
2: แต่ก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของพรรคแล้วไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดถ้าอาจารย์มาเทียบแบบเมสซี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะอาจารย์
0: เหมือนกับอาร์เจนตินาฝากความหวังกับเมสซี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เจนตินาจะได้แชมป์โลกในรอบนี้ก็ต้องฝากความหวังกับเมสซี
1: ่
0: เพื่อไทยจะกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ก็นายใหญ่นี่แหละ
2: ก็ฉะนั้นครั้งนี้นะอาจารย
0: ์ถูกต้องถูกต้องแล้วถ้ารอบหน้าเพื่อไทยกลับมาได้นะครับอาจารย์เชนก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ผมตื่นเต้นกับบทสัมภาษณ์ของนายใหญ่แบบโอ้โหสุดๆเลย
1: มัน
0: เพราะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่เคยยอมแพ
1: ้ที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยจะกลับมาชนะอีกทีนี่ต้องหยอดสารเล่งรากไหมฮะเพื่อให้มันออกผลเร็วไม่ต้องครบ4ปี
0: แน่นอนแล้วรับรองว่าสไตล์นายใหญ่รอบนี้เนี่ยจะเหนือชั้นกว่าเดิมด้วยจะละเอียดกว่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับจะไม่หลุดรั่วเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับยิ่งดูการเดินเกมการเมืองของอาจารย์เชนวันนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เชนไม่สร้างศัตรูเลย
1: ใช่
0: แล้วถ้าอาจารย์เชนได้นายใหญ่มาเป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ
1: ้
0: โหต้องบอกเลยครับลูกพ่อชัยเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นต้องปาดเหงื่อนะครับ
1: ครับเพราะว่าอาจารย์เชนเนี่ยนะฮะบทบาท
0: ครับ
1: แล้วก็ความนิยมดีวันดีคืนต้องบอกอย่างนั้น
0: ครับผมใช่ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยไม่เรียกศัตรูเพิ่มเนี่ยต้องถือว่าเดินมาถูกทาง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วมีนายใหญ่มาเรียกคะแนนนิยมเก่าๆกลับมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลา
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้พรรคสีน้ำเงินก็กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าสวดเซ นะครับถูกโจมตีหลายเรื่อง
1: โดนทุกทางครับ
0: เพราะนั้นนายใหญ่เข้ามาสอดจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนกับอาร์เจนตินาเปลี่ยนเมสซี่มาแล้วยิงประตูได้เพิ่มนะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ครับประคับประคองเห็นอกเห็นใจนะฮะงานยากก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลแต
0: ่
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นข้อเปรียบเทียบของคนที่มองอยู่ว่าโอ้รู้งี้เอานายใหญ่มาบริหารดีไหมถ้าเกิดว่ารัฐบาลเดินไปไม่ได้อย่างนั้นแหละครับอาจารย
0: ์ก็นายใหญ่คงไม่กลับมาบริหารนะฮะแต
1: ่
0: นายใหญ่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะนายใหญ่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเอฟซีเก่าๆนะครับมากมายนะครับการที่นายใหญ่ออกตัววันนี้ถูกที่ถูกเวลาในสภาวะที่สีน้ำเงินกำลังเซนะครับก
1: ็
0: ถือว่าปล่อยของได้เหมาะเจาะอย่างยิ่งครับ
1: ดีนักนายกเนี่ยก่อนจะบินไปต่างประเทศนะครับอาจารย์ฮะเมื่อคืนตอน5ทุ่มลงพื้นที่ไปก่อนกลัวไอ้สถานที่เก็บเอกสารไอ้ข้อสอบตัวจริงไฟไหม้เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาตรงนั้นนิดไม่แย่เข้าไปใหญ่เลยครับเนี่ย
0: ก็แน่นอนฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วไงคือวันนี้เนี่ยนะครับนายกเล่นใหญ่ขนาดนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคู่ใจนายกก็เล่นใหญ่ซะขนาดนี
1: ้ครับ
0: ถ้าจับได้แต่ปลาหมอคางดำหรือปลาซิวปลาต้อยแน่นอนนะครับเครดิตทางการเมืองก็เสียหาย
1: คร
0: ับ นะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยและนายใหญ่เนี่ยไม่มีศัตรูเพิ่มเลยนะครับแล้วค่อยๆต่อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นายใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์นี่คือการประกาศตัวชัดเจนว่านายใหญ่เนเวอร์ไดไม่มีวันลา
1: ออกมาแล้วนะ
0: ครับ
1: สามารถเล่นการเมืองต่อได้และพร้อมอีกมือหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหลานไปด้วยก็ยังได้เลยนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นไปตามนั้นครับ
1: รอบ
0: นี้นายใหญ่จะละเอียดขึ้นเยอะนะครับโอกาสหลุดรั่วแบบเก่าไม่มีครับ
1: ได้ครับอาจารย์นะวันนี้ชัดเจนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณคร
1: ับครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายฮะไม่ต้องสรุปนะครับว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองหรือไม่นะฮะดูบริบทที่อาจารย์ธนพรวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะคร
2: ับ
1: เพียงแต่ว่าจะรุกคืบอย่างสุขุ
2: ม
1: นุ่มลึกนะฮะแล้วก็มีการวางบทบาทของตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดีครับตัวเนี้ยเราต้องเล่นบทพ่อรองต้องเล่นบทเห็นอกเห็นใจต
2: ้
1: องเล่นบทสนับสนุนหรือว่าช่วยประคับ

0: ปกครองและธนาวาของคุณอนุทินไปข้างหน้าให้ได้
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังมีการสอดแทรกเรื่องของความนิยมในตัวของคุณทักษิณไปเรื่อยๆหรือพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนะ
1: สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าพรรคเพื่อไทยไม่สร้างศัตรูอยู่อย่างนิ่งๆแล้วก็รอจังหวะ
0: ก็ดูอาจารย์เชนสินะฮะ
1: ผลงานแต่ละอย่างทำทั้งนี้ออกมานี่คือเป็นทางวิชาการทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเร่งดอกเร่งปุ๋ยไหมเพื่อให้การเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมาเร็วกว่าคำนวณหรือเปล่า
0: ใช่ครับจะต้องเร่งรากอ่ะต้องบอกมาเร่งรากหรือไม่นะฮะว่าอู้สี่ปีมันนานไปนะในการค่อยๆปูค่อยๆอะไรเงี้ยเร่งเลยปี2ปีก็แล้วกันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับ เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะฮะแล้วก็ตัดสัญญาณในส่วนของคุณพิภาคแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา54 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
2: โอ้คุณผู้ฟังหลายท่านนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับโอ้คุยกันเข้ามาเยอะจริงๆเอาบอกว่าได้อ่านข้อความของหลายๆท่านนะ
1: คร
2: ับแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับ ที่ให้ความเห็นแสดงทัศนะกันมาฮะแล้วฟังรู้ไว้ใช่ว่าว่าเอาการเมืองเขาคิดกันแบบนี้การเมืองเขาเดินกันแบบนี้นะครับหลายชั้นนะฮะหลายสเต็ปเหลือเกินนะครับส่วนเรื่องของการนับคะแนนนะครับอัปเดตตัวเลขกันหน่อยนะครับตอนนี้นับไปเกือบจะ 200,000 แล้วล่ะครับคุณชัดชาติได้ไปโอ้ตัวเลขไม่ลงเลยนะ 66.58% ถ้าเป็นคะแนนก็ 121,400 กว่าคะแนนนะฮะคุณมลิกายังมาดับ2อยู่นะครับได้ 24,000 ฮะ 13.54% คุณชัยวัฒน์ยังอยู่อันดับ3ครับ 8.04% 14,000 กว่าคะแนนคุณอนุชานะครับได้ 4.90% ได้ 9,000คะแนนนะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับได้ 2.29% 4,200 นะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนผลการนับคะแนนนายกเมืองพัทยานะครับแชมป์เก่าฮะคุณเบียร์ปรเมศงามพิเชษนะครับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่ายังนับได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ใช้เวลาไม่น่าจะนานอ่ะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณปรเมศตอนนี้ได้คะแนนไปนะครับ 63.9%
1: ครับ
2: น้ำโด่งอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็อันดับ2เนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรครับ 32.1% คุณศักชัยแตงห้อนะฮะได้ 3%
1: ครับ
2: คุณอิทธิพลเนติยคุปสิงขอนแก้วนะฮะได้ 0.6% แล้วก็คุณสุไอนีเจริญสุขได้ 0.4% ครับ
1: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะนับไปได้แค่3หน่วยจาก113หน่วยนะก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2%
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามกันไปเพราะว่าแต่อย่างที่บอกว่าคือคะแนนเนี่ยก็ยังไหลมาเรื่อย
2: ๆครับ
1: แต่ว่าในส่วนของกทมเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นะถ้าเกิดในส่วนของผู้ว่าเนี่ยอย่างที่พี่ณรงค์พูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนของสก.สก.เนี่ยก็มีการรายงานมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเนี่ยก็รวมๆแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเท่าๆกับทางผู้ว่านะครับแต่ว่าในส่วนของจำนวนเก้าอี้สก.ที่มีการนับกันมาจนถึงล่าสุดตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนได้ไป14ที่นั่ง
2: ครับ
1: กลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งประชาธิปัตย์11ที่นั่งและก็พรรคอื่นๆอีก11ที่นั่งซึ่งอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ทางด้านของอาจารย์จ๊ะธนพรบอกมา
2: ครับ
1: เรื่องของการคาดการณ์ว่าจำนวนของสก.เนี่ยทางพรรคประชาชนน่าจะได้อยู่ประมาณ22เนี่ยก็คงต้องรอ

0: เพราะว่าคะแนนถ้านับเป็นคะแนนดิบตามรายเขตเนี่ยก็ตาผู้สมัครของพรรคประชาชนผู้สมัครสกองพรรคประชาชนหลายๆเขตก็ยังนำอยู่เหมือนกัน
1: คือช่วงหาเสียงกลางๆอ่ะเคยได้ยินที่เขามีการพูดกันไหม
0: ครับ
1: ผู้ว่าเลือกชาติชาติส่วนสกเลือกพรรคส้มให้มาทำงานด้วยกันสอดประสานกันอย่างเงี้ยจนแกนนำของพ
0: ร
1: รคส้มออกมาบอกว่าทำอย่างนั้นไ

0: ความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าแม้ว่าในส่วนของผู้ว่าจะได้คะแนนนำคะแนนตอนนี้มาอยู่อันดับ3แต่ว่าในส่วนของสกเนี่ยก็หลายๆเขตก็ยังเป็นของพรรคส้มอยู่
1: ใช่
0: ก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางพรรคส้มเนี่ยเขาจะได้ตามที่หวังหรือเปล่าเพราะว่าเมื่ออย่างทางรัฐโจเขาตั้งว่าจะได้มากกว่าครั้งที่แล้ว
1: ก็ไม่แน่ใจว่าใครคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาโอ้โหดร.โจฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่สิครับคุณต้องเลือกผมด้วยสิจะได้ก็ช่วยกันขับเคลื่อนกทม.นะครับ
0: ครับคงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คะแนนก็เริ่มทยอยกันเข้ามามากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะมาเร็วก่อน4 ทุ่ม
1: จบรายการของเราเนี่ยนะฮะ2 ทุ่มตรงเนี่ยก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วล่ะครับถ้าเกิดนับได้สัก 70-80% เนี่ยอาจจะเห็นนะฮะผู้สมัครออกมาประกาศชัยชนะก็ได้เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนกุ้นฮะสเตเดียมวันเหรอ
0: ใช่ไหมสนามสุขเพราะจะเป็นออฟฟิศของทางด้านของทีมชาติชาติที่เขา
1: คงไปปักหลักรอแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมใส่มงใส่ไม้เรียบร้อยแล้วนะครับดูว่าคุณชาติชาติจะออกมาประกาศชัยชนะเมื่อไหร
0: ่
1: แต่ว่าผู้ที่ยอมประกาศความพ่ายแพ้เนี่ยก็เพิ่งเห็นท่านเดียวก็คือคุณ
0: อนุชา
1: บุรพาชัยศรีจากประชาธิปัตย์หมายเลข5นะครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สื่อข่าวรายงานจากทุกพื้นที่เลย
1: โดยเฉพาะชนบุรีนะฮะเพราะว่าสนามเลือกตั้งที่ชนบุรีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันกทม.ทิ้งห่างเกินไปนะฮะไปดูชนบุรีกันบ้างแม้ว่าคุณเบียร์ปรเมศจะนำมา60%กว่าเนี่ยนะครับแต่มันเพิ่งนับได้แค่3 หน่วยเองนะฮะยังเหลือตั้งแต่100 กว่าน ะครับความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้าครับคุยเรื่องของสนามทั้งพัทยาและกทม.กันต่อครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
2: แหมไปดูข้อมูลเนี่ยคิดว่าคุณชัดชาติประกาศชัยชนะแล้วนะฮะ
1: ยังใจเย็นๆ
2: บอกว่ายังอย่าเพิ่งนะฮะแม้ว่าคะแนนนำเนี่ยแต่ว่ามันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะแต่คุณชัดชาติออกมา

0: ขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับย้ำว่างานหนักรออยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ยังไม่ตอบด้วยนะครับว่าได้เป็นผู้ว่านะฮะอีกสมัยนึงแล้วเนี่ยนะครับทีมงานยังเป็นชุดเดิมอยู่หรือไม่นะ
1: ครับ
0: ก็คุณชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกเราและไม่เลือกเรานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าก็ต้องรับใช้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะซึ่งผู้ว่าคนใหม่ก็คงเป็นงานหนักนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเศรษฐกิจอะไรต่างๆคงเป็นงานที่หนักคนที่ชนะก็คงไม่ดีใจหรอกเพราะเป็นงานที่หนักหน่วงรออยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนของสกใครก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นคนที่สะอาดสุจริตและทำงานเพื่อประชาชนที่แท้จริงให้เกียรติราชการแล้วก็ประชาชนในการทำงานนะครับก็คุณชัดชาติบอกว่านะฮะยังไม่ประกาศชัยชนะเนื่องจากว่าคะแนนเพิ่งนับได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคร
1: ับ
0: ส่วนทีมงานจะเป็นคนเก่าหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คุณชัดชาติฝากถึงประชาชนขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกไปเลือกตั้งกันนะคร
1: ับ
0: ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ตนเองก็ไม่มีป้ายหาเสียงก็กลัวคนไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งเพราะไม่มีป้ายอยู่ริมถนนเลยเอาจริงๆปีนี้น้อยมากนะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: เพราะว่าตามสโลแกนหุ่นชาติก็คือเขาไม่มีป้ายอยู่แล้วแต่ว่าจะมีช่วงหลังๆที่จะเป็นในส่วนของป้ายที่เป็นป้ายศิลปะแล้วก็จะมีหมายเลขป้ายเดียว
0: แล้วก็มีป้าย LED บ้างแบบประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้กรุงเทพสะอาดตาไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรอดูคุณชัดชาตินะฮะว่าจะประกาศชนะได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะ
1: ใช่ครับก็คือก็จะมีวันเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็จะมีคุยทั้งที่ในส่วนของทางชลบุ
0: ร
1: ีด้วยแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่ป่าทีมชัดชาติที่สเตเดียมวันแล้วก็บรรยากาศที่พรรคประชาชนด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันที่จะมาลุ้นเรื่องของผู้ว่ากทมในรอบนี
0: ้ครับ
1: ครับแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือในส่วนของบรรยากาศอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอติดตามเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีการนับคะแนนแม้ว่าในส่วนของอาจารย์ชาติจะมีคะแนนนำมาตั้งแต่ปิดหีบแล้วก็ผลโพลออกมาแต่ว่าอาจารย์ชาติก็ยังยืนยันว่ายังไม่ประกาศชนะแม้ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีจะประกาศยอมรับความแพ้ไปแล้วหลังจากนับคะแนนได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมง
0: อูดิตไปจะ 67% แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวเลขของนิดาโพเนี่ยคุณชัดชาติจะชนะ 73.7% น่ะนะฮะอันนี้สำรวจคือแบบสอบถามของนิดาโพเขาเลยนะครับ
1: ครับ
0: เปิดชีวิตกันหน่อยไห
1: ม
0: ในส่วนของคุณชัดชาตินะฮะก่อนที่เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะที่ชลบุรีนะครับคุณชัดชาตินะครับจากอาจารย์มาถึงรัฐมนตรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งในปฐพีใช่ไหม
1: ครับคมนาคมนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าการหรือว่าเป็น
0: เป็นว่าการว่าการเป็นว่าการคมนาคมเลยนะครับแล้วก็ออกจากการเมืองใหญ่มาลงสู่สนามผู้ว่ากทมนะฮะเดี๋ยวจะได้นั่งเก้าอี้สมัยที่2แล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับเป็นผู้ว่าคนที่17นะฮะสมัยที่2ต้องบอกอย่างนั้นนะครับเคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกวาดคะแนนมาแล้ว1,300,000 เสียงเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มานะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยปรากฏการณ์ที่ประชาชนโทรไปสายด่วนกกต.ครับ1444เมื่อ4ปีที่แล้วจำได้ไหม
1: ครับ
0: ทำไมไม่รับรองคุณชัดชาติสักทีเนี่ยโอ้โหสายแทบไหม้อะ
1: ครับ
0: นะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแก้ปัญหากวนใจชาวกรุงที่ร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูกว่าล้านเคสนะฮะเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยว่าคุณร้องเรียนเข้าไปเนี่ยแก้ไขได้แล้วกี่เรื่องรับเรื่องแล้วลงพื้นที่ทันทีจนคนก็เห็นว่าโอ้เราร้องไปเสร็จแล้วเนี่ย
1: อยู่ขั้นตอนไหนจะมีแจ้งหมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปิดฉากมหากาพย์หนี้ BTSกว่า 36,000 ล้านบาทแล้วก็อีกมากมายนะฮะสวน15นาทีใครเดินบนฟุตบาทใครขับรถอยู่มักจะเห็นสวน15นาทีสวนเล็กสวนใหญ่ทำหมด
1: ใช่บางสวนเห็นอยู่ตั้งอยู่กลางแยกก
0: ็ยอมนิดเดียว
1: มีป้ายโอ้โหควรจะเข้าไปสวนนี้ต้องผ่านถนนกี่แยกควรจะไปนั่งตรงนั้น
0: เอาอย่างน้อยก็มีปอดเล็กๆน้อยๆนะฮะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งสบายอารมณ์ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆได้
1: คืออย่างให้เห็นว่ามันมีที่ที่มันสามารถไปนั่งพักผ่อนได้เพราะว่าถ้าติดตามดูในกรทมเมื่อก่อนบางทีเกาะกลางมันเป็นพื้นที่รกร้างเลยแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งบอร์ดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โล่งขึ้นแล้วก็ถูกจัดให้เป็นสวน

0: มันก็มีเก้าอี้ตัวนึงให้นั่งแล้วก็มีป้ายบอกว่าเนี่ยแหละ
1: สวน15นาที15นาทีจะถึงสวนนะครับคุณชัดชาติมีชื่อเล่นว่าทริปครับเกิดเมื่อ24พฤษภาคม2509เป็นลูกคนสุดท้องของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับนางจิตจรุงสิทธิพันธ์มีฝาแฝดชื่อว่าฉันชายสิทธิพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
0: ์
1: สภากาชาติไทย มีชื่อเล่นว่าทัวร์และมีพี่สาวก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและคณะสถาปัตยกรรมของจุฬาครับ มีบุตรชายชื่อแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์เป็นผู้พิการทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปี45ล่าสุดจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะฮะคว้าทุนอนันทมหิดลเคยอยากเป็นหมอด้วยนะตามฝาแฝดนะฮะอยากเป็นหมอแต่ว่ามาเป็นวิศวะซะก่อนนะครับถ่อมตัวไม่ฉลาดอาศัยความขยันครับคุณชัดชาติเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองฮะของจุฬานะคร
0: ับ
1: ก่อนได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อปริญญาโทแล้วก็เอกที่สหรัฐอเมริกาจนจบนะฮะปริญญาโทเนี่ยวิศวกรรมโยธาโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาปริญญาโทอีกใบนึงคือบริหารธุรกิจจุฬาครับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยเออร์แบน่าแชมเปญประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนอนันทมหิดลเมื่อปี29นะครับ
0: ครับ
1: ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี55เนี่ยนะครับคุณชัดชาติเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีคำสั่งจากคุณพ่อเลยนะฮะว่าไม่ให้เรียนเหมือนกันโดยพี่สาวคนโตเรียนด้านสถาปัตย์พี่ชายฝาแฝดนั้นเป็นหมอส่วนตัวเลือกที่จะเป็นวิศวกรตอนแรกก็เห่อฮะอยากจะเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าโตขึ้นหน่อยไม่ค่อยชอบเลือดซะแล้วนะฮะ ไม่ชอบวิชาชีววิทยาเลยเอาไปเป็นวิศวะนะครับ
0: ครับ
1: จำได้เลยตอนที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลแล้วก็ในหลวงท่านโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าช่วงนั้นครับดร.พนิษฐ์สอนชำนาญเวทท่านเรียนจบกลับมาพอดีท่านก็ให้ความเมตตากับเรามากและในหลวงก็ตรัสว่าไปเรียนก็อย่าไปเครียดมากให้พักผ่อนมากๆและไม่ได้บังคับต้องกลับมารับราชการเพราะอยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้คุณชาชาติตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยภูมิใจมากนะในคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ
0: ครับ
1: นี่ฮะกลับมาเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าก็เป็นอาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็ออกจากอาจารย์มาเป็นนักการเมือง
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้มาสู่สนามการเมืองท้องถิ่นจะได้เป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2ครับ
0: ครับเดี๋ยวต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวเขากลับมาบรรยากาศที่พัทยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทิศทางข่าว
3: เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองคร
4: ับ แหมคุณภูริทัศน์เนี่ยนะฮะบอกว่าคุณณรงค์ติดตามข่าวผู้ว่าชัดชาติเรื่องมันเปลี่ยนมาลุ้นกับนายใหญ่เป็นไปได้ยังไงนะครับก็คือน่าจะครบประเด็นแล้วไงสำหรับผู้ว่าชัดชาติยิ่งกว่านอนมาอีกอ่ะ66กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะรอแค่ท่านประกาศชัยชนะเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องมามีประเด็นการเมืองก็คือเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ทิศทางการเมืองของคุณทักษิณว่าจะเดินไป

0: ยังไงต่อฮะวันนี้ปรากฏตัวไงแล
1: ้
0: วก็มาลงคะแนนครั้งแรกในรอบ20ปีจะวางมือหรือไม่ยังไงหลังออกจากเรือนจำมาแล้วไงแล้วก็เห็นแล้วจากนักวิชาการฟันธงเลยยากที่จะวางมือคงจะเดินหน้าต่อเลยแหละครับ
1: ครับ
0: กลับมาที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับ
1: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะติดกันเลยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับ
2: Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: ครับตอนนี้คุณวัฒนาอัจฉริยะอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวอสมทชลบุรีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวัฒนาครับ
3: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับครับบรรยากาศการนับคะแนนตัวนี้เขานับกันไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
3: ก็เกือบจะครบแล้วนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของผู้ลงสมัครนายกเมืองพัทยาเนี่ยเกือบ 100% แล้วท
0: ี
3: น
0: ี
3: ้ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นสม.ในแต่ละเขตค่ะที่ยังนับกันไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันตั้งแต่ปิดหีบปุ๊บเนี่ยล
0: ุ้
3: นกันต่อเนื่องเลยเพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยค่ะ
0: ค
3: ือสลับกันขึ้นสลับกันลงตลอดเลยค่ะพี่ณรงค
0: ์
3: ค่ะ
0: ครับฮะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยใครนำใครตามครับ
3: คือมันต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่เราระดมในแต่ละหน่วยเนี่ยแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบางหน่วยหมายเลข2นำหมายเลข2นี่ก็คืออดีตนายกเมืองพัทยานะคะ
0: ครับ
3: ส่วนบางหน่วยเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหมายเลขหนึ่งนะคะผู้ลงสมัครนะคะจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มีบางช่วงบางจังหวะเหมือนกันอยู่ดีๆก็นำโด่งมานะคะน
0: ี่
3: ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังวางใจไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าหน่วยอื่นเขตอื่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตรงที่นานาประจำจุดอยู่หรือเปล่าเพราะว่านานาอยู่ตรงเขต2นะคะทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆกระจายไปอยู่ตามเขต1เขต3แล้วก็เขต4รวมทั้งหมด33หน่วยเนี่ยที่สุดแล้วพอก่อนที่จะมีการปิดหีบเนี่ยนะคะ
0: เ
3: ราก
0: ็
3: พอจะมองออกแล้วค่ะว่าหมายเลข2อดีตนายกเมืองพัทยาคือนำยิ่งดึกยิ่งนำห่างค่ะแล
0: ้
3: วก็ตอนนี้เนี่ยคะแนนน่าจะนำไปหลายพันคะแนนแล้วอะค่ะ
0: ก็แสดงว่าจะแข่งกันแค่หมายเลข1ก็คือจากพรรคประชาชนกับคุณปรเมศนายกคนเก่าหมายเลข3 4 5อันนี้ก็คือคะแนนไม่ขยับเลยล่ะ
3: คะแนนน้อยอย่างเห็นได้ชัดแต่จะมีที่โรงเรียนเมืองพัทยา4นะคะโรงเรียนเมืองพัทยา4จุดนี้เนี่ยถ้าเรามองจากบอร์ดเนี่ยที่นานาส่งให้ทีมหลังบ้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนเมืองพัทยา4เขาห่างกันไม่มากนะท
0: ั้
3: ง5หมายเลขเลยก
0: ็
3: อันนี้ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นจุดไข่แดงหร
0: ื
3: ออาจจะเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ถ้าได้คะแนนเสียงในจุดตรงนี้ค่ะโอกาสในการที่จะเข้าไปบริหารงานเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยหรือจะเป็นจุดพื้นที่ที่ทุกทีมเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะช่วงท้ายก่อนที่จะไม่สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้เราก็จะเห็นรถแห่วิ่งกันอยู่บริเวณเนี้ยโซนพัทยากลางถ
0: ือ
3: ว่าเป็นโซนไข่แดงของเมืองพัทยาตัวเลขหรือว่าการขีดในบอร์ดเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งไม่ต่างกันเลยแต่พอบริเวณรอบนอกอะค่ะเขต1เขต2แล้วก็เขต4รอบนอกอะค่ะจะเห็นได้ว่าหมายเลข2นำทิ้งห่างยิ่งดึกยิ่งห่างค่ะ
0: คาดการว่าจะนับคะแนนเสร็จเนี่ยในเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
3: ก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน2ทุ่มตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้คาดการอัดกันเอาไว้เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเขาเกรงว่าเดี๋ยวจะมีความผิดปกติใดๆแต
0: ่
3: ส
0: ิ่
3: งที่นักงานสังเกตเห็นได้ก็คือทุกจุดนะคะจะมีกลุ่มไอรอที่เขาลงพื้นที่มาสังเกตการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาด้วยนะคะเขามาตั้งแต่อีกสักประมาณ15นาที5โมงเย็นเนี่ยเขาก็คือจะสแตน
0: บ
3: ายตามจุดต่างๆแล้ว
1: รอดูนะคะแนน
3: ใช่เขาก็ดูในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการกระจายกันไปแล้วนานาก็ได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยของเขาว่าข้อดีของการลงพื้นที่มาตรวจสอบมาสังเกตการแบบเนี้ยม
0: ัน
3: คืออะไรเขาให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะเพราะว่าชลบุรีเราเคยมีดราม่าเนาะที่ลงพื้นที่สห
0: าร
3: ใช่ครั้งก่อนเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาก็คือจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์มันบานปลายไปถึงจุดนั้นเขาก็จะยกมือตั้งคำถามทักท้วงทันทีแต
0: ่
3: ว่าพี่เจ้าหน้าที่ที่ประจำเนี่ยนะคะกปน.ที่อยู่ในหน่วยเนี่ยเขาก
0: ็
3: น
0: ่
3: ารักนะคะเพราะว่าพอเขาเห็นใครรอมาหรือว่าเขาเห็นน้องๆกลุ่มสังเกตการมาเนี่ยเขาก็คือจะ

0: ให้เห็นเลยว่ามือของเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้หยิบเมื่อ5โมงเย็นปุ๊บ17นาฬิกาปุ๊บเขาประกาศเลย17นาฬิกาแล้วนะคะปิดหีบนะคะแล้วก็ยกมือให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้แตะต้องหีบบัตรเลือกตั้งเลยแล้วก็ยังมีการติดเทปดีๆจนท่านที่จะเริ่มนับคะแนนเนี่ยค่ะก็ยังมีการแซวกันเลยว่าเวลาใช้คัตเตอร์ตัดหีบอ่ะตัดกล่องอ่ะตัดดีๆนะไม่ใช่ไปตัดนิ้วตัวเองนะคุณผู้ชมน้องๆที่สังเกตการเขาประชิดเลยอ่ะคือเขาประกบเลยเขาดูเลยอ่ะว่าเอ๊ะมันจะทุจริตยังไงได้บ้างแต่เท่าที่มานาสังเกตดูก็คือนานาก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะทุจริตหรือว่ามีความไม่โปร่งใสตอนไหนได้เลยจนกระทั่งนับเสร็จอะค่ะนานาอยู่เขตที่2นะคะหน่วยเลือกตั้งที่20 21แล้วก็22เป็นมัสยิดดารุนอิบาดะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีพี่น้องชาวมุสลิมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ไฟตกไฟดับไม่มีนะฮะ
0: ไม่มีนะไม่มีเหตุการณ์นั้นนะแล้วหนูจะบอกว่าเขานับกันเร็วนะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะดึกกว่านี
1: ้
0: แต
1: ่
0: ก็คือที่สุดแล้วใช่สักประมาณยังไม่6โมงเย็นเลยอะค่ะเราเห็นตัวเลขจากแต่ละหน่วยเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราพอจะมองออกแล้วล่ะว่าใครนำนะคะเพราะว่าเริ่มต้นนับเนี่ยยังขึ้นลงลุ้นมากเลยอะว่าเอ๊ะตกลงแล้วหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยใครจะได้เป็นนายกนะที่จริงแล้วพอยิ่งดึกเนี่ยค่ะเราก็ยิ่งไม่เห็นตัวเลขที่มันห่างกันมากตอนนี้ก็น่าจะเกือบหมื่นแล้วนะคะสำหรับหมายเลข2
1: โอ้ฮะอย่างนี้ฮะไอรอลงไปเนี่ยดูอาจจะเห็นความไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาความไม่โปร่งใสได้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่การหาเสียงจนถึงไปลงคะแนนกันในวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าตั้งคำถามบ้างไหมครับสำหรับเรื่องของการหาเสียงหรือว่าการเลือกนายกครั้งนี้เนี่ยครับ
0: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือหนูเนี่ยก็สังเกตเห็นมาโดยตลอดนะคะว่ามันจะมีตรงไหนได้บ้างนะที่มันจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นดราม่าได
1: ้
0: ที่สุดแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องยอมรับว่ากกตรอบนี
1: ้
0: ทำงานหนักมากใช่กกตพยายามอุดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างสถานีวิทยุอสมทที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเราจะประชาสัมพันธ์แทบจะทุกชั่วโมงเลยนะคะว่าข้อห้ามอะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่บางคนอาจจะไม่ทราบแล้วเปิดมาฟังคลื่นเราก็จะทราบว่าอันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมันเข้าข่ายผิดกฎหมายมันมีบทลงโทษแบบนี้นะซึ่งเราประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องและก็ได้ต้องบอกว่าเมืองพัทยาเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะเป็นในเรื่องของการแจ้งประชาชนนะคะให้รับทราบจุดที่ถ้าทำไปแล้วอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทีนี้ก็จะมองไปในมุมของหมายเลข1กับหมายเลข2ที่เราเห็นได้เลยว่าเขาคุ้นเคยกันหมายเลข3ด้วยค่ะหมายเลข3ก็คือท่านอดีตนายอำเภอบางละมุงเพราะท่านก็จะคุ้นเคยกับชาวศรีราชาวันที่ไปลงรับสมัครอะค่ะทั้ง3ท่านอยู่ด้วยกันคุยกันคือรู้จักกันเจอกันอยู่ในพื้นที่ตลอดเลยมันเลยมองหาจุดที่จะดึงมาเป็นดราม่าเนี่ยไม่ได้เลยใช่มันจะมีอีกนิดนึงก็คืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเมืองพัทยาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหมายเลขหนึ่งนะคะเจกวัดอ่ะ
1: คุ
0: ณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรเป็นอดีตสม.เมืองพัทยาแล้วนานาเองก็คือมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยเมื่อตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งตอนนั้นเป็นในสมัยนายกอิทธิพลคุณปลื้มเนาะท่านน่ารักกับน้องๆทุกคนแล้วเมื่อเวลาท่านลงพื้นที่ไปหาเสียงเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าคนนี้หรือเปล่าที่จะมาเป็นนายกเมืองพัทยาสมัยหน้าใช
1: ่
0: ค่ะแต่นั่นก็คือเป็นความน่ารักที่ท่านมีต่อพนักงานข้าราชการในเมืองพัทยานะคะมันก็เลยไม่ได้ถูกหยิบยกมาว่าจะมาดึงดราม่าหรือว่ามาทำให้เป็นการเลือกที่รักมากที่ชังมันก็ไม่มีอะไรที่แบบเราจะมาเขียนข่าวแล้วสร้างประเด็นใหม่ได้ซึ่งมันดูไม่เหมาะไม่ควรเลยมันดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือทั้งคู่เวลาหาเสียงเจอกันนะคะทั้งพี่เบียร์อดีตนายกแล้วก็เจกวัฒน์เนี่ยโอ้โหคือให้กำลังใจกันคือใครได้ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าทุกคนเป็นลูกหลานชาวพัทยาเป็นลูกหลานชาวนาเปียค่ะ
1: นำเสนอแนวนโยบายที่อยากจะพัฒนาพื้นที่นะฮะให้คนพัทยาเขาตัดสินกันเอง
0: แต่
1: สิ่งที่ห่วงก็คือคนพัทยานี่แหละออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะหรือเปล่าเท่านั้นเองฮะบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์วันนี้เยอะไหมครับ
0: นานาจะบอกว่าแต่ละเขตไม่เท่ากันอย่างเขตที่นานาอยู่เนี่ยก็จะมีประชาชนบางคนเหมือนกันนะคะไม่ค

0: ่อยจะอินกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพราะเขามองว่าเขาเสียเวลาใช่เขามองว่าเขาเสียเวลาและอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อช่วงบ่ายเนาะว่าที่สุดแล้วเนี่ยกกต.เขากลัวเรื่องฟ้าฝนจากที่กรมอุตุแจ้งไว้มันอาจจะมีฝนตกลงมาก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้คูหาในร่มในอาคารหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเดินไกลเดินไกลจริงอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆ ในสังกัดเมืองพัทยามันไม่ได้ว่าจอดรถปุ๊บแล้วถึงคูหาเลยเดินไกลมาก
1: ต้องตั้งใจจริงๆนะ
0: หงุดหงิดแล้วอารมณ์เสียแล้วก็คือแบบไม่อยากจะแบบไม่อยากจะมาเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แฮปปี้เลยใช่มีบ้างเหมือนกันแล้วก็จะมีบางจุดนะคะที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วพร้อมที่จะไปเลื่อนตั้งอย่างเช่นที่มัสยิดนะคะตรงโซนนาเกลือนะคะคือเขาออกมาแต่เช้าเลยนะนะก็ไปถามเขาว่าโอ้โหคุณลุงคุณป้าทำไมมาก่อนเปิดทีบอีกเขาก็เลยบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์เลือกให้เสร็จเดี๋ยวจะได้ไปขายของเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่แบบเงินสัดส่วนนี่น่าจะเกิน 50% แต่ถ้าเป็นกลุ่มนิวโวตเนี่ยมากับคุณพ่อคุณแม่มากับครอบครัวแล้วน้อยมากถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยค่ะว่ามีวัยรุ่นมาบ้างไหมสักประมาณ20ต้นๆนะเนี่ยบอกน้อยมากพี
1: ่
0: น่าจะไม่ถึง 20% น้อยมากค่ะ
1: งงเหมือนกันแล้ววันนี้ตอนช่วงบ่ายๆนี่มีฟ้าฝนนี่เป็นใจไหมครับหรือว่ามีอากาศสภาพอากาศร้อนทั้งวันหรือมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับในพื้นที
0: ่มีคลึ้มเป็นบางช่วงแต่ไม่ตกเลยสักเขตค่ะม
1: ี
0: เขตนั้นมีคลึ้มไม่ร้อนมากใช่
1: ไม่เหมือนกทม.กทม.บ่ายๆนี้ช่วง 1-2 ชั่วโมงก่อนปิดทีมนี่คือหลายจุดฝนฟ้าคะนองแต่ว่าในพื้นที่ไม่มีเลย
2: ผมไปดูเนี่ยสมาชิกสภาเมืองพัทยาเองเนี่ยทีมของอดีตนายกเบียร์ก็นำมาแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้พูดเหมือนมาอยู่กับหนูเลยเพราะว่าทุกบอร์ดเลยค่ะพ
1: ี่
0: ณรงค์ทุกบอร์ดเลยทีมเรารักพัทยานี่คือนำทุกบอร์ดเลยค่ะใช
2: ่ก็เนี่ยฮะเป็นการตัดสินของคนพัทยานะครับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คงจะนับได้ครบ 100% นะฮะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะขอรบกวนคุณวัฒนัยสักรอบนึงนะครับ
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณวัฒนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คุณวัฒนะอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวสมทชลบุรีก็รายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามาซึ่งก็ราบรื่นแต่ว่าบรรยากาศก็คืออย่างที่น่าจะคล้ายๆกับกทม.ก
2: ็
1: คือในส่วนของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะ New Voter ก็ค่อนข้างที่จะน้อยแม้ว่าในพื้นที่จะไม่มีฝนแต่ว่าคนตื่นตัวเนี่ยก็น้อย
2: น้อยนะน้อยใช่ครับใช่ครับอย่างกทม.เราเนี่ยนะฮะกกต.เองก็รับสภาพแล้วนี่อาจจะไปถึง70ที่ตั้งเป้าไว้ครับ
1: ใช่เพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยประมาณ60รอบนี้แล้วพอเจอฝนตกในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนจะปิดหีบอีกมันก็ยิ่งทำให้คนที่ตั้งใจอย่างที่บอกว่าตอนอาจจะหนีร้อนตอนช่วงเช้าเพราะแดดจัดมากไม่มีเมฆมาเลยเนี่ยมาจะมาใช้สิทธิ์กันช่วงบ่ายๆค่ำๆก่อนปิดหีบแล้วก็พอมาเจอฝนนี่ก็อาจจะหลายๆคนอาจจะตัดสินใจไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลย
2: ครับ
1: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่มันมีหลายจุดที่ยังคงต้องรอดูเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ไปหลายๆจุดคนมาใช้สิทธิ์ก็จะเป็นคนที่มีใช้สิทธิ์มาแล้วหลายครั้งเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มาจะมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าคนที่อายุน้อยๆเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นมาเท่าไหร่
2: พอเราไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ไปเช้ามันสะดวกสุดแล้วตอนเนี้ยการตั้งคูหาเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้าน
1: ใช่
2: บางคูหาหรือว่าบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะฮะ
1: ใช
2: ่แค่เดินออกมาหรือว่าปั่นจักรยานออกมากลางหมู่บ้านอาคารสโมสรน่ะ
1: ครับ
2: เขาลงหาเสียงกันไอ้เลือกตั้งได้แล้วแล้วก็ค่อยมาทำงาน
1: ใช่เพราะว่าอย่างโดยเฉพาะในกทม.เนี่ยก็คือหลักๆก็จะใช้ในโรงเรียนของกทม.ซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหน่วยเลือกตั้งซึ่งในโรงเรียนก็จะมีหลายๆหน่วยที่อยู่ในนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือหลายๆจุดคืออย่างที่ในอย่างนี้ช่วงบ่ายที่ไปลงพื้นที่ในส่วนของทางเลขากกต.เนี่ยก็คือเป็นเต็นท์ตั้งกลางถนนเลยพี่
2: ร
1: งเข้าไปแถวโชคชัย4เนี่ยคืออยู่กลางถนนอยู่ริมถนนเลย
2: ครับ
1: รถก็ติดอยู่แล้วก็ยังมีเต็นท์ให้เลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกเนี่ยทางกกต.เขาบอกว่าคือไม่ต้องเดินไกลเลยแค่เดินออกมานอกออกมาจากบ้านไม่กี่ก้าวก็ถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยสภาพอากาศด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ทำให้ New Voter อาจจะไม่ค่อยได้ออกมาใช้สิทธิ์กัน
2: ใช่ครับก็ตอนนี้นับไปแล้วนะฮะครึ่งล้านนะครับ 502,000 คุณชัชชาติไป 67% กว่าเข้าไปแล
1: ้
2: ว347,942 คะแนนนะคุณมลิกาตามมาอันดับ2กับ 13.97%
1: ครั

0: 72,000นะฮะคุณชัยวัฒน์ลงชื่อโจนะฮะ 8.20% 41,000คุณอนุชานะครับ 4.83% 24,000เกือบจะ 25,000 นะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ย 2.13% ก็ได้ประมาณ 10,000 ต้นๆนะครับอันนี้ก็คือคะแนนที่ลั่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอผู้สื่อข่าวที่เกาะติดกับคุณชัชชาติอยู่เนี่ยรออย่างเดียว คุณชัชชาติจะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปที่โพเดียมแล้วก็ยกมือเหมือนตอนกระโดดออกจากลิฟต์อ่ะนะ
1: เพราะว่าก็จะเป็นแคมเปญเป็นสโลแกนของคุณชัชชาติเพราะว่าคือเขาได้เบอร์9
0: ครับ
1: ก็ต้องเป็นก็ต้องก้าวออกมาเพื่อเป็นหนึ่งในกิมมิคที่ว่าอ่ะเนี่ยแหละเป็นแคมเปญในการหาเสียง
0: นั่นแหละรอฮะถ้าเกิดว่านับเกิน 50% ไปแล้วแล้วก็ยังคะแนนนำ 60% อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าอีกไม่กี่นาทีครับคุณชัชชาติก็น่าจะแถลงเรื่องของการประกาศชัยชนะแล้วสื่อก็น่าจะถามแล้วทีมล่ะเมื่อตอนหาเสียงเนี่ยทีมท่านรองผู้ว่าเดินหมดเลยนะอาจารย์ทวีดาเนี่ยก็ลงไป
1: ทุกพื้นที่เลย
0: โอ้ใช่ฮะ
1: เวทีดีเบตก็3 4ท่านนี่ก็นั่งอยู่แถวหน้าเลยเป็นทีมงานของอาจารย์ชาติ
0: อธิบายแล้วก็คอยดูแลตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็ได้รับมอบหมายงานโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยนะนะแล้วก็แก้ไขปัญหาอธิบายชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนสัมภาษณ์ท่านเนี่ยอ๋อมันเห็นภาพเลยไงแต่จะเป็นทีมเดิมหรือเปล่าคุณชาชาติยังอุบอยู่ไง
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เท่าดูเท่าที่ติดตามเนี่ยทั้งในส่วนของทางทีมอาจารย์ชาชาติรวมถึงที่ทำการของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มีการตั้งโพเดียมกันตั้งแต่ช่วงหลังจากปิดหีบแล้วก็มีการตั้งแล้วก็มีการถ่ายภาพมาว่าบอกสื่อมวลชนว่าถ้าเกิดจะมาจับจองพื้นที่จะมาตั้งขาตั้งกล้องตรงไหนเนี่ยก็คือให้ไปสแตนบายไว้ตรงนั้นเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าคือพอมันออกมาแบบนี้หลังจากที่ตั้งแต่ช่วงค่ำที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศความยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยพ
0: ร
1: รคอื่นๆก็เริ่มที่จะจับตาจับจ้องว่าจะออกมาแถลงเมื่อไหร่
0: เอาเดี๋ยวพักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวจะคุยกับผู้สื่อข่าวซึ่งเกาะติดคุณชัชชาติอยู่เนี่ยนะคร
1: ับ
0: จะถึงกำหนดเลยไหมที่คุณชัชชาติจะประกาศชัยชนะเนี่ยนะฮะพักครู่เดียวครับแล้วมาคุยกันต่อฮะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา32 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
4: โอ้โหดูคะแนนที่ไหลขึ้นไปนี่นะมันไหลที่อาจารย์ชัดชาติหมดเลยอ่ะ
3: ใช่
4: นะฮะตอนนี้ปาไป4,840,000โอ้นะฮะ4,100,000เข้าไปแล้วล่ะครับ4,100,400,000เข้าไปแล้วนะฮะ
3: ครับแล้วคือคะแนนอย่างที่บอกว่านับไปแล้วประมาณ600,000กว่าคะแนนเนี่ย

0: เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังห่างนะในส่วนอันดับ2อย่างคุณมาริกาเนี่ยก็ยังตามมาไกลๆอยู่ที่ประมาณ 13% แต่ว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ย
1: นำไป 50% อ่ะ
0: ใช่
1: ต้องบอกอย่างนี้นะ
0: ใช่แต่ว่าก็คืออย่างรอบที่แล้วเนี่ยอาจารย์ชาติชาติได้ 51%
1: เอาอย่างนี้อันดับ2นะคุณมาริกาดร.โจคุณอนุชาหม่อมหลวงกรกสิวัตรแล้วก็ผู้สมัครที่เหลืออยู่เนี่ยเอาเปอร์เซ็นต์มามัดรวมกันเนี่ยยังไม่เท่าคุณชัดชาติเลย
0: เอาเป็นว่าถ้าขึ้น2หลักมีแค่คุณติ่งมาริกาที่มี 13%
1: ครับ
0: อันดับ3อย่างดร.โจเนี่ยคุณชัยวัตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8%
1: 8% เท่านั้นเองนะฮะเอาเดี๋ยวจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณรัตยาเรืองขจรครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยคุณชัดชาติประกาศชัยชนะเลยหรือไม่นะฮะสวัสดีครับ
0: อ่ะเดี๋ยว
2: Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
0: สวัสดีครับคุณรัตยาครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะต้องบอกว่ายังค่ะยังไม่ประกาศชัยชนะค่ะถึงแม้ว่าคะแนนจะนำเรียวอย่างที่บอกจริงๆแล้วที่ทั้งสองท่านวิเคราะห์เนี่ยตอนนี้จอมอนิเตอร์ที่ตรงสเตเดียมวันที่โอ๊ตอยู่อะค่ะ
1: ค
3: เป็นจุดที่ทีมงานชาติชาติรวมถึงแฟนคลับของอาจารย์ชาติก็มาปักหลักรอมอนิเตอร์เช่นกันอย่างที่บอกไปตอนนี้นับประมาณ 30% ใช่ไหมคะ
1: ค
3: นับไป 400,000 แต่ว่าก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้อาจารย์ชาติเดินมาที่เวทีที่เตรียมไว้เพราะว่าสื่อมวลชนรอเป็นชั่วโมงแล้วเหมือนกันแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ถามจากทีมงานบอกว่าคือรอให้ตัวเลขมันน่าจะแตะเกินครึ่งไปก่อนนะคะเพื่อที่จะออกมาให้สัมภาษณ์อย่างมั่นใจแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้ที่ลุ้นเนี่ยอาจจะลุ้นว่าจะสามารถทุบสถิติตัวเองที่ทำไว้คราวที่แล้ว1,300,000คะแนนหรือเปล่าตอนนี้ตาก็ยังไม่ออกมาค่ะยังรอลุ้นกับทุกท่านเพื่อที่จะเข้าสดรายการด้วย
1: ครับ
3: ใช่ค่ะ
1: พักผ่อนอยู่ไหมฮะสำหรับอาจารย์ชัดชาติโอ้โหหาเสียง24ชั่วโมงนี่ใช่ไหม
3: สำหรับอาจารย์ชัดชาติน่าจะไม่มีความพักผ่อนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอที่โรงเรียนแจ่มจันทร์ที่เป็นเรื่องที่ซอยเอกมัย21ที่บอกว่าเมื่อคืนเพิ่งจะได้นอนที่แบบนอนสนิทอ่ะถึงแม้นอนสนิทนะนอน2 ทุ่มอาจารย์บอกว่าก็ยังตื่นมาตอน1 ทุ่มถามว่าเพราะอะไรกังวลตื่นเต้นหรอบอกเปล่าก็อาจจะมีลุ้นนิดนึงว่าเดี๋ยวเช้านี้จะต้องตื่นมาออกกำลังกายตอน4:00 น.มาวิ่ง8 กิโลที่สวนเบญเมื่อเช้าก็คือเพื่อนสักครู่นี้ถามว่าพักไหมโอ้คิดว่าไม่ค่ะก็ไปที่วอลลุ่มที่ชั้น4ของสเตเดียมวัน
1: ช่วงจังหวะแบบนี้มันก็คงพักผ่อนกันลำบากนะฮะมันน่าจะตื่นเต้นพอสมควรว่าตัวเองจะทำลายสถิติตัวเองได้หรือไม่นะ
3: แต่สิ่งที่อาจารย์บอกไว้อะค่ะนอกเหนือจากการลุ้นว่าจะชนะหรือเปล่าอีกอย่างนึงที่เขาลุ้นไม่แพ้กันคือน่าจะอยากให้คนออกมาใช้สิทธิ์ลุ้นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์อะค่ะ
1: ค
3: ือคราวที่แล้วเนี่ยที่ประมาณ 60% เนาะแต่อาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่าอยากจะจริงๆเป็นไปได้ให้มากกว่าครั้งที่แล้วเป็น 70-80 ไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าบอกว่าอยากให้มันแสดงได้ถึงฉันทามติของประชาชนให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
3: ว่าแบบประชาชนเลือกมาแบบถล่มทลายอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่กดดันตัวเองเหรอถ้าเกิดว่าคนเลือกถล่มทลายแล้วทำงานลำบากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้ดังเป้าหมาย
3: ถามนักข่าวถามคำถามนี้พี่ดโลงเขาบอกว่าอันนั้นอ่ะถามก่อนที่จะรู้ว่าจะได้ถูกไหมคะเขาบอกว่าเฉยๆอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ถามว่าถึงแม้ว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยยังไงเขาก็ทำงานหนักทุกหน้าที่อยู่แล้วไม่ว่าเป็นผู้ว่าหรือเปล่าสำหรับเขาไม่เคยมีคำว่าทำงานแล้วไม่หนักนะคะเขาจะเป็นคนทำงานหนักอันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าเพราะฉะนั้นแน่นอนประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องโครงการทุจริตต่างๆที่ถูกเปิดออกมาในช่วงแคมเปญในช่วงหาเสียงหลังจากการเป็นผู้ว่าถ้าได้อีกสมัยนึงแน่นอนเรื่องนี้ก็จะต้องถูกจับตาแน่นอนแต่อาจารย์ก็บอกว่าก็พร้อมรับการตรวจสอบพร้อมเปิดให้ทุกคนตรวจสอ
1: บ
3: ในโครงการต่างๆซึ่งประเด็นเรื่องการทุจริตเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าจะพยายามอธิบายต่างๆแต่ว่าก็น่าจะต้องโดนตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มีสื่อไปรอลุ้นกับคุณชัดชาติเยอะไหมครับ
3: เยอะค่ะทุกสำนักแล้วก็มีต่างชาติด้วยที่เห็นแต่ว่าเก้าอี้ที่เตรียมไว้เนี่ยก็มีโซนที่เป็นสำหรับประชาชนก็มีจำนวนหนึ่งเช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รอให้อาจารย์ปรากฏตัวแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีบรรดาอดีตรองผู้ว่ามาปรากฏตัวเช่นเดียวกันมีคุณต่อศักดิ์ชลมงคลก็ออกมาด้วยแน่นอนเพราะออกมาโดนสื่อลุมถามแน่นอนแล้วพอโดนสื่อเยอะๆลุมอะค่ะก็เข้าไปเก็บกันหมด
1: เลยแล้วท่านตอบรับไหมว่าจะเป็นประธานที่ปรึกษาอีกสักสมัยนึงเนี่ย
3: ท่านบอกว่าต้องรออาจารย์เป็นคนตัดสินใจค่ะไม่ใช่ตัวเองเป็นคนตัดสินใจแต่ก็ยอมรับว่าอาจารย์ก็อาจจะอยากได้คนรุ่นใหม่ๆก็ได้เดี๋ยวรอลุ้นว่าคืนนี้จะยังไม่ประกาศทีมบริหารแต่จะรอให้ผ่านผลคะแนนไปก่อนค่ำคืนนี้นะคะ
1: อ๋อคือแต่ว่าทีมที่ปรึกษาทีมรองผู้ว่านะฮะชุดเดิมเนี่ยมาที่นี่กันหมดแล้ว
3: ใช่เท่าที่โอ๊ตเห็นนะคะแต่ยังไม่เห็นคนเดียวคือคุณจักรพันธ์ผิวงามแต่อาจจะมาแล้วแต่ปกติอ่ะคุณจักรพันธ์จะไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่าจะเห็นมีเห็นอาจารย์ทวิดามีเห็น

0: น้องท่านวิษณุ
1: ครับ
0: คุณสารนนท์ค่ะ
1: เดี๋ยวจะรอติดตามนะฮะในส่วนของชาติชาติถ้าเกิดว่าประกาศชัยชนะเมื่อไหร่น้องอ้นอย่าลืมโทรมารายงานนะครับ
0: ได้ได้แล้วพี่ยังจัดอยู่ใช่ไหมคะ
1: สองทุ่ม
0: โอเคได้แต่สองทุ่ม
1: ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะตัดไปที่ทางช่องเก้าสวทนะครับเพราะว่าทางดร.โจนะฮะมีการแถลงแล้วนะครับลองไปฟังดูครับ
2: ทำจนบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำงานให้กับพรรคทำงานให้กับพวกเราด้วยนะครับ
3: บรรยากาศสดที
4: ่มีการตัดบรรยากาศมาได้เมื่อสักครู่น่าจะเป็น
1: นิดเดียวนะฮะ
4: ใช่
1: น่าจะเป็นแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะ
4: ใช่ก็จะมีทั้งดร.โจมีทั้งทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงศ
1: ์
4: ก็จะมีการออกมาแถลงด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแถลงความพ่ายแพ้นั่นแหละแต่ว่าดีสักครู่เราก็มีการมีผู้สื่อข่าวที่ไปประจำอยู่ที่พรรคประชาชนเหมือนกันคุณจามรกิจสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าจะสะดวกเข้าเลยหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เพิ่งจะแถลง
1: เพิ่งแถลงเสร็จ
4: ใช่
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดต่อคุณจามรได้จะคุยกับคุณจามรเลยนะครับ
4: ครับ
1: ก่อนที่จะคุยกับคุณจามรเนี่ยนะระหว่างการต่อสายเนี่ยนะครับนี่ฮะคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะฮะให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะครับถึงประเด็นว่าจะมาเป็นประธานที่ปรึกษาสักรอบหรือไม่อย่างไงนะฮะก
4: ็
1: อย่างที่น้องโอ๊ตบอกนะครับก็อยู่ที่คุณชาชาติจะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับยังไม่ได้มีการหารือกันทุกคนทำงานได้หมดนะฮะปัญหาคือเราอยากได้คนรุ่นใหม่ๆให้เขามีโอกาสที่มากกว่านี้นะฮะคนอย่างพวกตนก็ควรจะอยู่ข้างหลังไม่ควรทำเมื่อถามว่าแล้วจะกลับมาเป็นประธานที่ปรึกษาเหมือนเดิมหรือไม่ข้อกันเมื่อไหร่นะคุณต่อศักดิ์ก็บอกว่าต้องถามผู้ว่าครับเนื่องจากผู้ว่าเป็นคนแต่งตั้งซึ่งก็คงจะเร็วๆนี้นะเมื่อถามต่ออีกหากได้ดำรงตำแหน่งเดิมเนี่ยจะมีการปรับภาพลักษณ์หรือไม่ให้ชื่ออากงออกไปคุณต่อศักดิ์ก็บอกว่าความจริงถ้ามีโอกาสระบบที่ทำคือระบบชัดชาติมีอดีตท่านผู้ว่าเป็นกองหน้าซ
4: ึ่
1: งเดินเก็บงานตลอดวันหนึ่งประมาณ18เรื่องทุกงานงานพิธีการต่างๆท่านไปหมดหลังบ้านก็มีรองผู้ว่ามีที่ปรึกษาและก็มีผู้ช่วยเลขานะฮะเรามีคนเท่านี้เป็นข้าราชการการเมืองซึ่งตามพรบใหม่ต้องเลื่อนขึ้นไปเยอะเพียงแต่กระจายอำนาจต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกฉะนั้นอย่าคิดว่ามีระบบอากงมันคือระบบที่ท่านอดีตผู้ว่าวางไว
4: ้
1: เป็นระบบใหม่เชื่อว่าไม่เคยมีที่ไหนทำครับอันนี้คุณต่อศักดิ์อธิบายแบบนั้น
4: ครับ
1: วันหนึ่งไปเปิดได้หลายงานอยู่นะ18งาน17 18งานได้นะ
4: ครับ
1: เห็นไปเปิดถนนไหม
4: แป๊บเดียว
1: ได้เวลายังได้เวลาเอาเปิด
4: ใช้เวลาไม่นาน
1: เสร็จเลย
4: ใช่บางทียังไม่ทันทีมงานยังไม่ทันจะตั้งโพเดียมหรือว่าจะครับไปเตรียมการ
1: อะไรไม่ทันตั้งกล้องเลย
4: เปิดเสร็จแล้วการเดินมาอยู่ริมทางแล้วก็เปิดแล้ว
1: คร
4: ับ เพราะมันก็จะมีในช่วงพักเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของทางทีมงานของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยเขาจะมีการเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวในช่วงการทำงานที่เราไม่ค่อยเห็นนะว่าในช่วงเวลาทำงานว่าเขามีความซีเรียสหรืออะไรยังไงเพราะว่าอย่างหลักๆเนี่ยอย่างทางด้านของอดีตรองผู้ว่าทวิดาเนี่ยเขาจะมีการโพสต์ตลอดเลยว่าแต่ละเหตุการณ์แต่ละงานที่อาจารย์ชาติชาติสั่งงานมาแต่ละวันทุกคนจะต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องผวาตลอดในช่วงเช้าๆที่มักจะมีเมสเซจมักจะมีข้อความจากอาจารย์ชาติเข้ามาว่าจะให้ไปดูจุดนั้นจุดนี้อะไรยังไง
1: แล้วส่วนที่ไปดูเองเนี่ย
4: ครับ
1: วิ่งไปนะ
4: ใช่อาจารย์ชาติวิ่งไปและคนอื่นนะโหผวาตลอดยิ่งวันไหนถ้าเกิดมีสถานการณ์มีฝนตกมีน้ำท่วมอะไรต่างรองผู้ว่าแต่ละคนคือต้องสแตนบาย
1: ดีนะตอนสมัครปั่นจักรยานมา
4: ครับ
1: ถ้าวิ่งมาเนี่ยกลัวจะไม่ทันมาจ
4: ับ
1: ฉลากกับเขาอ
4: ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้คือเท่าที่ไปดูบรรยากาศตอนที่อาจารย์ชาติชาติมาลงคะแนนวันนี
1: ้ครับ
4: ท่านมาคนเดียวไม่มีทีมงานเพราะว่าอย่างในกลุ่มของที่แจ้งกับสื่อมวลชนเนี่ยก็คือมีหมายเหตุไว้เลยว่าไม่มีทีมงานตามอาจารย์ชาติชาติมีเพียงแค่ในส่วนของช่างภาพที่ติดตามมาเท่านั้นเพราะว่าก็หลายๆท่านก็คงต้องคือมีการติดตามการลงพื้นที่ของอาจารย์ชาติชาติมา24ชั่วโมงต
1: ั้
4: งแต่เย็นวันศุกร์จนถึงเย็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็เหนื่อยล้ามีแต่คนเดียวอย่างอาจารย์ชาติชาตินั่นแหละที่ไม่ล้าแล้วคือเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์พูดมาคำหนึ่งว่าคือหาเสียงมาตลอดเลยแล้วก็เหนื่อยและคือวิธีการทำให้เหนื่อยก็คือตื่นมาวิ่งออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายสดชื่น ซึ่งมันเป็นข่าวที่ขัดแย้งกันมากคือ
1: ต้องการพักผ่อน
4: ใช่ต้องการพักผ่อนใช่แต่ออกมาวิ่งเพื่อให้ร่างกายสดชื่น
1: คือวันสองวันก่อนที่

0: จะลงคะแนนเสียงวันนี้กันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขา
1: เดี๋ยวมีการตัดสัญญาณตอนนี
0: ้ดร.มาริกาแถลงนะคร
1: ับ
0: ไปฟังเสียงดร.มาริกาครับ
2: หรือจะเป็นผู้ใดก็ตามนะ
3: การที่ได้ที่2นี่รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันเหนือความคาดหมายที่หลายคนเขามองว่าเราเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มาจากพรรคว
2: ันนี้เวลาเท่าไหร่นะคะ
3: ณตอนนี
4: ้
2: 19.43
3: ถ้าเกิด
2: ค่ะ 19.43 แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่คะแนนยังนับไม่สิ้นสุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงเวลา 19.43 แล้วคะแนนมาถึงอันดับ2ก็ต้องยังไงก็ตามแต่ก็ต้องขอขอบคุณคะแนนทุกคะแนนของพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องยอมรับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคะแนนที่มีการโหวตผู้ชนะที่ให้เขาไปทําหน้าที่อันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคะแนนหลังจากนี้ไม่ว่าผลของการเลือกตั้งนะคะจะออกมาในช่วงเวลาหลังจากนี้อย่างไรก็ตามแต่นะคะคือเราก็ต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่บางทีคะแนนเขายังไม่ได้ยังไม่ได้มีการนับเลยก็ต้องเฝ้าดูอีกสักนิดนึงว่าเพื่อให้การนับผลคะแนนนะคะสิ้นสุดแล้วก็เสถียรนะคะแต่ยังไงก็ทำแต่ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกผู้นำด้วยตนเองอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกผู้นำของตน
5: นี่คือการแถลงสด
0: คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะ
1: ครับ
0: เธอได้ไปตอนนี้แสนหนึ่งแล้วนะครับ 13.87%
1: ครับ
0: เขตที่ได้คะแนนแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อนะสำหรับดร.มาริกานะฮะบางกะปิได้ไป 5,300 บางขุนเทียนได้ไป 4,300 หนองจอก 4,200 บางเขน 4,000 ธนบุรี 3,900 บางขอนแหลม 3,800 นะครับมีนบุรี 3,600 บึงกุ่ม 3,600 นะฮะแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะฮะอันนี้คือพื้นที่ที่ดร.มาริกาได้นะครับส่วนคุณชัดชาติเบอร์1เนี่ยนะฮะโอ้โหคะแนนบางขุนเทียน 24,000 บางกะปิ 23,000 บางเขน 21,000 ตลิ่งชัน 19,000 นะฮะแล้วก็ลดหลั่นกันไปเนี่ยนะฮะระดับ 10,000 กับ 20,000 ทั้งนั้นนะฮะที่ได้คะแนนกันไปนะครับนำมาโด่งเลย 67.32% ก็เดี๋ยวจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณจามอนกิโสภาคที่ดร.โจได้แถลงไป
1: เมื่อสักครู่
0: นี้ก่อนดร.มาริกาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต่อสายนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะสำหรับการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: คุณชัดชาติได้ไป 500,000 แล้วนะครับเดี๋ยวรออีก1ล้านคะแนน
1: ครับ
0: จะได้ไหมนะฮะเพราะว่าคนเขาคาดหมายกันว่าเอ๊น่าจะล้าน5ไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะน่าจะชนะตัวเองครั้งรอบที่แล้วได้ฮะ
1: ครับ
0: ล้าน3
1: พอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผ่านไปอยู่ที่ประมาณนับหลังจากนับคะแนนประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยคุณอนุชาคุณชัยวัฒน์แล้วก็คุณมาริกาเน
0: ี่
1: ยก็แถลงยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วเหลือผู้ชนะที่ยังไม่ยอมรับนะ
0: รอ 50% ไปก่อน
1: เมื่อสักครู่เนี่ยเชื่อว่าทางอาจารย์ชาชาติน่าจะมอนิเตอร์ในส่วนของที่คุณชัยวัฒน์แถลงยอมรับอยู่เหมือนกันแหละ
0: ครับ
1: ยังเลยยังไม่ออกมาแถลงว่าจะประกาศชัยชนะหรืออะไรยังไง
0: ไม่ความคิดนะน่าจะแถลงได้แล้วในอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินำอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันดับสองคุณมริกายอมรับความพ่ายแพ้แล้ว
1: ใช่อ
0: ันดับสามดร.ชัยวัฒน์ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วอันดับสี่
1: คุณอนุชาเขาไปตั้งแต่ไกล
0: ก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วไม่น่าจะมีอะไรที่มัน
1: เปลี่ยนไปมากกว่านี้แล้ว
0: มันเปลี่ยนไม่ได้แล้ว
1: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือคุณชัดชาติเนี่ยก็ยังมีหลายอันที่คุณชาชาติบอกว่าอยากจะเอาชนะก็คือในส่วนของจำนวนคะแนนของตัวเองในรอบที่แล้วที่ได้อยู่ล้านสามเนี่ยจะถึงไหมแล้วก็ในส่วนของจำนวนผู้ใช้สิทธิ์
0: ผู้มาใช้สิทธิ์อยากให้สัก 70% ตามที่กกต.เขาได้กำหนดหรือว่าคาดหวังไว้อะอยากให้คนกรุงเทพตื่นตัวหน่อยเมืองหลวงไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ตื่นตัวทางการเมืองสูงที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่เหร
1: อ
0: นี่โอกาสของคุณมาแล้วนะครับถ้าวันนี้เนี่ยยังชนิดที่ว่าออกไปเนี่ย 50% 60% ยังแพ้จังหวัดใหญ่ๆของภูมิภาคของประเทศไทยอีกเนี่ยโอ้โหจะไปพูดยังไงได้ฮะการเมืองชนิดที่ว่าไม่ไหวเราต้องชุมนุมเรียกร้องมันไม่เต็มปากแล้วฮะเพราะว่าโอกาสเป็นของคุณคุณยังไม่ออกมาเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้นับคะแนนไป 800,000 กว่าคะแนนคุณชาชาติเนี่ย 60% ยังคือยังอันดับ2เนี่ยยังไม่ขยับเข้ามาใกล้เลยแต่ว่าก็เชื่อว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับทางที่ทางดร.โจอาจารย์คุณชัยวัฒน์แถลงยอมรับความพ่ายแพ้แ

0: ่วนของอาร์ติสต์สเตเดียม1เนี่ยก็คงต้องมอนิเตอร์ดูว่าทางฝั่งนู้นอะไรยังไงแล้วก็ในส่วนของอาจารย์ชาชาติก็จะออกมาหลังจากนั้นรอสุดไงพี่รองคือต้องให้อันดับรองๆเนี่ยเขาพูดกันไปให้หมดก่อนแล้วผู้ชนะค่อยออกมาเพราะถ้าเกิดผู้ชนะมาประกาศชัยชนะแล้วเนี่ยคนที่จะออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยมันก็อาจจะบทบาทมันอาจจะดูน้อยๆไปไงซีนมันจะไม่ได้แล้วไง
1: คุณปังๆเหรอฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะต่อไปก็ติดตามใกล้ชิดผลงานของชัดชาติให้มากกว่าเดิ
0: ม
1: เพื่อจะเห็นผลงานบ้างนะฮะคุณดวงเดือนบอกว่าลุ้นทำลายสถิติค่านะฮะแล้วก็คุณพี่เอื้อมพรบอกว่าน้องนานาสวยน่ารักค่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: ให้ผิดไปเด่นไปซะหน่อย
1: คุณเทศยะนะครับบอกว่าคงเป็นเพราะผมนึกไปเองแน่ๆที่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกคุณทั้งสองคนดูมีความสุขกว่าปกตินะฮะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก
0: ับ
1: สนามเลือกตั้งครั้งนี้เลยคร
0: ับใช่ครับแต่คือใบอภิรมย์ก็ไม่ได้มีทะเบียนอยู่ที่กทมผมเองก็ไม่ได้เป็นประชากรกทมเป็นประชากรแฝงแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าคือเราใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นี
1: ้
0: แล้วเราก็ถ้าเกิดนโยบายดีเราก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยแล้วเราอย่างที่เราก็ติดตามเรื่อง
1: รถไม่ติดน้ำไม่ท่วมไฟสว่างทางดีกรุงเทพปลอดภัย
0: ถูกต้องและคือได้ติดตามเส้นทางของผู้สมัครแต่ละคนมาโดยตลอดแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้คือแต่ละคนเขาลงพื้นที่กันหนักหน่วงมากแล้วพอสุดท้ายเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วผลมันออกมา
1: อ
0: ย่างไรก็เป็นไปตามที่หลายๆสำนักหลายๆนักวิชาการหลายๆท่านวิเคราะห์มาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือหลังจากนี้ไม่ง่ายแน่นอนสมัยที่2ของอาจารย์ชาติชาติมีหลายโจทย์ที่จะต้องดูแลแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของอากงพลัด
1: คือฟังซุ้มเสียงนะครับของคุณผู้ฟังแล้วก็หลายท่านที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะลองนึกดูซิผลงานของคุณชัดชาติมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างโครงการขนาดใหญ่มันเห็นผลอะไรที่มันขึ้นแล้วก็เราหยิบจับใช้สอยได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร
0: ครับ
1: และคนอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่านี่ BTS นะ
0: ม
1: ีการเคลียร์ในยุคของคุณชัดชาตินะครับประเด็นที่สองก็คือไอ้ท็อฟฟี่ฟองดูนะฮะที่คนที่เข้าไปร้องเรียนนะครับแล้วเราก็จะทราบความคืบหน้าในเรื่องที่เราร้องเรียนได้เลยนะฮะซึ่งตอนเนี้ยหลายๆจังหวัดกำลังเริ่มเอา
0: โมเดลนี้ไป
1: เนี้ยโมเดลเนี้ยเอาไปใช้แล้วเหมือนกันสวน15นาทีพอจะจับต้องได
0: ้
1: นะฮะแล้วก็หลายคนบอกว่าก็มีอยู่เท่านี
0: ้
1: อยากจะเห็นอะไรที่มันสำลิดผลมากกว่านี้สิการจราจรก็ยังติดขัดอยู
0: ่
1: น้ำท่วมผู้ว่ายังต้องไปลุยน้ำอยู่ทุกคืนเลยตอนที่ฝนตกหนักๆไหนละแก้ได
0: ้
1: ก็ยังไม่เห็นแก้ได้อะไรเลยนะ
0: ครับแต่ว่าเชื่อว่าคืออย่างน้อยอ่ะเรื่องของทราฟฟี่ฟองดูเรื่องของข้อร้องเรียนความทุกข์ยากของประชาชนเมื่อก่อนอ่ะคือเราร้องเรียนไปเราไม่รู้ว่าความคืบหน้ามันไปถึงไหน
1: ใช่ไหม
0: แต่อย่างน้อยเนี่ยคือการที่มันมีช่องทางนี้มันออกมาเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคือเราก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของทีมงานของอาจารย์ชาติเนี่ยคือเล่นกับโซเชียลเป็นรู้จุดว่าคนยุคใหม่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาติดตามช่องทางไหนแล้วก็รู้ว่านี่แหละคนเขาเฝ้ารอเขาคอยดูว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนไปแล้วมันถึงขั้นตอนไหนสามารถตรวจสอบได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปติดต่อราชการเป็นวันๆเนี่ยเราสามารถคลิกดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเนี่ยมันเลยทำให้คะแนนตรงนี้ก็ได้มาเยอะอยู่เหมือนกัน
1: แล้วก็นิสัยคนไทยอ่ะ
0: ฮะ
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับอุ้ยเราไปเนี่ยเราก็ช่วยไม่ได้หรอกไปเกะกะเจ้าหน้าที่เขาทำงานมากกว่านะฮะหนึ่งดินยุ
0: บ
1: สองไฟฟ้าดับน้ำท่วมรถติดอย่างเงี้ยเราลงไปก็ไปเกะกะเจ้าหน้าที่มากกว่าแต่นิสัยคนไทยฮะขอให้มาร่วมเดือดร้อนด้วยมาเดินลุยน้ำแล้วก็มาสั่งการชี้ให้เห็นแม้มันแก้ไม่ได้หรอกครับแต่จิตวิทยาโอ้โหท่านผู้ว่าลงมาเองเนี่ย
0: อ
1: ันนี้นิสัยคนไทยยังอยากเห็นแบบนี้อยู
0: ่อ่ะแล้วหลายๆครั้งคืออย่างที่บอกว่าคือมันมีช่องทางอย่างชาติมีช่องทางไลฟ์สดตลอดหลายพื้นที่คือดึกดื่นยังไงคือชาติลงพื้นที
1: ่
0: จะเห็นชาติแม้ว่าจะไม่ได้ไปก็จะมีทีมงานของท่านเนี่ยลงพื้นที่ไปก่อนไปเซอร์เวย์ก่อนก็อาจารย์ชาติจะไปตอนท้ายเนี่ยก็ทำให้ได้คะแนนมาเยอะเหมือนกัน
1: ปิดท้ายนะฮะด้วยผู้สื่อข่าวของเราท่านนี้ครับ
0: คุ
1: ณจามรกิจสวภาคนะครับดร.โจที่แถลงเมื่อสักครู่นี้เราฟังได้นิดเดียวเนี่ยนะฮะท่านแถลงว่าอย่างไรบ้างนะครับคุณจามรครับ
2: สวัสดีครับพี่จรงสวัสดีคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับ
2: เจอเลยร้อนๆเลยครับ
0: ครับ
2: ซึ่งยังไม่เสร็จเลยนะฮะเนี่ยก็รีบจับใจความมาก็ได้ก่อนนะครับก็สรุปแล้วก็เป็นการแถลงการยอมรับความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงสองกอด้วยนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ตามเป้าเกินครึ่งตามที่พรรคประชาชนตั้งเป้าเอาไว
0: ้
2: นะครับก็วันนี้คุณเท้งนะครับณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพร้อม

0: โดยดร.โจเนี่ยนะครับก็เมื่อสักครู่เข้ามาที่ห้องแถลงนะครับหลังจากนัดหมายสื่อมวลชนนะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาละนะครับก็ผมว่าค่อนข้างที่จะแน่ใจแล้วนะครับเกี่ยวกับคะแนนที่โดนทิ้งห่างนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าประเด็นสำคัญเลยที่เมื่อกี้ผู้สื่อข่าวถามว่าแพ้เนี่ยแพ้อาจารย์ชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่ว่าแพ้หล่นลงไปอันดับ3เนี่ยนะครับแพ้ดร.มลิกาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นะก็เรื่องนี้เองเนี่ยนะทางพรรคก็ประเมินว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องเหมือนกับนำไปถอดบทเรียนกันนะครับว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้อาจจะไม่ได้พ่ายแพ้ที่ตัวบุคคลหรือตัวนโยบายนะครับแต่ว่าอาจจะพ่ายแพ้ในเรื่องของการเข้าถึงนโยบายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสื่อโซเชียลต่าง
1: ๆครับ
0: ที่ทำออกมาแล้วมันไม่โดนใจคนกรุงแต่ทางฝั่งของพรรคประชาชนบอกว่าจะให้ไปเหมือนกับดร.มลิกาก็คงทำไม่ได้ด้วยความเป็นพรรค
2: อย่าลืมนะ
0: คน
2: คุณจามอน33เขตของกรุงเทพมหานครส้มหมดเลยไม่ใช่เหรอครับ
0: ใช่มีการสอบถามเหมือนกันนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฐานเสียงในสนามเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนะฮะก็เป็นของพรรคส้มนะครับแต่ว่าก็เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะทางคุณเทงก็บอกนะครับว่าคงจะไม่สามารถไปเหมารวมได้นะครับว่าคะแนนเสียงที่เคยได้แบบแลนด์สไลด์33เขตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทั้งหมดจะสนับสนุนพรรคประชาชนนะครับแต่ว่าก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็จะเอาบทเรียนเรื่องนี้นะครับไปวิเคราะห์พูดคุยกันนะครับแต่ว่าถามว่าพรรคผิดพลาดอะไรเนี่ยนะฮะทางพรรคประชาชนก็มองว่าที่ผ่านมามาถึงได้จุดนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ทำการเมืองภาคสังคมนะครับทำขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงได้ตอนนี้เนี่ยพักไม่ได้ถอยหลังนะครับ
1: ค
0: ุณเทพบอกพักไม่ได้ถอยหลังนะพักยังก้าวไปข้างหน้าอยู
1: ่
0: นะฮะเพียงแต่ว่าถ้ามาวัดกันที่คะแนนหรือว่าวัดกันที่ตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่ได้สมหวังแต่ว่าตั้งแต่นับหนึ่งมาตั้งแต่พักอนาคตใหม่มาก้าวไกลจนถึงประชาชนเนี่ยคุณเทพบอกว่าเราเดินหน้ามาตลอดนะครับ
2: ครับนี่คือโดยรวมนะที่ดร.โจออกมาแถลงเมื่อสักครู่นี้นะครับยอมรับความพ่ายแพ
1: ้
0: ครับผม
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับคุณจามอน
0: ขอบคุณครับพี่รงขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับก็อย่างที่อธิบายไว้นะอันดับ2ดร.มลิกายอมรับความพ่ายแพ้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงไปแล้วนะอันดับ3ดร.โจขอบคุณทุกคะแนนเสียงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็จะไปปรับกลยุทธ์ของพรรคตัวเองใหม่นะฮะในการจะสู้ศึกสนามท้องถิ่นนะครับอันดับ4นะฮะ
1: คุณอนุชา
2: บุรพชัยศรีคนแรกเลยที่ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับก็เหลืออันดับ1ฮะยังไม่ออกมาแถลงประกาศชัยชนะเลยนะครับ
1: นี่คือจะ2ทุ่มแล้วที่เรารอกันคาดการณ์กันว่าทางด้านของทีมงานอาจารย์ชัชชาติจะออกมาแถลงแต่ว่าก็น่าจะอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอให้อันดับ2 3 4เนี่ยเขาแถลงความพ่ายแพ้ยอมรับความพ่ายแพ้ไปก่อน
2: ครับ
1: แล้วผู้ชนะค่อยออกมาทีหลังสุดแบบสวย
2: ๆสิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือว่าเมื่อบันนั่งเก้าอี้อีกสมัยหนึ่งแล้วเนี่ยนะทีมงานยังเป็นชุดเดิมทุกท่านหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาก็เชื่อว่าหลายท่านเองก็เห็นผลงานอยู่นะครับทั้งอาจารย์ทวิดาเนี่ยเก่งเรื่องภัยพิบัติใช่ไหม
1: ใช่
2: เรื่องการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์อะไรต่างๆคุณชัชชาติวิศวะลงไปทุกที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมท่านมองภาพออกเลยว่าต้องแก้ยังไง
1: ครับ
2: ตึกถล่มมองออกเลยว่าต้องเจาะเข้าไปเพื่อจะไปหาคนที่ติดค้างอยู่ต้องทำยังไงนะ
1: ครับก็คงต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่านอกจากเรื่องของทีมงานที่เราต้องดูกันต่อในส่วนของอาจารย์ชัชชาติแล้วเนี่ยในส่วนของสก.
2: ครับ
1: เหมือนที่อย่างเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่อย่างอาจารย์อัธนพรตั้งข้อสังเกตไว้ให้ชวนให้ผู้ฟังให้ประชาชนทุกท่านได้ติดตามก็คือเรื่องของสก.เรื่องของระบบอากงจะมาเป็นแบบอากงพลัสหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการเอาเรื่องนี้มาโจมตีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้คะแนนนิยมของชาติชาติลดน้อยลงแล้วก็คะแนนที่ออกมาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพิสูจน์เป็นสิ่งยืนยันชัดว่าคนกทม.ยังคงไว้วางใจนะพี่รองที่จะให้อาจารย์ชาติชาติเนี่ยเป็นผู้ว่าต่อในสมัยที่2แต่ว่าก็ยังมีอย่างที่บอกคือมีโจทย์ใหญ่อีกหลายโจทย์ที่ทางชาติชาติจะต้องแก้ไขต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆถ้าเกิดจะยกผลงานที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยยังจับต้องไม่ได
2: ้ครับ
1: ก็เนี่ยแหละก็เป็นอันหนึ่งที่ทางชาติชาติพูดตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ไปใช้เส

0: รวมถึงเมื่อช่วงเย็นหลังจากที่ปิดหีบแล้วก็เข้าไปที่สเตเดียมวันเนี่ยก็บอกว่ายังมีหลายโจทย์ที่จะต้องมีการรับฟังแล้วก็จากการลงพื้นที่ก็จะได้เห็นปัญหาหลายอย่างที่ยังต้องเอาไปกันเป็นนโยบายต่อไปของชาติชาติสมัย2
1: อ่ะเหลือ1นาทีนะฮะปิดท้ายด้วยอัปเดตคะแนนนับล่าสุดนะฮะได้ไปนับไปแล้วนะฮะ 1,143,516 นะครับคุณชัดชาติเนี่ยนับ

0: นุชามา 52,000 นะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์มา 23,000
1: ครับ
0: ก็คุณชัชชาตินำไป 67.46% แล้วนะฮะตัวเลข67เนี่ยค้างตึงอยู่ตรงนี้นะครับ ผลของนิด้าโพเนี่ย 73.3 นะฮะแต่ว่าตัวเลขนับจริงๆตอนนี้ยัง67อยู่แต่ก็ถือว่า
1: ใกล้เคียงแล้วนะ
0: โอ้โหก็อย่างที่บอกฮะอันดับ2 3 4 5จนถึงอันดับสุดท้ายอ่ะมัดรวมกันยังสู้คุณชัชชาติไม่ได้เลย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงต้องลุ้นในส่วนของอาจารย์ชัชชาติที่จะออกมาแถลงเรื่องของประกาศเป็นผู้ชนะนะครับวันนี้เราก็คอยดูแล้ว2ชั่วโมงเต็มไม่พอยังอาจารย์ชัชชาติยังไม่ออกมา
0: ครับ
1: ครับวันนี้นะครับรายการทิศทางข่าวนะครับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความแสดงความเสียพระจรุทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ความว่าพระท่านนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคกเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับกรเวลา 14:30 นเทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปลกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียดใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายทุพดลรัตนแสงหิรันและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกทีมชาติชาติเข้าวอร์รูมสเตเดียมวันต่อสากพร้อมดัน200นโยบายทำทันทีใน100วันแรกด้านทวิดาพร้อมนั่งเก้าอี้รองผู้ว่าสารงานต่อสมัย2ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวอร์รูมติดตามผลการนับคะแนนของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อเวลา 17:00 นทีมชัชชาติได้ทยอยติดตามผลการนับคะแนนนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าวันนี้ปัญหาของการเลือกตั้งคือมีฝนตกลงมาช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดหีบแต่จากการสำรวจในช่วงเช้าพบว่าบางเขตมีความคึกคักมากกว่าช่วงบ่ายจึงคิดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า 50% ส่วนที่มีการคาดหมายว่าในชัดชาติจะได้คะแนนสูงกว่าครั้งที่แล้วก็หวังเช่นนั้นเพราะหากได้เท่าเดิมก็เหมือนทำงานได้น้อยกว่าเดิมจึงหวังว่าจะได้คะแนนมากกว่าเดิมกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการโจมตีเรื่องระบบอากงแต่ผลโพลที่ออกมาในชาติชาติมีคะแนนนำนั้นนายต่อศักดิ์กล่าวว่าการเมืองถ้าเน้นวาทกรรมก็จะไม่ได้ประโยชน์หากตั้งใจทำงานจะเกิดผลกับผู้สมัครแต่หลายเรื่องผู้สมัครไปเน้นวาทกรรมทำให้สาระน้อยลงไปส่วนหากนายชาติชาติได้กลับมาเป็นผู้ว่ากทม.สิ่งที่จะทำเตรียมไว้หมดแล้วตั้งแต่ร้อยวันแรกซึ่งมี200กว่าข้อทั้งระยะสั้นกลางยาวเขียนไว้ชัดเจนและจะเริ่มกดปุ่มทันทีด้านหนังสาวทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ากทม.กล่าวว่าขณะนี้เพิ่งนับคะแนนไปบางส่วนแต่จากผลโพลที่เกิดขึ้นพบว่าดีและรู้สึกดีที่คนยังชอบนายชัดชาติสำหรับตำแหน่งรองผู้ว่ากทม.ตนยังไม่ทราบเพราะเมื่อครั้งที่แล้วกว่าจะรู้ตัวว่านายชัดชาติมาทาบทามก็ช่วงที่มีการนับคะแนน21

0: นาฬิกาของวันดังกล่าวดังนั้นต้องรอเพราะนายชัชชาติไม่ใช่คนที่พูดไปเรื่อยต้องให้มีความมั่นใจในระดับสูงก่อนที่จะไปทาบทามใครผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการทาบทามก็พร้อมจะกลับไปเป็นรองผู้ว่าใช่หรือไม่นางสาวทวิดากล่าวว่าเนื่องจากเป็นทีมนโยบายก็เห็นอยู่แล้วว่าอยากทำอะไรเมื่อนายชัชชาติเลือกอีกก็คงไม่ปฏิเสธอะไรอนุชาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ยินดีชัดชาติเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยนายอนุชาแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกทม.อีกครั้งหนึ่งแม้จะยังอยู่ระหว่างการนับคะแนนแต่เป็นที่ชัดเจนแล้วว่านายชัดชาติจะได้ทำหน้าที่ให้แก่ชาวกทม.อีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์หวังว่าจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์จะสูงขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาซึ่งการหาเสียงครั้งนี้ผู้สมัครทุกคนทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะพบปะประชาชนหรือดีเบตต่างๆนายอนุชากล่าวว่านโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอหากเป็นประโยชน์หรือสามารถเสริมในส่วนนโยบายของนายชัชชาติได้พรรคก็ยินดีพร้อมสนับสนุนทุกเรื่องในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณประชาชนที่เข้ามาทักทายและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆซึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะนำไปต่อยอดนำไปบริหารประเทศต่อไปในอนาคตด้านนายอภิสิทธิ์ได้แสดงความยินดีกับนายชัชชาติและยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเดินหน้าทำงานให้ชาวกทม.ต่อไปส่วนสก.คาดว่าจะได้รับเลือกเข้ามาจำนวนหนึ่งใกล้เคียงกับสมัยที่แล้วขอบคุณชาวกทม.ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในภาพรวมขอบคุณผู้สมัครพรรคขอบคุณทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยร่วมกันมานายพิสิทธิ์ยอมรับว่าคะแนนเป็นรองและไม่ง่ายที่จะพลิกคะแนนขึ้นมาแต่ได้ทำหน้าที่เต็มที่ยืนยันไม่เสียกำลังใจคะแนนที่ได้จะไม่สูญเปล่าขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนได้ขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ขอบคุณผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ตนและสก.ของพรรคขอแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่จะได้เป็นผู้ว่ากทม.สมัย2เชื่อว่าจะมีสก.ของพรรคประชาชนเข้าไปทำงานในสภากทม.ยืนยันจะทำงานพัฒนากทม.เพื่อให้คุณภาพชีวิตชาวกทม.ดีขึ้นเป้าหมายใหญ่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวหน้าตนจะทำงานให้ประชาชนได้เห็นขอบคุณผู้สนับสนุนอาสาสมัครและทีมงานที่ทำให้ผ่านการเลือกตั้งมาได้ส่วนนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้ออกมาขอบคุณชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ด็อกเตอร์มลิกาเพราะทุกคะแนนมาจากพลังบริสุทธิ์ของทุกคนเพื่อให้กทม.มีการเปลี่ยนแปลงแต่ขณะนี้ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จจึงยังบอกไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรที่คะแนนอยู่เป็นอันดับ2แต่หากนับคะแนนจนเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเลือกตั้งเริ่มต้นนับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกเมืองพัทยาปรเมศงามพิเชษเจ้าของที่นั่งเดิมมีคะแนนนำพิเศษศรีสวัสดิ์รายงานค่ะ
1: หลังปิดหีบเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาใน113หน่วยเลือกตั้งจาก4เขตได้เริ่มนับคะแนนบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบทั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยเริ่มต้นนับกันในเวลา 17:30 นที่ผ่านมาโดยผลคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการณเวลา 19:30 ที่ยังนับไม่เสร็จครับพบว่าหมายเลข2แชมป์เก่านายปรเมศงามพิเชษที่ลงสมัครในนามกลุ่มเรารักพัทยามีคะแนนนำทิ้งห่างหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรที่ลงสมัครในนามพรรคประชาชนหลักพันคะแนนแล้วและคาดว่าจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาอีก1สมัยสำหรับนายปรเมศมีจุดแข็งคือมีฐานเสียงแน่นจากบ้านใหญ่คุณปลื้มและทีมงานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพื้นที่ได้ชูยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อพร้อมนโยบาย Better พัทยาทั้งนี้นายกเมืองพัทยาจะได้รับเงินเดือน 55,530 บาทเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาทต่อเดือนและเงินค่าตอบแทนพิเศษอีก 10,000 บาทต่อเดือนรวมเป็น 75,000 บาทต่อเดือนครับประธานสภาเมืองก็จะได้ 30,000 บาทส่วนสมาชิกสภาเมืองจำนวน24คนก็จะได้เงินเดือนคนละ 19,000 บาทครับพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาชลบุรี
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: gamecord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นทันตแพทย์นะครับเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนารากฟันเทียมไทยนะครับกับภารกิจงานวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรมนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตก็จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องค่าไฟถนนหลวงทำไมถึงพ่วงอยู่ในบินค่าไฟนะครับเรื่องนี้ก็จะมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะครับทางเพจของเราเนี่ยนะ M-Cord News FM 100.5 M-Cord News FM 100.5 ท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวเนี่ยนะครับแล้วพิมพ์คำว่า M-Cord News M-C-O-T-N-E-W-S ครับนอกจากนั้นจะมีช่องทางในการที่จะฟังทางแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันของเราก็คือ M-Cord Connect นะครับ M-C-O-T แล้วก็ Connect C-O-N-N-E-C-T นะเข้ามาฟังได้นะครับดาวน์โหลดเข้ามาเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอเสร็จแล้วก็เลือกโปรแกรมรายการของเรานะครับ FM 100.5 ครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
3: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
2: เซเลบหรือเซเลบริตี้อย่างที่ผมเรียนกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่านี่เป็นทันตแพทย์นะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนะครับพัฒนารากฟันเทียมไทยอันนี้น่าสนใจมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีภารกิจทางด้านงานวิจัยการพัฒนาทางด้านทันตกรรมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับได้พูดได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วิจิตธารานนท์สวัสดีครับหมอครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหมอวิจิตฮะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
4: สวัสดีคร
2: ับหมอวิจิตมีชื่อเล่นไหมฮะมีคน
4: ชื่อช้างครับ
2: ชื่อช้าง
4: ครับ
2: โอ้ทำไมถึงชื่อช้างฮะไม่รู
4: ้ที่บ้านตั้งให้
2: แล้วเป็นแบบพี่น้องหลายคนไหมมีพี่น้องหลายคน
4: มีพี่น้องทั้งหมด6คนนะครับ
2: โอ้เหรอฮะ
4: 6คนครับแล้วก็ผมเป็นคนที่คนที่5
2: คนที่5เป็นแบบชื่อแบบชื่อแบบ
4: ครับ
2: คนโตเนี่ยอะไรนะชื่ออะไร
4: คนโตเป็นผู้หญิงอะฮะฮะเป็นชื่อสุปาณีนะครับแล้วคนรองมาก็เป็นผู้ชายนะครับชื่อเฮียหมูนะฮะ
2: ชื่อหมูอันน
4: ี้แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะแล้วก็คนต่อมาก็คือพี่ชายเหมือนกันนะฮะเป็นผู้ชายชื่อเฮียหมานะฮะนะ
2: ชื่ออะไรนะ
4: ชื่อหมาฮะ
2: ชื่อหมาฮะ
4: ครับ
2: ชื่อหมูแล้วชื่อหมาอย่างนี้เลย
4: ใช
2: ่โอ้
4: แล้วแล้วก็คนคน
5: รอต่อมา
4: ชื่อนี้ก็ใช้มาตลอดนะครับ
2: แต่เฮียหมาก็ยังอยู่นะ
4: ยังอยู่ยังอยู
2: ่คนก็ยังเรียกเฮียหมาอยู่
4: ใช่ฮะ
2: โอ้
4: แล้วก็แล้วก็คนที่สี่ก็คือเป็นพี่สาว
2: ครับ
4: นะครับอันนั้นชื่อเป็นไม่ใช่ชื่อสัตว์นะครับเป็นชื่อเฮียเจอานะฮะ
2: เจอา
4: ครับแล้วผมเองก็เป็นคนที่ห้
2: า
4: ก
2: ็
4: เลยชื่อช้าง
2: แล้วมีคนหนึ่ง
4: น้องชายคนเล็กชื่อตีน้อย
2: ไม่ได้เป็นชื่อสัตว์แล
4: ้
2: ว
4: ไม่ชื่อสัตว์แล
5: ้วครอบครัวเป็นคนจีน
4: เป็นครอบครัวคนจีนแต้จิ๋วฮะค
2: ุณ
4: พ
2: ่
4: อมาจากจีนฮะคุณพ่อเป็นจีนนะฮะแล้วคุณแม่ก็เป็นจีน
2: แต่มาเกิดที่หนองพยพมาเลยนะ
4: ใช่ฮะคุณพ่อเป็นจีนหนองพยพมาเลยครับตรงนี
2: ้ก็ตอนไหนว่าต้องเกิดแถวเยาวราชทางนี้ไหมฮะ
4: ไม่ฮะผมเกิดที่อีสานที่บ้านไผ่
2: อ๋ออีไผ่บ้านไผ่ก็คือขอนแก่น
4: ใช่ครับซึ่งผมอยู่ที่บ้านไผ่จริงๆผมเรียนหนังสือตั้งแต่ที่ขอนที่บ้านไผ่เนี่ยจนกระทั่งถึงม.ศ.3สมัยก่อนนะฮะซึ่งพอถึงม.ศ.3แล้วเนี่ย ก็ค่อยเข้ามาที่กรุงเทพแทบจะไม่ได้อยู
2: ่โรงเรียนม.3ที่บ้านไผ่เป็นโรงเรียนอะไรนะครับ
4: ผมเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนม.3ที่บ้านไผ่โรงเรียนบ้านไผ่ฮะ
2: ของป.5ครับ
4: ซึ่งผมก็เรียนตั้งแต่อนุบาลที่โรงเรียนกรุณาศึกษาแล้วก็จนกระทั่งถึงป.7อ่ะป.7นะฮะเสร็จแล้วม.1 2 3เนี่ยก็เรียนที่บ้านไผ่ของก.5คืออยู่บ้านไผ่ตลอดเป
2: ็
4: นเด็กบ้านนอกอะฮะเป
2: ็
4: นเด็กบ้านนอกตลอดแล้วพอตอนม.4 ม.5ค่อยมาที่กรุงเทพมาสอบเข้าก็ได้โรงเรียนบดินทร์เดชาอย
2: ู
4: ่ใกล้ๆนี้เองนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นที่3นะฮะผมมาบดินทร์ตอนนี้แหละเป็นรุ่นแรกที่ย้ายมาอยู่ที่บดินทร์ตรงเนี้ยตรงลาดพร้าวเนี่ยซึ่งโอ้โหแบบผมอยู่ฝั่งทนแล้วผม
2: เมื่อก่อนจะแยกออกมาจากเกมบุดมถูกไหม
4: ถ
2: ู
4: กต้องฮะตึกตะก่อนก็คืออยู่ตอนรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสองเนี่ยเรียนอยู่ที่เตรียมบุดม
2: ที่เตรียมบุดม
4: พอผมเป็นรุ่นสามมา
2: ย
4: ้ายมาอยู่ตรงนี้โอ้โหแบบอยู่บ้านอยู่ฝั่งทนข้ามสะพานพุทธมาเรียนที่ลาดพร้าวตอนนั้นเป็นป่าหมดฮะเข้าไปเป็นป่าหมดเลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นคลองแสนแสบนะครับมีวัดเทพดีลานะฮะคือตอนนั้นผมก็อดทนทีเดียวคือไม่ได้รู้เรื่องแต่ก็นั่งรถโรงเรียน
2: ครับ
4: นะรถตู้มาแล้วก็เรียนอยู่เนี่ยพอจบม.4 ม.5 เสร็จปุ๊บก็สอบเข้าก็ติดครั้งแรกเนี่ยผมติดวิทยาศาสตร์ปีแรกติด
2: มาถึงเอ็นทรานซ์ครั้งแรกใช่มั้ย
4: ครับผมติดวิทยาศาสตร
2: ์คือตอนนั้นเลือกยังไงเลือกที่จะเรียนทางสายนี
4: ้เลือกทางสายนี้คือพี่ชายเนี่ยพี่ชายคนโตคนรองเนี่ยก็เรียนวิทยาศาสตร์ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีญาติ
2: เราก็อยากจะตามไปเส้นทางน
4: ั้นงั้นฮะก็เรียนวิก็สอบเข้าติดที่วิทยาศาสตร์จุฬานะครับ พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็อ้าวมีรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะก็เลยเข้าไปสอบใหม่
2: ซิ่วนะครับ
4: ซิ่วนะสมัยก็ซิ่วได้ละ
2: ก็
4: เลยไปติดที่ทันตแพทย์จุฬานะครับ
2: แต่เรียนทันตแพทย์จุฬาก็ต้องกลับไปเรียนที่วิทยาศาสตร์อีกปีนึงใช่ไหมฮะ
4: คือตอนนั้นโชคดีที่ได้คะแนนไม่สูงถ้าก็ได้คะแนนสูงติดเภสัชนี่แย่เลย
2: เอ้าเหรอฮะ
4: เพราะเภสัชตอนนั้นเนี่ยแพทย์เภสัชทันตะ
2: อยู่เรียนด้วยกันหมดอ่ะ
4: ใช่ฮะแล้วเภสัชนี่คะแนนสูงกว่าทันตะนะ
2: ใช่ใช่ใช
4: ่แล้วผมคะแนนไม่ค่อยดีก็เลยติดทันตะ
2: โอ้เหรอ
4: ฮะทันตะคราวนี้ก็เลยไปเรียนวิทยาศาสตร์ใหม่ปีนะฮะเรียนเสร็จก็จบทันตแพทย์ก็6ปีก็จบแล้วเราก็ยังงงๆเอ๊ะแบบทำไมถึงเรียนทันตแพทย์ไม่รู้พูดง่ายว่าสมัยก่อนไม่ค่อยจะมีไอเดียว่าสอบอะไรได้ติดได้ก็ไปเรียน
2: อ
4: ่ะเรียน

0: เรียนมันจบไม่ใช่ว่าชอบนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไร
1: ไม่รู้ว่าชอบอะไร
0: เพียงแต่ว่าเราเข้าไปแล้วก็เรียนมันจบเท่านั้นแหละนะเรียนให้มันจบพอคราวนี้ที่ประเด็นคือแปลว่าเรียนทันตแพทย์เนี่ยตอนปีที่5เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะจบไปเป็นหมอจะเป็นทันตแพทย์เวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยมันไม่มีป้ายมาบอกว่าฉันเป็นโรคฟันผุฉันเป็นโรคเหงือกฉันเป็นเนื้องอกใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ไม่มี
0: มีหน้าที่ของเราที่จะต้องหา
1: ว่าเขาเป็นอะไรต้องไปสำรวจตัวเองเนี
0: ่ยแต่ด้วยคนที่ตอนที่เรียนเนี่ยมันเหมือนไม่ตอบโจทย์เราอ่ะหรือเรายังประยุกต์ไม่เป็นก็ไม่ทราบจริงๆมันสอนวิชาเยอะแยะเรียนไปหมดแต่ก็นำมาใช้เราอาจจะไม่เก่งนั้นนำมาใช้ไม่ได้แต่ก็เกิดคำถามเอ๊ะคนไข้มันไม่ได้มาด้วยบอกว่าเราเขาเป็นโรคนั้นโรคนี้ถ้าเป็นโรคเราก็ง่ายเราก็รักษาได้แต่มันไม่บอกเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจด้านวิชาสัญญาศาสตร์ช่องปากตอนที่ผมเรียนอยู่ปีที่6เนี่ยนะฮะคือตอนจบปีที่4เนี่ยก็ได้ปริญญาวิทยาศาสตร
1: ์ได้วิทยาศาสตร์บัณฑิต
0: วิทยาศาสตร์บัณฑิตก่อนแล้วก็มาเรียนพอจบปี6ก็ได้เป็น
1: ทันตแพทย์บัณฑิต
0: ตอนผมจบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตผมก็ได้เกียรตินิยมนะฮะอันดับ2
2: เรียนเก่ง
0: แต่พอมาถึงจะจบไม่พอโอ้โหเอ๊ะเรามันคือด้วยความที่เราเป็นทันตแพทย์นะจบไปแล้วก็กลัวกลัวว่าเราจะทำกันได้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เลยไปสนใจในวิชาสัญญาศาสตร์ช่องปากเพราะเป็นวิชาที่มันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยถ้าคนไข้มาถึงฟันผุโรคเหงือกเนื้องอกถุงน้ำอะไรมาเขาสอนเราวิธีเราที่จะแอปโพสคนไข้จริงๆแต่จริงวิชาเหล่านี้มันมีสอนอยู่แล้วนะฮะแต่เราดึงออกมาใช้ไม่เป็นอันนี้ตอนที่ผมอยู่ปี6เนี่ยผมบอกจบเป็นหมอแล้วก็ขอเอาแบบเอาความรู้ดีกว่าก็เลยไปวอลันเทียร์ไปสนใจอยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นเรสซิเดนต์เป็นทันตแพทย์ประจำบ้านนะ
1: ครับ
0: สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากที่จุฬาเนี่ย
1: ที่จุฬานี่เองนะ
0: ไปอยู่เวเนอร์พี่เขาทำอะไรยังไงมันตอบโจทย์เราเพราะว่าหนึ่งคนไข้มาหาเราเขาเลยต้องรู้การซักประวัติตรวจร่างกายส่งเอ็กซเรย์ให้การวินิจฉัยแยกโรค
1: ครับ
0: พอรู้เสร็จแล้วทำยังไงอีกล่ะเราเรียนแต่หนังสือแต่เคยเห็นแต่ในสไลด์แล้วก็อาจารย์สอนเทคบุ๊กแต่ไม่เคยเห็นของจริง
1: ยังไม่ได้ practice
0: ยังไม่ได้ practice ใช่ฮะแต่เราเห็นแต่เราไม่เคยเห็นนำ
1: เ
0: หมือนแต่ในสไลด์แล้วจบก็เอ๊ะแล้วเราจะทำได้ยังไงใช่ไหมฮะพอไปอยู่เวรได้ตามรุ่นพี่เขาทำได้จริงฮะเขาผ่าฟันคุดเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นเนื้องอกดูดถุงน้ำมาทำไบออปซี่ผ่าตัดวางยาสลบคนไข้ถูกวางยาสลบเพื่อทำผ่าตัดใหญ
1: ่
0: เช่นตัดเนื้องอกตัดถุงน้ำหรือว่าตัดผ่าตัดขาอะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้จริงมันตอบโจทย์เรายิ่งไปดูไปอาสาสมัครคือถามพี่ไปขออยู่เวรด้วยได้ไห
1: ม
0: ทันตแพทย์ปกติไม่เคยอยู่เวรนะฮะ
1: อ๋อใช่ธรรมดากลางวัน
0: เขา
1: ทำแต่ว่ากลางวัน
0: ถึงกลางวันอยู่เวรมาถึงอยู่เวรอิมเมอร์เจนซี
1: ่อ๋อกรณีฉุกเฉิน
0: คนไข้ถอนฟันออกมีเลือดออกคนไข้อุบัติเหตุหน้าชนมาเย็บแผลอะไรแบบนี้ฮะไ
1: ม
0: ่สาขาศีรษะช่องปากเนี่ยจะต้องไปอยู่เวรอย่างนั้น
1: ต้องอยู่แบบนั้น
0: นะฮะซึ่งผมก็ไปอยู่เวรทำให้เราบอกโอ้โหนี่มันทำได้จริง
1: ๆ
0: มันเอาความรู้ทุกอย่างที่เราเรียนมาทั้งสัญญาศาสตร์ช่องปากทั้งฟาร์โมโคโลจีทั้งอนาโตมีทั้งเอ็กซ์เรย์ก็มันรวมยำมาหมดเลย
1: ครับ
0: เอามาใช้
1: อ
0: ันนี้เป็นจุดที่ทำให้ผมสนใจมากเลยก็บอกไม่เป็นไรไม่ได้เกียรตินิยมก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ความรู้เรามีความมั่นใจแต่แค่ว่าโอ้จบมาปี6มันมีอะไรนี่อีกเยอะแยะไปหมดเลยเราจะพอเหร
1: อ
0: พอผมจบทันตแพทย์ในปีนั้นเนี่ยผมก็สมัครเรสซิเดนต
1: ์
0: สาขาสัญญาศาสตร์ช่องปาก
1: ที่ไหนฮะที่นี้
0: ที่จุฬาฮะ
1: ที่จุฬาเลย
0: ที่จุฬาเป็นที่เดียวที่เปิดตอนนั้นรับสมัคร2คนแต่มีคนสมัคร12คน
1: ต้องแข่งกันหน่อยแล้วทีน
0: ี้ต้องแข่งกันหน่อยแต่ปัจจุบันเชื่อไหมฮะสาขาสัญญาศาสตร์ช่องปากนี่ฮะสมัคร2คนเอา5คน
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: โอ้โหผมงงเลยมากเลย30ปีเปลี่ยนไปเนี่ยซึ่ง
1: ทำไมไม่มีคนสนใจฮะมันเพราะอะไร
0: หนึ่งงานมันหนักเรียนเยอะคือเทรนมันเปลี่ยนไปซึ่งมันแตกต่างจากที่ว่าสมัยผมยิ่งรู้สึกว่าเราได้มาอยู่เวรได้ทำคนไข้ได้อะไรเนี่ยแล้วกลับไปอ่านหนังสือ
1: หนักๆทั้งนั้นเลยนะ
0: ใช่แล้วสำคัญมันกระตุ้นให้เราไปคือเราเรียนรู้จากการทำงานพอเราเจอคนไข้แล้วก็ไปค้นคว้าตำราอ่านไม่ใช่อ่านเพื่อท่องสอบนะอ่านแล้วเอามาใช
1: ้
0: มันเป็น motivation ซึ่งสมบูรณ์ผมว่า เราจะพัฒนาไปได้คือจากการที่เรา practice เราเจอคนไข้เรากลับไปอ่านเสร็จมันเป็นอย่างนั้นตามที่เขาว่านะเราก็มาใช้ผมก็เลยสมัครตอนนั้นก็แข่งกันสูงมากผมก็ได้โชคดีผมก็ได้เป็น
1: ได้เลือกไปหนึ่งในสอง
0: หนึ่งในสองแหละเราก็เรียนเต็มที่เลยนะตอนนั้นต้องบอกว่าคนที่มีเปิดโปรแกรมนี้คือท่านอาจารย์เชื้อโชติท่านเสียไปละ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นบิดาแห่งวงการไสยศาสตร์ช่องปากและแม็กโซเฟเชียลชื่อเต็มตอนนี้คือ Oral Maxillofacial Surgery นะฮะซึ่งพอท่านเราได้อยู่งั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสผมเรียนแค่2ปีเองนะฮะ2ปีนี้เป็นปีที่พูดง่ายอ่ะท่านซีเล็กคนมาแล้วเนี่ยบอกได้ว่าท่านไม่ค่อยจะสอนวิชาการหรอกเพราะท่านบอกว่าวิชาการเก่ง
1: เรียนกันมาหมดแล้ว
0: ไปอ่านกันหมดไปอ่านได้แต่ท่านสอนไม่แต่ท่านสอนแนวการคิดการบุกเบิกงานบุกเบิกงานว่าท่านก็ออกไปต่างจังหวัดไปผ่าตัดเป็นที่ปรึกษาให้คนนั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาไปต่างจังหวัดแล้วผมก็ติดตามท่านไปด้วยท่านคือวิชาการเนี่ยท่านไม่พูดถึงหรอกเพราะบอกว่าพวกนี้มันอ่านอยู่แล้วถามได้แต่ท่านสอนเรื่องในทางที่ไม่มีใครเคยสอนเรื่องของการบุกเบิกอาจารย์เชื้อโชติเนี่ยเป็นปรมาจารย์แล้วต้องบอกว่าท่านเป็นคนแรกที่ได้อเมริกันบอร์ดออร่าแม็กซ์เซอร์เฟเชียลเซอร์เจอรี
1: ่
0: คนแรกแล้วมาเปิดเทรนนิ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับท่านโดยตรงแต่ท่านจะสอนเรื่องการบุกเบิกงานเพราะท่านต้องการคนที่ออกไปบุกเบิกพัฒนางานคือไปสร้างงานเหล่านี้จากสิ่งที่ไม่มีอะไรให้มันเกิดขึ้นในแต่ละจุดทั่วประเทศผมเรียน2ปีก็ได้เรียนรู้พวกนี้ก็ดีกว่าจบปี6ความรู้ก็สูงระดับหนึ่งแล้วก็เป็นที่เล็กของไนส์พอผมจบเสร็จปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเคสผ่าตัดใหญ่ๆเนี่ยเราจะช่วยอาจารย์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ที่เราได้มากคือเบสิคแนวคิดพูดง่ายคิดเป็นอะ
1: ครับ
0: ประสบการณ์อาจจะมีไม่มากแต่แนวคิดเนี่ยสำคัญมากเลยผมอยากจะเน้นว่าปัจจุบันเนี่ยเราขาดเบสิคมากๆเลยทันตแพทย์เรสซิเดนท์ที่จบไปบางทีเน้นเทคโนโลยีเบสิกไม่ขาดพอไม่มีไอ้นี่ก็ทำไม่ได้แต่ไม่คิดว่าเรามีอะไรเราจะทำให้มันได้ยังไงคิดไม่ได
1: ้
0: ซึ่งผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงผมถูกสอนถูกสอนมาตั้งแต่เรื่องการบุกเบิกงานการแอปพลายพูดตอนนั้นเรามีอะไรทำได้เราก็ช่วยอาจารย์ทำมีอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทำได้เราก็ทำพัฒนาเข้าไปตามศักยภาพที่เราได้พอผมจบมาปุ๊บเนี่ย2ปีเพิ่นคุณพ่ออยู่ผมคนที่ขอนแก่น
1: ครับ
0: ผมกลับไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นก็โชคดีมีคุณหมอสุนัยซึ่งเป็นหัวหน้าทันตแพทย์นะตอนนั้นก็รับผมนะฮะ
1: ก็คือไปทำงานอยู่ที่นั่นเลย
0: โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเลยฮะวันแรกที่ไปโรงพยาบาลท่านผอ.ต้อนรับผมว่าแน่ใจเลยว่าจะมาที่ รู้ว่าท่านไม่ถูกกับหัวหน้าแผนแต่บอกว่าเราไม่เป็นไรเราเป็นเด็กว่าอ๋อผมตั้งใจมาที่นี่อยู่แล้วครับแต่ท่านเชื่อไหมว่าพอเราตั้งใจทำงานไปพัฒนางานผู้ใหญ่เขาเห็นนะพอเราทำไปสัก6เดือนปีนึงถ้าหมอเป็นยังไงหมอมีขาดหรืออะไรบอกผมยินดีจะช่วยเราก็พัฒนางานไปได้นะฮะแล้วก็อะไรอ่ะเราอยู่ที่นั่นเนี่ยโอ้โหจำได้ว่าวันแรกไปถึงปุ๊บเซตห้องผ่าตัดเลยคนไข้เป็นโรคติดเชื้อ
1: โอ้
0: แล้วเราก็เป็นทันตแพทย์คนเดียวซึ่งโรงพยาบาลก็งงว่าเอ๊ะหมอฟันมาเซตอิมเมอร์เจนซี่ฉ
1: ุ
0: กเฉินได้ยังไงใช่ไหมฮะ
1: คือเราผ่านมาแล้วอ่ะพูดง่าย
0: ใช่ฮะคือเราเทรนนิ่งอะไรจบมาไม่ดีแต่ว่าต่างจังหวัดเขายังไม่รู้ว่าสาศัลยกรรมช่องปากและแมสโซเฟเชียลคืออะไรอ่ะผมก็เซตไปแล้วก็ทำไปใช้เวลาในการให้เขาค่อยๆเรียนรู้ความรับผิดชอบของเราและผู้ให้อดทนแล้วก็ทนอดไปด้วยกันนะฮะผมอยู่ที่นั่นทำงานอยู่ที่นั่น4ปี
1: โอ้นานเหมือนกันนะ
0: อยู่4ปีก็เลยเกิดความคิดว่าคือเคสมันหนักเกินกว่าที่เราเรียนจบ2ปีแล้วจะมาแฮนเดิลได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นรู้เลยว่าชาวบ้านเนี่ยคือเราก็เป็นคนคือว่ามีหมอไม่กี่คน
1: อ
0: ะตอนนั้นที่จบอย่างผมเนี่ยก็ไปอยู่ที่อีสานเนี่ยมีประมาณสัก 2-3 คนอยู่โคราช อยู่โคราชก็อยู่ที่ผมอยู่ที่ผมนี่แหละแต่ประชากรต้อง 15-16 ล้านคน
1: มันจะรับ
0: อยู่ที่อีสานแล้วลองคิดดูสมัยก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ประเภทชาวบ้านบอกว่ามาช้าไปเย็นกลับเข้าไปได้ แต่ถ้าเกิดจะส่งต่อเอาส่งมาที่โคราชหรือส่งมากรุงเทพไม่ต้องพูดถึงเขาบอกเขายอมตายกลับไปตายที่บ้านเราก็ทำนี้เราเห็นคนไข้เห็นชาวบ้านเรา

0: ามเราคือต้องอีกอย่างต้องบอกว่าต้องขอบคุณคนไข้ทุกคนเพราะต้องยอมแล้วว่าถ้าเขาไม่มาไม่ไว้ใจให้เรารักษาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ practice แต่เราทำ based on ความรู้ที่เรามีดีที่สุดเต็มที่ต้องขอบคุณคนไข้ทุกคนแล้วเราก็ respect คนไข
1: ้
0: ซึ่งปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะใช่ไหมแต่ว่าเราของผมปัจจุบันผมอยากเชื่อว่าถ้าหมอเนี่ยให้การดูแลคนไข้เลสเปกให้การดูแลที่ดีคนไข้เขาเห็นนะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งตอนนั้นคนไข้เข้ามาอย่างเช่นรักษาคนไข้เสร็จเขาเอากล้วยหวีหนึ่งผลไม้ที่บ้านที่เขาปลูกมาให้เนี่ยคือแสดงว่าเขาแอปพลิเ
1: ค
0: ชันซึ่งผมเข้าใจเลยว่าการที่เขาจะมาให้เราได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะจะไปซื้อมาหรือบ้านเขามีเองก็ไม่รู้แต่การเข้ามาให้เป็นสิ่งที่เขา appreciate สิ่งที่เราให้การดูแลแค
2: ่
0: คือแค่นี้ผมว่ามันก็มากแล้วทีนี้เราทุกคนเนี่ย
2: ให้ใจ
0: willing ที่อยากจะให้เรารักษาคราวนี้พอทำอยู่ได้4 ปีผมโอ้รู้เลยว่าตัวเองความรู้ไม่พอหรอกถ้าเราคิดว่าถ้าเรามีความรู้มากพอ
1: ครับ
0: เราอยู่ตรงขอนแก่นชาวบ้านมาหนึ่งคนมาแล้วรักษาเสร็จก็ไปกลับแต่ถ้าเกิดเราศักยภาพไม่พอคนไข้มาหาเราส่งต่อไปถ้าพูดในแง่เศรษฐกิจน้ำก็เส้นเปลืองงบมานะ
1: ใช่ใช่
0: อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมเอากัดฟันเงินเดือนก็น้อยนะ
1: ไปต่อ
0: ที่อเมริกาไปต่อที่อเมริกาแล้วก็มีอาจารย์วัชรีก็ตอนนั้นอาจารย์เพิ่งกลับมาจากอเมริกา
1: ครับ
0: ได้บอร์ดกลับตอนที่ก่อนที่ผมจะจบนะฮะโชคดีได้อาจารย์ก็เรียนรู้ได้สอนเราอาจารย์ก็ช่วยเขียนจดหมายติดต่อให้
1: recommendation นะ
0: recommendation ให้ผมก็เขียนมาส่งไปทั่วอเมริกา30 ที่เชื่อไหมฮะ
1: ได้ไหม
0: มีตอบกับที
1: ่โอ้โห
0: สามสิบที่ตอบแบบที่เดียว
1: โอ้โห
0: มันอยู่ในขยะทิ้ง
2: เท็กซัสเนี่ยหรอ
0: ใช่ฮะแล้วปรากฏที่เดียวที่ตอบกลับนี่เป็นที่เดอะเบสในโลกเลย
1: เอ้าเหรอฮะ
0: ไม่ได้รู้ว่า
1: เขาไปตรงไหนเขาถึงได้รับเราฮะ
0: เพราะคือที่รับผมเนี่ยคือจอห์นปีเตอร์สมิธฮอสพิทอลอยู่ที่จอห์นอยู่ที่เมืองอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ฟอร์ดวอร์ธและคนที่เป็นไดเรคเตอร์คือบรูซเอ็กเกอร์นี่เป็นปรมัตถ์เวอร์ลินาเลยน
1: ะ
0: ทางด้านการผ่าตัดขากรรไกรเขาคิดเทคนิคคิดอะไรเนี่ยผมก็ส่งไปทั่วอเมริกานะ30 ฉบับเสียตังค์เยอะเหมือนกัน
1: แต่ตอบมาที่
0: เดียว
1: ซึ่งเป็นที่ดีที่สุด
0: ที่ดีที่สุด
1: โอ้โหนี่ถือว่าโชคดีมาก
0: แล้วสำคัญเขาย้ำนะหนามาเนี่ยไม่มีเงิน
1: ให้ไม่มีทุนให้
0: ไม่มีเงินพูดง่ายไม่มีทุนให้ใครคุณมาแหละแล้วเขาบอกว่าคุณมาจะทำอะไรอ่ะให้ทำวิจัยให้ observe activity ไม่ได้ให้ผ่าตัดไม่ได้อะไรนะเข้าไปห้องผ่าตัดได้ attend ได้หมดผมก็ทำงานอยู่ประมาณ 4-5 ปีอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะ
1: แล้วก็รวบรวมเงินเก็บเงินไป
0: มีเงินอยู่ 250,000
1: เออบินไป
0: เอาไปแค่นี้แหละทั้งหมดงบรอกัน
1: โอ้
0: ไปของงบหลวงมันไม่มีให้อยู่แล้วไม่มีให้อยู่แล้วผมก็ไม่เอาตอนแรกเคยอยากจะไปขอทุนเยอรมันไปเรียนภาษาเยอรมันรู้สึกยอมแพ้เรียนแล้วยอมแพ้เพราะว่าเรียนแล้วเราก็คงไม่ได้ใช
1: ้
0: สองกว่าจะได้โหมันยากมากอ่ะสู้เรียนภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะมันใช้ worldwide
1: ใช่ใ
0: ช่คุณพ่อก็อยู่แต่ผมไม่อยากไปรบกวนคุณพ่อเพราะนี่เป็นถือว่า extra เที่ยวใหญ่
1: เราอยากไปเรียนเอง
0: ถือว่าไปเที่ยวแล้วกันถือว่าไปเที่ยวเก็บเงินได้250,000ไปซึ่งถ้าฉลาดนะไปซื้ออะไรเป็นอสังหาซื้อบ้าน
1: เออได้ได้ราคาเยอะเลย
0: ได้มูลค่าเยอะเราก็ไม่รู้ไงแล
1: ้
0: วก็เก็บเงินแล้วก็อ่ะก็ไปก็ให้ทางบ้านทยอยส่งให้ตามนั้นพอถึงผมไปถึงเชื่อว่าผมไปเชื่อว่าผมยังขับรถไม่เป็นเลยนะ
1: ตอนนั้นนะฮะ
0: ที่เมืองผมขับรถไม่เป็นนะนั่งแต่รถเมย
1: ์
0: นะขับรถไม่เป็น
1: แต่ก็ประหยัดดีอ่ะแต่นั่งรถเมย
0: ์ก็คือทางบ้านก็ไม่ได้ว่ายากจนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็มีพี่น้องหลายคนผมบอกมีแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วส่วนใหญ่ผมก็ไม่ไปไหนหรอกไปที่คณะก็ห้องหนังสืออ่านหนังสือทำงานพวกนี้ใช่ไหมก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่แถวนี้พอไปอยู่ขอนแก่นเราก็ได้เห็นแล้วก็เก็บเงินแล้วก็เสร็จแล้วเราก็สมัคร30 ที่ตอบมาที่เดียวเราคิดว่าถ้าตรงนี้แหละที่เราคิดว่าเขาเราก็ไปรีวิวเจอร์นัลที่เขาทำบุคคลนี้เขามีชื่อเสียงมากแต่งตำรามีเปเปอร์ที่กำลังฮอตมากแต่ทำไมถึงรับเราก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวจะเฉลยว่าทำไมเขารับ
1: เรามีเหตุผลนะ
0: มีเหตุผลคราวนี้พอผมไปปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมว่าผ

0: ไปถึงว่าเขาก็เสร็จแล้วก็บอกเขาให้เราปรับตัว1เดือนให้ไปอยู่ในหอพักนี่เป็นคอลูมของโรงพยาบาล
1: ครับ
0: และไอ้โรงพยาบาลจอห์นปีเตอร์สมิธนี่นะโอ้โหมันสุดยอดเลยคือรอบๆมีแต่คนมืด
1: เอ้าเหรอ
0: แล้วเป็นแหล่งอาชญากรรม
1: น่ากลัวที่สุดเลยอย่างเงี้ย
0: น่ากลัวที่สุดเราก็ไม่รู้แต่โรงพยาบาลนี่มีชื่อเสียงมากคนทั่วโลกมาตรงนี้อยาก
1: เ
0: ข้าแต่รอบๆโรงพยาบาลเอ็นไวรอนเมนต์มันไม่ดีเราก็ไม่รู้อ่ะแต่เชื่อไหมว่ามันเหมือนกับผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเราทำดีจิตทัศนคติดีตั้งใจดีโอกาสมันเปิดให้เราเอง
1: ครับ
0: ผมไปถึงเดือนอาทิตย์แรกผมโหดั้งคิดเอ๊ะจะกลับดีไหมเนี่ยมาเรามาคนตามาทำอะไรอย่างนี
1: ้
0: ไปอยู่ในห้องภาษาก็พูดไม่รู้เรื่องไปถึงเนี่ยมันมีเวนดิ้งแมชชีนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วโรงอาหารร้านไอ้ร้านค้าอาหารเขาเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เปิดเป็นเวลาเวลาไม่เหมือนบ้านเราเปิดตลอดเช้าถึงเย็นก็ไปกินตอนไหนก็ได้อันนี้กลางวันเย็น
1: ตามช่วงเวลา
0: ตามช่วงเวลาพอถึงเปิดปุ๊บปิดแล้วก็ปิดเลยได้ไม่มีแล้วก็จะมีไอ้สมัยก่อนบ้านเราตอนนี้บ้านเรามีแล้วไอ้เวนดิ้งแมชชีน
1: ไอ้ที่หยอด
0: ไอ้ที่หยอด
1: แล้วก็ได
0: ้ก็ได้ขนมได้อาหารได
1: ้ใช่ใช่เวนดิ้งแมชชีน
0: เนี่ยผมไปถึงใหม่ผมก็งงเอา
1: ไป
0: ก็ต้องกินอย่างนี้แหละไปกินอย่างนี้แหละใช่ไหมฮะปรับตัวเยอะมากเพราะผมอยู่ขอนแก่นแล้วก็ขับรถไม่เป็นพอไปถึงที่นั่นเนี่ยเท็กซัสเนี่ยนะฮะเมืองมันอยู่เป็นหย่อม
1: ๆ
0: ไอ้บ้านคนแต่ละบ้านคือนอกเมืองเป็นที่เขาอยู่อาศัยกันโอ้โหถ้าไม่มีรถนี
1: ่แย่เลยเบื่อมาก
0: ผมก็เลยต้องหาช่องทางมันมีรถเมล์เราก็ต้องพักตรงที่มีรถเมล์ผ่านแล้วมาตรงนี้ถามว่าเพราะว่ามันเหมือนกับคือต้องทนหดอ่ะ
1: ต้องสู้ชีวิตมาก
0: สู้ชีวิตมากพอมองย้อนกลับไปว่าสิ่งนั้นมันสอนให้เราแก
1: ่
0: ให้เราไม่ย่อท้อนะฮะแต่ก็ยังเชื่อว่ามันเปิดโอกาสให้เราอ่ะคือแต่ว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบมันเปิดโอกาสเพราะผมไปถึงผมไปอยู่ตอนหลังแล้วผมที่ต้องเอาเงินไปเข้าแบงค์ใช่ไหมฮะไปพี่แบงค์วันอยู่ในเมืองนะแล้วก็จะเลือกทาร่าเข้าไปเราเพิ่งมาถึงเราจะไปเปิดบัญชีเขาก็เจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อเคอร์ติสถามว่าจะมาทำอะไร มาเปิดแบงก์ว่าเขาถามว่ามาจากไหนทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกอ๋อโอเคเขาเปิดให้แล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงสะดวกมีปัญหาอะไรไหมเขาบอกคือกำลังหาที่พักยังไม่รู้จะไว้ยังไงแล้วก็ไปไหนอะไรซื้ออะไรก็ยังไม่รู
1: ้
0: เชื่อไหมว่าเขาไม่รู้จักเราเขาพาเรารู้จักไปรู้ครอบครัวเขาแล้วก็ช่วยเราเอาพาไปหาอพาร์ทเมนต์พาไปซื้อรถคือเนี่ยมันช่วยเปิดให้เรา
1: อ่ะ
0: เราก็กลัวนะว่าจะเป็นใครยังไงมาจากไหนหวังดีกับเราหรือเปล่าที่ไหนได้เนี่ยครอบครัวแฟมิลี่นี้เนี่ยติดต่อกันตอนที่ผมอยู่อเมริกาติดต่อกัน
1: จนทุกวันนี้ไหม
0: ทุกวันนี้มันลอสไปแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ก็พาเราไปรู้จักครอบครัวพ่อแม่ฝ่ายหญิง
1: ทำเหมือนทำตัวเหมือนโฮสให้เราเลยนะ
0: ใช่คือเห็นว่าช่วยเราโดยที่ดูเราไม่ได้รู้อะไรแต่เขารู้ว่าเราอยู่โรงพยาบาลเป็นหมอนี่นะเขาก็ช่วยเหลือเราในสิ่งที่โรงพยาบาลไม่ได้ช่วยใช่ไหมเรื่องที่พักที่อยู่การกินพอเราได
1: ้
0: เราได้แล้วเราก็ทำของเราผมทำงาน7วัน
1: โอ้ไม่หยุดเลย
0: เจ็ดวันต่ออาทิตย์ก็เพื่อจะเอาให้คุ้ม
1: อ
0: ะไปทั้งตีหนึ่งเลยสองจะเอาให้คุ้มไอ้คุ้มเนี่ยนะตัวโปรเฟสเซอร์เขาบอกเอาไปเสาที่เขาก็มีบัตรให้เราก็ไปค้นคว้าทำอะไรได้ซีหลอกอะไรได้นะฮะผมไปปีแรกเนี่ยผมทำวิจัยให้โปรเฟสเซอร์ได้เนี่ย8เรื่อง
1: โอ้โหเยอะมากนะฮะ
0: คือเราก็ใช้เวลาทุกนาทีของเราอ่ะเพราะเราอยู่ที่นั่นเราเหมือนกับไปทำงานเพราะถ้าเราไม่ทำเราไม่จะทำอะไรแล้วผมก็ไม่อยากติดต่อคนไทยคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักกันเพราะว่ามันก็กลายเป็นสิ่งที่แย่นะคนไทยทำเจ็บมากกว่าฝรั่งอีกแสบมากกว่าฝรั่งอีกนะผมก็ทำตรงนี้แต่ปรากฏรู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยก็จะมีโปรเฟสเป็นมีแอดไวเซอร์ให้เราทำอะไรภาษาอังกฤษเราก็ยังฟังแบบงูปลาไม่ได้รู้เรื่องต้นปีทุกครั้งที่เข้าประชุมเนี่ยผมก็จะโน้ตว่าเราเรียนรู้อะไรมาพอปลายปีสิ่งเดียวกันที่ทำไมมันเปลี่ยนไปต้องยอมว่าภาษาอังกฤษผมแย่มาก
1: ตอนนั้น
0: ตอนนั้นตอนนั้นแต่ก็ต้องพยายามไปเรียนนะแต่พอไปถึงโลกจริงแล้วปรากฏโอ้โหถ้าเป็นภาษาอังกฤษทางเหนือเนี่ยทางนิวยอร์กบอสตันฝรั่งก็จะพูดเหมือนกับที่เราพูดในข่าวเนี่ยแต่พอเป็นทางใต้นะเท็กซัสนะ

0: เลยนะ
1: คนเลือดเยอะโอ้โหมันพูดแบบ
0: อยู่ใน
1: และอยู่ใน
0: ป่า
1: แล้วสำเนียงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้คือเราก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องโอ้ตอนแรกโชคดีที่ไม่ได้ทำคนไข้ตอนแรกนะฮะเราไม่ได้คอนแทคโดยตรงเราเพียงคุยกับแอดไวเซอร์ซึ่งเขาพูดรู้เรื่องค
0: ุ
1: ยกันได้เขียนได้ผมทำงานอยู่สัก6เดือนแอดไวเซอร์ก็โปรเฟสเซอร์ฝากมาถามว่าผมทำงาน6เดือนเนี่ยเจอแต่แอดไวเซอร์นะโปรเฟสเซอร์ไม่ได้มีเวลาคุยเลยเพราะว่าเขายุ่งแล้วก็ไปออฟเซิร์ฟผ่าตัดเขาดูวิธีการคิดดูวิธีการอะไรเนี่ยเขาเก่งมากนะโปรเฟสเซอร์เอฟเกอร์ตอนนี้ยังอยู่ผมเพิ่งไปเยี่ยมเขามาเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเก่งมากเขาสอนให้เราคิดเป็นระบบคิดเป็นซิสเทมติกอันนี้ผมก็มาสอนเรสซิเดนต
0: ์
1: เวลาเจอคนไข้เจอปัญหาเบรกดาวน์ปัญหาออกมา2ปัญหา1 2 3แล้วจะแก้ไขปัญหานี้เป็นยังไงสอนให้รู้จักการอ่านเจอร์แนลเอาสิ่งที่พูดง่ายเราทำเองทั้งหมดไม่ไหวหรอกแต่เราต้องรู้จัก select งานของคนอื่นที่เขาทำมางานคืองานจังก็มีนะงานที่ดีก็มีเรารวบรวมงานที่ดีออกมาแล้วสรุปมาแล้วเอามา practice ได
0: ้
1: อันนี้เป็นจุดที่เขาสอนสอนจากการที่เขาไปเข้าคอนเฟลเลอร์เขาทุกวันพุธทุกอะไรอย่างเงี้ยเขาสอนพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ได้6เดือนเขาถามว่าอยากเป็น resident ไหมผ
0: ม
1: บอกอยากเป็นสิอยากจะพูดว่านั่นเลยแค่เราสมัครรีควายพูดง่ายไอ้คุณสมบัติเรายังไม่ได้เลยคุณสมบัติที่สมัครนะแล้วไอ้โปรแกรมนี้มันท็อปคือมันท็อป10ของอเมริกาทั้งอเมริกาเลยนะฮะมันมีชื่อเสียงมากคนอเมริกันนี่มันแข่งกันแล้วเราเป็นกะเหรี่ยงอ่ะ
0: จะรับเราได้ยังไง
1: ไม่แค่สมัครมันก็เหลื่อมเราทิ้งขยะแล้วสมัครไม่ได
0: ้
1: ผมจึงเชื่อว่ามันเป็น land of opportunity อเมริกาเนี่ย land of opportunity หมายความว่าคุณมีความตั้งใจขยัน
0: เป็นดินแดนของโอกาสนะ
1: เป็นโอกาสเขาไม่ดูว่าคุณเป็นผิวเหลืองผิวขาวผิวดำขอให้คุณตั้งใจทำงานแล้วมีความซื่อสัตย์ตั้งใจทำมันเปิดให้คุณหมดแล้วเชื่อได้ว่าที่มันมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์มันมีข้อยกเว้นเสม
0: อ
1: ถ้าเขาจะช่วย
0: ถ้าเขาจะช่วย
1: มันถ้าเขาจะช่วยเรื่องเล็กแต่ถ้าเขาไม่ช่วยก็เฉดตั้ง
0: กฎเกณฑ์เรื่องใหญ่เลยนะ
1: เขาก็จะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาสารพัดอย่างเลยใช่ไหมฮะพอผมไปอยู่ตรงนั้นถามว่าอยากเป็นไหมอยากเป็นเราก็ไม่รู้หรอกเบื้องหลังเนี่ยคือโปรเฟสเซอร์เอฟเกอร์เนี่ยเขาเป็นกรรมการคนหนึ่งในการคัดเลือกเรสซิเดนต์เขามีออโทริตี
0: ้
1: ทุกคนเขามีสิทธิ์โอกาสเลือกได้ปีละหนึ่งคนจะเอาใคร
0: แล้วมาเลือกเรา
1: คือเขาก็จะมีเรสซิเดนต์ต่างชาติที่อีกคนอเมริกันมาสมัครใช่ไหมเขาจะบอกอ้าวให้คุณมีออโทริตี้ select ได้1คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สมัครแต่เขาบอกว่าจะให้เราเนี่ยเอาเราก็ไปในระบบ resident เบื้องหลังเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าโอ้โหเขาคงมีออโทริตี้ง่ายๆงั้นละแต่ที่ไหนได้เขาไปไฟหลังฉากให้เรากับ director กับโปรแกรมทะเลาะกันเยอะแยะเลยกว่าจะเอาเข้าไปได้เนี่ยรู้เลยว่าเขาตั้งใจช่วยเราอย่างเต็มที
0: ่
1: แล้วเขาก็สละสิทธิ์ที่จะเลือกคนอเมริกันหนึ่งคนในปีนั้นเพื่อให้เราเข้าไปแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปได้ผมก็มารู้เบื้องหลังว่าเข้าไปไฟให้เราประชุมต้องไม่รู้กี่รอบกับโปรเฟสเซอร์กับเจ้านายเขาที่อยู่ที่ UT Southwestern กับแชร์แมนเพราะตอนนั้นพวกบราซิลไปเยอะผมเป็นคนเอเชียคนแรกที่ไปอยู่ในโปรแกรมนี
0: ้
1: ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยจะไปที่ UAB อะไรฮะผมนะผมก็อยู่ได้จนกระทั่งได้3ปีเขาก็พุชเราเข้าไปเทรนนิ่งโปรแกร
0: ม
1: เพราะตอนนั้นผมแพ็กทิสมาแล้ว4ปีที่บ้านเรา
0: ครับ
1: ผมก็ปัญหาของผมเนี่ยที่เจอว่าเรารักษาคนไข้แบบนี้ถ่ายสไลด์ถ่ายบ้านเรามีสารพัดโรคผมถ่ายสไลด์เป็นเคสๆๆไปประมาณสัก 5-60 เคสเอาไปไม่ใช่อะไรนะจะไปถามเขาว่าที่เรารักษาแบบนี้มันถูกไห
0: ม
1: เพื่อจะได้มาพัฒนาปรากฏว่าเขาชอบมากเลยเพราะเป็นเรื่องของพยาธิพวกเป็นเนื้องอกมะเร็งพวกนี้นะเขาเซ็นให้ผม1วันทุกๆวันอังคารเย็นเอาเคส1เคส
0: เอาไปนำเสนอนะ
1: ไปนำเสนอให้เรสซิเดนต์ให้เรสซิเดนต์เขาฟังแล้วเขาจะคอมเมนต์แล้วเราก็บอกว่าเรารักษายังไงแล้วเขาจะคอมเมนต์ว่าเป็นยังไง
0: โอ้นี่ที่เราทำมาตอนอยู่เมืองไทยมีประโยชน์มากเลยเนี่ย
1: เขาไม่เคยเห็น
0: โอ้
1: แต่เราตั้งใจว่าเอาไปเนี่ยเพื่อจะไปถามเขาแล้วเราจะได้ความรู้กลับมาก
0: ลายเป็นเอาไปพรีเซนต์ให้เขาสุดยอดเลย
2: นะโฟกัสตรงทันตกรรมพอดีเลย
1: ครับคราวนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะพอมาตรงนี้เนี่ย

0: ข้าไปเทรนนิ่งแล้วเชื่อไหมว่าผมอยู่ในเทรนนิ่งเนี่ยได้เสร็จแล้วแชร์แมนของเอของ UT Southwestern ชื่อดักลาสซินพอเราไปทำงานด้วยโหติดใจเลยผมขอ3เดือนสุดท้ายก่อนผมจะกลับเนี่ยทำงานกับเขาพอทำงานเขาโหเราได้เรียนรู้มหาศาลเลยนะฮะแล้วก็บอกเอางี้กันถ้าอยู่ต้องกลับเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนเรานะ
1: ครับ
0: กลับไปแล้วให้มาสอบบอร์ดสอบอเมริกันบอร์ดเพราะตอนนั้นเขาเป็นประธานของอเมริกันบอร์ดพอดี
1: ครับ
0: ผมกลับไปแล้วผมก็มา 2-3 เที่ยวทุกครั้งที่ผมกลับไปเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะฮะเขาให้เงินเดือนเราแล้วบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำให้เงินเดือนเราแล้วเราก็ไปนั่งอ่านหนังสือสอบตอนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู
1: ่
0: ทุกวันนี้ผมโทรคุยแกทุกเดือนละ 2-3 ครั้งเพราะว่าอายุมากแล้วก็ขาดเพื่อนคุย
1: ตอนนี้เท่าไหร่สัก90ได้ไหม
0: ตอนนี้สัก85
1: 85
0: ก็คุยแล้วเพิ่งเป็นอัลไซเมอร์ด้วย
1: เอ้า
0: แต่ยังจำผมได
1: ้
0: ผมก็เลยโทรไปคุยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับพอจบมาเสร็จปุ๊บพอจบเมืองนอกกลับมา
1: อันนี้ได้บอร์ดแล้วนะ
0: ผมได้บอร์ดแล้วผมก็กลับผมตอนได้บอร์ดเนี่ยผมก็กลับไปอยู่ขอนแก่นนะฮะ
1: อ
0: ยู่ขอนแก่นอยู่ไปมาประมาณ15ปีพอเรากลับมาแล้วก็มาพัฒนาที่ทันตกรรมที่นั่นผ
1: ่
0: าตัดคือได้อย่างที่เราต้องการและสำคัญผมก็เริ่มฝังรากเทียมให้คนไข้คนไข้ที่เป็นเนื้องอกผ่าตัดแขนไกลและฝังรากเทียม
2: พี่ถึงขออนุญาตถามนิดนึงเนื่องจากว่าอยู่นอกวงการยังพูดถึงทันตกรรมเนี่ยจะแยกเป็นอะไรบ้างอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทันตกรรมใช่ไหม
2: คุณหมอเ
0: นี่ยก็จะมีหลายสาขาตอนนี้หมอจะมีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะเลยเช่นศัลยกรรมช่องปากออร่าแม็กโซเฟเชียลเซอร์เจอรี่เนี่ยตอนนี้คนผ่าตัดขากรรไกรผ่าตัดเนื้องอกผ่าตัดตรงนั้นทุกอย่างอันนี้ออโตเมติกเซอร์เจอรี่ครับแต่ถ้าเมืองนอกแล้วเมืองนอกสาขาเนี่ยมันดึงหน้าทำตา2ชั้นทำจมูกนี่เป็นรูทีนไปละแต่บ้านเราผมยังลิมิตอยู่แค่ทำแค่กับโครงสร้างของกระดูกขาไกลและใบหน้าผ่าตัดเนื้องอกผ่าตัดถุงน้ำนะฮะแล้วก็ฝังรากเทียมทำอะไรอุบัติเหตุเยอะแยะไปหมดคราวนี้อันนี้คือทันตกรรมจัดฟันก็เกี่ยวเรื่องจัดฟันทันตกรรมรักษาคองรากฟันก็คงจะทราบใช่ไหมฮะที่รักษาคองรากฟันฟันผุทุบปง
1: ใส่
0: รักษาคองรากฟันแล้วก็ทันตกรรมเด็กทันตกรรมปริทันก็คือรักษาพวกโรคเหงื่อพวกนี
2: ้ทันตกรรมเด็ก
0: เด็กเล็กๆฮะเด็ก
2: ที่ฟันไม่สมประกอบ
0: ไม่ที่เป็นคนไข้เด็กเช่นปวดฟันถอนฟันรักษาอะไรพวกนี้ฮะคือเด็กเนี่ยมันรักษายาก
2: ฟันยังไม่น่าจะเสีย
0: ครับ
1: คือดูแลเฉพาะเด็กไง
0: ดูแลทำคือเขาเชี่ยวชาญด้านจัดการเด็กอะอย่างผมนี่ไม่เอาเลย
1: แต่เด็กมันยังไม่มีฟันเลยนี่จริง
0: ๆไม่มาถึงว่าเด็กโตแล้ว
1: อ๋อเด็กโตแล้ว
0: โตแล้วที่ไม่งอแงไม่ร่วมมืออะไรเงี้ยนะ
1: ซึ่งลำบาก
0: ซึ่งลำบากแล้วผมไม่ทำเลยเด็กได้ยินเสียงร้องก็หนวกหูละทนไม่ได้นะก็จะมีหมอเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็มีทันตกรรมเด็กทันตกรรมรักษาปริทันคือโรคเหงือกตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของอายุเวชศาสตร์ช่องปากออรัลเมดิซินเอ็กซเรย์นะครับก็จะมีตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเฉพาะทางเยอะ
1: มากเลย
0: ทุกคนต้องอยู่ในสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นแบบคือไม่นี่น่าเชื่อถ
1: ือ เดี๋
2: ยวอาจารย์หม
1: อ
2: วิจิตรในทางด้านไหนคะ
0: เชี่ยวของผมศัลยกรรมช่องปาก
2: ช่องปาก
0: ครับแม็กซ์โลเฟเชียล
2: คือตั้งแต่แรกเลยคืออันนี้
0: ใช่ไหมครับผมจบปุ๊บผมก็เป็นเรสซิเดนซ์สารแล้วก็ไปทำงานด้านนี้แล้วก็จบไปที่เมืองนอกแล้วก
2: ็ช่องปากคือยังไงคะผ่าตัด
0: ศัลยกรรมช่องปากอ๋อเช่นผ่าตัดฟันคุดถอนฟันผ่าตัดกรามเนื้องอกมะเร็ง
2: อ๋อที่อยู่ในช่องปาก
0: ใช่ที่อยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยนะฮะแล้วก็ผ่าตัดกรามที่ความสวยงามแบบนี้นะฮะแล้วก็ฝังรากเทียมอะไรพวกนี้ฮะที่ว่าเรื่องศัลยกรรมพวกอุบัติเหตุทั้งหมดเลยเพิ่มผมไปเทรนด้านเครโดเฟเชียลด้วยเครโดเฟเชียลหมายถึง
1: เกี่ยวกับหน้า
0: ไม่เกี่ยวกับกะโหลกกะโหลกกับใบหน้าเช่นเด็กที่บางทีเกิดมาแล้วเป็นซินโดรมแล้วกะโหลกศีรษะมันแบนสูงอะไรแบบนี้ฮะอันนี้ก็เปิดเข้าไปผ่าตัดเอากะโหลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างให้มันได้เหมาะสมผมไปเป็นเฟลโลชิพด้านเคโอแม็กซ์โซเฟเชียลเซอร์วิสที่ UT Southwestern เนี่ยกับโปรเฟสเซอร์ซินเนี่ยฮะที่ผมเรียนคือผมเรียนทุกอย่างก็มีอะไรเราเรียนหมดเพราะว่าเราไม่รู้สักวันหนึ่งกลับมาใช้ที่บ้านเรา
1: แล้วก็ได้ใช้จริงด้วย
0: ก็ได้ใช้ฮะแล้วพอผมจบกันมาปุ๊บอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่น15ปีแล้วอีกผมก็ลาออกแล้วก็ไปเป็นเฟลโลชิพที่ว่าไปเรียนเคโอเฟเชียลเนี่ยอีก3ปีแล้วกลับมาก็มาอยู่ที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: อยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละก็สอนเป็นคณะทันตแพทย์ธรรมศาสตร์
1: ธรรมศาสตร์ก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร
0: ์ไม่คณะทันตแพทย์

0: การแพทย์
1: การแพทย
0: ์นะฮะก็มาเซตอัพสาขาศัลยกรรมช่องปากคืออยู่เวรมีคนไข้ผ่าตัดที่แต่ต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีที่ผมมาอยู่ย้ายกลับมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์นั่นแหละที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวง
1: เนี่ยจุด
0: ได้เข้าเฝ้าในหลวงถวายการรักษาแล้วก็ทำลาภสันทิม
1: พูดถึงในหลวงรัชกาลที่9
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: รัชกาลที่9
1: เข้าไปดูแลดูฟันให้กับท่านเลยถูกไหมฮะ
0: คือผมก็จะมีหน้าที่ดูเรื่องหลักใหญ่คือเรื่องถอนฟันแล้วก็เรื่องของฝังรากเทีย
1: ม
0: ส่วนถ้าจะต้องมีรักษาคองรากฟันก็มีอาจารย์ท่านผู้หญิงคุณหญิงเมตตาจิตแต่ตอนนี้ท่านเสียละนะ
1: ครับ
0: นะก็ดูแลตลอด
2: แล้วยังไงต้องเครื่องมือเข้าไปในวังหรือว่า
0: โอ้ต้องมีเป็นเซตเลย
2: เป็นเซตเข้าไปเซตอัพตรงนั้น
0: เซตอัพขึ้นไปเสร็จก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลาผมเตรียมเซตอัพก็จนท่านผู้หญิงรอว่าทำไมทำนิดเดียวเอามาเยอะจังคือผมเลยเรียนท่านว่าผมมาแล้วเนี่ยไม่ไปทำท่านทีนึงเนี่ยมันต้องคิดทุกออปชันเลยแบบเป็นแบบนี้ทำอะไรเป็นแบบนี้เป็นอะไรคือต้องคิดทุกเราไม่ใช่โอ้ทำเสร็จแล้วลืมขึ้นมาไปเข้าใหม่มันไม่ได้
1: ไม่ได้ตรงทีเดียวเลย
2: ต้องพร้อม
0: คิดทุกออปชันแล้วผมก็ลิสต์ออกมาเลยถ้าออปชันนี้ต้องเตรียมไปบ้างออปชันนี้เตรียมไหนเตรียมแล้วก็เอาเข้าไป
2: เหมือนเซตอัพคลินิกเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ฮะมันคือมันไม่เหมือนว่าเราลืมตอนนี้ปิดไว้ก่อนจบไม่ใช่มันต้องเตรียมไว้ให้พร้อมเพื่อไม่ให้มันผิดพลาด
2: เครื่องมือทุกอย่างที่มีเตรียมไปท
0: ั้
2: งหมดแล้วก็จบเสร็จแล้วก็ขนกลับเหมือนเดิม
0: ขนกลับใช่แล้วเครื่องมือที่เราไปก็ผมก็เอาจากของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พอทราบเรื่องผมก็ดีมากเลยว่าได้มีโอกาส
1: ได้เข้าไปได้ไปวังเนี่ยนะ
0: ไปวัง
2: ในวัง
0: ใช่ที่สวนจิต
2: ที่สวนจิต
0: ครับหรือบางทีก็ไปที
1: ่
2: ที
1: ่
0: ไกลกังวล
2: คือ
0: ผู้บริหารของ
1: ของธรรมศาสตร์
0: เขาดีดีอย่างมากเลยแล้วก็มีคุณหญิงของที่ธรรมศาสตร์เขาต้องเข้าเฝ้าด้วยเขาก็จะรู้ว่ามีหมอวิจิตจากไหนจากธรรมศาสตร์เราเหมือนเขาก็เล็กของนายอ่ะว่าก็เป็นเหมือนกับเป็นเกียรติของมหาลัย
2: นี่สำหรับนี้รอเก้า
0: ใช่ฮะ
2: พระองค์เดียว
0: ใช่ฮะผมรับใช้พระองค์รอเก้าพระองค์เดียวในหลวงรัชกาลที่เก้า
1: แล้วที่บอกว่าที่ทำเกี่ยวกับฝังรากเป็นรักทั้งครับเทียมไทยของเราเนี่ยเกิดจากตอนไหน
0: คือพอทำรากทำฝังรากฟันเทียมให้ในหลวงรัชกาลที่9เสร็จแล้วเนี่ยท่านใช้งานและท่านทรงพอพระทัยมากแล้วท่านก็ทรงรับสั่งว่าเนี่ยท่านนึกถึงสมเด็จย่าคนสูงอายุนะฮะแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยท่านใส่ฟันปลอมแบบถอดเข้าถอดออกแล้วมันไม่ค่อยแน่นเคี้ยวอาหารอะไรไม่ดีทำให้สุขภาพไม่ดีท่านก็นึกถึงตรงนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าท่านยังอยู่จะให้ทำรากฟันเทีย
1: ม
0: แล้วก็นึกถึงว่าถ้าแบบนี้มันดีมากแล้ว30บาทรักษาได้ไหม
1: โอ
0: ้โหนี่เป็นจุด
2: เป็นห่วงทรงเป็นห่วงถึงคนชั้นล่างเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ฮะท่านจะนึกถึงเป็นแมสอะ
2: ถึง
0: กลุ่ม
2: ประชาชนทั้งหมด
0: เป็นแมสแล้วพอบอก30บาทรักษาได้ไหมตอนนั้นผมก็เป็นทีมคนนึงนะฮะท่านผู้หญิงพัชราเนี่ยเป็นหัวหน้า
1: ครับ
0: คุณหญิงเมตจิตมีอาจารย์หานรงค์มีผมมีคุณหญิงเมตจิตมีอาจารย์พิชรามีผมแล้วก็มีอาจารย์ปิยวัฒน์ด้วยเราไม่ได้คิดว่าเอ๊ะจะ30บาทจะรักษาได้ไงซี่นึงมันเป็นแสนจะไม่ได
2: ้ทำก็นั่นสิ
0: ก็เลยต้องมาคิดว่าถ้างั้นเราก็ต้องพัฒนาขึ้นเองเลยดูสิตอนนั้นผมก็เลยไปตั้งหน่วยงานที่ชื่อศูนย์เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูงอยู่ในกระทรวงวิทย์สวทช.ฮะก็เลยมาพัฒนารากฟันเทียมขึ้นมา
2: เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายลง
0: ไม่ฮะเรายังไม่รู้หรอกพัฒนามันต้องใช้ต้อง20กว่าล้านพัฒนาลากฟันเทียมนี่นะฮะก็ได้งบประมาณมาคือถ้าจะบอกไปพัฒนาขี้ผึ้งไปมันก็ไม่น่าจะเหมาะนะแต่กระทรวงมันต้องทำอะไรที่มันไฮเทคใช่ไหมตอนนั้นลากฟันเทียมก็กำลังฮิตเนื่องจากมันราคาแพง
2: เป็นแสน
0: เป็นแสนฉะนั้นเราก็ไปพัฒนาเสร็จพอพัฒนาเสร็จได้ละเราก็เลยทำโครงการล่าฟันเทียมเฉลิมเกียรติรุ่นแรกคือ80พรรษาถวายในหลวงได้จำนวนคนไข้10,000ราย
1: 10,000ราย
0: ได้คนละรายหนึ่งได้2ราก
1: ได้2ราก
0: ครับ
2: ทำแบบเดิมราคาก็คือ 200,000 ใช่ไหมตั้งแต่สมัยก่อน
0: คือเอาคิดง่ายๆเอาไปไม่เอาซี่100,000นึงอ่ะเอาทั่วๆไปซี่นึงก็ประมาณสิว่า 60,000 2ซี่ก็ 120,000อันนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วเนี่ย
1: โอ้โหมหาศาลเลย
0: ในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะคือรัฐบาลให้เงินประมาณ200กว่าล้านทำแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าถ้าลองไปซื้อจ่ายซื้อละ60,000นี่นะ
1: 10,000
0: คนเนี่ยประมาณ

0: 1,200 ล้าน
1: 1,200 ล้าน
0: แล้วคราวนี้เราจ่าย 2-300 ล้านแล้วนี่มันก็คือถือว่าเป็นเบเนฟิต
1: น่าสนใจท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งกลับเข้ามาจะคุยเรื่องนี้

ต่อนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้ว6เขตเลือกตั้งชัดชาตินำทุกเขตเมื่อเวลา 20:45 รายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการขณะนี้นับครบ 100% แล้ว6เขตได้แก่เขตดุสิตนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 58,101 คนมาใช้สิทธิ์ 25,016 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 61.7% เขตปทุมวันนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 28,846 คนมาใช้สิทธิ์ 14,375 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 60.6% เขตราชบูรณะนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 61,091 คนมาใช้สิทธิ์ 3,922 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 64.7% เขตสะพานสูงนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 79,659 คนมาใช้สิทธิ์45,119 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65% เขตสัมพันธวงศ์นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 15,213 คนมาใช้สิทธิ์ 8,262 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 52.7% และเขตหลัก4นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 88,223 คนมาใช้สิทธิ์ 43,937 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65.2% ขณะที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการเวลา 20:45 นายชาชาติคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1 1,334,829 คะแนนอันดับ2นางบาลิกาบุญบีตระกูลมหาสุข 267,225 คะแนนอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 163,701 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบูรพชัยศรี 94,251 คะแนนและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 41,773 คะแนนชัชชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงยอมรับงานหนักรออยู่ย้ำกทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำแข่งกับเมืองทั่วโลกได้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้ภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังมากประกอบกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะทุกคนไม่ใช่เพราะชัชชาติแต่เป็นเพราะเราทุกคนต้องจับมือและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำและสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำอะไรอาทิเรื่องกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนี่คือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติกล่าวว่าสิ่งนี้ได้มาด้วยความยำเกรงไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นคำสั่งของประชาชนงานหนักรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองต้องมาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งใดต้องทำทั้งนี้นายชัชชาติยังระบุด้วยว่าอยู่มา4ปีย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้วแต่ประชาชนเข้าใจและไว้ใจซึ่งต้องทำตัวให้ดีขึ้นทำทีมงานให้ดี

0: ดีขึ้นเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ4ปีจากนี้คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นประสิทธิภาพต้องดีขึ้นอนาคตต้องดึงการลงทุนเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนอยู่มีความสุขต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาจารย์สุวิชามองนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่งผู้ว่าสมัย2ไม่ครบวาระเหตุจะไปตั้งพรรคการเมืองส่วนอาจารย์วันวิชิตชี้ยังมีแพชชั่นทำงานกรุงเทพอยากเป็นคนแรกทำแฮชแท็ก3สมัยอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยในรายการเลือกตั้งผู้ว่า69ชี้อนาคตกทม.มองว่าหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ไม่เสี่ยงที่จะอยู่ไม่ครบวาระแต่ก็มองว่าไม่น่าจะอยู่จนครบวาระอีก4ปีเพราะหากคะแนนชนะมาขนาดนี้จากที่คาดคือ 73% เชื่อว่านายชัชชาติจะเดินหน้าตั้งพรรคการเมืองและเป้าหมายคงไม่ได้อยากเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่3หากมีการเลือกตั้งใหญ่เมื่อคะแนนมากขนาดนี้ต้องมีคนมาทาบทามเชื่อว่านายชัชชาติจะไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจอย่างไรด้านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์อนาคตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าน่าจะอยากเป็นผู้ว่ากทม.ให้ครบอีก4ปีหรือหากยังมีแพชชั่นก็อยากเป็นคนแรกที่ทำแฮตทริก3สมัยเพราะหากตั้งพรรคการเมืองแล้วดังเฉพาะหัวหน้าพรรคก็จะต้องมีพรรคอื่นๆมาร่วมซึ่งจะขาดความเป็นอิสระขัดกับจริตที่นายชัชชาติต้องการเลือกเฟ้นคนมานั่งดำรงตำแหน่งด้วยตัวเองจึงคิดว่านายชัชชาติจะอยากทำการเมืองในกทม.ต่อไปเพราะมีความเข้าใจงานทำให้การเมืองในกทม.มีชีวิตชีวามากขึ้นทำคอนเทนต์แล้วมีคนติดตามทำภาพของคนที่มีความเหลื่อมล้ำให้ใกล้ชิดมากขึ้นและด้วยวัยหากจะมาจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมาในลักษณะที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกลือฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6377

ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5

0: คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังคุยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วิจิตทรานนท์นะครับก่อนที่เราจะคุยกันต่อเดี๋ยวเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
2: ค่ะทางไลน์นะคะเริ่มจากคุณสุภชัยมาเป็นคนแรกเลยค่ะสวัสดีคุณลักษณาคุณเสน่ห์สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วิจิตนะคะคุณวิชาญตะหลิ่งชันก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาส่งคลิปวิดีโอมาคุณภูมิสุขบอกว่าชื่นชอบที่ท่านมีความอดทนขยันอุตสาหะพึ่งตนจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างมีโอกาสพิเศษได้เข้าเฝ้ารอเก้านับว่าประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างสูงส่งขอคารวะท่านค่ะรอฟังช่วงต่อไปเลยนะคะ
1: คร
2: ับ น้ำคุณน้ำเชี่ยวนะคะบอกว่าฝังรากฟันเทียมทั้งปากในราคาเท่าไหร่คะ
1: ทั้งปากเลยครับหมอ
3: ทั้งปากนะฮะก็ถ้าเป็น RRX RR4 เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คืออยู่ประมาณสัก 3-4 แสนนะครับนะแต่ว่าจริงๆรายละเอียดจริงๆถ้ามีอยากจะสอบถามรายละเอียดเดี๋ยวหลังไมค์แล้วเดี๋ยวผมให้ติดต่อนะฮะไปที่มูลที่ทันตนวัตกรรมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
2: ค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบนะคะส่งกลอนเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮัลโหลทุกคุณสมประสงค์ไอ้ปารีสครับสวัสดีครับคุณหมอวิจิตกว่า10ปีที่วิจัยให้ผลเปี่ยมรากฟันเทียมเยี่ยมยอดปลอดผลเสียคุณาประการผ่านผลได้ยนต์เคลียร์ได้กลุยเกลียเชียร์ผลได้ ISO มาตรฐานทางการแพทย์แผดผงาดคุ้มเกินคาดวาดที่แรกแหวกช่องโหว่ผลงานเด่นเป็นประจักษ์ชักชวนโชว์หลากหลายโหลหลากหลายโลโชว์ผลผ่านงานวิจัยด้วยโครงการงานล้นเกล้าเข้าถวายคนมากมายได้รับกับฝันใหม่กับฟันใหม่บุคลากรป้อนหลายร้อยคอยใส่ใจหมอผู้ให้ใส่ใจคิดวิจิตทรานนท
1: ์
2: จากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา28มิถุนา2569วงเล็บคนกรุงเทพได้คนหน้าเดิมเป็นผู้ว่าคนใหม่ครับจากคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะ
1: โอเคทางด้าน Facebook นี่คุณสุภชัยส่งมาเป็นคนแรกนะครับทักทายส่งสติ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็มาถึงวันนี้คุณสมประสงค์มาแล้วนะครับคุณวันนี้คุณสุขใจมาด้วยนะสวัสดีทั้ง3ท่านมาคุณภูนสุขก็บอกน่าสนใจมากคุณสัชิมาบอกสีสันชีวิตวันอาทิตย์สวัสดีครับพี่ลัคนาจันเสน่ห์นะครับแล้วก็มาคุณหมอวิจิตรด้วยนะครับคุณทัชชัยบอกสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ลัคนานะครับคุณนะอมุรีก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณบุญมากก็สวัสดีครับมานะ
2: คุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มานะคะคุณอารดาบอกว่าถอนฟันมาแล้ว40ปีสามารถทำรากฟันเทียมได้หรือไม่คะ
3: อันนี้ทำได้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้ากระดูกไม่เพียงพอก็สามารถปลูกกระดูกตอนนี้ทำได้เกือบทุกคอนดิชันนะฮะยกเว้นบางอย่างเช่นที่เป็นโรคที่เช่นอย่างเช่นเป็นโรคกระดูกพรุนนะครับแต่จริงๆตอนนี้กระดูกพรุนถ้ากินยาฉีดยาหรือบางทีก็ยังสามารถทำได้แต่ก็มีกระบวนการอยู่นะอันนี้ก็อยากให้กลับไปตรวจที่ทันตแพทย์นะครับว่าให้คุณหมอเขาดูนิดนึงนะครับครับ
1: คุณสมประสงค์ก็สวัสดีมาจากปารีสวันนี้29องศานะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณสัชิมาบอกโอ้ค่ำคืนนี้สีดาโคราชฝนตกนะฮะ
2: กรุงเทพก็ตก
1: คุณสมบัติก็สวัสดีมานะครับคุณอัญชลีก็สวัสดีมาจากเนี่ยอัญชลีนี่ CU19เหมือนกันฮะนะครับคุณพัฒนจรินสวัสดีนะพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์
2: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็คุณหมอช้างชื่นชมหมอช้างนะครับที่เป็นทันตแพทย์ที่ดีเยี่ยมประสบการณ์แนวคิดที่ลึกซึ้งเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องและคนไข้ของท่านมากๆนะครับคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะครับนะคุณกฤษมนก็สวัสดีข้ามานะครับคุณสุประสงค์นี่พูดถึงราคา

0: ราคาฟันรากฟันเทียมที่ฝรั่งเศสนะบอก1รากเนี่ย 1,500 ยูโรถ้าเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณสัก 60,000 นะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็1บริดจ์ก็คือ1ชุดใช่มั้ยฮะ
1: ใช่3ซี
0: ่3ซี
1: ่ก็แพงมาก
0: อันนี้ก็3 3,000 ยูโรก็น่าจะสัก 120,000 ฮะ
1: ก็ทำอิมแพลนท์น่าจะคุ้มกว่า
0: คุณราดาบอกว่าเนี่ยออตะกี้นี้คำถามนี้ถามไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอนิดหนึ่งต่อนะฮะว่าตะกี้ได้บอกว่ามีโอกาสเข้าไปนะครับกับในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ทรงปรารภคุณบอกจะมีทางทำลาบฟันเทียม30บาทได้ไหมนะฮะแล้วก็เลยมาพัฒนาต่อใช่ไหม
1: ครับก็จากการที่ท่านทรงถามว่า30บาทรักษาได้ไห
0: ม
1: ทางทีมทันตแพทย์ประจำวงก็คือท่านผู้หญิงพิชลาที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วก็กับทีมงานก็มานั่งคิดพิจารณากันว่าทำไงก็เลยเป็ดทำงานวิจัยตรงนี้ขึ้นมางานวิจัยที่ลาบฟันเทียมตรงนี้เราก็ได้งบประมาณสับสนเริ่มแรกก็คือไปตั้งหน่วยงานก่อนชื่อศูนย์เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูงตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะฮะก็ได้งบประมาณมาประมาณเกือบ20ล้านจากสวทช.ก็มาพัฒนาลาบฟันเทียมใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2-3 ปีเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือมันไม่มีตำราบอกว่าลาบฟันเทียมจะต้องทำยังไงเปิดในตำรามีแต่บอกว่าเป็นแค่ประโยค2ประโยคแต่ขบวนการในการผลิตจริงๆไม่มีใครรู้และตอนนั้นเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ทราบเรื่องขบวนการ ISO 13485เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นบ้านเราไม่ได้เล็ก
0: ความ บ้านเราไม่มีการผลิต
1: ไม่มีเลยไม่มีการผลิตที่ได้มาตรฐานเลย
0: ครับ
1: ISO ยังไม่รู้ด้วยซ้ำมันคืออะไรแต่พอเรามาทำลากเทียมตรงนี้เราก็ไลเซนซิ่งให้กับเอกชนพัฒนาบริษัทพัฒนาวิทยาให้เอกชนไปเอกชนเอาไปเสร็จก็หงายหลังปึงเลยบอกโอ้โหมันต้องทำมาตรฐานก็ได้กลับเข้ามาที่แอทเทคบุตรศูนย์เทคโนโลยีการขั้นสูงเนี่ยเราก็ช่วยกันแต่จริงๆส่วนใหญ่เอกชนเขาทำงาน16เดือนแค่ทำมาตรฐานนะฮะ16เดือนโดยที่หนึ่งไม่ได้มีการผลิตไม่ได้ทำมาตรฐานอย่างเดียวเพื่อจะรองรับตรงนี้สุดท้ายเราก็เบรกทรูหมายว่าเราก็สามารถทำมาตรฐาน ISO 13485เครื่องมือแพทย์สำเร็จจากตรงนี้ทำให้ศูนย์เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูงหรือแอทเทคเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเราต้องมองว่าจะทำงานวิจัยเครื่องมือแพทย์อะไรก็ตามต้องทำตามมาตรฐาน ISO 13485เพราะไม่อย่างนั้นงานวิจัยที่เราทำมันก็ศูนย์เปล่าใช่ไหมครับเพราะเราก็ทำตรงนี้แล้วจากตรงนี้ทำให้เรามองเลยว่าเราก็มองคิดว่าถ้าจะผลิตเสร็จจะทำไง มีบริษัทรับผลิตทำไงจะเกิดการใช้งานได้จริงพอใช้งานได้จริงก็จะเจอปัญหาว่าหมอไทยคือพูดง่ายว่าไม่เป็นที่น่าเชื่อถือทั้งที่โปรดักต์โครงการลาบฟันเทียมฉลองพระเกียรติเนี่ยได้ ISO 13485ได้ CE mark CE mark คือมาตรฐานของยุโรปนะฮะก็ยังไม่เชื่อถืออีกก็เลยงงไม่เชื่อถือแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะมีคนเราก็ทำต่อไปนะฮะแต่จากการที่เราทำตรงนี้ทำให้เรารู้เลยว่าโอเคเครื่องมือแพทย์มันไม่ง่ายเริ่มต้นในการทำเครื่องมือแพทย์เนี่ยหรืออย่างลาบฟันเทียมจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็น lesson and learn หรือเป็นบทเรียนบทแรกของเราเลยนะและผมว่ามันมีประโยชน์ถ้าโดยภาพรวมกับประเทศไทยมากเลย
0: ครับ
1: เพราะทำให้ผมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้เลยว่าถ้าจะทำเครื่องมือแพทย์หนึ่งชิ้นออกมาให้มันได้มาตรฐานมันก็ต้องมีแต่ต้องงานวิจัยที่มี R&D ไม่ใช่เริ่มต้นจากโจทย์ของประเทศประเทศเราขาดแคลนปัญหาอะไรขาดปัญหาอะไรไม่ใช่วิจัยตามความต้องการของนักวิจัยแต่โจทย์ของประเทศเป็นตัวตั้งพอได้โจทย์ประเทศตัวตั้งเสร็จต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์จะต้องเป็นหมอเป็นแพทย์หรือทันตแพทย์ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นจะต้องมองเห็นปัญหาต้องเข้ามาร่วมแต่แรกแล้วต้องหาเอกชนที่เป็นแ
0: ม
1: นูแฟคเจอร์เข้ามาร่วมด้วยแล้วต้องมีคนแมเนจเมนต์ที่ดีเพราะกระบวนการในการทำตั้งแต่เรื่องการทำวิจัยทำวิจัยเสร็จต้องทำโปรโตไทป์โปรโตไทป์นี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะโรงงานที่ผลิตโปรโตไทป์เนี่ยสมมติว่าคุณจะทำลาบฟันเทียมชิ้นหนึ่งรูปร่างขนาดนี้เป็นอย่างนี้คุณต้องทีผลิตโรงงานที่ผมเคยติดต่อด้วยเนี่ยต้องผลิตทีหนึ่ง 20,000 ชิ้น
0: โอ้โห
1: และเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งอันนี้คือแบบเดียวนะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะถูกใช้ได้หรือเปล่
0: า
1: ซึ่งมันจะต้องจริงๆมันจะต้องทำแก้ไขให้เราได้จนเป็นอาจจะเป็น10 20รอบจนกระทั่งพอเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ค่อยทำโปรโตไทป์ตรงนั้นใช่ไห
0: ม
1: คือบ้านเรามันไม่
0: ม
1: ีเอนจิเนียริ่งเนี่ยสำคัญแล้วตอนนั้นเท่าที่ทราบผมไปติดต่อกับบริษัทที่เอนจิเนียริ่งเขาไม่มีมาตรฐาน ISO 13485
0: ครับ
1: เขามีแต่ซิกมาผ

0: ผมก็รู้ซิกซิกมามันคืออะไรก็คงเป็นมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมมีซิกซิกมาโอ้โหพอว่าโอ้โหทำโปรไทป์หนึ่งชิ้นอาจจะมีสัก20แบบถ้าหนึ่งชิ้นเป็นแสนไม่ต้องพูดถึงแล้วและโปรไทป์ไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องมีไพลอตแผนที่จะทำตรงนี้พัฒนาโปรไทป์เสร็จเอาไปทดลองทดสอบค่าทดลองทดสอบ biological test เนี่ย15ล้าน
1: โอ้โห
0: แต่ไอ้หลักบ้านเรามันก็ไม่มีนะอันนี้แค่ต้องไปจ่ายเขานะไม่ได้มีกำไรเลยนะไปจ่ายเขาทดลองทดสอบตามมาตรฐานพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว manufacturer ต้องมาขยายสเกลจาก lab scale เนี่ย
1: อันนี้ปฏิการผลิตนะฮะ
0: ใช่ครับเป็น manufacturer scale
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะเพราะผลิตจำนวนเยอะๆเนี่ยมันไม่เหมือนผลิต
1: ไม่เหมือนทำชิ้น2ชิ้นนั่นเอง
0: ใช่ฮะพอเสร็จที่สุดที่ตะลึงมากคือเราทำเสร็จเราไม่ได้ทำเสร็จเพื่อเอาไปใช้ทันทีมันต้องเก็บไม่เคยคิดถึงแพ็กเกจจิ้ง
1: บรรจุภัณฑ์ไม่ได้คิดไว้เลย
0: ไม่ใช่ไม่คิดไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าทำยังไง
0: ไม่รู้ว่าต้องมีบรรจุภัณฑ์คิดง่ายๆใส่ได้อะไร
1: เพราะงั้นความสะอาดมันก็ไม่ได้ดู
0: ใช่แล้วมันต้องเก็บไว้3ปี5ปีอันนี้คือเรียกว่าความไม่รู
1: ้โอ้เหรอต้องเก็บไว้3ปี5ปีถึงจะใช้ได
0: ้ใช่ฮะไม่หมายว่ามันสามารถเก็บไว้ได
1: ้3ปีมันอายุความการเก็บ
0: ใช่มาถึงอายุการใช
1: ้งาน
0: เพราะฉะนั้นไม่เคยคิดเลยเราคิดเฉพาะทำแต่เครื่องมือท่านคิดเฉพาะตัวรากเทียมแต่มันก็มีชุดเครื่องมืออีกนะตัวดิวตัวสว่านตัวจ่องนี้ก็ไม่ได้คิดก็อาศัยว่าจะไปอาศัยของบริษัทใกล้เคียงที่มาใช้คิดผิดหมดเลยถ้าจะคิดให้ดีตอนนี้นะคิดไปนะหนึ่งงานวิจัยของเราต้องมีพรีเซนเตอร
1: ์
0: หรือออทอริตี้ทางด้านนั้นสองมีแมนูแฟคเจอร์สามต้องมีโจทย์ของประเทศนะ
1: ครับ
0: เช่นประเทศเราใช้ไอ้นี่เท่าไหร่เช่นสมมุติเลนแก้วตาเทียม
1: 300,000
0: ปีนึง 300,000 300,000 ชิ้นชิ้นหนึ่งตีซะว่า 3-4,000 ปีละ 1,000 ล้านถ้าแบบนี้ถ้าเรามาตั้งโรงงานผลิตได
1: ้
0: สมมุติตั้งโรงงานได้ตีซะโรงงานตั้ง 3-400 ล้านปีเดียวเราก็ผลิตได้ใช้ในนี้ได้มันก็คุ้มแล้ว
1: ใช่
0: เวลาคิดผมคิดเป็นภาพรวมอย่างนี้นะฮะแต่อันนี้เรื่องจากรากฟันเทียมให้เรารู้ว่าโอเคพอเราทำวิจัยโปรโตไทป์ทดลองทดสอบในสัตว์ในคนวิจัยเสร็จเรียกว่ามันแมนูแฟคเจอร์เสร็จปุ๊บแมนูแฟคเจอร์เขาบอกว่าเขาผลิตให้ได้แต่ถามว่าจะใครจะใช้เราก็ต้องมานั่งคิดก็เรียกเป็นโครงการนำร่องไพลอต
1: สตี้ไพลอต
0: โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติก็คือเป็นเหมือนการนำร่องที่เกิดการใช้งาน
1: ครับ
0: แต่หมายต้องได้มาตรฐานก่อนนะแล้วไปใช้งานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือพูดง่ายๆถ้าไม่มีการสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือขนาดสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วนะมันก็ยังไม่ใช้เลยนะฮะอันนี้คือหินที่สุดยากที่สุดลงทุนมหาศาลสุดท้ายไม่ใช้เคยได้ยินรัฐบาลมีอะไรนะบัญชีนวัตกรรมไหมฮะ
1: ได้ยิน
0: นะฮะบัญชีนวัตกรรมใช่ไหมฮะอ้าวมีสิทธิ์จะต้องบังคับซื้อของไทย 30% นะอ้าวซื้อก็ซื้อซื้อเสร็จมันก็อยู่บนหิ้งในโรงพยาบาล
1: ไม่ได้ใช้อะไร
2: มัน
0: ก็ตายไปถ้าหมอไม่ใช้หมอก็พูดคำหนึ่งว่าคนใช้ก็บอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาใครรับผิดชอบรัฐบาลรับผิดชอบหรือเปล่า
1: โ
0: อ้เราพูดไม่ออกเลยแต่เราก็ทำทุกอย่างมาแบบนี้แล้วของที่นำมาจากเมืองนอกแน่นอนก็สร้างมานานทำมานานเขาก็ต้องได้มาตรฐานได้อะไรดีกว่าแต่ของเราก็ไม่ใช่ว่าแย่เพราะฉะนั้นตอนจุดนี้ผมก็เลยมองว่าหนึ่งเราต้องคือหนึ่งเราไม่ได้มุ่งถึงคนไฮเอ็นแต่เรามุ่งถึงคนที่อยู่กระจายทั่วประเทศในโรงพยาบาลระบบสาธารณสุขซึ่งเป็นประมาณ
1: แปดณวันนี้เนี่ยไอ้30บาทรักษาทั่วโลกก็
0: ตอนนี้ใช่ไหมใช้เวลาการในการดีเฟนสิบปี
1: ได้ผลได้รับ
0: กว่าจะได้รับการยอมรับว่าโอเคลาฟันเทียมมีประโยชน์แล้วก็สามารถใช้ได้ในคนสูงอายุขึ้นไปณปัจจุบันนี่หมายความว่าคนสูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปได้มีฟันปลอมบนล่างฟรีนะฮะแล้วก็ได้รากฟันเทียมฟรี2รากปีละ 7,000 คน
1: อ๋อมีโควต้า 7,000 คน
0: 7,000 คนฮะทั่วประเทศนะฮะ
1: ทั่วประเทศนะ
2: ฮะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะปีนี
0: ้โอ้เริ่มหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วฮะ 2-3 ปีได้แล้วฮะ
1: อ
0: ันนี้นี่ก็คือที่ตรงนี้ตอนนี้กำลังจะบุกไปประกันสังคม
1: มันต้องจองด้วย 7,000 เนี่ย
0: ไม่ก็คือไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เลย
1: โอ้แล้วเขาก็นับไปเรื่อย
0: ไปเรื่อยใช่ฮะตอนนี้มันยังไม่ถึงด้วยซ้ำ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเพราะฉะนั้น
1: ทุกคนยังไม่ค่อยรู้
2: นะไม่รู้นี่เราเองก็ยังเพิ่งรู
0: ้ฮะ แต่ว่าต้องเป็นในโรงพยาบาลของรัฐบาลนะของกระทรวงสาธารณสุข

0: ในโครงการ
1: ทั่วประเทศ
0: บัตรทองอ่ะโครงการ
1: บัตรทองนั่นแหละครับถูกต้องนะฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเรียกบัตรทอง
1: ซึ่งราชการยังไม่ได้สิทธินี้เลยนะ
0: โอ้เหรอ
1: 30 บาทได
0: ้
1: ประกันสังคมก็ประกันสังคมก็เพิ่งจะได้แ
0: ต่ไ
1: ม่ผลักดันเข้ามาเป็นฟันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจากการที่ในหลวงทรงรับสั่งว่า30 บาทได้ไหม10 ปีกว่าต่อจากนั้นถึงจะใช้ได้คราวนี้ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่มูลที่ทันตนวัตกรรมเป็นกรรมการนะฮะมูลที่ทันตนวัตกรรมเนี่ยล่าฟันเทียมเป็นออริจินัลที่เราทำเครื่องมือแพทย์ที่เราผลักดันตอนนี้เรายังใช้งานอยู
0: ่
1: เพราะมันต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่หยุดแค่นี
0: ้
1: เพราะตอนนี้เราผ่านกอไก่มาแล้วเราก็ต้องตามโลกให้ทันแต่ไม่ใช่แค่ลากฟันเทียมอย่างเดียวเรามีเหล็กดามกระดูกเพจสกูที่ยึดกระดูกขาไกลหัก
0: ซึ่งมาก่อนต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นเลย
1: มาก่อนนำเข้าคนไทยก็ผลิตได้แต่บางทีไม่ได้มาตรฐานแต่มูลที่ก็ทำได้แล้วก็มีรากเทียมที่หูที่ตาก็มีโครงการที่แบบ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือจากการต่อสู้หูแหว่งไปตาแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำเอาลากเทียมแล้วก็เอายึดกับรากเทีย
0: ม
1: นะครับแล้วตอนนี้ที่มูลที่ทำก็คือว่ามีเรื่องของสารเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็กเพื่อป้องกันฟันผุหรือฟูออไรด์วานิสสำหรับคนสูงอายุที่รากผุตามรากฟันผุนะฮะก็ช่วยอุดทำให้นั่นเรามีโปรดักต์ตัวนี้ได้มาตรฐาน
0: อ
1: ย.แล้วก็ได้น้ำลายเทียมเราก็ทำอาหารทางการแพทย์เราก็ทำเราตั้งในหลวงพระราชทานเงินมาให้ประมาณ300 ล้านในการสร้างโรงงานผลิตอาหารเจลลี่โพชาท่านทุนส่วนตัวนะฮะของท่านให้มาสร้างโรงงานก็อยู่ตรงเนี้ยหลังศูนย์แพทย์พัฒนาเนี่ยฮะใกล้ๆกับอสมท.
2: โรงงานอยู่ที่นี่เลย
1: โรงงานอยู่ที่นี่เลยครับวันหลังอยากเชิญไปชมหน่อยเพราะแต่ผมเชื่อว่าผู้บริหารช่างก้าวเนี่ยค่อนข้างสนิทกับทางมูลที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำทุกอย่างเนี่ยเรามุ่งว่าเมื่อทำโปรดักต์แล้วเนี่ยมันต้องถึงประชาชนจะทำวิจัยแบบทำเล่นๆนี้ไม่ทำเพราะเราไม่ทำอยู่แล้วแล้วเราเอาโจทย์จริงของประเทศไทยนะฮะทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำให้ได้เพราะเมื่อทำเสร็จแล้วมันไป impact กับประชาชนแล้วในโครงการของมูลที่นี้ก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นอาหารทางการแพทย์อย่างเงี้ยนะฮะเราแจกจ่ายไปกับคนสูงอายุที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: เพื่อเขาจะได้กินได้มีน้ำลายเทียมมีสารมีเจลลี่โภชนาแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริที่ในหลวงทรงบอกว่าให้ไปพัฒนาเรื่องหญ้าแฝกนอกจากยึดดินกันดิน
2: รากจะกันดินแล้ว
1: เราสามารถเอามาใช้ทำอะไรได้ไหมทางท่านทันตแพทย์ก็พบว่ามีคุณสมบัติพิเศษฆ่าเชื้อโรคอะไร
0: ฆ่าเชื้อโรคช่องปากได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำยาบ้วนปาก
0: เป็นน้ำยาบ้วนปาก
2: รากหญ้าแฝก
1: ใช่ไ
2: หม
1: และคราวนี้พอเราทำนี้ได้เราก็ต้องไปบอกเกษตรกรก็ผ่านโครงการกปร.นะฮะกปร.เนี่ยเขาก็ไปบอกเกษตรกรสอนเขาปลูกอย่างถูกต้อง GMP ของเกษต
0: ร
1: ไม่ใช่ใส่พ่นยาเคมีอะไรแบบพวกนี้นะฮะแล้วปรากฏเขาก็สามารถขายอันนี้เป็น raw material เอาหญ้าแฝกเนี่ยทำมากินคือเป็นล่ำเป็นสารเลยนะส่งมาให้มูลที่ก็ส่งให้โรงงานผลิตคือมันครีเอทอีโคโนมีทั้งไซเคิลตรงนี้เวลาเราทำแล้วตอนนี้กำลังทำไอ้เรื่องสมุนไพรเอามาทำอะไรยังไงได้บ้างตรงนี
2: ้คุณกุ๊กไก่ถามมาว่าข้าราชการและประกันสังคมมีสิทธิ์ได้ทำรากฟันเทียมไหมคะ
1: คือถ้าเป็นข้าราชการตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะ
2: ข้าราชการยังไม่ได้
1: ประกันสังคมนี่คิดว่าจะได้เป็นโอเวอร์เดนเจอร์
2: ค
1: ือหมายถึงว่าฟันใส่ฟันปลอมทั้งปากแล้วก็ฝังรากเทียม2 ซี่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นฟันเดี่ยวนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ที่จะผลักดันให้ทำฟันเดี่ยวให้ได้นะครับแต่ข้าราชการนี้ไม่ได้สักสิทธิ์เลยไม่ได้เลยกำลังจะดีเฟนต์อยู่เหมือนกันนะฮะกำลังจะพยายามให้ข้าราชการให้ได้เพราะว่าข้าราชการก็เป็น
2: คือสรุปว่าได้แต่ต้องได้เป็นแถบก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ
1: ่
2: ไม่ใช่ว่าแค่ซี่สองซ
1: ี่ใช่ใช่แต่ตอนนี้กำลังประกันสังคมกำลังที่จะ
2: ทำตรงนี้ขออยู่คร
1: ับเป็นฟันเดี่ยว
2: ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่จะได้
1: ใช่ครับแต่ว่าข้าราชการนี้ไม่ได้เลย
2: ข้าราชการไม่ได้นะคะ
0: ทีนี้มาเรื่องส่วนตัวนะแล้ววันนี้หมอเองก็จริงๆก็เกษียณงานหมดแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังทำงานมูลนิธิอยู
1: ่คือผมว่าผมโชคดีพวกผมยังทำงานอยู
0: ่
1: เพราะว่าจริงๆอันนี้คือถ้าผมหยุด

0: เออเดี๋ยวผมคิดว่าคงจะประสาทกินแน่เพราะว่าคือหนึ่งเรายังทำได้แล้วก็ทำไปช่วยงานมูลที่ผมก็ช่วยในฐานะกรรมการให้คอมเมนต์แล้วดูอะไรถ้าเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราช่วยได้
1: เราไม่ต้องไปลงมืออะไรแล้ว
0: ใช่ฮะคืออันนี้สำคัญเรารู้จักคือหลายหน่วยงานแล้วก็ตรงนี้เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือเราประสานงานให
1: ้
0: ทำโครงการตอนนี้ก็ยังทำโครงการวิจัยพัฒนาอยู่นะฮะเช่นเรากำลังทำโครงการพัฒนาไอ้ลาฟันเทียมที่เป็นแผ่นยึดเป็นสับโพลีออสเซปอิมแพลนหรือกำลังจะทำเรื่องของสเต็มเซลล
1: ์
0: ที่จะนำมาใช้ทางด้านทันตกรรมนะเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลตั้งเป็นหน่วยงานที่มาเป็นอะไรอ่ะเป็นเฉพาะกิจนะฮะที่ทำสเต็มเซลล์ทางด้านแพทย
1: ์
0: ทางด้านทันตกรรมก็มีท่านหนึ่งคุณหมอพรเทพเนี่ยก็เป็นกรรมการของมูลที่ด้วยก็ให้มูลที่อยากให้มูลที่เป็นคนทำเพราะมันต้องอาศัยการทำงานหลายภาคส่วนก็ตอนนี้ผมก็มาจับดูเรื่องของสเต็มเซลล์แล้วก็ไปร่วมกันกับหลายที่ด้วยกันเพื่อจะพัฒนาสเต็มเซลล์ให้สามารถใช้งานทางด้านทันตกรรมได้เช่นอาจจะมาใช้ในโรคไข้โรคปริทันเพื่อจะให้ฟันไม่หลุดให้มันหายนะฮะเพราะว่าบ้านเราเป็นโรคปริทันเยอะโรคปริทันก็คือหมายว่ามีฟันแล้วก็กระดูกละลายไปแล้วก็มีหินปูนแล้วก็โยกแล้วมันก็หลุดไปแล้วเราเป็นประมาณ 80-90% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถเอาสเต็มเซลล์เข้ามาทำให้มันถูกได้ก็ส่งเข้าไปในเนี่ยผมถามถ้าเราคิดได้เทคโนโลยีได้ถ้ามันใช้ในปริมาณที่เยอะมันก็จะถูกลงแล้วถ้าถูกลงก็ส่งเข้าไปในสปสช30
1: บาทไอ้บัตรทองนี่แหละก็ใช้ได้
0: ใช่ฮะเพราะว่าimpact คนส่วนใหญ่ก็เหมือนบัตรทองในนี้ยังรักษามันเลยมีทาร์เก็ตมีอะไรได้ฟรีเลย
1: ไปก็ได้
2: เนี่ยคุณรักแท้ถามมาบอกว่าขยายสิทธิ์บัตรทองที่ทำรากฟันเทียมฟรีให้อายุต่ำกว่า60ได้ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้คงยังยาก
0: ตอนนี้คงจะยังยากอยู่เพราะว่าแค่เขายอมรับว่า60ปีขึ้นไปที
1: ่ต้องยอมรับว่าตอนนี้คน60ปีเยอะนะครับคนนี้เราผู้สูงอายุประมาณ 20% ของประชากรแล้วนะ
0: นะ60ปีเนี่ย
2: คุณ X plus 2บอกว่าขอกราบอาจารย์ค่ะฟังอาจารย์แล้วหนูได้รับบทเรียนหลายเรื่องคือความมุ่งมั่นมันน่าอดทนต่อความยากลำบากมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและทางราชการหนูอาจไม่มีวาสนาที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนอาจารย์แต่หนูก็พยายามทำในสิ่งที่หนูทำได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูอยากขอเรียนถามว่าหนูจะมีส่วนในการบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิทันตกรรมได้บ้างไหมคะต้องทำยังไงบ้าง
0: ก็เดี๋ยวเข้าไปในเว็บไซต์นะครับมูลที่ทันตนวัตกรรม
1: เขียนชื่ออย่างนี้เลยไหม
0: ทันตนวัตกรรมเลย
1: ทันตนวัตกรรมนะท่านผู้ฟังฮะ
0: ครับแล้วก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เรื่องก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปได้เลยนะครับเราก็ยินดีรับบริจาคอยู่แล้วเพราะว่าเงินบริจาคที่เราได้เนี่ยคือมันมีส่วนหนึ่งที่เราไปผลิตเจลลี่โภชน
1: า
0: ซึ่งทุกวันสูงเนี่ยคนที่มีปัญหาคนสูงอายุคนเป็นมะเร็งที่กินไม่ได
1: ้
0: ก็ไปเบิกเราก็ให้ฟรีเพราะว่าเป็นตามแนวพระราชบัญญัติของในหลวงคืออันนี้เราต้องช่วยแต่บางส่วนเราก็มีคอมเมอร์เชียลก็มี
1: บริษัทที่รับไป
0: จำหน่ายอยู่บ้างแต่นั่นก็แต่ว่าค่อนข้างแพงแต่สำหรับคนไข้ที่จำเป็นเนี่ย
1: เราก็ให้ฟรีเลย
0: ทุกคนสุขไปขอรับได้นะครับแล้วถ้าจะบริจาคจากการที่ไปรับมาแล้วบริจาคให้อย่างนี้หรือจะบริจาคให้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์
2: ถ้าอยากจะบริจาคช่วยเหลือจะไปที่มูลนิธิก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ที่มูลนิธิ
2: ซึ่งอยู่ข้างหลัง
0: อยู่หลังศูนย์แพทย์นี่ฮะ
2: ศูนย์แพทย์พัฒนานะคะถนนเรียบด่วน
0: คือมูลที่ทันตนวัตกรรมเข้าไปปุ๊บจะขึ้นเลย
2: เข้าไปทาง
1: เว็บไซต์ก่อนดีที่สุดนะทันตนวัตกรรมนะครับนะฮะ
0: มูลที่ทันตนวัตกรรมเข้าไปก็ขึ้นเลยฮะครับแล้วก็จะมีแผนที่มีสารพัดอย่างในนั้นฮะ
2: หยุดเสาร์อาทิตย
0: ์เสาร์อาทิตย์เขาหยุดฮะ
2: หยุดค่ะวันธรรมดานะติดต่อได้เลยค่ะ
1: ครับโหนี่ก็ได้วันนี้ได้ความรู้เยอะหมอจริงๆเป็นรุ่นเดียวกับผมนะผมก็ได้บอกตอนต้นเข้าเราจุฬารุ่นเดียวกันปี2019เหมือนกัน
0: ร
1: ุ่น19เหมือนกันนะครับ
2: แต่มีเมื่อกี้มีคุณอะไร
1: มีก็มีเพื่อนรุ่น19องค์ทยอยฟังเข้ามานะทีนี้คุณหมอเดี๋ยวลองเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงตะกี้บอกว่ามีภรรยา
0: คร
1: ับใช่ไหมตอนนั้นไปอยู่อเมริกาด้วยกันด้วยใช่ไหม
0: ครับก็ภรรยาจริงๆก็เป็นคนขอนแก่นนี่แหละครับ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็คือพอเราแต่งงานแล้วก็ภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นหมอเขาได้ทุนเยอรมันนี่เขาได้ทุนเนี่ยเขาไปเรียนเยอรมัน3ปีฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเหงือก
1: เอาอยู่ไปออนทำฟันเหมือนกันนะฮะ
0: ทำฟันนะเป็นทันตแพทย
1: ์อ๋อ
0: ทำฟันเป็นโพลิโอดอนติส ไปเรียนที่เยอรมันตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันพอกลับมาก็แต่งงานกัน

0: แล้วเราก็ไปอเมริกาด้วยกันผมก็เป็นเฟลโลว์แต่ตัวคุณหมอสุนีรัตน์เองเขาก็ไปเรียนต่อด้านจัดฟัน
1: เป็นผู้ชำนาญจัดฟันอีกโอ้นี่ความจริงตัวนี้รายได้ดีจัดฟันเยอะ
0: ก็ไปเรียนเรื่องจัดฟัน
1: ครับ
0: พอกลับมาแล้วก็มาทำ practice ตอนนี้คุณหมอเขาก็ดูแลครอบครัวฮะดูแลลูกๆแล้วก็ทำ practice ก็คือมีร้านตัวเองก็ทำร้านผมเองก็ทำร้านด้วยแล้วก็ทำที่มูทิด้วยนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ก็มีลูกสองคน
1: ลูกมาเส้นทางเดียวกันไหมฮะหรือว่า
0: เมื่อลูกสาวลูกคนโตนี่ก็เพิ่งจบทันตแพทย
1: ์มาบอกทันที
0: ตอนนี้ก็เพิ่งจบแล้ว
2: เรียนเรื่อง
0: พอมาทำงานเนี่ยนะฮะแล้วส่วนลูกชายเขาก็จบแพทย
1: ์
0: จบแพทย์ก็อยากจะเป็นหมอตาตอนนี้ก็เพิ่งจะใช้ทุน
2: เป็นหมอกันทั้งครอบครัว
0: ก็เป็นทั้งครอบครัวฮะแล้วก็ลูกชายก็ตอนนี้ไปย้ายชุนอยู่ที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: ก็ไปเป็นอยากเรียนหมอตาก็เป็นรีเสิร์ชเฟลโลตาที่แผนกตา
1: ที่โรงพยาบาล
0: ที
1: ่
0: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
1: เฉลิมพระเกียรตินะฮะ
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็โอเคเขาก็มีทางเข้าไปแล้วเราก็ไปแต่ผมก็ยังทำงานอยู่เพราะคิดว่าอย่างนี้ฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราผมเจอเหตุการณ์หลายคนยกตัวอย่างของประธานาธิบดีทรัมป์ดีกว่
1: า
0: อันนี้แต่ว่าเขาบ้าๆบอกก็ได้นะแต่อันนึงที่ผมไปฟังเขาโค้ดมาเขาบอกว่าคือเขาตอนประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ไปเจอคนคนหนึ่งไปนั่งไปงานปาร์ตี้เจอคนคนหนึ่งไปนั่งเงียบเหงาเลยคนแก่คนหนึ่งก็ไปถามแต่เขาจำได้คนนี้เป็นคนที่มีออทอริตี้มากทางด้านไฟแนนซ์
1: เขาจำได้
0: เขาจำได้ประธานก็ไปถามเขาเขาบอกเป็นยังไงคือคนนี้ถ้าเขายังทำงานอยู่เขาจะมีออทอริตี้มากแต่ตอนนี้เขาเกษียณแล้วเขาก็หยุดเลย
1: ตอ
0: นนี้เขาก็ไปถาม
1: ถ
0: ามเขาหลอกปุ๊บเขาก็บอกว่าคนคนนี้เขาบอกว่าเขาคิดผิด
1: เ
0: ขาบอกเขา lost momentum lost momentum หมายความว่าพอเขา
1: หยุดไปสักก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: พอเขาเกษียณเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาจะละเขาจะเกษียณแล้วก็ออกแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วโอ้พอเกษียณออกไปปุ๊บเชื่อไหมว่าผมว่ามันก็โกงเหมือนกันนักการเมืองทั่วๆไปอ่ะพออยู่ในตำแหน่งคนนับหน้าถือตาไป
1: นี่น
0: ะพอถอดหัวโขนปุ๊บ
1: คือ
0: ถ้ายังอยู่ในหัวโขนอยู่ถ้าเขายังมีโอกาสอยู่มันก็จะไม่เป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ขณะไปนั่งในงานปาร์ตี้ประธานาธิบดีทำยังไง
1: ใจ
0: เขาไปทักเลยแต่คนอื่นเขาไม่มีใครสนใจซึ่งเป็นคนคนนี้เขาบอกว่าตอนที่เขายังอยู่นะแค่ยกหูไปวอลสตรีทไปนี่โอ้เรื่องเล็กมากแต่อะไรยังไงได้หมดเขาบอกเขา lost momentum มันก็เปรียบเทียบว่าคือโอ้ถ้าเกิดว่าผมก็ทำมาด้านนี้สมมตินะผมทำงานด้านนี้มาถึงปุ๊บ60ปีผมหยุดแล้วทิ้งไปเลยนะไอ้องค์ความรู้วิธีการที่เราทำมาทั้งหมดเนี่
2: ย
0: มันก็หายไปพอมันหยุดแล้วเชื่อไหมว่าเราสร้างมาทั้งชีวิตเราหยุดไปสักปีนึงมันหายไปหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมยังทำงานอยู
1: ่
0: จะไม่ทำก็ต่อเมื่อมันทำไม่ไหวแต่
1: ก็เป็นสิ่ง
0: แต่ผมบาลานนะตอนนี้ผมคิดว่าหนึ่งผมโชคดีว่าที่ผมเกษียณแล้วเนี่ยผมออกจากราชการมาเนี่ยหนึ่งไม่มีคดีเกือบไม่รอดตั้งที่เราไม่ทำอะไรผิดนะหนึ่งไม่มีคดีสองเราเกษียณโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นจบมาแค่นี้เราแฮปปี้แล้วก็ทำสิ่งที่เราอยากทำอยากวาดรูปผมเป็นนักวาดรูป
1: เ
0: รียนหนึ่งคือตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาผมเป็นเราไม่รู้ว่าโปรเฟสเซอร์ให้เราช่วยวาดให้หน่
1: อ
0: ยแล้วก็วาดให้เออมาเป็น medical illustrator
1: โอ้เลิกกันเลยนะเ
0: ดือ
1: นด
0: ี
1: เลยฮะ
0: เดือนดีแต่เราทำให้ฟรีเราไม่รู้หรอกเราเป็นคนพบตัวเอง
2: ว่า
1: ใหญ่รูปภาพลายเส้น
0: ไม่หมายถึงว่ารูปการผ่าตัด
1: การผ่าตัด
0: อะไรแบบนี้อ่ะซึ่งเราก็วาดให้เขาเพื่อเขาจะไปลงไปตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เราไม่รู้หรอกเราวาดได้เราก็ช่วยเราก็ไปค้นพบตัวเองนะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็เอ็นจอยแล้วผมกลับมาผมโหอยากมีสักวันหนึ่งอยากจะไปเรียนกับช่างผมก็ออกแบบแล้วคือตอนนั้นผมทำงานมูลที่พัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยด้วย
1: เขียนแบบเอง
0: ไม่ผมก็เขียนแบบง่ายๆเอาแบบตัดเพสนะพอตัดเพสเสร็จส่งไปโหมันเป็นเรื่องใหญ่เจ้าที่ส่งไปสำนักราชวังส่งไปสำนักราชวังเพื่อขอพระบรมราชานุญาตนี้สำนักราชวังไม่พอเขาส่งแบบที่เราทำนี่ไปให้กรมศิลปากรที่อยู่ในสำนักของเขาอ่ะแล้วคนที่อยู่กรมศิลป์เนี่ยเขาก็โทรมาถามบอกว่าหมอมีความคิดยังไงถึงออกแบบตาแบบนี
1: ้
0: ก็อยากมีความคิดผมบอกผมไม่มีความคิดอะไรผมว่า
1: จับแปะลงไปจะ
0: คือท่านพระทานตาพอปลอให
1: ้โอ้เหรอ
0: เราก็ตัดเพสที่มีอย่างนี้ใช่ไหมหาว่าตาพอปลอในหลวงพระทานมีให้ไม่กี่แห่งคืออันดับแรกเลยคือมูลที่ทันตนวัตกรรมและอันที่สองคือมูลที่

0: ฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยที่ท่านพระราชทานให้พอทำตรงนี้ทำให้ผมช่างสิบโมอ่ะโทรมาถามผมหัวหน้าเขาอ่ะซึ่งคนนี้เขาเป็นคนออกแบบตาโครงการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอะไรแบบนี้เขาออกแบบผมก็ไม่รู้ผมก็ไปคุยกับเขาจากการที่ไปคุยทำไมโอ้โหมันมีที่มาที่ไปมีความหมายผมเลยบอกช่วยออกแบบให้หน่อยเขาก็ออกแบบให้สวยงามเป็นมูลที่พัฒนาเครื่องมือแพทย์มีตาพปร.อยู่ตรงกลางแล้วค่อนข้างเป็นพญานาคแล้วก็มีชื่อตรงนี้แล้วเขาบอกเนี่ยพญานาคคือทางการแพทย
1: ์
0: พปร.ค
1: ือสาธารณสุข
0: ใช่เออเราถึงบางอ้อและพอไปตรงนั้นทำให้รู้เออเขามีการสอนว่ารามเกียรติอะไรอย่างนี้นะยังคิดอยู่แถวสารยาฮะคือยังคิดว่าเออบางทีผมก็ต้องการความสงบนะ
1: ไปนั่งว่า
0: ตรงนี้ไปนั่งว่าตรงนี้จริงๆมันเป็นสมาธิแล้วผมว่าม
2: ีความสุขด้วย
0: บางทีเราคือบางทีก็ไม่อยากจะรู้ไอ้เรื่องวิชาการนะใช่ไหมฮะต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทำอย่างนี้แล้วที่ผมตอนนี้คือผมทุกเช้าผมจะต้องไปดาดฟ้าไปปลูกแคคตัส
1: โอ้เหรอ
0: ไปดูต้นไม้ไปดูต้นไม้รดต้นไม้คือการที่ไปตอนเช้าเนี่ยมันก็มีแดดใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่ด้วย
0: 10-15นาทีเราก็โอเคแล้วก็ถือว่าคืออยากทำแค่นั้นเองชีวิตเรา
1: เดี๋ยวนี้ก็แพงนะมีนั่นนะ
0: แล้วก็ปลูกอะไรที่เราอยากปลูกไปตามเรื่องแต่ว่าคือผมว่าเราต้องบาลานซ์ว่า1งานวิชาการเราก็ทำอยู่ในวงการเราช่วยได้เราก็ช่วย2มันก็ต้องมีส่วนนึงที่คิดว่าคือเดี๋ยวก็ตายอ่ะอยากทำอะไรเราก็ทำเพราะว่ามีความสุขสำคัญทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทำวาดรูปทำอะไรอยากทำอะไรเราก็ทำไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะตอนนี้ก็มีเวลาแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราก็ต้องหากิจกรรมพวกนี้ทำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าโอ้อย่างที่ President ทำบอก lost momentum อันนั้นเหงาไปเลย
2: จริง
0: ๆก็ได้เป็นจุดที่เราทำอะไรก็ทำต่อไป enjoy อะไรก็ทำไปแล้วสุดท้ายทำในสิ่งที่เราทำได้นะแค่นี้ฮะผมว่า
1: โอเคครับเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้เรานี่คุยกันเต็มที่เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเราได้มาฟังถึงโดยเฉพาะยิ่งการพัฒนารากฟันเทียมเนี่ยนะยิ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะอย่างยิ่งทีเดียวนะครับนะขอบพระคุณคุณหมออย่างยิ่งนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วิจิตธารานนท์เป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับคุยกันต่อเมื่อวานนี้ผมก็ได้เกิดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าเรื่องค่าไฟเนี่ยนะฮะไอ้ได้บินค่าไฟเราเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เข้ามาบวกเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเราแล้วก็ต้องยอมรับก็ต้องพูดกันตรงๆว่าปัจจุบันค่าไฟของเรานี่ก็ค่อนข้างแพงนะฮะหลายคนก็ดูเอ๊ะมันเพราะอะไรทำไมเราถึงจะต้องจ่ายอะไรต่างนี่แพงกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับว่าปกติแล้วบินค่าไฟก็จะมีองค์ประกอบนะครับที่จะมาคิดเงินเราก็คือค่าไฟฐานค่าไฟฐานก็คือการค่าผลิตไฟอ่ะนะครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับคือผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตไฟแต่ปัจจุบันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเป็นผู้ผลิตเพียงแค่ประมาณ 34%นะครับนอกนั้นก็จะใช้วิธีการให้บริษัทหรือโรงไฟฟ้าอื่นที่เป็นโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟให้นะครับซึ่งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ผลิตไฟให้อีกประมาณ 34% แล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดย่อมขนาดเล็กเนี่ยนะครับอีกประมาณ 19% ที่เหลือก็ซื้อไฟจากต่างประเทศอีกประมาณ 13% พอเวลาเขาผลิตไฟมาเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาก็ส่งมาขายต่อนะครับเพราะว่าเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นผู้ที่ขายไฟในราคาขายส่งแล้วก็มาขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคก็นะครับมาขายให้กับประชาชนนะครับนครหลวงก็คืออยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภูมิภาคก็คือนอกนะครับนอกนครหลวงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องของค่าสายการเดินสายค่าบริการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะถูกพ่วงเข้าไปในค่าไฟฐานโดยปกติแล้วค่าไฟฐานเนี่ยจะค่อนข้างคงที่แต่ตัวที่2เนี่ยน่าสนใจก็เรียกค่าไฟฟ้าผันแปรหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า FT นะครับเราจะได้ยินศัพท์คํานี้กันอยู่พอสมควรบ่อยไอ้ตัว FT เนี่ยมันจะผูกเข้ากับเรื่องของราคาพลังงานที่ว่านี้ก็ได้แก่บางทีก็ขึ้นกับราคาแก๊ส

0: ราคาก๊าซธรรมชาตินะครับหรือราคาของ NGV NGV ก็คือก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับถ้าน้ำมันมันขึ้นราคาก็จะส่งผลให้ค่า FC เนี่ยต้องบวกต้องเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าน้ำมันลงราคาบางทีเนี่ย FC ก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วตอนหลังนี้เราเพิ่งรู้ว่าในค่า FT นี้มันมีค่าไฟฟ้าสาธารณะนะครับค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบนถนนหลวงเนี่ยพ่วงเข้าไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีเจ้าภาพนะครับปีนึงเนี่ยนะก็ตกเข้าไปเกือบประมาณเกือบ 20,000 ล้านเอามาเฉลี่ยแล้วต่อหน่วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องแบกภาระนะครับค่าไฟของเราเนี่ยประมาณ10สตางค์ต่อหน่วยทุกวันนี้ตอนนี้ก็ทางกระทรวงพลังงานก็ดำเนินการอยู่นะครับก็พิจารณาว่าจะหาทางลดภาระอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นก็คืออาจจะต้องใช้แนวคิดที่เรียกว่าใครใช้ใครก็จ่ายโดยเฉพาะยิ่งถนนหลวงก็คือทางหลวงเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ใช้ไฟแสงสว่างบนถนนหลวงเนี่ยคุณก็ต้องตั้งงบประมาณแล้วล่ะครับเอาไปเป็นค่าไฟไม่ใช่ไปผักภาระให้ประชาชนเป็นผู้จ่ายในบินค่าไฟอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่หนึ่งก็คือเอาใหม่ทีนะค่าไฟพื้นฐานตัวที่สองคือค่า FT คือค่าไฟฟ้าผันแปรตัวที่สามเนี่ยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าตัวที่สามนี่คือก็เรียกว่าเป็นนโยบายของรัฐในการที่จะขับเคลื่อนหรือใช้พลังงานหมุนเวียนนั่นก็คือรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ใช้นะครับพลังงานหมุนเวียนมาในการผลิตกระแสไฟนั่นก็คือพวกแสงอาทิตย์จะมาที่เรียกโซล่าเซลล์หรือโซล่าฟาร์มเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพวกพลังงานลมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพวกเนี้ยในการที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการลงทุนรัฐบาลก็ส่งเสริมให้การไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยก็จะซื้อไฟจากพวกบริษัทผู้ผลิตที่ใช้โซล่าเซลล์ที่ใช้ไอ้พวกกังหันลมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้วิธีจ่ายเงินชดเชยให้กับเขาที่เรียกว่าแอดเดอร
1: ์
0: หรือที่เรียกว่าฟีดอินทาริฟแอดเดอร์ก็คือเงินเติมเลยอย่างเงี้ยง่ายๆเลยเมื่อก่อนนี่ก็คือว่าค่าไฟที่ผลิตมาได้เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะจ่ายให้หน่วยละ10บาทไอ้10บาทก็เหมือนเป็นต้นทุนในการผลิตอะต้นทุนในเรื่องของโรงงานในต่างๆหรือเป็นต้นแล้วก็มีระยะเวลาสัญญา10ปีแล้วระยะหลังเนี่ยนะครับไอ้ค่าพวกโซล่าเซลล์พวกอะไรราคามันลงมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นไอ้บริษัทแรกๆที่เป็นผู้ที่ได้แอดเดอร์นี่ก็กำไรเยอะเลยแล้วตอนหลังๆเนี่ยพอราคาพวกนี้มันถูกลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รัฐบาลก็ต้องหาทางไปเจรจากับบริษัทที่นะครับได้แอดเดอร์หรือได้ฟีดอินทาริฟเนี่ยนะฮะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างนี้ให้กับประชาชนซึ่งก็จะต้องดูผลงานต่อไปนะครับและอีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นตัวหนักเป็นตัวใหญ่ที่ทำให้มันมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นกันพอสมควรก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะประมาณ 7% เนี่ยฮะอันนี้เราต้องบวกเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จสลาตะเนี่ยนะครับมันจะบวกอยู่ในบินค่าไฟนะเราก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้ถูกไหมครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่ามันมีตะกี้นี่เราพูดถึงพวกค่าใช้จ่ายต่างๆนี่นะครับแต่มีอยู่4ค่าที่ทำให้เกิดภาระกับประชาชนในค่าไฟค่าที่1เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายเนี่ยนะอธิบายให้ฟังอีกทีนะฮะค่าพร้อมจ่ายเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยนะครับทางด้านรัฐบาลก็มีการวางแผนเรื่องของการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าพูดง่ายๆว่าต้องผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเพราะว่าประเทศไทยเราก็จะต้องมีความเติบโตทาง GDP นะความเติบโตทางเรื่องของรายได้ของประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็สร้างโรงไฟฟ้าก็มีสัญญาตกลงปรากฏว่าตอนนี้โรงไฟฟ้าของเรานี่เยอะเกินความต้องการพูดง่ายๆว่าสามารถผลิตไฟได้เกินความต้องการจริงของประเทศ
1: โอเวอร์ซัพพลาย
0: มันโอเวอร์ซัพพลายก็วางแผนไว้ก็สร้างไปวางแผนไปก็มีสัญญาใช่ไหมฮะพวกนั้นก็ได้สัมปทานในการเพิ่มโรงงานไปผู้ผลิตไฟไปเรื่อยๆเนี่ยนะปัจจุบันนี้เรามีกำลังการผลิตได้ประมาณ 51,000 เมกะวัตต์ 51,000 เมกะวัตต์แต่ใช้งานจริงสูงสุดแค่ประมาณ 34,000 เมกะวัตต์เท่านั้นแปลว่าอีกประมาณ 17,000 เมกะวัตต์เป็นโรงงานไปผลิตไฟฟ้าแต่ไม่ได้ผลิตมีโรงงานแต่มีสัญญาตกลงว่าคุณจะได้รับเงินค่าพร้อมจ่ายไอ้ตรงส่วนนี้เขาเรียกค่าพร้อมจ่ายแปลว่าไม่ต้องผลิตแต่เราต้องจ่ายเงินให้กับเขานี่คือสิ่งที่เป็นภาระครับเพราะมันเป็นสัญญาที่ผูกพันถูกไหมฮะเพราะว่าเขาบอกว่าวันหนึ่งเวลาหนึ่งเกิดจำเป็นขึ้นมาเขาก็พร้อมจะผลิตไฟให้แต่เมื่อคุณไม่ต้องการไฟขนาดนั้นก็อยู่เฉยๆสร้างมาก็สร้างทิ้งเอาไว้เขาเลยเรียกว่า

0: พร้อมจ่ายนี่คือสิ่งที่เราจ่ายไปเปล่าๆประชาชนผู้ใช้ไฟต้องจ่ายเฉลี่ยแล้วนะครับเขาพบแล้วว่าต้นทุนค่าพร้อมจ่ายเนี่ยต่อหน่วยนะประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยฮะพี่ติ๋มลองนึกดูปัจจุบันค่าไฟของเรานี่ที่เราจ่ายเกิน200หน่วยไปเนี่ยเราต้องจ่ายประมาณหน่วยละ5บาทในเนี้ย30ตังค์ถึง50ตังค์เป็นเงินค่าพร้อมจ่ายก็คือจ่ายไปโดยไม่ได้ผลิตไฟเพราะเป็นข้อตกลงทางการค้านะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องคุยเรื่องนี้แล้วกระทรวงพลังงานต้องคุยเรื่องนี้เพราะมันเป็นภาระต้นทุนไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องแบกอยู่นะครับต้องเป็นผู้จ่ายและส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ต้องคุยกับบริษัทผู้ผลิตไฟที่ทำสัญญากับเขานะครับจะลดราวาสอกกันยังไงกันเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภาระของประชาชนตัวที่สองแต่กี้ที่พูดแล้วว่ารัฐบาลนะครับส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนก็คือไอ้ Renewable Energy เนี่ยนะที่ไปอะไรนะไปให้ Adder ไปให้ Feed-in Tariffs เนี่ยนะครับต่อหน่วยเนี่ย Adder นี่10บาทต่อหน่วยเพื่อเป็นต้นทุนที่เขาเอาไปในการผลิตเนี่ยนะครับหรือว่าถ้า Feed-in Tariffs เดี๋ยวนี้ก็ประมาณสัก5บาทต่อหน่วยเนี่ยนะฮะเมื่อเฉลี่ยเอากลับมาเป็นภาระของประชาชนที่อยู่ในบิลค่าไฟมันตกประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยนี่ก็เป็นภาระอันนี้กระทรวงพลังงานก็ต้องไปเจรจาอีกกับไอ้ผู้ผลิตไฟที่ใช้พวกโซลาร์เซลล์พวกอะไรวินเทอร์ไบน์กังหันลมทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกแอดเดอร์อะไรต่างๆเหล่านี้มันยุติได้ไหมหรือว่ามันเปลี่ยนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาระอีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภาระที่หนักอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สามก็คือค่าไฟสาธารณะที่บอกเมื่อที่เราไปฟังได้เมื่อวานนี้แล้วว่าทางหลวงต่อไปคุณต้องรับเองสิคุณเป็นเจ้าของทางหลวงนี่นาถูกไหมฮะเป็นผู้ที่ต้องซ่อมบำรุงดูแลต่างๆคุณเดินเสาไฟก็เดินเองนะทางหลวงต้องเดินเสาไฟเองนะหลอดฟงหลอดไฟทั้งหลายนี่ทางหลวงทั้งนั้นนะครับแต่ทำไมค่าไฟคุณประโยชน์ให้ประชาชนล่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยทางหลวงต้องตั้งงบประมาณค่าไฟของตัวเองถูกไหมฮะและแน่นอนงบประมาณก็คือภาษีประชาชนอันนี้ก็ถูกต้องแต่มันจะเป็นหลักการของการใช้งบประมาณไงไม่ใช่ไปโยนภาระให้กับประชาชนทั้งหมดเลยถูกไหมครับมันจะได้ลดลงไป10สตางค์ต่อหน่วยก็ยังดีพี่ติ๋มลองดูค่อยๆไล่มาดูสิตะกี้ผมบอกค่าพร้อมจ่ายนี่ตกประมาณ 30-50 สตางค์เอาคิด50สตางค์ก็ได้ตะกี้นี่ค่าไอ้ใช้พลังงานหมุนเวียนดีประมาณตะกี้5ตังค์นี่ปลาเข้าไป75สตางค์แล้วไอ้ค่าไฟสาธารณะอีก10ตังค์ก็85สตางค์แล้วเกือบบาทนึงแล้วต่อหน่วยถูกไหมครับนี่ถ้าลดลงไปได้มันจะช่วยเราได้เยอะและอีกตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกภาระหนี้สะสมจากการตึงค่าไฟก็แปลว่าภาระที่ต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยหนี้สะสมเนี่ยนะให้กับการไฟฟ้าผลิตเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกประมาณ10-20สตางค์ต่อหน่วย10-20สตางค์ต่อหน่วยนะฮะถ้าลดพวกสิ่งเหล่านี้ได้1หน่วยเราน่าจะลดเงินไปได้ประมาณ1บาท1บาทถามว่ามีความหมายไหม
1: ม
0: ีมากๆถูกไหมครับเพราะเราใช้ไฟกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับนี่มันเป็นภาระของประชาชนวันนี้เราบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้ชาวบ้านทั่วไปนะครับถ้าใครใช้ไฟเกิน200หน่วยต่อเดือนเนี่ยต้องจ่ายไปถึงประมาณ5บาทต่อหน่วยแล้วในขณะที่พวกเวียดนามประเทศอื่นเนี่ยราคาค่าไฟโดยประมาณนะครับเขาประมาณ2.80-3 บาทโดยเฉลี่ยนี่ก็จะไม่เกิน3บาทของเรา5บาทนี่ถือว่าแพงกว่านึงถือเป็นต้นทุนเป็นภาระการดำเนินชีวิตอะค่าของชีพของคนและค่าไฟมันโดนทุกคนถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ค่าไฟมันโดนทุกคนแปลว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณต้องจ่ายค่าไฟถูกไหมฮะ
1: บ้าน
0: ทุกบ้านมันต้องมีหมดถูกไหมครับอาจจะไม่ได้จ่ายโดยตัวบุคคลจ่ายโดยครัวเรือนก็ตามแต่นี่นะแต่มันโดนทุกคนถูกไหมคร
1: ับ ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบนะครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่านโยบายของกระทรวงพลังงานในการที่จะส่งเสริมหรือว่าการสร้างไอ้เรื่องของภาระของค่าไฟฟ้าเนี่ยนะฮะต้องมองในภาพรวมอย่างนี้ก็คือว่าต้องคิดถึงตัวชาวบ้านให้มากขึ้นเพราะว่าไปการไปส่งเสริมทางเลือกผู้ผลิตมันก็ดีอ่ะนะแต่ว่าอย่าไปให้ประโยชน์กับเขาเยอะถูกไหมครับเพราะว่าตรงๆเนี่ยนะครับทางด้านในทุนไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเขารับกันเละเลยอ่ะเขาร่ำรวยแต่ต่างกันมากมายเนี่ยนะครับก็ต้องวางแผนพวกสิ่งเหล่านี้การเจรจาการตกลงการปรับปรุงแก้ไขพวกสัญญาเนี่ยอย่าบอกว่าสัญญาทำเสร็จแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะภาระอย่างนี้มันตกขึ้นกับประชาชนถูกไหมครับเป็นหนึ่งในพลังงานที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนปฏิเสธไม่ได้นะครับ

0: นะฮะความจริงมันยังมีเรื่องน้ำมันอะไรอีกนะเอาไว้วันหลังค่อยคุยกันเรื่องน้ำมันอีกนะแต่ว่าวันนี้นะครับต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าในค่าไฟที่เราจ่ายไปในบิลในแต่ละเดือนนั้นมันเป็นภาระของเราพอลงไปดูในรายละเอียดมันก็ต้องหาทางลดทอนต่างๆเหล่านี้ไปบ้างนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ค่าของชีพของประชาชนก็จะดีขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเรามี
1: อมยิ้มก่อนนอน
0: หน่อยในเมื่อวานนี้ไม่ได้คุยอมยิ้มก่อนนอนเลยนะครับ
1: ห
0: นึ่งนิดหนึ่งนะครับเขาบอกอย่างนี้พี่ติ๋มก็บอกนี่เหลือเชื่อนะเพราะตอนนี้ประเทศไทยเรามาเข้ายุคที่เราเรียกอะไรสังคมผู้สูงอายุใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วตรงกันข้ามกับสังคมผู้สูงอายุคือคนสูงอายุมากถูกไหมครับ
1: แต่ตรงข้าม
0: เด็กเกิดใหม่น้อยขณะนี้เขาพบว่าอย่างนี้พี่ติ๋มก็บอกว่าผลสำรวจพบเด็กเกิดใหม่ของไทยน้อยกว่า 500,000 คนต่อปีถูกไหมฮะอันนี้น่าเป็นห่วงนะแต่สำรวจพบว่าประชากรแมวใหม่นะครับใหม่เพิ่มขึ้นกว
1: ่
0: า4ล้านตัวแล้ว
1: ใช่ๆการไปเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัข
0: เพราะฉะนั้นก็บอกวันนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าcat economy ครับแปลว่าเศรษฐกิจแมวนะฮะ
1: นั่นน่ะสิเพราะนั้นคนก็หันไปทำธุรกิจค้าขาย
0: ใช่ไหมฮะ
1: อาหารเดี๋ยวนี้มีเสื้อผ้าด้วยนะฮะเส
0: ื้
1: อผ้าสุนัขเสื้อผ้าหมาแมวเนี่ยมีเสื้อผ้า
0: เนี่ยมันกลับกันนะฮะวันนี้เราได้ไปเพื่อประชากรแมวแล้วเป็น
1: ห
0: ม
1: ดเลยขายได
0: ้พวกทาสแมวทั้งหลายเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่นะแล้วก็ที่น่าตกใจคือเดี๋ยวนี้คนมีลูกเป็นแมวฮะเพราะว่าไม่มีลูกจริงไงแล้วมีลูกแมวนะครับเป็นแมวหมดแล้ว
1: แล้วหลายคนนี่บอกว่าเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือน
0: เยอะ
1: ท
0: ี
1: เด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์หน้าก็เป็นอาทิตย์หน้าก็เป็นจุลายแล้วนะกรกฎาสัปดาห์แรกวันที่4นะก็คือจะเป็นวิศวกรรมเคมีนักบริหารผู้มากความมากประสบการณ์สายพลังงานทั้งในและต่างประเทศ
0: ครับ
1: ท่านผู้นั้นก็คือคุณวัฒนาจันทรสอนนะคะ
0: คุณวัฒนาจันทรสอนนี่ท่านต้องฟังนะเพราะว่าเขาคุณวัฒนาที่จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันนะฮะ
1: สายพลังงาน
0: สายพลังงานทั้งนั้นโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยแล้วก็คุณวัฒนาก็ดูเรื่องโรงกลั่นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเด
1: ี๋
0: ยวจะเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าเรื่องของการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: ใช
0: ่เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับนะ
1: อีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
0: วันอาทิตย์นะ
1: วันอาทิตย์อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะก็จะมาเล่าถึงบทบาทในการที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม
0: นะครับ
1: ท่านผู้นั้นก็คือศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์กิตยารักนะฮะ
0: อันนี้ต้องบอกเลยนะครับนี่แหละครับ
1: ในวงการนี้ทุกคนจะรู้จัก
0: ในวงการนี้เลยทางด้านนี้ก็เรียกว่ากระทรวงอันนี้คือปลัดอดีตปลัดกระทรวงเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือยังอยู่ในเส้นทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบยุติธรรมของประเทศไทยเด
1: ี๋
0: ยวจะท่านจะมาเล่าให้ฟังเลยนะว่าต้องเพราะปัจจุบันนี้มันจะต้องปรับเรื่องนี้มากเรื่องระบบยุติธรรมถูกไหมฮะจ
1: ั
0: ดการแล้วก็บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเพื่อดำรงความยุติธรรมให้ได้ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยท่านเองก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานของสจล.นะฮะสจล.ก็คือนี่ฮะมูลนิธิของมหาวิทยาลัยนะครับประจอมเกล้าราชบังนะครับนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่ส่งเสริมเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิไอ้ตัวที่โรงพยาบาลสจล.ด้วยโรงพยาบาลนะครับประจอมเกล้าด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามนะในเสาร์อาทิตย์หน้านะครับวันนี้
1: ก็ขอบคุณนะหลายท่านมาที่หลังไม่ได้อ่านของคุณสมประสงค์ล่าสุดค
0: ุ
1: ณปริชาติด้วยนะฮะคุณสุภชัยหลายท่านค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะ
0: วันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราพบกันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเฮ้ยได้หมดแล้วอ่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT

Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์ Week End Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะก็อีก2วันก็จะหมดเดือนย่างเดือนที่6ก็จะหมดไปแล้วกลางปีแล้วนะคะคุณฟังทำอะไรอยู่จะทำอะไรก็รีบๆหรือทำให้สำเร็จนะคะเอาละค่ะดิฉันวิรันบรรขอรายงานตัวพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีค
1: ่ะค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็ทำหน้าที่แทนคุณวิรัตศรีพงษ์นะครับน้องวิรัตติดภารกิจนะฮะวันนี้ก็อยู่กับสองคนนะครับอ
0: ยู่กับสองคนนะค่ะไม่เป็นไรอยู่กันเราก็จะมีเรื่องพูดคุยข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
1: ใช่แล้วนะครับคุณฟังก็ยังคงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับช่องทางเดิมของเรานะครับทาง MCOT News FM 100.5 นะครับทางเพจ Facebook หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับ LINE Official @MCOT News นะครับวันนี้ยังมีประเด็นข่าวที่สำคัญให้คุณฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็มาติดตามกันนะคะคุณพเบศจะเริ่มก่อนไหม
1: เห็นอาจารย์ว่าจะเริ่มเรื่อง
0: ฟุตบอลโลกใช่ไหมตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระแสนี่ถูกไหมคะฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็มีทำมีอะไรสิ่งที่เขารวบรวมสถิติไว้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะรวมทั้งบ้านเราด้วยว่ามีจำนวนผู้คนเนี่ยเข้าไปดูมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็เรามาติดตามกันนะคะมากเลยให้คุณภูเบศเดาก่อนว่าจำนวนคนที่เข้าไปดูเนี่ยที่เขาบอกว่ามันทำลายสถิติเลยนะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่พอประมาณการประมาณการ
1: เข้าไปดูหมายถึงเป็นผ่านสตรีมมิ่งหรือว่าผ่าน
0: สองแบบคือหมายความว่าเข้าไปดูในเขาเรียกอะไรอ่ะในสนามกีฬาเนาะไม่ถูกหลักล้านเนี่ยมันไงก็ต้องหลักล้านไหมล่ะ
1: มันเกินล้านอยู่แล้วครับอาจารย
0: ์ใช่ไหมทั้งหมดเขาบอกว่ามันทำลายสถิติเลยนะดิฉันก็กำลังจะมาดูว่าเขารวบรวมสถิติไว้เนี่ยมันมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะก็เยอะอยู่เนี่ยนะคะทำลายสถิติในรอบต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
1: เป็นประมาณสักสามล้านสี่ล้านได้ไหมฮะ
0: อุ้ยน่าจะมากกว่านั้น
1: มากกว่าอีกเหรอฮะ
0: มากกว่านั้นนะเดี๋ยวกำลังหาข้อมูลอยู่นะคะทีนี้ยังไงก็ตามคุณฟังนะคะได้ติดตามฟุตบอลโลกเนี่ยไปถึงไหนแล้วคุณดูว่าเปล่าล่ะ
1: ไม่ค่อยได้ดูเลย
0: ทำไมคุณไม่ดูไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ได้ชอบครับ
0: อ๋อคุณไม่ชอบ
1: ฮะ
0: ดิฉันขนาดดิฉันเป็นผู้หญิงนะดิฉันก็ถึงคือจะว่ายังไง
1: ไม่ได้เครซี่เหมือนกัน
0: คือไม่ได้เครซี่แต่หมายความว่า
1: ไม่แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยกันก็ส่วนใหญ่เขาจะดูติดตามแบบติดทุกแมตช์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ดิฉันถึงไม่เครซี่แต่ว่าคนที่บ้านเขาดูดิฉันก็พลอยดูไปด้วยแล้วก็ติดตามอ่ะทีนี้อย่างนี้เขาบอกงี้ FIFA announced 2026 World Cup attendance record top 3.6 million อันนี้นะหมายถึงคนที่ attendance เนี่ยนะที่เข้าไป
1: ใน
0: สนามกีฬาเนี่ยนะคะทั้งหมดก็อย่าลืมว่าปีนี้เนี่ยคือมี3ประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็มีทั้งอะไรอ่ะสหรัฐอเมริกา
1: แคนาดาเม็กซิโก
0: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็ทางฟีฟ่านะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศออกมาแล้วนะก็มีการรวบรวมสถิติออกมาเนี่ยนะคะบอกว่ายอดผู้ชมในสนามเนี่ยนะสะสมแล้วกว่า3ล้าน6แสนคนเนี่ยนะแซงสถิติเดิมของฟุตบอลโลกในปี1994ที่สหรัฐซึ่งมีผู้เข้าชมเนี่ยแค่3ล้าน5นะแต่ครั้งนี้เนี่ย3ล้าน6นะจาก52นัดที่ว่านี้เนี่ยนะคะทีนี้สถิติใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากแข่งขันเพียง56จากทั้งหมด104นัดนะนี่มันยังไม่ถึงหมดเนี่ยนะมันเพิ่งเริ่มไม่นานเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: เขานับจาก56นัดนะจากทั้งหมด104นัดเนี่ยนะคะทำให้คาดว่ายอดผู้ชมเนี่ยนะเมื่อจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเนี่ยอาจสูงกว่าสถิติเดิมเกือบ2เท่าตัวนะคะทีนี้ข้อมูลจากบริษัทไวซ์ไซต์นะผ่านระบบโซเชียลไอเนี่ยระหว่างวันที่1ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะอันนี้กระแสโซเชียลมีเดียในไทยนะอันนี้ในไทย
1: ข้อมูลจากไวซ์ไซต์ก็คือเขาจะไปรวบรวมข้อมูลที่มีคนพูดถึงในโลกออนไลน
0: ์
1: เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะนะมีโพสต์เกี่ยวกับฟุตบอลโลกถึง 72,364 โพสต์นะสร้างยอดการมีส่วนร่วมเนี่ยคือ engagement เนี่ยนะสูงถึง 40,000 มันจะสูงถึง 42.89 ล้านครั้งอ่ะคุณ40กว่า 42.89 ล้านครั้ง Facebook ก็มีจำ

0: โดนโพสต์มากที่สุดนะ 30,000 กว่าโพสต์เอางี้แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆแล้วก็มียอด engagement เนี่ย 20.1 ล้านครั้งโอ้โหนะ TikTok นะแม้จะมีเพียงแค่ 7,698 โพสต์แต่ก็สร้าง engagement สูงสุดถึง 17.1 ล้านนะไอ้ TikTok เนี่ยนะคะ Twitter หรือว่า X เนี่ยนะมีผู้โพสต์ 12,600 แล้วก็ engagement 1.1 ล้านครั้งเนี่ยโดยเป็นพื้นที่หลักสำหรับการติดตามและการแข่งขันแบบเรียลไทม์เนี่ยนะคะทีนี้ก็มาดูนะวันเปิดการแข่งขันในวันที่11เนี่ยนะมีโพสต์ถึงเกือบ 9,000 โพสต์นะภายใน24ชั่วโมง engagement ถึง 3.39 ล้านครั้งอะคุณน
1: ี
0: ่คุณจะเห็นเลยนะความคนไทยนี่ก็เครซี่ฟุตบอลไม่เบานะคะกระแสเชียร์ทีมชาติเอเชียนะก็สร้างโพสต์ได้ถึง8,000 กว่าโพสต์แล้วก็ engagement 5.5 ล้านครั้งคุณคุณเดียนเองก็เชียร์นะทีมเอเชียคือญี่ปุ่นกับเกาหลีนะทีนี้ญี่ปุ่นเป็นทีมเอเชียที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ชื่นชมวัฒนธรรมความมีระเบียบวินัยและการจัดการมากกว่าผลการแข่งขันซะอีกนะเกาหลีใต้ก็ได้รับความสนใจสูงสุดในวันลงเล่นนัดแรกเนี่ยนะเมื่อวันที่12มิถุนายนแล้วก็วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาลีโอเนลเมสซี่นะโอ้โหถึงแม้จะอายุ38นะแต่ว่าลวดลายเนี่ยโอ้โหพริ้วเดียวทำแฮตทริกนะทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยชนะแอลจีเรียไปเนี่ยนะคะส่งผลให้วันดังกล่าวมียอดเอนเกจเมนต์สูงสุดของทัวร์นาเมนต์กว่า5ล้านนะ 5.21 ล้านครั้งเนี่ยนะฝั่งบราซิลนะคอนเทนต์ของมาดูสคอนย่าเนี่ยนะหลังยิง2ประตูแล้วก็ฉลองด้วยท่าเต้นนะเซิร์ฟแดนซ์เนี่ยนะกลายเป็นไวรัลอย่างมากเลยทีนี้มาดูลิซ่าของเรานะลิซ่าเนี่ยก็ดันฟุตบอลโลกนะเชื่อมโยงวัฒนธรรมป๊อปด้วยนะฟุตบอลในปีนี้ฟุตบอลโลกปีนี้2026สร้างกระแสในหมวดป๊อปเขาเรียกว่าป๊อปคัลเจอร์เน
1: ี่
0: ยป๊อปคัลเจอร์ถึง 4,770 โพสต์แล้วก็มีเอนเกจเมนต์กว่า 4.1 ล้านครั้งด้วยนะพิธีเปิดนะพิธีเปิดเมื่อวันที่13มิถุนายนเพียงวันเดียวเนี่ยสร้างเอนเกจเมนต์ได้ 2.1 ล้านครั้งเนี่ยส่วนของเราลาลิสามโนบาลนะนาลิซ่าเนี่ยนะซึ่งเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ขึ้นแสดงในพิธีเปิดเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสบนโซเชียลมีเดียเนี่ยพุ่งสูงนะโดยภาพและคลิปเบื้องหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ในครั้งนี้ด้านดนตรีเนี่ยเพลงประจำการแข่งขันเนี่ยนะของไอโชว์สปีดเนี่ยนะแล้วก็แคมเปญโฆษณานะอย่าไปอ่านชื่อนั้นอ่านดีไหม Nike Rip The Script เนี่ยเขามีลิซ่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนอื่นๆอีกเนี่ยนะอีก 2-3 คนร่วมแสดงก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเนี่ยนะคะทีนี้การแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้ล่าสุดได้22ชาตินะขอโทษ28ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วนะนะรอบ32ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกลุ่ม A แชมป์กลุ่มเลยนะไม่กลุ่ม A ขอโทษค่ะแชมป์กลุ่มเลยนะที่เหมือนกับตัวเต็งเม็กซิโกสวิตเซอร์แลนด์บราซิลสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมสเปนฝรั่งเศสอาร์เจนตินาอ่านะทีนี้รองแชมป์กลุ่มมีแอฟริกาใต้แคนาดาโมร็อกโกออสเตรเลียไอวอรี่โคสต์ญี่ปุ่นอียิปต์ญี่ปุ่นเราก็มีได้อียิปต์แล้วก็กาบูเวลดีหรือว่าเคปเวิร์ดนะคะแล้วก็นอร์เวย์อันดับ3ที่ดีที่สุดก็จะมีบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาปารากวัยเอกวาดอร์สวีเดนและก็เซเนกัลนะคะทีนี้ผ่านเข้ารอบแล้วรอการจัดอันดับก็จะมีโคลัมเบียโปรตุเกสอังกฤษกับกาน่าเนี่ยนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะคือทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาบอกมันจะมีอยู่48ทีมโดยคัดเลือกทีมอันดับ1ถึง2ของแต่ละกลุ่มนะมีอยู่12กลุ่มรวมแล้วก็จะเป็น24ทีมนะบวกกับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมรวมกันแล้วก็จะเป็น32ทีมนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่รวบรวมนำเสนอต่อคุณฟังค่ะ
1: เหลือ32ทีมสุดท้ายแล้วอาจารย์ที่น่าสนใจคือวันนี้มีแคนาดาพบกับแอฟริกาใต
0: ้
1: บราซิลพบกับญี่ปุ่น
0: อ
1: ันนี้เป็นไฮไลท์เลยแต่ว่า
0: บราซิลพบกับญี่ปุ่นเราต้องเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: คือมันเป็นไฮไลท์ของชาวเอเชีย
0: เออใช่
1: ทีมเอเชียที่ผ่านเข้าไปเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะฮะก็รอติดตามกันเที่ยงคืนวันนี้ครับสำหรับญี่ปุ่นนะอาจารย
0: ์เขาไม่ถ่ายทอดใช่ไหม
1: มันจะเป็นช่องทางของเขาไม่แน่ใจว่าทาง
0: ไม่แน่ใจว่าฟรีทีวีมีไหม
1: โมโนแม็กซ์หรือว่า
0: โมโนแม็กซ์ช่อง29ไงเรียนก็จะดูอยู่นะที่ช่วงที่เขาจะสำหรับฟรีทีวีไง
1: ครับ
0: โอเคค่ะอ่ะไปข่าวอื่น

0: มาข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับมันเมื่อกี้แตะไปเรื่องของออนไลน์ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อาจารย์ที่สั่งบ้างไหม
1: ดิฉันแทบจะไม่สั่งเลย
0: ไม่เลยใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าไม่แน่ใจในแม้กระทั่งอาหารดิฉันก็จะไม่สั่งนะคะ
0: งั้นอาจารย์รอดแล้วนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: คืออันนี้เป็นเรื่องราวที่สิงคโปร์ครับ มันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยในโลกออนไลน์ของสิงคโปร์ครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องอัจฉริยะติดประตูหน้าบ้านนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทดอร์เบลนะฮะที่จับภาพพฤติกรรมสุดแสบของพนักงานจัดส่งพัสดุรายหนึ่งของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่าง Shopee เป็น Shopee สิงคโปร์นะคือเขาจงใจทำทีเป็นจัดส่งพัสดุผิดบ้านเพื่อสร้างหลักฐานเท็จก่อนที่จะขโมยพัสดุชิ้นนั้นไปเองทำทีเหมือนไปส่งแล้วแต่ว่า
1: ผิ
0: ดกลับไปด้วยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณโตนะครับจากภาพจากกล้องวงจรปิดก็เผยให้เห็นว่าพนักงานจัดส่งพัสดุคนนี้ก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มสีส้มนะครับเดินเข้ามาในทางเดินแฟลช SBB นะครับแล้วก็เหลือบมองหาที่ประตูหน้าห้องนะฮะของเจ้าของพัสดุตัวจริงนะครับก็เป็นผู้หญิงแต่แทนที่จะวางของไว้ตามปกติพนักงานรายนี้เดินเลยไปยังหน้าประตูประตูห้องของเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปคือไปถึงแล้วนะหน้าบ้านเนี่ยไม่ส่งไป
1: อีก
0: อีกห้องถัดไป
1: ห้องถัดไป
0: หลังจากนั้นก็วางพัสดุลงบนพื้นแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปพัสดุ
1: ว่าฉันได้ส่งแล้ว
0: ใช่แต่ว่าเป็นประตูบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านว่ามีหลักฐานการจะส่งสำเร็จในระบบมันก็จะขึ้นโชว์มาเลยนะผู้เสียหายก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในขณะที่พนักงานกำลังถ่ายภาพเนี่ยจงใจสะบัดมือหรือว่าเขย่าโทรศัพท์เพื่อให้ภาพที่มันออกมาเนี่ยเบลอๆนิดน
1: ึ
0: ง
1: ไม่ชัด
0: นะฮะซึ่งก็คาดว่าเป็นแผนการที่เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อที่ว่าถ้าหากถูกจับได้ภายหลังนะจะได้อ้างว่าบริษัทเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดมองเลขห้องผิด
1: เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วนะทางไหนทางหนีทีไล
0: ่แต่พอกดถ่ายรูปภาพเสร็จปุ๊บพนักงานคนนี้ก็กลับมาก้มลงหยิบพัสดุชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เดินหนีไปทันทีพัสดุที่ว่านี้ก็คือเครื่องชงกาแฟมูลค่า 3,800 บาทนะครับล่าสุดโฆษกของ Shopee สิงคโปร์ครับออกแถลงการชี้แจงต่อสื่ออย่าง Motorship นะครับยืนยันว่าทางบริษัทได้รับเรื่องแล้วก็ยอมรับว่าพนักงานคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการขนส่งแล้วก็ทาง Shopee ก็
1: คื
0: นเงินให้กับผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการทางเด็ดขาดกับพนักงานคนนี้นะครับชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มองว่าควรที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาลักทรัพย์ด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
1: นะแหมแสบจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เขาเป็นเรื่องที่แชร์กันเยอะมากเป็นไวรัลในสิงคโปร์เลย
1: มันก็ไม่ได้เยอะแยะเนาะเงิน 3,000 กว่าบาทเองถูกไหมแล้วจะไปเอาก็คิดว่าคงไม่มีใครจับได้แหละแล้วมันไม่ทราบว่า
0: วางแผนนะเนี่ยวางแผน
1: ไม่วางแผนไม่อาจจะทำมาแล้วก่อนหน้านั้นนะประสบความสำเร็จ
0: อาจจะเป็นไปได
1: ้ครั้งนี้ก็ปรากฏว่ามันก็นิ่งอย่างว่า
0: ถูกจับได้ซะก่อน
1: ถูกจับได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยนะอย่าไปทำเลยเน
0: า
1: ะทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่า
0: แล้วดิ้งเดี๋ยวนี้นะมีกล้องทุกที่เลยที่เราไป
1: อย่าลืมนะเขามีกล้องนะคะโอ้เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียด้วยมันไปเร็วนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้การจากสิงคโปร์พาคุณฟังไปที่อินโดนีเซียเนี่ยคุณฟังคะอินโดนีเซียนะถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน11ประเทศตอนนี้ประชากรก็280ล้านคนแล้วเนี่ยแต่ว่ากันตอนนี้อินโดนีเซียกำลังประสบกับปัญหาที่ว่าบริษัทใหญ่ๆนะเลย์ออฟพนักงานเขาเยอะมากเลยเนี่ยนะทีนี้ทางนี้ตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยจัดตั้งคณะทำงานป้องกันแล้วก็บรรเทาการเลิกจ้างนะใช้ว่า Lay Off Mitigation Task Force นะหลังจากที่สหภาพแรงงานเนี่ยออกมาเตือนว่าจะมีแรงงานกว่า 150,000 คนเนี่ยนะในหลายอุตสาหกรรมอาจจะต้องเสี่ยงกับการที่จะถูกไล่ออกจากงานนะรวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิกราว55,000 คนเนี่ยนะทีนี้รัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยนะซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดนี้บอกว่างี้ค่ะบอกว่ารัฐบาลรัฐสภาแล้วสหภาพแรงงานเนี่ยนะก็ร่วมมือกันเห็นพ้องต้องกันเลยว่าจะสำรวจบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินนะเพื่อหาทางป้องกันการเลิกจ้างนะคณะทำงานก็จะร่วมมือกับกระทรวงแรงงานรัฐสภาสหภาพแรงงานแล้วก็หน่วยงานด้านแรงงานของตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามบริษัทที่มีความเสี่ยงลดการเลิกจ้างนะแล้วก็ประสานงานมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือ

0: องประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องไม่จำชื่อแล้วกันนะออกมาพูดว่ารัฐบาลและรัฐสภาก็เช่นกันก็จะประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อเฝ้าระวังการเลิกจ้างแล้วก็แก้ไขข้อพิพาททางด้านแรงงานเนี่ยนะคะทีนี้มันมีความกังวลเกิดขึ้นค่ะท่ามกลางภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวแล้วก็ปัญหาข้อจำกัดด้านวัตถุดิบนะโดยสหภาพแรงงานเตือนว่าโรงงานเซรามิกอินโดนีเซียก็จะมีโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่เลย2แห่งเนี่ยนะคะต้องปิดกิจการน่ะก็ส่งผลกระทบต่อแรงงานกว่า 55,000 คนนะส่วนหนึ่งก็จากปัญหาขาดแคลนก๊าซสำหรับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะอันนี้ก็ผลพวงจากการสู้รบเนี่ยในอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ก๊าซเกิดนี่มันก็ขาดแคลนไปเนี่ยนะหรือไม่ก็ราคาสูงมากทีนี้รัฐบาลออกมาระบุค่ะว่าสาเหตุของการเลิกจ้างนี่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทเนาะทั้งจากอุปสงค์ที่ลดลงปัญหาทางการเงินและบางบริษัทก็ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้เนื่องจากเงินฝากหรือเงินทุนเนี่ยติดอยู่ในสถาบันการเงินที่กำลังประสบกับปัญหาด้วยนี่คณะทำงานชุดนี้ก็จะติดตามบริษัทที่เลิกจ้างพนักงานไปแล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือการจ่ายเงินเนี่ยนะสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างเนี่ยนะกระทรวงแรงงานอินโดนีเซียเปิดเผยว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงงานถูกเลิกจ้างไปแล้ว 23,470 คนเนี่ยนะคะนี่ก็เยอะอยู่นะคะขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตรองเท้าใหญ่ๆเลยเนี่ยที่ทำให้กับซัพพลายเออร์อย่างเช่นNike หรือว่า Puma เนี่ยก็ได้สั่งให้พนักงานราว 4,000 คนนะหยุดงานชั่วคราวระหว่างรอคำสั่งซื้อใหม่ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการเลิกจ้างเพิ่มเติมในอนาคตค่ะและไม่ใช่แค่นั้นรัฐบาลก็ยังพยายามที่จะคลายความกังวลเกี่ยวกับข่าวนะมีข่าวมาว่าที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์2แห่งเนี่ยในชวาตะวันออกจะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามโดยระบุว่าแผนดังกล่าวก็ถูกระงับไว้แล้วนะหลังจากที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงค่ะนี่ค่ะ
1: ในอินโดเนี่ยก็ยังไม่หมดแค่นี้นะอาจารย์คือรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยก็เตรียมปรับลดงบประมาณโครงการแจกอาหารกลางวันแล้วก็นมฟรี
0: ใช่ใช่อันนี้ด้วย
1: อันนี้เป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นนโยบายเรือธงของประธานาธิบดีปราโบโวเลยนะ
0: ซูเบียนโตค่ะใช่
1: คร
0: ับ
1: ก็เขาบอกว่าจะลดลงอีก40ไตรลาลูเปียนะครับก็ประมาณ80,000 ล้านบาทนะครับในปีนี้ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการมีต้นทุนที่มันสู
0: ง
1: แล้วก็ระบบธรรมาภิบาลในการจัดการบริหารจัดการโครงการนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณนี้ก็มีการหารือผ่านสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยจะเป็นผู้สรุปตัวเลขขั้นสุดท้ายเพื่อรายงานต่อประธานาธิบดีก่อนจะมีการแถลงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐมนตรีคลังเขายอมรับว่าการประหยัดงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยจะมีตัวเลขที่สูงอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือประหยัดไปได้เยอะส่งสัญญาณการหั่นงบประมาณนะครับก็สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เขาบอกว่าจาการ์ตาเนี่ยกำลังพิจารณาปรับลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิในโครงการเนี่ยเหลือ49ล้านคนจากเดิมที่มันอยู่ที่ประมาณ 62.5 ล้านคน
0: ลดไปอีก
1: คือตัวเลขถือว่าลดลงมามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายแรกที่สุดของโครงการที่ตั้งใจจะแจกอาหารฟรีให้กับประชาชน83ล้านคนก็ประกอบด้วยเด็กนักเรีย
0: น
1: เด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์คุณแม่ที่ให้นมบุตรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะแคะแกร่นในประเทศสำหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเริ่มแรกเนี่ยก็มีการตั้งงบไว้นะครับที่ประมาณ333ล้านดูเปียนะครับหรือว่าก่อนที่จะมีการปรับลดลงมานะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากำลังถูกตัดลงไปอีกในระลอกล่าสุดนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีคลังเขาบอกว่าการปรับโฟกัสงบประมาณให้คมชัดขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจะช่วยให้รัฐบาลมีพื้นที่การคลังมากขึ้นในการควบคุมอัตราการขาดดุลทางการคลังของประเทศไม่ให้เกินเพดานร้อยละ3ของ GDP ฟังดูแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆบัตรคนจนบ้านเราตอนแรกก็แบบมีตัวเลขอยู่ดีๆสักพักนึงอ่ะประหยัดงบประมาณก็จะไปลดตรงนั้นตรงนี
0: ้
1: ก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกิดความผิดหวังในกลุ่มประชาชนคือบางคนก็บอกว่านี่คือนโยบายประชานิยมที่ใช้หาเสียงเรียกคะแนนจากคนยากจนแต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วอ่ะเริ่มลดขนาดโครงการตัดสิทธิ์คนลงไปเรื่อย
0: ๆตัดลดไปเรื่อยๆแหละ
1: ใช่มีการตั้งคำถามด้วยนะครับว่าคอม

0: เมนต์แบบการลดงบประมาณเนี่ยมันจะทำให้เมนูอาหารของเด็กๆมันถูกลดเกรดลงหรือเปล่าจากเดิมที่ควรจะได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการอาจจะเหลือแค่เมนูข้าวกับข้าวกับเมนูง่ายๆซึ่งมันไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการแคะแกรนได้ตามที่โฆษณาเชิญชวนเอ้ยเชิญชวนเชื่อโฆษณาชวนเชื่อตอนที่เลือกตั้งไงก็บอกว่าจะให้อาหารกลางวันใช่ไหมล่ะแต่พอถึงเวลาก็จะตัดงบนู่นนี่นั่นอีก
1: ก็หันไปเยอะเลยนะโอ้
0: แต่ว่าถ้ามองในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์บ้านเขาก็บอกว่านักคนชั้นกลางคนทำงานเขาก็บอกก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้เพราะว่าถ้าฝืนดันทุรังไปใช้เงินมหาศาลกับโครงการนี้เนี่ยก็คือมันอาจจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ
1: แย่ลงไปเลย
0: แล้วท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่การขึ้นภาษีอื่นๆเนี่ยเอามาโบกเรื่องนี้แทนนะครับ
1: ก็ก่อนหน้าเราเคยรายงานแล้วไงว่าค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตเรื่องนโยบายประชานิยมนะฮะอาจารย์
1: นะรัฐบาลก็ต้องดูให้ดีๆนะแต่อีกเรื่องนึงที่ดิฉันว่านะก็คือเรื่องของเนี่ยคอร์รัปชันนั่นแหละเห็นป่ะที่มันมีการตอดเล็กตอดน้อยฮะเนาะแทนที่ว่าอาหารมีคุณภาพจะถึงมือของเด็กหรือว่าสตรีด้วยที่ว่าเขาแล้วก็หญิงมีครรภ์ใช่ไหมแล้วต้องการการแคกแกรนเนี่ยมันก็ไปอย่างที่บอกไอ้พวกเหลือบทั้งหลายแหละเอาไปเนี่ยนะก็เลยไม่ได้เต็มที่ไงใช่ไหม
0: อาหาร5หมู่อาจจะเหลือแค่2หมู
1: ่อะไรอย่างนั้นเนี่ยเนาะทีนี้มาดูมาเลเซียกันนะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเขาก็ผ่อนท่าทีให้มันยืดหยุ่นขึ้นเลยนะเพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยก็ยังมากขึ้นกว่าเดิมนะหรือดีกว่าเดิมแบบนี้นะก็เลยอนุมัติบอกว่าให้ข้าราชการเนี่ยทำงานแบบไฮบริดได้ไฮบริดก็คือสองวันทำงานที่บ้านได้แล้วอีก3วันทำงานในที่ทำงานเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ได้มีมติเห็นชอบนะให้มีการนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดนะไฮบริด working days เนี่ยมาใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการโดยจะมีผลบังคับตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ยทีนี้ภายใต้แนวทางใหม่นี้ค่ะคุณฟังค่ะข้าราชการในมาเลเซียจะได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นก็ได้นะที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานนะสัปดาห์ละ2วันแล้วก็ทำงานที่สำนักงานหน่วยที่ตัวเองสังกัดอยู่เนี่ยสัปดาห์ละ3วันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการปฏิบัติราชการแล้วก็แนวทางที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยกำหนดทีนี้โดยการกำหนดวันเข้าปฏิบัติงานก็จะเป็นไปตามวันหยุดประจำสัปดาห์ของแต่ละรัฐด้วยนะตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละพื้นที่สำหรับรัฐที่วันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันอาทิตย์นะข้าราชการก็ต้องเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานในวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะส่วนรัฐเคดะรัฐกาลันตันตรังกานูที่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันศุกร์ก็กำหนดให้วันอาทิตย์และวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่ข้าราชการนั้นต้องเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานเนาะกระทรวงบริการสาธารณสุขบอกงี้ค่ะว่ามาตรการใหม่นี้จะมาแทนที่นโยบายการทำงานจากที่บ้านซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้บังคับใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางการทำงานแบบไฮบริดค่ะคุณฟังคะเขาบอกว่าเป็นโครงการริเริ่มใหม่ของรัฐบาลที่มุ่งจัดให้มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับข้าราชการโดยไม่ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานราชการตามที่กำหนดนะแล้วก็กระทรวงบริการสาธารณะนี่ระบุอย่างนี้ด้วยว่าการนำระบบทำงานแบบไฮบริดมาใช้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการภาครัฐที่จำเป็นแก่ประชาชนโดยการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และงานที่จำเป็นก็จะต้องมีการปฏิบัติงานณสถานที่ทำการและก็ยังคงดำเนินไปตามปกติรวมถึงงานด้านความมั่นคงการป้องกันประเทศการศึกษาสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมเน้นก็ยังเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นก็จะต้องไปปฏิบัติเต็มที่ก็คือไม่มีไฮบริดค่ะ
0: ไม่มีไฮบริดแล้ว
1: ไม่ใช่คือมีไฮบริดไงแต่งานที่จำเป็นเนี่ยนะคือจะต้องเรียกว่ามันไม่เป็นไฮบริดคือมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดไงก็จะด้านความมั่นคงไงการป้องกันประเทศการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็กระบวนการยุติธรรม
0: ครับ
1: คุณตัดสินคดีอะไรเนี่ยแล้วคุณจะมา1วันเว้นไป2วันอย่างนี้มันไม่ได้ต้องต่อเนื่องไงใช่ไหมคะนี่เป็นงานที่จำเป็นเนี่ยงานจำเป็นที่มีต่อการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะต้องมาทำงานณสถานที่ที่ตัวเองสังกัดอยู่ค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งข่าวที่มาเลเซียเหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: คือเขามีการสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนรถ
1: อ๋อเหรอดี
0: เพื่อปลดล็อกเรื่องของเกษตรกรนะครับกระทรวงการคลัง

0: ของมาเลเซียเนี่ยร่วมกับกระทรวงคมนาคมครับประกาศมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถกระบะภาคการเกษตรเพื่อปลดล็อกอุปสรรคด้านกฎหมายช่วยให้ประชาชนที่ใช้รถจริงสามารถเข้าถึงระบบสิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนค่าน้ำมันดีเซลภายใต้ของโครงการของรัฐบาลนะครับ BUDI อย่างทั่วถึงหลังจากเกิดกระแสร้องเรียนแบบหนาหูเลยในโลกออนไลน์นะครับมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียเขาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบเงินอุดหนุนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมอบเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันจำนวน200ริงกิตต่อเดือนหรือว่าประมาณ 1,500 บาทให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นเจ้าของรถกระบะส่วนบุคคลแต่ทว่าในทางปฏิบัติแล้วก็คือเจอปัญหาระดับฐานรากก็คือเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากว่ามีประชาชนจำนวนมากเป็นคนที่ขับขี่แล้วก็แบกภาระต้นทุนน้ำมันเอาไว้จริงๆคือมีรถอยู่กับตัวแต่ว่ากรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของตัวเองก็คือยังขับรถใช้น้ำมันแพงกันอยู่นะครับไม่สามารถไปกดรับสิทธิ์ในระบบได
1: ้
0: เจ้าของชื่อกับเจ้าของเนี่ยมันคนละคนกันคือบางคนอาจจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วตัวเองก็เอาเป็นมรดกครับต่อไปนะครับก็ทำเรื่องโอนไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ทำเรื่องโอนนะฮะ
1: ก็เลยจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้แหละ
0: ใช่มันก็เป็นการโอนลอยอย่างเงี้ยมันไม่มีสิทธิ์ไงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกระทรวงการคลังเขาก็เลยสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่
1: อ
0: ผู้ครอบครองเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถมันก็เสียตังค์ด้วยไงก็ไม่เปลี่ยนแล้วรถยังขับได้อยู่แต่พอมีมาตรการนี้อ่ะมันช่วยลดน้ำมันไปได้ตั้ง 1,500 บาทก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับเออรัฐบาลเขาก็เลยอ่ะโอเคออกมาตรการนี้ออกมาให้นะครับ
1: การ
0: ใน
1: เปลี่ยนชื่อก็ไม่ต้องเสียเงินนะใช่ไหม
0: ก็คือได้รับเสียงตอบรับดีมากคนกดไลค์กดแชร์ถล่มทลายโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยในมาเลเซียชื่นชมรัฐบาลที่ยอมรับฟังเสียงสะท้อนแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแต่ว่าก็มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยประกาศกรอบระยะเวลาของมาตรการนี้ให้มันชัดเจนหน่
1: อ
0: ยรวมถึงขอลดหย่อนความยุ่งยากในเรื่องของเอกสารกรณีที่เจ้าของเดิมเสียชีวิตไปอันนี้ก็ลำบากแล้วนะครับเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้อย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการออกมาตรการเป็นแนวทางในการปฏิบัติอีกระรอกหนึ่งออกมาครับ
1: ดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่นะคะ
0: พักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ฟังมีช่วงหน้ามีเบรกประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันอีกเยอะ
1: น่าสนใจใช่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศ
2: ค
1: ุณฟังอยู่ส่วนไหนก็ทักทายเราได้นะดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณผู้เบสุนีนะคะ
2: ก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์
1: จะเลือกไปเลือกตั้งนะ
2: ดีเตย์นะครับวันนี้ไปหย่อนบัตรเลือกตั้ง
1: ให้กับผู้ว่ากทมกับสสกนะ
2: ครับรวมถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาด้วยนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นดูพยากรณ์อากาศเมื่อเช้านี้อาจารย์เขาบอกว่าแนะนำให้ไปช่วงเช้าน
1: ะ
2: จะได้ไม่เจอฝนแต่ว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะมีฝนลงมาทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พัทยาด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่อื่นทั่วประเทศด้วยนะ
1: ครับเมื่อเช้านี้ก็ฟังเนี่ยกรมอุตุนิยมก็บอกว่า 60% พื้นที่ในกรุงเทพจะมีฝนตกนะ
2: นะฮะโดยเฉพาะบ่ายค่ำนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้รีบออกไปใช้สิทธิ์กันให้ล้นหลามกันไปเลยนะฮะทุกพื้นที่นะครับ
1: เอาละพาคุณฟังไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้เบสและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: จำได้ว่าอาจารย์อยู่นนทบุรีใช่ไหมวันนี้ก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ไปเลือกใช่ไหมคะ

0: เป็นคนชายแดน
1: เป็นคนชายแดนกรุงเทพ
2: อาจารย์แบบเป็นคนอะไรนะ
1: ชาย
2: ริมขอบชายขอบไปเลย
0: ชายแดนมีคลองประปาเป็นพรมแด
2: นแค่นั้นเองนะ
1: แค่เพียงเอื้อมมือ
2: เออแค่นั้นเองค่ะอาจารย์ฮะอะไรนะ
0: ตอนปีน้ำท่วมหนักเนี่ยรุนมากนะฮะรุนมากตรงนั้นแหละเพราะว่าต้องรักษาคลองประปาสุดชีวิต
2: โอ้ค่ะ
0: นะฮะเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมลงคลอง
2: โอ้โหไม่เจอเลย
0: ขนาดนั้นจำได้ไหมล่ะครับว่าน้ำมันมีกลิ่น
2: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: นี่แหละภัยธรรมชาติซึ่งมันลุกล้ำเข้ามาผมและผมอีกนะครับเพราะว่าต้องสร้างคันเขื่อนไม่ให้น้ำมันทะลักลงคลอง
2: ค่ะนี่อาจารย์ยังสงสัยเรามีการเตรียมการไว้ไหมคะกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ามันติดหนึ่งในเมืองใหญ่สามเมืองนะในอาเซียนเนี่ยที่ว่าจะต้องจมอยู่ใต้น้ำก็คือกรุงจาการ์ตากรุงเทพแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้ค่ะอาจารย์
0: อันนี้ไม่แน่ใจว่าเตรียมหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: นะฮะเพราะถ้ามีเตรียมก็คงมีแผนไว้รองรับอยู่แล้วมั้ง
2: ค่ะ
0: เลยก็ไม่ทราบเหมือนกัน
2: เนี่ยอย่าง
0: แต่ว่าในปีที่น้ำท่วมใหญ่เราก็จะเป็นนายกอีกท่านหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก่อนที่มันจะท่วมใหญ่ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่ง
2: ค่ะ
0: พอมันท่วมแล้วก็โทษกันไปกันมาอันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมการเลย
2: ค่ะ
0: นะฮะก็เลยไม่เข้าใจ
2: ค่ะอย่างเมื่อวานอาจารย์ได้พูดไงเนาะเรื่องของเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยนะมันต้องมีแผนปฏิบัติแล้วก็ต้องมีแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้านะอาจารย์นะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: น
2: ั
0: ่นแหละครับก็เหมือน PM 2.5 เหมือนอากาศร้อนเหมือนไฟป่าเหมือนร้อน
2: ค่ะ
0: เราก็เจออย่างนี้มาตลอดนะเราก็เตรียมที่จะรับมืออยู่ตลอดเลยนะ
2: เตรียมรับมือเราก็ควรจะเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแล้วก็มาแก้กันเนี่ยนะอาจารย
0: ์ก็มีแต่เตรียมไงแต่ไม่มีปฏิบัติการ
2: ที่จำได้อาจารย์เมื่อวานพูดถึงว่าหน่วยบรรเทาภัยนะแทนที่เราจะมีหน่วยป้องกันใช่ไหมอาจารย์
0: นั่นแหละคือไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าพอมันเกิดแล้วก็วิธีที่มนุษย์ทำได้ดีที่สุดหมายถึงมนุษย์การเมืองไทย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือโทษกันไปโทษกันมาครับโทษเป็นเวลาโทษสถานการณ์ตัวแต่มันทำไมพอฉันมาเป็นนายกนะฝนมันเยอะกว่ายุคนายกคนก่อน
2: โทษฟ้าโทษดินอ่ะ
0: แต่พอมันแห้งแล้งก็โทษอีกนะเป็นฟ้านายกคนก่อนไม่เก็บน้ำ
1: โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง
0: ไม่เก็บน้ำทำไมระบายน้ำออกไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมันน้ำท่วมน้ำมันเยอะเกินมันฝนมันเยอะมันไม่ได้ท่วมนะมันรอระบายเฉย
2: ๆน้ำรอการระบายค่ะ
0: มันก็เป็นอย่างนี้มาคือพอเราผ่านอย่างนี้มาเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยครับว่ามันไม่มีการเตรียมการที่เป็นจริง
2: ค่ะ
0: นะครับมันไม่มีแผนปฏิบัติการหรือแผนที่จะรองรับหรือแก้ไขปัญหาแต่จริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าให้แก้ไขนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าแก้ไขกับไปพิบัติเนี่ย

0: มันคือมันเกิดแล้ว นะครับความจริงมันต้องใช้คำว่าป้องกัน
1: ค่ะ
0: ป้องกันถึงคุณจะสกัดมันไม่ได้ก็ป้องกันมันให้ดีจริงไหมฮะ
1: คร
0: ับ พอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับอย่างนี้ในห้วงตอนในห้วงก่อนเกิดต้มยำกุ้งมันก็เป็นยุคที่ในถ้าเป็นห้วงชีวิตของคนคนหนึ่งเมืองมันขยายเมืองขยายก็คือว่าเราก็เพิ่งทำงานมาได้สัก10-20 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พออยากจะสร้างครอบครัวก็จะต้องไปซื้อบ้านนะฮะซื้อในกรุงเทพไปได้ต้องไปซื้อนอกเมือง
1: ค่ะ
0: นอกเมืองที่ใกล้ที่สุดสมัยนั้นก็คือบางบัวทอง
2: ครับ
0: บางบัวทองหรือไม่งั้นก็พุทธมณฑลพุทธมณฑลเนี่ยจะมีหมู่บ้านเยอะที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ท่านใส่นี่อะไรสารพัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเมืองมันก็ขยายไปในลักษณะนั้นในวันที่ผมผ่อนดาวบ้านเสร็จเนี่ยนะครับมันเกิดต้มยำกุ้ง
1: ค่ะ
0: เกิดต้มยำกุ้งหมู่บ้านที่ผมไปซื้ออยู่ที่บางบัวทองนะฮะที่บางบัวทองผ่อนดาวหมดแล้วมีแต่เสาสองต้น
2: ดาวเสาเหรอครับ เอาดาวเสาอยู่บนโลกเหรอครับอาจารย
1: ์เจ้าของโครงการไม่สร้างต่อเลยครับอาจารย์เหลือแต่เสาเลยไอ้สร้างมีแต่เสาค่ะ
0: เจ้าของไปอยู่ดาวอังคารแล้วมั้ง
1: โอ้ใช่ช่วงนั้นวิกฤตเศรษฐกิจ2540ล้มเลยในระนาดกันเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะประเด็นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลย
1: โอ้ค่ะ
0: สคบก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ฟ้องแล้วไง
1: อาจารย์เดี๋ยวนี้ฉันยังเคยเห็นบางตึกยังร้างอยู่เลยนะอาจารย
0: ์ไอ้นั่นใช้ยาบ้าไ
1: หมไม่คือเขาสร้างยังไม่เสร็จอ่ะเป็นตึกร้างอ่ะ
0: แค่นั้นแหละ
1: มันยังสร้างไม่เสร็จค
0: ่
1: ะ
0: จะเป็นเพราะว่าคือถ้าเป็นไอ้ต้นหลังๆที่ทำไม่เสร็จเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะถูกฆ่าตัดตอนเพราะขายของไม่ดีนะครับแต่ก็ลองได้ดูชีวิตคนเราพอเจอต้มยำกุ้งเสร็จปุ๊บจำเป็นที่จะต้องมาซื้อบ้านนะฮะมาซื้อบ้านที่ก็ต้องเลือกไอ้ที่มันสร้างเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ผมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแหละก็คือสร้างเสร็จแล้วนะครับพอสร้างเสร็จแล้วยังไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอะไรนะต่อมาจากสโมสรล้วนๆเลยเพราะว่าบ้านที่เราผ่อนดาวได้แต่เสาสองต้นนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับชีวิตคนเรา
1: อ
0: ันนี้ได้อย่างชีวิตในฝันให้เห็นวิกฤตของชีวิตนะ
1: ค่ะ
0: อยู่มาเรื่อยๆมันเกิดน้ำท่วมใหญ่
1: จำได้เลยปี2552หรือ3นะคะจำ
0: ได้ก็คือต้มยำกุ้ง40ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำท่วมใหญ่ก็ปี54
1: อ๋อปี54
0: มันห่างกัน14 ปีปี54เนี่ยน้ำท่วมใหญ่ปรากฏว่าไอ้บ้านที่ผมไปผ่อนได้แต่เสาสองต้น
1: ท่วมเลย
0: มันมิดแล้วมิดอีกแต่หลังจากนั้นไม่แน่ใจเขาก็คงสร้างกันต่อนะครับก็คือมันก็เข้าสู่ระบบอะไรสารพัดนะก็เป็นอีกคนหนึ่งเจ้าหนึ่งมาซื้อกิจการต่อแล้วสร้างจนเสร็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคนไปผ่อนต่อบ้านของผมนี่แหละนะไอ้เสาสองต้น
1: ก็
0: นะครับแล้วอยู่ริมคลองบางตัวทองนะครับชื่อก็เกิดสมัยก่อนเนี่ยถ้าบ้านหลังไหนอยู่ติดคลองนะฮะจะแพง
1: ค่ะ
0: นะมันจะแพงกว่าคนอื่นแม้ว่ามันต่อมามันจะเป็นคลองน้ำเน่าก็แล้วแต่
2: บ้านริมคลองไงอาจารย์

0: ลาย
1: พอมันติดคลองแต่พอน้ำท่วมมันก็มิดเลย
2: มันก็ทั้งดีกับมันมีทั้งบวกกับลบอาจารย์
0: เป็นเรื่องแ
1: ท้ผมก็เลยปิดโทษนะไปโทษชะตาชีวิตเราเนี่ยมันต้องลำบากมันต้องลำบากแต่ว่ามันวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันแม่ตีความเข้าข้างตัวเองนะตีความเข้าข้างตัวเองสมมติว่าถ้าเราผ่อนมันเสร็จเขาสร้างให้เราเสร็จแล้วเราไปอยู่ 100% นะครับพอปี54เนี่ยมันท่วมมิดหลังคาเลยก็เลยบอกว่าโอ้ขอบคุณเทวดาที่ทำที่เขาสร้างไม่เสร็จ
2: เขาสร้างไม่เสร็จแล้วเราเลยขายทิ้งใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่ได้อะไรสักเซนต์เลยครับไม่ได้ขายเลยครับ
2: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เพราะมันก็ฟ้องร้องกันไปใช่ไหมครับ
2: แต่
1: ผมเป็นเจ้าหนี้ลำดับท้ายๆนะครับถ้าเรามองในแง่ของอสังหาริมทรัพย์จริงไหม
2: ค่ะ
1: เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ระดับแรกๆก็จะคือธนาคารไปใช่ไหมครับธนาคารเพราะว่าไอ้พัฒนาโครงการเนี่ยก็เอาไปเข้าแบงค์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็เป็น
2: แบงค์
1: นั่นแหละเขาไปกู้เงินแบงค์มาสร้างเราเป็นส่วนส่งเงินให้แบงค์แท้ๆนะครับเราก็ยังแพ้แบงค์นะ
2: ค่ะ
1: แบบนั้นแหละครับก็เลยมาบอกว่าเป็นบุญที่มันสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าผมสมมติว่าผมไปอยู่ที่54เนี่ยมันท่วมมิดหลังคาเลยแล้วถ้ามันท่วมมิดหลังคานะครับแล้วเราไปอยู่นั้นจริงๆมันคือ 100% ของความเสียหายเลยนะ
0: ครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ไปมาก็ลำบากแล้วอาจารย์ทำไงล่ะคะ
1: ไม่รู้จะซ่อมไหวไหมใช่ไหมครับแล้วเฟอร์นิเจอร์
2: เสียหาย
1: ในบ้านเ
2: สียหายนะ
1: ก็เลยขอบคุณเทวดาที่มันสร้างได้เสร็จทั้งที่จริงๆมันคือมนุษย์เจริญจริงไหมคร
2: ับ
1: พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยปี54เนี่ยก็รุ่นแล้วรุ่นอีกนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณคลองประปาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์ต้องรักษาคลองประปาสุดชีวิต
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้มีน้ำได้ใช้จริงไหมครับนั่นแหละครับสมัยก่อนคลองประปาไม่มีคันคูไม่มีคอนกรีตสูงแบบนี้นะครับก็ต้องอุ้ยเอาเทศบาลแถวที่ผมอยู่เนี่ยต้องตักดินขุดดินอะไรเนี่ยมาถมเป็นสันนะฮะเป็นคันเขื่อนกั้นไม่ให้น้ำมันไหลลงคลองนะฮะ
2: ค่ะ
1: ลองนึกดูนะมนุษย์ชายแดนแบบผมเนี่ยฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยน้ำปริ่มน้ำปริ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ฝั่งหลักสี่นะฮะเพื่อนบ้านมันก็เป็นคนกลุ่มเราเป็นคนนนท์ใช่ไหมล่ะนะเมืองกรุงเนี่ยมิดคอเลยครับก็ลองนึกดูนะครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้แน่ๆนะครับไปดูตามห้างเลยครับในห้วงเวลานั้นนะครับในห้างสรรพสินค้าไม่มีอะไรขายได้เลยเพราะมันเกลี้ยงหมดแล้ว
0: เกลี้ยงเชลครับ
1: ยกเชลกันหมดแล้วเพราะทุกคนเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดนะครับ
2: ค่ะ
1: เรา
2: จะพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย
1: ์เชิญเลยครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิวรรณวรรุษอาจารย์คะน่าสนใจจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เพื่อความอยู่รอดนะคะแล้วก็คิดที่จะยังไงบ้างอย่างอาจารย์ไปซื้อตรงบ้านตรงแถวริมคลองประปาก็มะเร็งแล้วสิคะว่ายังไงน้ำก็ต้องไม่ท่วมเพราะเขาต้องรักษาคลองประปาไม่ให้ท่วมนะอาจารย
0: ์
2: ค
0: ่
2: ะ
1: แต่จริงๆถ้ามนุษย์มีการเตรียมการที่ดีนะครับศึกษาจากสิ่งที่มันผ่านมา
2: ค่ะ
1: มีประสบการณ์มาแล้ว
2: อาจารย์ขออนุญาตนิดหนึ่งก็เรื่องนี้ค่ะไอ้ที่ภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดิน

0: ไว้ในเวเนซุเอลามีการพูดกันเยอะแยะเลยว่ารัฐบาลคือประเทศไม่มีการเตรียมการที่ดีเลยแล้วก็ทุกคนตอนนี้แย่เลยเนี่ยนะแต่ว่าในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเตรียมการอย่างดีแล้วไหมโอ้มันเอามาเปรียบเทียบกันมันไกลกันลิบลับเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์นะพูดถูกเลยต้องมีการเตรียมการนะคะค่ะ
1: ถ้าญี่ปุ่นไม่เตรียมการก็ต้องอพยพนะ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วจะให้เขาอพยพ
0: ไปที่ไหนใช่ค่ะ
1: นะครับไปเกาหลีก็เป็นศัตรูกัน
2: ไม่ได้
1: ไปอยู่จีนก็ไม่
0: ได
1: ้
2: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกกัน
1: ไปอยู่กับรัสเซียก็ทะเลาะกันอีก
2: รอบด้านเลย
1: นั่นแหละ
0: จะขอไปอเมริกาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เขา
2: ไกลเกิน
0: ไกลเกิน
1: เขาก็ไม่อยู่เชียงใหม่นะ
0: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์พวกผู้สูงอายุอ่ะมาอยู่ที่เชียงใหม่เยอะ
1: นั่นแหละมันก็อันนี้เขาไม่เรียกว่าเตรียมการนะอันนี้เขาวางแผน
0: เออเนี่ยอันนี้วาง
1: เขาวางแผนเลยที่ฉันทำงานไม่ได้แล้วฉันก็มาเป็นภาระให้ประเทศอื่นเรายากจนเราก็อยากได้เงินคนแก่มาเลยไม่อยู่ฉันสร้างหมู่บ้านรองรับเลยแต่ในขณะที่เขามี productivity นะฮะเขาก็ทำให้บ้านเขาแต่พอไม่มีการผลิตไม่มีอะไรแล้วคือรอมันบันดาลรอบันที่จะไปก็มาอยู่บ้านคนอื่น
0: อัน
1: วิธีที่แบบนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ใช่ดีครับก็เพราะว่านั่นแหละคือทำไมเราไม่สร้างของเราเองใช่ไหมครับ
0: จริงค่ะ
1: แต่มันมีวิธีคิดซึ่งมันแปลกนะในเวลาที่ผมยกอย่างนี้ก็ได้นะเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราอยากไปทำงานในประเทศที่มันมีค่าจ้างที่ดี
2: ครับ
1: เขาก็กีดกันไม่ให้เราไปนะเพราะเขาจะบอกว่าไปแย่งงานเขาทำใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นคือแต่พอไอ้ประเทศที่กีดกันไม่ให้เราไปพอคนของตัวเองแก่ตัว
0: ลง
1: มันไม่มี productivity อะไรแล้วนี่นะฮะไม่มีการผลิตอะไรในที่ดินละ
0: ก็ผลักนะผลักไหมยังประเทศอื่น
1: นั่นแหละไอ้ตอนนั่นแหละอย่างน้อยก็ยังมีพยาบาลผู้ดูแลที่หนุ่มๆสาวๆของประเทศนั้นรอดูแลเพราะเขาอยากจะได้เงินจากคนแก่ใช่ไหมฮะก็หลบไม่หลับเราก็ดีใจนะเราจะได้เงินเราก็จะได้เงินแต่พอคนแก่บ้านตัวเองก็ไม่ดูแลนะเพราะไม่ได้เงินทั้งที่คนแก่ที่บ้านตัวเองก็คือคนที่อุปถัมภ์ค้ำจุนให้ตัวเองได้มีเงิน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เติบโตขึ้นมาแต่พ่อคนแก่มาจากญี่ปุ่นมาจากยุโรปมาจากอเมริกาดูแลเขาดี
2: ก็เขาจ่ายเงินไงอาจารย
1: ์นั่นแหละเห็นเขามากินตำบักหุ่งที่บ้านเนี่ยโอ้ดีใจเนาะฝรั่งกินตำบักหุ่งได้เผ็ดเผ็ดนี่ก็สนุกดีเนาะอะไรเนี่ยแม่มันก็แปลกมันก็แปลกดีนะครับลองกลับกันสิฮะลองให้คนแก่บ้านเราอยากไปบ้านปลายชีวิตเนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหน่อยนึง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์ค่าครองชีพแพงกว่าบ้านเราเยอะ
1: นี่ได้หรอครับเขาไม่ให้เราไป
0: ด้วยอันนั้นด้วยใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: อยาก
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: านปลายอยากมีบ้านปลายชีวิตที่ยุโรปที่อเมริกาไม่มีทางนะคร
0: ับ อ๋อไม่มีทางเลยล่ะค่ะ
1: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าโลกไม่เท่ากัน
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: นะครับพอโลกมันไม่เท่ากันในวัยที่ผ่านอะไรมาแบบนี้เราจะเห็นเลยครับว่ามันอายุที่ผ่านมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมันอายุที่ผ่านมาแล้วก็ยิ่งถ้าคุณเป็นประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีกองทัพใหญ่โตมโหฬารนะครับไปถล่มคนอื่นได้นะครับกลุ่มสื่อได้อะไรต่างๆได้นะครับสร้างความนิยมชมชอบให้กับตัวเองได้นะครับแล้วไปสร้างความเกลียดชังให้กับคนอื่นได้ตลอดเวลาอันนี้แหละครับเราเรียกว่าภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุด
0: นี่แหละ
1: นะครับภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดผมยกตัวอย่างเองก็ได้นะความขัดแย้งในพม่าเนี่ยมันมีมาตั้ง

0: จากอังกฤษไม่อยู่แล้ว
1: อ่าฮะค่ะ
0: นะครับแล้วอังกฤษไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังวางระเบิดเสนาไปให้เขายิงกัน
2: จนถึงปัจจุบันเลยนะครับอาจารย์
0: ไปให้เขาทะเลาะกันนะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสกลับมาครอบครองเขาอีกนะฮะพม่านะครับที่ทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในวันที่อังกฤษให้อิสรภาพเอกราชกับพม่าเนี่ยนะครับนะอังกฤษได้ยับจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะรักษาอาณานิคมของตัวเองเพราะว่าต้องไปซ่อมบ้านแต่เมืองของตัวเอง
1: ค่ะ
0: หรือพอฮิตเลอร์ถล่มแล้วก็หนักหน่วงนะครับยุโรปนี่หนักหน่วงมาก
1: ค่ะ
0: นะครับมหาอำนาจมันก็เปลี่ยนเลยไปที่อเมริกากับสหภาพโซเวียตครับเห็นไหมครับพอโลกมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันลดนะแต่นะครับภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ส่วนรวมเดิม
1: ค่ะ
0: ที่มันหนักหนาสาหัสนะครับไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะค
1: ือ
0: ธรรมชาติเนี่ยมันคือฤดูกาลของเขาอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มนุษย์ควรจะเรียนรู้จริงไหมครับ
1: อือฮึค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่มันหนักหน่วงสาหัสกันอย่างที่ M 2.5 เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาตินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะภาวะโลกร้อนเดือนกระจกเอ่ยพวกนี้นะฮะมันไม่ใช่ธรรมชาตินะครับ
1: มันก็คือฝีมือมนุษย์นี่แหละ
0: คือมนุษย์ล้วนนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมันเกิดภาวะโลกร้อน global warming นะฮะภาวะ
1: climate change
0: climate change เดือนกระจกน้ำทะเลสูงอะไรพวกต่างๆพวกนี้เอลนีโญลานีญาอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นภัยที่แบบที่มนุษย์เอามาเติมให้กับธรรมชาตินะครับพอมนุษย์มาเติมให้กับธรรมชาติแล้วเนี่ยคือมันหนักหนาสากันไปกว่านั้นก็คือว่ามีมนุษย์บางประเภทนะครับแล้วอยู่เกิดมาแล้วกลับได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะครับไม่มีใครนะฮะมีคนเดียวนี่แหละนะครับไอ้ลายเซ็นที่ยัก
1: ลายเซ็นที่เป็นคลื่นเนี่ยยาวเลย
0: ก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงนะคร
1: ับ ก็เห็นบอกว่าจะมีแผนงานเนาะวันนี้อะไรอ่ะครบรอบเนี่ยที่เขาฉลองเอกราชเนี่ยนะไม่ต้องไปบอกว่ากี่ปีคงรู้สักทราบกันว่าจะมีภาพนะแบงค์อยู่ในภาพของเขานะยังกำลังนั่นกันอยู
0: ่ไม่
1: รอการอนุมัติจากสภาค่ะ
0: แล้วมันจะมีความภาคภูมิใจหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือโลกตะวันตกมาสร้างความขัดแย้งในโลกตะวันออกแล้วก็วางเงื่อนไขให้เขาทะเลาะกันยิงกันจนเท่าทุกวันนี้อย่างเช่นพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาก็แย่งอำนาจกันจนเท่าทุกวันนี
1: ้
0: แล้วไอ้คนที่อยากจะมีอำนาจก็ไปทิ้งระเบิดใส่คนอื่นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รัฐบาลทหารพม่าทุกวันนี้ก็ยิงกันเนี่ยตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะครับแต่ในฉากเดียวกันนะครับอิสราเอลไปถล่มฉนวนกาซาไปถล่มเลบานอนนะครับอเมริกาไปถล่มอิหร่านนะครับกลายว่าตัวเองเป็นเทพนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเทพเป็นก๊อดนะครับแต่พอพม่าเนี่ยเขาอยากจะรักษาประเทศชาติของเขาให้เป็นปึกแผ่นกลายเป็นหมาเห็นไหมครับไอ้สิ่งแบบนี้โลกมันเด็ดเดี่ยวครับพอโลกมันเด็ดเดี่ยวอ่ะจนทรัมป์บอกว่าฉันไม่ประชุมร่วมได้ไอ้โลกร้อนเนี่ยฉันไม่ใช้รับพลังงานทางเรื่อง
1: ฉันถอนตัวมาเลยไอ้ปารีสเนี่ยอักรีเมนต
0: ์ฉันก็จะใช้ฐานหินฉันก็จะปล่อยทับไดออกไซด์นะครับแล้วก็จะทำแบบของฉันนี่แหละใครไม่ทำตามฉันเนี่ยฉันก็ลงโทษอะไรพวกนี้นะครับเชื่อไหมว่าเด็กที่เฉลิมกาซาตายไป 8-9 หมื่นแล้วนะครับ
1: โอ้โหค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่รวมที่เลบานอนไม่รวมที่อิหร่าน
1: แต่เรื่องนี้สหรัฐเงียบกริบค่ะ
0: เงียบครับก็เพราะว่ากลไกฮิวแมนไรท์ทั้งหลายพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยมองไม่เห็น
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์มันปิด

0: มันอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือโลกที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็แบบตอนนี้ผมจะถือโอกาสปิดซีรีส์นี้นะครับก
2: ็
0: คือว่าถึงที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในตราบใดที่เอาผลประโยชน์และความเห็นแก่ได
1: ้
0: ความเห็นแก่ตัวและบวกกับอิทธิพลที่ตัวเองมีเหนือคนอื่นเอามาทำให้โลกมันบิดมันเบี้ยวข้อมูลมันไม่เป็นจริงแต่มันเป็นแค่เฟคนิวส์ตลอดเลยสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเยอะที่สุดคืออะไรรู้ไหมเฟคนิวส
1: ์
2: ครับ
0: ตัวเขานั่นแหละคือคนที่ผลิตเฟคนิวส์อยู่ตลอดเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์นะครับเป็นตลกอิหร่านแล้วก็ยังอยากจะเป็นบิดาสันติภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้มันอะไรโลกนี้นะครับ
1: อาจารย์ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะค่ะที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฟังมาแล้วในอีพิโซดมาทั้งหมดถึง26อีพิโซดนี่ก็เป็นเรื่องของฝีมือมนุษย์ดังนั้นนะคะอาจารย์คะที่ต้องการแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะคะอาจารย
0: ์อันนี้แหละครับอันนี้แหละครับคือภัยที่บัดเกิด
2: ครับผมนะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับเวลาหมดพอดีครับเราทั้งสามคนลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: อย่าลืมไปเลือกตั้งนะสำหรับคนกรุงเทพนะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ม่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ม่วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับเวลาวารีไม่เคยคอยใครนะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่านี่คือปลายเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแป๊บเดียวปีเดือนสากลนะฮะก
0: ็
1: ผ่านไปแล้วครึ่งปีก็ต้องย้อนถามแฟนรายการว่าเมื่อต้นปีเราตั้งเป้าการทำงานปีนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยเราประเมินผลงานว่าเราได้ผลงานครึ่งหนึ่งของที่เราตั้งเป้าไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าเกินเป้าก็ยินดีแต่ถ้ายังต่ำกว่าเป้าก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายและเราก็ยังมีเวลาอีก6เดือนที่จะเตรียมการรับกับปีหน้าครับคุณขวัญครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไกลเอาเป็นว่าวันนี้วันสำคัญพี่น้องชาวพัทยาและกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปเลือกตั้งให้คุณขวัญเชิญชวนหน่อยครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะคะก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงเวลา 17:00 นค่ะวันนี้ก็แต่ละหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางด้านประธานกกต.ค่ะคุณณรงค์กันวารินนะคะก็บอกว่าจะมีการเตรียมสถานที่ไว้รอรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็หวังว่าFirst Voter เนี่ยนะคะจะมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของกทม.เนี่ยก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่า170ค่ะก็คืนนี้นะคะคาดผลอย่างไม่เป็นทางการก็จะทราบกันช่วงประมาณ3ทุ่มค่ะสำหรับในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็ทางกกต.ที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็หวังว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่พัทยาเนี่ยมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ 8,204 คนค่ะเชิญชวนกันนะคะว่าท่านก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ค่ะมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา 17:00 นถ้าออกมาเร็วเนี่ยก็อาจจะรอดจากฝนนะอาจารย์เพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ค่ะใครเดินทางกันช่วงไหนระมัดระวังฝนด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยความปลอดภัยค่ะ
1: มาพูดถึงเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะเม
0: ื
1: ่อตอนที่ผมย้ายมากำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็มีคนถามว่าทำไมยังไม่ย้ายมาสักทีผมบอกอยากเลือกตั้งที่กรุงเทพอ่ะมันสนุกดีเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะ
0: มันเข้มข้นหรือว่ายังไงอาจารย
1: ์คือมันลุ้นสนุกไงพ
0: อถ
1: ึงเวลา
0: เป็นสนามใหญ่
1: เลือกตั้ง
0: อ
1: ยู่
0: ผมก็
1: ขับรถต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อไปเลือกตั้งนะครับทีนี้คุณขวัญพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศผมก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งที่จริงก็เตือนมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าปีนี้ทำอะไรต้อง safety first แต่ว่าเราบอกรายละเอียดไม่ได้หรอกว่า safety first อะไรแล้วก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องชาวเวเนเซุเอลาเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำครอบครัวท่านก็โดนบุกจับไปและท่านก็มาเจอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแผ่นดินไหวแฝด 7.1 กับ 7.5 โอ้งานนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นหมื่นๆใครที่รวยๆก็ช่วยบริจาคช่วยเวเนซุเอลา

0: บ้านเราก็ไม่เบานะคุณขวัญ
1: ใช่แถววันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมอาจารย์กำลังจะพูดถึงที่ลาดกระบังหรือเปล่าคะ
0: กำลังจะพูดถึงแถวๆเฉลิมฉลองกรุงครับ
1: ฉลองกรุงก็น่าจะลาดกระบังแหละอาจารย์ที่เสาไฟฟ้าล้มใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วพูดถึงเสาไฟฟ้าล้มนี่นะเอ๊ะผมไม่ค่อยเข้าใจนะปกติผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเวลาเนี้ยจะต้องพยายามที่จะตัดแต่งต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะให้มันมีทรงพุ่มที่มันโปร่งลมจะได้พัดผ่านไปได้โดยสะดวกมันจะไม่ล้มไม่โค่นไอ้กระเสาไฟฟ้านี่มันก็ไม่มีทรงพุ่มนะ
1: เป็นต้นเดียวเลยอาจารย์แต่เขาก็ปักเสาลงไปลึกอยู่นะคะอาจารย์คะ
0: แล้วทำไมมันหักง่ายจัง
1: มันล้มง่ายเยอะด้วยอาจารย์
0: ไม่ใช่ผมเพิ่งสงสัยนะ
1: ค่ะ
0: ผมสงสัยมาเป็น10กว่าปีแล้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมเห็นเสาไฟฟ้ามันล้มแล้วมันหักโค้นเนี่ยผมว่าทำไมมันหักโค้นได้ง่ายเหลือเกินตอนแรกผมก็บอกว่าหรือเป็นเพราะว่าเสาเนี่ยเขาคำนวณเอาไว้เฉพาะรองรับน้ำหนักเฉพาะเสาไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: เฉพาะสายไฟฟ้าแล้วตอนหลังเนี่ยมันมี
1: สาย
0: อะไรต่ออะไรมาปากใช่ไหมจัน
1: ค่ะ
0: เป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากก็แปลว่าเวลานี้เนี่ยเราเป็นคนไทยความปลอดภัยในชีวิตเราอยู่ตรงไหนเสาไฟฟ้าตั้งไว้โดดๆซึ่งดูแล้วไม่น่าล้มเยอะแยะขนาดนั้น
1: ล้มเยอะมากอาจารย์ขาเมื่อตอนช่วงวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่สูง20เมตรนะอาจารย์ก็คือสูงเยอะนะ20เมตรอะค่ะล้มไปประมาณ50ต้นเสาไฟฟ้าที่สูงประมาณ12เมตรอีก57ต้นอาจารย์ขาพอเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไปทับรถยนต์อ่ะกว่า30คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอาจารย์4คนอาจารย์ก็ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย3คนกลับบ้านแล้ว1คนนะคะก็โอ้โหตรงนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนี่เร่งตรวจสอบกันใหญ่เลยอาจารย์ว่าที่ไหนเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็บอกว่าให้มาแจ้งเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้ค่ะสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งโต๊ะรับเรื่องนะอาจารย์ที่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบอกว่าวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะให้ไปแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ไปที่อาคารฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตลาดกระบังว่าท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงไฟฟ้าล้มมาแล้วเนี่ยฉันน่ะเปิดร้านขายข้าวแกงโอ้หมูไก่หมึกปลาของสดบูดเน่าหมดเลยอันนี้ก็แจ้งไปนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็หามาตรการชดเชยต่อไปค่ะอาจารย์คะ
0: ก็ต้องให้กำลังใจการไฟฟ้านครหลวงนะฮะต้องบอกว่าเป็นคนกันเองคุณขวัญอาจจะงงว่าผมกันเอง
1: กับการไฟฟ้านครหลวงอาจารย์อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่แต่ว่าเมื่อตอนสมัยผมหนุ่มๆนะตอนเป็นอาจารย์หนุ่มๆ นะที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเวลาช่วงที่เขาจะมีการเกษียณอายุราชการน่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเชิญผมเนี่ยไปบรรยาย1วันฮะให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและสนใจจะไปทำการเกษตร
1: ใช่ก่อนเราบังนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าการทำการเกษตรหลังเกษียณอายุใช่ไหมแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไป
0: และคำว่าเกษตรหลังเกษียณเกษตรก่อนเกษียณเนี่ยอันนี้ผมโม้ได้เลยนะผมเป็นคนแรกที่พูดในประเทศไทย แต่ว่าตั้งใจจะเขียนหนังสือปรากฏมีคนเขียนออกมาก่อนผมเลยเลิกล้มความตั้งใจไปการไฟฟ้านครหลวงนี่ก็เป็นต้นแบบที่บอกว่าใครเกษียณอายุก็ไปให้อบรมความรู้เรื่องเกษตรให้ผมก็ยังบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อบรมก่อนนะ
1: อาจจะได้มีความรู้ก่อนนะอาจารย์เนาะ
0: จะได้เตรียมแต่เนิ่น
1: ๆค่ะ
0: ผมไม่ได้อาจารย
1: ์เดี๋ยวจะไม่ตั้งใจทำงานเหรอ
0: เดี๋ยวจะลาออกกันก่อน
1: อ๋อ

0: ราะว่าเวลาผมไปบรรยายเนี่ยคือคนเห็นภาพว่าถ้าคุณเป็นคนที่เอาหลักธรรมเข้าไปใส่ซะหน่อยเข้าใจธรรมชาติเนี่ยบางทีคนที่อยู่กับงานเครียดเนี่ยเขาก็อยากจะไปหาความสุขกับชีวิตและตอนหลังก็มีแบงค์หลายแห่งที่เชิญไปเป็นนิยกรแล้วก็บรรยายผมก็พูดแบบเดียวกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์มาบรรยายก่อนเนี่ยพนักงานหนูกว่าจะฝึกมาได้แต่ละคนก็จะลาออกกันหมดพวกหนูก็จะลำบากกันเลย
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าตอนเขาเกษียณแล้วเราก็มีให้เขาเลือกใครสนใจเรื่องหุ้นใครสนใจเรื่องเกษตรใครสนใจเรื่องอะไรก็มาอบรมกันอันนี้ก็เลยรู้สึกใกล้ชิดเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในด้านต่างๆเนี่ยเราจะไปนั่งรอคอยความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักธรรมะที่บอกอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ยิ้มแย้มให้กันคนที่เดินสวนกันเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเพี้ยนเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าฤทธิ์ยากำลังหลอนเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพื้นฐานสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่านิยมในเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ขาดความเมตตาแล้วก็เลยทำให้คนพอเงินเนี่ยแค่พร่องไปนะยังไม่ถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวนะก็จะรู้สึกไม่สบายใจละเพราะว่าทุกวันนี้มันหาซื้อกันด้วยเงินแม้กระทั่งถ้าคุณขวัญฟังข่าวก็จะเห็นว่าแม้แต่เรื่องตำแหน่งแห่งที่ทางราชการฟังแล้วเวียนหัวเลยว่ากันเป็นสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมันอะไรกันนักหนา
1: ค่ะก็เป็นการจับทุจริตครั้งใหญ่ในแวดวงข้าราชการไทยเลยอาจารย์ประเมินมูลค่าก็ 4,500 ล้านบาทถามว่าปปช.คำนวณจากตรงไหน 4,500 ล้านปปช.ก็บอกว่าคำนวณจากตัวเลขของผู้สอบแล้วก็ไปคูณจำนวนของเงินที่จะเสียขั้นต่ำก็คือ 3,500 จนถึง 800,000 บาทแล้วแต่พื้นที่ 800,000 บาทเนี่ยคือพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงอาจารย์จ่ายตั้ง 800,000 แล้วก็ไปรับเงินเดือนเห็นนายกบอกว่าไม่ถึง 15,000 อันนี้ต้องย้อนถามกลับนะอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาอันไหนคือจุดที่เขาบอกว่ามันจะคุ้มค่าต่อการที่จะไปซื้อการสอบผ่านตำแหน่งข้าราชการอันนี้มันก็สังคมไทยนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็อยากที่จะให้หมดไปใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยอาจารย์นี่มันยังมีอยู่และตอนนี้มันยังมีอยู่เลยนะคะอาจารย์คะ
0: นี่คุณขวัญว่าตกใจมากเมื่อสักไม่นานมานี้มีคนไม่ไกลกันมากมาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้อำนวยการกองเนี่ย10 ล้านผมบอกเฮ้ย
1: โอ้ตายแล้ว
0: ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ทีนี้เวลาคุณไปซื้อหารตำแหน่งมาอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณต้องเอาคืนใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณต้องเอาคืนพอคุณเอาคืนคุณก็ต้องไปทุจริตแล้วบ้านเราเนี่ยคุณขวัญมันทับถมกันไปหมดตอนนี้หายโม่งไม่เจอเลยโม่งอ่ะ
1: ตอนเริ่มลดกันอ่ะ
0: น้ำมันแพงก็ไปขึ้นถึง5-6 บาทอ่ะไอ้โม่งอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ทำไมมันแต่ว่าอย่าไปคิดจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านเรานะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทย
1: อันนั้นนะอาจารย์พูดถึงวัยเกษียณใช่ไหมที่คนที่เขามาอยู่แบบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุตอนมาอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะหรือว่าอิสราเอลเนี่ยเขาก็มาอยู่นะมีชุมชนด้วยค่ะ
0: ไม่ต้องเกษียณหรอกคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมเคยรู้จักอดีตผู้จัดการบริษัทใหญ่มากนะเป็นชาวเยอรมันวันหนึ่งเขาถูกย้ายกลับไปเยอรมันโอ้โหจะร้องโอมร้องไห้เลยจะไปรับตำแหน่งใหญ่ก่อนเกษียณ

0: เนี่ย
1: ก็ไปกินตำแหน่งที่นู่นเดี๋ยวเกษียณกลับมาที่นี่ใหม่เขาบอกแบบนั้นไม่ล่ะ
0: ตอนแรกจะไม่รู้ไง
1: ค่ะ
0: เขาไม่บอกแกอย่างนั้นไงรู้แต่ว่าตอนที่แกต้องกลับไปจากเมืองไทยเนี่ยโอ้โหแกเสียอกเสียใจวันนี้แกมาอยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่งงานกับคนเพศเดียวกันด้วยยุคนั้นยุคนั้นคนยังไม่เปิดกว้างใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะก็เมืองไทยถ้ามองในมุมดีก็ดีผมคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะกลุ่มไลน์เนี่ยเพื่อนบางคนคนนี้ก็เคยชวนผมเข้าป่าเวลานี้อยู่ที่ต่างประเทศมันเขียนไลน์มามันก็จะบ่นด่าว่าเมืองไทยเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็บอกเออดีแล้วที่มึงไปอยู่ที่นู่นกูอยู่ที่นี่กูก็สบายของกูก็คุยกันแบบเพื่อนๆนะนะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ให้ระมัดระวังแต่อย่ากลัวจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรแต่คุณขวัญมีทางแก้ครับถ้าท
1: ุ
0: กคนยึดหลักสี่ข้อก็พอใจของอาจารย์บ้วน
1: พอใจที่จะแบบกับใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: หนึ่งรักษากายว่าให้ดีอย่าให้เจ็บให้ป่วยหมอจะได้ไม่ลำบากพยาบาลจะได้ไม่ลำบากจะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณยาสองรักษาจิตจิตป่วยกายพังจิตยังกายอยู่จิตหดหู่กายห่อเหี่ยวจิตอื่นๆพูดไม่ได้นะครับสามตื่นเช้ามาตั้งปณิธานไว้ตอนอาบน้ำล้างโกรธล้างเกลียดออกให้หมดและออกจากบ้านเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราพอสามข้อผ่านแล้วทำข้อที่สี่วันนี้ฉันจะทำดีอย่างน้อยวันละสี่ครั้งดีเพื่อตนเองดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อชุมชนและดีเพื่อบ้านเมืองถ้าทำได้วันละสี่ครั้งหนึ่งปีท่านจะได้พันกว่าครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าทำดีอย่างคุณขวัญพูดสิ่งดีมีประโยชน์มีคนฟังเป็นหมื่นคนก็ถ้าสัตว์ทำความดีครั้งเดียวได้ประโยชน์ได้ความดีเป็นหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นที่เราพูดทั้งหมดนี้ก็ต้องการจะบอกว่าขอให้เราตั้งสติแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยจะออกจากบ้านจะขึ้นรถจะทำอะไรก็ safety firstจะตัดแต่งกิ่งไม้นะก็ดูให้ดีไม่ใช่ตัดอยู่เอาเชียวโอ้โหเลือดออกแล้วกินยาละลายเลือดก็ไปด้วยเลือดออกเพราะว่าไปโดนมาแวงคุณขวัญรู้จักมาแวงไหม
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์มาแวงเนี่ยนะเป็นพืชที่ผมกลัวที่สุดเพราะว่าตามต้นตามกิ่งเนี่ย
1: จะมีหนาม
0: ถี่มากเลยแต่ว่าผลมะแวงเนี่ยคดีนี้เขาก็ปลูกกันแล้วเขาก็ขายเขาก็ไปทำยาแก้ไอใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือเคยเห็นชื่อมะแวงในยาแก้ไอนี่แหละอาจารย์แต่ว่าต้นเนี่ยนึกสภาพต้นไม่ออกพออาจารย์
0: มันจะเป็น
1: มะแวง
0: ข
1: อไปเซิร์ชดูมันคล้ายๆมะเขือแต่มันมีหนามใช
0: ่ไหมคะใช่ใช่คล้ายๆเหมือนมะเขือแหละแต่หนามเยอะมากเลยอ่ะทีนี้มีคนมีคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามค้างเก่านะมีคำถามถามผมอ่ะบอกอาจารย์ทำไมต้นไม้เนี่ยมันต้องมีหนามมีอะไรต่ออะไรเอ้ามันก็มีไว้ป้องกันตัวไงเหมือนเม่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็มีไว้ป้องกันตัวบางชนิดก็ป้องกันตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันรู้มันต้องอยู่ในที่แล้งมากๆอ่
1: ะ
0: มันก็เปลี่ยนจากใบไปเป็นหนามอย่างกระบองเพชรใช่ไหมมันเป็นการจับตัวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพืชผลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังรู้จักปรับตัวนะฮะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเวลาก่อนที่มนุษย์ AI จะเข้ามาก่อนที่เราจะมีหุ่นยนต์เดินอยู่กับมนุษย์ในสังคมแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนไหวทางจิตใจเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าโลก AI ในอนาคตซึ่งจะเป็นโลกที่แข็งทื่อนะครับเดี๋ยวนี้ผมฟังเพลงจาก AI ร้องหรือว่าฟังคลิปบรรยายจาก AI เนี่ยผมรู้เลยอย่างคำว่าธาตุอาหารเนี่ย

0: AI ก่อนว่าเลย
1: AI อ่านธาตุอาหาร
0: ค่ะ
1: แต่นี่อ่านว่าธาตุอาหารอ่านธาตุ
0: ขอความรู้หน่อยสิคะว่าอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ย AI เขาจะเข้ามาแทนได้ไหมในมุมมองของอาจารย์นะคะ
1: ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่า
1: ได้และจำเป็นด้วยเดี๋ยวจะให้คุณขวัญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสำคัญครับแต่ผมจะทิ้งคำว่าแต่เอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงสองเราคุยกันนะฮะเรามีเวลาเก็บตกคำถามเก่าไหม
0: มีสัก2นาทีอาจารย์ตอบทันไหม
1: หรือว่าเรื่องบอกก่อนเอาเรื่องบอกก่อน
0: ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือคุณผู้ฟังถามมาแล้วอาจารย์อาจจะอาจกันไม่ครบนะคะคือผู้ฟังถามมาเป็นบ่อปลาค่ะว่าขอวิธีการดูแลบ่อปลาหลังจากที่สร้างเสร็จขังน้ำแล้วก็ใส่กาบกล้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต่อนี่ก็คือเขาใส่กาบกล้วยลงไปด้วยแต่น่าจะเป็นบ่อปูนหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะการสร้างแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินคำว่าต้นกล้วยเอาต้นกล้วยใส่เข้าไปด้วยผมก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นบ่อดินไงผมก็อธิบายซะใหญ่โตมโหฬารเรื่องบ่อดินแต่บ่อที่ท่านว่าเนี่ยเป็นบ่อซีเมนที่ก่อซีเมนขึ้นมาการก่อซีเมนขึ้นมาเนี่ยมันมีปูนเขาก็เลยต้องขังน้ำไว้แล้วก็เอาต้นกล้วยเนี่ยมาสับเป็นท่อนๆแล้วก็แช่ต้นกล้วยไว้7 วันหลังจากแช่ไว้แล้วท่านถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากแช่แล้ว7 วันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่บ่อแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์ก็หมายความว่าเราแช่ด้วยต้นกล้วยแล้ว7 วันเนี่ยเราก็เอาน้ำแช่ไว้อีกสัก7-10 วันแล้วก็ระบายน้ำออกอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะลงมือทำได้สะดวกเลยครับจะน้ำก็จะไม่เป็นปูนไม่เป็นน้ำด่างครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่มเติมแค่นั้นแหละครับ
0: อืมได้ค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเราเลี้ยงปลาในบ่อดินกับบ่อปูนเนี่ยอาหารที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยก็เหมือนกันหรือว่าต้องมีอะไรที่เป็นทริคต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
1: คือต่างกันเยอะครับคุณขวัญ
0: อืมค่ะ
1: บ่อดินอย่างที่ผมพูดถึงว่าปุ๋ยคอกใส่เนี่ยบ่อดินมันมีอาหารธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยพื้นที่มันจำกัดถ้าดูแลเรื่องน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะเน่า
0: ค่ะ
1: และออกซิเจนมันจะต่ำเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นบ่อปูนพื้นที่จำกัดเราต้องให้อาหารแต่พอกินให้หมดอย่าให้เหลือและระบบการระบายน้ำเวลาเราจะถ่ายน้ำเนี่ยอย่าไปถ่ายน้ำทั้งหมดปลาจะชกน้ำนะครับเราต้องถ่ายออกครึ่งเดียว
0: ถ้า
1: น้ำใหม่ใส่ขึ้นไปหรือระบบการที่จะดูดเอาขี้ปลาออกจากบ่อเนี่ยก็ต้องมีมาตรการหรือรวมทั้งการเติมออกซิเจนหรือจะใส่พืชน้ำลงไปแต่พอเหมาะในบ่อที่มีขนาดจำกัดนี่ก็มีความจำเป็นเวลาเราคุยรายละเอียดกัน
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียก่อนนะคะมอทอดไร้น้ำมันค่ะอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดที่น้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีมอทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะขอแนะนำมอทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยที่จะรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคนแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4 ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2 ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำนะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือค่ะมีมาตรฐานมาออกกอแล้วก็รับประกันนานถึง1 ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะจากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1 แพ็คด้วยค่ะรักษาสุขภาพวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกันต่อค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ม้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการ เกษตรทั่วไทยทั่วประเทศครับ
1: ค่ะขวัญเขินเลยอาจารย์เรียกขวัญเต็มเลย
2: นี่คุณขวัญผู้หญิงต้องเรียกเต็มอย่างนี้ถึงจะถูกนะ
1: ถูกต้อง
2: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะระบบเรียกชื่อเนี่ยผมโม้หน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
2: สมัยก่อนเนี่ยในแง่ของพิธีกรอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกกันแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเริ่มเรียกชื่อแล้วก็เรียกชื่อตัวแล้วก็ต้องเรียกชื่อตัวพร้อมนามสกุลเป็นระยะสาเหตุเพราะผมเห็นว่าพิธีกรโดยทั่วไปเนี่ยชื่อก็ยากสระอุสระอีสระอะก็ไม่มีบางทีก็ไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรมีแต่อักษรเรียงๆกันอย่างเงี้ยนะแล้วคนก็จำยากผมก็เลยใช้ระบบนี่ไงเริ่มจากคุณจ๋าคุณอ้อมคุณกบเนี่ย
1: อ๋อค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ผมก็เรียกชื่อเล่นแล้วตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อในภาวะปกติแต่ก็ต้องเรียกชื่อและนามสกุลส
1: ัก
2: ครั้งสองครั้งคนจะได้จำได้วันหลังคนได้ยินคำว่าอ๋อกมลพรร่มทองคำเฮ้ยร่มทองคำเหรอคุณเป็นอะไรกับคุณกมลพรเนี่ย
1: ค่ะก็อาจารย์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะขวัญมีเรื่องราวมาแชร์ให้อาจารย์ฟังนะคะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเขาเปิดอะคาเดมี่ทุเรียนอาจารย์เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นโครงการอะคาเดมี่ทุเรียนปั้นเกษตรกรที่จะมาผลิตทุเรียนพรีเมียมป้อนตลาดโลกอาจารย์คะเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเปิดตัวโครงการฟิวเจอร์ทุเรียนอะคาเดมี่ค่ะฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็ให้ความรู้จากนักวิชาการด้วยนะคะเพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนระดับพรีเมียมเพื่อป้อนกับตลาดโลกนะคะโดยโครงการนี้เป็นของจัดโดยสำนักวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาเขาก็บอกว่ามีการฝึกอบรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันที่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมก็เป็นหลักสูตรค่อนข้างจะระยะมีระยะยาวนิดนึงประมาณ20วันประมาณ25วันประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาค่ะคุณภูวเดชวุฒิวงศ์วัฒน์นะคะก็บอกว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญก็เลยอยากจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของการผลิตทุเรียนโดยเฉพาะเกษตรกรหน้าใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้องค์ความรู้ทั้งด้านการผลิตการจัดพื้นที่สวนการดูแลคุณภาพของทุเรียนแล้วก็รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็วิธีการสร้างแบรนด์รวมถึงการไปไกลถึงตลาดดิจิทัลด้วยนะคะก็ที่เขาจะให้องค์ความรู้กันในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีคนที่เข้ามาร่วมนะคะสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือคุณนพดลชิมสังค่ะก็เป็นรองประธานยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้เขาก็บอกว่าหลักสูตรนี้ช่วยเปิดมุมมองให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ของการปลูกทุเรียนเดิมเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนรู้ในวิถีของการเป็นลูกชาวสวนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาการเข้ามาในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรสมัยใหม่แล้วก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยรวมถึงการแข่งขันในระดับสากลเนี่ยถ้าปลูกทุเรียนในระดับสากลเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการให้องค์ความรู้ตรงนี้นะคะสำหรับโครงการ Future ทุเรียน Academy เนี่ยตอนนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเนี่ย35คนแล้วก็เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็สามารถที่จะไปเผยแพร่หรือว่าให้องค์ความรู้ที่ตัวเองได้รับในครั้งนี้กับผู้อื่นในพื้นที่ของตัวเองต่อๆไปด้วยค่ะก็เป็นโครงการที่ทางกระทรวงเกษตรนะคะจัดทำขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะอาจารย์คะ
2: เพื่อนผมเป็นอธิการบดี
1: โอ้โห

0: นี่คือเหมือนกับมาเอาเรื่องนี้มาเล่าแบบจุดใต้ตำตอหรือเปล่าเนี่ย
1: สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ
0: ์ค่ะ
1: เขาเป็นคนที่เรียนสาขาตอนสมัยผมเรียนปริญญาตรีกันนะสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยเลือกสาขาเกษตรทั่วไปสมัยก่อนก็เรียกเกษตรทั่วไปเดี๋ยวนี้เรียกสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรก็มีเพื่อนไม่กี่คนหรอก5-6 คนนะที่เรียนสาขานี้แล้วตอนหลังเขาก็ไปประยุกต์แล้วก่อน14 ตุลาเนี่ยเขาก็ชวนผมบอกว่าพี่ช่วยเอาวงดาวกระจุยไปแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์น่ะก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันหรอกผมพาวงไปแสดงที่นั่นแล้วล่าสุดเพื่อนผมดร.จิรเกียรติซึ่งไปเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์2 สัปดาห์นี่แหละนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่ผมก็อยากจะฝากว่าอย่าทำเฉพาะทุเรียน
0: ค่ะอาจารย
1: ์เราต้องทำกับทุก
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: และเวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยก็ควรจะเอาแม่แบบคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีตนะครับ
0: ค
1: ุณขวัญในอดีตนะซ่อมเครื่องยนต์การทำขนมปังการทำเนยการทำอะไรต่ออะไรจนกระทั่งวิชาหมอดูนะ
0: วิชาหมอดูในด้านการเกษตรหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะ
1: วิชาโหราศาสตร์เนี่ย
0: โอ้วิชาโหราศาสตร
1: ์เนี่ยที่มหาลัยเกษตรศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะสอนนิสิตแต่พอปิดเทอมเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนสมัยแรกๆไม่เก็บตังค์การเพาะเห็ดการอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ต่อมาเริ่มมีการเก็บบ้างเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์และสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค์ใครเลยคนเขาไปทำธุรกิจขนมปังพอเขามีสตังค์เขาก็มาช่วยมหาวิทยาลัยแต่เวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเดินทางถูกแล้วที่เราใช้มหาวิทยาลัยมากขึ้นโดยที่เราใช้มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็จะเป็นพลังแต่อย่าไประบุเฉพาะพืชแต่นี่เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในโครงการที่วลัยลักษณ์เขาทำก็อาจจะทำหลายโครงการก็ได้นะครับเราควรจะทำพร้อมๆกับไปทุกพืชนี่นะคุณขวัญถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจวาสนานะผมจะตั้งนะผมจะตั้งบอร์ดเงาะบอร์ดมังคุดบอร์ดทุเรียนบอร์ดมะยมบอร์ดมะม่วงเข้าใจคำว่าบอร์ดใช่ไหมบอร์ดไม่ใช่ตาบอร์ดนะ
0: บอร์ดหมายถึงว่าคณะกรรมการที่จะมาดูแลราคาหรือว่าการแก้ปัญหาการเอาใจใส่กับเกษตรกรในพืชนั้นๆถูกไหมจานเหมือนเอ๊ะบอร์ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนบอร์ดไข่ใหญ่อย่างเงี้ย
1: ใช่มันต้องมีทุกพืชคุณขวัญเห็นการเดินขบวนเมื่อ2-3 วันมานี้ไม่เล่าอ้อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นม็อบที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาสหน้าใสคุยกันสนุกสนานเฮฮา
0: ค่ะ
1: นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องกระจายในทุกพืชและต้องสร้างเสถียรภาพราคาแล้วอย่าแข่งกันเองอย่าเอาทุเรียนใต้มาแข่งกับทุเรียนตะวันออกอย่าทุเรียนตะวันออกไปแข่งกับทุเรียนอีสานมันจะต้องมีคณะกรรมการกลางทุเรียนระดับประเทศและในทุกพืชต้องเซตอัพต้องทำเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการจอยกับกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไหมว่าก่อนจะมีกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมเนี่ยสมัยผมเป็นนิสิตยังไม่มีนะ
0: อันนี้ไม่คุ้นอาจารย์เล่าได้เลยค่ะเพราะว
1: ่
0: า
1: สมัยก่อน
0: เคยได้ยินไหมขวัญไม่เคยได้ยินแชร์กันมาได้ค่ะ
1: สมัยก่อนมี2 กรม
0: ค่ะ
1: กรมการข้าวกับกรมเกษตรกรรมและต่อมาเขาก็ยุบกรมการข้าวเป็นกองการข้าวยุบลงมาเหลือแค่กองแล้วกรมเกษตรกรรมเนี่ยก็แตกลูกออกเป็นกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความมุ่งหวังว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายวิจัย

0: ายเป็นฝ่ายซัพพอร์ตวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนนำเอาวิชาการไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆและบิดาแห่งการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยผมเคยเรียนกับท่านนะก็คืออาจารย์ทำนองสิงคารวณิศนะฮะตอนนั้นยังไม่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่งมาเกิดในภายหลังนะครับซึ่งที่ผมเรียนคุณขวัญไปเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วต่อมาผมก็เรียกร้องว่าข้าวเนี่ยมันต้องเป็นกรมพูดหลายปีจนข้าวกลับมาเป็นกรมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็นึกเสียใจว่ากรมการข้าวไปนับอายุกรมเนี่ยช่วงหลังไม่ได้มันต้องไปนับตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นกรมมาสมัยก่อนเหมือนคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคณะเกษตรก็แพงแสนก็พยายามไปนับอายุใหม่ผมบอกไม่ได้คุณต้องมีอายุตั้งแต่เริ่มต้นตั้งมหาวิทยาลัย
1: คือกำแพงแสนเขานับตอนที่ตั้งอยู่ที่กำแพงแสนเหรออาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
0: มันนับว่าเพิ่งจะ20กว่าปีไม่ได้มันต้องนับเพราะว่าที่จริงมันจะย้ายมาหมดแล้วคนทั้งโน้นกลัวจะไม่มีอะไรทำก็เลยเอาย้ายกลับไปอีกอ่ะแล้วย้ายมาทำไมอ่ะตอนแรกทีนี้อย่างนี้คุณขวัญที่เราพูดถึงเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะผมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยวันนี้ที่เท่าไหร่28เมื่อวันที่24 25 26เนี่ยผมพูดหัวข้อเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัวในทุกกลุ่มองค์กรในวงการเกษตรเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือสำรวจซะก่อนว่าเกษตรกรทุกวันเนี่ยมันเงินหายไม่รู้ตัวไปได้ยังไงเขาเรียกต้นเงียบอะ
1: หมายถึงเงินหายจากด้านการทำเกษตรใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แต่เราเน้นเรื่องเกษตรแต่ว่ามันแรงจูงใจที่ให้คิดเรื่องนี้ที่คิดพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมาจากเราโดนต้นเงียบมา30ปีไง
1: อ๋อค่าไฟฟ้าค่ะ FT ที่ค่าไฟทางหลวงมาอยู่ในค่าไฟบ้านขวัญถูกไหม
0: อุตส่าห์ไม่กล้าพูด
1: มันเป็นข่าวตอนมันเป็นข่าวที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว
0: เนี่ยทำไมต้นประชาชนมาตั้งนานแล้วไม่บอกมีเครื่องต้นเงียบแต่พูดให้เพราะก็คือเงินหายไม่รู้ตัวเอาขอให้ประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีสินค้าอยู่สองอย่างนะคุณถวันที่คุณซื้อแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเลยว่าคุณได้ของครบหรือเปล่าคุณขวัญว่าอะไร
1: ขวัญก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบไฟฟ้าอยู่แล้วแหละอาจารย์แล้วก็
0: น้ำมัน
1: อ๋อน้ำมันอ๋อได้ค่ะอาจารย์น้ำประปาเรามีสิทธิ์ตรวจสอบไหมอาจารย
0: ์ผมอย่างไฟฟ้าเนี่ยผมซื้อไฟ220
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าผมเขาระบุ220แต่ใช้ไม่นานอ่ะเครื่องผมเสียเพราะว่าบ้านผมไฟมันตก
1: เคยรู้จัก
0: กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระดับสูงก็เลยไปคุยกับเขาเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวส่งคนไปตรวจแล้วเขาก็มาตรวจคุณขวัญรู้ไหมไฟเหลือเท่าไหร่170
1: หมายถึงว่าไฟจากหม้อแปลงหรือไฟตอนเข้าบ้านไฟช่วง
0: ไหนเข้าบ้านมันเนี่ย220เนี่ยเหลือ170เพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่าอาจารย์ทำไมชอบนอนดึกแล้วก็บ่นว่าผมไม่รักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่นะผมต้องทำงานตอนดึกๆเวลาผมบันทึกรายการเนี่ยมันจะไม่มีเสียงหึงจากไฟที่ไม่พอเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณขวัญจ่ายค่าไฟเต็มซื้อไฟ220
1: ค่ะ
0: แต่คุณได้ไฟ170
1: มันเกิดจากปัญหาอะไรอาจารย
0: ์เครื่องไฟฟ้าอับปลายสายไงอยู่ปลายสายกระแสไฟไม่พอ
1: โอ้
0: และเครื่องไฟฟ้าเราก็พังเร็วโดยที่คนเก็บค่าไฟเนี่ยเขาก็ไม่ชดเชยให้เราแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้เข้าใจว่าเขาใช้ไฟฟรีใช่ไหม
1: อันนี้ไม่มีข้อมูลเลยอาจารย์

0: ค่ะว่าข้าราชการหรือว่าพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปใช้ไฟฟรีหรือเปล่า
1: ผมไม่รู้นะผมฟังเขาว่ามาเขาบอกมาเดี๋ยวแฟนรายการก็บอกมาเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ำมันก็เหมือนกันเวลาผมจะเติมนะผมก็ไปชิมไม่ได้ไปดมไม่ได้ไปวัดไม่ได้ผมก็เด็ดสวดนโมสามจบก่อนเข้าปั๊มโอมเที่ยงขอให้ได้เต็มลิตรขอให้บางแห่งไปเติมเฮ้ยทำไมไม่เร็วนักอ่ะมีวันหนึ่งไปเติมและแอบมองไอ้มิเตอร์ไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเด็กปั๊มไม่ลบไม่เซตเป็นศูนย
0: ์ก็
1: เติมไปแล้ว200
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอเราบอกเราเติม 1,000 มันต่อจาก200ไปเลย
0: โอ้ขาดทุนไป200เลยคราวนี้ถ้าไม่ได้ทักท้วงได้ทักท้วงไหมคะอาจารย
1: ์อ้าวเราไปทักท้วงเด็กก็ต้องถูกไล่ออกเราก็ไม่ทักท้วงแต่เราลงจากรถทำทีจะไปเข้าห้องน้ำและคนอื่นขับไปแล้วเราก็แวะคุยกับเด็กหนูวันหลังหนูอย่าทำแบบนี้นะเพราะว่าหนูจะตกงานนะแล้วปั๊มหนูจะเจ๊ง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูต้องซื่อสัตย์ต่องานนะหนูนะเพราะว่าแต่ว่าผมจะไม่ไปฟ้องเจ้าของปั๊มหรอกเพราะถ้าผมไปฟ้องหนูก็จะโดนไล่ออกกระเจี๊ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เราต้องลงไปสอนเขานะถ้าเราไม่ไปบอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีปั๊มที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาจะต้องโฆษณาว่าบริษัทแม่เขาเนี่ยเขาไปตรวจปั๊มเขาไปเช็คว่าปั๊มเขาเนี่ยได้มาตรฐานเต็มลิตรแต่คุณขวัญรู้ไหมวันหนึ่งไปเติมปั๊มน้ำมันตกใจเลย
0: ทำไมอะคะจ๊ะ
1: เด็กปั๊มวิ่งมากอดเฮ้ยรู้จักกับตั้งกันเมื่อไหร่เนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาบอกอาจารย์ผมออกมาแล้วเฮ้ยอะไรวะออกมาจากไหนออกมาจากราชบุรีไงอาจารย์โอ้ปรากฏว่าเป็นเด็กที่เคยติดคุก
0: อือ
1: แล้วผม
0: เคยไปอบรมให้ความรู้ในเรือนจำหล
1: ังๆเรื่องในโอกาสวันเด็กเขาเชิญไปพูดให้กำลังใจเด็กในคุกแล้วเห็นเด็กสาวๆอุ้มลูกนั่งฟังอยู่เนี่ยโอ้โหคุณฝันพูดไปก็อยากร้องไห้ไปด้วยตอนนั้นเรายังไม่ถือว่ายาเสพติดเป็นคนป่วยไงเจอใครเสพก็จับเจอใครเสพก็จับเนี่ยเพราะฉะนั้นในคุกก็เต็มไปด้วยเด็กติดยาไงก็เด็กก็ออกมาก็บอกผมเป็นคนดีแล้วครับอาจารย์โอ้โหนี่เราก็ภูมิใจมากว่าไปบรรยายแล้วไม่เสียทีอ้าวเพราะฉะนั้นก็นี่ที่ผมพูดผมก็เป็นห่วงนะผมกลัวว่าเพื่อนๆที่การไฟฟ้าจะโกรธแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันจะมาเคืองวันหนึ่งผมเติมน้ำมันนะคุณขวัญผมกลับบ้านดึกๆจากกรุงเทพขับรถมาถึงกำแพงแสนเนี่ยรถกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกมาตลอดทางเลยวันรุ่งขึ้นไปอู่ปรากฏว่าเจ้าของอู่บอกว่าจานไปเติมน้ำมันที่ไหนมาก็บอกเติมชายเมืองกรุงเทพนี่จะโคลน ปรากฏว่าผมสนิทกับบริษัทนั้นมากบริษัทก็ไปบอกว่าเจ้าของปั๊มเขาฝากขอโทษจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่ผมบอกไม่เป็นไรแต่ที่ผมมาบอกเนี่ยผมต้องการว่าเฮ้ยไอ้ขี้โคลนก้นถังมึงก็เอาทำความสะอาดจะสะบ้างด้วยเฮ้ย
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่เอาโทษเอาทันใครหรอกให้อภัยทุกคนแต่ต้องเตือนไม่เตือนไม่ได้เพราะเขาจะทำผิดตลอดนะฮะ
0: อืมค่ะ
1: อาจารย์ค่ะอันนี้ก็เรื่องในวัย30ต้นครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังตอบอาจารย์มาแล้วล่ะค่ะว่าการไฟฟ้านครหลวงอ่ะใช้ไฟไม่ฟรีนะแต่จะมีเงินชดเชยให้ตามเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของแต่ละท่านนะคะ
1: อ๋อครับดีครับดีครับก็ที่พูดไม่ได้มีเจตนาต่อว่านะเพราะว่าผมเห็นพนักงานการไฟฟ้าเข้าทำงานเนี่ยโอ้โหคุณขวัญลำบากมากมากอ่
0: ะ
1: บางบ้านนะเสาไฟฟ้าไปอยู่ในบ้านไม่รู้ทำไม แล้วกว่าจะจดได้

0: หมาก็จะกัดรู้ลำบากผมมีเพื่อนอยู่การไฟฟ้าเยอะ
1: แล้วก็เคยไปอบรมหลายแห่งเหมือนกัน
0: แต่ว่าบางหน่วยงานที่อบรมผิดๆถูกๆก็แก้ไขให้มันถูกนะอย่าไปเอียงเกษตรด้านใดด้านหนึ่งนะเอาให้เป็นกลางเข้าไว้ครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะ
0: กว้างแค่นี
2: ้ค่ะคุณอิสระชนบอกว่า220โวลต์เนี่ยครับบอกว่าพอมา170โวลต์เนี่ยพอเข้ามาในบ้านเนี่ยคอมพิวเตอร์พังก่อนเลยถ้าไฟมันไม่ได้ระดับไม่มีความเสถียรนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะมีหลายๆคำถามเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอย่าลืมคุยเรื่องโดนนะคุณขวัญ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ร่วมกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรนะคะอาจารย์คะสำหรับเรื่องโดรนที่อาจารย์ชวนคุยเนี่ยก็มีคำถามมาจากคุณผู้ฟังเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝันอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของโดรนที่เขาใช้ในทางดอยค่ะอาจารย์คะเขาใช้โดรนเนี่ยในการขนผักประมาณสัก70กิโลเพราะว่าทางดอยเนี่ยมันคดเคี้ยวเยอะทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตรนะคะหรือว่าสวก.เนี่ยทางดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลค่ะบอกว่าต้นทุนแสงที่มาจากการปลูกการเกษตรบนดอยเนี่ยก็คือค่าของการขนส่งนี่แหละค่ะการใช้โดรนเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ลดอุปสรรคในการขนส่งแล้วก็พอโดรนมันเป็นทางตรงนะอาจารย์พอมาทางอากาศเนี่ยมันก็ทำให้ราคาของค่าขนส่งจากทางดอยเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะโดรนเนี่ยก็สามารถเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมทางอากาศค่ะที่จะทำให้ทางดอยเนี่ยขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดรนเนี่ยแบกรับน้ำหนักได้ประมาณ70กิโลนะคะก็บินได้ไกลประมาณ3กิโลเมตรช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้สูงถึง 63% เลยอาจารย์ก็ช่วยเซฟต้นทุนการผลิตเรื่องของค่าน้ำมันในการขนส่งได้ด้วยนะคะทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกอยู่บนดอยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาดีขึ้นนะคะขนส่ง100กิโลเนี่ยก็จะลดต้นทุนไปประมาณเกือบ 10% เลยทีเดียวของดีมาจากดอยก็ทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะคะอาจารย์ในอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะการขนส่งผักจากดอยมาด้วยวิธีการขนแบบโดรนนะคะอาจารย์คะ
0: ของดีจากดอยด้วยโดรน
2: อันนี้คิดสโลแกนให้ใช่ไหม
0: ใช่ของดีจากดอยด้วยโดรนเพราะว่า 1. รักษาความสดใหม่ได้เร็วขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะใช
0: ่แล้วก็การชอกช้ำก็น้อยลงใช่ไหมนึกถึงทางบนดอยแหละถ้าเราใส่ภาชนะแล้วกระแทกมาเนี่ยมันก็จะชอกช้ำอันนี้ก็มีประโยชน์มีข่าวเกี่ยวกับโดรนอีกอันนึงที่คุณขวัญบอกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจับมือกับทางอว.ว่ายังไงนะอันนี
2: ้ของทางกระทรวงเกษตรนะคะของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะจับมือกับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จับมือกับอีกแพลตฟอร์มนึงค่ะก็คือ Meta หรือว่า Facebook ที่เราใช้กันนี่แหละอาจารย์ก็เปิดตัวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการติดปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยค่ะก็เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะบอกว่าจะยกระดับภาคการเกษตรสู่ยุคเกษตรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบถามว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยคือวิธีการแบบไหนเขาก็บอกว่า เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนจากรัฐมนตรีเกษตรนะคะที่จะมุ่งเป้าส่งเสริมการเข้าถึงตลาดโลกด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลแล้วก็เป็นระบบของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตรงนี้จะมีวิทยากรในการเทรนนิ่งการทำต้นแบบเพื่อสร้างความรู้เพื่อกระจายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทางด้านกลยุทธ์ค่ะก็ถูกสนับสนุนโดยดร.ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ค่ะรัฐมนตรีอว.นะคะบอกว่าก็จะเน้นในเรื่องของ AI การประมวลผลให้ตลาดเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสของตลาดใหม่ๆแล้วก็ผลักดันแนวคิดเรื่องของการทำเป็นไอดอลโมเดลค่ะก็คือทำเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็นำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์น่ะมาเสริมศักยภาพในการผลิตผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยในด้านของ Meta หรือว่า Facebook เนี่ยเขาก็จะให้องค์ความรู้

0: ในเรื่องของ storytelling ค่ะเพราะว่าเกษตรพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอาจารย์คือดีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ต้องมี storytelling ก็คือที่มาที่ไปเรื่องราวของวัตถุดิบนั้นๆหรือว่าอย่างเช่นผักกาดสักหัวนึงเนี่ยมันก็ถ้าเราบอกว่ามันคือผักกาดมันก็คือผักกาดธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าผักกาดตัวเนี้ยปลูกจากชาวดอยอันเนี้ยได้ถ้าซื้อผักกาดอันนี้เขาจะไปส่งเสริมเรื่องของการศึกษาของเยาวชนดอยอันนี้มันก็เป็นสตอรี่ที่จะสร้างเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้านการเกษตรในแต่ละตัวนะคะก็อาจจะเป็นสตอรี่ต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรที่จะบอกเล่าผ่านสินค้าของตัวเองเพื่อให้มัดใจผู้บริโภคนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรก็บอกว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้นะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยแล้วก็บุคลากรแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่จะทำให้เครื่องมือดิจิทัลเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงได้ภาคการเกษตรเข้าถึงได้และทำให้คนที่ทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมีเป็นแบบลักษณะมืออาชีพมากขึ้นใช้ดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับงานเกษตรมากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยเรื่องของการสร้างสตอรี่เทลลิ่งแล้วก็การเผยแพร่เรื่องต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มของ Meta นะคะ Meta ก็มี Facebook IG Reel แล้วก็WhatsApp ค่ะ WhatsApp เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยมากกว่าอันนี้แต่ว่าถ้าเป็น Facebook IG แล้วก็ Reel เนี่ยก็สามารถสร้างการรับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเผยแพร่ไปได้ในวงกว้างมากพอสมควรค่ะอาจารย์คะ
1: ครับข่าวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่วันนี้เนี่ยฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะกระทรวงต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้ประโยชน์จากกระทรวงอว.เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ทำให้เรามีการพัฒนาแต่ว่าที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งเมื่อตอนผมเริ่มทำงานมาเป็นนักเผยแพร่และก็ส่งเสริมความรู้เนี่ยนะฮะอาจารย์ผมท่านไปเอาตำราฝรั่งมาให้ดูมันมีคำว่า appropriate technology แปลว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแน่นอนที่สุดครับว่าในอนาคตเราต้องมี AI เราต้องมีหุ่นยนต์เราต้องมีนวัตกรรมที่มีเครื่องช่วยสิ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแน่ๆอันนี้เป็นสิ่งดีแต่อย่าลืมว่าถ้ามีสิ่งดีแล้วคนใช้สิ่งดีนั้นไม่เป็นกลายเป็นไปเพิ่มรายได้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่หรือองค์กรใหญ่ก็ว่าไปแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเล็กทำไงที่จะให้เขารวมกันเป็นรายใหญ่นะฮะและก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยร่วมกันหรือถ้าคนไทยรักอิสระยังอยากจะทำเป็นรายเล็กเราก็ให้เขาใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านก็ไม่ถือว่าเขาล้าหลังนะไม่เหมือนกับที่สมัยหนึ่งผมเคยตอบคำตอบข้อสอบตอนสอบเข้าบอกว่าการพัฒนาชนบทคนเมืองต้องไม่เอาความรู้สึกของความเป็นคนเมืองแล้วไปทำให้ชนบทมาเป็นคนเมืองต้องให้ชนบทมีความสุขอย่างชนบทเขาดูหนังกลางแปลงเขาก็อาจจะมีความสุขมากกว่าที่ไปเตะตัวหนังในโรงใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นรายเล็กก็รายเล็กเทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไฮเทคเทคโนโลยีพื้นบ้านใช้ไปถือว่าดีมีประโยชน์แต่ได้โปรดักต์ปลอดภัยนะ
0: ฮะ
1: ได้สินค้าปลอดภัยส่วนรายใหญ่เราก็พึ่งทีนี้ในปัจจุบันจะสังเกตว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: AI เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์มากแต่ AI จะยังต่างกับความเป็นมนุษย์อยู่หน่อยตรงที่ AI มันทื
0: ่อๆค่ะ
1: เรียกว่าคนโบราณบอกไอ้นี่มันเถรดงนะแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวมันจะมีความละมุนนะฮะมันจะมีความอ่อนตัวมีความละมุนมากกว่าและประสบการณ์บางอย่างเนี่ยใน AI จะไม่มีนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ฝากไว้ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ย

0: ขอให้ดูว่าเราเป็นใครเราอยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรเราต้องใช้เทคโนโลยีแค่ไหนอย่างที่มีคนพยายามพูดถึงไถนาโดยใช้ควายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถ้าเขามีความเหมาะสมมันก็ไม่ใช่เรื่องล้าหลังนะครับถ้าเขาเป็นศูนย์เรียนรู้เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำนานการเกษตรอะไรต่าง
1: ๆ
0: มันแล้วแต่ว่าอะไรที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวนี้คุณขวัญต้นไม้คุณป่วยไม่สบายเนี่ยคุณเอาโทรศัพท์ส่องไปเนี่ยมันบอกเลยว่าโรคอะไรเชื่ออะไรแต่ความละมุนในการที่จะตอบปัญหามันจะไม่เหมือนมนุษย์ตอบแต่มันช่วยได้เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลูกศิษย์ผมสมัยก่อนเนี่ยเวลาจบไปทำงานจานไอ้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่วยผมหน่อยมันเป็นไรเด
1: ี๋
0: ยวนี้ผมบอกเฮ้ยถ้าตอบปัญหาชาวบ้านไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวขอโทษขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเองก็เข้าห้องน้ำเองเข้าห้องน้ำแล้วเองก็ไปเปิดมือถือเองก็จะรู้ออกมาแกก็บอกว่าที่ถามเมื่อกี้คำตอบคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้ค่ะก็
0: เรียกว่า
1: เป็น
0: ทริ
1: คนะ
0: เป็น
1: ค่ะอาจารย
0: ์มีวิญญาณไปช่วย
1: อ๋อมีวิญญาณ AI ไปช่วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: คนโบราณน่ะเขาใช้คำว่าผี
1: ค่ะ
0: เขาบอกทำดีผีคุ้มไง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีก็ขอให้ก็ขอสนับสนุนแล้วก็กิจการโดรนก็จะดีขึ้นแต่ขอให้ว่าทำแล้วนะทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมดเกษตรกรก็ลงทุนแล้วคุ้มค่าแล้วก็ผมก็อยากจะฝากกระทรวงอว.ไปอีกนิดหนึ่งอย่าลืมใช้พลังนิสิตนักศึกษาเอาเป็นว่าปีการศึกษาใหม่เนี่ยถ้าบอกว่านิสิตหนึ่งคนก่อนจะจบต้องปลูกต้นไม้ให้ได้คนละ10ต้นประเทศไทยเนี่ยจะเขียวขึ้นมาเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดที่ยุโรปที่คนฝรั่งเศสตายไปแล้วเกือบ50คนที
1: ่
0: ตายไม่ได้ตายเพราะร้อนนะตายเพราะลงไปเล่นน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแก้มีคนถามผมเยอะตอนนี้การจะแก้ยังไงแก้ยังไงคุณลงมือปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้อย่ามัวแต่พูดแล้วมันจะแก้ได้โครงการปลูกป่ายางโครงการปลูกป่าสักโครงการเลิกคิดจะเก็บภาษีเขาอย่างเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็หาคาร์บอนเครดิตให้มากๆใครจะลบราค่าฟันกันเราเอาแรงว่าปลูกต้นไม้นะครับสร้างสันติภาพนะยุ่งมากก็ไปรถชวนรวมประเทศเลย
1: โอ้โหอาจารย์มันก็ยากอยู่นะมีคุณผู้ฟังจากคุณอัคเนย์สอบถามมาว่าคุณอัคเนย์สอบถามมาค่ะอาจารย์บอกว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นข้างบ้านนาข้าวเนี่ยใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวอยากทราบว่าทำไมชาวนาถึงทำนาโดยการใช้โดรนทำนาแต่ว่าเขาบอกว่าใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวนี่ถ้าฉีดปุ๋ยเนี่ยมันโอเคใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าฉีดเป็นลักษณะของข้าวแบบเหมือนยาฆ่าแมลงต่างๆนี่ถ้าใช้โดรนนี่ไม่ดีใช่ไหมคะ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับคนบินไง
1: อืมค่ะ
0: คือคนจะบินโดรนไม่ใช่อยู่ๆนึกจะบินก็บินนะว
1: ัน
0: นั้นเป็นวันที่ลมพัดแรงอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะไปฉีดยาวันนั้น
1: ค่ะ
0: คุณก็ควรจะเลือกวันที่ลมสงบ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: เชลล์คอเดตค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันนะคะอีกหนึ่งวันสำคัญนะสำหรับชาวกทมแล้วก็ชาวพัทยาด้วยนะคะวันนี้28มิถุนายนนะคะ2569นะคะอยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ยังพอมีเวลานะครับเหลืออีกประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับที่ใกล้จะปิดหีบ

0: เลือกผู้ว่ากทม.ในกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างจะคึกคักนะคุณเก๋น
1: ะ
0: เห็นศิลปินดารานักแสดงไฮซอไฮโซหรือแม้แต่นักการเมืองลูกท่านหลานเธอต่างๆก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับผมสนใจวัยรุ่นเจนซีเป็นอย่างยิ่งครับคุณเก
1: ๋
0: ที่วันนี้เด็กๆวัยรุ่นที่มีอายุเรียกว่ามากกว่า18ปีขึ้นไปใช่ไหมจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ในวันนี้เขาคงจะมีความตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวคล้ายๆกับคนในยุคเบบี้บลูมบางท่านที่เรียกว่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะได้มาจับปากกาเลือกลงคะแนนเข้าคูหาเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะคุณเก
1: ๋
0: โอ้ท่านนั้นเห็นว่าเข้าคูหาไม่ค่อยถูกเลยนะไม่รู้ว่าจะหันออกหันเข้า
1: อันนี้หมายถึงคุณทักษิณใช่ไหม
0: โอ้ใช่เลยครับวันนี้อดีตนายกทักษิณครับก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ถูกจับตาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ท่านออกจากเรือนจำแล้วก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังจากที่เรียกว่าไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานเลยทีเดียวก็อันนี้ถือว่าท่านก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคุณเก๋เห็นไหมความตื่นเต้นนี่มีทั้งวัยรุ่นเจนซีแล้วก็วัยรุ่นเบบี้บูมด้วยครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็มีหลายท่านเลยนะคะที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะบรรดาดาราเองศิลปินเองนะคะก็เรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียววันนี้เดี๋ยวได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของกทม.เองในส่วนของเมืองพัทยาเองนะคะการเลือกตั้งนะคะทั้งสองที่เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนกับมีปัญหาขลุกขลักเหมือนกันนะเพราะว
0: ่
1: าเห็นข่าวนะคะว่าอย่างบางท่านบางคนไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไม่เจอหน่วยไม่เจอชื่อของหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเหมือนกับมีการย้ายหน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีการปิดหีบกันนะคะเดี๋ยวเราได้ตรวจสอบกันด้วยว่าตั้งแต่เปิดนะคะเปิดหีบมาจนถึงครึ่งวันแล้วก็ใกล้จะปิดหีบเวลา 17:00 น.นะคะความเรียบร้อยเป็นอย่างไรแล้วกกต.เองนะคะมีการเน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องในการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงความพร้อมอะไรต่างๆไทม์ไลน์เรื่องของการนับคะแนนอันนี้หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะคะก็ร่วมลุ้นกันค่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะไปเช็คความพร้อมกันหน่อยนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะคะกับทางว่าที่ร้อยตีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะผอ.กกต.กทม.ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวั
0: สด
1: ี
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะครึ่งวันแรกนะคะสำหรับการเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็ในส่วนของสก.บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับก็บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็มีทยอยมานะครับ
1: ค่ะหมายความว่าบรรยากาศก็อาจจะดูไม่ค่อยคึกคักอย่างนี้หรอคะ
2: ก็ยังน่าจะยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์บางส่วนนะครับเท่าที่ดู
1: ถ้าอย่างนั้นฝากให้ท่านผอ.กกต.กทม.นะคะเชิญชวนคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆหน่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งเป้าไว้ถึง 70% สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะยังพอมีเวลาเชิญค่ะ
2: ครับว่าในส่วนของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเป็นอย่างไรนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อคนที่จะมาบริหารนะครับบ้านในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับบริหารงบมาบริหารคนบริหารโครงการนะครับเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเองนะครับอย่าออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะๆครับจะได้แบบเป็นแสดงพลังร่วมกันครับผม
1: ค่ะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้มีความสำคัญยังไงท่านผอ.ค่ะจะได้ไปออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ
2: ๆการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเป็นการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนจะต้องมาเลือกคนที่ทำหน้าที่ในส่วนการใช้งบประมาณของท้องถิ่นนะครับเพื่อในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพื่อประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานครนะครับต้องการคนที่จะมาทำหน้าที่แทนเราในการที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการหรือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรานะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาประเมินกันอีกทีนะคะว่าภาพรวมทั้งวันนะคะสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นไปตามเป้าที่กกต.ตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่า 70% แต่ว่าอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆยังพอมีเวลาเหลือ
0: ใช่เลย
1: แต่ทีนี้ปัญหาอุปสรรคมีบ้างไหมคะ
0: ครับ
2: ตอนนี้ก็

0: หาประสาทก็มีการลืมนะครับนำบัตรประชาชนมาบ้างนะครับบางคนก็จะมาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทนลูกอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นไปตามกฎหมายแล้วทำไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องมีการต้องเจรจาการอธิบายกันพอสมควรนะครับว่าต้องเป็นใช้สิทธิ์ของตนเองเท่านั้นนะครับใช้สิทธิ์แทนกันไม่ได
1: ้ครับเรื่องของปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่มีบ้างไหมครับ
0: ไม่มีเลยครับยังไม่ได้รับ
2: ปัญหาร้องเรียนอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มมีมาบ้างไหมคะ
0: ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้แล้ววันนี้ก็วันนี้ทั้งวันผมก็ออกติดตามตรวจติดตามการดำเนินงานในแต่ละหน่วยนะครับตอนนี
2: ้ค่ะอย่างประเด็นที่หลายคนเจออย่างวันนี้ก็มีการพูดถึงนะคะว่าไป ที่หน่วยเลือกตั้งของตนเองแล้วก็ไม่เจอรายชื่อของตนเองเพราะว่าเหมือนกับย้ายไปอยู่อีกหน่วยหนึ่งเนี่ยตรงนี้มีมากน้อยขนาดไหนหรือมีเยอะไหมคะหรือท่านจะชี้แจงมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรอะคะ
0: คือประเด็นนะครับในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานะครับหลายคนนะครับมีชื่อในทะเบียนบ้านแค่90วันเองนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์เลือกตั้งได้พอไปเช็คสิทธิ์เลือกตั้งรอบนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่มีชื่อในขณะที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมายังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันแตกต่างกันนั่นคือมีชื่อในทะเบียนบ้าน90วันถ้าเป็นเลือกตั้งส.ส.แต่ถ้าสมมติว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน1ปีนะครับถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครับผม
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเกณฑ์ที่มีมานานแล้วด้วยใช่ไหมคะเหมือนบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือเปล่า
0: ครับเป็นไปตามระเบียบครับผมเป็นไปตามระเบียบ
2: ระเบียบ
0: ต้องเขาเน้นในเรื่องการเกาะเกี่ยวคนท้องถิ่นเลือกคนท้องถิ่นครับผม
2: ก็มีบางส่วนที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะส่วนมาตรการในการรับมือเรื่องของฝนตกเหตุฉุกเฉินอันนี้มีการประเมินคาดการณ์ยังไงกันบ้างคะเพื่อเตรียมเรื่องของมาตรการเอาไว้อย่างไรคะ
0: เนื่องจากว่าเรานะครับเราทราบอยู่แล้วว่าเราจัดการเลือกตั้งภายใต้ฤดูฝนนะครับเรามั่นใจครับว่ามันมีย่อมมีฝนตกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีการประเมินสถานการณ์และมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับในหน่วยเลือกตั้งนะครับพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นการเรื่องบางเต็นท์นะฮะที่เป็นเต็นท์เราก็จะมีบางทีครับมีถุงกระสอบทรายนะครับที่จะดึงล้างเต็นท์นะครับเรื่องของใช้ถังน้ำมันนะฮะในส่วนของใส่น้ำแล้วก็มาล้างหรือบางที่นะครับอาจจะใช้สมอบกนะครับอย่างนะครับเพื่อที่จะให้มีแข็งแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของมีการรอรับมือในส่วนของมีผ้าพลาสติกนะครับคลุมนะครับบอร์ดนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งนะครับการเตรียมการในการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งก็จะมีถุงใบใหญ่นะครับเพื่อใส่หีบบัตรเลือกตั้งครับผม
2: เพื่อป้องกันการเปียกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มอบหมายให้ทางสำนักการระบายน้ำนะครับในการพิจารณาดูเรื่องของการผ่องน้ำหรือการเตรียมการในเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับท่านก็ดูเรื่องของไฟฟ้านะครับที่อาจจะถ้ามีข้อจะขัดข้องก็จะมีชุดสแตนบายนะครับ
2: ก็เรียกได้ว่ามีแผนสำรองไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟดับน้ำท่วมเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าฝนตกอะไรต่างๆนะคะ
1: โอ้ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเย็นนี้นี่จะมาใช้สิทธิ์เพิ่มเติมมากกว่าเดิมด้วยนะครับท่านผอ.ครับ
0: ก็เป็นความคาดหวังนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเยอะๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็ให้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับคือ 60.73 นะครับ อยากให้มามากกว่าเดิมนะครับ
2: ค่ะมีข้อเน้นย้ำหรือมีข้อกฎหมายหรือมีข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับผมก็ในส่วนของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของการห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการสวมเสื้อนะครับที่อาจจะมีหมายเลขไปตรงกับผู้สมัครเลือกตั้งนะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นการหาเสียงช่วยผู้สมัครเลือกตั้งในวันเลือกตั้งซึ่งอาจจะทำให้ติดเป็นการติดส่วนหมายเลือกตั้งได้ครับผ
2: มเห็นว่าทางกกต.เองได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมคะอย่างคนที่บัตรประชาชนสูญหายชำรุดอันนี้เนี่ยก็เตรียมเรื่องของการทำเอาไว้ใช่ไหมคะตรงนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ยังไงไหมคะ
0: ครับผมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับท่านได้กำชับไปยังสำนักทะเบียนเขตทุกเขตนะครับให้เปิดให้มีการทำบัตรประชาชนนะครับวันนี้นะครับสามารถยังไปทำบัตรเลือกตั้งได้และเมื่อวานนี้ก็เปิดให้มีการทำบัตรเลือกตั้งทำบัตรประชาชนนะครับเมื่อวานเนี่ย
2: ค่ะอันนี้คือทำได้จนถึงกี่โมงคะท่านผอ.คะ

0: 16.30นั่นแหละครับในเวลาราชการ
1: โอ้โหนะคะตอนนี้เราในเรื่องของไทม์ไลน์ในเรื่องของการนับคะแนนการรายงานผลความรวดเร็วเนี่ยค่ะหลังปิดหีบแล้วจะมีกระบวนการยังไงบ้างคะท่านผอ
0: ครับผมในการนับคะแนนจะเป็นการนับที่หน่วยเลือกตั้งนะครับเมื่อนับที่หน่วยเลือกตั้งแล้วผลคะแนนจะถูกนำไปยังสำนักงานเขตทุกเขตทั้ง50เขตนะครับเพื่อที่จะนำในการรายงานผลนะครับไปยังศาลาราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็น่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณสัก3ทุ่มนะฮะไม่เกิน4ทุ่มก็น่าจะแล้วเสร็จครับ
2: โอ้จะได้เห็นคะแนนแล้วก็โฉมหน้าผู้ว่ากทมคนใหม่คร่าวๆแล้วรวมถึงสกด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
0: คาดว่าอย่างนั้นครับผม
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเขตไหนมีคนไม่มากก็อาจจะเร็วกว่านั้นใช่ไหมคะก็น่าจะรู้เลย
0: ครับผมครับ
1: อืมค่ะค่ะอย่างเรื่องของมาตรการในการนับคะแนนนี้มีมาตรการอะไรเพื่อที่จะสร้างความมั่นอกมั่นใจความโปร่งใสและความถูกต้องยังไงบ้างคะท่านผอ.
0: ครับผมก็ในการนับคะแนนตรงนี้นะครับก็มีการซักซ้อมกรรมการได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการประชุมอบรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบัตรในส่วนของแบบนะครับก็คือเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นแนวทางวินิจฉัยแบบมีบัตรเสียนะครับเพื่อเปิดให้ประชาชนนั้นได้เห็นได้ทราบได้พร้อมกันเลยว่าวินิจฉัยอย่างไรนะครับ
1: อย่างประชาชนไปร่วมสังเกตการในการนับคะแนนอันนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ใช่ไหมคะอยากจะเชิญชวนหรืออยากจะบอกอะไรไหมคะตรงนี
0: ้ครับก็ยังประชาชนยังสามารถไปสังเกตการการนับคะแนนได้นะครับซึ่งการมีส่วนร่วมประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็สามไปสังเกตนะครับไปดูช่วยกันนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผม
1: ซึ่งถ้าพบความผิดปกติระหว่างเรื่องของการนับคะแนนอะไรก็แจ้งทักท้วงได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับพบว่าการนับคะแนนนะครับไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายนะครับก็สามารถทำแบบทักท้วงได้ครับผม
1: ค่ะท่านผอ.เน้นย้ำหน่อยค่ะอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเรื่องของการเลือกตั้งอย่างไรเพื่อให้ผลการเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายค่ะ
0: ครับผมก็เชิญพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับร่วมกันไปใช้สิทธิ์นะครับและเมื่อมีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าในกระบวนการการนับคะแนนนั้นนะครับไปร่วมกันสังเกตการการนับคะแนนนะครับด้วยกันเพื่อจะได้เห็นว่าเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายไหมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีส่วนโลกประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองครับผม
1: ค่ะวันนี้บรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนี่อันนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคหรือมีอะไรออกมาใช่ไหมคะเรื่องของการจราจรด้วยค่ะท่านผ
0: อ.ครับผมในบรรยากาศของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้นะครับการจราจรก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีติดขัดไม่มีหนาแน่นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะครับตอนนี
1: ้ค่ะ
2: ครับผมก็ขอให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับทำงานด้วยความประสบความสำเร็จครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.สัมพันธ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นภาพรวมของครึ่งวันเช้านะเดี๋ยวรอครึ่งหลังว่าจะเป็นยังไง
2: ครับก็อาจจะเรียกว่าคึกคักกันในช่วงเช้าๆจริงๆนะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยรอลุ้นกันทีครับว่าเย็นๆแดดร่มลมตกจะมีพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพและก็ผู้มีสิทธิ์ในกทม.มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนนะครับเรื่องของการใช้สิทธิ์ที่คุณเก๋กำลังพูดถึงแล้วก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้าที่ผอ.กกต.กทม.ได้อธิบายให้สำหรับผู้ที่ออกมาโวยว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ไม่ได้
1: ค่ะ
2: เพราะว่าย้ายบ้านไม่ถึงปีใช่ไหม
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เมื่อกี้ท่านผอ.กกต.ได้อธิบายชัดเจนแล้วนะครับก็อันนี้อธิบายเผื่อท่านคริสโปตนันครับประธานพรรคเศรษฐกิจและก็ส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะว่าวันนี้ท่านเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าและก็ส.ก.แต่ว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นแต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ก.เพราะว่าย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ถึงปีก็มองว่าระเบียบนี้กกต.จำกัดสิทธิเกินไปหรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณคริสตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับส่วนการเลือกตั้งส.ก.อย่างที่ทราบว่าคุณคริสเนี่ยเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่บางกอกใหญ่ยังไม่ครบ1ปีก็ถ้าไม่ครบปีต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ก.ในพื้นที่

0: เขตพญาไทคุณคิดก็เลยรีบไปเขตพญาไทเลยครับคุณเก
1: ๋
0: ไปหน่วยเลือกตั้งที่18ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกในเขตเดิมแต่พอไปถึงไม่พบรายชื่อตัวเองในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซะแล้วครับก็เห็นว่าหัวหน้าฝ่ายปกครองแจ้งว่าแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้กลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมได้แต่ว่าตามระเบียบบอกว่าผู้มีสิทธิ์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย10วันโอ้โหคุณคริสก็เลยอดใช้สิทธิ์สก.อันนี้เลยน้อยใจนิดหนึ่งมองว่าระเบียบแบบนี้อาจจะทำให้ถูกจำกัดสิทธิ์ได้นะแต่เห็นว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในเขตใหม่ที่เขาย้ายไปได้นะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังนะสำหรับผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้สิทธิ์ในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสนะคะอีกหนึ่งกรณีนะคะอันนี้เป็นในส่วนของคุณพ่อนะคุณพ่อของคุณเท้งอะค่ะเหมือนกับเมื่อเช้าก็มีเหตุการณ์เรื่องของความสับสนนิดหน่อยกับเรื่องของไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไปตรวจสอบไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็พบว่าสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวนะคะก็ได้รับการตรวจสอบจนท้ายที่สุดเนี่ยต่อมาก็รู้ว่ารายชื่อเนี่ยเหมือนกับถูกย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8นะคะก็มีปัญหาประมาณนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่เป็นไรก็พอมีการย้ายหน่วยแล้วก็รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะก
0: ็
1: ไปใช้สิทธิ์กันเรียบร้อยค่ะภาพรวมบรรยากาศก็เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะณวันนี้นะคะถ้าฟังจากทางผอ.กกต.กทม.ท่านก็บอกว่าก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนอะไรเข้ามานะคะ
0: แต่ว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้กับว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่หนึ่งในนั้นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ท่านก็รีวิวไปรีวิวหลังการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าข้อสังเกตที่เจอ1กรรมการประจำหน่วยรอบนี้ดูจะเป็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะก็เข้าใจว่าอันนี้อาจจะมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคุณเก๋ที่เข้าไปเป็นกรรมการประจำหน่วยแต่อาจารย์บอกว่าความเข้าใจระเบียบยังไม่เป๊ะเช่นคนใช้บัตรประชาชนหมดอายุซึ่งอันนี้ใช้ได้แต่ถูกทักท้วงขอดูบัตรอื่นประกอบด้วยอันนี้ข้อสังเกตข้อแรกข้อที่2ครับอาจารย์สมชัยบอกว่าการจัดวางผังหน่วยยังทำได้ไม่ดีนักกระดานให้ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายชื่อผู้สมัครผู้ว่าและสก.ตั้งบังสายตาเห็นหีบบัตรเลือกตั้งภายในหน่วยอาจเป็นเพราะข้อจำกัดด้านพื้นที่อันนี้คือข้อสังเกตข้อที่2นะครับส่วนข้อที่3นี่หลายคนก็อยากรู้ว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบสีชมพูแล้วก็สีเขียวรอบนี้จะมีบาร์โค้ดด้วยหรือเปล่าคุณเก๋
1: ไม่มีสรุปไม่มี
0: อาจารย์สมชัยดูแล้วว่าไม่เจอครับไม่มีบาร์โค้ดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังต้นขั้วยังมีเลขประจำบัตรแต่ละใบบันทึกเลขลำดับให้ผู้มีสิทธิ์ลงนามกำกับและก็มีอีก2ข้อครับที่อาจารย์บอกว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการฉีกบัตรออกจากเล่มมีการสลับบัตรไม่ฉีกตามลำดับเพื่อป้องกันการล่วงรู้ว่าใครจะเลือกใครจากลำดับก่อนหลังอันนี้อาจารย์มองว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทำแล้วเพราะบัตรไม่มีบาร์โค้ดให้สแกนอันนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตส่วนข้อสุดท้ายครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวรอลุ้นด้วยกันครับว่าเย็นนี้พี่น้องชาวกรุงเทพจะออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่า60%ซึ่งเป็นสถิติเลือกตั้งครั้งที่แล้วหรือเปล่าเพราะตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างคึกคักอาจจะเป็นเพราะคนกลัวว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวบ่ายฝนจะลงครับคุณเก๋
1: ค่ะขยับไปดูที่เมืองพัทยากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้นะคะบรรยากาศที่เมืองพัทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะคุณนฤทธิ์นิราใหม่วงค่ะก็เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเมืองพัทยาก็มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด113หน่วยด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณสัก 80,000 คนค่ะโดยจากการติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เปิดหีบมาเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงสายณเวลานี้ยังไม่ได้มีการรับรายงานเหตุผิดปกติแต่อย่างใดหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแต่อย่าง

0: ใดนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ประชุมชี้แจงฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะก็ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะก็มีการประเมินกันนะคะอย่างในช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยประเมินว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้วประมาณสัก20-30ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะก็มีการเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์รีบเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งนะคะของตนก่อนที่จะมีการปิดลงคะแนนก็คือปิดหีบนั่นเองเวลา 17:00 นเพราะที่พัทยาก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็มีการประเมินคล้ายๆกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยค่ะว่าช่วงบ่ายอาจจะมีฝนตกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะส่วนเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะคะก็คาดว่าจะไม่เกิน21:00 นก็จะได้เห็นนะคะการนับคะแนนแล้วก็เป็นไปตามแผนที่มีการกำหนดเอาไว้ค่ะ
1: โอ้ก็เรียกว่าทั้งกทมแล้วก็พัทยาพร้อมรายงานผลไม่เกิน3 ทุ่มวันนี
0: ้ใกล้เคียงเลยนะ
1: แล้วก็มีมาตรการรับมือฝนตกฟ้าร้องเอาไว้ด้วยแล้วเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่ก็มีให้เห็นแล้วนะครับก็เห็นว่าทั้งความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตำรวจได้ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งครับไปกำชับเรื่องของความปลอดภัยก็พบว่ามีคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้ว7 คดีด้วยกันโดยท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับท่านบอกว่าท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.มอบหมายให้ประชุมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยความสะดวกในการเลือกตั้งก็จากการตรวจสอบเรื่องของการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับพบทั้งหมด7 คดีครับคุณเก๋แบ่งเป็นคดีลักทรัพย์ป้ายหาเสียง2 คดีอ้าวขโมยไปทำไมคดีทำให้เสียทรัพย์ป้ายหาเสียง4 คดีอันนี้ทำลายป้ายเห็นนะครับและคดีเอาไปเสียซึ่งเอกสาร1 คดีครับซึ่งทุกคดีตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ครับบอกว่าการเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาตำรวจภูธรภาค2วางกำลังตั้ง364 นายดูแลความปลอดภัยภาพรวม113 หน่วยเลือกตั้งภาพรวมก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ยังเป็นคดีเล็กๆน้อยๆยังไม่มีฉีกบัตรโมโหหรือวุ่นวายในคูหาเข้ามาแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวรอตรวจสอบครับแล้วก็นอกจากนี้ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าท่านมอบหมายในส่วนของตำรวจที่เกี่ยวข้องไปดูแลปฏิบัติการตามหน่วยต่างๆในกทม.ด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เห็นบรรยากาศนะก็เรียกได้ว่าคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยฝนจะยังไม่ตกแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีแดดร้อนแดดแรงนะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าประชาชนก็สู้แดดร้อนออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่จะพักเบรกนะคะสำหรับใครมองหาหม้อหุงข้าวอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะคาชิวารุ่น RC1804นะคะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรค่ะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะที่สำคัญนะคะมีให้เลือก6 ฟังก์ชันสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กนะคะจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันไปถึง1 ปีเต็มเลยนะคะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทย้ำนะคะว่าจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้เอาของแถมไปเลยค่ะ2รายการนะคะให้ไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะโทรเลย02-114-3390 02-114-3390 นะคะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใครที่อยากจะไปพักผ่อนและก็ รียกว่าได้เคล็ดลับของการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาวันนี้ครับ Smooth FM 105.5 ครับชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมกับทริปพักผ่อนได้ทั้งความสนุกแล้วก็นอนโรงแรม5ดาวและได้สูตรเคล็ดลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยชวนคุณผู้ฟังครับแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังครับเพราะว่าโรงแรมที่ไปพักเป็นโรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยา

0: กับกิจกรรมที่ชื่อว่า Smooth Health Insight Longevity Secret ไปอัปเกรดเทรน Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดเคล็ดลับความลับของสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่ทำให้คุณผู้ฟังมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing พร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมครับและก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกากิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับแพ็กเกจนี้เรียกว่าสุดคุ้มได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งบันเทิงและก็ได้สุขภาพกันด้วยเพียงท่านละ 5,550 บาทครับจองเลยที่ LINE @smoothfm หรือโทรที่0814986322 0814986322รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะตามต่อนะคะกับแชร์ล็อกคอเด็ดค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้นะคะจะชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาดูเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องของเอลนีโญกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าเราเข้าสู่เอลนีโญแล้วก็มีความเป็นไปได้มากเลยนะเพราะว่าถึงขนาดแปลว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะที่จะรุนแรงแล้วก็พัฒนาระดับไปสู่ซุปเปอร์เอลนีโญแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งนะคือก็อดซิลล่าเอลนีโญ
0: มันน่าจะแรงกว่าซูเปอร์อีกนะคุณเก๋
1: เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจนะคะจุดเริ่มต้นเอาตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่านัดหมายทางดร.สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ว่าทำไมต้องใช้คำว่าก็อดซิลล่าเอลนีโญมันเป็นศัพท์เชิงวิชาการหรือจริงๆมันเป็นภาพของการเปรียบเทียบ
0: ให้น่ากลัวแล้วก็ให้คนรีบสนใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือเปล่าก็ไปสอบถามกับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยว่าเราควรจะควรรับมือวิกฤตก็อดซิลล่าเอลนีโญอย่างไรครับ
1: ภาพดูน่ากลัวเนาะ
0: ใช่เลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเก๋คุณติ๊งหน่อยครับ
1: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนะคะขอจุดเริ่มต้นคำนี้ก่อนทำไมเขาถึงใช้คำว่าก็อดซิลล่าเอลนีโญมันเป็นศัพท์วิชาการหรือว่าจริงๆมันเป็นชื่อเล่นหรือว่ามันเป็นคำเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่ามันจะรุนแรงมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาคะ
3: ซึ่งทีนี้ก็อดซิลล่าเอลนีโญเนี่ยคือมาจากศัพท์ที่ในยุโรปเขาพูดกันนะในอเมริกาในยุโรปพูดกันเยอะว่ามันมีความรุนแรงในเอลนีโญครั้งนี้นะมันจะร้อนแรงนะแล้วก็มีความรุนแรงระดับทำลายล้างเหมือนกับก็อดซิลล่าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์เนี่ยก่อสร้างความเสียหายในวงกว้างนะครับ
0: แ
3: ล้วก็อ้างอย่างนี้ก็บอกก็อดซิลล่าที่โผล่มาจากมหาสมุทรเนี่ยแล้วก็ทำลายเมืองคล้ายกับอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยในแปซิฟิกเนี่ยมันร้อนสุดโต่งมันจะเข้าไปเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเกิดภัยพิบัติสุดขั้วนะมันเป็นคำศัพท์ที่ให้เกิดความตระหนักนะครับและจะสร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนและรัฐบาลควรจะต้องเร่งเตรียมตัวรับมือให้ดีนะแต่เขาเลยพูดเปรียบเทียบนะครับจริงๆคือซุปเปอร์เอลนีโญเขาเรียกกันนะหรือเอลนีโญระดับรุนแรงนะแต่ว่าฝรั่งบอกก็อดซิลล่าเอลนีโญเพราะมันรุนแรงมากคือว่ามากกว่าปีอื่นๆนะในรอบ140ปีที่ซ้ำไป
1: มันเลยเป็นที่มาเป็นที่มาเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยเรียกกันก็อดซิลล่าเอลนีโญ
3: ครับคือให้ตื่นตัวแก่ประชาชนสร้างความตระหนักแก่รัฐบาลทุกประเทศให้เตรียมตัวรับมือนะคร
0: ับครับก็เห็นตอนนี้ทางยุโรปทางเมืองนอกนี่น่าจะเจอก่อนเรานะครับเห็นตัวเลขอุณหภูมิหลายวันที่ผ่านมาที่เยอรมนีเห็นว่า 41.5 องศา2วันติดต่อกันที่เช็กนี่ก็พุ่งไปกว่า 40.8 องศา
1: ฝรั่งเศส
0: นี่โอ้โหเห็นคนลงไปเล่นน้ำกันเต็มเลยก็ร้อนประมาณที่อำเภอเถินลำปางของเราแต่ของเขานี่นานกว่าบ้านเราเยอะเลยนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับโอ้นี่หนักเลยนะเพราะว่าเขายุโรปเนี่ยเผชิญขึ้นความร้อนแล้วก็หมอกควันจากการเปลี่ยนเข้าสู่เอลนีโญน
1: ะ
3: มันเกิดเป็นโดมความร้อนนะครอบยุโรปเนี่ยนะ
0: ครับ
3: อย่างรวดเร็วแล้วก็มีฮีทเวฟด้วยนะครับสูงมากนะครับไอ้ของเราในเต็มที่คือ44องศาเซลเซียสนะที่ลำปางเนี่ยเมื่อตอนเดือนเมษายนครับ

0: นนี้บ้านเราก็ร้อนนะเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยวันนี้ประชาชนออกไปเลือกตั้งโอ้โหร้อนนะทุกคนหนัก
1: ค่ะค่ะก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของโลกเองก็ที่เริ่มที่จะได้รับผลกระทบแล้วจากเมื่อสักครู่ที่เราหยิบยกตัวอย่างมาหลายๆประเทศมีความร้อนมันจะมีอะไรที่ตามมาอีกไหมคะนอกจากร้อนนะคะอาจารย
0: ์คือเราต้องยอมรับว่าปีเนี่ยเป็นปีที่ร้อนสุดเป็นประวัติศาสตร์นะจะถือว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกบอกว่าเนี่ยเกิดซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะตั้งแต่ปี2026 2027เนี่ยม
1: ัน
0: จะร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแล้วก็ทำลายสถิติเดิมก็คือปี2024ด้วยซ้ำไปแต
1: ่
0: ตอนปี2024เนี่ยมันร้อนแล้วนะตรงนี้ร้อนกว่ามันจะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยพุ่งสูงเกินเกณฑ์ควบคุมก็คือ 1.5 องศาเซลเซียสชั่วคราว
1: คร
0: ับที่เราบอกว่าไอ้ 1.5 องศาเซลเซียสนะมันจะต้องเกิดในปีนู้น2593นะครับเนี่ยที่เราคาดการณ์เราคุมไว้นะ
1: ฮะ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่แล้วโอ้เราปล่อยแก๊สลงกระจกเยอะนะครับแล้วก็ไปเกิดสงครามยูเครนรัสเซียสงครามจะมาอิหร่านอเมริกาเนี่ยช่องแคบแบบปล่อยกันเยอะแยะหมดเลยนะแล้วก็ตัวอเมริกาเองบอกว่าเนี่ยขอบเนี่ยที่ผ่านมาไม่เข้าไม่ร่วมแล้วบอกโลกร้อนไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปขุดน้ำมันหนักเลยนะนะในใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินมันก็เลยทำให้อุณหภูมิของโลกปัจจุบันน่ะสูงเกิน 1.43 องศาเซลเซียสแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวปีเนี่ยมันจะเกิน 1.5 องศาเซลเซียสชั่วคราว
1: แต่ว่าเมื่อครั้งนี้เนี่ยพอใช้ศัพท์แบบว่า เห็นภาพว่าเป็นก็อดซิลล่าเอลนิโญเนี่ยแสดงว่าความน่ากังวลมันจะมากกว่าเดิมแล้วก็รุนแรงมากกว่าเดิมใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับใช่ครับเพราะมันจะเกิดอะไรสภาพอากาศแบบสุดขั้วเก
2: ือ
0: บปีและรุนแรงเกิดภัยแล้งยาวนานนะร
1: ุ
0: นแรงในบางพื้นที่น
1: ะ
0: อย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแถวบ้านเราเนี่ยแต่ก็คือมันก็จะร้อนแรงนะครับแล้วก็น้ำฝนก็จะน้อยลงเนี่ยคือตอนนี้กรมอุตุเนี่ยบอกแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยฝนต่ำลงกว่าปกติ 16% แล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันตกเป็นหย่อมๆเป็นเรนบอมนะนั่นคือมันเป็นแต่ความชื้นบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมพัดจากทะเลพัดเข้าไปเจอหย่อมความร้อนนะตกเป็นหย่อมๆเป็นเรนบอมนะควบเป็นจุดๆนะแต่ในภาพรวมของประเทศเนี่ยตอนนี้ฝนลดลง 16%
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ปีนี้จะลดลง 40% ด้วยซ้ำไป
1: อืมใช่เพราะว่าวันนี้เก๋เห็นข่าวนะอาจารย์บอกว่าทางสทนชนี่เขาสั่งเข้มรับมือและคาดว่าจะมีฝนทิ้งช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมนี้เนี่ยก็คือเดือนหน้าและอาจจะมี24จังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของแล้งด้วยนะคะแล้วก็มีคนมาบ่นอย่างคนที่เขาทำนาอะไรแบบนี้ค่ะเขาเริ่มกังวลว่าจะไม่มีน้ำทำนาแล้วด้วยอันนี้คือสิ่งที่ไทยจะต้องเจอความเสี่ยงเหล่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องครับเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยนะโคราชนะอันนี้เขาบอกแล้วที่ความเสี่ยงสูงคือแถวโคราชอุตรดิตถ์ในใจนาทอุทัยธานีและความสวรรค์ที่ทำไร่ทำนาเนี่ยนะน
1: ้
0: ำจะน้อยนะครับน
1: ้
0: ำน้อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือจิตใจว่าเมื่อก่อนเราไปทำข้าวนาปีเน
1: ี่
0: ยแช่น้ำทั้งปีข้าวนาปังทำสามครอบเลยนะครับทำสามครั้งเลยในรอบปีเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับน้ำจะน้อยแล้วสิ่งที่ปลูกคือนอกเขตชนประทานเนี่ยก็คือนอกเขตที่เขื่อนปล่อยน้ำลงมาเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งมันมีอยู่ 80% เนี่ยอย่างเงี้ยจะอยู่ไม่ได้เพราะเราใช้น้ำฝนแล้วก็น้ำบ่อใช่ไหมก็เลยเกิดปัญหาแล้วสิ่งที่กวนคือที่ไหนตอนนี้ที่เขาจับตามาคือ EC นะระยองชลบุรีฉะเชิงเทรา
1: อุตสาหกรรม
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่า3จังหวัดเนี่ยมันรองรับเนี่ยนะคือท่องเที่ยวอ
1: ุ
0: ตสาหกรรมแล้วก็เกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกทุเรียนบางคนอะไรทั้งหลายทั้งนั้นจะเกิดการแย่งน้ำกัน
1: พอเห็นชาวนาชาวสวนเขาก็มาบ่นๆให้เก๋ฟังเหมือนกันนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยแล้วถามว่าเราเองเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนในการรับมือวิกฤตแบบนี้ในเมื่อโอ้โหมันจะเป็นมีแนวโน้มว่ามันจะค่อนข้างที่จะหนักกว่าเดิมเนี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้คือรัฐบาลเนี่ยนะเขาก็มีมติไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนว่าเนี่ยนะทุกหน่วยงานจะต้องเตรียมตัวรับมือนะเรื่องภัยแล้งเนี่ยนะจะให้แต่ละหน่วยไปจัดการไปทำงานร่วมกันเนี่ยนะก
1: ็
0: คือให้มีการผันน้ำอย่างภาคตะวันออกก็มีการผันน้ำนะจากคลองสะพานพวกเอากระแสอะไรทั้งหลายก็คือหนองดอกตายบางพระคลองสี่ย่านอะไรทีนี้ก็จะผันน้ำมานะครับแล้วก็ไปบอกว่าประชาชนนะปลูกข้าวนะต้องดูให้ดีนะนอกเขตชนทานนะเอาแบบข้าวน้ำสลับแห้งดีไหมนะครับก็คือว่าไม่ใช่เอาน้ำแช่ทั้งปีนะเนี่ยก็ไปบอกประชาชนอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆที่นะเขาก็ลดก็คืออย่างเงี้ยวิกฤตความมั่นคงเรื่องอาหารพวกเนี้ยนะเขาก็พยายามที่จะลดการใช้น้ำลงแล้วก็รัฐบาลก็เตือนบอกว่าอย่าไปปลูกพืชที่ใช้น้ำเยอะนะ
2: อ
0: ย่างอะ

0: ใช่ไหมพวกอ้อยนะแล้วก็พวกมันสำปะหลังน
1: ะ
0: พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้ไม่เอานะข้าวไม่เอาเนี่ยตอนนี้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยดีไหมนะพวกเขียวอายุสั้นอะไรเงี้ยนะตัวเดียวบัวเลี้ยงเนี่ยอะไรพวกนี้จะดีไหมนะครับเนี่ยก็พยายามแนะนำนะครับ
2: มีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังเนาะที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักๆอันนี้ก็ต้องเตือนภาคเกษตรกรเอาไว้นะอาจารย์
1: ใช่ต้องเลือกพืชให้เหมาะสมกับน้ำที่มีนะจานนะแล้วก็ลดการปลูกพืชใช้น้ำมากในพื้นที่เสี่ยงก็ช่วงนี้ต้องเช็คแหล่งน้ำในไร่ในนาของเราให้ดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับตอนนี้คือมันอาจจะต้องมาช่วยหลายๆอย่างแล้วรัฐบาลเนี่ยผมมองอย่างนี้รัฐบาลต้องช่วยประชาชนคือว่าไปวงให้ชัดเจนเลยว่าตรงไหนได้ควรจะปลูกพืชประเภทอะไร
1: ครับ
0: บางทีไปบอกไปบ่อยให้ประชาชนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะไปช่วยบอกก็ได้ไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะปลูกอะไรแนะนำไปเลยนะนะครับไม่ต้องส่งเสริมไปเลยมีปริทินการเพาะปลูกชัดเจนเนี่ยหรือเช่นช่วงที่คาดว่าจะมีฝนทิ้งช่วงอย่างเง
2: ี้
0: ยแล้วก็ต้องปลูกพืชที่คนแรงเนี่ยใช้น้ำน้อยนะครับนะพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยไม่ควรนะครับแล้วอาจจะต้องไปช่วยเรื่องอะไรเกษตรแม่นยำนะเทคโนโลยีมาช่วยน้ำหยดอะไรทั้งหลายแล้วสมาร์ทต้องลงไปช่วยละนะครับ
1: อาจารย์ประเมินความรุนแรงของภัยแล้งในปีนี้นี่มันจะหนักหนาขนาดไหนครับที่เราจะต้องเร่งหันมาจัดการตั้งแต่เนิ่นๆครับอาจารย์ครับ
0: คือตอนนี้ผมไปดูในน้ำในเขื่อนเนี่ยนะที่กรมชลประทานระบุไว้เมื่อตั้งแต่วันที่22มิถุนายน69เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันเหลือแค่ไม่ประมาณสัก 50% เท่านั้นเองเนี่ยแต่ที่จะใช้ได้เนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ได้จริงประมาณสัก 34.92% นึงของความจุอ่างก็คือน้ำมันเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วนะ
2: คร
0: ับ แล้วก็น้ำเนี่ยอาจจะใช้ไม่พอแล้วก็ประเด็นสำคัญคือน้ำเนี่ยต้องไปใช้หลายส่วนเนี่ยให้เกษตรกรรมใช้ส่วนโต๊ะบริโภคแล้วก็ต้องใช้หล่อเลี้ยงพวกระบบนิเวศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจัดสรรปันส่วนเนี่ยนะในช่วงไหนที่ฝนตกอะไรก็คือต้องไปขุดบ่อขุดน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ผมมองรัฐบาลต้องเอาน้ำบาดาลขึ้นมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ผันน้ำจากส่วนอื่นๆมันมารวมกันนะครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องของการวางท่อส่งน้ำการขุดลอกร่องสวนอะไรนี้สำคัญไหมคะอาจารย
0: ์โอ้เรื่องนี้สำคัญนะตอนนี้คือต้องจัดการวิธีขุดลอกนะก็คือว่าไอ้ที่มันตื้นก็ต้องทำให้มันลึกนะเก็บน้ำให้ได้เก็บน้ำให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งสระน้ำนะแก้มลิงทั้งหลายแล้วอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยถึงไม่ต้องมีน้ำต้องมาบดรวมทั้งคลองทั้งหลายต้องลอกคลองแล้วก็พอฝนตกมาต้องเก็บให้ได้นะไม่ใช่ปล่อยทิ้งไป
2: แต่สำคัญคือฝนจะน้อยด้วยนะคะอาจารย
0: ์
2: โอ้โหน่าห่วงแต่ทีนี้เนี่ยอันนั้นเป็นภาคการเกษตรอาจารย์แต่ว่าในความเสี่ยงของทะเลไทยก็เริ่มมีสัญญาณแล้วด้วยใช่ไหมอาจารย์เห็นมีอะไรแบบว่าปรากฏการแบบแปลกๆมาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณเตือนเหมือนกันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะอะไรที่เราจะต้องจับตามั้งมันเหมือนเป็นสัญญาณให้เราได้เห็น
0: ครับคือตอนนี้น้ำทะเลนะคืออุณหภูมิน้ำผิวน้ำเนี่ยสูงขึ้นผิดปกตินะที่ดูในแต่ฟิสิกส์เองคือในทะเลเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยถึง2องศาเซลเซียสแล้วเกินประมาณสัก26-27องศาเซลเซียสแล้วซึ่งมันร้อนกว่าเดิมเนี่ยร้อนกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขาเรียกจะเกิดอะไรแพลงต้อนบูมนะก็คือว่าถ้าเวลาฝนตกมาเนี่ยมันทิ้งพวกสารอินทรีย์ทั้งหลายในจากแม่น้ำลำคลองลงไปจะเกิดแพลงต้อนบูมก็คือสาหร่ายสีเงินแจ่มเสียจะเกิดโตเนี่ยทำให้น้ำเน่าแล้วเราก็จะเริ่มเห็นนะที่ระยองเห็นไหมมีปิงสีชมพูขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ที่ไหนนะมีหอยเชอรี่เต็มไปหมดเลยนะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับนะครับเนี่ยมันเริ่มผิดปกติแล้วก็อะไรปะการังเริ่มฟอกขาวนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงเนี่ยนะเพราะงั้นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะมีปะการังฟอกขาวเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือแม้แต่ที่บางแสนเมื่อไม่กี่วันนี้เหมือนกันน้ำเป็นสีเขียวนะแล้วก็ที่ระยองสวนสดนะน้ำเป็นสีเขียวแล้วเป็นสีดำนะจะหลายเต็มไปหมดเลยนะ
2: อาจารย์อย่างปีนอาเกะขอความรู้หน่อยได้ไหมคะอย่างปีนทะเลสีชมพูเนี่ยจริงๆทั้งชีวิตเกิดมาเกะก็แทบไม่เคยเห็นเลยนะจริงๆแล้วมันอยู่ในส่วนไหนของทะเลมันขึ้นมาได้ถึงขนาดนั้นนะ
0: ปีนทะเลมันเป็นสัตว์ที่มันเกาะนะมันเกาะอยู่ในตามพื้นอยู่ในทะเลนะใช่ไหมตามพื้นอยู่ทะเลแล้วก็เขาบอกว่ามันมีสองส่วนคือช่วงนั้นมันเกิดขึ้นลมแรงด้วยนะมันก็พัดขึ้นมาเนี่ยและขนาดเดียวก็คือในน้ำทะเลอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันร้อนผิดปกตินะครับมันก็เลยหอบเป็นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะแต่ไอ้สัตว์ที่มันมีขางก็มันก็ลงไปแล้วแต่ไอ้สิ่งทะเลพอลงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันลงไม่ได้นะครับประเด็นคือหนึ่งก็คือน้ำเสียด้วยนะประเด็นที่สองคือว่าอุณหภูมิของน้ำมันสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีคลื่นลมพัดขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันผิดปกติเลยนะเพราะมันสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นแถวภาคใต้แถวชุมพรก็มีหอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะมีสัตว์บางชนิดเนี่ยหนีอะไรสักอย่างเนี่ย

0: ในทะเลขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าในทะเลมันแปรปรวนมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับเดี๋ยวขึ้นแรงเนี่ยนะครับ
1: โอ้ครับก็เรียกว่านี่คือปรากฏการณ์ก็อดซิลล่าเอลนีโญที่ไทยเราต้องเฝ้าระวังเพราะแน่นอนว่าทั้งแล้งทั้งร้อนคือร้อนนี่ไม่ได้ร้อนธรรมดานั่งเก๋อย่างในยุโรปเนี่ยร้อนจนถึงเสียชีวิตกันเลยที่สเปนนี่มีผู้เสียชีวิตจากความร้อน327รายครับเขาบอกว่าเชื่อมโยงกับอากาศที่ร้อนขณะที่ฝรั่งเศสคนก็เสียชีวิตจากความร้อนเพราะว่าลงไปคลายร้อนในน้ำนี่เห็นไห
2: ม
1: ความร้อนนี่ทำให้คนถึงขั้นตุยกันได้เลยทีเดียวนะครับ
2: ค่ะก็เป็น
0: คือสิ่งที่น่ากลัวเป็นไปทั่วโลกนะครับตอนนี้นะครับ
2: ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าโฟกัสไปที่ PM 2.5 เรื่องของไฟป่าอันนี้ก็จะไปซ้ำเติมด้วยใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อย
0: ปลายปีนี้นะนะพรบอากาศสะอาดก็ยังไม่ออกยังไม่มีอะไรเลยนะปลายปีนี้นี่อากาศมันจะแล้งร้อนนะครับมากนะครับเพราะว่าซูเปอร์นิโยจะเกิดขึ้นปลายปีนี
2: ้
0: ที่กาญจน์ธันวาคมซ
2: ึ่
0: งมันเป็นช่วงอะไรที่กำลังจะเกิดการเกิดไฟป่าเนี่ยใช่ไหมมันแล้งมันจะขัดสียังจะเกิดไฟขึ้นมาหรือมีคนไปจุดบ้างเนี่ยปีนี้อาจจะรุนแรงเนี่ยเพราะงั้นต้องเตรียมตัวแต่เมื่อไหร่เลยในภาคเหนือในกับภาคอีสานตรงนี้นะครับ
1: ก็ต้องลาดตระเวนอย่างเข้มข้นนะครับอาจารย์สอดส่องแล้วก็อาจจะต้องเข้มงวดเรื่องมาตรการทางกฎหมายมากกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับอาจารย
0: ์ครับคือต้องเข้มงวดเรื่องกฎหมายนะคือว่าถ้าเขาบอกไม่ให้เผาก็ต้องไม่เผาใช่ไห
1: ม
0: ก็คือต้องมีช่วงเขาทำนายทราบอยู่แล้วว่าช่วงไหนควรจะเผาไม่เผาเนี่ยใช่ไหมปกติแล้วก็สลับกันเผานะแต่ถ้าช่วงที่มันเกิดภาวะtemperature inversion หรือว่าอากาศอบผันเนี่ยที่ความกดอากาศสูงกดลงมาอย่างนี้มันต้องไม่เผาก็ต้องไม่เผานะครับนะคร
2: ับ
0: แต่ว่าประชาชนก็บอกก็ต้องมีทางออกเขาด้วยนะไม่เผาแล้วก็จะทำไงอ่ะจะจัดการยังไงจัด
2: คน
0: ยังไงนะครับ
2: อ
0: ย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องเตรียมตัวผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดถึงวันนั้นขึ้นมาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นแล้วคอมมานเดอร์เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะเพราะว่าพื้นที่ใครก็แต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนในพื้นที่เขาจัดการและเสนอขึ้นมา
2: ครับค่ะแล้วก็ปรากฏการณ์นี้มันก็จะต่อเนื่องยาวนานไปลากยาวไปจนถึงข้ามไปถึงปีหน้าเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ปีหน้าเดือนเมษาหน้าร้อนจัดแน่นอนนะต้องระวังให้ดีที่ตกให้ดีนะนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่ตามมาคือที่ทางสาธารณสุขเองเนี่ยเขาบอกมันก็มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ย
2: คร
0: ับโรคที่เกี่ยวเรื่องความร้อนนะก็คือเชื้อโรคที่มันทนความร้อนได้มันเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยในยุโรปเองตอนนี้คือมาเลเรียไปถึงยุโรปแล้วเนี่ยนะครับ
2: ซึ่งปกติไม่ค่อยมีหรอคะหรือว่ายังไง
0: ไม่มี
2: อ
0: ่
2: ะอ๋อเหรอคะ
0: มาเลเรียพวกไข้พวกนี้มาเลเรียมันจะอยู่ในเขตร้อนเนี่ยอยู่ในเขตร้อนตอนนี้ยุโรปกันร้อนนั่นคือใครไปเอายุงไปด้วยเนี่ย
2: โอ้หน้าห่วงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเจอแต่แบบว่าอากาศเย็นๆพอมาเจอร้อนๆแล้วเขาก็ปรับสภาพอากาศไม่ค่อยได้เหมือนกันเนาะอาจารย์
1: ก่อนนี้ก็ต้องให้ระบบสาธารณสุขของเราเฝ้าระวังกันมากขึ้นเพราะว่าโรคที่มากับความร้อนนี่น่ากลัวจริงๆนะครับอาจจะต้องมีระบบเตือนภัยเฝ้าระวังด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับใช่ครับคือมันจะต้องมีแอปพลิเคชันนะว่าคุณภูมิเป็นยังไงที่ไหนต้องเตือนประชาชนเนี่ยแล้วก็คือมันร้อนมากๆเลยคือเราต้องทำห้องหลบร้อนให้ประชาชนนั้นเป็นปลอดภัยอย่างนี้นะทั้งคนแก่คนชราเนี่ยต้องมีที่ก็หลบอ่ะ
1: ครับ
0: คุณก็อยู่บ้านก็ไม่มีนะทำไมเพราะงั้นเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางกทม.เขาก็เริ่มทำนะห้องหลบร้อนนะตามศูนย์บริการสาธารณสุขอะไรต่างๆก็เริ่มทำนะครับในอนาคตผมว่าทั้งประเทศอ่ะจะต้องทำเพราะว่ามันร้อนมากนะครับต้องดูตรงนี้ด้วย
2: ช่วงที่ร้อนนี่ช่วงที่พีคนี่เก๋ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ไม่ได้เหมือนกันอาจารย์ร้อนร้อนมากจริงนะคะภาคการท่องเที่ยวเศรษฐกิจไทยก็อาจจะได้เป็นมีผลกระทบเป็นห่วงโซ่ตามไปด้วยใช่ไหมคะในด้านเหล่านี้
0: ใช่เนี่ยอันนี้ที่เราห่วงเพราะว่าพอมันร้อนมากๆใช่ไหมก็มีปัญหาแล้วพอดูหนาวเนี่ยแทนจะหนาวจะเย็นเนี่ยคนจะไปเที่ยวก็ตับร้อนแรงและเกิดไฟไหม้เกิดฝุ่น 2.5 ขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบเรื่องการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะ
2: จะ
0: ปัญหาเยอะนะครับผมก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยก็คือเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้นะว่าภัยร้อนภัยแรงเนี่ยเอลนีโญทั้งหลายเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วทุกหน่วยงานต้องประชุมกันนะ
1: ครับ
0: ท่านนายกจะต้องจัดการแล้วนะว่าจะจัดการยังไงจะรองรับยังไงนะครับนะครับ
2: ค่ะทีนี้อาจารย์อย่างอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นไปมันมีความน่ากังวลมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะกลับลงมาเป็นปกติหรือว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงคะ
0: คือตอนนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆที่ตอนนี้อุณหภูมิมันลดลงมาหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนนะที่บ้านเราเนี่ยมันก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำนะก็พัดผ่านใช่ไหมเป็นเรียกว่า ร่องมรสุมฤดูนะ

0: ้องเป็นสูงเฉพาะพอมีความชื้นจากทะเลไปก็ไปทำให้ฝนตกลงมาในบางจุดเพราะอุณหภูมิจะลดลงบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือก็คือในฤดูหนาวเนี่ยแทนที่เราจะหนาวจะมาปีนี้อาจจะไม่หนาวมากแต่ฤดูหนาวอาจจะสั้นน
1: ะคร
0: ับแล้วพอมาต้นปีหน้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วมันอาจจะสูงขึ้นกว่าปีนี้ด้วยนะนะครับก็ขึ้นปีนี้อุณหภูมิเราสูงคือ4องศาเซลเซียส
1: ค
0: ่ะที่อำเภอเถินในจังหวัดลำปางนะ
1: แ
0: ต่ปีหน้าเนี่ยไม่แน่นะไม่แน่มันอาจจะสูงกว่านี้แล้วสิ่งที่ต้องกลัวที่สุดว่าพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเขานะครับเป็นแอ่งกระทะหรือเป็นชายทะเลเนี่ยอุณหภูมิจะสูงมากนะครับสิ่งที่เรากังวลที่สุดกังวลที่สุดว่าพออุณหภูมิสูงเนี่ยนะก็คือกระทบการท่องเที่ยวจะแน่แล้วก็กระทบทางด้านสาธารณสุขนะก็อาจจะเป็นฮีทโตรกนะผู้ที่ทำงานการแจ้งนะไรเดอร์นะพวกพนักงานทั้งหลายนะที่ไปมุงหลังคานะแรงงานทั้งหลายนะอาจจะได้รับผลกระทบนะโรคลมแดดที่จะตามมาด้วย
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าถ้าประเทศไหนเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนก็ลดเรื่องของความเสียหายได้เนาะแต่ว่าถ้ารับมือช้าก็อาจจะเจอเรื่องของวิกฤตน้ำอาหารสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมๆกันในทีเดียวเลยนะคะอาจารย์
2: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ครับก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ชาวกทมจะได้ลุ้นร่วมกันแล้วว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทมและสกในเขตที่ท่านอยู่อาศัยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะยังพอมีเวลานะคะยังเหลือประมาณอีกสัก1ชั่วโมงเศษๆนะเพราะว่าปิดหีบ
2: 5โมงเย็นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ได้อีกประมาณอีกเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศนะคะเพราะว่ามีทีมข่าวของ Mcot News นะคะ FM 100.5 เนี่ยก็จะติดตามเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณอาทิตย์สมบูรณ์นะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
2: ก็วันนี้ถือว่าหลายท่านนะครับที่ออกไปใช้สิทธิ์ก็เรียกว่าคึกคักกันแต่ตอนเช้าที่เดียวแล้วก็ผมเห็นบรรดาคนดังที่เรียกว่าน่าจะเป็นต้นแบบนะของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกสนามนั่นก็คือพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตวันนี้ท่านแม็กจะย่างเข้าสู่วัย68แล้วก็ดามแขนมาอีกต่างหากคือดามเฝือกที่แขนขวาเพราะว่าท่านเองอาจจะเต้นแล้วก็โชว์คอนเสิร์ตเห็นว่ากล้ามที่แขนนี่เอ็นฉีกนิดหน่อยคุณเก
1: ๋
2: ก็ยังอุตส่าห์มาลงคะแนนให้กับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ซึ่งพี่เบิร์ดบอกว่าจะเลือกคนที่พูดจริงทำจริงอันแน
1: ่
2: อันนี้คือหนึ่งในดาราที่น่าเป็นตัวอย่างอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแพทณปภาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนักแสดงชื่อดังที่วันนี้อุ้มลูกอุ้มท้อง7เดือนครับคุณเก
1: ๋
2: โอ้เคยเห็นคุณแพทวันนี้แต่งตัวด้วยชุดสีขาวแต่ว่าสังเกตที่หน้าท้องโยทีเดียวครับเพราะว่าคุณแพทณปภาตันตระกูลอุ้มท้อง7เดือนไปใช้สิทธิ์ก็เห็นว่าลง Instagram บอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหมตัวอย่างของนักแสดงดารานะที่แม้จะมีปัญหาสุขภาพคนหนึ่งต้องดามแขนอีกคนหนึ่งก็กำลังอุ้มท้องกำลังจะมีน้องอีกคนหนึ่งนั่นเองครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณอาทิตย์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามกับคุณอาทิตย์สมบูรณ์นะคะทีมข่าว Mcot News FM 100.5 กันค่ะ
3: Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณพี่เจสราลัตครับคุณติ๊งหน่วยสังเกตครับ
2: ครับ
1: คุณอาทิตย์อยู่จุดไหนยังไงคะ
4: ตอนนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ตรงจุดที่คุณแสวงบุญมีนะครับเลขาธิการกกต.ก็มาใช้สิทธิ์นะครับที่บริเวณเต็นท์หน้าหมู่บ้านตอรวมโชคซอยโชคชัย4เขตลาดพร้าวนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายที่ผ่านมาครับ
2: ครับก็วันนี้เป็นไงฮะ
4: ครับซึ่งหลังจากใช้สิทธิ์นะครับคุณแสวงนะก็บอกว่าภาพรวมการใช้สิทธิ์ครึ่งวันเนี่ยก็ถือว่ามีคนมาใช้สิทธิ์อยู่พอสมควรนะครับไม่ถึงกับหนาแน่นและก็ยังคงบางตานะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับซึ่งในคุณแสวงในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนกทม.เนี่ยก็คาดหวังเหมือนกับคนทั่วไปนะครับที่อยากจะให้กทม.เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับได้ผู้บริหารตามที่โฆษณาไว้ทำตามนโยบายเพื่อให้กทม.น่าอยู่เจริญแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับเพราะว่ากทม.ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแต่ก็อยากจะให้ได้

0: านี้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหารแต่อยู่ที่คนกทม.นะครับว่าจะเลือกยังไงครับส่วนคำถามนะครับว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาหรือไม่นะครับซึ่งคุณแสวงก็บอกว่าจนถึงตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนมารวมที่การเลือกตั้งที่พัทยาก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนมาเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของการตั้งเป้าคนที่ออกมาใช้สิทธิ์คุณแสวงก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้ได้อย่างน้อยกว่าเดิมก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยคือร้อยละ60นะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ70เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าตอนเย็นหลังปิดหีบเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทางกปน.เนี่ยมีการขานขีดบัตรเลือกตั้งซึ่งก็อยากจะให้คนที่อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งนะครับช่วยกันตรวจสอบการทำหน้าที่ของกปน.นะครับว่าทำอย่างไรเพื่อช่วยพิทักษ์สิทธิของตนเองด้วยนะครับโดยบอกนะครับอยากจะให้รีบออกมานะครับไม่อยากจะให้เจอฝนเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เองในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะมีเมฆคลึ้มมาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเย็นเนี่ยมีฝนตกลมแรงหากว่าวันนี้ตกในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของลมนะครับแต่ว่าเข้าที่ซักซ้อมกันมาก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการนับคะแนนครับแล้วก็พอถามเรื่องของการรายงานผลการนับคะแนนก็คาดว่าน่าจะได้เร็วกว่า4ทุ่มนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยก็ทางคุณแสวงก็บอกว่าก็คงต้องรอฟังรายงานจากในพื้นที่นะครับว่าจะมีข้อมูลอย่างไรบ้างซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า7วันตามที่กฎหมายกำหนดครับซึ่งคุณแสวงเนี่ยก็ได้ฝากทิ้งท้ายนะครับถึงว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่นะครับว่าขอให้ทำตามสัญญาแล้วก็อย่าทำให้ประชาชนหวังเลยครับคุณเก๋คุณสิงห์ด้วยครับ
1: โอ้โหนี่คือความคึกคักที่วันนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงประมาณ4ล้าน4แสนกว่าคนนะครับจะได้ออกไปใช้สิทธิ์รวมถึงคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเห็นว่ามีตั้ง 20,000 กว่าคนน่าจะเป็น Gen Z ใช่ไหมคุณอาทิตย์ไม่นับรวมเบบี้บูมที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์20ปีนะ
0: ก็ยังมีเพราะว่าวันนี้เองก็ได้ไปหลายจุดทั้งในส่วนของที่คุณชัชชาติเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายๆเนี่ยไปตามรถไฟโซซึ่งก็หลายๆคนก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคุณพี่เก๋คุณติ๊งหนุ่ยก็คือเรื่องของการที่จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายจนถึงที่คุณแสวงมาช่วงบ่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือบรรยากาศนะค่อนข้างที่จะออกมาบางตาเลยหลายๆจุดในช่วงเช้าเนี่ยจะแดดค่อนข้างร้อนก็เลยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกมาแล้วก็อย่างดร.โจเนี่ยก็คือกังวลเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่คาดการไว้เนี่ยมันก็จะกระทบกับเสียงคะแนนที่แต่ละคนจะได้รับด้วยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคุณทางดร.โจรวมถึงผู้สมัครท่านอื่นๆก็จะได้คะแนนเสียงน้อยลงด้วยเช่นกันครับ
2: เพราะว่าเห็นผู้สมัครหลายๆคนนะคะก็ออกมาชวนคนกรุงให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเหมือนกันในมุมมองของคุณอาทิตย์เป็นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลอดทั้งวันก็เห็นว่าบรรยากาศดูแล้วคึกคักหรือไม่คึกคักคะท่าน
0: คือเท่าที่ดูนะพี่เก๋เพราะว่าก็คือมีการตะเวนไปในหลายจุดหลายหน่วยเลือกตั้งซึ่งเราก็จะเห็นว่าเวลาเราขับรถตามทางในบริเวณข้างทางเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งเต็นท์ซึ่งอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่พี่เก๋ว่าในช่วงเช้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอากาศร้อนแล้วก็หลายจุดเนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าในช่วงเวลาที่เราไปตอนนั้นเนี่ยคนอาจจะยังไม่อยากออกมาเพราะว่ามันร้อนแต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเกิดมันแดดล่มลงตกในคนก็อาจจะออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่าบอไปคุยกับทางเจ้าหน้าที
2: ่
0: ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 3-4 จุดนะครับก็บอกว่าก็คาดหวังว่าคนจะมาเพราะว่าอย่างในพื้นที่กทม.เนี่ยหลายๆวันในช่วงเย็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเมฆฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนในช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกมาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็ควรจะออกมาแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยในเวลาประมาณบ่ายสามเนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่แถวๆอสมทเนี่ยก็น่าจะมีเมฆฝนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้สิทธิ์ใครที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็ควรจะรีบออกมาเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วก่อนที่จะปิดหีบตอน5 โมงเย็นครับ
2: เอ๊ะเจอปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดหรือปัญหาหน้าหน่วยเลือกตั้งอะไรยังไงบ้างไหมคะที่คุณอาทิตย์ลงพื้นที่
0: ครับเท่าที่คุยกับทางด้านของคุณแสวงก็บอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งที่กกต.เขามีการกำหนดไว้เนี่ยก็คือจะเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชุมชนอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ชุมชนอยู่แล้วฉะนั้นการเดินทางมาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างบางรายเนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ไปในแถวๆของพื้นที่ตลิ่งชันของหน่วยของดร.โจเนี่ยก็จะมีชาวบ้านหลายๆคนก็คือเดินเท้ากันเข้ามารวมถึงเมื่อตอนเช้าที่ไปหน่วยของคุณชัชชาติเนี่ยคุณชัชชาติเองก็ปั่นจักรยานมาก็มีหลายจุดที่สามารถเดินทางถึงหน่วยเลือกตั้งได้เลยไม่ต้องใช้รถก็ได้นะครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าที่สุดแล้วผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรรวมถึงสก.ด้วยที่รู้สึกว่าการเลือกตั้งรอบนี้สก.

0: ็ดูจะดุเดือดโดยเฉพาะในเขตที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุดของกทมครั้งนี้อยู่แถวคลองสามวาด้วยนะคุณอาทิตย์
1: ครับก็คงต้องลุ้นเพราะว่าถ้าเราดูตามข่าวที่ผ่านมาก่อนนั้นเนี่ยในส่วนของตัวผู้ว่าคนใหม่เนี่ยก็ดูเหมือนจะ
0: นอนมา
1: ไม่น่าจะนอนมาใช่ ในส่วนของสกเนี่ยก็ต้องลุ้นกันเพราะว่าแม้ว่าตัวผู้ว่าอดีตผู้ว่าเนี่ยจะไม่ได้มีทีมอย่างที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆพรรคที่เขาชูในส่วนของสกแล้วก็อย่างดร.โซในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มีการคาดหวังว่าจำนวนสกเนี่ยจะได้มากกว่าเดิมที่ปีก่อนได้อยู่ที่14คนก็คาดหวังว่าจะได้มากกว่าครั้งที่แล้วด้วยครับ
2: ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะครับคุณอาทิตย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอาทิตย์สมบูรณ์ครับทีมข่าว Mcot News FM 100.5 ของเราก็ไปอยู่กับท่านแสวงบุญมีเลขากกต.ที่วันนี้ท่านเป็นคนกทม.แล้วนะเพราะว่าท่านย้ายทะเบียนบ้านไงจากต่างจังหวัดแล้วก็สามารถมาใช้สิทธิ์ผู้ว่ากทม.และก็สก.ได้อีกด้วยนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศภาพรวมที่เราได้เห็นถึงความคึกคักแล้วก็ในส่วนของการออกไปใช้สิทธิ์ของผู้คนนั่นเองครับคุณเก๋ก็เรียกว่านอกเหนือจากบรรดาคนดังดารานักแสดงแล้วก็ยังมีในส่วนของบุคคลที่เรียกว่าทำงานในรัฐบาลก็ออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามด้วยนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเห็นว่าท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตในโรงเรียนโยนออฟอาร์ครับแถว3เสนซอย13ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่412ครับก็เห็นว่าไปตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยนะครับก็ไปลงคะแนนให้กับผู้ว่ากทม.ในใจของท่านพร้อมเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์ก็ออกมาใช้สิทธิ์ยานอนหลับทับสิทธิ์นะครับออกมาเลือกคนที่เรารักเพราะว่าเสียงของท่านจะเป็นเสียงสวรรค์ที่เปลี่ยนกทม.ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากตัวเราก่อนและวันนี้ดูในหีบเลือกตั้งก็เห็นว่าคนใช้สิทธิ์แล้วเป็นจำนวนมากขณะที่อากาศเป็นใจยังไม่มีฝนยังมีเวลาอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับที่จะออกมาใช้สิทธิ์อันนี้ถือว่าเป็นการแสดงพลังของคนกรุงในการรักษาระบบประชาธิปไตยกันด้วยก็อันนี้เองครับเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับก็ฝากให้พี่น้องชาวกรุงเทพมาร่วมกันครับส่งสารตรงถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ด้วยและให้มาร่วมกันทำงานกับรัฐบาลจะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าต่างๆด้วยครับคุณเก๋ครับ
2: ค่ะส่วนเราสองคนลาไปเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี Encore News FM 100.5 อสมท.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีค้ามังคณีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยรูปแบบของเพลงไทยแท้ๆนะครับเพลงไทยเดิมซึ่งมีตำนานสืบสานกันมาหลายร้อยปีแล้วก็เป็นบทเพลงซึ่งเราคนไทยทุกคนจะต้องรักและหวงแหน

ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสารและช่วยกันเผยแพร่ไว้นะครับรายการของเรานำเสนอทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มนะครับส่วนถ้าเป็นวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์น่าจะเป็นลำนำสยามร่วมสมัยซึ่งเป็นการผสมผสานกันทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยวันนี้เรานำเสนอบทเพลงไทยเดิมล้วนๆ2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบบทเพลงไทยเดิมไม่ว่าจะเป็นลีลาของการบรรเลงปีพาดไม่แข็งปีพาดไม่รัวปีพาดมอนเครื่อง

การบรรเลงพิพาทเสภาเนี่ยเขาจะมีการรัวขึ้นมาก่อนนะครับประจำวงเรียกว่ารัวประลองเสภาเพลงแรกที่นำเสนอนี่เป็นการรัวประลองเสภาและต่อด้วยโหมโรงพระม่าวัดเป็นรูปแบบของการบรรเลงในพิพาทเสภาทีนี้ถ้าปีผ้าเสภาเนี่ยบรรเลงวงเดียวเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีรัวประรองนะครับก็จะขึ้นมาด้วยโหมโรงขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการประชันปีผ้าเสภาสองวงถึงจะมีรัวประรองเสภาขึ้นมาเป็นการโชว์ว่าแต่ละวงนั้นมีฝีมือในการบรรเลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชเอกเนี่ยไหวแล้วก็มีความฝีมือเรียกว่ารอบจัดเพียงใดนะครับก็จะข่มขวัญคู่ต่อสู้นะครับขึ้นมาแหมตะลึงนะแค่รัวขึ้นมานี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งสั้นๆนะครับแต่ว่าแสดงเห็นถึงกำลังข้อแล้วก็ฝีมือในการขยี้การรัวการกวาดการกรอต่างๆของมือระนาดนะครับเป็นการข่มขวัญนี่ในสมัยโบราณนี่นะครับสมัยโบราณนั่นแหละสมัยแรกที่หนึ่งไปจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเวลาขับเสภาเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องดนตรีมาประกอบเลยนะครับเป็นขับเสภาเฉยๆเลยก็มีแต่กลับเท่านั้นเองที่เป็นตัวช่วยนะครับจนถึงสมัยรัชกาลที่สองนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยเนี่ยทรงเห็นว่าการขับเสภาถ้าไม่มีดนตรีแทรกเลยคนขับเสภาก็เหนื่อยแย่เพราะว่าขับเสภาทีเล่นก็เป็นเรื่องนะครับเล่าเป็นเรื่องยาวๆเลยนะครับเย็นถ้าเล่นเรื่องคุณช่างคุณแผนก็เล่ากันยาวเลยไม่มีเวลาพักผ่อนจะเป็นลมเมาจึงโปรยก้าวโปรยกระหม่อมให้มีวงปีพาดบรรเลงประกอบก็มีทั้งเพลงร้องให้ปีพาดรับแล้วก็บรรเลงเพลงหน้าพาดตามท้องเรื่องเหมือนกับการแสดงละครเมื่อก่อนการแสดงละครนี่ก็ใช้เฉพาะเพลงปีพาดแต่นั่นเองเพลงร้องรับไม่เคยมีนะครับก็เป็นเสภาแล้วก็ปีพาดจะใช้เพลงหน้าพาดอย่างเช่นจะไปจะมาจะเหาะจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีเพลงที่ใช้เฉพาะอยู่นะครับจนถ้าต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะครับก็มีการดำเนินเรื่องขับเป็นเสภาขึ้นนะครับแล้วก็รัชกาลที่3เนี่ยเวลาที่ร้องเพลงแล้วบรรเลงดนตรีประกอบเสภานี้เปลี่ยนไปเป็นการร้องเพลง2ชั้นต่างๆตามแต่บทกลอนจะอำนวยพอให้นะครับไม่ใช่เพลงโอ้เพลงช้าอย่างละครซึ่งยืดยากแล้วก็ไม่มีการบรรเลงเพลงหน้าพาดแต่ว่าเกิดเป็นบทบรรยายขึ้นอีกอย่างนึงคือเพลงที่จะร้องส่งให้ปีพาดรับเป็นเพลงแรกเวลาที่บรรเลงเพลงเสภาก็บอกว่าบรรเลงเพลงเสภานะครับไม่ใช่บรรเลงเพลงทั่วไปอย่างยุคหลังนี้ต้องใช้เพลงพม่า5ท่อนก่อนเพลงที่2ใช้เพลงจระเข้แห่งยาวเพลงที่3ใช้เพลง4บทเพลงที่4เพลงบุหลันต่อจากนั้นไปก็ไม่มีการกำหนดยิ่งยุคหลังนี่จะต่อด้วยเพลงประเภทโยนประเภทใดก็ได้แล้วไปลงท้ายด้วยเพลงลาลุ่นลำแต่เวลาที่เขามีการบรรลองปีพาดเสภานี่เขานับเพลงพม่า5ท่อนเป็นเพลงที่1นะครับแต่ว่าที่มีการบรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้ในสมัยรัชกาลที่5ขึ้นมาเนี่ยต้องมีโหมโรงแต่ละวงไงครับเวลาประชันกันก็ต้องมีโหมโรงประจำวงซึ่งแต่งขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษเพื่อเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้แล้วก็มีการรัวก่อนก็เรียกว่ารัวประลองเสภาก่อนที่จะบรรเลงเพลงโหมโรงแล้วรัวกับบรรเลงเพลงโหมโรงนี่เขาจะไม่นับหนึ่งจะเริ่มนับหนึ่งก็คือเพลงพม่า5ท่อนนั่นเองแล้วที่2ก็จะเริ่มแห่งยาวที่3 4บทที่4บุหลันเรื่อยไปนะครับนั้นวันนี้ก็เลยนำเสนอบทเพลงรัวประลองเสภาให้ฟังนะครับวันนี้ไม่มีการประลองเสภาแต่ว่าไม่ค่อยได้นำเพลงรัวประลองเสภามาให้ฟังนะครับตอนนี้น้องๆเคยถามว่าบางทีเคยฟังในเรื่องหมโรงก่อนที่ขึ้นถึงก่อนที่เข้าเพลงจีนตอกไม้นี่มีการรัวมาก่อนเนี่ยทำไมถึงมีรัวมาก่อนและรัวตรงนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่ารัวประลองเสภานะครับก่อนจะเข้าหมโรงจีนตอกไม้วันนี้รัวประลองเสภาต่อด้วยหมโรงพม่าวัดนะครับหมโรงพม่าวัดนี่เป็นเพลงหมโรง3ท่อนนะครับครูเพลงแต่งเอาไว้เมื่อสมัยต้นรัชกาลที่5โน่นโดยท่านรวมทำนองเพลงพม่าตอนหนึ่งเข้ามาไว้นะครับใช้เป็นเพลงโหมโรงเสภาเพื่อเข้าชุดกับเพลงพม่า5ท่อนนะครับโหมโรงพม่าวัดนี่เป็นเพลงคู่กับเพลงโหมโรงขวัญเมืองนะครับขอเชิญรับฟังครับวันนี้เปิดวงเปิดรายการด้วยกันรัวประลองเสภาก่อนแล้วต่อด้วยโหมโรงพม่าวัดครับ

รัวประลองเสภาต่อด้วยโหมโรงพระว่าวัดก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการเปิดวงของวงพิพัฒน์ไม่แข็งคณะสิทธิ์เอราวัณนะครับสิทธิ์เอราวัณก็เป็นตราของกทมนั่นเองครับในวงนี้ก็เป็นนักดนตรีของวงกทมเป็นส่วนใหญ่ก็มาบันทึกเสียงบางทีก็ใช้คุณสายชนกาจริตก็เป็นผู้ควบคุมการผลิตบางทีก็ใช้ว่าสอรุ่งเจริญนะครับบางทีก็ใช้สิทธิ์เอราวัณต่อไปครับมาฟังการบรรเลงขับร้องในเพลงสารถีเถากันครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเด็ดเพลงหนึ่งของวงการดนตรีไทยนะครับนิยมกันไม่ว่าจะเป็นปีพาดเครื่องสายมโหรีและก็นิยมใช้เป็นเพลงประกวดประชันกันในสมัยนี้ด้วยนะครับมีการประกวดดนตรีที่ไหนก็ต้องมีเพลงสารถีเข้ามาร่วมด้วยนะครับว่าจะเป็นเล่นเป็นวงหรือว่าเป็นการเดี่ยวนะครับเพลงสารถีนี่มีมาแต่โบราณเลยนะครับเพลงนี้เนี่ยบทเพลงสารถีเนี่ยเป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งอยุธยาโน่นนะครับใช้หน้าทับปรบไก่เป็นเพลง3ท่อนท่อน1กับท่อน2นี่มี4จังหวะท่อน3มี5จังหวะรวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องสารถีเป็นเพลงทำนองเดียวกับเพลงสารถีชักรถนะครับเวลาที่เขาร้องประกอบการแสดงละครนิยมใช้เฉพาะ2ท่อนแรกนะครับก็มีความหมายเป็นในทางความรักความสุขสมหวังนะครับเพลงนี้ออกแนวหวานต่อมาต้นรัชกาลที่3ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวนี่นะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูรแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเขานอกจากนี้เพลงสารถียังมีการทำเป็นทางเดียวหลายทางด้วยกันเลยนะครับจะมีทางเดียวอัตราเช่นเดียวซึ่งท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูรแต่งสำหรับเด็กอวดฝีมือทางเดียวอัตรา3ชั้นทางทุนกระหม่อมบริพัตรซึ่งทรงพระดิพนธ์เป็นทางเดียวปีคาริเนตนะครับแล้วก็มีทางเดียวซอสำสายซึ่งต่อประธานให้ครูเทวประสิทธิ์โดยเฉพาะในยุคหลังนี่มีการแต่งทางเดียวสารถีขึ้นมามากมายหลายทางแทบจะครบทุกเครื่องมือทีเดียววันนี้ครับสารถีเถาบรรเลงนะครับร้องโดยวงปีพาดคณะสิทธิ์เอราวัณนะครับครับร้องโดยคุณชนุดิษฐ์เกศชรานะครับแล้วก็มีพิเศษตรงช่วงอัตรา3ชั้นนี่จะมีการเดี่ยวระนาดเอกรับด้วยขอเชิญรับฟังครับสารถีเถาครับ

สารถีเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงศ์พิพัฒน์แม่แข็งคณสิทธิ์เอราวัณนะครับขับร้องโดยคุณชนุดิเกชราและที่สำคัญมีการโชว์การเดี่ยวระนาดเอกช่วงอัตราจังหวะ3ชั้นด้วยนะครับต่อไปก็มาผ่อนคลายฟังเบาๆด้วยการบรรเลงและขับร้องโดยวงศ์พิพัฒน์แม่นวมบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้พิพัฒน์แม่แข็งและตั้งแต่ต้นมานี่ก็รัวประลองเสภาเป็นเกลียวกราวเลยคราวนี้มาพลังเพลงเหมือนหวานในการบรรเลงของวงศ์พิพัฒน์แม่นวมนะครับเพลงหวานสบายๆอย่างนี้ต้องเพลงลมพัดชายเขานะครับเพลงลมพัดชายเขาที่มีมาเก่าแก่ตั้งแต่อัตรา3ชั้นและ2ชั้นเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้นะครับปรบไก่ประกอบ

จังหวะมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะในตราสองชั้นนิยมมาใช้ขับร้องในการแสดงละครกันมานานแล้วต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดในอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับและเพลงลมพัดชายขาวเถานี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งนิยมขับร้องบรรเลงกันอยู่เสมอนะครับเนื้อร้องส่วนใหญ่นี่นะครับจะใช้มีอยู่2แบบอีกแบบนึงคือแบบที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ไว้อีกแบบนึงคือบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2จากละครในเรื่องอีเหนานะครับวันนี้นำลมพัดชายขาวเถาจากบทเรื่องอีเหนาพระราชกรณียกิจที่2มาเสนอนะครับที่ขึ้นต้นร้องว่าเวลาดึกเดือนตกนกร้องระวังพลายไก่ก้องกระชั้นขันรู้ว่าเราเรียกหากันฟังหวั่นว่าเสียงสามไหวฟังลมพัดชายขาวด้วยความสุขสำหรับคืนวันนี้ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้ครับลำนำแห่งความเป็นไทยบทเพลงไทยเดิมที่เราควรจะอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่กันไว้นะครับแล้วก็ช่วยกันแนะนำให้ลูกหลานหันมาฟังเพลงไทยรักเพลงไทยเพื่อจะสืบสานตำนานเพลงไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่เรียกว่าชั่วกับชั่วกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรานี่รักความเป็นไทยไทยเราอยู่ที่ไหนเพลงไทยอยู่ที่นั่นเลยนะครับ

แล้วคนไทยก็จะสุขใจทั่วกันด้วยถ้าฟังเพลงไทยผมนี่เป็นคนที่เรียกว่ารักเมืองไทยเต็มที่นะครับนี่ว่าเป็นชาตินิยมเต็มที่เลยในคืนวันนี้ก็ฟังบทเพลงเพราะๆจากวงปี

มา5ท่อนก็เยอะนะครับต่อไปนี้ขอนำเสนอแขกลพบุรี3ชั้นนะครับแขกลพบุรีนี่เป็นเพลงที่ผมชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กสมัยก่อนผมชอบไปงานศพโอเฟียนี่อยู่กับบ้านดนตรีนะครับตามก็ไปเรื่อยอย่างเมื่อก่อนนี่สนิทสนมกับบ้านรุ่ยปานี่แต่เด็กๆเพราะคุณพ่อกับคุกตรีอยู่ที่นั่นเขาไปเล่นดนตรีที่ไหนก็ไปเขาด้วยชอบไปดูตามงานศพหรืองานใหญ่เมื่อก่อนงานศพนี่เวลาเล่นตามต่างจังหวัดเนี่ยเล่นทีโอ้โหบรรเลงกันทั้งวันแล้วเล่นถึงดึกไม่ใช่แป๊บแป๊บแป๊บอย่างเดียวนี้นะครับไม่ใช่ใช้เวลาสวดแป๊บเดียวเมื่อก่อนเล่นกันนานแล้วเพลงที่ขาดจะไม่ได้คือแขกลพบุรีโอ้โหเวลาเขาบรรเลงนี่ถ้าภาษามวยเรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันนะครับของแขกนี่ตีกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแหมมันเล้าใจเหลือเกินนะครับบทเพลงแขกลพบุรีเดิมทีเดียวเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะโศกเศร้าเขาใช้ในเวลาโศกนะครับคือตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขามีแค่2ชั้นเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเพลงท่อนเดียวเลยเป็นเพลงที่รวมอยู่ในชุดเพลง2ไม้แล้วก็บรรเลงติดต่อในเพลงเรื่องแขกมอญนะครับแล้วก็มาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครในอารมณ์ที่โศกเศร้าเปล่าเปลี่ยววังเวงใจภายหลังก็มีผู้เพิ่มเติมทำนองดนตรีขึ้นอีกท่อนหนึ่งเป็นท่อนสองรั่วเที่ยวหลังแต่เวลาทำนองร้องเขาร้องเหมือนกันทั้งสองท่อนหรือที่เรียกว่าสองเที่ยวนั่นแหละครับจนถึงสมัยประมาณสมัยรัชกาลที่3ที่มีนิยมร้องและบรรเลงเพลงในอัตราจังหวะ3ชั้นกันมากขึ้นเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ทางดนตรีทางร้องนำเพลงแขกลพบุรีเนี่ยมาแต่งเป็นอัตรา3ชั้นทั้งทางร้องและทางดนตรีหลายท่านด้วยกันแต่ละท่านก็ดำเนินทำนองเพลงแตกต่างกันไปตามแต่พรสวรรค์ตามแต่ความคิดสติปัญญาของท่านรู้แล้วแต่หน้าฟังไปคนละแบบนะครับแต่เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงที่มีโยนผู้แต่งก็เลยมีทางที่จะพลิกแพลงออกไปได้มากมายเลยนะครับอย่างเช่นการร้องสักวาก็แทรกการร้องด้นสองไม้ทำนองเพลงแขกกับสายแขกแทรกในบางตอนส่วนทำนองดนตรีก็สอดแทรกลูกล้อลูกขัดและก็วิธีการอื่นๆเข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้มีความไพเราะน่าฟังมากขึ้นแต่ทำนองในตราจังหวะสามชั้นของแขกลพบุรีที่ใช้บรรเลงกันแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้คือทางที่ครูชอยสุนทรประทินได้แต่งขึ้นในราวสมัยต้นรัชกาลที่5นะครับเรียกว่าครูชอยนี่ท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นเอกอยู่อย่างนึงในเวลาที่แต่ง3ชั้นเนี่ยจะไม่เหมือนใครเพลงก็โศกเศร้ามาแต่ไหนเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นพอถึงมือครูชอยนี่กลายเป็นเพลงที่มีความพลิกแพลงโลดโผนน่าฟังมากทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งนี่วงปีพาดไม่แข็งจะชอบมากที่สุดคือทางของครูชอยนะครับแขกลพบุรี3ชั้นวันนี้ครับบรรเลงด้วยวงปีพาดไม่แข็งคณะศิษย์เอราวัณนะครับขับร้องโดยคุณทัศนีวรรณคำสิริครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้ครับ

บทเพลงแขกลพบุรี3ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับอาจารย์ทัศนีวรรณคำสิริเป็นผู้ขับร้องนะครับบรรเลงด้วยวงผีพาดไม่แข็งคณะศิษย์เอราวัณนี่ก็น่าฟังมากทีเดียวนะครับฝีมือวงนี้น่าฟังแล้วก็เขาบรรเลงบางทีก็บรรเลงด้วยผีพาดไม่แข็งบรรเลงด้วยผีพาดมอนผมนำมาเสนอให้ฟังบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเสียงร้องของนักร้องคู่นี้ครับคุณชนุดิเกชราและคุณทัศนีวรรณคำสิรินะครับก็เป็นนักร้องนำของวงกทมและวงกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับต่อไปมาผ่อนคลายลงด้วยการบรรเลงขับร้องด้วยวงผีพาดไม่นวมนะครับเมื่อคืนนี้ผสมผสานนะครับกว่าดึกแล้วเริ่มไม่แข็งแล้วก็ต่อด้วยไม่นวมเหมือนชั่วโมงแรกนะครับขอนำเสนอเป็นเพลงมอนครับยอเรเถาครับยอเรต้องออกเสียงบอกมอนนี่จะฟังเป็นมอนชัดๆนะครับยอเรเพลงยอเรสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้ปกติในใช้หน้าทับโปรไก่ประกอบจังหวะแล้วก็เป็นสำเนียงมอนเป็นเพลงท่อนเดียวมี5จังหวะเดิมทีเดียวใช้ประกอบแสดง

ละครอยู่ในเรื่องราชาธิราชนะครับอย่างเช่นตอนลาวแก่นเท้ากับนิ้วหรือว่าตอนสมิงนครอินทร์ถวายตัวเนี่ยเป็นเพลงประจำที่ใช้อยู่ต่อมาถึงปีพ.ศ. 2512นะครับครูบรรยงเกตคงในสมัยที่ท่านยังครุกครีอยู่กับมาบ้านรุยปณีตอนนั้นนะครับก่อนที่ท่านจะไปอยู่ตำรวจไปอยู่กทม.เนี่ยท่านอยู่บ้านรุยปณีตมาก่อนท่านต่อทำนองเพลงนี้มาจากครูชื่นและครูชั้นรุยปณีตแล้วท่านก็นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเขานะครับส่วนทำนองร้องนั้นครูจำเนียนศรีเทพันธ์เป็นผู้แต่งเพลงนี้ครูบรรยงแต่งตอนที่ท่านมาแต่งเป็นเพลงเขาตอนที่ท่านมาย้ายมาอยู่ที่วงดนตรีกรุงเทพมหานครนะครับและเพลงนี้วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครนำออกบรรเลงครั้งแรกในรายการดนตรีสำหรับประชาชนที่สังคีตศาลากรมศิลปากรเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2514นะครับสังเกตนะครับเพลงไหนที่ครูบรรยงเกตคงเป็นผู้นำขยายเป็นเพลงเขาหรือท่านประพันธ์ขึ้นเนี่ยเพลงนั้นจะมีรสชาติซึ่งน่าฟังมากนะครับเรียกว่าทุกเพลงของท่านนี้มีลีลาในการดำเนินทำนองที่ไพเราะน่าฟังแล้วก็มีสำนวนทำนองที่สลับซับซ้อนติดหูผู้ฟังทุกเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยครูบรรยงเกตอย่างเช่นเพลงเงี้ยวรำลึกเนี่ยครับชื่นชอบกันมาจนทุกวันนี้และน่าสังเกตอยู่อย่างว่าไม่ว่าเพลงใดก็ตามที่ครูบรรยงเกตคงท่านประพันธ์เป็นเพลงเถาขึ้นมาเลยครูจำเนียนศรีเทพันธ์มีเปรียบเสมือนคู่หูของท่านเลยนะครับท่านไปไหนไปด้วยกันนะครับจนไปอยู่วงฟองน้ำก็ไปด้วยกันเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนะครับครูจำเนียนศรีเทพันธ์จะต้องเป็นผู้ที่แต่งทางร้องทำนองร้องให้กับครูบรรยงเกตคงแทบทุกเพลงเลยทีเดียวบทเพลงยอเรเถานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับครูจำเนียนศรีเทพันธ์ก็แต่งทำนองร้องให้กับครูบรรยงเกตคงนะครับยอเรถาวันนี้บรรเลงด้วยวงปีภาพเป็นรวมนะครับขับร้องโดยคุณณรงค์รวมบรรเลงครับ

บทเพลงยอเรถาวบรรเลงนุ่งปีภาพไม่นวมและขับร้องโดยคุณณรงค์รวมบรรเลงก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อร้องวันนี้นำมาจากตอนที่สมิงนครอินทร์ถวายตัวนะครับขึ้นต้นเนื้อร้องบัดเอ่ยบัดนั้นนครอินทร์ยินถ้อยที่รับสั่งนะครับก็ยืนยันเนื้อร้องอยู่แล้วว่าเป็นตอนสมิงนครอินทร์นะครับต่อไปมาฟังเพลงหวานจากวงเครื่องสายนะครับแม้ผมก็ค่อยลดระดับลงมาเรื่อยนะครับจากไม่แข็งเป็นไม่นวมแล้วมาเป็นเครื่องสายหวานท่านผู้ฟังฟังแล้ว

ได้หลับสบายนะครับขอส่งท้ายด้วยเพลงมะลิซ้อนเถานะครับเพลงมะลิซ้อนเถาเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งครูสวิทย์บวรวัฒนาซึ่งเป็นครูเครื่องสายที่มีชื่อเสียงอยู่ในอดีตนะครับเมื่อ60ปีก่อนนี้ครูสวิทย์บวรวัฒนาท่านมีชื่อเสียงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอเรื่องของขิมนี่ท่านก็บันทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่ปกตินี่ท่านรับราชการเป็นเอกอัครราชทูตด้วยนะครับแต่ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องสายเครื่องดนตรีมากก็มีการตั้งวงขึ้นนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านเยอะท่านนำมาเพลงมะลิซ้อน2ชั้นของเก่าของโบราณนะครับซึ่งใช้ประกอบการแสดงละครมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับส่วนทำนองทางร้องนั้นคุณวิรัตวิทยประพัฒน์เป็นผู้แต่งนะครับมะลิซ้อนเถานี่ก็เป็นเพลงที่นิยมกันมากผมก็เล่าให้ฟังว่ามีครูอาวุโสท่านหนึ่งนะครับท่านก็ล่วงลับจากไปหลายสิบปีแล้วท่านเล่าให้ฟังว่ามะลิซ้อนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็สมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงอยู่ในวังคือมะลิซ้อน2ชั้นนี่นะครับไม่ได้ออกมาเล็ดลอดมาสู่ข้างนอกเรียกว่าวงดนตรีข้างนอกในบรรเลงกันไม่เป็นจนถึงยุคสมัยรัชกาลที่4ที่ท่านเปิดโอกาสให้คนไทยเรามีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ดนตรีนี่บางอย่างต้องเล่นเฉพาะในวังบางอย่างนอกวังระดับชั้นนี้เล่นได้เฉพาะบ้านที่เป็นเจ้าระดับชั้นเศรษฐีหรืออำมาตย์ก็เล่นได้อีกอย่างต้องแบ่งเพลงเล่นจนถึงสมัยรัชกาลที่4นี่ท่านเปิดโอกาสทั้งประเทศใครอยากจะเล่นโขนเล่นละครเล่นดนตรีแบบไหนก็เล่นกันได้ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเด็กก็เลยมีการบรรเลงกันได้ทั่วถึงกันไปหมดเพลงต่างๆก็เล็ดลอดออกมานะครับอย่างเช่นมะลิซ้อนเถาเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เป็นเพลงที่นิยมบรรเลงกันมากอันนี้ผมก็ไม่มีบันทึกเป็นหลักฐานนึงก็ฟังจากครูผู้สอนท่านเล่าให้ฟังมานะครับก็น่าจะเชื่อถือได้อยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเคยอ่านประวัติพบว่าในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกแขนงสามารถบรรเลงสามารถร้องเล่นบำเรอกันได้อย่างเรียกว่าอิสระเสรีเลยทีเดียวมะลิซ้อนเถาวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายนะครับและจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามังคดีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต

ายการเจริญธรรมรายการปกิณกะสาระธรรมเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะในบวรพระพุทธศาสนาเสนอโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยกุฏิสุวรรณเนตรวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์2538822และ2525465ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารในเบื้องต้นขอทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา

ากรในรูปแบบตามโครงการอันต่อเนื่องโดยพระราชดำริอันนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่อาศัยญาติโยมสาธุชนได้ความร่วมมือเกื้อกูลสนับสนุนเพื่องานนั้นได้ดำเนินมาถึงบัดนี้ปนว่าเป็นความกรุณาอันมากล้นเหลือหลายเพราะทุกหน่วยงาน

ทุกสถานที่ที่ดังจอสร้อยได้ประชาสัมพันธ์ขอสถานที่และก็นำสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งและอื่นใดออกไปบริการนั้นก็ถือเป็นเรื่องแห่งความกรุณาของทุกฝ่ายนับได้ว่าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเกินที่คาดไว้

พี่น้องญาติโยมสาธุชนผู้ให้โอกาสซึ่งกันและกันได้สร้างบารมีร่วมกันองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณสุดที่จะมองการกันไกลจากที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณเกินที่จะนำมากล่าวให้จบลงได้มั่นใจและแน่ใจว่าการเริ่มหรือการสร้างการตั้งเมืองสากลตามที่พระเมตตาพระราชทานให้นั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีก็ถือว่าให้กำลังใจทุกฝ่ายฝ่ายต้นทางหมายถึงฝ่ายผลิตก็ให้มีความหวังว่าผลิตแล้วมีที่ขายฝ่ายต้นทางก็ได้ดูแลการจัดการการผลิตก็เน้นในการถือธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่แล้วพยายามลดต้นทุนลงทุกรูปแบบที่จะพึงทำได้เรียกว่ามีคุณภาพนี่คือความตั้งใจไว้ส่วนฝ่ายบริโภคก็ถือเป็นเรื่องของความสะดวกความสบายกับการที่จะได้บริโภคในสิ่งที่ดีงามยิ่งอยู่แม้จะเป็นส่วนน้อยนิดแต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำตัวอย่างให้ดูได้ว่าถ้าสังคมนั้นเปิดตาเปิดใจให้กว้างขึ้นในอันที่จะรับข่าวสารข้อมูลจากทุกหน่วยไม่ว่าจะกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีไม่ว่าจะหน่วยงานอื่นใดก็ดีแม้ที่สุดก็โดยพระเมตตาบารมีได้จะสร้อยมาเป็นหลักช่วยเป็นแรงที่สำคัญการดำเนินงานก็เป็นไปอย่างสิทธิ์วัดคนวัดเป็นไปอย่างรูปแบบอาสาบริหารจัดการกันเองซึ่งต่างคนต่างก็เสียสละทั้งแรงงานแรงกายแรงใจแม้ที่สุดต่างคนก็ต่างเสียสละทุนทรัพย์เพื่อการประสานงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็แน่ใจว่าการกระทำอย่างนี้เป็นทิศทางเดียวที่จะเป็นส่วนหนึ่งสร้างความหวังให้เพิ่มความหวังให้ดีขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับก็จะทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นในสังคมถึงกับพูดอยู่เสมอว่าถ้าทำบุญกับเมืองสากลดุจดังเราสร้างสวรรค์ในชาตินี้เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นแน่ใจว่าท่านทั้งหลายได้ส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมแล้วอย่างน้อยก็ให้เป็นความเป็นธรรมกับผู้บริโภคอย่างน้อยก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ผลิตเมื่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นธรรมซึ่งกันและกันแล้วการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมง่ายขึ้นในหลักของการอยู่ร่วมกันจึงบอกว่าทานคือการให้ซึ่งหมายถึงการที่จะต้องสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันแต่นี้เราให้แล้วเราได้เราให้แล้วเราสะดวกในปัจจุบันนี้ปิยวาจาเราก็อาศัยปากต่อปากอาศัยสื่อสารหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีทุกส่วนของสังคมที่มีอยู่ช่วยกันขยายผลในเรื่องแห่งความตั้งใจดีของทุกคนที่จะพร้อมเพียงกันสนองงานต่างเป็นการบูชาปฏิบัติบูชามิตรบูชาในวาระ72พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยชีวิตจิตใจต่างคนต่างก็ยอมเสียสละกล่าวได้ว่าเป็นการให้ทานที่เต็มรูปแบบเมื่อเป็นเช่นนี้สื่อสารมวลชนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยเหลือเอื้อเพื่อแผ่ทุกรูปแบบแม้ที่สุดญาติโยมที่เคารพนับถือในหลักอุดมการเมืองสากลก็พยายามช่วยเหลือกันส่งเสริมกันทุกรูปแบบซึ่งคณะกรรมการโครงการเมืองสากลพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาในอุดมการได้พร้อมเพียงกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้อาศัยสื่อดังที่กล่าวมาเป็นหลักเชื่อว่าการกระทำอย่างนี้ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเรียกว่าอัตถจริยา
สังคมที่เราอยู่ร่วม

กันนั้นถ้าทุกคนรู้ว่าการทำประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำแม้ว่าเราจะให้เล็กให้น้อยให้นิดให้หน่อยแม้ว่าเราจะทำบ่อยๆถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อสังคมที่เราอยู่ร่วมกันประโยชน์จากน้อยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ประโยชน์เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในที่สุดสมานันตตานั้นก็คือการไม่ลืมตัวลืมตนสังคมที่เราอยู่ได้เพราะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วสังคมนี้จะไม่มีอะไรที่เป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงวางตัววางตนให้เหมาะให้ควรไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอย่างไรยิ่งจำเป็นว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแม้ได้ออกมาบวชเป็นพระเป็นเนรแล้วก็ยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยคารวะญาติโยมเลี้ยงชีวิตมีชีวิตที่ต่อเนื่องจากคารวะวิสัยเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคงจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทุกรูปแบบมีข้าวไม่มีคนซื้อก็เปล่าประโยชน์มีผักและอื่นใดไม่มีคนซื้อคนขายก็เปล่าประโยชน์แม้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงต้องอาศัยบารมีนั่นหมายถึงการเกื้อกูลกันในรูปแบบต่างๆทานปิยาวาจาอัตถะจริยาสมานัตตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทุกคนจะพึงนำถือปฏิบัติและให้การปฏิบัติเพื่อการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันความน่ารักมันถึงจะเกิดขึ้นอะไรที่ทำให้เรามีความน่ารักอะไรที่ทำให้เราไม่มีความน่ารักเพราะเราไม่มีสังคหวัตถุดังที่กล่าวมาแล้วสังคหวัตถุธรรมนั้นเป็นธรรมที่ผูกไว้ซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันสังคหวัตถุธรรมนั้นเป็นธรรมที่โน้มน้าวความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันมีน้ำใจไม่แรงน้ำใจมีความจริงใจและมีความตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันข้อนี้นั้นเป็นธรรมที่สูงส่งกับทุกคนญาติโยมทั้งหลายไม่มียุคไหนสมัยไหนที่จะทำให้เราดีได้ถ้าเราขาดคุณธรรมคุณธรรมดังที่ย้ำกันอยู่ว่าสังคหวัตถุธรรมอันจะเป็นธรรมนำมาซึ่งประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือเรื่องของความจำเป็นหากญาติโยมเห็นความจำเป็นในความดีซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จได้นอกจากนี้สิ่งที่เราต้องทำใจอยู่เสมอเรียกว่าข่มใจถ้าเรามีการข่มจิตข่มใจแล้วเราก็คงจะต้องทำใจละว่าไม่จำเป็นต้องถูกใจเราไม่จำเป็นต้องได้ดังใจเราเพราะเราจะอยู่กับคนนั้นต้องข่มใจต้องฝืนใจแม้ที่สุดเราก็ต้องอดทนพอรู้อยู่ว่าความอดทนเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดแม้แต่ความคิดก็เพราะว่าเรามีความอดทนรู้อยู่แก่ใจว่าที่เราไปอิจฉาริษยาคนอื่นความจริงถ้าเขาตายแล้วนะเราจะมีผลอะไรมากมายหรือที่เราไปตั้งข้ออิจฉาริษยาใครต่อใครในจิตในใจของเราความจริงแล้วพอเขาตายเราจะดีขึ้นหรือว่าจะเลวลงเพราะเขาแต่ความที่เราไม่เข้าใจจริงๆนั้นเราก็กลายไปตั้งเล่นแง่เล่นมุมจนกลายเป็นเรื่องอิจฉาริษยาในการอยู่ร่วมกันกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับกับคนอื่นไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นที่ทุกคนทุกท่านจะต้องทำใจว่าข่มใจแล้วต้องฝืนใจแล้วต้องหักห้ามใจแล้วที่สุดเราต้องมีคำว่าอดทนถ้าเรามีความอดทนแล้วเราจะมีเหตุมีผลมากในการอยู่ร่วมกันบอกว่าสละความรู้สึกในใจของเราได้พยายามสละความรู้สึกนึกคิดในจิตในใจของเราได้แม้จะไม่ถูกใจแม้จะไม่ได้ดั่งใจเราสละได้เพราะเรารู้อยู่ว่าถ้าเราเป็นคนมีปัญญาแล้วเราก็คงต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบ

การเป็นชีวิตจริงของแต่ละคนการที่เราจะให้โอกาสซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นพยายามใช้หลักปัญญามากกว่าหลักความเชื่อถือในส่วนตนมากกว่าพยายามใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเพราะขาดการข่มใจเพราะขาดการอดทนเพราะขาดการเสียสละและไม่ได้ศึกษามีประสบการณ์เพียงพอกลายเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เลยสำเร็จได้ยากความสำเร็จนั้นมันอยู่ที่เราเป็นคนที่มีปัญญาสนใจฟังสนใจดูสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้ประสบการณ์สิ่งที่มีอยู่เรียกว่าหูกว้างตาไกลใจถึงเราถึงจะเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในชีวิตที่แท้จริงรู้อยู่ว่าการอยู่ครองเรือนก็ดีการเป็นพระเป็นเนนก็ดีถือว่าต้องมีธรรมะต้องมีขันติต้องมีจาคะและต้องมีปัญญาถ้าเราไม่มีคุณธรรมดังที่กล่าวมานี้แล้วก็ยากที่เราจะประสบความสำเร็จที่แท้จริงได้งั้นการจัดการของสังคมนั้นจึงมีทุกรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความเป็นธรรมกับตัวเองนั่นคือลักษณะของการทำหน้าที่ไม่บกพร่องไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาไม่ว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศิษย์ไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายแม้ที่สุดถ้าเป็นพระสงฆ์สามเณรถ้าให้ความเป็นธรรมต่อตัวเองนั้นต้องทำหน้าที่ของตนในสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วถ้าท่านไม่มีคุณธรรมประจำใจแล้วอย่าได้ไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมกับตัวเองอย่าไปเรียกร้องหาความเป็นประชาธิปไตยในสังคมพยายามหาความเป็นธรรมในหน้าที่ของตนที่รับผิดชอบขอร้องอย่าคดในข้ออย่างอในกระดูกพยายามทำหน้าที่ของตนนั้นในแสดงออกซึ่งความตั้งใจดีพึงนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่านัตติโลเกละโหนามะความลับน่ะไม่มีในโลกนัตติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทานั่นก็ไม่มีในโลกเมื่อเราเปิดใจกว้างกับตัวเองแล้วการรู้สึกรับผิดชอบตัวเองมันก็จะมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องของเราเองที่เราทำใจไม่ได้ที่เราฝืนใจไม่ได้ที่เราตัดใจไม่ได้แล้วมันถึงเป็นอยู่อย่างที่เป็นทุกวันนี้บางทีถึงบอกว่าได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรเสียบ้างได้บ้างไม่เป็นไรขออยู่กันได้บางทีก็บอกยอมด้วยโดยผลเพราะโดยยอมไม่เป็นก็เป็นใหญ่ไม่ได้ยอมไม่เป็นก็โง่อยู่เรื่อยไปยอมไม่เป็นก็ไม่ฉลาดยอมไม่เป็นก็รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้แม้ที่สุดยอมไม่เป็นก็ยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในการอยู่ในหมู่ในคณะสังคมนั้นจึงต้องอาศัยคุณธรรมในเรื่องของความยุติธรรมในตัวเองพยายามอย่าไปหาความยุติธรรมนอกจากความเป็นธรรมในหน้าที่ของตนเราได้ถูกสมมุติให้หน้าที่อะไรถึงบอกว่าอย่าไปหาเศษหาเลยอย่าไปหาเกินหาขาดอย่าไปฉลาดในสิ่งที่ไม่ควรฉลาดแล้วมันจะผิดแล้วมันจะพลาดโอกาสที่ควรจะมีจะเป็นได้ก็แลความเข้าใจดีอย่างนี้จึงเป็นความเข้าใจที่มุ่งหวังเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นถึงบอกว่าอย่าท้อใจสิขออนุญาตแม้แต่ตาพิการหูพิการขาพิการแขนพิการก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกท้อใจเลยคนอย่างเรานั้นมีสมบูรณ์ทั้งมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งถึงจะเตี้ยก็เตี้ยได้ส่วนความจริงเราก็ไม่ควรจะท้อใจในเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าเราท้อใจแล้วมันก็คือสอบตกคือสอบไม่ผ่านเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของเรานั้นไม่เคยที่จะปิดตัวเองไม่เคยที่จะเป็นทางตันข้อสำคัญว่าเราอย่าสำคัญตัวเองผิดพยายามไม่มีเพื่อนมีมิตรมีสหายพยายามที่ไปหาบุคคลที่พอพูดคุยรู้เรื่องแม้ที่สุดเราอย่านิ่งดูดายการไปกราบไปไหว้ไปทำใจให้สงบนั้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้เรานั้นพลิกหน้ามือเป็นหลังมือองคุลิมาณ นั้นแค่ไหนอย่างไรพระเทวทัตแค่ไหนอย่างไรแต่ที่สุดก็มีโอกาสที่จะกลับมาสู่ความดีงามได้

เพราะรู้สำนึกสำเนียกได้ในหน้าที่นั้นๆการปฏิบัติของตนนั้นถ้าทุกคนไม่ปฏิเสธเสียก่อนสร้างศีลสร้างธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้เกิดขึ้นการปฏิบัติภาระหน้าที่นั้นๆก็จะสมบูรณ์ได้ทุกรูปแบบโดยยึดหลักแห่งความอดทนโดยยึดหลักแห่งความอดกลั้นโดยยึดหลักแห่งการข่มใจแม้ที่สุดเราอาศัยการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาจากสิ่งที่เรามีอยู่ถึงว่าเรามีความสมบูรณ์แล้วไม่มีชาติใดดีกว่าความเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดเกินกว่าความเป็นมนุษย์เป็นอันไม่มีเพราะไปเกิดเป็นพรหมแล้วยังมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์ชาติที่สมบูรณ์ที่สุดคือเป็นชาติแห่งความเป็นมนุษย์เรียกว่าเวรกรรมน้อยที่สุดเป็นเศษกรรมเศษเวรที่เราอยู่กันทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้การปลูกฝังความรู้สึกลงในคุณธรรมที่บรมครูของเราได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นสังฆาวัตถุธรรมไม่ว่าจะเป็นคารวาสธรรมขอให้เรานำไปปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆธรรมโมเวรคติธรรมจารีทำแลย่อมคุ้มครองรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมนี่แสดงว่าเราทำจริงปฏิบัติจริงรู้อยู่ว่าศาสนานี้เป็นของจริงเมื่อรู้ว่าศาสนานี้เป็นของจริงเราก็ต้องทำจริงเราก็ต้องปฏิบัติจริงเราก็ต้องจริงกับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดยอมรับนักปฏิบัติตนของตนให้มีเหตุผลความเข้าใจในจุดหมายปลายทางของเราก็จะดีขึ้นในรูปแบบของการปฏิบัตินั้นขอให้เราได้เป็นคนมีโอกาสดังที่เรามาร่วมกันอาสาบริหารจัดการเมืองสหกรณ์ในรูปแบบที่เราเชิญชวนกันมาจัดมาทำนี้อย่างน้อยผู้บริโภคก็มีความหวังว่ามันปลอดภัยแน่มันจะดีแน่เชื่อแน่สนิทผู้ผลิตก็มั่นใจว่ามีคนซื้อแน่แม้ที่สุดจะเป็นเรื่องที่เกื้อกูลกันอุดหนุนกันย่อมขอกันได้ที่เราขอกันไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีบุญคุณต่อกันที่เราขอกันไม่ได้เพราะเราไม่เคยได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออะไรกันการที่พระสารีบุตรได้บวชในศาสนานี้การที่พระราธะได้บวชในพระศาสนานี้ก็ย่อมมีอดีตมีปัจจุบันมีที่มามีที่ไปใครต่อใครที่จะได้บวชในศาสนานี้ย่อมมีเหตุมีผลของแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะความดีแห่งข้าวทัพปีเดียวของราธะพราหมณ์แท้ๆจึงทำให้มีการบวชประสงค์สามเณรเกิดขึ้นเท่าทุกวันนี้ญาติโยมทั้งหลายความเข้าใจแล้วก็คือเรื่องของการสร้างความผูกพันเรียกว่าโยงใยถึงกันง่ายต่อการรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันง่ายต่อการได้ยินได้ฟังในข้อมูลต่างๆซึ่งกันและกันซึ่งยุคนี้แล้วอินเทอร์เน็ตถ้าเราได้คิดอย่างนี้การเกื้อกูลกันส่งเสริมกันนั่นคือสังฆาวัตถุธรรมอันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมนั่นเองในความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทุกรูปแบบหากทุกคนเข้าใจอย่างนี้การเกื้อกูลกันในสังคมก็จะได้ทำระยะเวลานั้นประมาทไม่ได้อย่าไปรออายุเท่านั้นอย่าไปรออายุเท่านี้อย่าไปรอให้มันว่างอย่าไปรอให้มันสะดวกความจริงแล้วความดีนั้นมันมีอยู่ในใจเราทุกคนมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งเพียงแต่ฝึกความรู้สึกของตัวเองว่าให้เป็นบุคคลที่สละสละคือให้อภัยสละคือตั้งไว้ด้วยความเมตตาสละคือวางไว้ด้วยความปรารถนาดีในทุกคนทำไมไม่มองถึงความดีของคนอื่นเขาบ้างความจริงมันก็คงจะเลวกับดีมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่เราไม่เห็นส่วนดีเราก็เลยโกรธเราเพ่งโทษจับผิดเพราะเราไม่มองเห็นความดีของคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้การมาวางไว้ด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมในใจของตนจึงต้องพยายามมองโลกในแง่ที่ดีงามว่าสังคมนั้นต้องการความดีที่พอให้เราอยู่กันได้อย่างอื่นนั้นก็รู้แล้วจานไม่ดีก็เรียกว่าจานแตกถ้วยไม่ดีเรียกว่าถ้วยแตกอะไรซึ่งไม่ดีมีแต่ของเสียทั้งนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าความดีนั้นต้องเอาไว้ดี

ด้วยลักษณะตั้งไว้ด้วยความเมตตาดีด้วยลักษณะตั้งไว้ด้วยความเข้าใจในกันและกันแม้ที่สุดดีเพราะเรานั้นให้อภัยกับคนอื่นได้จึงขอฝากฝังกับทุกท่านทุกคนไว้อย่างนี้ในการจัดสร้างเมืองสากลก็แน่ใจว่าร่วมกันกินร่วมกันใช้ร่วมกันจัดร่วมกันแบ่งเบาภาระของสังคมก็จะทำให้ทุกคนนั้นอยู่ดีกินดีดังพระราชประสงค์ไว้แต่ถ้าเมื่อขยันแล้วก็จะรวยจึงขอฝากไว้ด้วยการบุญการกุศลกับพี่น้องสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันจึงขอขอบบุญขอบคุณอนุโมทนาสาธุการในความเข้าใจดีในคุณธรรมที่มีอยู่แล้วขอให้ทุกท่านทุกคนจงเจริญในหน้าที่ที่รับผิดชอบจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญหากว่าแล้วก็เหมือนกับการปลูกผักปลูกหญ้าปลูกบ้านปลูกเรือนแม้ที่สุดก็ปลูกต้นไม้ก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันต่อการปฏิบัตินั้นก็มุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งเพื่อการเข้าถึงความจริงของสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้แต่ความคิดที่คิดหลักการปฏิบัติจึงมุ่งอยู่ตรงนั้นจึงไม่ได้แตกต่างกับการทำไร่ไถนาปลูกบ้านปลูกเรือนสร้างบ้านแปลงเมืองเหมือนกันหมดองค์ประกอบของการปฏิบัติจึงเป็นผลเป็นเหตุที่เราจะนำมาอธิบายได้ความเข้าใจของการปฏิบัตินั้นจึงอยู่ที่การเฝ้าฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดความคมชัดเมื่อเราแน่ใจว่าตัทธะสีละปริภาวิโตมาปโลโหติมหานิสังโซถ้าสินเป็นบาทฐานในการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปลาโหติมหานิสังซาสมาธิก็จะมีผลหนุนส่งให้เกิดปัญญาจากรากฐานพื้นฐานของศีลของสมาธิปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิวิมุตติการที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นจำต้องอาศัยการเคี่ยวเข็นการขัดเกลาดังที่เราทั้งหลายได้ฝึกได้ปฏิบัติกันอยู่อย่างต่อเนื่องข้อนี้นั้นไม่ได้สงสัยเพราะใจเรารักต่อการฝึกการปฏิบัติเมื่อใจเรารักต่อการฝึกการปฏิบัติแล้วอย่างอื่นสิ่งอื่นก็ไม่มีอย่างอื่นสิ่งอื่นก็ไม่เกิดเพราะอนิสงส์แห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่จึงได้ชื่อว่ามีอานิสงส์มากเริ่มจากเราให้ทานไม่เสียดายรักษาศีลไม่กลัวตายภาวนาไม่กลัวโง่เราทุ่มเทชีวิตจิตใจของตนมุ่งเหตุมุ่งผลต่อการเฝ้าฝึกแต่ละครั้งจึงทำให้เรานั้นมีกำลังใจมีกำลังจิตกำลังใจดีขึ้นข้อนี้นั้นจึงไม่ได้สงสัยข้อนี้นั้นจึงไม่ได้มีข้อแม้ใดๆเมื่อเราไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆแล้ว
การปฏิบัติของเรา

0: ก็จะเฝ้าถึงเหตุถึงผลเฝ้าถึงความตั้งใจของแต่ละคนท่านจะมีผลในความเป็นเลิศในด้านปฏิบัติเพราะสมบัติของทุกคน
1: ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในธรรมปฏิบัติร่วมโครงการอบรมธรรมปฏิบัติณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำดังนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันละ3เวลาคือ 7:00 นถึง 8:00 น 12:00 นถึง 13:00 นและ 17:00 นถึง 20:00 นสำหรับวันอาทิตย์แรกและวันอาทิตย์ที่3ของเดือนจะนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์พระเถระผู้ทรงวิทยาคุณมาให้การอบรมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลา 13:00 นถึง 15:00 นสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาโทรศัพท์253-8822และ252-5465รายการเจริญธรรมได้ดำเนินมาถึงห้วงสุดท้ายแห่งเวลาการนำเสนอประจำวันนี้ขออัญเชิญพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงอำนวยความสุขสถาพรแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านศรัทธาสาธุชนโดยทั่ว

รายการเจริญธรรมรายการปกิณกะสารธรรมเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะในบวรพระพุทธศาสนาเสนอโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยกุฏิสุวรรณเนตรวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์2538822และ2525465ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารในเบื้องต้นขอทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา

การเป็นศิษย์เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของตนได้สมเหตุสมผลแล้วการปฏิบัติของเราแต่ละคนก็จะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยก็จะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทุกการทุกเวลาด้วยอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจึงมอบกายถวายชีวิตกันด้วยตั้งใจให้ทานรักษาศีลฟังธรรมด้วยตั้งใจที่จะรับผิดชอบภาระกิจกรรมของตนที่ถูกกำหนดให้สมที่เราเป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพยายามทำงานทำการของตนให้สมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อเรียกว่าไม่เอารัดไม่เอาเปรียบสังคมพยายามทำตนของตนให้สังคมเข้าใจว่าเรารู้ฐานะว่าเราควรจะเป็นอยู่อย่างไรเรียกว่าไม่หาเศษหาเลยเมื่อไม่หาเศษหาเลยแล้วอย่างอื่นสิ่งอื่นก็ไม่ยากไม่เย็นอะไร

ในความรู้ความหมายความเข้าใจที่แท้จริงย่อมเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้เมื่อเราตั้งใจจริงจังจริงใจแล้วเราจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราจะก่อจะสานจะเสริมจะเติมจะแต่งในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเหตุแห่งความดีที่เรามีอยู่เมื่อเหตุแห่งความดีที่เรามีอยู่แล้วการปฏิบัติของเราก็จะเฝ้าดูผลทางเลิศและประเสริฐยิ่งต่อความตั้งใจในรูปแบบของการปฏิบัติใดๆจึงมุ่งความเป็นเลิศมุ่งความเป็นเลิศในหัวใจของตนอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยอันจะมีผลต่อความตั้งใจดีของแต่ละคนผลต่อความตั้งใจดีนี้ก็จะย้ำจุดยืนและจุดหมายปลายทางของแต่ละคนให้เราเป็นคนมีโอกาสเลื่อนฐานะของการรับผิดชอบตัวเองได้ดีขึ้นจริงจังจริงใจและมีน้ำใจกับสิ่งที่ทำคำที่พูดจริงจังจริงใจมีน้ำใจกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นเรื่องของการกอบโดยเหตุโดยผลเป็นเรื่องของการตั้งใจเพื่อให้ตนของตนได้หลุดพ้นจากอำนาจมืดบอดใดๆที่มีอยู่เรียกว่าศึกษาจริงค้นคว้าจริงทำความเข้าใจจริงภาระทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นชีวิตที่มีด้วยความล้มเหลวเพราะชีวิตเจ้าแต่ใจเจ้าของไม่นึกถึงหัวอกคนอื่นหัวใจคนอื่นใครจะรอดไม่รอดตัวเองไม่เกี่ยวใครจะไหวไม่ไหวคนอื่นตัวเองไม่เกี่ยวนั่นคือความล้มเหลวของชีวิตบุคคลคนนั้นแม้ในสุดจิตมันก็ไม่เป็นกุศลในจิตจิตก็ไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาในจิตเพราะไม่ได้ปลูกฝังด้วยความดีงามเพียงพอจิตดวงนี้จึงยากที่จะนำไปสู่ความรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดจิตดวงนี้จึงยากต่อการปฏิบัติตนของตนให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงจึงเป็นชีวิตที่ไม่เคยจริงจังกับหน้าที่ไม่เคยเอาจริงเอาจังกับภาระธุระที่มีอยู่ไม่เคยที่จะทำความรู้แจ้งรู้จริงในสิ่งที่ทำคำที่พูดที่แท้จริงสิ่งนั้นจึงไม่อยู่เหนือสมมุติสิ่งนั้นจึงไม่หลุดพ้นจากสิ่งที่ทำคำที่พูดเพราะความไม่จริงจังจริงใจต่อเมื่อไรเรามีความเข้าใจจริงจังจริงใจแล้วเมื่อนั้นถึงจะประสบทุกสิ่งทุกอย่างคือความสำเร็จชีวิตนั้นจึงบอกว่าจริงไหมถ้าจริงก็มีผลเป็นเลิศจริงไหมถ้าจริงก็มีผลประเสริฐจริงไหมแต่จริงก็มีผลที่ยอมรับกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตที่ไม่ล้มเหลวเพราะชีวิตที่จริงจังจริงใจเป็นชีวิตที่มีน้ำใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชีวิตที่สารภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำสิ่งนั้นให้สมน้ำสมเนื้อเป็นพ่อบ้านต้องเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านต้องเป็นแม่บ้านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศิษย์เป็นบุตรเป็นธิดาเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายแม้จะเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้ถ้าหากความจริงจังจริงใจเกิดขึ้นในหัวใจแต่ละคนแล้วยอมถือพ้นในความเป็นเลิศกับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรานั้นเข้าใจตรงนี้เมื่อเรานั้นมีหลักมีเกณฑ์เมื่อเรานั้นมีเหตุมีผลเมื่อเรานั้นเป็นบุญเป็นกุศลการวางไว้วางได้ในใจของตนก็ดีขึ้นในเรื่องของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่เรายอมได้ด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เราจะยอมได้ด้วยเหตุและผลดังที่กล่าวมานี้อาศัยหลักสัจธรรมคือชีวิตจริงที่เราทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงอันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีผลเป็นเลิศและมีผลได้จริงจังด้วยความตั้งใจก็เพราะว่า

ทรัพย์สมบัติภายนอกนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ทรัพย์สมบัติภายในที่ออกจากใจที่รับผิดชอบโดยเต็มเหตุเต็มผลนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ยากและลำบากเหลือเกินจากผลต่อการตั้งใจรับผิดชอบนี้เองจึงทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางจึงทำให้เรารู้หยาบละเอียดปานกลางจึงทำให้เรารู้ว่างรู้วางในใจของตนอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่รักเราเพราะเราไม่จริงใจกับเขาเขาไม่มีน้ำใจกับเราเราจึงไม่เคยมีน้ำใจกับเขารู้อยู่อย่างนี้แถมก็ต้องรู้ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอฝ่ายภายในไม่นำไปออกภายนอกฝ่ายภายนอกไม่นำเข้ามาภายในให้กับบุคคลที่ควรให้ไม่ให้กับบุคคลที่ไม่ให้และให้กับทุกคนที่ต้องให้แม้ที่สุดก็ทำบุญด้วยกุศลที่เข้าใจว่าตนเองจะทำอะไรในรูปแบบของการปฏิบัติต่อวันต่อเดือนต่อปีจึงเป็นการสวมจิตวิญญาณของเราด้วยเป็นเหตุเป็นผลเป็นความสามารถความตั้งใจของแต่ละคนที่จะพาตนของตนให้หลุดพ้นได้จากทุกทั้งปวงที่มีอยู่อาศัยว่าเราเป็นคนจริงถ้าเราเป็นคนจริงก็ออกจากการกระทำและคำพูดแม้แต่ความคิดแม้ที่สุดการที่ถูกให้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายในหน้าที่นั้นนั้นซึ่งเราก็จำเป็นต้องรับผิดชอบจริงจังจริงใจยิ่งเราเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นอะไรปลูกบ้านปลูกเรือนสร้างวัดสร้างวาสร้างบ้านแปลงเมืองปลูกป่าปลูกหญ้าถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยความเต็มใจเอาใจใส่ใจด้วยความจริงจังแล้วอย่าได้หวังว่าเราจะก่อร่างสร้างตนให้ดีได้อย่าได้หวังว่าเราจะก่อสร้างตนของตนให้ดีได้ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้อันจะทำเราให้ทุกคนนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้ในจุดมุ่งหมายในเป้าหมายที่มีความรู้ได้เข้าใจชัดเจนที่มีความรู้อยู่เข้าใจอยู่ชัดเจนผลต่อการปฏิบัติก็จะดีขึ้นชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนเราก็ไปมีรอดอยู่นั่นเองเราจะบอกว่าเข้าตรงต่อเวลาออกตรงต่อเวลายังไม่เพียงพอเราจะต้องมีส่วนเสริมส่วนเติมส่วนแก้ไขส่วนปรับปรุงมากขึ้นชีวิตของเราต้องบอกมีเกินมีขาดมีเผื่อมีเหลือชีวิตของเรานั้นต้องบอกว่ามีเกินมีขาดมีเหลือมีเผื่อชีวิตนั้นจะมีความหมายถ้าไม่มีเกินมีขาดมีเหลือมีเผื่อแล้วชีวิตไม่มีประโยชน์ดังใดจะปล่อยชีวิตมันเป็นโมฆะเรื่อยไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การรู้รับผิดชอบหน้าที่ของตนจึงมีผลต่อการเป็นธรรมาธิปไตยซึ่งก็จะไม่สร้างความเพ้อฝันกับประชาธิปไตยอะไรเพราะธรรมาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกแล้วรู้โดยหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้าเรารู้จริงเข้าใจจริงในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไปหาเศษหาเลยในสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะได้เราก็ไม่ทำซ้ำไปด้วยเราถือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ความดีจริงนั้นที่บอกไม่หาเศษหาเลยเล็กๆน้อยๆพยายามที่จะปัดเศษส่วนอะไรออกไปจะไม่เรียกร้องอะไรนอกจากความตั้งใจให้สำเร็จไม่ได้มาเรื่องจะมาตอบบุญแทนคุณอะไรไม่ได้มาต่อรองที่จะขอคำว่าตอบบุญแทนคุณนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไม่มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วการปฏิบัติของเราก็จะเป็นการทำงานเพื่องานโดยงานซึ่งจะพายหน้าที่การงานนั้นๆสมเหตุสมผลสมกับเราตั้งใจว่าลงเรือกันลำเดียวแล้วสามีภริยาบุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์ญาติมิตรสหายเพื่อนที่โคโหติกาถ้าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องถึงชีวิตด้วยเหตุด้วยผลจริงจังจริงใจถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลจริงจังจริงใจแล้วชีวิตนั้นจะไม่มีความหมายอะไรคอยเป็นเรื่องของความเข้า

ใจและตั้งใจกันการปฏิบัตินั้นจึงจะได้ชื่อว่าเข้าถึงรากฐานแห่งความเป็นสัจธรรมการกระทำเล็กกระทำน้อยกระทำนิดกระทำน้อยแต่ว่าเราอาศัยสั่งสมอบรมบ่อยๆแต่ว่าเราอาศัยความขยันนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมของเราแต่ละคนอันจะมีผลในความเป็นเลิศในความตั้งใจดีอันจะมีผลต่อความจริงจังจริงใจของเราที่มีอยู่อันจะนำพาตัวเราให้ดีขึ้นชีวิตนั้นจึงเป็นชีวิตที่ฝากไว้ด้วยความเข้าใจชีวิตนั้นจึงเป็นชีวิตที่ฝากไว้ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอชีวิตนั้นจึงเป็นชีวิตที่ตั้งใจดีเพียงพอให้เรานั้นเข้าใจจุดหมายปลายทางให้เราจุดเข้าใจจุดหมายปลายทางหรือจุดยืนที่แน่นอนก็ปฏิบัติของเราก็จะได้เชื่อไม่หลอกไม่หลอนไม่ถูกต้มถูกตุ๋นไม่ถูกหลอกลวงต่อความเป็นจริงของชีวิตในการปฏิบัติภาระหน้าที่ซึ่งทุกคนก็มีอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนงานวัดงานวางานใดก็ตามถือว่าเป็นภาระที่เรามีอยู่ร่วมกันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ความเป็นธรรมาธิปไตยก็จะสร้างความเป็นใหญ่ให้กับสังคมที่เราเกิดที่เราอยู่ที่เราเป็นที่เราไปที่เรามาค่าการยอมรับในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนก็จะดีขึ้นสังคมนั้นก็จะพาเรานั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่จึงฝากไว้โดยหมู่โดยคณะที่มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติซึ่งมุ่งเหตุมุ่งผลมาขอให้เรื่องการปฏิบัติเป็นเรื่องจำเป็นโดยหน้าที่พึงทำให้ดีโดยข้อวัดปฏิบัติพึงทำให้ละเอียดพึงทำให้รอบข้อพึงทำให้สุขุมพึงทำให้เยือกเย็นพอกับสิ่งเหล่านี้แล้วเส้นทางแห่งการปฏิบัติของเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางดังที่เราตั้งใจจึงขอฝากไว้ด้วยความมีเหตุมีผลกับทุกท่านทุกคนนั่นที่จะเดินทางชีวิตของตนให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีเป้าหมายค่อนข้างจะชัดเจนทั้งที่เป็นอริยทรัพย์และโภคทรัพย์ทั้งที่เป็นคดีโลกคดีธรรมก็จะนำพาต่อการเปลี่ยนแปลงของเราแต่ละคนให้ดีขึ้นคอยรักษาความตั้งใจของตนที่มีอยู่ด้วยชีวิตที่เป็นศีลเป็นธรรมจากสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้แต่ความคิดคอยไปกันตั้งใจอบรมสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยไปเมื่อเราทำบ่อยๆความสำเร็จก็จะเกิดมีขึ้นจึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนเหตุผลบุญกุศลคุณงามความดีร่วมกันอันจะนำพาข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนให้ได้ทำงานที่เป็นกุศลอันเกิดจากใจที่อยู่ร่วมกันหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันข้อนี้นั้นการช่วยประชาชนในยุค IMF นี้ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ประสบนิกรของพระองค์ทุกมุมทุกเหล่าได้กลับถอยหลังกลับไปดูความจริงแล้วจะก้าวต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจเพราะประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างเวลานี้ตำอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะราศัยอำเภอเมืองส่วนหนึ่งก็ทำนากันถึง 170,000 กว่าไร่แม้เหตุอื่นใดพืชผักธัญอาหารอื่นใดก็ทำกันเต็มที่แล้วพอทำนี้แล้วเดี๋ยวเดือนพฤษภาก็ลงนาปีก็จะกลายไป2เท่าตัวเกิดขึ้นแทนที่จะเป็น 170,000 คราวนี้ก็จะเป็น 300,000 กว่าไร่ขึ้นไปทำอย่างไรกับการบริหารสังคมก็คือพยายามทำต้นทุนให้ถูกเราคุณภาพดีสังคมที่จะบริโภคร่วมกันดังพวกเราก็จะปลอดภัยและราคาถูกของดีนี่คือเป้าหมายการไปไหนอยู่ไหนถ้าเราไม่ได้ประโยชน์เราก็ไปทำไมเรื่องไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกไปโน่นไปนี่มันไปมาไม่รู้กี่กับกี่กันมันไปมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยมันไปมาไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยมันไปมาเยอะแล้วชาตินี้มันน่าจะหยุดการไปที่ไร้ประโยชน์ทำประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นเรามาร่วมแรงร่วมใจมาร่วมสมานสามัคคีกันทำงานชิ้นนี้ถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่องค์พระประมุขของเราคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส 72 พรรษาที่พระองค์จะบรรจบเข้าปีหน้าด้วยความเข้าใจด้วยความตั้งใจ

ดีของทุกท่านทุกคนขอฝากไว้ด้วยน้ำใจอันเป็นศีลเป็นธรรมนี้ให้มีกิจกรรมร่วมกันที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะยืนอยู่บนความถูกต้องได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เราจะยืนอยู่ตรงความถูกใจแต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ข้อนี้นั้นคือการสละผู้ซึ่งสละโลกเพื่อโลกแท้จริงนั้นก็คือทำประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วประโยชน์พวกเราก็พอจะได้กินของถูกของดีราคาถูกต้นทุนก็เบาสุดท้ายเราก็จะได้สบายใจเวลานี้หลายๆคนก็พยายามพูดเป็นเสียงเดียวกันแม้ว่าเริ่มจะดีขึ้นแต่มันก็คงไม่ง่ายนักถ้าเราไม่รีบส่งเสริมฐานรากฐานส่งเพราะเริ่มจะดีขึ้นก็คือยืมเงินมากองกลางไว้ยืมเงินมาเป็นตัวหลักค้ำประกันไว้แต่เงินที่ยืมนั้นคือเงินที่เป็นหนี้ที่ดีขึ้นเพราะเอาเงินยืมมากองไว้เราก็ยังต้องหาเงินชำระหนี้เป็นเดือนเป็นปีปีหนึ่งก็เป็นมากมากเท่าที่ทราบดีก็ว่ากันโน่นแหละเป็นหมื่นหมื่นล้านหนักๆเข้าก็จะเป็นแสนแสนล้านแล้วเราก็จะล่มจมถ้าเราไม่รู้สึกสำนึกในส่วนนี้การที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระเมตตารับสั่งในเรื่องสากลยาวนานมาแล้วตั้งแต่หุบกระพงเพชรบุรีน้องโพและก็วัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งหมู่เราก็จะสร้างวัดอีกวัดหนึ่งพิเศษเกิดขึ้นเป็นวัดทฤษฎีใหม่เป็นวัดทฤษฎีใหม่ใช้เนื้อที่15ได้เต็มรูปแบบก็จะแบ่งเป็น30 30 30และก็10ส่วนนั้น10นั่นคือที่อยู่ของพระโดยประมาณไว้4ไร่นอกนั้นก็จะเป็นแนววัดทฤษฎีใหม่ซึ่งก็มีความจำเป็นในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทำมาเยอะแยะสร้างวัดสร้างวาสร้างวัดในรูปแบบที่ทำมาก็เยอะแล้วอันเราก็จะมีส่วนหนึ่งมาร่วมกันสร้างวัดในนามวัดทฤษฎีใหม่72พรรษาเพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชาอามิสบูชาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นตัวอย่างของส่วนหนึ่งของสังคมได้ดูได้ชมกันเพราะดินดีน้ำดีสภาพสิ่งแวดล้อมดีด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นการบอกกล่าวเล่าแจ้งให้สาธุชนผู้อยู่ผู้มาผู้ไปในวัดได้ฟังเสียงนี้ทางวิทยุทางการเผยแผ่ก็จะนำตีแผ่กับญาติโยมทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันถ้ามีตัวอย่างที่ดีมีแม่แบบที่ดีมีพิมพ์ที่ดีงานก็จะเดินได้ง่ายหลายๆที่โครงการพระราชดำริซึ่งเป็นตัวอย่างได้เพราะฉะนั้นในกาฬสินธุ์ถ้าจะว่าแล้วก็ถนนดิสโก้ที่อำเภอเขาวงโครงการพระราชดำริไร่นาสวนผสมหรือทฤษฎีใหม่หรือโครงการที่ต่อเนื่องอันต่อเนื่องจากพระราชดำริเรียกกันสั้นๆว่าทฤษฎีใหม่นั่นคือของในหลวงเองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นไร่นาสวนผสมเป็นส่วนแห่งหนึ่งที่ว่ามีปรากฏแล้วก็คือที่กาฬสินธุ์เขาวงเคยไปดูไปชมแล้วว่าแสนจะลำบากแสนจะกันดารเวลานี้ก็เริ่มจะสร้างความอุดมสมบูรณ์บนที่ราบสูงทำให้เกิดการอยู่ดีกินดีมากขึ้นญาติโยมทั้งหลายการพัฒนากายพัฒนาใจนั้นเป็นเรื่องที่ต่อกันร่างกายไม่สมบูรณ์จิตใจก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ผลก็ง่ายขึ้นดังร่างกายไม่มีแผลเป็นตัวเราก็สบายขึ้นชีวิตของคนเรานั้นความจริงไม่ได้มีอะไรมากมายมาด้วยความไม่มีอะไรแล้วเราก็จะจากกันอย่างคนไม่มีอะไรโภคทรัพย์เรามีอยู่มีกินมีใช้อริยทรัพย์มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเรียกว่าทรัพย์ภายในมันก็จะฝังอยู่ในจิตในใจของเราทุกยุคทุกสมัยดังที่พวกเรามาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องการจัดการเมืองสากลซึ่งหลักๆพวกเราก็ทำกันเต็มที่ท่านปีมาลากูลจอสร้อยก็ออกเต็มที่ทางจอสร้อยเรียกว่าส่งทุกรูปแบบที่จะทำให้พวกเราง่ายขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้พวกเราสำนึกในความมีบุญมีคุณต่อกันให้เราสำเนียกสำนึกในความดีร่วมกันให้เราปลูกจิตใจให้เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ในสังคมร่วมกันเรานั้นก็จะได้มีสงอย่างที่เรารู้อยู่แก่ใจอย่างนี้ในรูปแบบของการปฏิบัติขอให้ทุกคนทุกท่านได้มั่นใจในความดีของตนขอให้ทุกคนทุกท่านได้แน่ใจและเข้าใจในเจตนาที่แน่วแน่ในความดีของพวกเราทุกคนที่ทำร่วมกันเมื่อเราทุกคนมีความดีที่ทำร่วมกันแล้ว

ุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นรูปธรรมนามธรรมคนเหล่านั้นถ้าเป็นคนที่พูดจริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วเป็นสิ่งที่ง่ายๆความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นปากกับใจให้มันตรงกันเมื่อปากกับใจตรงกันแล้วไม่มีอะไรแล้วสำคัญตรงนี้แหละความจริงใจความมีน้ำใจความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อสังคมเมื่อเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วในเรื่องของการจะอยู่จะกินจะไปจะมาจะได้จะเสียอะไรนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะพึงเข้าใจเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะพึงรู้เรื่องโดยเจตนาที่แน่วแน่โดยเจตนาที่เป็นศีลเป็นธรรมขอให้เรานำย้ำความดีงามที่มีอยู่ในสังคมนั้นให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงให้จงได้ช้าก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เหตุปัจจัยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเล็กเล็กน้อยน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วก็คิดต่อไปว่าเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงมันถึงจะเดินไปได้เต็มสุดในรอบ5ปีก็เลยมาคิดแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าคงจะมีการทอดผ้าป่าเมืองสากลแทนที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันก็คือเป็นเงินที่จะนำไปสู่การซื้อขายหมุนเวียนเอาสิ่งที่ดีงามมาให้พี่น้องได้ใช้และได้สะดวกขึ้นเพราะเราเริ่มต้นจาก00เดือนเศษๆนี้เราก็พอจะไปได้แล้วและตอนนี้ที่ช้านิดช้าหน่อยเพราะรอลงสีลงสีเดิมเราซื้อมาแล้วมันไม่สมบูรณ์แบบคือมันไม่สามารถติดเข้ากล้องได้เราก็ให้เขาสั่งใหม่แล้วลงเก่ากลับไปแล้วพอมาปุ๊บภายในเดือนนี้แหละเราก็จะผิดข้าวถูกๆออกมาแล้วว่าถูกสุดถูกในประเทศไทยถูกกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะเรานั้นไม่ได้คิดเอากำไรการค้าการขายที่พออยู่ได้ไม่ขาดทุนนั่นแหละคือเป้าหมายพออยู่พอกินเมื่อเราไม่คิดเอากำไรพอให้ทำงานกันไปได้มันก็จะกลายเป็นต้นทุนที่ถูกผลการอยู่ร่วมกันก็จะดีขึ้นความหวังนี้เป็นความหวังอันสูงส่งและสูงสุดในชีวิตเมื่อทำอะไรถ้าทุกคนได้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วมันจะดูเป็นเรื่องที่ง่ายไปหมดเพราะความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงที่ปากกับใจตรงกันพูดแล้วคือทำได้ไอ้ที่พูดทำไม่ได้นะมันไม่น่าเชื่อถือกลายเป็นโกหกพกลมโกหกกันไปวันๆนึงเวลานี้ก็สั่งทำโกดังเก็บข้าวสารข้าวเปลือกได้ถึง800ตันงบประมาณ 500,000 บาทเงินไม่มีแล้วแต่ก็สั่งทำเพื่อต้องการให้มีที่เก็บข้าวเพราะข้าวนาปรังจะออกเดือนหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นต้องทำพอเก็บข้าวนาปรังได้แล้วเราก็เหลือที่กทม.และเราก็ส่งไปขายที่นิวยอร์กเป็นหลักประกันไว้ขายขายถูกๆเราไม่ให้ใครเดือดร้อนข้าวก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันนักอย่างยกตัวอย่างว่าคอยดูข้าวข้าวเหลือง11นี้มันก็ไม่ได้แพ้กับข้าวหอมมะลิเพราะมันหอมใกล้เคียงกันและมันยังเหนียวมากขึ้นเราก็ได้ชิมรสไม่เกิน2วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเราไปมุ่งแต่ว่าข้าวหอมมะลิดีข้าวอื่นซึ่งมันอาจจะดีกว่านี้ก็มีเพราะต้นทุนถูกของดีนั้นไม่ได้เจาะเยอะกับเพียงข้าวหอมมะลิอันแต่ในกันเดียวกันเราก็จะมีข้าวทุกข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเจ้าเกษตรหรือข้าวเจ้าข้าวเหลือง11หรือว่าข้าวเหนียวสันป่าตองซึ่งมีราคาแพงเวลานี้เราแน่ๆว่าเรามีข้าวอยู่ในถังอย่างน้อยก็มีแสนกิโลขึ้นไปเราก็มาขายข้าวขายผักผสมประสานกันไปกับการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติกิจกรรมในยุค IMF นี้เพื่อให้บ้านเมืองของเราพออยู่กันได้ด้วยความตั้งใจอย่างนี้ก็ขอฝากไว้กับทุกท่านทุกคนให้เห็นความจำเป็นและความสำคัญของชาติบ้านเมืองของเราเพื่อการที่จะยังบ้านยังเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขเราพยายามขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงทบวงกรมเราพยายามทำทุกอย่างในส่วนที่จะพึงทำได้เพราะเป็นเรื่องที่ทำงานร่วมกันเมื่อทุกคนมาจับมือทำงานร่วมกันแล้วความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก็จะเกิดขึ้นการถวายด้วยอามิสบูชาการถวายปฏิบัติบูชาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบูชาคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชวงศ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการบูชาในสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งจึงฝากไว้ด้วยความจริงใจจากสิ่งละอันประน้อยเพื่อให้ทุกคนได้ยินได้ฟังส่วนนี้นั้นก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมีอานิสงส์ร่วมกันขอความตั้งใจดีขอความจริงใจขอความมีน้ำใจส่วนนี้จงมีผลสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ

0: งทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในธรรมปฏิบัติร่วมโครงการอบรมธรรมปฏิบัติณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำดังนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันละ3เวลาคือ 7:00 นถึง 8:00 น 12:00 นถึง 13:00 นและ 17:00 นถึง 20:00 นสำหรับวันอาทิตย์แรกและวันอาทิตย์ที่3ของเดือนจะนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์พระเถระผู้ทรงวิทยาคุณมาให้การอบรมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลา 13:00 นถึง 15:00 นสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาโทรศัพท์253-8822และ252-5465รายการเจริญธรรมได้ดำเนินมาถึงห่วงสุดท้ายแห่งเวลาการนำเสนอประจำวันนี้ขออัญเชิญพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพจงอำนวยความสุขสถาพรแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านศรัทธาสาธุชนโดย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปนิยติโลโกอัตุวนอัตานโลโกอนาพิสโรนอัสโกโลโกสัพพังปหายะคมนิยังอูโนโลโกอติโตตันหาทาโสติอิโอกาสบัดนี้จากได้อัญเชิญสัตตุธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมแก่ท่านพุทธศาสนิกชนสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาโดยวันนี้สมาคมเทิดทูนพระตนตรัยได้อาราธนาให้มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมชี้แนะแนวทางสัมมาปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ประจำของสมาคมที่จะนำประชาชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายดำเนินไปสู่ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้ที่มุ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อนำตนให้ประสบความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชาวเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ได้แสดงตนว่าเป็นชาวพุทธผู้ที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดของตนเองย่อมมีความเชื่อมั่นว่า

ตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วย่อมจะสามารถนำตนตลอดทั้งบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความสุขความเจริญโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นจึงมีพระบาลีเป็นพระคาถาที่เราได้สวดกันอยู่เสมอว่าบะหุงเวสรนังยันติปปตานิวานานิจาอารามรุขเจตยานิมนุษย์ซาพยตจิตาเนตังโขสรนังเคมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมะสัพพทุขาปมุจจติซึ่งแปลความง่ายๆว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกภัยคุกคามย่อมพากันถึงอารามต้นไม้ภูเขาต่างๆเป็นอันมากเป็นที่พึ่งแต่ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าที่พึ่งนั่นถึงจะพึ่งได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันอุดมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ที่เข้าถึงวัตถุต่างๆเป็นที่พึ่งนั่นจะไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โยจะบุตรทันจะทำมันจะสังคันจะสรนังคโตส่วนหญิงชายอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดได้มาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงตามความเชื่อของเราแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามประสงค์ได้นี่เป็นใจความโดยย่อที่เราได้ศึกษาได้เคยสวดมนต์ภาวนามาเราจึงต้องยอมกายถวายชีวิตคือร่างกายพร้อมทั้งจิตใจนี้แด่พระตนตรัยเพื่อที่เราจะได้อาศัยเป็นที่นำตนออกจากทุกข์ทั้งปวงได้ในกิจกรรมส่วนหนึ่งของชาวพุทธก็คือการฟังธรรมะประจำการประจำเวลาโดยเฉพาะอย่างที่สมาคมเทิดทูนพระรัตนตรัยได้จัดเป็นประจำนั้นถือว่าเป็นการอื้ออำนวยให้เกิดบุญกุศลที่แท้จริงแก่ชาวพุทธทั้งหลายเพราะบุญต่างๆที่เราได้ศึกษามานั้นเมื่อกล่าวตามพระไตรปิฎกก็มีเพียง3ประการคือทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญเมตตาภาวนาก็มีเพียงแค่นี้ต่อมาพระตถาคตอาจารย์จึงได้เพิ่มบุญเข้ามาอีก7ประการที่ว่าอัปจายนามัยเวยาวัจจใหม่ปฏิทานามัยปตานุโมทนาใหม่ธรรมเทศนาใหม่ธรรมสวนาใหม่ทิฏฐุชุกรรมรวมมาเป็น10ประการทั้งหมดนี่คือเป็นปุญญกิริยาวัตถุคือเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือเป็นหลักของการทำบุญของชาวพุทธทั้งหลายแต่ข้อหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือทิฏฐุชุกรรมบุญข้อนี้สงเคราะห์เข้าในทานศีลภาวนาทั้งหมดเนื่องจากว่าคนเรานั้นถ้ามีความเห็นตรงถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนแล้วก็สามารถที่จะให้ทานรักษาศีลและก็ปฏิบัติธรรมได้แต่การที่จะทำความให้ตรงให้ถูกต้องนั้นต้องอาศัยการฟังการศึกษาการปฏิบัติประกอบด้วยเราถึงจะต้องปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสอนของทางพระพุทธศาสนาเช่นอย่างเราจะรู้ว่าสีขาวกับสีดำต่างกันอย่างไรแล้วก็ต้องนำมาเทียบเคียงกันดูก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสีดำกับสีขาวเป็นต้นได้เช่นเดียวกันเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในเรื่องของธรรมะเอาไว้มากมายเช่นทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สวยไม่งามแต่ว่าในสายตาหรือความรู้ของชาวเราทั้งหลายก็มักจะมองในลักษณะตรงกันข้ามว่าทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างเป็นสุขทุกอย่างเป็นตัว

ตนและทุกอย่างสวยงามก็เป็นการฝืนต่อความรู้สึกหรือต่อความเป็นจริงอันเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเราได้มีโอกาสได้ฟังได้ปฏิบัติศึกษาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะสามารถรู้ความจริงนั้นอันเกิดมาจากทิฏฐุชุกรรมคือการทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือการฟังนี่เองการฟังธรรมะจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้เกิดการปฏิบัติพร้อมกันในลักษณะของศีลสมาธิปัญญาอีกด้วยเราเคยศึกษามาว่าเวลาที่เราจะให้ทานเวลาที่จะเราฟังธรรมะเรามักจะมีการสมาทานศีลหรือการให้ทานบางครั้งเราก็ให้บริจาคในตอนเช้าหรือตอนเวลาไหนก็ตามแต่ข้อสำคัญนั้นก็เพื่อรวมให้เป็นกำลังอันหนึ่งก็คือเป็นเรียกว่าเป็นธรรมะสามัคคีให้เกิดมีพลังที่จะต่อสู้กันกับกิเลสทั้งหลายในโอกาสเดียวกันได้เช่นอย่างที่เรานั่งฟังพระธรรมเทศนาในขณะนี้เราตั้งใจว่าฉันจะไม่ลุกขึ้นเดินหนีไปที่อื่นจนกว่าจะฟังธรรมให้จบลงไปนี่คือกายมีศีลขณะที่เรานั่งฟังพระธรรมเทศนาเราไม่พูดคุยพูดแข่งกับเสียงพระเทศเราระงับเอาไว้ได้ไม่มีวิตกวิจารในการที่จะพูดก็เรียกว่าวาจามีศีลเมื่อมีความตั้งใจเป็นเจตนาก็ถือว่าเรามีตัวเจตนาคือความจงใจนั่นแหละเป็นตัวศีลเช่นเดียวกันขณะที่เรานั่งฟังพระธรรมเทศนาจิตใจเป็นสมาธิเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่กระสับกระส่ายพุ่งซ่านไปข้างนอกก็ถือว่าเรามีสมาธิในขณะที่เราฟังเทศเมื่อเรามีสมาธิในการฟังพระธรรมเทศนามีความตั้งใจก็จะเกิดปัญญาคือความรู้เท่าที่เราสามารถจะรู้ได้ในคำที่ว่าสุดสูสังละพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาคือความรู้ก็เกิดขึ้นมาเท่าที่สติปัญญาความทรงจำเราจะรู้ได้นี่คือเป็นการสร้างบุญกุศลที่มีความสำคัญให้ครบถ้วนในลักษณะศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนาก็เช่นเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีพละกำลังใจในการต่อสู้กับกิเลสที่มีส่วนสำคัญอยู่3ประการที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะคืออะไรบางท่านบอกว่าอันความโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดจะหาจุดจบได้ที่ไหนหนอได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพอมีแต่ข้อไม่จบพบทุกวันอันความโกรธก็ร้ายนักพระทักว่าเป็นที่มาแห่งทุกข์ไม่สุขสันต์ยิ่งโกรธมากก็ยิ่งทุกข์ทุกคืนวันชนะขันมนุษย์เราชอบเผาตนอันความหลงเพลินดีคือมีรักหลงยศศักดิ์หลงติดอิทธิพลถ้ายิ่งหลงก็ยิ่งไหลใจกังวลหลงอะไรมายิ่งล้นกลโลกีจงตัดโลภด้วยทานการสละตัดโกรธถ้าเอาเมตตาเป็นราศีตัดโมหะใช้ปัญญาเป็นบารมีพระคาถานี้ดีแท้จริงแน่เอ่ยนี่คือพระคาถาต่อสู้หรือทำลายโลภะโทสะโมหะอันเป็นกิเลสตัวการสำคัญให้เราทำกรรมออกมาในทางภายนอกในทางกายในทางวาจารวมไปถึงทางใจด้วยเมื่อเราได้มีโอกาสให้ทานก็เพื่อเป็นการบรรเทาตัวโลภะเป็นการกำจัดมัจฉริยะเมื่อเรามีการรักษาศีลไม่เกลียดชังศีลก็ถือว่าเราได้มีโอกาสทำลายกำจัดโทสะไปเมื่อเราได้มีโอกาสสร้างสติปัญญาส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางปัญญาให้มีความรู้ความฉลาดขึ้นก็เป็นการบรรเทาหรือกำจัดโมหะให้เบาบางลงไปก็ความว่าการที่เราได้มีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนานั้นก็เพื่อเกิดพลังอยู่ในใจเพื่อจะต่อสู้กับโลภะโทสะโมหะซึ่งได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ใจของเราได้มีโอกาสมากขึ้น

ดังนั้นจึงขอให้เราได้เข้าใจว่าธรรมะคือความเป็นหนึ่งเราจะต้องต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายในลักษณะของความเป็นหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต่อสู้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็หากำลังจะต่อสู้กับกิเลสย่อมไม่ได้การฟังธรรมะให้เกิดประโยชน์จะต้องให้เกิดปัญญาหรือญาณคือความรู้ความสว่างขึ้นมาตามธรรมดาของเรานั้นเราก็คงทราบแล้วว่าถ้าหากมันมีความมืดการที่เราจะใช้ตาในภาวะในการดูสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องลำบากแม้แต่ใจของเราเองก็ตามถ้าหากเราไม่มีการเพิ่มแสงสว่างทางด้านปัญญาเข้าไปให้เกิดปัญญาจักษุสว่างสวยมากขึ้นเราก็คงจะต้องยอมเป็นทาสของกิเลสอยู่ร่ำไปจึงต้องอาศัยการสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการที่เราจะด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาด้วยการฟังนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญมีพระเถระรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าตัวเดียวมามองเห็นพอลางๆถ้าสองตัวมายิ่งมองไม่เห็นเลยมืดทั้งแปดด้านถ้าไม่มีตัวมานั่นยิ่งเห็นชัดเจนประจักษ์ชัดเป็นปริศนาปัญหาธรรมของพระเถระผู้ใหญ่ก็ขยายความว่าตัวเดียวมาก็คือตาเดียวมัวคนไหนเกิดมามีความฉลาดในการหาอยู่หากินในทางโลกตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่เป็นคนไม่มีศาสนาเป็นคนไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นคนมีตาเดียวไม่สมบูรณ์สองตัวมาก็คือสองตามัวหมายถึงว่าถ้าคนเราเกิดมาตาโลกก็เสียตาธรรมก็ใช้การอะไรไม่ได้ประเภทตโมตมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปเราเห็นกันอยู่ทั่วไปบางคนเกิดมาเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำมีหนำซ้ำก็ยังต้องไปลักเล็กขโมยน้อยคนอื่นเขาอีกโอกาสที่จะได้นำตนเข้าสู่แสงสว่างด้วยการทำคุณงามความดีให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นไม่มีเลยอย่างนี้เรียกว่าสองตัวมาก็คือสองตามัวไม่มีตัวมากลับมองเห็นชัดหมายถึงว่าไม่มีตัวมาก็คือไม่มีตามัวก็ได้แก่คนที่มีตาสว่างสวยทั้งสองข้างในทางโลกก็สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักฐานมั่นคงดำรงตนอยู่ในความสะดวกสบายตามสมควรเกียรติภาพขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งศาสนาถือว่าการที่จะต้องมีความสุขเพียงกายนั้นใจไม่สุขใช้ไม่ได้ก็อาศัยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาเป็นการสร้างสติปัญญาให้แก่ตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนตัวเดียวเรียกว่าประเภทที่ไม่มีตัวมาก็คือไม่มีตามัวทั้งสองข้างนั่นเองเป็นสิ่งที่ดีการฟังพระธรรมเทศนาอย่างที่สองควรจะต้องเกิดศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสมากขึ้นคือพร้อมที่จะละชั่วทำดีได้มากขึ้นอย่างที่สามเกิดสังเวชสลดใจสังเวชในลักษณะที่ว่าเรานั้นแม้จะมีโอกาสเกิดมาในตระกูลที่มีเงินมีทองเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จในทางโลกแต่ว่าการปฏิบัติเพื่อความดีทางจิตใจนั้นยังมีน้อยเมื่อเราได้มาศึกษาปฏิบัติมาเรียนรู้ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็มาสังเวชใจว่าบัดนี้เราอายุมากแล้วแก่แล้วการที่จะสร้างสมคุณงามความดีบารมีนั้นยังน้อยอยู่แล้วก็รีบสร้างเข้าไม่ประมาทมัวเมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฟังพระธรรมเทศนาได้ประโยชน์มากขึ้นการฟังพระธรรมเทศนาในแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นย่อมแตกต่างกันอุบายธรรมะแต่ละท่านที่นำมาแสดงก็แตกต่างกันผู้ฟังทั้งหลายที่มารับฟังก็มีอัธยาศัยพื้นฐานแตกต่างกันวันนี้ใครที่จะนำธรรมะหมวดหนึ่งขึ้นมาแสดงเพื่อที่จะให้เกิดความไม่ประมาทเกิดศรัทธาในการทำความดีมากขึ้นความจริงนั้นแม้จะเป็นธรรมะที่เคยได้ประโยชน์ได้ผลพลานิสงส์แก่คนในยุค ก่อนคือในยุคครั้งพุทธกาลแต่เมื่อเรามาปรับประยุกต์ให้เป็น

มะในปัจจุบันเพื่อเป็นการตักเตือนตนสอนตนนำตนไปสู่การปฏิบัติที่ดีก็ย่อมได้ประโยชน์ไม่แพ้กันเรียกว่าไม่แตกต่างกันธรรมะหมวดนี้เรียกว่าธรรมุตเทศคือหัวข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยยกขึ้นแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลที่ผ่านมาหลายพันปีมาแล้วขอเล่านิดหนึ่งว่าภิกษุพระเถระผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับธรรมะหมวดนี้ท่านชื่อว่าพระรัตปาลเถระเป็นลูกของเศรษฐีผู้มีเงินมีทองมากเมื่อเห็นความเป็นอยู่ในทางคฤหัสถ์วิสัยมีโทษมากจะทำบาปมากขึ้นเห็นว่าทรัพย์สมบัติเป็นเพียงวัตถุภายนอกกายที่แต่ละคนนั้นได้หาขึ้นมามีขึ้นมาได้เพราะการได้รับบารมีตกทอดจากบรรพชนและที่ได้มีความขยันหมั่นเพียรได้มาด้วยเรี่ยวแรงสติปัญญาของตนก็เป็นเพียงสมบัติที่ได้อาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นจึงได้ขอลาบิดามารดาอุปสมบทต่อมาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขันกลับมาเยี่ยมบ้านของตนเองเพื่อโปรดโยมมารดาบิดาก็ปรากฏว่าได้ใช้ประโยชน์ในการแสดงธรรมะโปรดญาติโยมได้ผลมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เดินทางมาสู่บ้านเกิดของตนเองจะไม่กล่าวถึงเรื่องส่วนที่เกี่ยวกับบิดามารดาแต่จะกล่าวถึงตอนที่ท่านไปพักอยู่ที่สวนหลวงของท่านพระเจ้าโกรพยะพระเจ้าโกรพยะผู้ครองแคว้นทุนละโกฏิตานิคมนี้ได้ทราบว่าภิกษุหนุ่มซึ่งเป็นคนพื้นเพหมู่บ้านนี้ได้เข้ามาอยู่พักอยู่ที่สวนหลวงจึงได้ไปสนทนาโดยกล่าวในลักษณะเป็นปัญหาว่าผู้ที่จะออกบวชปฏิบัติธรรมนั้นมีความเสื่อมอยู่4อย่างเกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นนั่นก็คือเป็นคนแก่มีโรคมากขาดญาติขาดทรัพย์แต่พระคุณท่านน่ะยังหนุ่มแน่นมีฟันขาวราวกับไข่มุกราวกับไข่มุกมีผมยังดำสนิทร่างกายยังแข็งแรงญาติพี่น้องก็มากมายบิดามารดาก็เป็นคนมีเงินมีทองออกบทด้วยเห็นประโยชน์อย่างไรท่านพระรัตปาลเถระซึ่งท่านได้ยกเรื่องของธรรมุเทศ4ประการขึ้นมาแสดงว่าการที่ท่านออกบทนั้นไม่ใช่เพราะเหตุความเสื่อม4อย่างแน่นอนแต่เพราะเห็นความไม่กีรังยั่งยืนของชีวิตของสังขารเป็นต้นจึงออกบทจึงได้ยกเป็นภาษาบาลีขึ้นมาแสดงตามที่ได้อัญเชิญมาในตอนต้นเป็นลำดับไปว่าอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนเข้าไปอยู่ไม่ยั่งยืนนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาตาโนโลโกอนาพิสโรโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต่อต้านได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนข้อที่3อัสโกโลโกสัพพังปหายะคมนิยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปข้อที่4อูโนโลโกอติโตตันหาทาโสโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาในความหมายของข้อแรกที่ว่าอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนเข้าไปอยู่ไม่ยั่งยืนคำว่าโลกในที่นี้โดยตรงก็คือสังขารของเราเองเช่นอย่างที่นั่งอยู่ในขณะนี้เวลาเกิดขึ้นมาเราจะต้องถูกความแก่ต้อนเข้าไปอยู่ทุกวันไม่มีคำว่าหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวท่านจึงแบ่งความชราเอาไว้สองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าปฏิชนชราชราที่ปกปิดคือเมื่อเราเริ่มปฏิสนธิในครรภ์ของแม่แล้วในวินาที

ใจก็เริ่มแก่มาเรื่อยๆแก่มาเรื่อยๆเช่นอย่างที่เราเห็นคนท้องแก่ก็คือเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นเจริญเติบโตมาแต่ภาษาทั้งโลกเราว่าเจริญเติบโตภาษาธรรมก็คือความแก่นั่นเองแต่ความแก่อย่างนี้เป็นความแก่ที่ปกปิดสายตาของสามัญชนทั่วไปถ้าบัณฑิตชนผู้ที่มีความรู้ความฉลาดก็จะมองให้ว่านั่นแหละก็คือความแก่ที่ปกปิดก็คือปกปิดสายตาของคนทั่วไปของโลกทั่วไปชาวโลกทั่วไปมองไปว่าคนแก่ก็คือคนที่มีผมงอกแล้วที่มีฟันหักไปแล้วมีหนังเหี่ยวย่นยานมีตาที่ฝ้าฟางมีหูที่หนวกที่อื้อที่ตึงนั่นคือความแก่ของชาวโลกที่รู้กันแต่ว่าภาษาของทางธรรมะท่านบอกว่าเป็นปฏิฉันนะชราชราที่ปกปิดมันถ้าหากมันไม่แก่มันก็ไม่เจริญมาถึงขนาดที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ความแก่นี้เรียกว่าปฏิฉันนะชราชราที่ปกปิดอย่างที่สองก็คืออัปฏิฉันนะชราชราที่ไม่ปกปิดก็คือที่แก่เห็นเป็นธรรมดาอยู่ทั่วไปเช่นอย่างคนแก่ที่เราเห็นมีผมงอกมีฟันที่หักมีหนังที่เหี่ยวย่นยานมีตาฝ้าฟางเป็นต้นความแก่นี้เป็นอย่างนี้เขาเรียกเป็นเทวทูตคือเป็นเครื่องเตือนจะให้คนที่มีปัญญาได้รู้สึกสำนึกว่าเรานั้นถูกความแก่ต้อนเข้าไปอยู่เรื่อยเมื่อต้อนเข้าไปหนักๆเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมั่นคงถาวรเหมือนกับต้นไม้ที่มันเกิดมานานแล้วก็แก่สุดท้ายก็จะต้องหักพังโค่นลงสู่ห้วยหนองคลองบึงฉะนั้นในข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเอาไว้ในพระธรรมบทภาคที่5ที่ว่ายะถาดันเดนโกปาโลกาโวปาเชติโกจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินังคนเลี้ยงวัวย่อมต้อนฝูงวัวไปสู่ที่ให้กินโดยไม้พลองฉันใดความแก่และความตายย่อมต้อนอายุของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นคือหมายความว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปก็ไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆย่อมเอาอายุเอาชีวิตเอาความหนุ่มของเราไปเรื่อยๆไม่ใช่ผ่านไปเฉพาะวันเดือนปีมีพระบาลีบทหนึ่งว่ากาโลคัจติภูตานิสภาเนวสัตนาการคือเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองนั่นหมายความว่าเวลาวันเดือนปีที่ผ่านไปนี่ความแก่ก็ย่อมจะฉุดคร่าออกตัวเราเนี่ยไปอยู่ทุกขณะเราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมาจากเล็กๆมาเป็น3ปี4ปี5ปี8ปี10ปีมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นวัยกลางคนแล้วก็มาแก่ชราอย่างเปิดเผยการพิจารณาอย่างนี้ย่อมให้รู้สึกความเป็นจริงว่าเรานั้นอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถือเป็นความแก่เมื่อความแก่มาถึงแล้วความมั่นคงของสังขารร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยคือมันจะไม่คงทนต่อไปอีกได้นานเมื่อรู้สึกอย่างนี้ก็จะต้องรีบทำคุณงามความดีให้ทันกับการเวลาคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้เรามีสติก็จะพยายามทำคุณงามความให้เหมาะสมกับวัยของตนเองพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้ปรากฏเป็นแนวทางปฏิบัติว่าตั้งแต่เกิดถึงอายุ25ปีนี่เป็นปฐมวัยเป็นการเสื่อมหรือเป็นการชราในวัยแรกอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเรียนหาวิชาความรู้ให้มากเลยจาก25ปีขึ้นไปจนถึง50ปีนี่เป็นช่วงมัชชิมวัยเป็นการเสื่อมเป็นการแก่ไปในท่ามกลางจะต้องเร่งสร้างฐานะให้มั่นคงโดยอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาให้เกิดประโยชน์หาทรัพย์สมบัติไว้ให้มากเพื่อที่จะเป็นทุนในการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญของตนและครอบครัวต่อไปเลยจาก50ปีขึ้นไปถึงตายถึงอายุขัยนั่นจะต้องเร่งสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากเพราะเราเป็นเหมือนต้นไม้ใกล้ฝั่ง
อาตมาได้เขียนเอาไว้ว่าปลาย

ชีวิตคนเราคือเท่าแก่สังขารแย่โทรมสุดใกล้จุดหมายหูก็อื้อมือก็สั่นตามันลายจะพลิกกายไหมสุขทุกข์ก็มานั่นเขาเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจะดิ้นสิ้นชีวาต้องนำพารีบทำสร้างกรรมดีคนที่มีความรู้สึกสำนึกในเรื่องอย่างนี้จึงไม่ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปเพราะเวลาความแก่ความชรามาถึงแล้วจะไหว้พระก็ไหว้ลำบากจะเดินไปไหนก็ลำบากจะมานั่งฟังพระธรรมเทศนานานก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ลำบากเมื่อความแก่มาถึงจะพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ท่านบอกว่าคนแก่มีดีอยู่สองอย่างคือกินกับนอนนอกนี้ไม่มีอะไรดีท่านพูดเอาไว้เป็นปริศนาให้คิดว่ามีกินกับนอนเมื่อเรายังไม่แก่จนกระทั่งถึงจะไปไหนไม่ได้ก็จงพยายามอย่าชะล่าใจให้พยายามใช้ร่างกายที่ยังไม่แก่เกินการนี้ทำคุณงามความดีด้วยกายพูดดีด้วยวาจาคิดดีด้วยใจเถิดจะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นข้อ2อาตาโนโลโกอนาพิสโลโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นผู้ต่อต้านได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนขอให้สำนึกอยู่ตรงที่ว่าคำว่าโลกที่นี่หมายถึงสังขารเรานี่เองชีวิตจิตใจของเรานี่เองคือโลกในความหมายนี้เวลาความแก่มาถึงเข้าใครจะต้านทานไว้ให้เป็นหนุ่มตามเดิมไม่ได้เวลาความเจ็บมาถึงเข้าจะห้ามก็ไม่ได้แม้แต่ความตายจะมาถึงเข้าก็ไม่มีใครต้านทานห้ามเอาไว้ได้ข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยทรงแสดงโปรดหญิงที่มีทุกข์มากที่สุดในครั้งพุทธกาลท่านหนึ่งคือนางปตาจารานางปตาจารานี่เป็นลูกสาวเศรษฐีไปได้เสียกับชายหนุ่มผู้ที่เป็นคนรับใช้มีลูกด้วยกันสองคนต้องการจะกลับไปขอขมาบิดามารดาซึ่งตนได้ละเมิดโอวาทคำสอนตามประสาหญิงที่ใจแตกครั้นเดินทางที่จะไปเยี่ยมบ้านพ่อบ้านแม่มีลูกคนหนึ่งก็พอเดินได้อีกคนหนึ่งก็คลอดใหม่เกิดฝนตกหนักสามีไปตัดเอากิ่งไม้เพื่อมาปกคลุมร่างไม่ให้เกิดความหนาวเหน็บจนเกินไปก็ถูกงูกัดตายรุ่งเช้าขึ้นมามือหนึ่งอุ้มลูกมือหนึ่งจูงลูกเพื่อจะข้ามฝั่งแม่น้ำอจิรวดีแต่ปรากฏว่าฝนตกทั้งคืนน้ำเต็มเจิงนองไปหมดไม่อาจที่จะข้ามพร้อมกันทั้งสามคนได้จึงเอาลูกชายคนเล็กข้ามไปก่อนเอาไปวางไว้ที่หาดทรายครั้นกลับมาจะมารับลูกคนโตเหยี่ยวก็มาเฉี่ยวลูกเอาคนเล็กไปนางก็ปรบมือร้องไล่ให้เหยี่ยวนั้นไม่ได้ไม่ให้คาบเอาลูกไปกินลูกคนโตนึกว่าแม่เรียกกระโดดลงน้ำตายตามกระแสน้ำนางก็หมดที่พึ่งลูกชายก็ตายทั้งสองคนเดินขึ้นมาอย่างหมดอะไรตายอยากครั้นเดินทางจะเข้าไปที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองบิดามารดาได้เจอชายแก่คนหนึ่งเดินทางสวนทางมาถามว่าท่านเศรษฐีสองผัวเมียและลูกยังอยู่หรือเปล่าได้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เกิดลมพายุกระหน่ำพัดปราสาทพังทลายลงมาเศรษฐีอันหมายถึงพ่อกับแม่รวมทั้งพี่ชายตายในที่ปราสาทหลังเดียวกันแล้วก็ถูกนำมาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันด้วยนางเกิดเป็นบ้าเสียจริตบนเพลรำพันอยู่ว่าสามีเราถูกงูกัดตายลูกชายคนหนึ่งตกน้ำตายลูกชายคนหนึ่งถูกเหี่ยวเฉียวไปบิดามารดาพี่ชายถูกลมพายุพัดกระหน่ำแล้วก็ตายถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันผ้านุ่งเธอคนหนึ่งก็ปล่อยประละทิ้งเป็นหญิงบ้าบนเพ้อคร่ำครวญไปตามประสาคนบ้านานเท่า

ไหร่ก็ไม่มีใครกำหนดได้วันหนึ่งเธอไปยืนแอบอยู่ที่รั้ววัดพระเชตวันได้ยินพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเจื้อยเจ้าไปข้างนอกนางก็เงี่ยหูฟังบอกว่าเสียงนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนจะเป็นเสียงเทวดาเสียงพรหมก็ไม่ใช่จะเป็นเสียงพูดผีปีศาจก็ยังไม่เชิงเสียงนี้มันเกิดความเพลาะจับจิตจับใจยิ่งนักก็เดินตามเสียงเข้าไปทั้งที่ไม่ได้นุ่งผ้าเลยประชาชนที่กำลังนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่จำนวนมากภายในธรรมสภาเมื่อเห็นผู้หญิงที่ไม่ได้นุ่งผ้าไม่ได้ห่มผ้าเดินโทงโทงเข้าไปก็พากันเอาไล่ว่าอีหญิงบ้าอีคนบ้าออกไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าปล่อยให้เธอเข้ามาเถอะเธอกำลังมีทุกข์เมื่อนางเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจงได้สติเถิดน้องหญิงนางก็เกิดมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมานั่งยองลงมีอุบาสกโยนผ้าสองผืนไปให้นุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งร้องให้ระรำระรักคร่ำครวญว่าสามีถูกงูกัดตายลูกชายคนหนึ่งถูกน้ำพัดเอาไปลูกชายคนหนึ่งถูกเหี่ยวเฉียวไปบิดามารดาพี่ชายตายบนเชิงตะกอนถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันพระเจ้าค่ะโปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าได้ตรัสในลักษณะให้เตือนจิตเตือนใจอย่างน่าฟังว่าณสันติปุตตาตานายะณมาตานะปิพันธวาอันตะเกนาธิปันนัสสะนัตถิยาติสุตานาตาปตาจาระเอ๋ยบุตรธิดาบิดามารดาญาติมิตรพวกพ้องไม่มีไว้เพื่อต้านทานได้เลยมนุษย์เราเมื่อถูกความตายเข้ามาถึงทับแล้วความต้านทานไม่มีในหมู่ญาติทั้งหลายเมื่อเธอทราบชนิดจงพยายามตั้งกิจตั้งใจให้ดีพึงชำระสินให้หมดจดเพื่อที่จะมุ่งไปสู่พระนิพพานให้ได้เมื่อนางได้รับฟังพระธรรมเทศนาบทนี้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาได้ขอบรรพชาบทสมบทเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนามีชื่อว่าปตาจาราภิกษุณีครั้นวันหนึ่งนางได้เดินจงกรมจะกลับขึ้นบนกระท่อมเล็กๆมาหยุดยืนเอาน้ำล้างเท้าตักขันหนึ่งเทลงไปน้ำก็หายไปในดินอย่างรวดเร็วเป็นดินทรายที่ดูดน้ำได้อย่างรวดเร็วพอตักขันที่สองล้างลงไปก็ไหลไปไกลอีกนิดนึงพอตักขันที่สามล้างลงไปเทลงไปที่หลังเท้าก็ไหลไปไกลอีกกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อสอนตนสอนจิตสอนใจตัวเองว่าก็คงไม่แตกต่างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราบางคนมีอายุสั้นมีอายุน้อยเหมือนกับลูกของเรานั้นเกิดมาเพียงปีหนึ่งสองปีก็ต้องตายไปเหมือนขันน้ำขันที่หนึ่งหายไปอย่างรวดเร็วภายในดินนี้พี่ชายพี่แล้วก็สามีของเราก็ตายในช่วงมัชชิมวัยก็เหมือนกับขันน้ำขันที่สองที่มันไหลไปไกลอีกนิดหนึ่งส่วนบิดามารดาของเรานั้นเป็นบุคคลผู้อยู่ในปัจฉิมวัยชราก็คงไม่แตกต่างจากน้ำขันที่สามที่เทแล้วก็หายไปช้ากว่าสองขันแรกนำมาเป็นเครื่องสอนตนเตือนตนจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเน้นหนักเรื่องของการสอนตนเองอย่างที่บอกว่าอัตนาโจรยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนจงโจทย์ตนด้วยตนปฏิมังเสตมัตนาจงพยายามพิจารณาตนด้วยตนเพราะเรานั้นถ้าหากว่าสอนตนได้เอาชนะตนได้พระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นการชนะอย่างประเสริฐถ้าหากให้ใครคนอื่นมาสอนมาเตือนตนบางทีก็ไม่ชอบใจ

พอใจหาว่าดูถูกดูหมิ่นได้ตัวอย่างนี้นางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเดี๋ยวแรกก็ถึงกับจะเสียคนอาจจะเกือบจะถึงตายก็ได้แต่ได้อาศัยบารมีที่ได้เคยสร้างสมมานานหลายกับหลายกันพร้อมกับได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำวิธีการปฏิบัติโดยในชั้นต้นก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรต่อต้านได้เวลาความแก่มาถึงจะใช้เงินทองใช้อะไรต่อต้านก็ไม่ได้ซื้อไว้ก็ไม่ได้เวลาความเจ็บมาถึงบางที่อาจจะใช้เงินทองในการรักษาเยียวยาก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่เมื่อถึงคราวตายแล้วก็ไม่มีอะไรเยียวยาได้แม้แต่ความตายมาถึงเราทุกคนก็จะไม่สามารถที่จะเอาเงินทองที่มีอยู่เอาลูกเอาหลานเอาบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีวาสนาบารมีมากไม่ช่วยเหลือต้านทานไว้ก็ไม่ได้อนาพิสโรไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนเมื่อคนเราไม่อาจจะต่อต้านได้อย่างนี้ความแก่ความเจ็บมาความตายเข้ามาถึงแล้วความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นก็จะไม่ได้เป็นอีกต่อไปเราเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าในโลกนี้มีใครที่ยืนหยัดอยู่ค้ำฟ้าได้ตลอดไปแต่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามทีก็ต้องสุดท้ายก็ต้องลงสู่สถานที่อันเป็นที่เดียวกันก็คือความตายเนื่องจากโลกคือสังขารของเรานี้ยืมเขามาเป็นของยืมเขามายืมมาจากใครยืมมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสุดท้ายเมื่อกายแตกดับไปต้องคืนให้สภาพเดิมก็คือดินน้ำไฟลมตามเดิมคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามทีเถอะในปัจจุบันแต่สักวันต้องกลายเป็นดินน้ำไฟลมตามเดิมนี่คือข้อที่สองข้อที่สามอัสโกโลโกสัพพังปหายะคมริยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปคนเราเกิดมานี่เรามีความเป็นเจ้าของอยู่หลายอย่างในความรู้สึกอย่างความเป็นเจ้าของของร่างกายความเป็นเจ้าของก็คือเป็นสามีเป็นภริยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าของเลือกสวนไร่นาเงินทองมากมายความเป็นเจ้าของนี้มีด้วยกันทุกคนแต่จะมีน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีอยู่ที่กรรมคือการกระทำด้วยความเป็นเจ้าของนี้ก็คือความยึดติดอย่างหนึ่งที่เป็นกิเลสที่ค่อนข้างจะเอาออกจากใจของเราได้ยากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราว่าเป็นของเรานั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่ามีใครมาแตะต้องตัวเราบ้างในทางที่ไม่ดีก็เกิดอาการแสดงความยึดมั่นถือมั่นอย่างออกหน้าออกตามีใครมาตำหนิลูกเราเมียเราสามีเรามีใครที่จะมายึดบ้านยึดช่องของเราเราก็แสดงการตอบโต้อย่างสุดเวียงสุดชีวิตแสดงว่าเราเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นนี่ก็คือเป็นธรรมดาของโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งคนบางคนเนี่ยมีความตระหนี่เหนียวแน่นคล้ายก็จะมีความรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของอยู่ตลอดไปจึงเกิดความตระหนี่หวงแหนอย่างหนักจนกระทั่งบริจาคอะไรก็ไม่ได้ตัวอย่างนี้เคยมีมาในครั้งพุทธกาลเช่นอย่างอนันทเศรษฐีสอนให้ลูกเมียให้หาอย่างเดียวไม่ต้องใช้เสียดายที่จะต้องจ่ายไปสูญสิ้นไปใครจะมาขอสิ่งใดก็ไม่ได้สุดท้ายแกตายจากลูกจากเมียไปเอาทรัพย์สมบัติไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆไม่ได้บอกกล่าวให้ใครทราบด้วยผลกรรมที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยก็ไปเกิดเป็นลูกของคนจันทานที่เมืองเสาถีเมืองเกิดนั่นเองคันไปเกิดในคันของมารดาก็ปรากฏว่าสามีภรรยาซึ่งเป็นพ่อแม่ของเธอนั้นแต่ก่อนไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อคนกาลกิณีคนที่ไม่มีบุญเกิดขึ้นก็ทำให้พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันต้องหย่า

ร้างขาดจากกันผู้เป็นแม่อุตส่าห์ถนอมครรภ์มากระทั่งครบ9เดือน10เดือนก็คลอดมาเป็นคนวิกลวิกาลพิการดูไม่ได้เหมือนกับปีศาจเกือกฝุ่นหน้าตาไม่ใช่เหมือนกับคนเพราะไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยเวลาคลอดมาแล้ววันไหนท่านางอุ้มลูกไปขอทานจะมีคนรังเกียจไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารวันนั้นต้องอดทั้งวันถ้าวันไหนนางเอาลูกเอาขังไว้ในบ้านออกเดินตระเวนหาขอทานก็ได้อาหารมาพอเลี้ยงลูกอยู่มากระทั่ง 3-4 ปีจะเดินเติบโตมาแล้วก็บอกลูกว่าแม่อาจจะทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกนี่กะลามะพร้าวใบนี้ให้เจ้าไปเดินขอตามโรงทานต่างๆเถอะในเมืองสาวัตถีนี่มีมากก็ปล่อยทิ้งลูกคนนี้ไปหาขอกินตามโรงทานต่างๆภายในเมืองสาวัตถีวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะคือตามหลังบิณฑบาตรูปหนึ่งไปเจอเด็กคนนี้อยู่ที่บ้านเก่าของเขาเองเด็กคนนี้ไปเจอคฤหาสน์ที่ตนเคยเป็นเจ้าของอยู่ตั้งแต่ครั้งเป็นเศรษฐีจำได้และระลึกชาติได้ก็วิ่งเข้าไปในบ้านถูกคนเขาโยดออกมานอกกำแพงร้องให้แล้วก็เอากะลามะพร้าวตีดินร้องให้ว่าบ้านของกูลูกของกูเมียของกูทรัพย์ของกูพระสัมมาพุทธเจ้าก็ตรัสบอกภิกษุนั้นว่าเห็นไหมเห็นพระเจ้าค่ะนี่แหละคืออนันตเศรษฐีเมื่อ 4-5 ปีล่วงแล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสั่งให้เรียกมูลสิริซึ่งเป็นลูกชายออกมาตรัสถามว่ามูลสิริท่านรู้จักเด็กคนนี้ไหมไม่รู้จักพระเจ้าค่ะนี่แหละคือพ่อเจ้าเมื่อ4ปีที่4-5ปีที่ล่วงแล้วมูลสิริก็ไม่เชื่อพระองค์จึงได้ตรัสว่าอานันทเศรษฐีแกก็เงยหน้าขึ้นพระพุทธเจ้ารู้จักชื่อเราได้อย่างไรเมื่อตอนก่อนที่เจ้าจะตายนั้นเอาทรัพย์ไปฝังไว้ที่ไหนบ้างไปบอกลูกเดี๋ยวนี้เจ้าก็วิ่งเข้าไปหลังไปที่บ้านไปชี้ตรงบันไดบ้างแล้วก็ให้คนขุดลงไปก็ได้เงินทองขึ้นมาไปชี้ที่บริเวณใกล้ๆเล้าบ้างก็ได้เงินทองขึ้นมามากมายไปชี้ตรงใกล้ๆกับฝั่งแม่น้ำบ้างก็ได้เงินขึ้นมามากมายจึงต้องยอมเชื่อพระพุทธองค์ว่าเด็กคนนี้ก็คืออนันทเศรษฐีเป็นบิดาของตนเมื่อ 4-5 ปีดวงแล้วพระองค์จึงได้ทรงเทียบเคียงด้วยพระธรรมเทศนาเป็นภาษาบาลีว่าปุตตามัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตทนังคนพาลคนโง่ย่อมเดือดร้อนบ่นเพ้ออยู่ว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราตัวตนของตนก็ไม่มีบุตรทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนนี่ก็คือคำเตือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในเรื่องของการที่คนเรานั้นมักจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเป็นอยู่อย่างนี้นักปราชญ์บางแห่งท่านบอกว่าอย่าทำตัวเหมือนกับนกเขานกเขานี่ภาษาบาลีว่าไมหกะไมหกะแปลว่านกเขานกเขานี่ไปจับต้นไม้ต้นไหนจะบอกว่าของกูของกูของกูก็คือห่วงอยู่อย่างนั้นไม่อยากจะให้ใครเข้าไปแตะต้องต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่ไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรมีแต่ร้องห่วงอยู่อย่างนั้นเป็นการกันท่าให้คนไม่ให้สัตว์อื่นเข้าไปอยู่ในต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่แต่ว่านกที่ฉลาดเขาไม่ได้ร้องเขาไม่ได้พูดอะไรมาแล้วก็มากินผลไม้อิ่มแล้วก็จากไปไม่ต้องกังวลกับเสียงร้องกันท่าของนกเขาว่าของกูของกูของกูเหมือนคนบางกลุ่มเกิดมาในโลกนี้แหละมีความสำคัญมั่นหมายว่าของกูของเราลูกกูเมียกูบ้านของกูสมบัติของกูอะไรทุกอย่างเป็นของกูทั้งหมดก็คือความยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงแสดงว่านั่นไม่ใช่สมบัติที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บ้านเรือนภูเขาเป็นที่ดินเป็นบ้านเรือนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่หรือที่มีอยู่เดิมก็ตามแต่

็นของอยู่ประจำโลกเราไปสู่โลกหน้าไปได้เรา อาศัยชั่วขณะเดียวเท่านั้นถ้าเรายังมาสำคัญมั่นหมายว่าจะต้องเอาไปสู่โลกหน้าได้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องพระองค์จึงทรงแสดงว่าอัสสโกโลโกอันสัพพังปหายะคมนิยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี่คือเป็นบทที่สามบทที่สี่ที่ว่าปูโนโลโกอติโตตันหาทาโสโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาในที่นี้ก็หมายถึงตัวเราทุกคนนั่นแหละที่เป็นนักปฏิบัติธรรมมีอะไรบ้างที่มันมีความพร่องอยู่เราสังเกตตัวของเราเองก็ได้เราคิดว่าเรามีบ้านแล้วหนึ่งพอแล้วแต่ครั้งอยู่ต่อมาก็อยากได้สองหลังสามหลังเรามีเงินล้านหนึ่งพอแล้วพอได้มันหนึ่งล้านไม่พออยากจะได้สองล้านสามล้านแม้แต่ลูกเมียก็เถอะบางคนบอกว่ามีเมียคนเดียวพอแล้วอายุต่อมาอยากได้เมียสองคนสามคนนี่คือความไม่พอของมนุษย์มันจะมีการกระซิบกระซาบให้เราเกิดความฮึกเหิมอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีหรือมีแล้วอยากให้มันมากๆขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เวลาที่เราหลับนอนก็ยังฝันไปเรื่องต่างๆไปเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผัวตาพระอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลามันหยุดนิ่งไม่ได้มันจะไหลวนอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาจึงมีพระบาลีบาทพระคาถาหนึ่งบทหนึ่งว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะมันจะไหลเจิ่งนองท่วมหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาน้ำในที่ต่างๆมันมีโอกาสจะแห้งขอดลงไปได้แม้ตั้งแต่ทะเลก็ตามมีโอกาสจะแห้งขอดได้แต่ว่าตัวกิเลสตัณหาอยู่ในใจของเรานั้นมันไม่รู้จักที่จะหมดจะเกิดแห้งไปมันจะพยายามกวนใจเราอยู่เสมอให้เกิดความชื้นความอยากความต้องการไม่มีการที่จะหยุดเว้นไปได้เมื่อเป็นดันเดอร์จึงต้องเป็นทาสของตัณหาคือยอมใช้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตัณหาสั่งการพวกเราที่เป็นชาวพุทธไปสวดบนไหว้พระอยู่เสมอว่าพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทธัสสาหัสสมิทาสีวะเรานี่เป็นทาสเป็นผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์ยอมเชื่อฟังในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์และประกาศตนอยู่อย่างนี้แต่ความเกลียดนั้นก็ยังเผลอเลอไปยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยไปเราสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าว่าเรานั้นได้ปฏิบัติตนตามที่ได้ประกาศต่อพระรัตนตรัยว่าเราเป็นทาสเป็นผู้รับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีความตรงต่อพระพุทธพระธรรมสงฆ์มากน้อยเพียงใดการนับถือพระตรัยอาจจะเป็นการประกาศด้วยปากเพียงความเคยชินท่านก็เป็นได้จึงมีคำกล่าวสอนกันว่าอย่าให้ทองคำเนี่ยไปบังพระพุทธอย่าให้สงสมไปบังพระอริยสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นเวลาที่เราไหว้พระพุทธนั้นถ้าเราไปไหว้ตรงที่เราเห็นทองคำเหลืองอร่ามว่าสวยงามโดยที่ไม่รำลึกนึกถึงพระพุทธคุณก็คงเป็นไปในลักษณะการเชื่อถือที่ไม่ถูกต้องถ้าหากเราไหว้พระธรรมเราไหว้แค่ที่หนังสือที่ตำราคัมภีร์โดยไม่ลงมือปฏิบัติก็เชื่อว่าไม่เข้าถึงพระธรรมบางครั้งบางคราวนี่ถ้าหากลูกหลานเราไม่ได้บวชในศาสนาเราก็ไม่อยากเข้าวัดบางทีเรานับถือครูบาอาจารย์เป็นเพียงกลุ่มเป็นเพียงบุคคลที่เราศรัทธาเกลียดคนอื่นชังคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การเข้าถึงพระตรัสรู้ก็ยังไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้การที่เราได้มีโอกาสสมาทานประกาศตนต่อพระธรรมตรัยอย่าง

0: ชัดเจนว่าเราเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะต้องมีการปฏิบัติที่ตรงถูกต้องตามเป็นจริงตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือธรรมุเทศ4ประการที่ได้ยกขึ้นมาแสดงในวันนี้ก็หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะปรับเป็นแนวทางปฏิบัติได้ตามสมควรก็คือคำสอนนี้มีแม้จะมีมาในครั้งพุทธกาลก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ปรับปรุงให้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันนี้ได้อย่างดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปคำนึงว่าเราแก่แล้วถึงจะเข้าวัดเราหมดภาระธุระแล้วถึงจะเข้าวัดถึงจะปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นมีการปฏิบัติทั้งในระดับชีวิตประจำวันมีทั้งในระดับเพื่อที่จะชำระล้างกิเลสออกไปจากใจของเราก็คือโลภะโทสะโมหะให้บางให้เบาบางไปเรื่อยๆไม่ได้หมายถึงว่าเวลาที่หมดธุระต่างๆแล้วถึงจะเข้าวัดอย่างเดียวถ้าเรารอโอกาสนั้นคงจะยากเพราะบางทีชีวิตเราเนี่ยก็ไม่แน่นอนจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจะไม่ควรประมาทปัจจมาได้คติธรรมสอนใจในเดือนที่แล้วมาเป็นคำย่อๆที่ควรจะรับฟังว่าเมื่อมีสุขลืมถนัดไม่เข้าวัดเสียเวลาดื่มเหล้าเมากามาแสวงหาตลอดปีมีทุกหน้าเศร้าส้อยใจละห้อยคอยเป็นผีเข้าวัดกันทั้งทีต้องให้มีคนหามไปหลายคนบอกว่าปีนี้อย่าพึ่งเข้าวัดเถอะอย่าพึ่งไปฟังธรรมแต่ตายก่อนก็มีหลายคนปฏิญญาณตนว่าเมื่อสิ้นเกษียณราชการแล้วถึงจะเข้าบวชปฏิบัติธรรมแต่ไปไม่ถึงครึ่งปีตายแล้วก็มีแสดงเห็นว่าชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันเลยว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างเราท่านทั้งหลายยังมีความสุขสบายดีอยู่ก็แน่นอนอะไรไม่ได้เพราะชีวิตนั้นเป็นอนิมิตธรรมไม่มีเครื่องบ่งบอกว่าจะอยู่ได้นานเพียงใด2เดือน3เดือน100ปีไปถึงหรือไม่ไม่มีใครทราบได้จึงมีคำกล่าวกันว่าเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำมวยดับศูนย์นี่คือคำเตือนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในโอกาสสุดท้ายนี้เทศนาประโยสาเนนวสารการเป็นที่สิ้นสุดยุติลงแห่งพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญกุศลคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมกันสมาทานศีลปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาสดับรับฟังพระธรรมเทศนานี้ขอสิ่งพิเศษสรรสารพันพิพัฒพรจงมาสโมสรอุปถัมภ์อำนวยชัยมวลหมู่มิตรหมายก็ละลายละเลิกไปทุกโศกเดือดโรคภัยยะพิบัติบ่มีทาหวังใดผีไม่ผิดจงสำฤทธิ์ประจักษ์ตาถวยเทพพระเทวาภิบาลนิรันดรประสิทธิพรสวัสดีเจริญศรีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันเสมอสมัยนิราศทุกนิราศโศกนิราศโรคนิราศภัยประสงค์สันกุศลใดจงสมประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มี

0: ่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายน 2500

0: 169นะครับเช้านี้คุณฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับสวัสดีครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะสำหรับวันนี้นะคะขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังติดตามเรา2คนได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 พูดคุยกันมาได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ LINE @mcotnews ก็ได้ค่ะวันนี้วันที่หลังจากการเลือกตั้งผู้ว่ากท

0: ขอบคุณประชาชนคะแนนเนี่ยทะลุเลยนะคุณภูเบศทะลุ1,400,000คะแนนค่ะ
1: ก็คือทำลายสถิติตัวเองไปด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับไปดูกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับ2ล้นกล้าเสด็จประตูชัยกรุงปารีสศาลไมตรี170ปี2ชาติส่งชื่นชมบิน Airbus ในหลวงพระราชินีเสด็จถึงฝรั่งเศสในการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเนื่องในโอกาสครบรอบนะครับ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครับพาดหัวใหญ่ประเด็นหลักของ Daily News นะครับมีภาพของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ขี่จักรยานนะครับมาเลือกตั้งนะครับชัดชาติผู้ว่ากทม.สมัย2ได้เกินล้านลุยคุณภาพชีวิตคนเมืองฮือฮาติ่งมลิกาชนะพรรคส้มพัทยาปรเมศเข้าวินไม่พลิกชัดชาติชนะขาดกระจุยคะแนนเสียงถล่มทลายป้องกันแชมป์อีกสมัยนั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศนโยบายแรกเดินหน้าลุยปราบคอร์รัปชันครับก็มีภาพเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่นายชัดชาติเนี่ยแถลงขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้ท่วมท้นหลังจากคว้าชัยเลือกตั้งไม่พลิกโผลั่นเดินหน้าเน้นการศึกษาสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตครับประเด็นรองลงมาครับฝ่ายค้านจัดหนักชำระงบ70เท้งให้ตามอภิปรายโอฝีปากส้มไม่มีตกฝ่ายค้านลุยหนักหวังชำระพรบ.งบประมาณ70เท้งชวนติดตามถลกงบ70นะครับอภิปรายโอฝีมือพรรคส้มไม่มีตกแน่นอนย้ำมีครบทุกกระทรวงติดตามโครงการครับอนุทินเข้มฝ่ายการทำลายข้อมูลโกงสอบปลัดมท.อุ้มเมียปัดเอี่ยวขู่ฟ้องกลับนายกผวามือมืดเผาทำลายหลักฐานดอดเข้าสถ.กลางดึกตรวจห้องเก็บไฟล์ผลสอบเช้าก่อนบินไปปารีสครับและก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับไฟเดือดเดือดไฟทางครับมัดมือชกคนไทยสสเชียร์ขิงรื้อใหม่โครงสร้างลดภาระเอกนัทพลพีแท็กทีมเดินหน้าเร่งลดภาระให้กับประชาชนแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพข่าวนะครับเป็นภาพที่เป็นภาพของนายทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปีที่หน่วย14เขตบางพลัดแล้วก็มีอีกภาพนึงเป็นภาพติดกันเลยนะครับภาพขวานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปใช้สิทธิ์ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยาเขตวัฒนาครับอันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับไปดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนกันบ้างนะครับหน้าหนึ่งมติชนวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ในหลวงเสด็จเช่นเดียวกันครับในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศสผู้แทนมาครองถวายต้อนรับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีรับเสด็จฉลองสัมพันธ์ทางการทูต170ปีนะครับมีพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้ครับคนกรุงแห่โหวตแลนด์สไลด์ชัดชาติผู้ว่ากทมประกาศชัยชนะสมัยที่2ขอบคุณพี่น้องประชาชนเซอร์ไพรส์มาริกามาลิวด็อกเตอร์โจอนุชายอมรับผลนายกเบียร์คว้าชัยพัทยาครับคนกรุงเทคะแนนโหวตชัดชาติทะลุล้านเสียงจ่อผู้ว่าสมัยที่2แถลงขอบคุณประชาชนมาริกาทำเซอร์ไพรส์ครับคะแนนโผล่มาลิวด็อกเตอร์โจอนุชายอมรับผลการเลือกตั้งนายกเบียร์รักษาคว้าชัยเก้าอี้เมืองพัทยานะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นรองลงมาของมติชนครับปลัดมท.โต้เดือดคลิปป้ายสีเมียยันไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแช่งคนทำรับผลชั่วใน7วันตำรวจพบเส้นเงินปมปลัดภูเก็ตรีด1ล้านแก้สิงหาคม1เอาตังคืนอส.นะครับแล้วก็มีเรื่องของปชน.ครับจัดทัพ30ส.ส.ชำแหละงบปี70ทักษิณยันไม่ขยับทางการเมืองฝ่ายค้านจัดทัพขุนพลซักฟอกร่างพรบ.ปี70กว่า 3.78 ล้านล้านเพ่งจับตาครบทุกกระทรวงแน่นายกกำชับครม.ตอบส.ส.ชำแหละครับแล้วก็มีเรื่องของร้านอาหารนะครับร้านอาหารไทยบิ๊กชมรมร้านอาหารบอนคลังร่วมไทยช่วยไทยประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะรัฐบาลเร่งทบทวนดึงร้านอาหารที่เสียภาษีให้รัฐเข้าร่วมช่วยไทยช่วยไทยพลัสในช่วง3เดือนที่เหลือด้วยนะครับชี้ว่าถูกตัดสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็มีเป็นภาพข่าวนะครับเป็นประเด็นสุดท้ายนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดแถลงข่าวปฏิเสธนางจินนารัตน์

0: สัมพันธรัตน์ภรรยาไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังมีการปล่อยคลิปเสียงออกมากล่าวหาพร้อมกับยืนยันว่าครอบครัวก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอเริ่มกันที่ข่าวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.รวมถึงนายกเมืองพัทยากันก่อนเลยนะคะคุณภูเบศรคะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะประมาณช่วง3 ทุ่มครึ่งค่ะปลัดกทม.ก็มีการแถลงอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.นะคะโดยที่นายณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการโดยอ้างอิงจากตัวเลขคะแนนดิบที่ส่งเข้าสู่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งซึ่งเป็นการประมวลผลแล้วกว่า 90% นะคะโดยจากคะแนนเนี่ยพบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ1ค่ะจำนวน 1,449,114 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละ65.6 ของคะแนนทั้งหมดนะคะส่วนที่2เนี่ยมาที่คุณติ่งมลิกาค่ะนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครหมายเลข14ได้รับคะแนนอยู่ที่ 288,171 คะแนนค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 13.1 ส่วนอันดับ3เป็นของดร.โจค่ะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะผู้สมัครหมายเลข10ได้รับคะแนน 176,934 คะแนนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ8นะคะสำหรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะมีสิทธิ์อยู่ที่ 4,428,614 คนแต่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่ 2,201,739 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 49.7 ค่ะขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 4,384,693 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่ 2,077,921 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 47.4 ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาผลคะแนนอย่างเป็นทางการค่ะโดยที่ประชาชนนะคะถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีเหตุอันควรที่ต้องแจ้งเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งแจ้งได้นะคะที่สายด่วน1444ค่ะด้านร้อยตรีสัมพันธ์นะคะแสงคำเลิศค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็บอกว่าขั้นตอนต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะพิจารณารับรองผลคะแนนนะคะก่อนที่จะส่งให้กกต.กทม.และส่งต่อไปยังกกต.ส่วนกลางเพื่อตรวจสอบและก็รับรองผลอย่างเป็นทางการทั้งนี้หากไม่มีการกระทำผิดไม่มีร้องเรียนคัดค้านกกต.ก็สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน30 วันแต่ถ้าหากมีข้อร้องเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตก็สามารถขยายเวลาในการตรวจสอบรับรองผลได้ภายใน60 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งค่ะก็เมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีก็โพสต์ยินดีกับอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะหลังจากที่คะแนนเนี่ยนับไปแล้วกว่า190ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะหลังจากมีการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะอย่างไม่เป็นทางการก็บอกว่ายินดีกับนายชัชชาติและพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ค่ะคุณภูเบศรคะ
0: ครับทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็แถลงผลหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งคะแนนนำโด่งเป็นอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนมากกว่า1ล้านเสียงนะครับก็มีการกล่าวขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงทั้งคนที่เลือกและก็ไม่ได้เลือกตนนะครับพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะถือว่าเป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยในขณะที่รอประกาศผลจากกกต.อย่างเป็นทางการนายชัชชาติก็ยอมรับนะครับผู้ว่ากทม.คนต่อไปก็คือต้องทำงานหนักมากหนักกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าชาวบ้านก็คาดหวังมากกว่าเดิมจากสถานการณ์โลกและก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปซึ่งสิ่งแรกที่ทำก็คือนโยบาย250นโยบายเอามาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์และก็จัดทำลำดับความสำคัญรวมถึงเรื่องที่ประชาชนกังวลในการเลือกตั้งทั้งความโปร่งใสการทุจริตการคอร์รัปชันก็จะมีการเดินหน้าอย่างเข้มงวดรวมทั้งโครงการต่างๆตามที่เคยประกาศนโยบายเอาไว้นายชาชาติบอกอีกนะครับว่าก่อนขึ้นเวทีนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนก็โทรศัพท์มาหาฝากหลายนโยบายนะครับอย่างเช่นศูนย์เด็กเล็กแผนป้องกันและระบายน้ำท่วมซึ่งตนเองก็ยินดีทำงาน

0: ร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพสกจากหลายๆพรรคหลายๆกลุ่มเพราะว่าทุกคะแนนเสียงที่มาจากความไว้วางใจจากประชาชนสิ่งที่ดีใจก็คือไม่ว่าคะแนนจะออกมาอย่างไรแต่ว่าคะแนนที่ได้มามากกว่ารอบที่แล้วจาก 40% เป็น 60% เชื่อว่ากรุงเทพมหานครจะเดินหน้าได้ผมจะทำให้ดูให้กรุงเทพขึ้นมาอยู่ชั้นนำเมืองระดับโลกนะครับอันนี้ไม่ใช่ชัยชนะเป็นคำสั่งของประชาชนรู้ว่างานหนักวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองกันก็เป็นเวลาที่ต้องเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนสิ่งที่ต้องทำให้เข้มข้นต่อไปนะครับส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหานะครับถูกการหาเสียงในลักษณะการโจมตีจากคู่แข่งนะครับนายชาติชาติก็บอกว่าไม่เป็นไรอันนี้เขาเข้าใจได้แต่รับว่านี่ก็เป็นเสียงสะท้อนก็จะทำตัวให้ดีขึ้นจะเข้มงวดให้มากขึ้นและวันนี้29มิถุนายนจะเริ่มนัดทีมงานทำงานมาด้วยกันเตรียมแผนงานในอนาคตแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละพื้นที่ในอีก4ปีส่วนทีมงานนายชาติชาตินะครับก็บอกว่ายังอยู่หมดนะครับแต่ว่าจะเป็นอยู่ตำแหน่งไหนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งตำแหน่งที่ปรึกษาก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้หวังตำแหน่งวาสนาอยากจะมาทำงานจริงๆและไม่มีคำว่าระบบอากงเพราะว่าให้ดูที่คะแนนเสียงที่ประชาชนไว้วางใจส่วนคนที่ไม่เลือกนายชาติชาติจะไปหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกตนเองมีจุดข้อบกพร่องอะไรนะครับเพื่อที่จะไปแก้ไขจุดตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงของคุณชาติชาตินะครับหลังจากการเลือกตั้งที่คะแนนออกมาแบบถล่มทลายนะครับ
1: ค่ะมากันที่คุณมลิกาบ้างค่ะก็แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้กับคุณมลิกานะคะแล้วก็บอกว่าทำเต็มที่แล้วแล้วก็พร้อมยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมแถลงขอบคุณประชาชนชาวกทมที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้โดยแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะพร้อมย้ำว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการทุกคนก็ต้องยอมรับตามกระบวนการประชาธิปไตยโดยตลอดระยะเวลาการหาเสียง30วันที่ผ่านมาเนี่ยได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์นโยบายการประชาสัมพันธ์รวมถึงการดีเบตอย่างเต็มที่แล้วนะคะแม้คะแนนจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมบอกว่าหลังจากนี้ก็จะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองและจะทำหน้าที่พลเมืองในการติดตามตรวจสอบการบริหารกรุงเทพมหานครด้วยความห่วงใยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีคำแถลงของดร.โจชัยวัฒน์ด้วยนะคะก็บอกว่ายินดีกับนายชัชชาติว่าที่ผู้ว่ากทม.สมัยที่2ค่ะนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนนะคะก็แถลงขอบคุณชาวกทม.เช่นเดียวกันนะคะที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมอบคะแนนสนับสนุนตนเองรวมถึงผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนด้วยค่ะพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2พร้อมระบุว่าเชื่อว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนเนี่ยจะเข้าไปทำงานในสภากรุงเทพมหานครแล้วก็หวังว่านโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวกทม.จะได้รับการผลักดันต่อไปนะคะพร้อมย้ำว่าไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในบทบาทไหนสถานะใดหลังจากนี้ก็พร้อมที่จะทำงานและแสดงความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนกทม.ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตชาวกรุงเทพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคุณภูเบศรคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นผลการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็ถือว่าคุณชัชชาติเองเนี่ยนะครับก็ทุบสถิติตัวเองเป็นผู้ว่ากทม.ในสมัยที่2นะครับนับคะแนนไปเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มเนี่ย 95% ก็ปาเข้าไปล้าน4นะครับซึ่งทำลายสถิติของตัวเองนะครับอันนี้ไปดูสก.กันบ้างคุณกมลพรครับพรรคประชาชนได้ไป22นะครับกลุ่มคนทำงาน11พรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งนะครับสก.อิสระอีก5แล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับ4นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าไปดูที่พัทยากันบ้างนะครับพัทยาเนี่ยก็ทางด้านของคุณปรเมศออกมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2เช่นเดียวกันครับนายปรเมศงามพิเชษฐ์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากทีมเรารักพัทยาครับแถลงหลังทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขต นายปรเมศวร์บอกว่าตั้งใจจะสานต่องานที่ทำมาแล้ว4ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ในทุกรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณ

0: ภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จการสร้างสนามฟุตบอล 20,000 ที่นั่งที่สำคัญคือทำให้เมืองพัทยามีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทางด้านของนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรครับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนคะแนนนำมาอันดับ2นะครับก็กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายปรเมศนะครับสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 22:24 นาฬิกานับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งนายปรเมศก็ได้ไป 21,184 คะแนนส่วนนายอิทธิวัฒน์ได้ 11,566 คะแนนนะครับซึ่งคะแนนก็ห่างกันอยู่พอสมควรครับ
1: ค่ะสำหรับภาพรวมของการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาเมื่อวานนี้นะคะทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็บอกว่าการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ที่มีสิทธิ์ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยสามารถแจ้งเหตุได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมอันนี้รวมถึงการเลือกตั้งของผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะก็แจ้งสิทธิ์แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือแล้วก็สามารถมีอีกช่องทางนึงก็คือเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหากไม่แจ้งเนี่ยนะคะท่านจะถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา2ปีค่ะทั้งนี้นะคะกกต.ก็บอกว่าหากว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านก็จะประกาศรับรองผลภายใน30วันแต่ถ้าหากมีข้อร้องเรียนก็จะมีการพิจารณาและมีการรับรองผลภายใน60วันค่ะก็ค่ะก็สำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอธิวัฒน์เนี่ยก็ตอนแถลงข่าวนะคุณภูเบศก็มีถึงขั้นหลั่งน้ำตากันมาเลยทีเดียวนะคะก็สงสัยเหมือนกับว่าท่านคงเหมือนพยายามเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ชนะคุณปรเมศนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณภูเบศเชิญก่อนค่ะ
0: คุณว่าไปก่อนครับคุณจะว่าไงนะเมื่อกี
1: ้คือจะขอไปที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นิดนึงในฐานะของคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรค่ะในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็ในฐานะทีมบริหารผู้ว่าประชาชนก็คือจริงๆแล้วคุณวิโรจน์ก็เป็นแม่ทัพท่านหนึ่งแล้วกันนะคะของพรรคประชาชนที่ดูแลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าคะแนนจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่พรรคประชาชนได้รับในครั้งนี้ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่อ้อมค้อมเลยครับว่าคะแนนที่ได้เนี่ยสะท้อนถึงคำติติงจากชาวกทม.ที่ให้กับพรรคประชาชนอย่างชัดเจนมากชัดเจนเหมือนครูเรียกนักเรียนคนหนึ่งไปตักเตือนที่ห้องพักครูด้วยความหวังดีผมขอน้อมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจโดยไม่มีข้ออ้างใดๆไม่โทษใครไม่โทษปัจจัยใดและไม่ผลักภาระความรับผิดชอบให้ใครทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นผลจากการตัดสินใจการเตรียมตัวและการวางแผนของพรรคที่ยังไม่ดีพอและผลคะแนนครั้งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครต้องการเห็นพรรคประชาชนที่เตรียมตัวให้ดีกว่านี้ทำการบ้านให้ดีกว่านี้ตั้งใจมากกว่านี้พิถีพิถันมากกว่านี้การทำงานเชิงการเมืองความคิดต่อภาครวมประชาชนต้องปราณีตใส่ใจมากกว่านี้รวมถึงต้องมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนหนักแน่นและสมกับความไว้วางใจของประชาชนที่เคยมอบให้มากกว่านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านจากใจจริงที่ทำให้หลายท่านผิดหวังขอน้อมรับคำติติงโดยไม่มีข้อแก้ตัวและจะนำบทเรียนสำคัญไปแก้ไขปรับปรุงทำให้พรรคประชาชนเป็นพรรคที่คู่ควรกับความไว้วางใจของประชาชนโดยเร็วที่สุดครับอันนี้ก็เป็นการน้อมรับคำติติงจากชาวกทม.ของพรรคประชาชนผ่านคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรค่ะ
0: ครับปีนี้เนี่ยคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปี65นะก็คือมาแค่ 49.7% แต่ที่น่าสังเกตคือคะแนนของท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากปี65นะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ผู้สมัครท่านอื่นๆเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเป็นปี65นะครับแต่ละท่านอาจารย์เอคุณลักษณะคุณอะไรนะ
1: คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศร
0: คือด็อกแล้วก็ท่านอีกหลายๆท่านนี่ก็คือคะแนนจะเป็น 200,000 คะแนนขึ้นไปเลยทั้งหมดเลยนะครับใน4อันดับหลังนะฮะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมีแค่คุณติ่งมาริกานะครับที่ทำคะแนนขึ้นมาเลยระดับ 200,000 ขึ้นมาเกือบจะ 300,000 นะครับคุณมาริกาก็เบอร์2ได้อันดับ2ส่วนดร.โจเนี่ยไม่ถึง 200,000 นะก็อย่างที่คุณวิโรจน์พูดไปเนี่ย
1: ค่ะดร.โจได้อยู่ที่ 170,000

0: 6,934 ค่ะส่วนอันดับ4นะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีอยู่ที่ 101,819 คะแนนค่ะอันดับ5เป็นหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอยู่ที่ 45,598 คะแนนค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทิ้งห่างกันเยอะนะคุณภูเบศปีนี้นะคะ
1: ใช่ทิ้งห่างเยอะพอสมควรแล้วก็คะแนนค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นเอกฉันท์ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: มาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับเรื่องของปลัดมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดมหาดไทยก็มีการแถลงข่าวโต้ปมคลิปเสียงนะครับจากกรณีเพจดังเผยแพร่คลิปนะครับอ้างว่าภรรยาของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข่าวชี้แจงนะครับว่าตลอดชีวิตของผมและภรรยารับราชการด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดตากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอธิบดีกรมการปกครองและอธิปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์บอกว่าโดยเฉพาะภรรยาผมทำงานกับบริษัทต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับได้รับการโปรโมทจากฝีมือการทำงานไม่คุ้นเคยกับระบบการเมืองหรือระบบราชการแบบบ้านเราแต่สละเวลามาช่วยทำงานตามฐานะหน้าที่แม้จะมีงานบริหารกับต่างชาติมากพอสมควรซึ่งผมเองก็ยินดีมอบประวัติโดยย่อของนางจินนารัตสัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับทุกคนที่ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องนางจินนารัตสัมพันธรัตน์เนี่ยนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารOmnicom Media ประเทศไทยเป็นอุปนายกสมาคม Media Agency และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยคุณจินารัตน์นะครับก็เป็นระดับเป็นระดับผู้บริหารนะครับมีบทบาทในการทำงานขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตผ่านการพัฒนาศักยภาพของผู้คนยกระดับขีดความสามารถขององค์กรแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า25ปีในธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อการตลาดและการสื่อสารแบรนด์เธอได้ร่วมสร้างการเติบโตให้กับองค์กรและก็แบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศระดับภูมิภาคนะครับมีการเล่าถึงประสบการณ์ที่ครอบคลุมธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคค้าปลีกโทรคมนาคมยานยนต์การเงินและบริการพร้อมกับความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจความเข้าใจผู้บริโภคและศักยภาพของสื่อเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในเชิงธุรกิจและก็การเติบโตระยะยาวในฐานะผู้นำองค์กรจินนารัตน์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเริ่มจากผู้คนเธอจึงให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของทีมงานและก็การทำงานร่วมกันข้ามสายงานเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภคและก็ภูมิทัศน์สื่อนะครับนอกเหนือจากบทบาทในองค์กรคุณจินนารัตน์นะครับดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า MAAT มีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อแล้วก็การตลาดของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็มีการเปิดประวัติกันออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
0: ก็มากันที่รัฐสภาบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจัดทัพขุนพลนะคะ30ขุนพลขยี้งบ70ค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งจะพิจารณาในวันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะว่าได้เตรียมผู้อภิปรายไว้เนี่ยนะคะ30คนมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดค่ะเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายที่มีคุณภาพอีกครั้งนึงของพรรคประชาชนไม่ตกประเด็นไหนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะเชิญชวนประชาชนมาติดตามการอภิปรายในวาระที่1กันค่ะโดยในส่วนของโครงการ Thailand AI Passport นะคะก็จะมีการเน้นย้ำด้วยหรือเปล่าอันนี้ผู้สื่อข่าวเป็นการสอบถามนะคะนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าถ้าดูตามร่างพรบ.งบปี70เนี่ยในตัวเล่มทางรัฐบาล ยอมปรับเปลี่ยนออกไปบ้างแล้วแต่ส่วนสำคัญก็คือจำนวนงบประมาณ 1,600 ล้านบาทเนี่ยจากกองทุน DE เนี่ยยังไม่ได้รับความชัดเจนว่าจะมีการยกเลิกสัญญาเพื่อเปิดประมูลใหม่หรือไม่อย่างไรค่ะซึ่งทางพรรคประชาชนก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะยืนยันว่าในชั้นกรรมาธิการกฎหมายและกรรมาธิการติดตาม

0: ประมาณเนี่ยจะมีการทำเรื่องนี้ส่งไปยังหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ปปช.นะคะก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งแต่ก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่ไว้ตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนติดตามกันค่ะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้งบ 1,600 ล้านนี้นะคะใช้อย่างคุ้มค่าส่วนในกรณีของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็ขอให้ติดตามการอภิปรายค่ะว่าจะมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยืนยันว่าในการอภิปรายในวันนี้จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของพ.ร.บ.งบประมาณนี้มีต่ออีกนะครับมีฝากฝั่งของคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะครับที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงมาตรการรัฐบาลนะครับอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมเราจะได้รับสิทธิอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับทักทายคุณผู้ฟังสักหน่อยนึงนะครับก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกผู้ว่ากทม.นะครับรวมถึงรายงานสภาพอากาศเข้ามาหลายๆพื้นที่อย่างสุราษฎร์ธานีพี่ชยุทธนะครับก็รายงานเข้ามา23องศาคุณวิญญานะครับบอกว่าติดตามรายการทุกวันนะครับขอบคุณนะครับคุณทันชนกนะครับก็ติดตามมาฟังรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับก็ขอบคุณคุณเอิร์กด้วยนะครับคุณทัชชัยจากแพร่นะครับวันนี้ตรงกับวันพระนะ15ค่ำก็ที่แพร่นี่26องศานะครับสำหรับเช้าวันนี้คุณอาพรนะครับสวัสดีทีมงานของเราเข้ามาด้วยนะครับทักทายกันช่วงเช้าคุณติปัตนะครับสวัสดีค่ะเข้ามาคุณทองคุณนะฮะคุณทุนทองสวัสดีครับครูบุญด้วยนะฮะคุณอรสาคุณอมรนะครับส่งท้ายปีผู้ว่ากทมคนเก่าต้อนรับผู้ว่ากทมคนใหม่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมครับผลงานท่านคนท่านก่อนนะฮะท่านผู้ว่าคนใหม่ก็ต้องมาแก้กันนะครับคนเก่าทำเอาไว้เนาะนะฮะคุณศาสิมานะครับวันพระสวัสดีวันจันทร์อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเข้ามาภูเบศกมลพรแล้วก็ทีมงาน 100.5 กันด้วยนะครับพี่ชุมชนบอกว่าเมื่อวานนี้ลาดพร้าวนี่ฝนตกถล่มน้ำท่วมนะฮะพอดีเมื่อวานนี้ไปโฉบไปทางเส้นนั้นเลยไม่รู้ว่าน้ำท่วมนะฮะคุณธนยศนะครับวันนี้ที่101นะครับ101เนี่ย25องศานะครับพลทองนะครับแล้วก็มีคุณประเสริฐคุณชนรงค์นะฮะคุณรัชนีมอร์นิ่งเข้ามาคุณนางด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาทาง LINE ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วย FC จากปากพนังก็มาแล้วนะครับที่สภากาแฟของเรานะครับยินดีกับผู้ว่าคนใหม่ด้วยนะครับคุณชรินทร์นะครับแล้วก็ครูมุกนินด้วยนะครับก็ทักทายกันเข้ามาทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับทาง LINE ก็มีหลายๆท่านนะครับคุณติปัดนี่มาหลายทางเลยนะมาทาง Facebook แล้วก็มาทาง LINE ด้วยคุณอมรเหมือนกันนะครับคุณสุภชัย3คนเนี้ย มันจะบอกว่าเป็นระบบอะไรล่ะครับมีทั้ง LINE ทั้ง Facebook ด้วยนะครับก็ติดตามกันหนาแน่นทุกช่องทางเลย
3: ขอบคุณที่ติดตามนะคะ
2: ครับคุณสนิทด้วยนะฮะโอเคก็ขอบคุณนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามฝาก PR 1ตัวนะคุณกมลพรวันนี้หม้อหุงข้าวนะครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนครับคาชิว่าหม้อหุงข้าวรุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะครับเป็นหม้อหุงข้าวที่มีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำเคยเห็นไหม

0: ปกติมันจะมีแบบซึ้งที่แบบเอาไว้นึ่งใช่ไหมอันนี้แบบเป
1: ็
0: นซึ้งเอาไว้หุงข้าวแบบแยกน้ำนะคุณผู้ฟังตัวหม้อเนี่ยเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับที่สำคัญมีให้เลือก6ฟังก์ชันหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาด้วงหน้าได้อย่างมั่นใจนะครับด้วยมาตรฐานมอกรับประกันให้นาน1ปีเต็มนะครับทั้งหมดนี้ก็แค่990บาทเองครับแถมที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีให้อีก4คู่นะครับโทรได้เลยที่021143390ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ค่ะถ้ามีหม้อหุงข้าวดีๆแบบนี้นี่ก็อยากจะทานข้าวแล้วก็เสริมสุขภาพไปด้วยนะแต่ดิฉันอ่ะถ้าฟังแล้วอ่ะอยากลองทำเค้กคุณภูเบศว่าในหม้อหุงข้าวในเค้กมันจะเป็นยังไง
0: ผมไม่เคยมาทำเหมือนกันที่ใช้หูก็คือหุงข้าวอย่างเดียวก็เลิศแล้ว
1: เหมือนกันได้หุงข้าวก็เลิศแล้ว
0: ใช่นะครับเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้คุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.บัญชีรายชื่อก็พูดถึงความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นะครับบอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เตรียมผู้อภิปรายเอาไว้10ถึง12คนเมื่อกี้ปชน30เนาะนะฮะโดยจะมีการอภิปรายภาพรวมงบประมาณแล้วก็โครงสร้างงบประมาณโดยรวมปัจจุบันลงทุนยังต้องมาจากการกู้เงินและก็ภาษีที่เก็บเป็นรายได้ของรัฐเพียงแค่ใช้รายจ่ายประจำแล้วก็การใช้หนี้ก็หมดแล้วดังนั้นในอนาคตจะมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างงบประมาณคุณอภิสิทธิ์บอกว่าในร่างงบประมาณปีจด70ฉบับนี้ยังไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางการจัดทำทั้งการจัดทำงบประมาณที่ควรเป็นไปตามความจำเป็นของประเทศจึงควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยแต่ว่ายังไม่เห็นการจัดทำงบประมาณให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ยังจะมีการอภิปรายเจาะรายละเอียดไปในงบประมาณไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการศึกษาผมอยากตั้งข้อสงสัยนะครับว่าในบางโครงการของงบประมาณยังเป็นที่น่าสงสัยเพราะหน่วยงานที่ของงบประมาณมามักจะนำคำว่า AI และก็เทคโนโลยีมาอ้างแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นยังไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรคุณอภิสิทธิ์บอกว่าในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่าย3เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการนัดประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับ
1: ค่ะก็เป็นการเตรียมตัวเข้มข้นทางการเมืองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่หยิบยกมาเล่าคุณผู้ฟังนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหั่นค่าไฟของรัฐมนตรีพลังงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเอกนัทพลพีค่ะแท็กทีมเร่งหั่นค่าไฟทางชี้มัดถูกมัดรวมกับค่าไฟฐานมานานกว่า30ปีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงความคืบหน้าในการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานนะคะโดยเตรียมแยกค่าไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนค่ะเพื่อลดการแบกรับภาระค่าครองชีพแล้วก็สร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานนะคะโดยนายเอกนัทก็บอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องกันว่าไม่ควรนำค่าไฟสาธารณะมารวมอยู่ในค่าไฟของประชาชนอีกต่อไปแล้วก็จะเตรียมเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.นะคะและคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เพื่อดำเนินการแยกบัญชีค่าไฟสาธารณะออกจากโครงสร้างค่าไฟฐานเป็นลำดับแรกค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเมื่อมีการแยกต้นทุนดังกล่าวออกจากค่าไฟฐานก็จะส่งผลให้อัตราค่าไฟรวมของประชาชนเนี่ยลดลงทันทีส่วนรายได้ที่ลดลงของการไฟฟ้าทั้ง3แห่งนะคะก็จะต้องกลับไปบริหารจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปนะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการหารือกับกระทรวงการคลังกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทค่ะเพื่อกำหนดว่าหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในการใช้จ่ายค่าไฟสาธารณะแทนประชาชนเนี่ยว่าจะเป็นหน่วยงานหรืออย่างไรนะคะด้านนายเอกนัทก็ยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่าเป้าสำหรับเรื่องนี้ก็จะเข้าสู่ที่ประชุมของกปช.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก่อนจะส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและคาดว่าจะเห็นผลจากการคำนวณค่าไฟในรอบบินใหม่ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นะคะพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการนำส่วนต่าง ที่ลดลงไปช่วยเหลือกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อผลักดันให้นโยบายลดค่าไฟฟ้าให้เหลือประมาณ3บาท

0: อนหน่วยนะคะทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าปัจจุบันค่าไฟฟ้าสาธารณะทั่วประเทศเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 20,000 ล้านบาทต่อปีค่ะและที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ถูกนำไปรวมอยู่ในค่า HT ของประชาชนมานานกว่า30ปีนายพลพีก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปก็จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดรูปแบบในการบริหารงบประมาณและก็ภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตก่อนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาและเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะ
1: ครับผมเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็มีความเห็นจากคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและศึกษาภารกิจของคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนครับก็กล่าวชื่นชมและสนับสนุนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานที่กล้ามาเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องของการจัดเก็บค่าไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะผ่านบินค่าไฟของประชาชนนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมมาเกือบ40ปีซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าหยิบยกขึ้นมาพูดอย่างจริงจังและไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนพร้อมกันนี้ได้มีการสนับสนุนให้รัฐมนตรีพลังงานครับเป็นเจ้าภาพหลักในการผลักดันการรื้อโครงสร้างภาคไฟในครั้งนี้เพื่อแยกค่าไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะออกจากค่าไฟบินของประชาชนและก็กำหนดให้แต่ละหน่วยงานครับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองอย่างชัดเจนโดยปัจจุบันประชาชนต้องร่วมจ่ายในอัตรา10สตางค์ต่อหน่วยทยอยปรับขึ้นมาจากเดิมเนี่ย 2-3 สตางค์ตั้งแต่ปี2530คณะอนุกรรมการจะเชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าชี้แจงว่าจะดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วและมีแผนรองรับรับผิดชอบค่าไฟของประชาชนของตนเองอย่างไรเมื่อหน่วยงานไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่าไฟเองก็ย่อมขาดแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานนายอัครเดชบอกอีกนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ซึ่งปัจจุบันมีรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นควรนำงบประมาณของตนเองมารับผิดชอบค่าไฟถนนไฟซอยเช่นเดียวกันกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพร้อมกับเสนอนะครับว่าในระยะสั้นควรแยกค่าไฟส่องสว่างออกเป็นหมวดเฉพาะในบินค่าไฟเพื่อให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับและในระยะยาวก็ควรโอนภาระดังกล่าวให้แต่ละหน่วยงานได้รับผิดชอบเองโดยหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของไฟทางครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะกกท.ก็มีการเปิดรับซื้อไฟโซลาร์เซลล์จากประชาชนด้วยนะคะคุณภูเบศคะซื้อประมาณ500เมกค่ะใครยื่นก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ค่ะเปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านพักที่อาศัยนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ผลิตไฟฟ้าใช้เองค่ะสามารถขายคืนไฟฟ้าให้สู่รัฐได้ด้วยนะคะโดยกำหนดราคาการรับซื้ออยู่ที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยหรือกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวเปิดรับเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าระบบที่เป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ต้องเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังคาหรือว่าดาดฟ้าของอาคารเท่านั้นนะคะจะไม่อนุญาตให้ที่เป็นการติดตั้งบนพื้นดินและกำหนดปริมาณในการเสนอขายไฟฟ้าต่อมิเตอร์เนี่ยไม่เกิน5กิโลวัตต์โดยกกพ.เขาบอกว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาเนี่ยจะได้รับสัญญาซื้อขายเป็นระยะเวลา10ปีนะคะนับจากวันเริ่มการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ค่ะทั้งนี้นะคะโครงการกำหนดโควต้าในการรับซื้อไม่เกิน500เมกะวัตต์ต่อทั่วประเทศเลยนะคะ500เมกะวัตต์ทั่วประเทศสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยจะเปิดรับคำขอการขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะจนกว่าจะครบจำนวนเป้าหมายนะคะโดยการพิจารณาสิทธิ์ในการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐเนี่ยจะพิจารณาจากมาก่อนได้ก่อนนะคะโดยการที่จะยึดหลักวันเวลาที่จะยื่นเอกสารครบถ้วนเอกสารต้องครบถ้วนนะคะก็จะต้องมีความสมบูรณ์สำคัญถึงจะนับว่าใครที่เป็นการยื่นที่สมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการพิจารณาภายใน30วันนับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วนประชาชนท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดคำยื่นขอหรือว่าผ่านคำยื่นขอการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐผ่านระบบการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

0: ครับมาดูกันที่เรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนายธนโชตรุ่งทิปานนท์นะครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางบอกว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับมีผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองได้นะครับซึ่งในเดือนกรกฎาคมเดือนหน้านี้นะครับอีกไม่กี่วันเริ่ม1กรกฎาคมท่านจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางนะครับและไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปประกอบด้วยวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน69ครับวงเงินส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับกรกฎาคมถึงกันยายน69และยังมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนก็เดินทางผ่านขสมกรถไฟนะครับขสมกรถไฟฟ้าแล้วก็รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณ69ในอัตรา100บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่มีนาคมถึงมิถุนายนตามสิทธิ์ที่ได้รับก็จะมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับให้กับผู้ที่มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโดยเงินสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นบัญชีบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนมีกำหนดโอน3รอบนะครับแบ่งตามกลุ่มวันเกิดนะครับก็คือวันที่20จะได้รับเงินนะครับเบี้ยเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้พิการนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวผู้พิการได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีเงินฝากผู้ที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับหรือว่าบัญชีเงินฝากของผู้ที่มีสิทธิ์และก็ผู้ที่ได้รับมอบใช้เงินเบี้ยความพิการ800บาทนะครับ
1: ค่ะมากันที่ปัญหาของแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าปฏิบัติการตามแนวชายแดนเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยและไทยเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่กัมพูชาอ้างว่าไทยเนี่ยมีการไปตัดไม้แล้วก็วางลวดน้ำรุกล้ำดินแดนบริเวณ
0: ฮะคุณขวัญฮะยังอยู่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับเสียงหายไปแล้วนะครับคุณขวัญครับยังได้ยินชัดเจนไหมฮะโอเคนะครับไม่ได้ยินนะฮะก็มาที่อีกหนึ่งประเด็นนะที่ผมเตรียมมาไว้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับของคุณขวัญ นะฮะเมื่อวานนี้พอดีบังเอ
1: ิ
0: ญ
1: เหมือนกัน
0: ฮะบังเอิญได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานปี69น้องแอนพูดในรายการกินเที่ยวทั่วไทยนะครับในรายการท่องเที่ยวนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปก็ให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการเดินทางด้วยตัวเองเพื่อไปสัมผัสวิถีชีวิตวิถีธรรมชาติวัฒนธรรมและก็อาหารท้องถิ่นมากกว่าการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะนะครับซึ่งจังหวัดชัยภูมิเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดีเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปีนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตำบลบ้านไร่นะครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิก็มีความงดงามตามธรรมชาตินะครับบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์จนเป็นกลายจุดเป็นกลายเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนนะครับทางด้านทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์นะครับมีการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกันอย่างวงกว้างครับก็คือสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสร้างการจ้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนและก็สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เป็นช่วง low season นะครับแต่ว่าชัยภูมิเนี่ยกลับเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเป็น high season ของเขานะครับก็สะท้อนศักยภาพของทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมินะฮะท่านใดที่สนใจนะครับไปชมดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิก็เชิญได้แล้วนะครับบานละ
1: ได้เลยค่ะก็ไปเที่ยวชัยภูมิกันนะคะมากันที่ชายแดนค่ะเมื่อกี้คุณภูเบศได้ยินดิฉันไหมคะ
0: ขาดไปคุณเริ่มใหม่เลยฮะ
1: เริ่มใหม่เลยนะคะ
0: ครับหรือว่าเอา
1: ไปพยากรณ์อากาศ
0: หลังพยากรณ์อากาศดีกว่านะก็มาตอนนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับคุณฟังครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
5: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
4: สวัสดี
6: ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเหตุ
4: สวัสดีครับคุณพันธิพาครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
7: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็จะเป็นในพื้นที่เดิมๆนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าตอนนี้เรื่องของฝนที่กำลังตกอยู่แล้วก็กำลังจะเคลื่อนเข้ามารวมถึงปริมาณของฝนที่ตกผ่านไปแล้วคืออยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตก็ต้องเริ่มเตรียมการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนค่อนข้างเยอะเพราะฝนสูงสุดที่รายงานเข้ามาในช่วงตอนตีสี่ฝนสะสมรวมที่ตะกั่วป่า 138.7 มิลลิลิตรใช่ค่ะแล้วก็ที่ภูเก็ตที่สนามบินอำเภอถลาง84มิลลิเมตรก็คือแต่ละพื้นที่นี่คือเข้าใกล้เรื่องของฝนตกหนักมากแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันยังมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามาอีกพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในรอบ24ชั่วโมงนี้ค่ะ
4: ทางใต้ก็หนักนะฮะทางอีสานทางเหนือเป็นยังไงครับวันนี
7: ้ทางอีสานทางเหนือจะเริ่มมีการกระจายของฝนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าถามว่าหนักเท่าทางด้านภาคใต้ไหมก็น่าจะอย่างน่าจะเป็นในช่วงประมาณหลังวันที่1เป็นต้นไปทางด้านพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนสะสมที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าในรอบ24ชั่วโมงนี้การกระจายก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยฝนตกหนักถึงหนักมากก็อาจจะมีได้บ้างค่ะ
4: ครับภาคกลางล่ะครับ
7: ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางคือจะเน้นทางด้านพื้นที่ขอบตะวันตกรวมถึงทางด้านตอนล่างของภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกเนี่ยจะมาการกระจายของฝนรวมถึงช่วงเวลาที่ฝนจะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพราะว่าเวลาที่เขาเคลื่อนตัวเข้ามาก็จะผ่านเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็เข้ามาทางด้านพื้นที่กาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่สมุทรปราการแล้วก็เคลื่อนเข้าทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกก็กรุงเทพแล้วก็ภาคกลางตอนล่างภาคกลางขอบตะวันตกภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดตอนนี้ก็คือมีฝนอยู่แล้วก็ปริมาณของฝนสะสมก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะ
4: ครับคุณผู้ฟังถามมากรุงเทพเนี่ยวันนี้จะถล่มทลายตามวันเวลาเดิมไหมฮะ
7: มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เองเรื่องของปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพมีฝนเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่ฝนจะเคลื่อนเข้ามาหาเราเนี่ยคือมันชัดเจนแล้วว่าเขาอ่ะก่อตัวค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นในช่วงบ่ายสามหรือว่าสี่โมงเย็นน่ะมันมีโอกาสที่จะเ

0: เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมกรุงเทพได้แล้ว
1: เป็นฝนเลิกงานตามปกติ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้จะหนักมากไหมฮะฝนเลิกงานเนี่ยครับ
0: ยังคงมีโอกาสหนักได้อยู่ค่ะช่วงนี้ยังมีปัจจัยที่ค่อนข้างชัดเจนที่จะทำให้เกิดเรื่องของฝนได้โดยเฉพาะถ้าในช่วงกลางวันคืออากาศค่อนข้างร้อนเนี่ยมันจะทำให้ความชัดเจนของเรื่องฝนฟ้าขนองหรือฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเหมือนเมื่อวานตอนกลางวันคือตอ
1: น
0: ช่วงกลางวันจะเป็นสภาพอากาศอีกแบบนึงเลย
1: ไม
0: ่พอใช่ค่ะพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บคือมาเลยมาเต็มพื้นที่มันก็จะลักษณะคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆเมื่อวานเลยนะฮะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังเตรียมตัวเอาไว้นะครับวันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับเช้านี้ครับ
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้กระจายเต็มพื้นที่ทั่วประเทศไทยแต่ว่ามันจะมีแนวโน้มที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเตรียมการรับมือในแต่ละพื้นที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำฝนที่สะสมลงมารวมถึงที่จะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมในบางพื้นที่ได้ค่ะ
1: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณพันธิพาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกรุงก็เตรียมรับมือนะครับสำหรับฝนเลิกงานของเราในวันนี้นะฮะตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะครับคุณขวัญยังอยู่ในสายไหมครับอ้าวคุณขวัญ
2: กันที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะอันนี้คุณภูเบศได้ยินดิฉัน
1: ไห
2: มคะ
1: เชิญเลยฮะ
2: ค่ะมากันที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยไทยเนี่ยยึดถืออธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสำคัญนะคะกองทัพบกมีการชี้แจงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาออกแถลงการประท้วงไทยนะคะโดยกล่าวอ้างว่ามีการตัดต้นไม้ตัดไม้แล้วก็วางลวดหนามรุกล้ำแนวเขตแดนค่ะที่บริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยกองทัพบกยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยและเป็นการรักษาความมั่นคงตามปกติค่ะพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภายหลังจากเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนในพื้นที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยตามแนวชายแดนนะคะซึ่งข้อมูลด้านการข่าวก็พบว่าในพื้นที่บริเวณบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนดังนั้นจึงมีการติดตั้งลวดหนามแล้วก็มีการปรับพื้นที่เพื่อเป้าหมายในการป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็ดูแลประชาชนของในประชาชนภายในประเทศของไทยนะคะไม่ใช่การรุกล้ำดินแดนตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างค่ะกองทัพบกยังยืนยันด้วยนะคะว่าการปฏิบัติของหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยดำเนินการภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยเป็นหลักแล้วก็ยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งไทยและกัมพูชาร่วมลงนามในแถลงร่วมกันนะคะพร้อมย้ำว่าไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนด้วยการใช้กำลังค่ะทั้งนี้มาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นภารกิจตามปกติของทหารนะคะที่จะต้องปกป้องการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ป้องกันการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงของไทยและกัมพูชาค่ะอันนี้ก็แนวชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณภูเบศคะ
1: ครับปิดท้ายสั้นๆ นะครับเป็นงาน Thailand Healthcare นะครับหมอเจตบุญยวงโรจน์วงวิโรจน์นะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรองผู้อำนวยการภารกิจด้านการบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับพูดในหัวข้อ Longevity สุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันไม่ใช่การรักษานะครับคุณหมอบอกว่าแนวคิด Longevity ไม่ใช่แค่การมีอายุยืนนะครับแต่ว่าต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็แนะวิธีนะครับที่เราจะต้องปรับนะครับพฤติกรรมที่มันทำลายสุขภาพมี3เรื่องหลักๆ ก็คือหวานนิ่งดึกนะครับคือการรับประทานอาหารที่หวานแล้วก็อาหารแปรรูปมากเกินไปการใช้ชีวิตไม่ได้ค่อยเคลื่อนไหวไม่ได้ขยับเขยื้อนร่างกายแล้วก็การนอนนะครับหรือว่านอนไม่เพียงพอเป็นปัจจัยที่นำไปสู่โรคเรื้อรังโรคมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มวัยทำงาน 25-30 ปีนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหวานให้น้อยลงนอนให้มากขึ้นแล้วก็ลดการใช้โทรศัพท์ก่อนนอนนะครับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะครับลดการเสี่ยงโรคในอนาคตนะครับ
2: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่วมทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 ถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 ถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
4: สวัสดีครับผมไพศาลประกรณ์ชยาผู้ดำเนินรายการเจาะลึกประเด็นร้อนและรายการ2มุมข่าวนะครับปีนี้จะเป็นปีที่เราตั้งความหวังกันไว้สูงมากทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันการเมืองเศรษฐกิจคงจะเป็นปีที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาของข่าวสารปีนี้ขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนข่าวสารเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังสำหรับท่านผู้ฟังแฟนรายการของเราต่อไปครับ
1: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
2: สวัสดียามเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราค่ะวันนี้วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับดิฉันอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
3: ค่ะและแก้มพิญ

0: พัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีคุณน้ำหวานสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็รับฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันยามเช้านะคะไลฟ์ที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทาง LINE @Mcot News ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ
1: ค่ะเช้าแบบนี้หลายท่าน

0: มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ติดตามข่าวสารจากเราสองคนค่ะแล้วก็ช่วงเวลา 6:40 นเดี๋ยวคุยกับคุณอัศวิยานวัวตี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นคอร์รัปชันซึ่งในช่วงนี้เหมือนจะมีประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องการจัดสรรงบประมาณนะคะที่เขาไปทำอาหารกลางวันแล้วก็พบว่ามีการทุจริตคุณภาพของอาหารที่เด็กๆได้ทานกันเนี่ยไม่ตรงปกแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพิ่มเติมนะคะรวมถึงเจาะลึกอาเซียน7โมงตรงด้วย AI กับราชการไทยหลายท่านรอติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหลัง7โมงค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องราวที่ไปเริ่มต้นอัปเดตกันในเช้าวันนี้นะคะก็หนีไม่พ้นนะสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาฮึ่มๆกันอีกแล้วนะคะกลับมาปะทุรอบใหม่แล้วก็มีการโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงที่ก็เปราะบางมากๆอยู่แล้วนะคะก็มีการชะงักลงไปนะทรัมป์ก็ขู่แรงด้วยนะคะมาไล่เรียงดูกันนะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะคือทางอิหร่านเนี่ยเขาก็มีการยิงขีปนาวุธนะมีการโจมตีส่งโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารทางฝั่งคูเวตแล้วก็อิหร่านเป็นการตอบโต้ด้วยนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยนะคะในข่าวที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยกองบัญชาการกลางสหรัฐนะได้มีการเปิดเผยว่าสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายอิหร่านเพิ่มเติมหลายแห่งเลยเมื่อวันเสาร์นะคะโดยมุ่งไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจการทางทหารระบบการสื่อสารฐานป้องกันทางอากาศคลังเก็บโดรนและศักยภาพในการวางทุ่นระเบิดของอิหร่านนะคะแล้วก็มีการแถลงการบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อความก้าวร้าวของอิหร่านที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเรือพาณิชย์คือฮอร์มุสก็ยังไม่สงบเพราะอิหร่านนั่นแหละประมาณนั้นนะคะทางสหรัฐก็เลยบอกว่านี่แหละทำให้ต้องตอบโต้ต้องมีการโจมตีกลับไปนะคะแล้วก็เราเห็นการขู่ของทรัมป์ด้วยนะใน CNBC นะคะก็พาดหัวข่าวเอาไว้นะบอกว่า Trump again threatens Iran with annihilation นะคะก็คือขู่เลยนะว่าแบบเดี๋ยวจะแม้อาจจะต้องลบออกจากแผนที่โลกเลยนะถ้าเกิดยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเมื่อวันเสาร์เกิดขึ้นเพราะอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะแล้วก็บอกว่าทำอะไรไปบ้างนะสำหรับเครื่องบินรบของสหรัฐเนี่ยไปโจมตีอะไรนะคะแล้วก็ยังขู่ผ่านโพสต์ด้วยนะบอกว่ามันอาจจะถึงจุดที่เราไม่สามารถใช้เหตุผลได้อีกต่อไปและจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเพื่อสานต่อภารกิจที่เราเริ่มต้นไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จให้เสร็จสิ้นซึ่งหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะล่มสลายและไม่มีอยู่อีกต่อไปนะคะโอ้โหใน The Guardian ก็ลงเอาไว้บอก Trump says US may be forced to complete the job นะคะมาจำเป็นที่จะต้องทำให้มันจบๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอิหร่านเนี่ยที่ตอบโต้นะในอัลจาซีราลงเอาไว้บอกว่าอิหร่าน attacks Kuwait and Bahrain in response to US strikes นะคะกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน IRGC นะคะก็เปิดเผยว่ากองทัพเนี่ยได้โจมตีคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐมาโจมตีดินแดนของอิหร่านนะคะแล้วก็เตือนว่าการรุกรานใดๆหลังจากนี้จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงเด็ดขาดนะแล้วก็ในแถลงการเนี่ยบอกว่ากองทัพได้ทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารที่สำคัญของสหรัฐจำนวน8แห่งที่ฐานทัพอาลีอัลซาเลมในคูเวตและฐานทัพเรือของกองเรือที่5ที่ท่าเรือซาลมานในบาเรนนะคะโดย IRGC กล่าวว่าการรุกรานของศัตรูไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างใดๆหรือแม้กระทั่งต่อเป้าหมายที่ไม่มีนัยยะสำคัญจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงเด็ดขาดนะคะนี่แหละก็เป็นความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในขณะที่เราก็ยังเห็นอิสราเอลเลบานอนนี่ที่ยังมีการโจมตีกันอยู่นะนี่ก็เป็นอีกเงื่อนไขสำคัญของการตกลงหยุดยิงหรือว่าข้อตกลงสันติภาพของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าดูแต่ละฝ่ายก็ไม่ยอมลดราวาสอกกันเลยนะคะ
0: ท่าทีของอิหร่านก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะเก็บ ค่าคุ้มครองเนาะต้องใช้คำนี้คือเขามองว่าอยากจะให้บริการคุ้มครองร่วมมือกันกับโอมานนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นทางหนีทีไล่ของอิหร่านหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเป็นลักษณะของน่านน้ำสากลนะซึ่งจริงๆก็มีการควบคุมของอันคลอสอยู่นะคะที่

0: ที่ระบุเอาไว้คร่าวๆว่าบริเวณพื้นที่นับจากชายฝั่งออกไปประมาณ12กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของประเทศนั้นๆที่มีชายฝั่งอยู่ติดกับทะเลนะคะแต่เมื่อยิ่งไกลออกไปไกลออกไปก็นับว่ายิ่งไกลมากขึ้นเรื่อยๆจะไปบังคับใช้ว่าเป็นพื้นที่ของตนเองก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะลักษณะของค่าคุ้มครองค่ะและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือเป็นแนวทางที่ขัดแย้งกันกับสหรัฐอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าสหรัฐโดยคุณทรัมป์ก็ดีอย่างที่คุณแก้มเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ท่าทีที่ออกมาผ่านคุณมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ชัดเจนคือทางสหรัฐบอกว่านี่เป็นน่านน้ำสากลอิหร่านไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะในขณะที่ทางอิหร่านเองก็ระบุบอกว่ามันไม่สามารถจะกลับไปเป็นเหมือนก่อนหน้าที่จะมีการสู้รบมีสงครามในครั้งนี้ได้นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องดูเพราะว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของกรอบ MOU ข้อตกลง60วันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าหยุดยิงแบบใดหรือคุยยังไง
1: คุณหวานเราอะแทบจะเป็นไบโพล่าเวลาเราตามข่าวนี้เนะเพราะว่าเวลาก่อนหยุดสุดสัปดาห์ก็อย่างหนึ่งใช่ไหมคะพอหยุดในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งพอมาเปิดสัปดาห์ก็อาจจะอีกแบบหนึ่ง
0: หรือบางทีจัดรายการอยู่ก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงจากสิ่งที่เราทำมา
1: อย่างเช่นที่เรารายงานกันไปว่าเขาโจมตีกันโอ้โจมตีกันอีกแล้วนะคะล่าสุดว่าไงคะล่าสุดค่ะสหรัฐกับอิหร่านบอกว่าเตรียมยุติการโจมตีแล้วกลับมาสู่โต๊ะเจรจาโดยด่วนเป็นไงขู่กันแบบเอาให้มันเต็มที่กันไปเลยจะลบอิหร่านให้หายไปจากแผนที่ใช่ไหมคะในข่าวของ Axios เนี่ยลงเอาไว้บอกว่า US and Iran agree to halt strikes and meet this week นะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางฝั่งของสหรัฐด้วยนะคะโดยการรายงานนี้นะคะบอกว่าอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยบรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะระงับความเป็นปรปักษ์ในอ่าวเปอร์เซียและเตรียมรื้อฟื้นการเจรจาเกี่ยวกับข้อพิพาทบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดครั้งที่เท่าไหร่ของการโจมตีตอบโต้กันไปมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำให้ข้อตกลงสันติภาพเนี่ยมันเหมือนกับมีความชะงักลงไปนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็คืออ้างอิงจากแหล่งข่าวระดับสูงจากทางการสหรัฐว่าสองฝ่ายเนี่ยค่ะมีกำหนดการหารือกันในวันอังคารนี้ที่กาตาร์นะคะก็จริงๆก็ตามกำหนดเดิมนะเพราะตอนแรกเนี่ยก็จะให้คุยกันในวันที่30มิถุนายนนี่แหละนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยข่าวก็ต้องบอกว่ามันมาจากแหล่งข่าวเนาะก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะคะในล่าสุดที่ข่าวเข้ามาดังนั้นเดี๋ยวเรารอดูนะว่าแต่ละฝ่ายจะออกมาบอกว่ายังไงว่าจริงๆหรือเปล่าคอนเฟิร์มไหมนะคะก็หวังว่าจะคลี่คลายสักทีได้แล้วล่ะมั้งเพราะว่าเราก็เห็นการทำท่าจะจบทำท่าจะจบเนาะแล้วก็ในส่วนของราคาพลังงานเอ่ยนะคะตลาดทุนเอ่ยก็มีการรับข่าวกันไปแต่ก็รับแบบสวิงไปสวิงมาอยู่แบบนี้นะคะ
0: ค่ะยังไม่แน่ในทิศทางต่างๆนะคะก็ยังต้องเกาะติดกันต่อไปเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังและคุณแก้มคะเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของอิหร่านที่ต้องการจะเก็บค่าผ่านทางเพื่อเป็นลักษณะค่าคุ้มครองใช่ไหมคะคือในกรณีนี้เนี่ยสหรัฐเขาคัดค้านนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปดูใกล้ๆกันอีกฝากหนึ่งเนี่ยอย่างคลองซูเอซเนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าอียิปต์เขาเป็นคนขุดมันไม่ใช่คลองตามธรรมชาตินะคะทางอียิปต์ก็เลยสามารถที่จะเก็บค่าบริการได้เพราะว่าค่าบริการตรงนี้เนี่ยเขาต้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรตรงนั้นใช้ในการขุดลอกคลองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นเส้นทางลัดสำคัญในการเดินเรือด้วยแทนที่จะต้องไปอ้อมไกลๆก็สามารถมาตรงนี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดนะคะคุณแก้มและคุณผู้ฟังคะทางวุฒิสภานะหรือว่าคองเกรสของสหรัฐค่ะได้มีมติผ่านการจำกัดอำนาจสงครามนะแล้วก็สั่งให้คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหยุดสงครามอิหร่าน BBC รายงานเอาไว้ว่า Congress passes war powers measured for first time rebuking Trump's war with Iran นะคะก็มีสอสทางตัวแทนนะคะที่เป็นทางวุฒิสมาชิกสังกัด Republican 4คนบ้านเราเรียกว่างูเห่าหรือเปล่าเขาโหวตสวนมติของพรรคนะคะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่า

0: ต้องรับฟังบ้างสำหรับกระแสสังคมหรือมุมมองของคนอเมริกันที่ตอนนี้ไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่กับการเดินหน้าทำสงครามไปเรื่อยๆกับอิหร่านนะคะแล้วก็ยังดูไม่มีทิศทางว่าจะลงอย่างไรคือเขามองว่าการที่จะนำเอาเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐเข้าไปเสี่ยงภัยในพื้นที่สงครามและยาวนานเนี่ยมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายในระดับที่สูงของคนอเมริกันนะคะส่วนทางด้านอิสราเอลและเลบานอนนะคะมาดูความขัดแย้งบริเวณนี้กันบ้างค่ะคุณเบนจามินเนทันยาฮูนะผู้นำของอิสราเอลก็ได้มีการกล่าวยกย่องข้อตกลง trilateral นะคะไตรภาคีที่เขาทำกันระหว่างอิสราเอลเลบานอนและสหรัฐนะคะที่ได้มีการลงนามร่วมกันว่าถือเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและเป็นการโจมตีอิหร่านกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นพร็อกซี่ของอิหร่านอย่างรุนแรงนะคะก็พึงพอใจนะหนึ่งในเงื่อนไขภายใต้กรอบตกลง4ข้อตรงนี้ก็คือการที่อิสราเอลจะถอนทหารออกไปจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีค่ะแล้วก็จะให้กองทัพเลบานอนเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ย้ำอีกครั้งว่าฮิสบอลเลาะห์กับเลบานอนเนี่ยคือมันเป็นคนละส่วนกันเลบานอนคือรัฐบาลที่บริหารประเทศเลบานอนนะคะส่วนฮิสบอลเลาะห์เนี่ยเป็นกลุ่มกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านซึ่งมีความคิดความเชื่อตรงกันในเรื่องศาสนาและการเมืองนะคะและข้อตกลงนี้เนี่ยยังมีการอนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยังสามารถประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงที่เขาเคยรุกคืบขยายออกไปทางตอนใต้ของเลบานอนนะระยะทางก็ประมาณ600กว่ากิโลเมตรนะคะส่วนผู้นำของฮิสบอลเลาะห์แน่นอนค่ะว่าไม่พอใจนะแล้วก็ประนามรัฐบาลเลบานอนคือจริงๆรัฐบาลเลบานอนเรื่องอำนาจอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเยอะนะคะในขณะที่ฮิสบอลเลาะห์เนี่ยโอ้โหอาวุธครบครันเลยทีเดียวได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะคะเขาบอกว่าไม่โอเคเลยที่รัฐบาลเลบานอนยอมอ่อนข้อลงนามในข้อตกลงฉบับนี้นะคะและทางฮิสบอลเลาะห์ถือว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้ค่ะตอนนี้รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนะคะได้มีการสั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการประจำการระยะยาวในเขตความมั่นคงก็คือพื้นที่ที่เขาเคยรุกคืบเข้าไปในดินแดนเลบานอนก็ประมาณสัก10กิโลเมตรจากแนวชายแดนนะคะคือเน้นบริเวณนั้นที่เหลือให้กองทัพของเลบานอนเป็นคนดูแลคล้ายๆเป็นบัฟเฟอร์โซนระหว่างอิสราเอลแล้วก็ทางเลบานอนซึ่งมีฮิสบอลเลาะห์อยู่ในสมการเนี่ยนะคะสั้นๆอีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวกันคุณแก้มและคุณผู้ฟังคะคืออ
1: ันนี้ยังเกี่ยวกับเลบานอน
0: เลบานอนค่ะมีไหมคะเป็นเรื่องมรดกโลกเนาะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมของเลบานอนนะคะเขาออกมาให้ข้อมูลบอกว่า Israel damaged heritage sites across South Lebanon ค่ะเป็นข้อมูลจากรัฐมนตรีนะคะที่เขาดูแลเรื่องนี้นะเขามองว่ารบกันมาเนี่ยเกือบ4เดือนนะคะระหว่าง Hezbollahกับอิสราเอลนะคะมันทำให้มีบริเวณหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านโบราณหลายแห่งเลยนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวทั้งคริสชาวชีอะชาวซุนนีปราสาทโบฟอร์ดนะคะซึ่งมีอายุหลายร้อยปีและเมืองประวัติศาสตร์หลายๆแห่งค่ะที่อยู่นอกเขตที่อิสราเอลได้มีการยึดครองนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองทายเมืองแทบนินเสียหายหนักเลยและเขาก็กังวล นะคะเกี่ยวกับเรื่องร่องรอยอารยธรรมตรงนี้ค่ะว่ามันจะได้รับผลกระทบในระยะยาวคือมีอยู่แล้วพอพังถูกทำลายเสียหายไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิหารปราสาทสุสานโบราณนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมีอายุมากกว่า 5,000 ปีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะคะ
1: ค่ะคือประเมินมูลค่าไม่ได้เลยแหละนะความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้นะคะจากการโจมตีมายังเลบานอนนะคะมาดูเรื่องราวของเวเนซุเอลากันนะคะต่อเนื่องนะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการ เร่งนะคะค้นหาผู้ที่สูญหายด้วย
2: ข
0: ค่ะก็ติดอยู่ในซากปรักหักพังเนาะมันเป็นลักษณะของ

0: double earthquake นะคะที่ไม่ได้มีอยู่เป็นปกติ
1: อืมแล้วก็ขนาดก็แต่ละครั้งนี่นะ 7.2 7.5 อย่างนะคะซึ่งอัปเดตตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะคะในรอยเตอร์สลงเอาไว้บอกว่า Venezuela quake death toll reaches 1450 นะคะ as rescue work goes on ค่ะก็ยังคงมีการปฏิบัติการเร่งช่วยเหลือกู้ภัยนะคะแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายนะประเทศต่างๆก็มุ่งเข้าไปช่วยนะคะ countries mobilized to assist Venezuela earthquake survivors as death toll mounts นะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลานะคะก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ที่ 1,430 รายนะคะจากการอัปเดตล่าสุดนะคะโดยก็ยังคงไม่นิ่งแหละนะเพราะว่าก็ยังค้นหาอยู่ว่าผู้สูญหายที่มีมากกว่า 50,000 คนเนี่ยจะมีชะตากรรมเป็นอย่างไรนะคะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะก็มี 3,000 กว่าคนนะมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอีกราว 3,000 กว่าครอบครัวนะคะซึ่งประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาค่ะฮอร์เฮโรดริเกสนะคะก็ได้ระบุนะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะบอกว่าหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 สองระลอกเนี้ยนะคะก็ยังมี aftershock ขนาดเล็กอีกนะเล็กถึงปานกลางเนี่ยที่ตามมาถึง430ครั้งนะคะโดยประชาชนหลายหมื่นคนค่ะก็ยังคงพยายามช่วยกันด้วยนะนอกจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ทีมกู้ภัยต่างชาตินะคะที่เข้ามาที่เวเนซุเอลาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะคะมีกว่า 1,600 คนแล้วนะคะที่มาถึงเวเนซุเอลาแล้วแล้วก็ยังมีที่จะมาตามมาเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อที่จะมาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้นะคะพื้นที่ที่กระทบหนักสุดเลยของรัฐลาไกลว่านะก็มีเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐเนี่ยได้ลำเลียงทีมกู้ภัยลงจอดในพื้นที่ตรงนั้นนะคะส่งกู้ภัยลงพื้นที่นะแล้วก็ไปนำชุดกู้ภัยอื่นๆเข้ามาช่วยเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าสะเทือนใจนะจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นนี่มันก็มีการสะเทือนไปในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะ
0: อืมค่ะนิยามของ doublet earthquake นะหรือว่าแผ่นดินไหวแบบติดกันมากกว่า2ครั้งเนี่ยนะคะเขาก็นิยามเอาไว้ว่าเป็น earthquake sequences having two or more main shocks ก็คือสั่นไหวใน magnitude ที่ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะคะส่งผลกระทบอย่างมากเลยแล้วเวเนซุเอลาเองก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาอยู่แล้วด้วยนะคะก็น่าเห็นใจมากๆเลยค่ะเรามาดูเรื่องHaze บ้านเราก็ลืมไปเป็นช่วงๆแต่ถึงฤดูกาลก็กลับมาให้กังวลเรื่องสุขภาพนะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจกันนะคะไปดูที่สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนค่ะมีงานวิจัยออกมานะคะโดยสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์นะหรือว่า SIIA นะคะเขาได้เผยแพร่รายงานวิจัยนะคะที่เตือนว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเฮสหรือว่าหมอกควันรุนแรงในปีนี้เพราะสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้นะคะจะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเลยสำหรับการเกิดหมอกควันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีปัจจัยหลักๆที่ผลักดันนะคะจากเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญและปรากฏการณ์ไดโพลมหาสมุทรอินเดียนะคะหรือว่า Indian Ocean Dipole Weather Phenomena ค่ะซึ่งเป็นลักษณะของปรากฏการณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดียที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะต่อปริมาณฝนและสภาพอากาศในหลายๆภูมิภาคนะคะคาดการค่ะว่าการกลับมาของเอลนีโญในครั้งนี้จะทำให้ฤดูแล้งของปีนี้ยาวนานขึ้นรุนแรงขึ้นและเวลาที่แล้งๆเนี่ยมันจะทำให้ไฟป่ามีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นนะคะเพราะว่าในป่าก็มีใบไม้แห้งเนาะพอแล้งร้อนบางทีลมพัดใบไม้เสียดสีก็เกิดไฟไหม้ได้นะคะและจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะได้รับในเรื่องของผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

0: และแรงกดดันทางด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในหลายๆเรื่องค่ะทางหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องการวิจัยในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าต้นทุนปุ๋ยและเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็มีผลมาจากทั้งสงครามอิหร่านนะคะแล้วก็เรื่องของภัยแล้งซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการใช้ไฟแทนเครื่องจักรในการเคลียร์ที่ดินกำจัดขยะนะคะและการใช้ที่ดินเนี่ยอาจจะยิ่งส่งผลกระทบทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกันเพราะความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานค่ะแนวโน้มนี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปในระหว่างที่ข้อตกลงที่เราเพิ่งจะรายงานไปเมื่อสักครู่ยังไม่นิ่งยังไม่จบยังไม่รู้จะอย่างไรแล้วก็สไตรค์นะรบกันอยู่ต่อไปในระหว่างที่มีข้อตกลง60วันเฟรมเวิร์คตรงนี้อยู
1: ่
0: นะคะ
1: เ
0: ป็นรายงานที่ได้มาจากมาเลเมลค่ะ
1: ก็เรื่องของความร้อนกันต่อเนื่องนะคะก็เป็นภัยที่ยุโรปกำลังเผชิญอยู่นะแล้วก็เรียกว่าอุณหภูมิเนี่ยที่เขาเจอกันนะคะคลื่นความร้อนในช่วงเวลานี้เนี่ยมันทำให้อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการนะจากที่พบเจอกันเนี่ยก็หลายๆประเทศนะคะในโซนยุโรปนะไม่ว่าจะเป็นทางแถบสแกนดิเนเวียนะคะไปจนถึงเทือกเขาแอลป์เลยนะคะมีเยอรมนีเดนมาร์กสาธารณรัฐเช็กนะคะฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าสหราชอาณาจักรนะคะที่บันทึกสถิติความร้อนรุนแรงที่สุดครั้งใหม่สำหรับเดือนมิถุนายนกันไปแล้วนะคะจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชื่อว่าโอเมก้าบล็อกเนาะก็ทำให้อุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลมากนะคะคือรูปแบบสภาพอากาศแบบนี้ค่ะจะมีการดักจับมวลอากาศร้อนขนาดใหญ่เอาไว้เหนือภูมิภาคต่างๆเป็นเวลานานโดยมีอากาศเย็นกว่าอยู่บริเวณขอบๆนะคะก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตนะแล้วก็ฝั่งยุโรปเนี่ยเวลาเขาเจอกับภัยร้อนขนาดนี้เขาไม่ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมือนกับโซนแถวเราเนาะ
0: ไม่ได้ติดแอร์ด้วยนะหลายๆที่
1: แล้วอาคารต่างๆมันก็คือจะเป็นลักษณะแบบกันความหนาวไงนะคะสิ่งปลูกสร้างต่างๆลักษณะกันความหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันอากาศร้อนมันก็จะยิ่งอบยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะคะพอไม่มีแอร์ด้วยนี่ก็ยิ่งโหลำบากเนอะรถอย่างเงี้ย
0: ใจ
1: หรือขนส่งสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีเรื่องของการช่วยเรื่องความเย็นเนอะเหมือนอย่างในโซนพื้นที่ร้อนๆแบบเรานะคะในฝรั่งเศสเนี่ยมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 รายแล้วนะคะใน Euronews ก็ลงเอาไว้นะคะบอกว่า Europe sees more than 1,300 excess deaths amid brutal heat wave นะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางองค์การอนามัยโลกเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะในยุโรปนะคะทั้งหมดเนี่ยกว่า 1,300 คนนะแล้วก็ทำสำหรับฝรั่งเศสเองเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตก็เกิน 1,000 คนแล้วนะคะซึ่งสำหรับตัวเลขของฝรั่งเศสเนี่ยหน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสก็เปิดเผยออกมานะคะแล้วก็เตือนด้วยว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะเพราะว่าอากาศมันก็ยังคงร้อนอยู่นะคะและให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยสำหรับฝั่งฝรั่งเศสนะคะบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะแล้วก็อย่างในบรรดาสถานดูแลผู้สูงอายุหรือว่าตามบ้านพักอาศัยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนนะก็มีผลกับประชากรในหลายๆกลุ่มนะแต่ว่ากลุ่มที่มีความเปราะบางพิเศษอย่างผู้สูงอายุหรือแม้แต่เด็กๆก็ตามนะคะก็จะ อ่อนไหวกับภัยแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคลื่นความร้อนก็เริ่มในระลอกนี้มาตั้งแต่20มิถุนายนแล้วนะคะมันรุนแรงที่สุดเลยเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปนะคะซึ่งถามว่าแล้วมันจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่นะก็มีบอกว่าคาดการว่าอากาศที่ร้อนจัดเนี้ยจะเริ่มลดลงในช่วงสุดสัปดาห์นะคะคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาหนักๆเลยนะมาช่วยในช่วงระยะนี้นะคะก็ตอนนี้หลายๆที่ก็คือต้องบรรเทากันไปด้วยวิธีการแบบว่าอย่างเช่นประกาศปิดพื้นที่กลางแจ้งอะอย่างสวนสาธารณะสวนหย่อมนะคะหรือว่าปิดทำการในหลายๆแห่งเร็วขึ้นกลับบ้านไปแบบอาจจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ค่ะถือเป็นประวัติการนะสำหรับความร้อนครั้งนี้ในฝั่งยุโรปนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าที่ร้อนหนักๆขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะคะเมื่อวานนี้ฉันได้เจอกับเพื่อนที่เป็นคน

0: ยุโรปนะเขาบอกว่าปกติเวลาที่เขาวิดีโอคอลกับที่บ้านนะบ้านอยู่ออสเตรียที่บ้านจะถามว่าเป็นยังไงล่ะอยู่กรุงเทพร้อนไหมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้องเป็นเขาที่ถามที่บ้านว่ายังไงนะทางฝั่งที่บ้านก็มีผู้สูงอายุด้วยอย่างที่คุณแก้มบอกเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงน
1: ะ
0: ผู้สูงอายุกับเด็กนะคะอย่างของเราในเรื่องพอจะมีภูมิอยู่บ้างนะในเรื่องของความร้อนก็น่าเห็นใจพวกเขานะ
1: ค่ะก็พูดถึงความร้อนนี่นะขอไปในโซนอาเซียนกันหน่อยนึงเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีข่าวจาก VN Express นะของเวียดนามบอกว่าชาวฮานอยเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรใส่เสื้อเหมือนเสื้อกันหนาวนี่แหละ มาคลุมเพราะว่าเจออากาศร้อนเหมือนกันโซนเราก็เจอ40องศากันเหมือนกันนะคะฮานอยก็เช่นกันนะก็เลยมีพาดหัวข่าวบอกว่า Hanoians wear winter coats to shield from 40 degree Celsius heat นะคะก็เราเห็นภาพเนอะในนี้ในข่าวที่ลงเอาไว้เนี่ยคือแต่ละคนนี้ก็คือใส่เสื้อแบบแขนยาวเป็นแบบกันคือใช้มันก็จะมีประเภทของเสื้อเนอะที่สามารถที่จะกัน
0: ลม
1: ผิวกันลมกันอะไรอย่างเงี้ยคือ
0: กันยูวีหลายเลเวลก
1: ัน
0: ยูวีกันลมกันทุกสิ่งกันความหนาวด้วย
1: คือใส่แล้วอ่ะมันก็คงจะทำให้อุ่นขึ้นแหละแต่เขาก็เลือกว่าก็ยังดีกว่าแบบมีอะไรมาแผดเผาผิวอ่ะ
0: โดยตรง
1: อะไรเงี้ยมันก็อาจจะร้อนกว่าในอีกแบบนึงนะคะหรือบางคนก็จะเป็นลักษณะเอามาคลุม
0: ค
1: ือไม่ได้ใส่ไปทั้งตัวอาจจะแบบคลุมหัวคลุมแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการปรับตัวนะของประชาชนที่จะต้องเผชิญกับภัยร้อนในช่วงระยะนี้นะคะ
0: เสื้อคลุมกัน UV นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันซื้อเหมือนกันในช่วงนี้นะ มีมากกว่า1ตัวด้วย เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าจากการสืบสวนสอบสวนเหตุกระดาษยิงที่โรงเรียนนะคะซึ่งผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นมัธยม2คนอายุ14และ15ปีค่ะคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงต่อไปค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ยังอยู่กับเราสองคนนะคะน้ำหวานและแก้มในเช้านี้เช้าวันจันทร์เอาล่ะมาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีวัยรุ่น2คนนะคะอายุ14และ15ปีก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการเข้าใช้งานเก
3: ม
2: ชื่อว่าเกม Gore Box นะคะ Gore Box G O R E B O X Gore Box นะคะดิฉันก็ถึงกับต้องไปหาดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้นะคะที่ตำรวจเขาออกมาให้ข้อมูลตรงนี้นะคะคือลักษณะเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์นะคะเป็นมุมมองของบุคคลที่1 first person ที่ขับเคลื่อนแบบระบบคล้ายๆสมจริงคือหน้าตาของตัวเกมเนี่ยมันดูเหลี่ยมๆนะคล้ายๆพวก Roblox หรือว่า Minecraft แต่ว่าภาพและการเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ได้ดูมืออาชีพและเป๊ะเหมือนแบบ Minecraft จะดูค่อนไปทาง Roblox มากกว่านะคะข้อมูลและระบบเด่นๆภายในเกมเนี่ยคือผู้เล่นนี่นะคะสามารถที่จะยิงหรือว่าใช้อาวุธในการทำลายล้างตัวละครอื่นๆได้นะคะซึ่งหน้าตาตัวละครเนี่ยมันเหลี่ยมๆเป็นบล็อกๆนะแต่ว่าเวลาที่มีการใช้อาวุธเนี่ยมีเลือดมีบาดแผลที่ดูสมจริงซึ่งก็ดูน่ากลัวอยู่นะคะมีการกระจายของเลือดแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆของตัวละครเนี่ยนะมันทำให้ดูหลอนๆเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับประเทศฟิลิปปินส์นะตอนนี้พอมีข่าวแบบนี้มันสะเทือนใจเขาเพราะไม่ได้เกิดบ่อยๆนะคะสำหรับที่ฟิลิปปินส์ทำให้ทางการเขาสั่งปิดกั้นการเข้าถึงเกม Gore Box เป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากที่พบว่ามีผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นเกมดังกล่าวนี้และเขากำลังสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีอิทธิพลต่อการก่อเหตุหรือไม่นะคะเกมดังกล่าวนี้เนี่ยอย่างที่ได้เล่าไปสักครู่มันจะทำให้ผู้เล่นสามารถยิงแล้วก็ทำลายทุกสิ่งที่ต้องการคือโอเคค่ะเกมยิงมันมีอยู่เยอะเนาะมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าอันเนี้ยมันมีลักษณะของเลือดที่ออกมาค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าตัวละครมันจะดูเหลี่ยมๆไม่ได้น่ากลัวนะมันเหมือนเป็นการเคลือบเอาไว้ด้วยตัวละครที่ไม่ได้ดูน่ากลัวอาร์ตเวิร์คที่ไม่ได้ดูรุนแรงอะแต่ว่าลักษณะของเลือดกับอาวุธที่ใช้อะมันออกมาดูรุนแรงนิดนึงนะคะทำให้เกมนี้เนี่ยถูกจัดระดับอยู่ในอายุ18ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่ามีเนื้อหารุนแรงแบบชัดเจนคือสามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวและเล่นออนไลน์หลายๆผู้เล่นได้นะคะทาง BBC เขาได้ติดต่อบริษัทผู้พัฒนาเกมนะเป็นบริษัทจากเยอรมนีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบหลักฐานโดยตรงนะที่ยืนยันว่าการเล่นเกมเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมรุนแรงนะคะแต่ว่าตำรวจเขาเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยนะคือมี2คนนะคนหนึ่ง15ปีถูกแจ้งข้อหาฆาตกรรมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนผู้ต้องสงสัยวัย14ปีเนี่ยไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้เพราะไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายของฟิลิปปินส์ค่ะตำรวจบอกว่าเขาสืบสวนเพิ่มเติมและพบว่าอาวุธปืนขนาด9มม.นะคะที่ผู้ต้องสงสัยวัย14ปีใช้เนี่ยเป็นของคุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยถูกสั่งให้พักจากราชการแล้วนะคะส่วนปืนลูกโม่จุด38ของผู้ต้องสงสัยวัย15ปีค่ะจดทะเบียนในชื่อบริษัท Security หรือว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยของคุณปู่นะคะคาดว่ามีการวางแผนก่อเหตุล่วงหน้าและหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้ต้องสงสัยบอกว่าพวกเขาเนี่ยถูกบูลลี่ถูกกันแกล้งภายในโรงเรียนนะคะและในวันที่ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียนและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่าเขาพบหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการวางแผนล่วงหน้าค่ะเพื่อนของผู้ลงมือวัย15ปีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะโดยที่เขาไม่เปิดเผยชื่อนะเขาบอกว่าผู้ต้องสงสัยที่ลงมือ

0: ือเนี่ยเป็นคนจริงจังและมักจะมีเหตุในการทะเลาะกับคนที่เขาบอกว่าบูลลี่เขานะกลั่นแกล้งรังแกเขานะคะพอเวลามีเรื่องกันเนี่ยเพื่อนก็จะบอกว่าเออใจเย็นๆให้คุยกันดีๆขอโทษแต่ว่าทางผู้ลงมือเนี่ยไม่ฟังนะแล้วเขาก็จะสู้กลับแบบรุนแรงมีความรู้เรื่องปืนเยอะนะคะและเพื่อนเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลบอกว่าทางเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยที่เอาอาวุธของบริษัทของปู่มาเนี่ยนะคะคือแต่งกายและตัดผมคล้ายๆทหารและเขาเชื่อว่าอาจจะได้รับอิทธิพลจากระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดโดยคุณปู่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของพยานนะคะที่ให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามสว.ของฟิลิปปินส์เขาก็ประกาศค่ะว่าเขาเตรียมที่จะเดินหน้าสอบสวนผลกระทบเรื่องเนื้อหารุนแรงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงเกมด้วยนะคะข่าวนี้ก็ได้มาจาก BBC นะคะ Philippines bans gore box after 3 kill in school shooting มีผู้เสียชีวิต3รายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเป็นโรงเรียนมัธยมค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตข่าวสารจากทางคุณอัสตรียานัวตี้นะคะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียกันนะคะGood morning, world. Good morning.
0: Hello, good morning, Asri.
2: Hello, good morning, Isari and Pinyapat. How are you today?
1: Good. Well, how about the weather over there? Is it hot?
2: The weather in Jakarta?
1: Yeah.
2: It's warm. It's warm. And not warm, but not sunny. It's cloudy.
0: Cloudy?But
2: yes.
0: warm.
2: Yeah, but warm.
0: Yeah,
2: but yeah, it's 26 degree now this morning. And we will have 34-35 degree in the afternoon and a little bit thunderstorm also in the afternoon.
1: So not 40 degrees lately, right?
2: Yeah, it's in the Europe is 40 degrees and in many part of the European countries has that high temperature.
1: Yeah, because now we are in rainy season, so
2: yeah, you're right.
1: You know, almost every day over there, right?
2: Yeah.
0: All right, so Asri. Yes. Yeah. This morning you will be sharing us.About Indonesia's COPDES under fire, debts, corruption, and budget burden. That
2: burden.
0: Sounds so much like some crime documentary episode's name.
2: Yeah, actually, yeah, because this is a very sad and tragic news actually for us, for Indonesian. And then when...Right now, if you visited Indonesia and you say COPDES, I think almost all Indonesians know the meaning of that. I mean, in the English name, the English name for this term is Red and White Village Cooperative. But in Indonesia, as long as you mention COPDES, then everybody will understand what is the meaning.
1: Could you like briefly explain the main goal of this program? Who is in is it intended to benefit, or which areas does it focus? What are the main activities?
2: So COPDES Merah Putih or Red and White Village Cooperative is Indonesian flagship program for Prabowo Subianto government. So besides free nutritious meal or MBG, the Prabowo Subianto has another flagship program that called COPDES or Red and White Village Cooperative. So this program is intended to all around Indonesia, all the village in Indonesia. And this program aim to build around, wait a second, I think it's 80 cooperative. So 80,000 cooperative.In all around Indonesia, not only this year, but in the following years. So, and they decided before the cooperative or the COPDES open, the person who will run the COPDES have to join with the military training.
1: Relevant.
2: Yeah. So. That's so

0: people who talk about this program is the people that who did not vote Prabowo Subianto. Mm. So the people who support Prabowo Subianto are silent.
1: Oh.
0: I mean, if you open the social media and also if you watch the mass media, mainstream media publication, the voices are, most of the voices are from the anti-government, the person who did not put Prabowo Subianto. Because we think, especially for the social media, why the people who vote for Prabowo Subianto did not voice, because they don't have any reason to stop, I mean, to support this program also. So they chose to be silent.
1: All right. Thank you very much for joining us this morning and sharing us your amazing insights, Asri.
2: Thank you.
0: You're welcome. Oh, bye-bye.
2: Have a
0: nice day.
2: Bye.
1: Thank you for joining us. Oh, ฟังแล้วก็นะเป็นผลนะคะที่มาจากโครงการซึ่งเป็นโครงการใหญ่โครงการเรือธงเลยของผู้นำอินโดนีเซียนะคะก็คือคุณปราโบโวซูเบียนโตนะในช่วงที่ผ่านมาเราเคยได้ยินไปแล้วนะคะว่าเขามีนโยบายที่จะ allocate จัดสรรงบประมาณนะคะไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนะมีการทำโครงการต่างๆมากมายเลยสำหรับความร่วมมือเนี่ยคุณอัศรีเล่าว่ามีทั้งหมด 80,000 จุดของประเทศนะคะก็คือกระจายไปเยอะมากๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเสียงสะท้อนการทุจริตคอร์รัปชันงบประมาณการจัดสรรอาหารอะไรซึ่งเป็นโครงการใหญ่นะคะไม่ได้มาตรฐานเด็กกินแล้วปวดท้องเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันหนักกว่านั้นเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตค่ะ
2: ใช่ค่ะคือโครงการนี้เขาเหมือนกับกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศเลยเนาะ 80,000 กว่าที่ใช่ไหมคะเป็นสหกรณ์น่ะเขาเรียกว่าเป็น Red and White
1: ก็คือสีธงของอินโดนีเซียนะ
2: ค่ะเนาะแดงขาวใช่ไหมคะสหกรณ์แดงขาวอย่างเงี้ยแต่ว่าที่งงก็คือว่าเป็นสหกรณ์แต่ทำไมจะต้องให้ผู้จัดการสหกรณ์เนี่ยไปผ่านการฝึกทหาร1เดือนครึ่งก่อนที่จะมาบริหารได้1เดือนครึ่งก็คือจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนาจะไปจบช่วงปลายกรกฎาคมใช่ไหมคะทีเนี้ยพอมีการฝึกแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ก่อนอันนี้เราก็นะมีเรื่องของอากาศร้อนด้วยอะไรด้วยนะมีผู้เสียชีวิต5คนนะคะจากการไปฝึกทหารเพียงแค่ไปฝึกในช่วง7วันแรกเท่านั้นเองนะแล้วก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านในสังคมรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคือทุกคนก็ตั้งคำถามว่าทำไ
1: ม
2: มันมีความเชื่อมโยงในการยังไงจะต้องมาฝึกทหารล่ะอ๋อเขาก็บอกให้เหตุผลว่าก็ฝึกในเรื่องของความเป็นผู้นำไง
1: ฝึกดิสซิปลินฝึกวินัยฝึก leadership นะคะก็คือเรื่องภาวะผู้นำซึ่งใช้วิธีการฝึกทหารกลางแดดร้อนคือไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ร่างกายถูกออกแบบมาให้สามารถทำแบบนั้นได้
2: ใช่แล้วผู้ที่เสียชีวิตก็มีแบบเป็นทั้งเรื่อง heat stroke นะหรือว่าหายใจไม่ทันใช่ไหมคะ
1: หัวใจวาย
2: แล้วก็มีนี่วัณโรคด้วยซึ่งก็ทำให้เอ๊ะมันมีการอะไรที่ไม่ถูกสุขอนามัยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยเรื่องของเชื้อนะคะซึ่งการฝึกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยคือทางฝั่งภาครัฐที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกมาแสดงความเสียใจแหละแต่เขาก็ไม่ได้ เขาบอกว่าไม่ได้มีความประมาทอะไรเกิดขึ้นนะในการฝึกครั้งนี้ที่ทำให้นำไปสู่การเสียชีวิตนะคะ
1: จะทำต่อไป
2: จนเสร็จคือให้ค่าสินไหมนะในเรื่องของส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าการฝึกเทรนนิ่งเนี้ยก็จะไม่ได้ปรับรูปแบบปรับกิจกรรมใดๆด้วยก็คือจะทำกันต่อนะคะก็ทีนี้คุณน้ำหวานก็ถามว่าแล้วกระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็คือส่วนใหญ่ก็วิจารณ์แหละแต่คนที่เชียร์ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตก็อาจจะเงียบๆในช่วง
1: ไม่มีบทเลยในช่วงนี้นะคะคนที่ออกมาดูก็คือฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายค้านนะ
2: แล้วก็นอกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องทุจริตด้วยที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะ
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะหลัง 7:00 เรามาคุยกันเรื่อง AI กับราชการไทยค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ยิ้วลู่ลนบุกสะบัดได้หมดทุกสวรรค์